0: ไปเป็นข้อตกลงถาวรแล้วก็ให้ UN คณะมนตรีฝ่ายความมั่นคงของ UN ยอมรับ ประมาณนี้14ข้อสิ่งที่ไม่มีใน MOU สิ่งที่ไม่มีใน MOU ก็คือ1การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธของอิหร่านไม่มีใน MOU แต่การยุติสงครามเนี่ยมีอยู่ใน MOU ซึ่งยุติสงครามเนี่ยมันรวมถึงเลบานอนอยู่ในนั้นด้วยแต่ประเด็นเลบานอนถ้าผมไม่ลืมเดี๋ยวก็มาเคลียร์เพราะเลบานอนกับอิสราเอลมีประเด็นกันอยู่ขณะนี้ก็คือยังยิงกันอยู่เพราะนั้นหนึ่งที่ไม่ MOU 14ข้อไม่รวมใน MOU ก็จะมีหนึ่งการสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธของอิหร่านไม่อยู่ใน MOU 2เรื่องของการทำลายอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านไม่มีใน MOU ต้องแยกกันนะครับใน MOU เนี่ยพูดถึงการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่ไม่ได้หมายความว่าทำลายนะครับไม่ได้หมายความว่าทำลายนะครับการผลิตหรือใช้ขีปนาวุธวิสัยไกลขีปนาวุธกับอาวุธนิวเคลียร์คนละตัวกันนะครับที่ไม่รวมก็เป็นขีปนาวุธวิสัยไกลที่อิสราเอลกังวลว่าเดี๋ยวอิหร่านจะยิงขีปนาวุธไกลมาจากอิหร่านมาจากเตหะรานมาลงมาที่อิสราเอลนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า มันเริ่มต้นด้วยการคุยผมเริ่มต้นด้วยการคุยว่าถ้าเราดูในไส้ในที่เป็น14ข้อและดูนอก14ข้อเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ใช่ไหมครับในความเสี่ยงก็คือนอกข้อตกลงก็ยังมีความเสี่ยงที่จะปะทุกันได้นะครับส่วนในประเด็นใน MOU นั้นเนี่ยถ้าเราไล่เรียงในแต่ละข้อก็มีประเด็นที่จะต้องเจรจาต้องบอกว่า MOU นี้เป็น MOU ที่เป็นกรอบกว้างๆนะครับใน14ข้อเนี่ยเป็นกรอบกว้างอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วแหละผมคิดว่าดีสำหรับทุกประเทศทั่วโลกยินดีด้วยนะครับมีประเทศเดียวที่ไม่โอเคก็คือประเทศอิสราเอลไม่เห็นด้วยกับ MOU นี่นะครับ
1: ไม่ชอบไม่ยอมครับ
0: แล้วเราก็เห็นว่าเพราะอิสราเอลเนี่ยจะไม่ถอนกำลังนะครับจะไม่ถอนกำลังออกจากทางใต้ของเลบานอนเพราะนั้นถ้าเรามาดูไส้ในว่าสิ่งที่มันอาจจะตกลงกันไม่ได้ใน60วันซึ่งนี่คือความเสี่ยงผมมาใจช่วยว่าจะต้องจบไปข้อตกลงสันติภาพถาวรน่ะเพื่อทุกอย่างเศรษฐกิจก็จะกลับมาดี1 มีประเด็นที่จะต้องคิดใน14ข้อก็คือการเปิดช่องแคบพอมุดของอิหร่านมีประเด็นที่จะต้องดูกันต่อไปว่ามันครอบคลุมถึงตรงไหนตอนนี้สามารถเดินออกมาได้ทันทีหรือเปล่าพออิหร่านประกาศว่าเปิดช่องแคบของมุดเนี่ย มีเรือเดินออกมาทันทีนะครับแต่ว่าไม่ได้ 100% เหตุผลเพราะว่าในช่องแคบของมุดเนี่ยในบริเวณด้านน้ำช่องแคบของมุดเนี่ยนะครับมีทุ่นระเบิดใต้น้ำของอิหร่านอยู่เยอะเลยซึ่งผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเขาวิเคราะห์ว่าจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็น1เดือนอาจจะไปเป็น3เดือนอาจจะไปเป็น6เดือนก็ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่อิหร่านวางทุ่นระเบิดไว้ในช่องแคบของมุดเป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2สำหรับช่องแคบของมุดก็คือว่าในช่องแคบของมุดเนี่ยของอิหร่านมี2ประเด็น1การเก็บค่าผ่านทางของอิหร่านซึ่งใน MOU บอกว่าอิหร่านจะต้องไม่เก็บค่าผ่านทางอันนี้ก็สบายใจได้ว่าน้ำมันที่ออกมาจากช่องแคบหัวมุดที่เป็น 20% ของปริมาณการผลิตของโลกเนี่ยไม่มีการเก็บค่าผ่านทางซึ่งวันที่5พฤษภาคม2569เนี่ยนะครับอิหร่านตั้งหน่วยงานขึ้นมาชื่อว่าหน่วยงานบริหารจัดการช่องแคบหัวมุดชื่อว่าหน่วยงานนั้นชื่อว่าPGSA Persia Gulf State Authority ทำหน้าที่อยู่2เรื่องก็คือ1เก็บค่าผ่านทางช่องแคบของมุดและขออนุญาต

0: หน่วยงานนี้ก่อนที่จะผ่านเพราะนั้นใน MOU เนี่ยเราก็จะเห็นว่าใน MOU เนี่ย MOU ก็จะระบุถึงไม่เก็บค่าผ่านทางแต่ไม่แน่ใจว่าในการเจรจาเนี่ยอิหร่านต้องการที่จะเรือที่เล่นผ่านเนี่ยจะต้องมาขออนุญาตก่อนใน PGSA นี่มีทำหน้าที่2เรื่องก็คือ1เก็บค่าผ่านทางเมื่อไม่มีการเก็บค่าผ่านทางใน MOU แล้วเนี่ยแต่อันที่2ก็คือต้องมาขออนุญาตอิหร่านก่อนหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็อยู่ใน10วันที่จะต้องเจรจากันต่อไปประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์ประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยต้องบอกว่ามันก็เขาต้องใน MOU ได้จำกัดนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งคำว่านิวเคลียร์ในอิหร่านเนี่ยคำว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นก็คือที่ไปเป็นอาวุธนิวเคลียร์และที่ไม่เป็นอาวุธนิวเคลียร์ใน MOU เนี่ยมันครอบคลุมทั้งหมดหรือเปล่าคำว่าครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยก็คือขีดกรอบล้อมวงว่าไม่ให้อิหร่านผลิตต่อแต่ไม่ได้หมายความว่าโครงสร้างพื้นฐานของการทำนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยจะถูกทำลายไปหมดอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ของอิหร่านไม่ได้อยู่ในข้อตกลงว่าจะต้องทำลายนะไม่เกี่ยวนะเพราะนั้นอิหร่านก็ยังมีศักยภาพอยู่ในเรื่องของนิวเคลียร์ที่สหรัฐและอิสราเอลกังวลก็คืออาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านคำว่าสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านเนี่ยมีอยู่ประมาณสักเขามีอยู่ในมือของเขาในประมาณสัก7ตันก็คือ 7,000 กิโล 7-8,000 กิโลกลมๆที่เป็นไปพัฒนาเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้เนี่ยมีประมาณสัก400กิโล7ตัน7,000 กิโลที่เป็นนิวเคลียร์แต่ที่ไปเป็นที่มีสมรรถนะ 60% ขึ้นเพื่อจะไปเป็นอาวุธนิวเคลียร์มีอยู่400กิโลซึ่งตรงนี้ในข้อตกลงต้องเจรจากันต่อไปว่ามันครอบคลุมแค่ไหนเพราะว่าสมรรถนะยูเรเนียมที่มีอยู่ประมาณ 20-30% เนี่ยอันนั้นเป็นทางวิชาการเป็นเพื่อการเกษตรเป็นเพื่อพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นเพื่อทางวิศวะแต่ถ้าเป็น 60% ที่ผมพูดถึงว่ามี400กิโลเนี่ยอันนั้นเนี่ยไปเป็นอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคำถามนี่มันมีสื่อพูดกันเยอะว่าตกลงใครชนะใครไม่ชนะใน MOU นี้ผมคิดว่าชนะทั้งคู่นะครับในมุมของผมคิดว่าชนะ
1: ครับโลกก็ชนะด้วยนะ
0: โลกก็ชนะด้วย
1: ครับ
0: ชนะทั้งคู่เนี่ยเพราะอะไรในอิหร่านเนี่ยถูกกดดันผมคิดว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจเยอะมากค่าเงินอิหร่านขณะนี้เนี่ยถ้าเราเทียบกับสมัยที่เป็นข้อปกครองด้วยระบบกษัตริย์ก็คือก่อน1979เนี่ยนะครับค่าเงินเรียวอิหร่านกับเรียวเขมรเนี่ยชื่อเรียกเหมือนกันแต่ว่าสะกดแตกต่างกันเรียวอิหร่านเนี่ย RIALค่าเงินเรียวเขมรนี่ RIEL ในเรียวของอิหร่านเนี่ยสมัยที่มีระบบกษัตริย์อยู่เนี่ย1ดอลลาร์แลกได้70เรียว1ดอลลาร์ได้70เรียวในช่วงที่สงครามสหรัฐอิหร่านที่ลบกันพีคๆหนักๆสูงๆเลยเนี่ยค่าเงินอิหร่านเนี่ยค่าเงินเรียวอิหร่านเนี่ยอ่อนไป1ล้าน8แสนเรียวท่านฟังไม่ผิดครับท่านผู้ฟังไม่ผิดครับจาก70ไปเป็นอ่อนไปเป็น1ล้าน8แสนเรียวนะครับแต่ระยะเวลา50ปีแล้วเวลามัน50ปีแล้วแล้วปัจจุบันพอภายใต้ MOU เนี่ยมันก็อ่อนลงมาเป็น1ล้านประมาณ1ล้าน4แสนเรียวเพราะนั้นถ้าเราดู50ปีค่าเงินอิหร่านเนี่ยค่าเงินอ่อนมากๆเลยนะฮะเหมือนจะเป็นเศษกระดาษเนี่ยจาก70ไปเป็นล้าน8เนี่ยค่าเงินอ่อนไป2ล้านกว่าเปอร์เซ็นต์นะคิดไม่ถูกเลยว่าอ่อนไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคิดไม่ถูกเลยเพราะนั้นค่าเงินอิหร่านเรียวอิหร่านนี่เกือบจะไม่มีความหมายไปเลยอ่อนมากเพราะนั้นนี่คือแรงกดดันทางเศรษฐกิจเงินเฟ้อไม่ต้องพูดถึงครับสูงมากๆเลยมากกว่า 70-80% นะครับเพราะนั้นคือนี่แรงกดดันอิหร่านเพราะนั้นอิหร่านคิดว่าเป็นอิหร่านก็บอกชัยชนะผมคิดผม

0: เรื่องของที่เป็นปัญหาก่อเศรษฐกิจก็คือเรื่องน้ำมันเรื่องของปุ๋ยเรื่องของวัตถุดิบต่างๆเรื่องการขนส่งอีกเยอะแยะมากมายแต่ถ้าอีก6เดือนข้างหลังนี้60วันของการเจรจาอีก6เดือนของ1ปีนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าจะดีมากๆถ้ามันจบกันด้วยข้อตกลงสันติภาพได้แต่เหมือนที่ผมพูดว่าก็ใน14ก็ยังมีรายละเอียดที่ยังคลุกคลิกคลุกคลิกที่ต้องเจรจากันต่อไปวันนี้แม้จะเซ็นกันวันที่17วันพุธที่17มิถุนา69ก็ตามเซ็นมา2วันแล้ววันนี้ยังมีการอยู่ที่เจนิอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อีกหรือเปล่ายังมีนะครับก็คือเริ่มเจรจาวันนี้ในสวิตเซอร์แลนด์ทันทีจะดีกับประเทศไทยยังไงให้ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็จะปกติแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยหัวแบงก์ก็ประเมินล่าสุดว่าเศรษฐกิจไทยจะโตในปีนี้ 1.7% เป้าหมายของประเทศไทยถ้ายึดจากตัวเลขของสภาพัฒน์ก็น่าจะประมาณสัก 2% เพราะนั้นถ้าภายใต้ข้อตกลงภายใต้ MOU สหรัฐอิหร่านเพื่อจะไปเป็นข้อตกลงถาวรรับรองโดย UN เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะมากกว่า 1.7 บวกก็จะมีโอกาสอาจจะไปถึง 2% ได้แต่ต้องทำเรื่องของ1 2 3 4 5ไปพร้อมๆกันแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของข้อตกลงถาวรของ2ประเทศนี้ก็จะน่าจะส่งผลทำให้ 1.7% บวกสิ่งที่เราเห็นชัดเจนจากการตอบรับของตลาดโลกเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่าราคาน้ำมันลดลงทันทีก่อนหน้านี้มันเกิน100เหรียญดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ก็ต่ำกว่า100เหรียญผมเชื่อว่าก็ประมาณสัก70ต่ำกว่า80เหรียญนะ78เหรียญก็กลับไปอยู่ใกล้ๆกับวันที่28กุมภาพันธ์2569ที่ก่อนจะเกิดสงครามเนี่ยก็อยู่ประมาณ70เหรียญสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำภายใต้สถานการณ์แบบนี้ขณะนี้นายกรัฐมนตรีไทยอยู่ที่ประชุมอาเซียนรัสเซียซัมมิตที่รัสเซียสิ่งที่ประเทศไทยรัฐบาลไทยต้องทำขณะนี้ในมุมของผมนะครับ1หาแหล่งสำรองน้ำมันหาแหล่งน้ำมันแหล่งที่จะซื้อน้ำมันเนี่ยใหม่ๆรัสเซียเป็นหนึ่งในนั้นเพราะความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางก็ยังมีสูงอยู่จากสิ่งที่ผมได้พูดไปแล้วเพราะนั้นก็เป็นโอกาสดีที่นายกรัฐมนตรีไทยอยู่ที่รัสเซียคุยระดับทวิภาคีกับประธานาธิบดีปูตินในการซื้อ2เรื่องน้ำมันและปุ๋ยน้ำมันรัสเซียถูกกว่าในท้องตลาดเยอะน่าจะเป็นโอกาสของประเทศไทยอันที่สองที่ประเทศไทยต้องทำก็คือว่าราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยมันลดลงแล้วแต่ราคาน้ำมันในประเทศไทยมันไม่ลดลงมากเท่ากับราคาน้ำมันในตลาดโลกคนอาจจะฟังผมแล้วอาจจะแย้งว่าโอ้ใจเย็นๆเดี๋ยวมันค่อยลดมันใจเย็นไม่ได้ครับเพราะว่าผมเนี่ยจำได้ว่าตอนที่สงครามเกิดขึ้นใหม่ๆน้ำมันตลาดโลกขึ้นพวดน้ำมันประเทศไทยก็ขึ้นพวดเหมือนกันพอเวลาน้ำมันตลาดโลกลงพวดลงมาอย่างเร็วๆเนี่ยราคาน้ำมันในประเทศไทยก็ควรจะลงเร็วเช่นกันนะครับมันก็คงไปติดเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันที่ผมได้เคยคุยในรายการกลุ่มในอาเซียนไว้หลายรอบแล้วเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมัน7โมงเท่าไหร่ครับคุณลิซ่าครับ7โมง
1: 26 7โมง26นาทีครับ
0: ทั้ง2ท่าน
2: 2นาที
0: ทั้ง2ท่านหรือดร.เจตอาจจะมีประเด็นอยากจะแชร์กับผมหรือเปล่า
1: ครับก็เอาง่ายๆเลยครับว่าแล้วคนฟังพวกเราคนไทยนะครับต้องจับตาดูยังไงต้องระวังยังต้องระวังกันต่อไหมยังต้องรัดเข็มขัดต้องใช้ชีวิตกันอย่างเรียกว่าจำกัดจำเขี่ยกันต่อไหมอาจารย์มองว่าไงฮะ
0: ต้องแบบที่ดร.เจตพูดแล้วครับก็ต้องประหยัดระมัดระวังการใช้จ่ายเพราะว่าใน6เดือนข้างหน้าก็ยังมีความไม่แน่นอน
1: ยังไม่แน่ไม่นอน
0: ครับแม้จะมี MOU ก็ตามแต่ว่าเริ่มเห็นจุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วแต่ไม่แน่ใจจุดจบจะดีเหมือนจุดเริ่มต้นหรือเปล่าเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังต่อไปนะครับสิ่งสำคัญก็ไปสู่รัฐบาลว่าจะบริหารเศรษฐกิจได้อย่างไรในเรื่องน้ำมันหรือเรื่องอื่นๆหลังจากที่หมดไทยช่วยไทยพลัสเราจะ การจับจ่ายใช้สอยเราจะกลับมา

0: ึกคักได้อย่างไรแต่ภายใต้ MOU สหรัฐอิหร่านนักท่องเที่ยวตอนกลางก็น่าจะมาประเทศไทยมากขึ้นนักท่องเที่ยวจากต่างชาติก็น่าจะมาในประเทศไทยมากขึ้นตั๋วเครื่องบินก็น่าจะถูกลงการขนส่งการส่งออกไทยก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าตลาดโลกมันฟื้นตัวภายใต้ฉากทัศน์ของ MOU นะครับแต่ในสหรัฐอเมริกาก็ยังต้องระวังเรื่องมาตรา301เดี๋ยวอาจจะพูดมาตรา301ต่อไปในสุกๆถัดๆไปครับท่านดร.ครับ
1: ครับเก็บเอาไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ท่านอาจารย์เอกครับสวัสดีครับคุณลิซ่าท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะ พิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะก็คงยังต้องทั่วโลกยังคงต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะเรื่องของการเจรจาเรื่อง MOU สหรัฐกับอิหร่านค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆวันศุกร์แล้วนะคะสู้ๆกันอีก1วันก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเรา2คนลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: เริ่มกันที่ข่าวนี้เลยนะคะเมื่อวานนี้เวลา 10:07 น.ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้ารับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาครั้นเมื่อเสด็จถึงเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญญาสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานที่เสด็จมาทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน

0: ประมาณ7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมีภาพข่าวและพาดหัวข่าวค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะสตมวานพระองค์พาส่งทอดพระไตส่งทอดผ้าไตรเท่าพระชนมายุ 47 พรรษาคิงจิกนี่ราชินีภูฏานเสด็จร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสองล้นเกล้าทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในการนี้สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงร่วมในพิธีด้วยณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและมีภาพนะคะเป็นภาพใหญ่เลยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานเสด็จไปทรงวางพวงมาลาและทรงร่วมในพระราชพิธีด้วยค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่เรื่องในสภาครับเกิดเหตุเดือดกลางสภา2กรรมาธิการพรรคประชาชนร่วมประชุมสาวไส้โครงการ THAI Passport ด้านส.ส.ภูมิใจไทยก็ประท้วงวุ่นครับชี้ว่าประธานทำเกินหน้าที่และผิดข้อบังคับนางสาวรักชนกศรีนอกประธานกรรมาธิการติดตามงบประมาณได้ตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสของโครงการ THAI Passport นะครับโดยตั้งคำถามถึงการทำประชาพิจารณ์ว่าใช้งบประมาณร่วมกับการจัดงานเปิดตัวโครงการหรือไม่พร้อมทั้งระบุว่าพบข้อพิรุธในเอกสาร TOR ที่มีความซับซ้อนโครงการอื่นของกระทรวงอว 7-8 บรรทัดเปรียบเทียบเสมือนกับการคัดลอกข้อความวางนอกจากการจัดซื้อจัดจ้างที่สอบไปในทางล็อกสเปคแล้วยังพบว่าแอปพลิเคชันที่มีชื่อเดียวกันของเอกชนได้ถูกลบออกไปก่อนหน้านี้จึงต้องการให้ยกเลิกโครงการในรอบนี้แล้วนำกลับไปตั้งโครงการใหม่ในงบประมาณปีถัดไปเพื่อความถูกต้องและไร้ข้อครหาแต่หากรัฐมนตรีกระทรวงดีอีจะยังคงเดินหน้าลุยไฟก็ถือว่าเป็นสิทธิ์แต่เชื่อว่ามีราคาต้องจ่ายด้านนายรังสิมันต์โรมครับประธานกรรมาธิการกฎหมายก็เปิดเผยว่าโครงการนี้มีปัญหาเรื่องการทุจริตและอาจจะเกี่ยวพันไปถึงปัญหาอาชญากรรมและการฟอกเงินที่ไหลเข้าสู่วงการการเมืองเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่าโครงการนี้อาจจะมีความเชื่อมโยงกับบริษัทน้ำมันเถื่อนซึ่งทางกรรมาธิการจะติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจังและได้ใช้อำนาจกรรมาธิการในการขอเอกสารสัญญาของโครงการดังกล่าวมาตรวจสอบแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับบรรยากาศในที่ประชุมเกิดความตึงเครียดเมื่อส.ส.จากทางพรรคภูมิใจไทยนำโดยนายสุภชัยใจสมุทรและนายสุพนะนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณได้ลุกขึ้นทักท้วงนะครับว่าการประชุมร่วมกันครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อบังคับเนื่องจากกรรมาธิการการกฎหมายไม่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องนี้และมองว่าเป็นการทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับกรรมาธิการชุดอื่นจนทำให้ผู้ที่มาชี้แจงเกิดความสับสนด้านนายสุภชัยก็ระบุว่าประธานกรรมาธิการทั้งสองคนกำลังใช้กรรมาธิการเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อบดขยี้โครงการและทำหน้าที่เป็นเหมือนประธานบริษัทที่ตัดสินใจโดยไม่มีมติร่วมกันก่อนที่จะนำกรรมาธิการบางส่วนเดินออกจากห้องประชุมและไม่ขอร่วมสังฆกรรมด้วยเช่นเดียวกันกับนายชาดาไทเศษสสพรรคภูมิใจไทยที่ขอออกจากห้องประชุมพร้อมฝากถึงพรรคประชาชนว่าหากพบว่าโครงการนี้มีเงื่อนงำหรือว่าทุจริตจริงก็ขอให้รวบรวมหลักฐานไปยื่นต่อปปช.และแถลงต่อสังคมได้เลยไม่จำเป็นต้องเรียกมาตั้งคำถามในที่ประชุมแห่งนี้ในขณะที่นายพัชระอนันตสินครับปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็ได้ชี้แจงปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดครับยืนยันว่าโครงการ THAI Passport มีฐานงานเดิมรองรับและศึกษารวมถึงยกร่างมาเกือบ1ปีเต็มไม่ ใช่มาเร่งรัดดำเนินการภายใน31วันตามกระแสข่าวส่วนการนำเงินนอกงบประมาณจากกองทุน DE มาใช้นั้นก็ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลางและผู้ส่งคุณวุฒิภายนอกไม่ใช่เรื่องที่จะมาอนุมัติกันง่ายๆสำหรับประเด็นการปรับลดกรอบเวลาการทำงานจาก90วันเหลือ30วัน

0: ็เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและการระบุเรื่องจอโฆษณาในร้านสะดวกซื้อก็เป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่มนะครับมีพาดหัวเรื่องนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับภูมิใจไทย Walk Out กรรมาธิการถกเดือดปชน.จับพิรุธ THAI สุภชัยโวยลั่นไร้อำนาจไอซ์โรมไม่สนลุยขยี้ต่อปลัดดีอียันโปร่งใสไร้หัวปัดเอื้อประโยชน์ให้เอกชนขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนครับโรมไอซ์ขยี้ TOR AI Passport 2กรรมาธิการผนึกถกเดือดปลัดดีอีโต้ยิบยืนยันโปร่งใสลั่นไม่เลิกห่วงถูกเอกชนฟ้องต้องหนุน1ปีวัดผลงานรัฐมนตรี2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลุยมาเฟียภูเก็ตครับ
1: ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีนะคะยึดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ไปกำกับดูแลเองนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเมื่อวานนี้นะคะก็บอกว่าตนเองกำกับEEC มาตั้งแต่รัฐบาลแรกแล้วรัฐบาลที่2แต่จากการที่มีการประชุมไปแล้ว 3-4 ครั้งเชื่อว่าในเรื่องของพื้นฐานกฎหมายที่มีการค้างมาจากหลายรัฐบาลในอดีตได้รับการอนุมัติจากบอร์ดบริหารเป็นที่เรียบร้อยทางนี้จึงได้หารือกับนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยว่าหลังจากนี้ควรจะเป็นเรื่องของการไปดึงผู้มาลงทุนใน EEC ซึ่งการตกลงกันว่านายกรับเรื่องนี้กลับคืนไปโดยเฉพาะในขณะนี้เรื่องของกระทรวงคมนาคมเรามีโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ต้องให้การสนับสนุน EEC อีกหลายเรื่องตนเองจึงขอกลับมาโฟกัสที่กระทรวงคมนาคมน่าจะเหมาะสมกว่าไม่เช่นนั้นหากทำงาน2ทางกลัวว่าสุดท้ายแล้วจะไม่สำเร็จสักทางและด้วยความเป็นมืออาชีพของนายกและมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศตลอดคิดว่านายกมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการและนักลงทุนในต่างประเทศเพื่อเชิญชวนมาลงทุนในพื้นที่ EEC ก็คือประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ถามกันว่าประเด็นนี้จะกลายเป็นความร้าวฉานในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ผมเองเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกและผมอยู่กับพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอดอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเราต้องน้อมรับในทุกเรื่องแต่ที่จะมีการเสี่ยมกันว่าผมสบายใจหรือไม่เป็นการถูกยึดคืนหรือไม่ต้องบอกว่าก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นผมและนายกได้หารือกันเป็นที่เรียบร้อยกันไปก่อนแล้วจึงอยากออกมาชี้แจงให้ทราบและขอยืนยันว่าในพรรคภูมิใจไทยเราไม่มีอะไรที่ไม่พูดคุยกันเราพูดคุยกันทุกมิติโดยเฉพาะผมกับนายกก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายพิพัฒน์เมื่อวานนี้นะคะประเด็นนี้ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวพิพัฒน์สยบร้าวโดนยึดคืน EECโอนงบ 10,000 ล้านพิพัฒน์ร่ายยิบสยบปมร้าวโดนยึดคืน EEC ยันคุยนายกทุกเรื่องนั่งหัวโต๊ะครม.นัดพิเศษตรวจร่างพรบ.งบ 70 พร้อมเคาะตัวเลขโอนงบค้างท่อ 10,000 กว่าล้านพระดอนแจงโยกเข้างบกลางใช้รับมือวิกฤตส่งร่างกฎหมายเข้าสภา 25 มิถุนายนครม.ไฟเขียว 4,400 ล้านแก้น้ำท่วมระยองป้องเมืองเศรษฐกิจ EECเอกนัทสั่งเบรกขึ้นค่าไฟผู้ใช้เกิน400หน่วยเดินหน้าหั่นค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3บาทค่ะ
0: ครับพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของ DSI เตรียมแถลงความคืบหน้าปฏิบัติการทลายเครือข่ายแชร์ Forex วันนี้นะครับหลังปูพรมตรวจค้นมา24จุดครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์โบกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหน

0: งาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: กลับมาติดตามความคืบหน้ากรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดปฏิบัติการชัดราวเดอะราวเดอริงนะครับทลายเครือข่ายชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex นะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย24จุดทั่วประเทศล่าสุดก็มีรายงานจากกระทรวงยุติธรรมนะครับบอกว่าพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและวิเคราะห์สำนวนคดีโดยยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือว่ายื่นขออนุมัติหมายจับบุคคลใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีกระแสข่าวภายใน DSI นะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการอายัดบัญชีธนาคารเอาไว้แล้วทั้งสิ้น77รายแบ่งเป็นบุคคลธรรมดา57รายและนิติบุคคล20รายโดยเน้นตรวจสอบไปยังบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางการรับส่งเงินระหว่างนักลงทุนกับแพลตฟอร์มซื้อขาย Forex ครับนอกจากนี้พนักงานสอบสวนยังพบพยานหลักฐานสำคัญเป็นเส้นทางการเงินจากบัญชีธนาคารของบริษัทเครือข่ายดังกล่าวโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองชายรายหนึ่งในลักษณะที่คล้ายกับการรับผลประโยชน์ทำให้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ขณะเดียวกันยังได้ตรวจยึดรถซูเปอร์คาร์และรถจักรยานยนต์มูลค่าหลายล้านบาทของนักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งเอาไว้เป็นของกลางเนื่องจากพบว่าทรัพย์สินมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจ Forexนี้เช่นเดียวกันครับโดยสถานการณ์ปัจจุบันทั้งนักการเมืองและนักแสดงชายคนดังกล่าวยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาหรือว่าถูกออกหมายเรียกแต่อย่างใดเป็นเพียงบุคคลที่มีความเชื่อมโยงทางเส้นทางการเงินที่ชัดเจนทางด้านของนางสาวภคมลหนุนอนันต์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับก็ได้แสดงได้กล่าวถึงกระแสข่าวที่มีการคาดเดากันนะครับว่านายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อของพรรคอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ซึ่งขณะนี้ DSI ยังไม่ได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการการกระทำลักษณะนี้ก็เหมือนเป็นการโยนหินถามทางซึ่งอาจจะไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาจึงขอให้สังคมใจเย็นๆและรอฟังรายชื่ออย่างเป็นทางการทางนี้ก็ขอยืนยันว่าถ้าหากผลการแถลงเปิดเผยรายชื่อออกมาแล้วพบว่ามีส.ส.ของพรรคประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจริงทางพรรคจะมีคำชี้แจงต่อสาธารณชนอย่างแน่นอนและพรรคไม่เคยมีนโยบายปกป้องคนผิดส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีการพยายามล็อบบี้ DSI ให้เลื่อนการเปิดรายชื่อนั้นตนเองไม่ทราบเรื่องและพร้อมจะน้อมรับผลกระทบทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นเพื่อร่วมกันแก้ไขต่อไปในขณะที่นายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุนะครับได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อก็ยืนยันอย่างหนักแน่นนะครับว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการ Forex แต่อย่างใดและในขณะนี้ก็ยังไม่มีความเห็นใดๆโดยขอรอตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นทางการและรอดูหมายจากทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับสำหรับวันนี้เวลา 10:00 น.กระทรวงยุติธรรมมีกำหนดแถลงข่าวสรุปผลปฏิบัติการเพื่อชี้แจงความคืบหน้าของคดีครับมีพาดหัวหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับพรรคสีส้มดิ้นพาวุฒโต้ลั่นไม่เกี่ยวปมโยงคดี Forex DSI เร่งสอบพยานวิเคราะห์หลักฐานคดี Forex ยังไม่ออกหมายเรียกใครจ่อแถลงภาพรวมคดีด้านพาวุฒสสประชาชนเผยขอรอดูรายละเอียดยันไม่เกี่ยวข้องส่วนดาราคนดังพบความเกี่ยวพันมีเส้นเงินเชื่อมโยงขณะที่โฆษกพรรคประชาชนเผยไม่ปกป้องคนผิดพร้อมชี้แจงต่อสาธารณะครับ
3: มาที่เรื่องของความคืบหน้าค่าไฟนะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยว่าแนวทางการปรับอัตราค่าไฟฟ้าใหม่อยู่ระหว่างการทบทวนแนวทางที่เหมาะสมหลังจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าซึ่งจะยุติแนวทางนี้ไว้ก่อนทั้งนี้ยอมรับว่าเราเองอาจจะคิดเร็วไปเราฟังเสียงทุกคนด้วยความปรารถนาดีอยากลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟน้อย200หน่วยแรกบ้านอยู่อาศัยวิธีที่เร็วที่สุดเดิมทีระบบคนจนเบรกคนรวยคนใช้ไฟน้อยไปแบกคนใช้ไฟเยอะเราก็เลยจะเซฟ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทแต่

0: แต่ต้องไปชาร์จคนที่ใช้ไฟ400หน่วยขึ้นให้แพงขึ้นซึ่งเรทคำนวณออกมาที่รับฟังความคิดเห็นก็เกินหน่วยละ5บาทก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และเสียงสะท้อนกลับมาว่าแบบเนี้ย400หน่วยขึ้นไปเขาเดือดร้อนหลายคนถึงใช้ไฟเยอะก็ไม่รวยเช่นบ้านของคนที่มีผู้อยู่อาศัยเยอะดังนั้นระหว่างนี้อัตราค่าไฟฟ้าของประชาชนจะกลับไปใช้โมเดลเดิมอัตราค่าไฟฟ้างวดพฤษภาคมถึงสิงหาคม69เฉลี่ยอยู่ที่หน่วยละ3บาท95สตางค์ไปก่อนส่วนผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกยังช่วยเหลืออยู่หากทำ3เรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแต่ยังต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่ผมกำลังดูอยู่ว่าเราอาจจะช่วยบางส่วนได้ก่อนเลยโดยใน200หน่วยแรกจะมีอยู่2ส่วนมีผู้ที่ใช้ไฟไม่ถึง200หน่วยอันนี้อย่าคิดว่าไม่มีเพราะในส่วนของ23ล้านครัวเรือนส่วนของบ้านอยู่อาศัยมีอยู่ประมาณ15ล้านครัวเรือนหรือ2ใน3ที่ใช้ไฟไม่ถึง200หน่วยนี่คือกลุ่มแรกประมาณ 60% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านไม่มีแอร์ใช้พัดลมและอยู่ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะประเด็นนี้หนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวนะคะคิงช่วยค่าไฟลดต่ำกว่า3บาทต่อยูนิตเบรกขึ้นขั้นบันไดใช้ของเดิมไปก่อนเอกนัทสรุปชัดๆเบรกขึ้นค่าไฟขั้นบันไดใหม่ใช้ของเดิมไปก่อนลั่นช่วยลดค่าไฟต่ำกว่า3บาทเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยอันดับแรกมุ่งครอบคลุม15ล้านครัวเรือนจ่อชงครม.ดึงเงิน3การไฟฟ้ารับภาระชั่วคราวคาดมีผลทันรอบบินมิถุนายนหรือกรกฎาคมนี้เชื่อขึ้นค่าไฟกลุ่ม Data Center ไม่กระทบการลงทุนอนาคตจ่อขึ้นค่าไฟกลุ่มใช้ไฟเกินเดือนละ10,000บาทยกตัวอย่างบ้านรัฐมนตรีทั้งหลายต้องจ่ายแพงไปเลยค่ะ
1: ครับมีข้อมูลการยกเลิกประกันภัยเร็วเกินไปนะครับเงินคืนอาจจะได้ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะครับการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดไม่ได้แค่หยุดจ่ายเบี้ยประกันแต่หมายถึงการยอมรับเงินคืนไม่เป็นอย่างที่คิดตั้งแต่ต้นสัญญาเพราะเบี้ยประกันภัยช่วงปีแรกๆถูกนำไปใช้เป็นค่าความคุ้มครองค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการต่างๆในกรมธรรม์หากจำเป็นต้องหยุดส่งเบี้ยประกันภัยและกรมธรรม์มีมูลค่าเวรคืนเกิดขึ้นผู้เอาประกันภัยมี3ทางเลือกครับคือ 1. ขอเวรคืนกรมธรรม์ประกันภัยและกรมธรรม์สิ้นผลบังคับโดยจะได้เงินคืนเพียงมูลค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันภัยเหมาะกับผู้ที่จำเป็นต้องใช้เงินทันทีและยอมรับผลตอบแทนน้อยเป็นทางเลือกที่ผลตอบแทนน้อยที่สุดหากเวรคืนกรมธรรม์ในปีแรกๆ 2. ขอเปลี่ยนกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จครับหยุดส่งเบี้ยประกันภัยคุ้มครองด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงและระยะเวลาเอาประกันภัยยังอยู่ถึงครบกำหนดสัญญาเหมาะกับผู้ที่ต้องการถือกรมธรรม์ไว้อยู่นะครับแต่จ่ายเบี้ยประกันภัยไม่ไหวและ 3. ขอเปลี่ยนการประกันภัยเป็นแบบขยายเวลาคุ้มครองด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิมแต่ระยะเวลาเอาประกันภัยสิ้นสุดลงเหมาะกับผู้ที่ต้องการถือกรมธรรม์เอาไว้อยู่ครับแต่จ่ายเบี้ยประกันภัยไม่ไหวเน้นคุ้มครองเต็มจำนวนในช่วงเวลาสั้นๆคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
0: ขอพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว

0: รสตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ติดตามช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะคะผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายน2569ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทยเวลา9นาฬิกาเช้านี้นะคะที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพค่ะล่าสุดก็มีรายงานว่าทางกองทัพยูเครนได้เปิดฉากโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีพุ่งเป้าถล่มกรุงมอสโกเมืองหลวง

0: ของรัสเซียส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงหลายจุดและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมได้รับผลกระทบจนต้องหยุดชะงักเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานค่ะซึ่งมีนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและผู้นำจากประเทศต่างๆเข้าร่วมรวมถึงนายอนุทินด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจากการสอบถามบุคคลใกล้ชิดนายอนุทินได้รับการยืนยันว่านายอนุทินและคณะปลอดภัยดีและจะเดินทางกลับประเทศไทยในคืนนี้ตามกำหนดการเดิมก่อนถึงประเทศไทยช่วงเช้าวันนี้และจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติค่ะเป็นรายงานจากไทยโพสต์ออนไลน์นะคะซึ่งพาดหัวข่าวค่ะโดรนถล่มมอสโกป่วนอนุทินปลอดภัยกลับไทยตามกำหนดยูเครนเปิดฉากโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ในกรุงมอสโกส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้หลายจุดและกระทบระบบคมนาคมขณะที่อนุทินชาญวีรกูลซึ่งอยู่ระหว่างร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่เมืองคาซานยังปลอดภัยดีและมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยตามแผนเดิมค่ะ
1: ครับสหรัฐและอิหร่านก็บรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ครับร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อประกาศหยุดยิงทุกแนวรบชั่วคราว60วันพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซและยกเลิกปิดล้อมทางทะเลทันทีสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านและสื่อต่างๆหลายสำนักครับก็รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของผู้นำอิหร่านก็ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ภายใต้ชื่อบันทึกความเข้าใจอิสลามบัตระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านโดยมีปากีสถานทำหน้าที่เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยเพื่อยุติสงครามความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนโดยนายกรัฐมนตรีปากีสถานเปิดเผยว่าข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีซึ่งในขั้นแรกอิหร่านจะเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซในขณะที่สหรัฐจะเริ่มยกเลิกโครงการปิดล้อมทางทะเลโดยสมบูรณ์ภายใน30วันสำหรับเนื้อหาสำคัญของ MOU ฉบับนี้มีทั้งหมด14ข้อประกอบด้วยการขยายเวลาหยุดยิงในทุกแนวรบออกไปอีก60วันรวมถึงในเลบานอนเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้ง2ฝ่ายเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายนอกจากนี้สหรัฐยังยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดและจัดตั้งกองทุนรวมมูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้ในการฟื้นฟูประเทศอิหร่านหลังสิ้นสุดสงครามและกับการที่อิหร่านจะให้คำมั่นสัญญาไม่สร้างอาวุธนิวเคลียร์และยอมลดระดับความเข้มข้นของยูเรเนียมภายใต้การดูแลของ IAEA แต่ว่าอิหร่านปฏิเสธข้อเรียกร้องของสหรัฐที่จะขนย้ายยูเรเนียมออกไปนอกประเทศอย่างไรก็ตามครับหลังการลงนามที่พระราชวังแวร์ไซประเทศฝรั่งเศสประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ขู่ทันทีนะครับว่าสหรัฐจะกลับมาทิ้งระเบิดโจมตีและสังหารเจ้าหน้าที่ที่อิหร่านหากไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่เดิมปรับตัวลดลงต่ำกว่า80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลกลับดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อยในขณะเดียวกันนะครับข้อตกลงก็ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐโดยเฉพาะจากพรรคเดโมแครตนำโดยสว.อาริซาเบธ ลอเรนซ์นะครับแล้วก็สว.อดัมชิฟที่ระบุตรงกันว่าข้อตกลงนี้ไม่เป็นผลดีต่อสหรัฐแต่ว่าอิหร่านกลับได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวและแทบจะไม่มีแรงจูงใจให้ดำเนินการตามเงื่อนไขในอนาคตทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยก็ได้แสดงความเห็นต่อกรณีนี้นะครับบอกว่าการบรรลุข้อตกลงและยุติสงครามจะส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนในภาพรวมต่อเศรษฐกิจโลกแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับรัฐบาลไทยยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนส่วนผลกระทบต่อราคาน้ำมันคาดว่าจะปรับตัวลดลงเพียงในระยะสั้นเท่านั้นแต่อาจจะไม่ได้ลดลงมากเท่าเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและก๊าซธรรมชาติในตะวันออกกลางถูกทำลายไปจำนวนมากซึ่งต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในแนวหน้านะครับสหรัฐอิหร่านลงนาม MOU แบบอิเล็กทรอนิกส์ยุติสงครามถาวรโดยทรัมป์เซ็นที่แวร์ไซหลังงานเลี้ยงประชุม G7นายกปากีสถานในฐานะตัวกลางเผยมีผลทันทีทั้งการเปิดฮอร์มุซยุติการปิดล้อมทางทะเลก่อนจะมีการขยายเวลาหยุดยิง60วันเพื่อเจรจาข้อตกลงในขั้นต่อไปขณะที่มติชนก็พาดหัวครับเอกนิติยันเศรษฐกิจโลกโครงสร้างพังวินาศน้ำมันลดระยะสั้นทรัมป์เซ็นยาสึกขู่อิหร่านอย่าฝืนครับ
0: ค่ะมีผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้นะคะ เป็นเชกเกีย

0: เสมอแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ค่ะแล้วก็เมื่อช่วงเช้ามืดสวิตเซอร์แลนด์ถล่มบอสเนีย4ประตูต่อ1ซึ่งบอสเนียก็เหลือ10คนและคู่ล่าสุดเมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเจ้าภาพแคนาดาไล่ถล่มกาตาร์9คน6ประตูต่อ0ผงาดจ่าฝูงกลุ่ม B ค่ะและขอไปปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะที่เรือนจำกลางสงขลาค่ะพันเอกกฤษดาเรืองจุ้ยผู้อำนวยการกองสารใจสู่สันติศูนย์สันติวิธีกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้เข้าพบและติดตามคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ต้องขังคดีความมั่นคง4รายที่กำลังจะได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยได้รับความร่วมมือจากกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมและร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้ต้องขังรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างหาที่สุดไม่ได้และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาที่ทรงมองเห็นผู้ต้องขังทุกคนเป็นประชาชนของพระองค์อย่างเท่าเทียมและโครงการฝึกวิชาชีพที่ได้รับพระราชทานมาคือกุญแจสำคัญที่เปลี่ยนคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจนนำไปสู่การได้รับอภัยโทษผู้ต้องขังทุกคนยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่าจะกลับตัวเป็นคนดีไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำและจะร่วมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการตอบแทนโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับในครั้งนี้ข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในมอสโกหลังยูเครนส่งโดรนโจมตีหนักเชื่อสถานทูตรับมือสถานการณ์ได้วันนี้เวลา 18:30 ตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ในพื้นที่ภายหลังจากที่ล่าสุดยูเครนได้มีการปฏิบัติการทางการทหารโดยส่งโดรนโจมตีไปยังกรุงมอสโกรวมถึงพื้นที่โดยรอบของรัสเซียโดยเฉพาะบริเวณโรงกลั่นน้ำมันที่สำคัญมีความห่วงใยกังวลประชาชนที่อยู่ในมอสโกหรือไม่ว่าเป็นคนไทยด้วยกันก็ต้องห่วงประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่มีความขัดแย้งและมีสงครามการสู้รบกันอยู่แล้วพร้อมแสดงความมั่นใจว่าแต่ละประเทศที่เป็นมหาอำนาจอย่างรัสเซียหรือแม้กระทั่งคนไทยในตะวันออกกลางอาทิอิหร่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวมถึงซาอุดิอาระเบียได้มีการป้องกันการคุกคามเป็นปกติ

0: ฉะนั้นหากทุกคนทำตามหลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในเรื่องของความปลอดภัยเชื่อว่ายังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือแม้กระทั่งคนไทยในประเทศคู่ขัดแย้งหากทำตามข้อปฏิบัติที่ทางการแนะนำก็จะมีความปลอดภัยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำว่าตนเป็นห่วงมากๆเป็นห่วงอย่างยิ่งหากต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือขอให้แจ้งผ่านสถานกงสุลใหญ่และสถานเอกอัครราชทูตสถานทูตทุกประเทศพร้อมให้การดูแลอำนวยความสะดวกให้คนไทยหากได้รับผลกระทบจากการสู้รบอย่างแน่นอนไม่ใช่เฉพาะแค่ในมอสโกขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังขอให้คนไทยที่อยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงระมัดระวังตนเองโดยปฏิบัติตามข้อแนะนำและข้อปฏิบัติที่ทางการของแต่ละประเทศได้แจ้งไว้ส่วนได้แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงมอสโกต่อประธานาธิบดีของรัสเซียหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าได้พูดในภาพรวมเพราะทุกประเทศก็มีปัญหาทางนี้นายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียระหว่างวันที่16-19มิถุนายนได้ออกเดินทางกลับประเทศไทยตามกำหนดการเดิมคือเวลา20 นาฬิกาค่ำวานนี้และจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันนี้เวลา9 นาฬิกาที่ท่าอากาศยานทหาร2 กองบิน 6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครแม้วันนี้กองทัพยูเครนได้เปิดฉากโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีพุ่งเป้าถล่มกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงหลายจุดและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักซึ่งการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่นายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียมีกำหนดการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานซึ่งนายอนุทินเข้าร่วมการประชุมด้วยด้วยจากการสอบถามคนใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินและคณะปลอดภัยดีเดินทางกลับประเทศไทยตามกำหนดการเดิมและจะเข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ตามปกติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะของสองเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ชัดชาติยังนำลิ่วกว่า 70% ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องโค้งสองสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.69โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่15-17 มิถุนายน 2569จากประชาชนที่มีอายุ18 ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบกลุ่มพื้นที่ทั้ง50 เขตรวม 2,000 หน่วยตัวอย่างจากการสำรวจเมื่อถามถึงแนวโน้มของคนกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพบว่าอันดับ1ร้อยละ 72.35 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ผู้สมัครอิสระอันดับ2ร้อยละ 9.6 ระบุว่าเป็นนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครอิสระอันดับ3ร้อยละ 8.8 ระบุว่าเป็นนายชัยวัฒน์

0: าวรวิจิตรพรรคประชาชนอันดับ4ร้อยละ 3.1 ระบุว่าเป็นนายอนุชาบูรพชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์อันดับ5ร้อยละ 2.7 ระบุว่ายังไม่แน่ใจอันดับ6ร้อยละ 1.35 ระบุว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีผู้สมัครอิสระและร้อยละ 2.1 ระบุอื่นๆได้แก่นายสมัยละเลิศผู้สมัครอิสระพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชพรรคเศรษฐกิจนายภาสพงษ์ชัยวิริญญวานิชผู้สมัครอิสระเป็นต้นเมื่อถามถึงแนวโน้มของคนกรุงเทพมหานครในการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พบว่าอันดับ1ร้อยละ 32.85 ระบุว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระอันดับ2ร้อยละ 27.8 ระบุว่าเป็นพรรคประชาชนอันดับ3ร้อยละ 12.3 ระบุว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4ร้อยละ 8.6 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจอันดับ5ร้อยละ 7.3 ระบุว่าเป็นทีมคนทำงานอันดับ6ร้อยละ 6.85 ระบุว่าเป็นกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวอันดับ7ร้อยละ 1.35 ระบุว่าเป็นทีม Better Bangkok อันดับ8ร้อยละ 1.15 ระบุว่ากาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนและร้อยละ 1.8 ระบุอื่นๆได้แก่พรรคเศรษฐกิจกลุ่มพัฒนาน้องแขมและไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สะสมสาตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
3: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธีโดย
4: 1เลือกให้

0: ประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222
1: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ก๊าซธรรมชาติที่คนไทยใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาจากแหล่งเดียวและไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมดก๊าซจากอ่าวไทยของเราเรียกว่าก๊าซเปียกเพราะเป็นก๊าซเนื้อเข้มข้นที่นอกจากจะมีก๊าซมีเทนแล้วยังมีสารที่เป็นองค์ประกอบมูลค่าสูงอย่างอีเทนโพรเพนและบิวเทนรวมอยู่ด้วยขณะที่ก๊าซจากบางแหล่งเช่นก๊าซจากเมียนมาหรือก๊าซนำเข้าบางประเภทมีมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักถึง 70% ซึ่งเรียกว่าก๊าซแห้งสาเหตุที่ต้องแยกก๊าซเปียกจากอ่าวไทยก็เพราะอีเทนและโพรเพนเหล่านี้คือวัตถุดิบตั้งต้นชั้นเลิศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่จะถูกนำไปแปรรูปเป็นของใช้รอบตัวเราตั้งแต่พลาสติกขวดแชมพูไปจนถึงชิ้น

0: วนรถยนต์มูลค่าสูงถ้าเราเอาก๊าซเปียกไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโดยตรงก็เปรียบเสมือนการนำไม้สักทองไปเผาเป็นฟืนสูญเปล่าโดยใช่เหตุนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติจากทุกแหล่งอย่างชาญฉลาดผ่านโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อแปรเปลี่ยนทรัพยากรใต้ทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดต่อประเทศไทย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณเอกพรผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนเช่นเคยนะครับคุณเอกพรครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ครับวันนี้วันศุกร์นะครับ19มิถุนายนก็ถือว่าตื่นมารับข่าวดีของวันทำงานส่งท้ายสัปดาห์กันนะครับทั้งเรื่องการปรับลดราคาน้ำมันแล้วก็การแถลงเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟของคุณเอกนัท
3: ครับ
2: นะฮะ
3: คือคุณเอกนัทเนี่ยส่งสัญญาณมาหลายวันแล้วแหละแต่เมื่อวานนี้น่าจะเป็นวันที่พูดชัดๆตรงๆว่าจะชะลอไปสำหรับการขึ้นราคาน้ำมันสำหรับคนที่ใช้เกิน400หน่วย
2: อืม
3: ครับ
2: ครับอะไรนะอัตราค่าไฟก้าวหน้าอะไรเขาเรียกนะ
3: ครับ
2: คือ
3: ค่าไฟณปัจจุบันที่เราใช้มันก็ก้าวหน้าอยู่แล้วก็คือใครใช้ไฟเยอะน่ะถ้าเทียบต่อหน่วยก็แพงกว่าคนใช้น้อยอยู่แล้วแต่นี่เป็นก้าวหน้าก้าวหน้าสองก้าว
2: ก้าวหน้าอย่างยิ่งยวดถ้าใช้เกิน400เลยว่า500นะซึ่งผมกับคุณเอกพรโดนแน
3: ่ๆโดนอยู่แล้ว
2: แต่ด้านนี้เราก็ไม่ใช่ว่าเป็นมหาเศรษฐีอะไรกันนะแต่ว่ามันครอบครัวทั่วๆไปเนี่ย400 500หน่วยเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่โดยทั่วไปนะใช้กันอยู่ประมาณนั้นกันอยู่ก็เอาเรื่องแรกข่าวดีเรื่องราคาน้ำมันตั้งแต่ตี5นะครับน้ำมันเนี่ยกลุ่มดีเซลเขาปรับลดลงมีผลเช้านี้เลยนะครับลิตรละ1บาท30สตางค์ในขณะที่กลุ่มน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลปรับลดลง1บาท50สตางค์ครับบาท30กับบาท50นะผมดูแล้วก็เลยทำให้ B20 เนี่ยจาก33บาท80เช้านี้เหลืออยู่32บาท50ส่วนดีเซลเนี่ยปกติที่ใช้กันเนี่ยนะครับ38บาท80ราคาเช้าวันนี้ก็จะอยู่ที่37บาท50ส่วนกลุ่มแก๊สโซฮอลนะครับที่ถูกที่สุดก็คือ E85 จาก31บาท29ก็เหลือ29บาท79ลงมาบาท50นะ E20 ก็จาก35บาท35ก็มาอยู่ที่33บาท85แก๊สโซฮอล91จาก39บาท98มาอยู่ที่38บาท48แก๊สโซฮอล95 40บาท35ก็มาเป็น38บาท85เบนซินเนื้อๆเลยนะครับจาก49บาท94และ48บาท44ส่วนที่ไม่ปรับราคานะครับก็คือซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซลกับซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอลนะซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซลก็ยังอยู่ที่54บาท25ต่อลิตรส่วนแก๊สโซฮอล95ซุปเปอร์พาวเวอร์ก็50บาท99ไม่มีการปรับเปลี่ยนราคาเพียง2ผลิตภัณฑ์นะครับ
3: เมื่อคืนนี้เนี่ยประกาศปรับแจ้งลดราคาเนี่ยประมาณสัก 2:30 นแถวๆ 2:00 นกว่า 2:30 น
2: ครับครับ
3: จะมาช่วงที่ส่วนใหญ่คนก็น่าจะถึงบ้านกันไปแล้ว
2: ก็เป็นผลมาจากการเป็นการปรับลดราคาของเป็นการปรับลดการอุดหนุนของกองทุนน้ำมันนะเป็นการปรับลดของกองทุนน้ำมันโดยเขามีการปรับลดการอุดหนุนอย่างน้ำมันดีเซลเนี่ยเขาเคยอันนี้เป็นเก็บเงินผมก็ได้ทราบตามที่เขาแถลงเมื่อวานตอนช่วงค่ำนะว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยเขาเดิมเนี่ยเขาเก็บเงินน้ำมันดีเซลอยู่ลิตรละบาทเศษนะเขาปรับลดให้เหลือ60กว่าสตางค์ตอนนี้เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันกันนะ

0: เก็บเข้าแล้วนะ
1: ครับเหลือ B20 เท่านั้นที่ยังอุดหนุนแต่กองทุนน้ำมันเนี่ยจากเก็บเข้าบาทกว่าลดการเก็บเข้าเหลือ62สตางค์แล้วก็ผลักในส่วนที่ลดลงเนี่ยเอาไปให้ผู้ใช้น้ำมันทำให้ราคาเนี่ยมันลดลงได้มากกว่าที่ควรจะลดก็กลายเป็นบาท30เขาว่าจริงๆแล้วน่าจะลดประมาณสัก90-80ตังค์เนี่ยก็เอาในส่วนกองทุนเนี่ยลดการจัดเก็บเอาไปช่วยแล้วก็ของน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอลเนี่ยก็มีการปรับลดการจัดเก็บเงินของกองทุนหมดเลยก็จะเหลือตอนนี้เก็บเงินของกองทุนหมดทุกตัวยกเว้น E20 เป็นตัวเดียวที่กลายเป็นว่าลดการเก็บเงินของกองทุนแล้วพลิกเป็นอุดหนุนส่วน E85 เก็บเงินของกองทุนนะแต่เก็บนิดหน่อยแล้วก็91 95เนี่ยลดการเก็บเงินของกองทุนลง
0: ครับก็ตามเป็นไปตามราคาตลาดโลกอะนะฮะที่จริงๆอยู่ในแนวโน้มขาลงมาหลายวันแล้ว
1: ครับ
0: แต่บ้านเราเนี่ยวันก่อนเพิ่งจะลดไปแค่หลัก10สตางค์ฮะก็มีเมื่อวานนี้ที่ลงแรงบาทกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยราคาตลาดโลกน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะครับเมื่อสมมติเดือนกรกฎาคมก็ทรงตัวฮะลดลง19เซนต์ปิดที่ 76.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็ทรงตัวเหมือนกันเพิ่มขึ้นเล็กน้อย30เซนต์ปิดที่ 79.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับก็ลงมาเยอะนะครับก็มีฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยนะฮะหลังจากที่มีการส่งสัญญาณเตือนมาจากสหรัฐว่าถ้าเกิดไม่ยอมทำตามข้อตกลงให้มันทะลุนะลุล่วงไปเนี่ยก็จะอาจจะมีการกลับมาโจมตีใหม
1: ่
0: แต่ก็เป็นการขู่จากทางฝั่งสหรัฐเฉยๆนะก็เลยดีขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็สุดท้ายก็อยู่ที่ถือว่าทรงตัวสำหรับการปิดตลาดเมื่อวาน
1: ก็เนี่ยผมมีรายละเอียดละเบนซินนะครับ ลดเงินส่งเข้ากองทุน1บาท27สตางค์เหลือจัดเก็บ11บาท11สตางค์ผู้ที่ใช้เบนซินเนี่ยคุณจ่ายเข้ากองทุนไป11บาท11นะก่อนหน้านั้นเนี่ย12บาท38ก็ลดลงบาท27ส่วนแก๊สโซฮอล์91กับ95เนี่ยลดส่งเงินเข้ากองทุน1บาท28สตางค์เหลือจัดเก็บเข้ากองทุน3บาท35เท่ากันทั้ง95 91ส่วนแก๊สโซฮอล์ E20 เนี่ยลดเงินส่งเข้ากองทุน1บาท28กลายเป็นว่าช่วยชดเชย36สตางค์ต่อลิตรพลิกจากเก็บเงินเข้ากองทุนมาเป็นชดเชยส่วน E85 ลดการส่งเงินเข้ากองทุน1บาท37ก็เหลือจัดเก็บ1บาท4สตางค์อันนี้ E85 นะในขณะที่น้ำมันดีเซลเนี่ย B7 ลดส่งเงินเข้ากองทุน89สตางค์จากบาทกว่าๆก็เหลือจัดเก็บล่าสุดเนี่ยนะครับB7 เนี่ยเก็บเงินเข้ากองทุน65สตางค์ต่อลิตรส่วน B20 นะครับเพิ่มการชดเชยอีก93สตางค์เป็นชดเชยล่าสุดเนี่ยคือ5บาท1สตางค์สำหรับ B20
0: ครับ
1: อันนี้เป็นประกาศเมื่อวานนี้ของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.จะเป็นผลมาจากที่คุณรสนาเขาออกมาโวยวายหรือเปล่าว่าคุณคิงลดราคาน้ำมันให้มันสุดซอยหน่อยกองทุนน้ำมันเลยมาเลยลดการจัดเก็บแล้วก็เอาไปเพิ่มเอาไปช่วยดึงราคาน้ำมันลงมาเยอะๆหน่อย
0: ครับ
1: เช้านี้มันเลยบาท30บาท50อย่างนี้เรารายงานเป็นเมื่อสักครู่นะครับ
0: ครับนอกจากนี้นะครับความเคลื่อนไหวกระทรวงพลังงานเนี่ยเมื่อวานนี้ก็นะมีการประกาศว่าจะไม่ใช้สูตรใหม่นะที่ก่อนหน้านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะโดยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เมื่อวานนี้ครับก็เมื่อวานนี้ไปเปิดเผยในงานแถลงข่าวนะที่เซ็นทราแกรนด์แก๊สเทคแบงคอกเนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของการจะปรับโครงสร้างนี่พูดมาหลายครั้งแล้วนะไอ้ปรับโครงสร้างค่าไฟเนี่ย
1: อ
0: ันนี้พูดอีกรอบนึงฮะว่าจะปรับโครงสร้างครั้งใหญ่มุ่งแก้ไขต้นทุนที่รัฐต้องจ่ายแม้ว่าไม่มีการเดินเครื่องผลิตจริง

ว่าจะมี3ประเด็นหลักครับก็คือสัญญาแอปเดอร์ความสูญเสียในระบบไฟฟ้าแล้วก็ภาระค่าพร้อมจ่ายหรือกำลังผลิตสำรองส่วนเกินที่ประชาชนต้องร่วมรับภาระผ่านค่าไฟทีนี้เนี่ยไอ้ที่บอกว่าอัตราก้าวหน้าแบบขั้นบันไดเนี่ยหลังจากก่อนหน้านี้ไปเปิดรับฟังความคิดเห็นตลอด1เดือนซึ่งเราก็นำเสนอในรายการเราไปแล้วแหละเขามีอยู่4สูตร

0: วยเนี่ยเขาก็มองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมคือเขาก็มองในมุมที่ว่าโอเคภูมิใจไทยทำตามที่หาเสียงไว้คือใครใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยเนี่ยได้ราคาค่าไฟไม่เกินเท่าไหร่เท่าไหร่ลดลงแต่ตอนหาเสียงไม่ได้บอกนี่ว่าคนที่ใช้เกิน400จะถูกขึ้นค่าไฟไงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะจนสุดท้ายเนี่ยเขาบอกถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะแล้วก็มีการใช้ไฟช่วงฤดูร้อนเนี่ยอาจจะเกินเกณฑ์ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยรอบบินมิถุนายนนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่ก็คือค่าไฟเฉลี่ยเดิม3.95 บาทต่อหน่วยนะก็ยืนยันว่าหลังจากนี้จะไปทบทวนทบทวนไอ้สูตรที่ใครใช้เกิน400หน่วยขึ้นไปเนี่ยย้ำว่าจะยังไม่มีการปรับขึ้นอัตราก้าวหน้าตามที่เป็นกังวลรัฐบาลจะมุ่งเน้นลดต้นทุนโครงสร้างแทนเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อประชาชนที่อยู่กันหลายคนหรือใช้ไฟเพิ่มในช่วงหน้าร้อนนอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังเดินหน้าส่งเสริมระบบโซลาร์เซลล์เร่งเปิดโครงการรับไฟซื้อไฟส่วนเกินจากโซลาร์ภาคประชาชน500เมกะวัตต์อัตรา2.20 บาทต่อหน่วยภายในเดือนมิถุนายนและจะจัดแพ็กเกจเงินกู้เงินดาวสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปแต่ทีนี้เนี่ยก็จริงๆที่คุณเอกนัทพูดเมื่อวานก็แบ่งเป็น2เรื่องใหญ่ๆก็คือไม่เกิน400อ่ะเกิน400ไม่ลดไม่ขึ้นราคากับเรื่องการปรับโครงสร้างเนี่ยนะเรื่องปรับโครงสร้างเมื่อวานนี้ก็อย่างท่านบอกท่านจะปรับ3ประเด็น
1: 3มาตรการ
0: แรกเรื่องใช่ครับประเด็นแรกคือสัญญาแอดเดอร์เนี่ยหรือเงินรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินบอกว่าบางโครงการมันต่ออายุอัตโนมัติทุกๆ5ปีและกลายเป็นภาระต้นทุนที่ไม่สอดคล้องกับปัจจุบันเพราะต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนปรับลดลงมาเมื่อเทียบกับช่วงเริ่มต้นโครงการขณะที่การรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบใหม่ก็เปลี่ยนมาใช้ระบบ feed in tariff ซึ่งกำหนดราคารับซื้อไฟตามต้นทุนที่เหมาะสมและต่ำกว่าระบบ adder ในอดีตบางโครงการที่สิทธิ์ adder สิ้นสุดแล้วยังได้รับราคารับซื้อไฟสูงกว่าระดับ feed in tariff ในปัจจุบันทำให้ภาระต้นทุนค่าไฟต่อระบบโดยไม่จำเป็นก็เลยตั้งกรรมการจะมาตรวจสอบรายละเอียดสัญญาเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการในส่วนที่เห็นว่าไม่เหมาะสมโดยเฉพาะพวกสัญญาไม่เป็นธรรมอันนี้ประเด็นแรกประเด็นสองเนี่ยความสูญเสียในระบบก็คือเรื่อง loss เนี่ยนะบอกว่าการจัดการกับความสูญเสียที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคนิคและค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ถูกนำมาคิดรวมอยู่ในค่าไฟเช่นค่าไฟสาธารณะไฟทางไฟหลวงปัจจุบันความสูญเสียเหล่านี้ถูกผลักภาระมายังผู้ใช้ไฟฟ้าในระดับประมาณ10-20สตางค์ต่อหน่วยกระทรวงพลังงานจะเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าต้องถึงเปลี่ยนระบบไฟสาธารณะมาใช้หลอด LED เพื่อลดต้นทุนพร้อมแยกภาระความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องออกจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปให้ชัดเจนมากขึ้นไอ้ข้อ2นี่ผมเป็นห่วงเพราะก่อนหน้านี้คุณไพศาลจำได้ไหมที่บอกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ทั่วประเทศอ่ะ
1: ใช้เงินอีกเพียบเลย
0: อะไรกี่แสนหลอดเลยเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้นะแต่เยอะมากใช้งบประมาณหลายล้านหลายคือจะเป็นหลักพันล้านเลยมั้ง
1: เพื่อจะถูกลงทุนหนักมากเลย
0: ใช่ขี่ช้างจับตะกั่วหรือเปล่าก็ไม่รู้ข้อ3ประเด็น3ที่จะทบทวนก็คือภาระค่าพร้อมจ่าย availability payment และกำลังผลิตสำรองส่วนเกินในระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญที่สะท้อนอยู่ในค่าไฟของประชาชนในอดีตคาดการความต้องการใช้ไฟสูงเกินจริงจนภาครัฐต้องจัดหาและทำสัญญากับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเพื่อเตรียมกำลังผลิตสำรองรองรับความต้องการใช้ในอนาคตแต่เมื่อการใช้ไฟจริงไม่ได้เพิ่มขึ้นตามคาดจึงทำให้รัฐยังต้องจ่ายค่าพร้อมจ่ายตามเงื่อนไขสัญญาแม้บางโรงไฟฟ้าจะไม่ได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจริงก็ตามบอกไปคาดการสูงเกินไปจ้างเอกชนผลิตเตรียมพร้อมผลิตแต่สุดท้ายไม่ได้ผลิตไฟมาใช้จริงแต่ก็ต้องจ่ายแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยตัวเนี่ยเดี๋ยวคงจะมีการหารือกันแล้วบอกจะกำหนดผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทใหม่หรือประเภท9ก็คือกลุ่ม data center ที่เป็นพวก
1: พวกนี้ใช้ไฟฟ้าสูง
0: ช่เซิร์ฟเวอร์ AI ดิจิตอลอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะที่มันต้องใช้ไฟเลี้ยงตลอด24ชั่วโมง

0: ช้ไฟมหาศาลเนี่ยก็บอกว่าจะต้องให้ผู้ประกอบการร่วมรับผิดชอบต้นทุนการขยายระบบไฟฟ้ากำลังผลิตสำรองและภาระส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากการใช้ไฟขนาดใหญ่ด้วยถ้าทำได้ตาม3ข้อนี้จริงนะก็ชื่นชมแต่ก่อนหน้านี้พูดกันเรื่องไอ้ 2-3 ประเด็นนี้มันนานมากแล้วไอ้ค่าใช้ไฟ
1: พูดมาหลายรัฐบาลแล้วก็หลายรัฐมนตรีต่างๆนะมันไม่ใช่เป็นปัญหาที่แบบต้องไปขุดคุยมาหาประเด็นปัญหาให้เจอแล้วก็เอามาตั้งเป็นแผนเนี่ยมันรู้ๆกันอยู่รอแอคชั่นอย่างเดียวรอการตัดสินใจเคาะให้มันมีผลแก้ปัญหาได้อย่างจริงจังนะก็รอดูความสามารถความกล้าหาญของรัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรีพลังงานว่ามันจะจบลงในสมัยใดได้
0: แต่สุดซอยไหมอันนี้สุดซอยไหม
1: ถ้าทำได้จริงก็สุดซอยฮะแต่ว่าถ้าแค่รายงานปัญหาอย่างนี้เรายังไม่มีความคืบหน้าเนี่ยผมเข้าใจว่ายังไม่ถึงซอยด้วยซ้ำเดี๋ยวจะอยู่ปากซอยเ
0: ลย ยังอยู่ถนนใหญ่อยู่เลย
1: ยังอยู่ถนนใหญ่ยังไม่ไปถึงปากซอยเลยไม่รู้สึกคุณขิงก็พูดเลยนะเขาบอกว่าไอ้สามมาตรการเนี่ยนะแก้ไขปัญหาค่าพร้อมจ่าย AP หรือว่าลดการสูญเสียในระบบ non technical loss เช่นค่าไฟหลวงเอาไปรวมคำนวณในบินค่าไฟประชาชนอะไรเงี้ยนะรวมทั้งไอ้เรื่อง adder หรือเงินรับซื้อไฟฟ้าส่วนเพิ่มของราคารับซื้อไฟฟ้าอะไรเนี่ยถ้าแก้3อย่างนี้เรียบร้อยนะสำเร็จทั้ง3มาตรการจะดันราคาค่าไฟ200หน่วยแรกให้อยู่ที่3บาทวางเงื่อนไขไว้เงี้ยนะค่อยๆจะบอกว่าแต่ตอนนี้เมื่อ3มาตรการยังไม่เรียบร้อย200หน่วยบาทแรก3บาทอาจจะยังไม่ได้ใช่ไหม
0: เ
1: ออฉะนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยมีการพูดอย่างนี้ด้วยนะ
0: ครับใช
1: ่ขณะที
0: ่แต่เห็นท่านบอกว่าแต่ในช่วงนี้ระหว่างที่ยังปรับโครงสร้างไม่ได้เนี่ยเห็นว่าท่านจะไปดึงรายได้จากกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะหารือร่วมกับ3การไฟฟ้าเพื่อนำรายได้ส่วนที่ไม่กระทบต่อการลงทุนและความมั่นคงของระบบไฟฟ้ามาช่วยดูแลผู้ใช้ไฟโดยเฉพาะกลุ่มไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนครอบคลุม15ล้านครัวเรือนจากทั้งหมด23ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเพราะการไฟฟ้ามีรายได้อยู่ก็จะนำในส่วนที่ไม่กระทบกับการลงทุนและความมั่นคงของระบบแต่สามารถนำมาสำรองจ่ายช่วยประชาชนไปก่อนได้แต่ว่ากฟผ.ควักเนื้อนะ
1: เขาบอกว่างี้อย่างไรก็ตามเป้าหมายลดค่าครองชีพและช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ไฟน้อยจะยังคงดำเนินต่อไปอันนี้ก็คล้ายๆเป็นมาตรการชั่วคราวเฉพาะหน้าไปก่อนเพราะว่าหาเสียงไปแล้วนี่นะอันนี้ผมว่าเองนะหาเสียงไปแล้วเนี่ยกระทรวงพลังงานกำลังเจรจากับ3การไฟฟ้าผลิตนครหลวงภูมิภาคเนี่ยนะเมื่อรัฐบาลสามารถจัดการรายได้จากกลุ่ม Data Center หรือลดต้นทุนจากสัญญา Adder ได้แล้วจึงจะนำเงินส่วนนั้นมาคืนให้ไม่ได้เอาไปเลยนะ
0: เอาไม่เอาไปเลย
1: เอามาคืนก็เอามาก่อนก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งมาสำรองจ่ายช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยไม่เกิน200หน่วยก่อนระยะแรกก็ครอบคลุมประมาณ15ล้านครัวเรือนจากทั้งหมด23ล้านครัวเรือนทั่วประเทศส่วนระยะต่อไปจะขยายช่วยเหลือให้ครอบคลุม200หน่วยแรกสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่มเนี่ยใช้500หน่วยก็คือ200หน่วยแรกก็ได้ในส่งไปตั้งแต่200 300300 400 400 500ก็เป็นว่าอัตราอะไรไปแต่200หน่วยแรกก็จะได้เท่ากับคนที่ใช้ไม่เกิน200หน่วยอัตราเดียวกันนะแต่ต้องเป็นระยะหลังจากนั้นนะไม่ใช่พร้อมคนที่ใช้ไม่เกิน200หน่วยซึ่งก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะแล้วก็เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานปกติแล้วโครงสร้างค่าไฟฟ้าจะแยกเป็น2ส่วนคือค่าไฟเฉลี่ยรวมค่า FT พิจารณาปรับปรุงทุก4เดือนปัจจุบันรอบพฤษภาถึงสิงหาตรึงราคาไว้แล้วรอบถัดไปมีแนวโน้มลดลงตามราคา LNG ในตลาดโลกปรับตัวลดลงเหลือ15-18เหรียญสหรัฐต่อ

0: ล้าน BTU จากสถานการณ์ข้อตกลงหยุดยิงและ2การปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าหรือว่า Progressive Rate ปัจจุบันถือว่าเป็นเพียง1ใน8ประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในระบบและกระทรวงพลังงานก็ยังคงเดินหน้าส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปสำหรับภาคประชาชนลดขั้นตอนให้เร็วขึ้นอะไรว่าไปนะครับเห็นว่าประมาณ200ล้านใช่ไหมที่จะดึงมาช่วยดึงจากกฟผ.มาเนี่ยผมเห็นตัวเลขเห็นตัวเลขไวๆอยู
1: ่ผมยังไม่เห็นเลยฮะแต่รู้แค่ว่าต้องการไอ้200เนี่ยตัวเลขนี้เห็นแค่ว่า200หน่วยนะผมยังไม่เห็นว่าเป็นตัวเลข200ล้านหรือเปล่าครับ
0: อาจจะไม่ใช่200ล้านเพราะ200ล้านมันดูน้อยมากนะแต่น่าจะหมายถึงว่า200 2ที่เห็นตัวเลข200นี่น่าจะหมายถึงคนที่ใช้ไม่เกิน200หน่วยเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ว่าเอาเป็นว่าสรุปว่าจะดึงเงินไอ้จาก3การไฟฟ้าเนี่ยนะเอามาก่อนเอามาใช้ก่อนเอามาใช้ช่วยอุดหนุนนี่ก่อน
1: ฝ่ายผลิตนครหลวงแล้วก็นะภูมิภาค
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องค่าไฟนะที่คุณเอกนัทเขาแถลงเมื่อวานนี้ด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงนี้สักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
5: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาย
6: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: 8นาฬิกา37นาทีครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
1: ครับ
0: วันนี้กระทรวงยุติธรรมแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษถ้ามาตามสัญญาก็จะมีการแถลงเกี่ยวกับปฏิบัติการอะไรนะชัตดาวน์รอนโดริงตรวจค้น24จุดกลุ่มฟอเร็กซ์เถื่อนแล้วก็ยึดอายัดทรัพย์สินเอาไว้จำนวนหนึ่งละรถยนต์หรูสินค้าแบรนด์เนมเงินสดอายัดบัญชีธนาคารอะไรต่างๆนะคราวนี้ประเด็นที่ดูจะอยู่ในความสนใจเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากมีข่าวว่ามีนักการเมืองชื่อดังแล้วก็ดาราดัง ข้าไปเกี่ยว

0: ข้องในธุรกิจผิดกฎหมายนี้ด้วยนะในเส้นเงินที่มีการพูดกันเนี่ยแล้ววันเนี้ยก็อาจจะมีการแถลงเปิดโครงข่ายของไอ้ธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยธุรกิจ Forex เถื่อนเนี่ยแล้วก็อาจจะมีการเปิดชื่อดาราแล้วก็นักการเมืองซึ่งคนก็พยายามจะคาดเดากันนะว่าเป็นใคร
1: ครับก็มันเมื่อมีรายงานข่าวนะคนที่ออกตัวมาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าก็เป็นสสของพรรคประชาชนนะคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุเราก็รายงานเมื่อวานไปแล้วเจ้าตัวบอกว่าขอดูสำนวนก่อนก็น่าจะหมายถึงคุณภาวุฒินั่นแหละ
0: ขอดูหมาย
1: ข้องจริงเท็จยังไงก็อีกเรื่องนึงส่วนอีกคนนึงเนี่ยที่บอกว่าเป็นดาราเนี่ยที่บอกว่าชื่อเล่นฟอร์ฟันเนี่ยนะครับตอนนี้คนก็ไปโยงกับคุณฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย
0: ์อืม
1: ซึ่งคุณฟิล์มเนี่ย
0: ใช่ไหม
1: ณตอนนี้นะน่าจะใช่ครับ
0: ไม่เห็นก็แฉว่าอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าใครนะดาราฟอร์ฟันดาราคนนี้เล่นการเมืองและชื่อเป็นชื่ออำเภอหนึ่งผมว่าท่านพูดอย่างนี้ก็บอกไปเลยว่าอำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลาให้มันจบๆไป
1: ครับก็คือแล้วมันด้วยความที่เมื่อวานเนี่ยฮะ DSI เขาไปยึดรถใช่ไหมเมื่อวันก่อนเนี่ยแล้วจริงๆคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยเขาเป็นคนเล่นรถด้วยนะผมเคยเห็นรายการผ่านแวบๆก็เลยไปค้นดูฮะเออคุณฟิล์มหัวรถเขาบอกว่าเป็น10คันมี Porsche มี Audi มีรถแบบคลาสสิกอะไรเงี้ยฮะ Corvette มีอะไรแบบเต็มไปหมด
0: ใช่ใช่ผมก็พยายามมีบางคนเขาบอกเป็นโปรไฟล์ด้วยใช่ไหมพยายามไปถักไปเขาจะคุณฟิล์มเนี่ยก็จะมีมาพร้อมกับเรื่องรถซุปเปอร์คาร์อะไรต่าง
1: ๆครับ
0: เป็นโปรไฟล์ของตัวเขาด้วย
1: คือเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนก็มีหมดนะฮะคุณฟิล์มเนี่ยรถตู้รถไฟฟ้ารถสปอร์ตรถคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมดซึ่งตอนเนี้ยก็ผมขอใช้คำว่าโยงกับคุณฟิล์มก่อนก็แล้วกันเพราะรายงานข่าวมันยังไม่ได้ยืนยันออกมาแบบ 100% นะเดี๋ยวรอเขาถลุงแถลงหรือรอเจ้าตัวมาพูดดีกว่า
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้มันโยงไปที่คุณฟิล์มก็ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายจะยังไงเพราะว่ามันก็คือคุณฟิล์มเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก่อนหน้านี้ก็โดนโยงอะไรเกี่ยวกับถูกกล่าวหาเรื่องเกี่ยวกับช่อกงช่อโกงอะไรอย่างนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะ
0: คุณฟิล์มนี่เขามี
1: ประเด็นอยู
0: ่เขาเคยเคยมีชื่อไปเกี่ยวข้องกับไอ้ธุรกิจ Forex 3Dนะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาใดๆนะแต่ถูกเจ้าหน้าที่เรียกไปสอบแต่ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
1: และตอนดีไอคอนกรุ๊ปจำได้ไหมฮะ
0: ไอคอนกรุ๊ปนั่นนะมีคลิปหลุดเลย
1: ใช่ครับ
0: ว่าไปเรียกเงิน
1: ไปเรียกตบทรัพย์60ล้าน
0: กับบอสก่อนที่จะมีคดีนะแต่ตอนนั้นสื่อเล่นนะสื่อเล่นแล้วก็รายการโหนกระแสของหนุ่มกัญชัยก็เอาคนนี้ผู้เสียหายออกมาสาธยายอะไรต่างๆเลยว่าอันนี้มันหลอกลวงแน่นอนแล้วมีเสียงหลุดซึ่งไปต่อมาเนี่ยฟิล์มเขายอมรับว่ามีเสียงเขาไปพูดกับบอสใหญ่คนหนึ่งของไอคอนเนี่ยว่าเขาจะช่วยเคลียร์ให้เขาจะไปคุยกับหนุ่มกัญชัยให้เลยให้ขอ14ล้าน
1: คร
0: ับ โอ้โหคนนี้ก็กลายเป็นเรื่องเลยหนุ่มกัญชัยก็เห็นว่าฟ้องเฟิงเลยจะเอาเรื่องก็ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วอะไรตรงเนี้ยนะเคลียร์กันได้แล้วหรือยังหรือว่ายังอยู่ในชั้นศาลกันอยู
1: ่ครับเห็นว่าอย่างเคสล่าสุดเนี่ยฮะเหมือนคุณฟิล์มเขาก็มาให้สัมภาษณ์สื่อบางเจ้าเบื้องต้นบ้างแล้วนะเขาก็เชื่อว่าเขาถูกกลั่นแกล้งเขายืนยันว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่าย Forex อะไรเหล่านี้นะก็บอกว่าเดี๋ยวขอรอดูก่อนว่าที่ DSI จะแถลงวันนี้เนี่ยโอเคจะพาดพิงถึงเขาจริงหรือเปล่าอะไรยังไงเจ้าตัวก็เชื่อว่าน่าจะโดนกันแกล้งเพราะประเด็นไม่รู้เล่นการเมืองมาก่อนหรือว่าอะไรยังไงนะแต่แกเนี่ยโดนโยงอะไรกับเรื่องแนวนี้มาหลายครั้งแล้ว

0: ครับ
1: อ๋อนี่เขาขอให้สัมภาษณ์เข้าใจว่าจะช่อง9นี่แหละให้สัมภาษณ์ช่อง9นี่แหละว่าไม่ใช่ตนแน่นอนที่บอกว่าเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรกับโฟเล็กซ์อะไรดังกล่าวเนี่ยนะตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับทั้งโฟเล็กซ์ทั้งเพย์เมนต์แต่มีคนแกล้งเอาชื่อตนเข้าไปอีกเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเข้าไปชี้แจงนี่ว่างั้นนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ยังได้ยืนยันอ๋อเนี่ยนอกจากนี้ฟิล์มยังได้ยืนยันกับทีมข่าวนายเอนเตอร์เทนว่าตัวเขาไม่เคยประกอบธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับโฟเล็กซ์เลยแต่เชื่อว่าน่าจะมีการกลั่นแกล้งกันเกิดขึ้นจนทำให้มีชื่อของตัวเขาเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งหลักก็เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานภาครัฐของไทยว่าหลังจากการตรวจสอบแล้วจะให้ความเป็นธรรมกับตัวเขาอย่างแน่นอนพร้อมเล่าว่าตัวเขาผ่านเรื่องราวแบบนี้มามากและพร้อมชี้แจงความบริสุทธิ์ใจนะก็ทราบว่าข้อมูลเบื้องต้นก็ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นจากพี่ๆตำรวจว่าจู่ๆชื่อของตัวเขาก็เข้าไปเกี่ยวข้องในระบบเพย์เมนต์ก็คือระบบชำระเงินซึ่งตัวเขาก็ต้องไปชี้แจงว่าเขาไปเกี่ยวข้องได้อย่างไรโดยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงตรวจสอบว่ามีบริษัทหนึ่งของตัวเขาเนี่ยเคยไปรับทำโปรแกรมระบบหลังบ้านให้พวกกลุ่มเหล่านี้หรือไม่ซึ่งก็ต้องพยายามหาเส้นทางเชื่อมโยงตรงนี้เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตัวเขาซึ่งโดยปกติแล้วก็มีบริษัทที่ทำโปรแกรม Customer Relationship Management หรือ CRM อยู่แล้วแต่เชื่อมั่นว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับ Forex หรือกระบวนการที่ผิดกฎหมายแน่นอนเพราะตนไม่เคยทำในส่วนประเด็นที่ฟิล์มรู้สึกว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งเจ้าตัวอธิบายเพิ่มว่าสังคมน่าจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เคยมีกระบวนการที่มักจะเอาชื่อของตัวเขาไปเอี่ยวกับทุกๆเรื่องซึ่งกว่าจะผ่านแต่ละเรื่องมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องคอยตามชี้แจงมาโดยตลอดครั้งนี้ก็เชื่อว่าโดนเหมือนเดิมแต่ยังคงเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าจะให้ความเป็นธรรมซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่าตัวเขาผู้ถูกกระทำจริงตนก็อาจมีการดำเนินคดีกลับเช่นกันเหมือนทุกครั้งที่เคยทำและชนะคดีมาหลายครั้งเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเรื่องราวเป็นไปในรูปแบบไหนคงต้องรอความชัดเจนไปพร้อมกับทุกคนเพราะในวันนี้ก็จะมีการเปิดเผยรายชื่อออกมาแต่หากมีชื่อตนปรากฏอยู่จริงสิ่งแรกที่จะทำก็คือเดินทางไปแสดงความบริสุทธิ์ใจและชี้แจงข้อเท็จจริงทันทีเพื่อหาคำตอบว่าชื่อของตนไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในจุดไหนซึ่งเป็นหลักการที่ต้องทำอยู่แล้วยังได้ฝากถึงสังคมสำหรับคนที่มองว่ามีชื่อตนเข้าไปพัวพันอีกแล้วอยากขอโอกาสและขอความเห็นใจบ้างเพราะตนเองก็โดนดิสเครดิตมาโดยตลอดย้ำชัดไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจ Forex เลยส่วนรูปภาพทรัพย์สินเงินทองต่างๆก็ไม่ใช่ของตนกระแสข่าวกลับเข้าใจผิดว่าเป็นของตนไปหมดแล้วจึงอยากขอความเป็นธรรมให้กับตัวเขาเองด้วย
0: อ
1: าจารย์ภาพนายเทนยาวเหยียดเลย
0: ครับผมไปดูเส้นทางการเมืองคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยเป็นคนที่ทำงานการเมืองได้น่าสนใจมากนะเพราะว่าตลอดตั้งแต่ปี61เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยในระยะเวลาณตอนนี้ยังไม่9ปีดีเนี่ยคุณฟิล์มแกอยู่มาแล้ว4พรรคนะตอนปี61เนี่ยสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไทย
1: ของคุณชาติตระกูล
0: ตอนนั้นเป็นรองโฆษกนะครับแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะรู้สึกจะผ่านเลือกตั้งแล้วก็ไม่ได้เป็นส.ส.พอหลังเลือกตั้ง62เนี่ยมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยไง
1: อือเพื่อไทย
0: เพื่อไทย
1: อือ
0: ใช่ครับและหลังจากนั้นผ่านมา2ปีนะก็ย้ายมาอยู่พรรคไทยสร้างไทยคุณหญิงหน่อย
1: อือ
0: แล้วก็ลาออกไปเงียบๆอยู่ปีเดียวแล้วตอนเนี้ยตามข้อมูลนะตอนปี65นะจนถึงไม่รู้ถึงปัจจุบันนี้หรือเปล่าด้วยนะไม่รู้ออกไปหรือยังเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแต่สถานะปัจจุบันไม่คอนเฟิร์มแล้วว่ายังไง

0: ท่าที่ไปอ่านรายละเอียดเนี่ยก็เป็นคนที่ตอนออกนี่ก็จะว่าแนวนโยบายของพรรคเนี่ยมันไม่สอดคล้องแล้วไม่ได้สอดคล้องกันแล้วแต่เห็นว่าพรรคพลังประชารัฐพรรคหลังๆก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรกับพรรคแล้วนะเป็นทีมโฆษกอะแต่ผมไม่แน่ใจว่าสถานะยังเป็นสมาชิกด้วยหรือเปล่าแต่ตอนเพื่อไทยที่ย้ายไปไทยสร้างไทยเนี่ยนี่ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่าย้ายตามคุณหญิงหน่อยเลย
1: ออกจากเพื่อไทยไปก็ไปไทยสร้างไทยตามคุณหญิงหน่อยเข้าใจว่าออกจากไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยตอนที่มีประเด็นเรื่องไอคอนเนี่ย
0: ม
1: ีเรื่องไอคอนเรื่องที่ว่าถูกกล่าวหาว่าไปตบทรัพย์ไอคอนเขาอะไรเงี้ยแต่ว่ามีพรรคพวกผมที่เขาเป็นพวกนักการเมืองนะเขาบอกว่าฟิล์มเขาไม่ได้มีอุดมการณ์หรือแนวคิดที่อยากจะมาเป็นนักการเมืองอะไรหรอกแต่ว่าธุรกิจหลักของเขาเนี่ยคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ PR ประชาสัมพันธ์ เขามีบริษัทที่ทำพวกเหล่านี้แล้วมีทีมของทีมงานเสร็จแล้วการที่เข้าไปสังกัดพรรคต่างๆเนี่ยเขาไปพร้อมกับเนื่องจากว่าเขาเป็นคนดังด้วยไงแล้วเขาก็จะมีโปรเจกต์เลยว่าไอ้เรื่องการทำประชาสัมพันธ์ทำโฆษณาพาไปเดินแสดงวิสัยทัศน์กับสื่ออะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนรับงานพวกเหล่านี้ให้พักหมดเลย
0: อ๋อก็คือมาพร้อมแคมเปญ
1: มาพร้อมแคมเปญ
0: มาพร้อมแคมเปญ
1: พักก็จัดงบประมาณให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาจัดเพราะมีทีมงานเลยดูแลเรื่องโปสเตอร์ดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเพราะว่าหาเสียงมันก็ต้องมีสื่อช่วยกระพือไงต้องไปออกรายการต้องไปใช้สัมภาษณ์ต้องไปแรงต่างเนี่ยมันไม่ใช่จู่ๆโดยอัตโนมัติมันต้องมีออร์แกไนเซอร์นะ
0: มีคนจัดแจงอ่ะอีเวนต์
1: บริษัทของฟิล์มเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่เหล่านี้ให้นะเวลาแล้วเขาออกจากพักหนึ่งไปอยู่พักหนึ่งก็คือไปพร้อมกับไอ้โปรเจกต์เหล่านี้อยู
0: ่ครับเหมือนอารมณ์ว่าไปทั้งแผนกแผนก PR ของผมมีอย่างนี้เลยนะครับให้ผมไปเป็นสมาชิกมาเป็นทีมพร้อมดำเนินการได้ตามนี้เลย
1: คือผมไม่ได้หวังว่าจะต้องไปได้เป็นสอสอะไรต่างๆนะ
0: ครับ
1: ไปอยู่กับลุงป้อมลูกทีมมีคนดึงไปก็อย่างเงี้ยก็คือไปดูว่าเขามีงบพอที่จะทำอะไรแบบแต่ว่าหลายๆพรรคก็ไปก็ชมตอนะผมก็มี
0: เขาจะมีขาใหญ่ PR ของแต่ละพรรคอยู
1: ่ของเขาอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่ง่ายแต่ว่าเป็นเรื่องธุรกิจมากกว่าเป็นเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองมีนักการเมืองเขาอธิบายผมฟังนะว่าเอ๊ะทำไมฟิล์มเขาถึงต้องย้ายพักไปเยอะต่างๆเขาจะไป
0: ในช่วง
1: ไปพร้อมกับโปรเจกต์งานของเขา
0: ที่ผมพูดเนี่ยนะจน61ถึง69เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ช่วง4ปีแรกนั่นแหละเป็นช่วงที่เปลี่ยนพักเยอะๆ4ปี4พักเนี่ยเท่าที่เห็นทำอะไรเห็นมั้ย61 62เนี่ย61ท้องถิ่นไทย62เพื่อไทยนะ64ไทยสร้างไทย65พลังประชารัฐเป็นช่วงประมาณเนี่ยคาบเกี่ยว4ปี4พัก
1: ครับแล้วก็ถ้ายิ่งถึงว่าไม่ได้เป็นส.ส.แต่ว่าพักเข้าร่วมรัฐบาลมันก็มีงานอะไรต่างๆใช่ไหมงานด้านการเป็นออร์แกไนเซอร์งานอีเวนต์ประชาสัมพันธ์อะไร
0: ของกระทรวงอะไรต่างๆ
1: ใช่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแนวที่คุณฟิล์มก็ทำอยู่คนเดียวมีทำกันหลายกลุ่ม
0: โดยเฉพาะไอ้คำว่าทีม PR เนี่ย
1: ครับ
0: คือหลายๆคนอาจจะมองได้ว่าอ๋อทีม PR ทีมโฆษกอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ใช
1: ่ครับ
0: ก็ทีมทำอีเวนต์รับงานให้พักด้วยครับ
1: เมื่อก่อนตอนที่ผมเล่นกอล์ฟเยอะๆนะมันจะมีตลกเป็นตลกแบบเด็กตลกแบบคนรุ่นใหม่คนหนึ่งนะเสียไปแล้วผมจะเจอเขาในงานกอล์ฟเกือบทุกงานเลยไปงานกอล์ฟนี่ก็เจอไปงานกอล์ฟนี่ก็เจองานเอกชนเขาจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลอะไรต่างๆเนี่ยจะเจอเขาตลอดเลยเอาผมมารู้ในเวลาหลังจากนั้นว่าอ๋อเขาเป็นเจ้าของธุรกิจออร์แกไนเซอร์เขาจัดเรื่องการแข่งขันกอล์ฟทั้งหลายเนี่ยก็เป็นธุรกิจเขาเลยก็ทั้งไปผมทั้งเจอเขาทุกสนามกอล์ฟเจอกันจนสนิทกันอ่ะเจอจนทักทายกันเพราะเขาก็รู้ว่าเราเป็นสื่อใช่ไห
0: ม
1: เขาก็เป็นกลุ่มพวก

0: นวงการบันเทิงจัดรายการทีวงทีวีอะไรอยู่เนี่ยเขาเป็นธุรกิจเขาเขาเป็นออร์แกไนเซอร์เขามีทีมเพราะว่าจัดแข่งขันกอล์ฟนี่มันก็ต้องมีนะมันต้องมีพร็อพมันต้องมีพริตตี้มันต้องมีอะไรต่างๆอยู
1: ่คนเดินจัดการแข่งขัน
0: แข่งเสร็จก็ต้องมีการจัดเลี้ยงมอบรางวัลอะไรเงี้ยมันต้องมีออร์แกไนเซอร์อยู่พวกนี้เขาจะมีธุรกิจของเขาคนบันเทิงเนี่ยก็จะมีแยกแยะกันไปฟิล์มเนี่ยจัดเป็นคนหนึ่งที่เขาบอกว่าทำหมากินคือเพราะตอนหลังเนี่ยงานไอ้เรื่องบันเทิงเขาก็แทบจะเรียกไม่มีนะ
1: ลดลงเยอะ
0: แต่ว่าเขาก็ทำธุรกิจทำอะไรมากทราบไปอย่างนั้นนี่ก็วันนี้ก็ติดตามดูนะครับก็ยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วเขาแถลงนี่ก็จะเปิดแค่ไหนฟังจากอธิบดี DSI เนี่ยพูดถึงเรื่องนักการเมืองซึ่งก็เพ่งเล็งไปที่คุณภาวุฒิองค์วิทยาพานุนะคุณป้อมเนี่ยนะตลาด .com เนี่ยอธิบดีก็บอกว่าก็ยังไม่มีหมายเรียกถ้าระบุว่าต้องเป็นคุณภาวุฒิเป็นอะไรเงี้ยนะก็ยังยืนยันว่ายังไม่มีหมายเรียกหรือว่าหมายอะไรเลยนะแต่เราไม่รู้ว่าเขาแถลงยังไงแต่ข่าวที่มันพูดง่ายๆว่าข่าวที่มันมีการปล่อยออกมาเนี่ยมันไปไกลกว่าไปไกลมากละเวลาแถลงเนี่ยเขาจะกล้าแถลงถึงการเปิดชื่อหรือเปล่าอาจจะไม่เปิดชื่อแต่ข่าวที่มันไปไกลแล้วเนี่ยมันจะยังไงมันจะสามารถเคลียร์เขาได้หรือเปล่านี่เราก็ไม่รู้ต้องติดตามดูเวลาเขาแถลง
1: ครับเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะตามรายงานข่าวนะทางพนักงานสอบสวนของ DSI เนี่ยเขาก็ทยอยสอบปากคำพยานผู้เสียหายที่เสียเงินจากการหลอกลงทุน Forex ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็เอาจากที่ไปตรวจค้น24จุดเมื่อวันก่อนเนี่ยก็จะเอามาประกอบกันประกอบกับความให้การเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูว่าโดนหลอกจริงไหมนะแล้วก็คนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยไปหลอกลวงเขาจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวคงจะต้องว่ากันในรายละเอียดของคดีวันนี้เขาจะแถลง10โมงนะที่ตึก DSI เห็นว่าจะมีการเปิดแผนผังแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะถึงขั้นเปิดชื่อเลยหรือเปล่านะแต่เขาจะเปิดแผนผังแต่เขาก็ย้ำว่ามีนักการเมืองมีคนวงการบันเทิงบริษัทนิติบุคคลเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี
0: ่ครับคือรัฐมนตรียุติธรรมก็แถลงก็ดูยืนยันคล้ายๆกับทาง DSI เลยว่ามีนักการเมืองแล้วข่าวเนี่ยออกมาซึ่งอาจจะไม่ใช่ท่านแต่ว่าผมคิดว่ามันก็คงจะมีแหล่งข่าวอะไรปล่อยมาว่าเป็นสายค้านและในท้ายที่สุดเนี่ยก็เป็นพอสมเพลแล้วก็กลายเป็นว่าข่าวของหลุดมาว่าจะเป็นคุณภาวุฒิเนี่ยแล้วก็มีการตามสัมภาษณ์คุณภาวุฒิคุณภาวุฒิก็รู้สึกจะให้สัมภาษณ์สื่อเจ้าเดียวแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวรอหมายก่อน
1: มาดูหมายก่อน
0: ดูหมายก่อนว่าจะยังไงนะถ้าไม่มีข้อมูลที่เปิดออกมาแล้วมันพันไปถึงตัวคุณภาวุฒิอย่างมีน้ำหนักนะผมพูดแบบนั้นเลยนะเรื่องนี้อาจจะถูกตั้งคำถามว่าเป็นการตอบโต้โดยพุ่งเป้าไปที่คุณภาวุฒิซึ่งเป็นตัวหลักในเรื่องการเปิดโปงโครงการไทยแลนด์AI passport ซึ่งกระทบชิ่งไปถึงคุณชัยชนกชิดชอบหรือไม
1: ่
0: มันจะเกิดการตั้งคำถามอย่างนี้ทันทีผมบอกได้เลย
1: เพราะมันมีผลแน่ๆฮะไม่มากก็น้อยอย่างง่ายๆเมื่อวานเนี่ยที่กรรมาธิการเขามีการสอบเรื่อง AI passport เมื่อวาน
0: น่ะเชิญประหลัด
1: ปรากฏคุณภาวุฒิก็ไม่ได้ไปเห็นว่าตอนแรกเนี่ยมีรายชื่อว่าจะเข้ามาประชุมกับกรรมาธิการด้วยก็ไม่ได้ไป
0: คือวาระอย่างนี้แล้วก็เรื่องอย่างนี้เนี่ยคุณภาวุฒิไม่ไปเนี่ยเป็นเรื่องผิดปกติแน่นอน
1: ใช
0: ่แต่ผมก็คิดว่าไปก็คงจะถูกลุมถามเรื่องอื่น
1: ใช่ไม่ได้ถามเรื่องประเด็นความสนใจไปหมด
0: ไม่ได้ถามเรื่อง AI passport
1: ใช่
0: นะครับพรรคประชาชนเขาก็คงจะรออยู่ว่าถ้าแถลงแล้วมันไม่มีอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเชื่อมโยงมาถึงคุณภาวุฒิเขาอย่างจริงจังเหมือนกับที่ข่าวมันนำไปแล้วนะรับรองได้เลยต้องมีการย้อนเกล็ด
1: ครับ
0: นะต้องมีการตั้ง

0: ประเด็นนี้เลยว่าเอ้ยอย่างนี้เป็นการดิสเครดิตคุณภาวุฒิเขาหรือเปล่าเป็นหนึ่งในมาตรการที่พยายามจะปกป้องใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะซึ่งก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็มีคนที่โดดออกมาทำหน้าที่กันเยอะยุบยับไปหมด
1: เมื่อวานนี้เพียบเลย
0: เมื่อวานนี้เพียบเลยใช่ไหม
1: เพียบเลย
0: คุณสุประชัยนี่เข้าออก
1: เดี๋ยวมาบอกเอาใหม่บอกเอาไป30นาทีแอบย่องเข้ามาใหม่
0: โอเคเอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงนี้ครับเราไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินหารือประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำมิตรภาพยาวนานกว่า130ปีวันนี้เวลา 17:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าไทย4ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเข้าร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียทั้งสองฝ่ายได้หารือด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตรโดยนายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้พบประธานาธิบดีรัสเซียและชื่นชมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้และเน้นย้ำว่ารัสเซียเป็นมิตรประเทศสำคัญที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับไทยทุกระดับด้านประธานาธิบดีรัสเซียยินดีที่ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดและทั้งสองประเทศเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในปี2570โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือต่างๆอาทิด้านการเมืองและความมั่นคงรวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโดยไทยขอบคุณรัสเซียที่จะให้การสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG และสินค้าจำเป็นเช่นปิโตรเคมีและปุ๋ยด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าไทยและรัสเซียมีศักยภาพที่จะส่งเสริมการค้าระหว่างกันได้อีกมากทางนิสภาธุรกิจไทยรัสเซียสนใจขยายการค้าการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและแสวงหาโอกาสความร่วมมือใหม่ๆสำหรับในส่วนของรัฐบาลจะเดินหน้าการเจรจาจัดทำ FTA ไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียในปี2570นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวยินดีที่ในปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางมายังประเทศไทยเกือบ2ล้านคนนับเป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปกลุ่มใหญ่ที่สุดของไทยแสดงถึงความประทับใจที่ชาวรัสเซียมีต่อประเทศไทยและเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนจะได้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมรัสเซียอาทิเพลงภาพยนตร์และศิลปะการแสดงในโอกาสต่อไปด้วยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณประธานาธิบดีรัสเซียสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือกับรัสเซียอย่างรอบด้านเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกันของทั้งสองประเทศพร้อมแสดงความหวังว่าจะได้พบหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียอีก

0: ครั้งในโอกาสการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่33ในช่วงปลายปีนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าในห่วงการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้พบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างพักการประชุมซึ่งเราพยายามเข้าใจสถานการณ์ของแต่ละประเทศให้มากที่สุดว่าทุกคนต่างต้องทำหน้าที่ในการปกป้องประเทศของตนเองพร้อมย้ำว่าการจับมือกันไม่ได้หมายความว่าเราไปยอมเขาแต่เป็นการทำให้เกิดแนวทางการพูดคุยและเป็นสิ่งที่ต่างคนต้องกลับไปคิดกันต่อนายกรัฐมนตรียังขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลเพราะครั้งนี้เป็นการพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งประเทศไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปตลอดกาลดังนั้นสิ่งใดทำแล้วไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่เสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางในการบรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเอกนิติปลื้มสัญญาณบวก2เด้ง S&P คงอันดับความน่าเชื่อถือIMD ขยับอันดับไทย26ของโลกนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีวานนี้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Rating ได้ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไว้ที่ Triple B บวกพร้อมแนวโน้มมีเสถียรภาพหรือ Stable Outlook ว่าการคงอันดับครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและเสถียรภาพด้านการคลังพร้อมประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะเติบโตที่ระดับ 2% ขณะที่เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนความต่อเนื่องของการดำเนินนโยบายและเอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนตามยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศนอกจากนี้ในวันเดียวกันสถาบัน IMD ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยมีอันดับดีขึ้น4อันดับจากอันดับที่30ขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่26จากกว่า70เขตเศรษฐกิจซึ่งผลการจัดอันดับล่าสุดนี้มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนที่รัฐบาลจะนำมาพิจารณาและหาทางปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นจากการขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งจะมีการประชุมนัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้สำหรับแนวทางการทำงานของกรอ.ชุดนี้จะมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างพื้นฐานในหลายด้านทางด้านพลังงานซึ่งประเทศไทยยังพึ่งพาอยู่มากด้านเทคโนโลยีด้านกำลังคนและแรงงานและด้านการแก้ไขกฎระเบียบโดยยกตัวอย่างความสำเร็จของโครงการ Thailand Fast Pass ที่พิสูจน์แล้วว่าการแก้ไขปัญหาด้านกฎระเบียบสามารถช่วยส่งเสริมการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและในวันอังคารนี้จะมีการเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Pass อย่างเป็นทางการเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยให้เห็นเป็นรูปธรรมอีกด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Factoring Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร

0: แมนูแฟคเจอริงเอ็กซ์โป 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6322

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: ตอนนาฬิกา10นาทีนะครับคุณเอกพรครับคุยกันต่อนะครับ
2: ครับ
1: เมื่อวานเนี่ยผมเข้าใจว่าที่สภาเนี่ยมี2เวทีนะแต่ว่าสปอตไลท์เนี่ยไปจับเวทีกรรมาธิการกฎหมายบวกกรรมาธิการติดตามงบประมาณของคุณรังสิมันต์โรมกับคุณลักษณ์นกเพราะว่าดูแล้วประเด็นมันมีสีสันอะไรด้วยนะแล้วก็เป็นประเด็นร้อนอยู่แต่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยอีกเวทีหนึ่งเนี่ยเห็นสองหน้าหลานเขาก็แท็กทีมกันซัดหนักเลยนะ
2: ใช่ฮะ
1: ไอ้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับโพยไอ้โพยเลือกสว
2: กับน้าอภิสิทธิ์กับหลานผลิต
1: กับก็แต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วผมคิดว่าไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกเอกสารชี้แจงบอกว่าเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการปฏิบัติงานในวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศเมื่อวันที่26มิถุนายน2567หลังมีการเผยแพร่ภาพและเสียงของกรรมการกกต.และเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมโดยชี้แจงรายละเอียดใน3ประเด็นสำคัญคือ 1. ประเด็นแรกกรณีการนำเอกสารหรือโพยรายชื่อเข้าไปในสถานที่เลือกสว.กกต.ระบุว่าไม่เป็นความผิดตามกฎหมายโดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่อท13/2568เมื่อวันที่28มกราคม2568วินิจฉัยไว้อย่างชัดเจนว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561มาตรา38วรรค1ห้ามเพียงการนำเข้าหรือใช้เครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงหรืออุปกรณ์อื่นตามที่กกต.กำหนดเท่านั้นแต่ไม่ได้มีข้อห้ามเรื่องการนำเอกสารหรือโพยที่จดหมายเลขผู้สมัครอื่นเข้าไปด้วยดังนั้นเมื่อไม่มีกฎหมายกำหนดห้ามไว้ผู้สมัครย่อมมีสิทธินำเอกสารใดๆเข้าไปในเขตเลือกตั้งได้และกกต.ก็ไม่สามารถสั่งห้ามเด็ดขาดได้เช่นกันประเด็นที่2กรณีข้อกล่าวอ้างที่ว่าพันตำรวจเอกมนัสนครศรีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้แจ้งต่อเลขาธิการกกต.ในวันเลือกสว.เวลา 8:29 นว่ามีกลุ่มบุคคลจัดทำโพยรายชื่อนั้นสำนักงานกกต.ได้ทำการตรวจสอบเอกสารบันทึกปฏิบัติงานและภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้วไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการแจ้งเหตุดังกล่าวต่อเลขาธิการกกต.

0: ในเวลาดังกล่าวตามที่มีการอ้างอิงแต่พบว่าพันตำรวจเอกมนัสได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวตามแบบราชการผอ.ตร.จว. 2/1ในวันที่28มิถุนายน2567ซึ่งเป็นการรายงานหลังจากวันเลือกตั้งสว.ระดับประเทศผ่านไปแล้ว2วันการพิจารณาเรื่องนี้กกต.จึงต้องยึดตามพยานหลักฐานทางราชการที่ตรวจสอบได้เป็นหลักและประเด็นที่3มาตรการระงับยับยั้งในวันเลือกสว.ระดับประเทศกกต.ชี้แจงว่าตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามาตรา59แห่งอำนาจกกต.สั่งระงับยับยั้งแก้ไขหรือยกเลิกการเลือกได้หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกไม่สุจริตเที่ยงธรรมดังนั้นในวันเลือกสว.ที่ประชุมกกต.จึงมีมติห้ามมิให้ผู้สมัครนำเอกสารใดๆเข้าไปในบริเวณพื้นที่ลงคะแนนเลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยเหตุนี้การที่ดร.ทิติเชษฐ์ บุชนาถกรรมการการเลือกตั้งได้เข้าไปเก็บโพยหรือกระดาษที่ผู้สมัครพกติดตัวในวันดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามมติของกกต.เพื่อยับยั้งการฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติไม่ใช่การกระทำความผิดตามกฎหมายซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้มีคำพิพากษารองรับจนเป็นที่ยุติแล้วสำนักงานกกต.ระบุทิ้งท้ายว่าสำหรับการตรวจสอบข้อร้องเรียนและการกระทำความผิดของผู้สมัครสว.ในกรณีอื่นๆนั้นขณะนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งหากได้ข้อสรุปที่เสร็จสิ้นแล้วจะดำเนินการเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบต่อไปคือถ้าชี้แจงอย่างนี้แล้วก็อำนาจการตรวจสอบเป็นของกกต.ผมคิดว่าจบนะในส่วนพฤติกรรมพยานหลักฐานตรงนี้จะเอาไปมัดในเรื่องการหัวสวหรือไม่ถือว่าจบเพราะกกต.ก็ถือว่าไม่มีความผิดในเรื่องดังกล่าว
1: ใช่ตอนนี้เขาบอกชัดเลยเอากระดาษก็ไปได้แล้วก็ไอ้เรื่องที่ว่าได้ชี้ชงชี้แจงอะไรก็ได้จัดการหมดแล้วตามระเบียบขั้นตอนก็ชี้แจงออกมาเป็นเอกสารอย่างนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าทำทุกอย่างถูกต้อง
0: ตอนถึงผลักดันไปเคลื่อนไหวไปก็โอเคเพราะคนที่เขาต้องมีหน้าที่ในการเป็นศาลตั้งต้นในการทำเรื่องนี้ก่อนจะส่งไปให้ศาลวินิจฉัยเนี่ยก็คือกกต.แสดงว่าเขาก็ไม่เอาเรื่องพยานหลักฐานตรงนี้ไปมัดใช่ไหมไอ้คลิป
1: จะมี
0: คลิปอะไรแต่คุณวัตติงสมิธเนี่ยให้ความเห็นที่น่าสนใจนะบอกว่าถ้าไปตีความว่าศาลเคยมีคำพิพากษาเนี่ยซึ่งเป็นกรณีพฤติกรรมรายหนึ่งรายใดเนี่ยนะแล้วเอาไปรวมว่าถ้าอย่างนั้นทุกคนเนี่ยเอาโพยซึ่งดูแล้วมันเหมือนกันทุกอย่างทุกประการเลยเนี่ยเอาเข้าไปแล้วถือว่าทำได้ไม่มีความผิดเนี่ยนะไอ้อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่กฎหมายกับพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยมันขัดแย้งกันนะ
1: ครับ
0: คุณวัตติงสมิธยกตัวอย่างน่าสนใจนะ
1: เหมือนกับที่แจงยาวเลยนะอธิบายยาวเลย
0: ท่านยกตัวอย่างตัวเนี้ยว่าถ้าพูดอย่างเนี้ยตรรกะก็คือมีดพับถือเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นการพกมีดพับเข้าไปในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าไม่มีความผิด
1: ครับ
0: แต่ข้อเท็จจริงเนี่ยที่มันประสบกันก็คือว่าเป็นจำนวน10 20เป็น100คนมันพกมีดพับเข้าไปอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้อันเนี้ยแล้วถามว่าเอาไปทำอะไรบอกเอาไปปอกผลไม้10 20คนก็บอกว่าพกมีดพับเอาไปปอกผลไม้ไอ้อันเนี้ยเขาบอกว่ามันมีพิรุธ
1: ครับคือหลังจากกกต.ชี้แจงมาฮะคุณวัตติงสมิธก็ยังอธิบายคุยถึงประเด็นนี้เพิ่มเติมวิเคราะห์คำชี้แจงกกต.
0: ตามเอกสารเนี่ยนะโอเค
1: สี่ประเด็นนี
0: ้
1: บอกประเด็นแรกเนี่ยที่บอกพกโพยเข้าได้แต่กกต.มีสิทธิ์ยึดเนี่ยเขาบอกเป็นความย้อนแย้งเชิงอำนาจท่านบอกว่าผู้สมัครไม่ผิดกฎหมายที่พกเอกสารมาแต่กกต.มีสิทธิ์ยึดเพราะผิดมติกกต.ที่คือตรรกะที่สร้างความสับสนให้แก่สังคมท่านก็อ้างอิงคำพิพากษาที่กกต.อ้างที่ยกคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางหมายเลขแดงอท13/68มายันว่าการนำโพยหรือเอกสารจดเข้าไปในสถานที่ไม่เป็นความผิดตามกฎหมายเพราะไม่มีบัญญัติห้ามเป็นคำพิพากษาวันที่20

0: 28มกราคม68แต่เหตุการณ์เลือกสว.เกิดขึ้น26มิถุนายน67เป็นเวลาก่อนศาลจะมีคำพิพากษาจึงไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามพิพากษาของศาลตรงจุดอ่อนของตรรกะในคำที่แจงข้อ3ระบุว่าตนเองมีมติห้ามนำเอกสารเข้าและกรรมการกกต.มีสิทธิ์ไล่เก็บหรือยึดเอกสารเหล่านั้นเอาไว้ต่อมันย้อนแย้งกันบอกในทางนิติศาสตร์หากศาลวินิจฉัยแล้วว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามและถึงขั้นระบุว่าการห้ามมิให้ผู้สมัครนำเอกสารใดเข้าในสถานที่เลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งย่อมกระทำมิได้แล้วมติกกต.ในวันเลือกสว.เอาฐานอำนาจใดมาหักล้างคำพิพากษาทำเช่นนี้อาจเข้าข่ายเลือกหยิบยกคำพิพากษาเฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองแต่ละเลยหลักการสำคัญที่กระทบต่อสิทธิผู้สมัครหรือเปล่าส่วนประเด็น2กรณีพันตำรวจเอกมนัสนครศรีคือการปฏิเสธบนความคลุมเครือและกำแพงหลักฐานที่ปิดทึบท่านบอกว่าคุณมนัสนครศรีอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งออกมาแฉว่าได้แจ้งเบาะแสการหัวต่อเลขากกต.แต่ได้รับคำตอบว่าปล่อยเข้าไปเถอะคำที่แจงจากสำนักงานกกต.ส่วนนี้มีลักษณะเป็นการตั้งรับเพื่อปกป้ององค์กรมากกว่าพิสูจน์ความจริงหรือไม่บอกภาษาศาสตร์ที่ซ่อนเงื่อนกกต.ใช้คำว่าไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้จากการตรวจกล้องวงจรปิดและบันทึกปฏิบัติงานซึ่งในทางกฎหมายคำนี้มีความหมายต่างจากคำว่าไม่เคยเกิดขึ้นจริงอย่างสิ้นเชิงมันหมายความเพียงแค่ระบบกกต.บันทึกไว้ไม่ได้เช่นกล้องเห็นว่าคุยกันจริงแต่ไม่มีเสียงการบิดเบือนประเด็นด้วยเงื่อนเวลาบอกคำชี้แจงพยายามเน้นย้ำว่าพันตำรวจเอกมนัสยื่นรายงานช้าไป2วันเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือของผู้แจ้งเหตุแต่ในความเป็นจริงการยื่นเอกสารช้าไม่ได้แปลว่าการเดินไปบอกด้วยวาจาในวันงานไม่เคยเกิดขึ้นวิกฤตความโปร่งใสกกต.อ้างว่าตรวจกล้องวงจรปิดแล้วไม่พบแต่กลับไม่เปิดเผยภาพหรือหลักฐานดังกล่าวต่อสาธารณะการอ้างลอยๆว่าฉันตรวจแล้วไม่เจอเชื่อฉันเถอะย่อมไม่ใช่วิธีการสร้างความเชื่อมั่นในยุคปัจจุบันประเด็น3การตีความมาตรา59บอกว่าเจตนารวมกฎหมายมาตรา59พรบ.ได้มาซึ่งสว.ให้อำนาจกกต.ในการระงับยับยั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกการเลือกสั่งให้ดำเนินการเลือกใหม่หรือนับคะแนนใหม่ทั้งหมดนี้คืออำนาจในการบริหารจัดการกระบวนการเลือกตั้งบอกว่ากกต.กลับนำมาตรานี้มาตีความขยายขอบเขตเพื่อรองรับอำนาจในการออกข้อห้ามใหม่หน้างานและยึดเอกสารส่วนตัวของผู้สมัครตามหลักกฎหมายมหาชนรัฐจะทำได้เฉพาะสิ่งที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ชัดเจนเท่านั้นหากไม่มีกฎหมายแม่บทสั่งให้ยึดได้มติกกต.ก็ไม่มีอำนาจไปใช้สิทธินั้นประเด็น4สิ่งที่คำชี้แจงจงใจไม่ตอบคุณวัดใช้คำว่ากำแพงควันที่เบี่ยงเบนประเด็นหลักบอกแก่นแท้ของความเคลือบแคลงในใจสังคมไทยไม่ใช่เรื่องเทคนิคที่ว่าพกกระดาษแผ่นหนึ่งเข้าห้องเลือกสว.ผิดมาตราไหนหรือรายงานส่งช้าไปกี่วันแต่ที่อยากรู้แล้วไม่ได้คำตอบก็คือ1ในวันเลือกสว.ระดับประเทศกกต.รับรู้หรือไม่ว่าเกิดขบวนการจัดตั้งการจับกลุ่มทำโพยและลงคะแนนอย่างเป็นระบบหรือบล็อกโหวตหรือเปล่า2หากรับรู้เหตุใดจึงไม่ใช้อาวุธหนักมาตรา59ระงับยับยั้งหรือตรวจสอบข้อพิรุธนั้นทันทีการที่กกต.เลือกชี้แจงเฉพาะเรื่องเทคนิคการยึดโพยเท่ากับการสร้างกำแพงควันเพื่อหลีกเลี่ยงการตอบคำถามเรื่องความสุจริตและเที่ยงธรรมในภาพรวมการได้มาซึ่งสว.บทสรุปคำแก้ต่างเชิงกฎหมายที่สอบตกในชั้นศาลของสาธารณชนภาพรวมเอกสารเหมือนจะพอสอบผ่านในแง่การเป็นเอกสารราชการเพื่อใช้ปกป้องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทางคดีความเพราะอ้างอิงคำพิพากษาศาลและเลขมาตรากฎหมายแต่ในทางสื่อสารสาธารณะคำชี้แจงนี้สอบตกอย่างสิ้นเชิงเพราะไม่ได้แสดงถึงความจริงใจในการปราบปรามทุจริตไม่ได้ให้ความโปร่งใสและไม่ได้ทำให้ประชาชนมั่นใจเลยว่ากกต.ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ความยุติธรรมในการเลือกสว.อย่างเต็มความสามารถยิ่งชี้แจงด้วยตรรกะที่ย้อนแย้งแบบนี้ยิ่งทำให้ภาพลักษณ์องค์กรอิสระต้องเสื่อมเสียจนยากที่ประชาชนจะหวังให้ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้โอ้อดีตผู้พิพากษาชำแหละเป็นฉากๆเลย
1: ก็เป็นความเห็นที่คงจะแทนใจแทนความคิดของหลายๆคนด้วยนะฟังดูเนื้อหาที่คุณวัดท่านได้นำเสนอมาเนี่ยปิดท้ายเวลาที่เหลืออยู่นะครับก็

0: หน้าโพนี่ผมว่าที่ออกมาเห็นบอกว่าเป็นโค้งสองสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมเห็นว่าเขาจะมีอีกทีสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นโค้งสุดท้าย
1: ครับเพราะว่ารู้สึกว่าก่อน7วันหรือเปล่าผมจำไม่ได้ว่าก่อน7วัน5เปิดเผยโพแต่ทำได้นะน่าจะเปิดเผยได้
0: ทำแล้วเก็บแล้วเปิดเผย
1: ใช
0: ่ก็โค้งส

0: ็จากกลุ่มตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไปมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตกรุงเทพครอบคลุม50เขตกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ 2,000 หน่วยตัวอย่างก็ถามเกี่ยวกับแนวโน้มของกรุงเทพในการเลือกผู้ว่าการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกนะก็ปรากฏว่าจากการสำรวจเมื่อถามถึงแนวโน้มในการเลือกผู้ว่าการกรุงเทพมหานครพบว่าอันดับ1ร้อยละ 72.35 โอ้โหถล่มทลายมันจะยังไงนะระบุว่าจะเลือกคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะ2ผมว่าอันเนี้ยเป็นงานยากของพรรคประชาชนละอันดับ2ร้อยละ 9.60 ทิ้งกันห่างลิบเลยกับคุณชัดชาตินะระบุว่าจะเลือกคุณติ่งมาลิกาแซงขึ้นมาแล้วตามที่เขาหลายสำนักเขาคาดการว่าเผลอๆคุณชัยวัฒน์จะถูกคุณติ่งแซงเอานะอันนี้เป็นผลสำรวจนะนิดาโพรอบ2คุณติ่งแซงจริงๆของจริงเดี๋ยวไปว่ากันวันเลือกตั้งนะคุณติ่งเนี่ยร้อยละ 9.6 ในขณะที่ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรมาอันดับ3 8.80 ร้อยละ 8.80 อันดับ4ก็ยังเป็นคุณอนุชาบูรพชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์ทุกโพก็จะประมาณนี้คุณอนุชาอันดับ4อันดับ5ร้อยละ 2.7 ระบุว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเลือกใคร6ก็ระบุว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีแล้วก็อื่นๆก็ประมาณ 2.10 ร้อยละ 2.10 นะฮะอันนี้เป็นระบุว่าเลือกผู้ว่านะก็นิดาโพก็ถ้าไปเป็นไฮไลท์ก็คือคุณชัดชาตินำโด่งแล้วก็คุณติ่งมาริกาพลิกแซงคุณชัยวัฒน์ขึ้นมาเป็นที่สองส่วนแนวโน้มว่าจะเลือกสกยังไงนะปรากฏว่าอันดับหนึ่งเนี่ยร้อยละ 32.85 บอกว่าจะเลือกอิสระผู้สมัครอิสระอันดับสองบอกว่าจะเลือกพรรคประชาชนครับ 27.80 ก็ห่างกันกับที่จะบอกว่าจะเลือกอิสระบ้างพอสมควรนะ 27.80 บอกจะเลือกพรรคประชาชนอันดับ3 ร้อยละ 12.30 ระบุว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4 8.60 บอกยังไม่ตัดสินใจแล้วก็อันดับ5 7.3 บอกเป็นทีมคนทำงานอันดับ6 6.85 บอกกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวแล้วก็จะมีทีม Better Bangkok อะไรเงี้ยต่างๆคละๆกันไปมีบอกว่าจะโหวตโนก็มีนะจะบอกโหวตโนก็มีร้อยละ 1.15 นิดหน่อยบอกว่าโหวตโนแสงไม่ชอบไปเลยสกที่เสนอกัน
1: เมื่อวานฮะอาจารย์สุวิชาป้าวารีที่เป็นผอ.ศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโพเนี่ยนะพอดีท่านมาออกรายการที่ PPTV ที่ห้องที่ผมทำงานอยู่อาจารย์เขาแสดงความเห็นน่าสนใจอาจารย์บอกไม่ต้องไปดูผลแล้วผู้ว่ากทมเนี่ยอาจารย์เขาใช้คำว่าเผลอๆคนจะมาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ถึง 50% ด้วยซ้ำเพราะเหมือนคนไม่ตื่นเต้นอะไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วมันแบเบอร์อาจารย์เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเขาพูดถึง2พรรคใหญ่นะก็คือพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็ถือว่าเป็นอดีตที่อย่างพรรคประชาชนเนี้ยก็เป็นในพื้นที่ส.ส.เนี่ยก็ได้ทั้งยกจังหวัด
0: ยกก
1: ทม.ประชาธิปัตย์ก็เคยครองใจพื้นที่กทม.เยอะอาจารย์ท่านใช้คำว่ามี2อย่างที่เหมือนกันในการเลือกตั้งรอบนี้คือไม่เตรียมตัวอะไรเลยอาจารย์สุวิชาบอกว่าไปดูอาจารย์ชัดชาติตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งรอบที่แล้วเนี่ยอาจารย์เข้าใจว่าเดินถูถุงแกงรอบกรุงเทพเป็นปีอ่ะก็คือเตรียมตัวเตรียมพร้อมตั้งแต่คนยังไม่รู้จักอาจารย์ชัดชาติเลยด้วยซ้ำคุณชัดชาติด้วยว่าเป็นใครจนมาไอ้แข็งแกร่งที่สุดในปฏิพีอะไรเนี่ยจนเป็นกระแสจะเห็นว่ามีการเตรียมตัวแต่พรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเหมือนไม่เตรียมตัวโอเคอาจจะไปใช้เทคนิคที่ว่าถ้าเปิดก่อนเนี่ยว่าจะส่งใครเดี๋ยวจะเป็นจุดอ่อนให้เขาโจมตีอะไรก็ว่ากันไปอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ในภาพที่ออกมาเนี่ยมันกลับสวนทางอ่ะ

0: าพที่ออกมาดูน่าจะต้องมาเป็นบทเรียนให้อีก4ปีข้างหน้าขณะเดียวกันคุณชัชชาติเองเนี่ยตั้งแต่เลือกตั้งรอบที่แล้วเนี่ยแม้จะบอกว่าอิสระแต่ในใจตั้งแต่ตอนเลือกรอบที่แล้วนะคนก็ยังติดว่าเพื่อไทยหรือวะสีแดงหรือวะแต่พอ4ปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าก็สลัดคำครหาได้นะการทำงานหรืออะไรต่างๆแม้ว่ามันจะมีคนเชื่อมโยงอะไรกันอยู่บ้างแหละแต่ก็ถือว่าสลัดภาพว่าเป็นคนเพื่อไทยได้หลุดมองว่าเป็นอิสระรอบเป็นคุณชัชชาติเนี่ยเป็นคนที่สมัครอิสระจริงๆได้ในภาพของความรู้สึกของชาวกทมอาจารย์โอ้โหเมื่อวานอาจารย์นี่วิเคราะห์เป็น
1: รอบนี้ก็จะมีความมั่นใจในการเป็นอิสระของคุณชัชชาติมากขึ้น
0: มากขึ้น
1: อีกพะเลยก็บวกๆกันก็เห็นคุณชัชชาติก็บอกกังวลอยู่จุดเดียวกลัวว่าคนจะนอนหลับทับสิทธิ์ชนะชนะอยู่นะแต่นอนหลับทับสิทธิ์ตอนนี้มันเคยได้ล้านกว่าแล้วไปถึงล้านขึ้นมาเนี่ยมันอาหน้าอายนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมตอนนั้นที่ชนะเหมือนกันเนี่ย
0: แต่ถ้าเป็นผมนะผมไม่ได้อายหรอกถ้าคนมาใช้สิทธิ์น้อยแล้วถ้าชนะขาดผมไม่ซีเรียสถ้าถามถ้าเป็นผมนะ
1: ต้องโทษกกต.นะกระตุ้นไม่ดีนี่ไง
0: ใช่ต้องโทษกกต.
1: อะไรครับ
0: กกต.อาจจะโทษคุณชัชชาติการชัชชาติสมัครมันได้อยู่แล้วคนก็เลยไม่ตื่นตัว
1: คนอื่นเขาไม่มีผลเลยวันนี้หมดเวลาครับพบกันสัปดาห์หน้าครับ
0: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: กทม.บางทีอยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
9: 9:39 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econ News Update นะคะชานี้พบกันวันศุกร์ที่19 มิถุนายน 2569อยู่กับแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะก็วันนี้เดี๋ยวคุณนวดิษฐ์หิมันก็จะตามมาในอีกสักครู่นะคะเรื่องของสถานการณ์นะคะตลาดหุ้นเนี่ยก็ดูจะดีขึ้นนะคะเนื่องจากเรื่องของสถานการณ์สงครามที่มันคลายตัวลงนะคะแล้วก็มีแรงดีดกลับของบรรดาหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะคะเรื่องของราคาพลังงานนะคะก็ปรากฏว่าราคาน้ำมันก็ลงต่อเนื่องเลยนะคะมีการเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยนะว่าตอนนี้เนี่ยเรือก็ผ่านช่องแคบฮอร์มุสน้ำมันที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสมาได้เนี่ยโอ้โหมีปริมาณเท่าไหร่อย่างไรนะ

เดี๋ยวไปไล่เรียงดูกันนะคะล่าสุดที่ทางนาย JD Vance ค่ะรองประธานาธิบดีสหรัฐนะคะได้บอกว่าเรือบรรทุกน้ำมันที่บรรทุกน้ำมันรวมมากกว่า12ล้านบาร์เรลเนี่ยได้เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ย้ำว่านี่เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มต้นสงครามนะคะก่อนเกิดสงครามมีน้ำมันดิบประมาณ14ล้านบาร์เรลต่อวันและผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปอีกประมาณ6ล้านบาร์เรลต่อวันที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะโดยอิหร่านไม่ได้ยิงใส่เรือลำใดในช่องแคบฮอร์มุซเป็นคืนที่2ติดต่อกันแล้วนะคะขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐได้อนุญาตให้เรือมากกว่า10ลำผ่านแนวปิดล้อมทางทะเลอันนี้ก็เป็นการกล่าวของนาย JD Vance นะคะนอกจากนี้นะก็มีบริษัทข่าวกรองด้านการค้าระดับโลกนะคะที่บอกว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดยักษ์จำนวน3ลำจากซาอุดิอาระเบียซึ่งบรรทุกน้ำมันรวม6ล้านบาร์เรลได้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วนะคะก็เป็นเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มากนะคะที่แต่ละลำเนี่ยบรรทุกน้ำมันได้ราว2ล้านบาร์เรลนะคะก็มุ่งหน้าไปยังญี่ปุ่นนะแล้วก็มีที่มุ่งหน้าไปยังเกาหลีใต้นะคะส่วนอีกลำหนึ่งเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าไปไหนนะอันนี้ก็เป็นการเดินทางนะคะลำเลียงน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะหลังจากที่ถูกอั้นเอาไว้นะคะดังนั้นราคาน้ำมันนะที่เราเห็นเนี่ยก็ปรับตัวลดลงมานะคะไปเริ่มดูจากราคาน้ำมันกันก่อนแล้วกันนะคะสำหรับถ้าเราย้อนดูราคาปิดของเมื่อวานนี้ค่ะสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสส่งมอบเดือนกรกฎาคมนะคะลดลงไป 0.25% นะคะปิดที่76ดอลลาร์60เซนต์ต่อบาร์เรลนะมาดูเช้าวันนี้นะคะสำหรับสัญญาน้ำมันดิบ WTI ค่ะลงมาอยู่ที่76ดอลลาร์14เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะปรับลดลงมา 0.6% ส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนสิงหาคมนะคะก็มีปรับเพิ่มขึ้นนะในส่วนของราคาปิดนะคะอยู่ที่79ดอลลาร์85เซนต์นะเพราะว่ามันก็มีประเด็นที่ทางประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาเตือนอิสราเอลเกี่ยวกับการโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนนะคะซึ่งก็ยังทำให้มีความไม่มั่นใจอยู่บางส่วนนะแต่อย่างไรก็ตามนะคะราคาในเช้าวันนี้สำหรับน้ำมันดิบ Brent นะคะอยู่ที่79ดอลลาร์68เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะก็มีการปรับตัวลดลงมา 0.21% นะคะราคาน้ำมันในไทยราวเช้านี้ตั้งแต่ตี5เนี่ยก็มีการปรับลดลงเช่นเดียวกันนะคะสำหรับราคาน้ำมันในบ้านเรากลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดค่ะลดลง1บาท50สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดก็ลดลง1บาท30สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลอันนี้ก็เป็นเรื่องของราคาน้ำมันนะคะแต่ที่น้ำมันกันก่อนเลยนะส่วนภาวะตลาดหุ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเราย้อนตั้งแต่เมื่อวานนี้สำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะหุ้นไทยเรารู้สึกว่าสัปดาห์นี้จะซึมนะซึมค่อนข้างจะต่อเนื่องนะคะก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆค่ะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นเซตเราปิดที่ 1,585 จุดค่ะลดลงไป2จุดนะคะคิดเป็น 0.13% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 68,107 ล้านบาทนะคะก็เป็นการปรับตัวลงนะคะตามทิศทางของตลาดอื่นๆด้วยนะที่รับผลของการประกาศของเฟดนะคะเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยนะแล้วก็ดูเหมือนโทนจะจะมีความเป็นฮอกกิชหรือเปล่านะคะมีการคาดการไปถึงเรื่องของการอาจจะขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้นะคะดังนั้นก็เลยทำให้เมื่อวันก่อนหน้าเนี่ยคือตลาดหุ้นก็ลบกันไปเนี่ยของบ้านเราก็ลบไปด้วยแต่ว่าลบไม่เยอะนะคะสำหรับการซื้อสุทธิเนี่ยเมื่อวานนี้ปรากฏว่าต่างชาตินี่ซื้อเข้ามานะคะซื้อสุทธิ 2,056 ล้านบาทค่ะโปรแกรมเทรดซื้อสุทธิเกือบ600ล้านบาทนะคะกองทุนในประเทศขายสุทธิ214ล้านบาทแล้วก็รายย่อยที่ขายสุทธิ 2,441 ล้านบาทนะคะเมื่อวานนี้ก็เลยเห็นความผสมนะในกลุ่มหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกเนี่ยจะมีทั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เรื่องของธนาคารนะคะคือธนาคารนี้ก็ปรับตัวขึ้นมานะอันนี้ส่งเรื่องของเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ยนะคะที่ดูจะเป็นทิศทางขาขึ้นนะแต่ว่าหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กับพลังงานเนี่ยมีแรงเทขายนะคะอันดับหนึ่งเลยคือเดลต้านะคะที่ลบไป 0.29% ค่ะอันดับ2 SCB นะคะแบงก์ไทยพาณิชย์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอันดับ3กรุงไทยค่ะ KTB บวกมา 2.1% อันดับ4 Gulf นะคะลบไป 1.17% นะคะ Gulf นี่ก็มีแรงก

ดันในช่วงนี้นะคะเรื่องของการปรับลดน้ำหนักฟุตซี่นะแต่ว่าหลังจากนี้ก็อาจจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังการวิเคราะห์กันในช่วงเบรกต่อไปส่วนอันดับ5นะคะเป็น K-Bank ค่ะที่บวกขึ้นมา 0.49% นะคะสำหรับตลาดหุ้นในโซนเอเชียเมื่อวานนี้เนี่ย ถ้าเราดูภาพรวมนะคะทั้งนิเคอีเนี่ยเขาบวกนะ 1.65% เกาหลีใต้บวก 2.25% ไต้หวันบวก 1.28% เซี่ยงไฮ้ลบ 0.43% ฮ่องกงลบ 1.59% นะคะมีความผสมผสานนะระหว่างเรื่องของดอกเบี้ยกับเรื่องของการยุติสงครามนะคะคือจะขานรับในเชิงบวกหรือเชิงลบก็สลับกันไปนะคะแล้วก็ถ้าเรามาดูของเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่วันก่อนหน้าลบไปนะในฝั่งของสหรัฐอเมริกาหลังการประกาศผลการประชุมเฟดเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเมื่อคืนก็ปรับตัวขึ้นมานะ Nasdaq นี่ก็ดีดขึ้นมาได้แรงเลยเกือบ 2% นะคะปัจจัยหนุนหลักๆก็มาจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะคะแล้วก็มีความคลายความกังวลนะเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อนะคะเนื่องจากว่าสหรัฐกับอิหร่านก็ลงนามในข้อตกลงสันติภาพกันไปสำหรับดัชนีดาวโจนส์นะคะปิดบวกมา 0.14% ค่ะ S&P 500บวกมา 1.08% แล้วก็ Nasdaq นะคะที่บวกมา 1.9% นะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยคืนนี้ปิดนะคะปิดทำการเนื่องในจูนทีมนะคะก็ดังนั้นหยุดยาว3วันสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะคะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปนะคะที่ปิดก่อนเนี่ยก็ดูทนแล้วสลับกันนะคะมีทั้งบวกมีทั้งลบนะคะในส่วนของ DAX เยอรมนีค่ะปิดเพิ่มขึ้นมา 0.37% นะคะ CAC 40ฝรั่งเศสค่ะเพิ่มขึ้นมา 0.44% แต่ว่าฟุตซี่100ตลาดหุ้นฝั่งอังกฤษเนี่ยลบไป 1.04% นะคะก็มีแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มเหมืองแร่และเทคโนโลยีนะคะในขณะที่ธนาคารกลางอังกฤษ BOE ก็มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการไว้นะคะมาดูที่ตลาดเช้านี้ทางฝั่งเอเชียนะคะญี่ปุ่นนิเคอิเช้านี้บวกมา 0.8% นะคะสลับไป 0.8 มีช่วงที่ไปทะลุ 72,000 อีกรอบนะแต่ว่าก็ตอนนี้ลงมาอยู่แถวๆ 71,400 กว่าจุดนะคะเซี่ยงไฮ้นะคะวันนี้ปิดหางเสงวันนี้ปิดนะคะก็สำหรับตลาดหุ้นจีนเนี่ยเขาปิดในเนื่องในเทศกาลแข่งเรือมังกรนะคะไต้หวันก็ปิดเช่นกันนะคะฮ่องกงก็ปิดนะเทศกาลบัดจ่างนะส่วนเกาหลีใต้เปิดนะปกตินะคะเขาบวกไป 2.58% แล้วนะเราเห็นนี่ทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีก็บวกได้ดีนะคะก็เป็นไปตามทิศทางของดาวโจนส์นะคะก็ลุ้นๆกันสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้จะบวกได้หรือเปล่านะมาดูที่ราคาทองคำกันหน่อยนะคะเมื่อกี้นี้ไปที่น้ำมันแล้วนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อวานนี้นะคะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนสิงหาคมค่ะลดลง 3.09% นะคะปิดที่ 4,245 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะก็นะถูกกดดันจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะคะแล้วก็แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยก็ทำให้สกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าด้วยยิ่งเป็นอีกปัจจัยที่ฉุดราคาทองคำนะคะก็ราคาปิดเนี่ย 4,245 นะแต่ว่าเช้านี้ลงต่อนะคะสำหรับโคเม็กซ์งวดสิงหาคมราคาเช้านี้ลงไปอีก 1.18% ค่ะอยู่ที่ 4,195 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะเกือบ 4,196 นะคะส่วนโกลด์สปอตค่ะปิดลบลงมาสู่ไม่ใช่ผิดราคาตอนนี้นะคะลบ 0.61% นะคะอยู่ที่ 4,182 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะส่วนทองไทยนะคะเมื่อวานนี้ปรับราคาไป21ครั้งนะลบไป500บาทนะคะส่วนเช้านี้นะคะพยายามจะรีเฟรชล่าสุดเลยก็ปรับราคาไป2ครั้งโอ้ร่วงแรงเลยค่ะลบ 1,300 บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 64,800 บาทนะคะขายออกที่บาทละ 65,000 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,179 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะโค้ดเงินบาทที่32บาท82สตางค์นะคะเราก็จะเห็นว่าโทนของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งค่าอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทำให้เนี่ยเงินบาทเราก็มาในทางอ่อนค่าลงอีกแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเห็นเนี่ย

เงินบาทนี่มีช่วงที่ดิดๆกลับขึ้นมาแถวๆ32กลางๆนะตอนนี้ไป32ปลายๆแล้วนะคะมาดูคราวนี้สำหรับปัจจัยในประเทศกันบ้างนะคะเรื่องของการเมืองเรื่องของนโยบายภาครัฐนะคะก็มีเรื่องที่ครม.นัดพิเศษพิจารณาโอนงบปี69ที่เหลือกว่า 1,300 ล้านบาทเข้างบกลางเพื่อรับมือวิกฤตและภัยพิบัตินะคะพร้อมชงพรบ.งบปี70เข้าสภาสัปดาห์หน้าค่ะเรื่องของความน่าเชื่อถือของประเทศนะคะ S&P Global Ratings ค่ะได้รายงานการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยได้คงอันดับความน่าเชื่อถือนะคะ Sovereign Credit Rating ที่ระดับB triple B plus นะคะแล้วก็คงมุมมองความน่าเชื่อถือหรือว่า outlook ที่ระดับมีเสถียรภาพนะคะเป็น stable outlook นะคะเรื่องของขีดความสามารถการแข่งขันค่ะ IMD จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยประจำปี2569ขยับขึ้น4อันดับนะคะมาอยู่ที่26จาก70เขตเศรษฐกิจค่ะก็สะท้อนประสิทธิภาพภาคธุรกิจที่ดีขึ้นนะคะเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะทางรัฐบาลเรานะคะก็มีการร่วมประชุมนะคะสุดยอดอาเซียนรัสเซียนะคะมุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเพื่อจับมือฝ่าวิกฤตโลกที่ผันผวนนะคะมีเรื่องของธุรกรรมขนาดใหญ่นะคะบิ๊กลอตนะที่หุ้นไทยมีหุ้นการบินไทยเนี่ยค่ะมีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 9,287ล้านบาทนะคะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงปลดล็อกนะที่เจ้าหนี้ซึ่งแปลงหนี้เป็นทุนเนี่ยสามารถที่จะขายได้ในส่วนที่เหลือนะคะดังนั้นก็ทำให้กดดันราคาหุ้นลงมานะคะมีประเด็นที่เรื่องของค่าไฟที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะได้ส่งสัญญาณนะบอกว่าค่าไฟฟ้าเนี่ยมีแนวโน้มปรับลดลงต่ำกว่า3บาท95สตางค์ต่อหน่วยนะคะสาเหตุหลักๆเนี่ยก็มาจากการที่ราคาก๊าซธรรมชาติหรือ LNG ในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะวันก่อนก็รายงานไปนะคะเรื่องที่ทางฝั่งกาตาร์เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของการผลิตนะคะก๊าซธรรมชาติเหลวเนี่ยก็กลับมาน่าจะได้ภายใน1เดือนด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยราคาก็ปรับลดลงมาจาก25ดอลลาร์มาเหลือ15ดอลลาร์ต่อล้าน BTU นะคะซึ่งการลดลงของราคา LNG ก็เป็นผลมาจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจยุติความขัดแย้งกันนะคะเรื่องนี้ทางคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะได้เปิดเผยว่าหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์นะคะได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งนะคะแล้วก็รอลงนามอย่างเป็นทางการกันวันนี้เนี่ยนะคะมีการลงนามกันอย่างเป็นทางการมีการจะเจรจาหารือกันถึงรายละเอียดข้อตกลงกันต่อไปเนี่ยก็ทำให้ราคาของก๊าซธรรมชาติปรับลงมานะคะแล้วก็ตอนนี้ค่าไฟเฉลี่ยที่เดิมคำนวณอยู่ที่3บาท95สตางค์ต่อหน่วยอีกไม่นานก็จะลดลงได้นะคะซึ่งคุณเอกนัทเนี่ยก็บอกว่ากลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า Data Center เดิมต้องการใช้พลังงานสีเขียวซึ่งกระทรวงพลังงานกำลังดำเนินการ2เรื่องนะคะก็คือการเปิดตลาดเสรีรับซื้อไฟฟ้าสะอาดนะคะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มอุตสาหกรรมส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีคาร์บอนนะคะจากฉะนั้นเนี่ยก็จะให้กลุ่ม Data Center ได้ซื้อไฟสะอาดโดยตรงก่อนเป็นการนำร่องทดสอบระบบโดยที่ต้องเสียค่าบริการสายส่งไฟฟ้าก็จะเป็นการเปิดนำร่องและมีเกณฑ์กำหนดให้ต้องเดินตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศที่รอมา8ปีซึ่งภายใน 1-2 เดือนนี้ก็ต้องคลอดออกมาให้ได้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าหากจะเดินหน้าไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น0หรือว่า Net Zero ใน25ปีเนี่ยก็จะต้องมีไฟสะอาดในสัดส่วนเท่าไหร่อย่างเช่นต้องมีไฟสะอาด 58% เป็นต้นนะคะทาง Data Center ก็ต้องเดินให้ได้ตามนี้ถ้าช้ากว่านี้ภาระก็จะตกมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะแต่ถ้าเดินตามนี้ก็ไปหาซื้อไฟฟ้าเองนะส่วนไฟหลวงซึ่งไม่ใช่ไฟสะอาด 100% ก็จะเป็นไฟสำรองในเบื้องต้นที่ต้องซื้อผ่านรัฐนะคะนี้ก็มีประเด็นของทางประเทศไทยนะคะคราวนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องของ
หุ้นทางฝั่งต่างประเทศกันอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมีช่วงของการวิเคราะห์หุ้นนะคะกับคุณสิทธิชัยนะเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะก็มีความเคลื่อนไหวนะสำหรับหุ้นอย่าง Intel นะคะที่ก็น่าสนใจมากเลยเพราะว่าทะยานกว่า 10% นะคะหลังจากที่เท

0: ทรัมป์เนี่ยเผยดีลจับมือ Apple ผลิตชิปค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวฮือฮาจริงๆหุ้น Intel เนี่ยขึ้นมาแบบหลายเด้งมากๆแล้วนะคะตั้งแต่ทรัมป์นี่เขาก็บอกว่ารัฐบาลลงทุนกับ Intel เนี่ยนะคะล่าสุดที่ทางประธานาธิบดีทรัมป์ได้โพสต์ผ่าน Truth Social นะคะบอกว่า Apple ตกลงที่จะให้ Intel เป็นคนออกแบบและผลิตชิปให้ในสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งทรัมป์ก็เคลมว่านี่เป็นความสำเร็จในการช่วยดึงโรงงานเซมิคอนดักเตอร์กลับมาในประเทศนะคะซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็ดันให้ราคาหุ้นของ Intel ทะยานนะทะลุ 10% เลยนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับหุ้นนี้นะคะนอกจากนี้นะคะก็มีอย่างหุ้นAmazon นะคะ Amazon เนี่ยก็เตรียมทาชน Nvidia นะคะด้วยชิป AI นะที่ฝั่งของ Amazon เนี่ยเขาข่าวมีข่าวออกมาบอกว่ากำลังเจรจาเตรียมขายชิป AI แบบคัสตอมของตัวเองให้ลูกค้าระดับ Data Center นะคะโดยเตรียมจะปล่อยชิปรุ่น Trainium 4ที่เคลมว่าประสิทธิภาพดีกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง6เท่านะเป้าหมายก็คือจะมางัดกับเจ้าตลาดอย่างชิป GPU ของ Nvidia แบบเต็มๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็มีประเด็นเพิ่มเติมจากทาง Amazon ด้วยนะที่ผู้บริหารระดับสูงด้าน AI ของ Amazon เนี่ยค่ะออกมาฟันธงว่าน่าจะได้เห็นคอมพิวเตอร์ควอนตัมขนาดเล็กที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้จริงเครื่องแรกในอีก 5-7 ปีข้างหน้านี้นะคะก็มองว่ามันจะมาช่วยแก้ปัญหาเฉพาะทางยากๆอย่างเช่นเรื่องของเคมีหรือว่าวัสดุศาสตร์ที่คอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบันประมวลผลไม่ได้นะคะส่วน Meta ก็ทุ่มทุนเซ็นสัญญาเช่าศูนย์ข้อมูล AI เพิ่มเติมด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยมาอัปเดตแล้วก็สอบถามกันกับทางคุณสิทธิชัยในวันนี้นะคะส่วนประเด็นที่เกี่ยวกับ SpaceX นะคะก็เดี๋ยวคงจะต้องมาวิเคราะห์กันต่อว่ายังไงดีนะเพราะว่าหลังจากที่IPO แล้วขึ้นไปแรงๆนะคะล่าสุดก็ดิ่งมา2วันติดแล้วด้วยนะคะตอนนี้อยู่แถวๆ180กว่าดอลลาร์ต่อหุ้นนะคะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจกันกับทางรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
1: ครับสวัสดีครับคุณแก้มและท่านฟังครับ
0: ค่ะอ่ะมาท้ายสัปดาห์นี้นะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์กันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันสักหน่อยแล้วกันนะคะเรื่องของความคาดหวังความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ในมุมมองของอาจารย์นะคะในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมองอย่างไรสำหรับกรุงเทพที่ควรจะต้องปรับในภาวะแบบนี้ค่ะ
1: ครับจริงๆแล้วในมุมของกรุงเทพมหานครเนี่ยคงเป็นนครสองมิตินะครับมิติที่หนึ่งก็คือนครหลวงสำหรับคนกรุงเทพเองที่ต้องการพักอาศัยต้องการทำงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเราคิดว่าถ้าเรามองมิตินี้เราก็จะมีมุมหนึ่งแต่เดียวกันอีกมิติหนึ่งก็จะเป็นมิติของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นมหานครที่ทั่วโลกเนี่ยต้องการมาพำนักอาศัยชั่วคราวคือมาเที่ยวหรือบางคนก็อาจจะทำงานตามกรอบวีซ่าที่กำหนดให้นะครับแล้วก็ทำงานระยะยาวนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็ทำให้ตัวกรุงเทพเองเนี่ยก็จะต้องเป็นเมืองนานาชาติมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจของผู้ว่าในช่วงของเปลี่ยนผ่านที่เราจะเห็นถึงบทบาทของไทยบนเวทีโลกที่โดดเด่นขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมอาเซียนรัสเซียนะครับและก็ภาพที่ทางด้านสหรัฐประชาชนจีนเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับประเทศไทยและอเมริกาเองเนี่ยก็เห็นประเทศไทยที่โดดเด่นนะครับเพราะฉะนั้นผมเอามิติแรกก่อนมิติแรกของคนกรุงเทพเนี่ยผมว่าคุณแก้มผมคงอยากเห็นกรุงเทพเป็นเมืองที่สะอาดกรุงเทพเป็นเมืองที่ปลอดจากมลภาวะและก็กรุงเทพมหานครเองเป็นเมืองที่รถราสามารถเคลื่อนตัวได้และเดินทางได้อย่างคล่องตัวผมจะไม่บอกว่ารถท้ายติดนะครับซึ่งผมคิดว่าเราก็มีระบบขนส่งมวลชนที่ดูดีอยู่นะครับจนทำให้นานาชาติเนี่ยเขาชื่นชมประเทศไทยนะครับชื่นชมประเทศไทยอย่างมากเลยว่าประเทศไทยเองเป็นเมืองที่เดินทางสะดวกในกรุงเทพมหานครนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าเพราะว่าตรงจุดเนี้ยทางท่านผู้ว่าเองก็คงจะต้องดำเนินการแหละครับน้ำอย่าท่วมนะนะฮะกรุงเทพสะอาดนะมีพื้นที่สีเขียวนะนะรถราก็จะมีความคล่องตัวระดับที่เหมาะสมนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็คงหาเสียงกันนะครับจุดสำคัญมากๆที่เป็นเครื่องยืนยันว่ากรุงเทพเป็นเมืองสีเขียวเนี่ยผมเชื่อถ้าเราไปดูพวกยูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกเนี่ยเขาจะชื่นชมสวนลุมพินีมากถูกไหมฮะแล้วมีทั้งอาราบิกแดนซ์แล้วก็มีทั้งเรียกว่าเขาบอกว่ามันเป็นที่ที่แบบมีความหลากหลายมีความสวยงามและไม่น่าเชื่อว่ามีความเขียวชอุ่มและสดใสเงียบสงบใจกลางเมืองเพราะนั้นเมื่อเขาเทียบกับมหานครทั่วโลกเนี่ยกรุงเทพรับคำชมผมเชื่อว่าติ๊กถูกไปก่อนว่าบทบาทนี้เราก็เติ
0: ม
1: อีกมุมหนึ่งในความเป็นกรุงเทพที่เป็นเมืองนานาชาติเนี่ยจะสังเกตนะครับว่าทุกคนพูดในโลกโซเชียล

0: วนะครับถ้าเราที่อยู่ในกระแสที่เราเห็นอยู่เนี่ยกรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวสตรีทฟู้ดดีสตรีทฟู้ดสะอาดเพราะนั้นเนี่ยความสะอาดของอาหารความสะอาดอะไรต่างมันก็อยู่ในมุมที่ท่านผู้ว่าต้องดูแลหมดนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าทำอย่างไรให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่คมนาคมขนส่งระหว่างประเทศสะดวกคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัดต่างๆสะดวกเป็นเมืองที่พำนักอาศัยค่าของชีพไม่แพงนักอากาศสะอาดมีพื้นที่สีเขียวก็โดยรวมได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
1: ค่ะในมิติของเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงระยะนี้นะแบบก้าวกระโดดเลยใครๆก็พูดถึง AI ด้วยอาจารย์มองว่ามันจะมีมิติของความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้เด่นชัดมากขึ้นจากการนำพวกเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะมาใช้ในการพัฒนาเมืองไหมคะ
0: เราไม่ได้พูด AI passport ใช่ไหม
1: เราเว้นไว้ก่อนใช่ไหม
0: โอเคไว้แล้วกันที่จริงๆเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้การพูดถึง AI เนี่ยผมเดินทางผมก็ใช้แมปเนา
1: ะ
0: นะครับและการทำงานเราก็ใช้ AI มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น AI ก็คงจะหลายส่วนนะ AI ที่เป็นความปลอดภัยเช่นเราจับภาพถ้าฐานของที่เรียกว่าซุปเปอร์คลาวด์เราใหญ่พอเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเราแอนติฟายเขาได้นะครับถ้าเราบอกเขาเนี่ยคือแอนติฟายว่าคือหนึ่งมีความปลอดภัยนะครับมีความไม่ปลอดภัยมีภาพ AI ที่ประมวลว่าเอ๊ะนักท่องเที่ยวตลอดจนคนไทยเนี่ยกำลังถูกทำร้ายโดยกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยภาพประกอบเหล่านั้นเนี่ยบางที AI มันจะโทรไปแจ้งตำรวจได
1: ้
0: หรือภาพที่จะมีอาการที่เป็นเปลวไฟไฟไหม้นะครับ AI ก็สามารถโทรแจ้งไปยังบรรเทาสาธารณภัยหรือดับเพลิงได
1: ้
0: ที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมเห็นและเป็นสิ่งที่หลายที่เขาประยุกต์ใช้แล้วเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ากรุงเทพมหานครในขยายสเกลเป็นซูเปอร์แอปเนี่ยแล้วสามารถทำได้อาจจะมีแซนด์บ็อกซ์ที่พื้นที่ที่นักท่องเที่ยวอยู่เยอะนะครับพื้นที่ที่คนอยู่เยอะหรือมิจฉาชีพเยอะซึ่ง Data เนี่ยมันมีหมดอ่ะให้ AI วิเคราะห์ Data เหล่านี้มันสามารถทำได้ครับ
1: ค่ะหรืออย่างเรื่องของแก้รถติดเหรอคะจริงก็เริ่มมีเอาพยายามที่จะพูดถึงหรือว่าใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาแก้นะแต่ว่าเราก็อาจจะยังเห็นไม่ชัดมากนักใช่มั้ยอาจารย์มองว่ามันจะแก้ได้มั้ยหรือว่าจริงๆกรุงเทพมันคงจะยาก
0: ก็อาจจะทำได้ผมเอาไอเดียนะคืออาจจะเดี๋ยวพอมีควันตั้มมานี่อีก5ปีข้างหน้าจะเร็วขึ้นเนาะก็คือจุดแรกเนี่ยมันสามารถวิเคราะห์ได้ครับว่าถนนเส้นไหนเนี่ยมีอัตราความเร็วสูงกว่าค่าเฉลี่ยหรือว่าอัตราการโล่งของถนนเนี่ยมันสามารถที่จะระบายไปจุดต่างๆได้เพราะเนี่ยถ้า AI ฉลาดพอเขียนได้ครอบคลุมพอและใช้ CCTV ในการจับนะครับจับกล้องแล้วเอาภาพส่งไปยัง AIเหมือนกับแมปที่เราใช้อยู่เนี่ยครับมันประเมินได้มันจะมีการระบายไปยังเส้นทางต่างๆมีข้อความแนะนำไปยังผู้ใช้ถนนมีป้ายอัจฉริยะอยู่ตรงสี่แยกว่าตอนนี้จาก AI เนี่ยแนะนำให้ท่านไปแบบนี้เป็นทางเลือกที่ประชาชนตัดสินใจ
1: คือ
0: มันทำได้เนาะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะทำได้เร็วแค่ไหนนะครับแต่ว่าในหลักการตรรกะหรือแนวคิดเนี่ยมันอาจจะทำได้นะอย่างน้อยจะมีแซนด์บ็อกซ์สักพื้นที่นึงแล้วก็ลองทดลองดูว่ามันทำได้ครอบคลุมจริงหรือไม่นะครับ
1: ค่ะในอีกด้านหนึ่งอันนี้แง่มุมของเศรษฐกิจนะคะภาพรวมในกรุงเทพเราเนี่ยอาจารย์มีมุมมองยังไงบ้างมันต้องปรับอะไรไหมหรือว่าเราโอเคแล้ว
0: ครับก็ต้องบอกว่าคือสำหรับผมเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ท่องกรุงเทพทั้งหมดเนา
1: ะ
0: แต่เส้นทางที่ผมจากบ้านมาทำงานที่มาแรงค้าไทยไปทำงานพื้นที่ต่างๆต่อเนี่ยผมคิดว่าความคล่องตัวก็มีอยู่นะครับอัตราการเดินทางผมเนี่ยไม่เคยเพี้ยนจากค่าเฉลี่ยเลยเราสามารถคำนวณเส้นทางกำหนดเส้นทางโดยใช้แมปแอปพลิเคชันแมปเนี่ยประเมินเส้นทางได้ทางเลือกในการที่จะขึ้นทางด่วนพิเศษทางเลือกในการที่จะกระโดดลงจากรถแล้วก็สวมหมวกกันน็อกวิ่งวินมอเตอร์ไซค์เรียกแอปพลิเคชันเสร็จแล้วลงรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยมันมีความคล่องตัวอยู
1: ่
0: แต่เพราะว่าจุดหนึ่งที่เราอาจจะซึ่งผมคิดว่าทางกรุงเทพมหานครก็ร่วมกับการทางพิเศษอยู่แล้วนะครับคือการที่จะให้มีจุดจอดรถที่เพียงพอในการที่ทำให้คนสลับเส้นทางการใช้จากขับรถเองไปสู่เส้นทางสาธารณะเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามีพื้นที่เหล่านี้มากขึ้นได้เป็นจุดที่ใช้พื้นที่ใต้ทางด่วนต่างๆเพิ่มเติมได้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคร
1: ับ ค่ะในแง่มุมของเรื่องของการทำมาหากินการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจเหรอคะอาจารย์มีมุมมองเพิ่มเติมยังไงบ้าง
0: ผมคิดว่าตอนนี้โอกาสของคนไทยทำมาหากินเยอะนะครับแต่ว่าฝีมือความเป็นเชฟสตรีทฟู้ดเนี่ยต้องเด่นนะเนา
1: ะ
0: เพราะตอนนี้ไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นฮับของสตรีทฟู้ดโลกนะครับอาหารไทยออกไปทุกที่นี่อร่อยหมดเลยนะครับกินอะไรก็อร่อยหลากหลายนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสในการหารายได้เนี่ยเพราะว่ามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่านอกจากร้านอาหารของที่ลึกนะครับตลาดกลางคืนซึ่งตอนนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนเป็นตลาดกลางคืนการให้ความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยในตลาดกลางคืนเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นสิ่งนึงที่ผมเชื่อว่านานาชาติชมคือว่าวันสงกรานต์ถนนสีลมเนี่ยตอนกลางคืนต่อให้มีซากขยะมากเท่าไหร่ก็ตามตื่นเช้ามาสะอาดหมดซึ่งมันทำให้เห็นถึงทีมเวิร์กการจัดการของ

0: ไหร่ที่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราทำได้ดีหรือเปล่าแต่นานาชาติชื่นชมหมดนะครับและเขาชื่นชมโดยเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นยุโรปนะแต่ว่าในโลกโซเชียลเนี่ยเต็มไปหมดครับว่าประเทศไทยเองเนี่ยถูกพัฒนาว่าเราคือประเทศที่เจริญเราเป็นประเทศแห่งอนาคตแต่แน่นอนนี่เราจะพูดกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นความประทับใจที่ผมคิดว่าท่านผู้ว่าท่านใหม่ที่เข้ามาเนี่ยท่านก็ต้องทำให้ประเทศไทยเป็นมหานครติดท็อป10ของโลกผมคิดว่ามหานครต้องมีอะไรเราต้องเป็นอย่างไรครับสมาร์ทซิตี้นะครับอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องพยายามพัฒนาไปสู่จุดนั้นคร
1: ับ ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ขา
0: ดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะคะช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์หุ้นกันค่ะ

10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีแจงดึง EEC คุมเองชี้ถึงเวลาทำการตลาดดึงนักลงทุนยืนยันไร้ขัดแย้งภายในไม่เกี่ยวรถไฟ3สนามบินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีลงนามดึงอำนาจกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กลับมาบริหารจัดการด้วยตนเองว่าตอนนี้ประเทศไทยได้ผ่านช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วและกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในประเทศให้มากที่สุดรวมถึงผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าของนักลงทุนจากทั่วโลกปัจจุบันประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งสนามบินและท่าเรือโดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบังที่กำลังอยู่ระหว่างการขยายศักยภาพส่วนระบบขนส่งทางน้ำทางอากาศและทางบกของไทยในขณะนี้ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์และสามารถเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ได้อยู่แล้วดังนั้นหลังจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการทำการตลาดเพื่อดึงดูดนักลงทุนซึ่งไม่มีประเด็นอื่นนอกจากนี้ส่วนเรื่อง EEC นั้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมจะส่งมอบการกำกับดูแลคืนให้ตลอดเวลาและไม่ใช่ความขัดแย้งภายในนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีการโยกย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินโดยนายกรัฐมนตรีทวนคำถามผู้สื่อข่าวว่าละครฉากหนึ่งก่อนระบุว่าโลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครเมื่อถามต่อว่ามีเสียงสะท้อนกรณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่คนในพื้นที่เสียดายเพราะได้วางระบบการป้องกันน้ำท่วมแต่เมื่อใกล้จะถึงฤดูน้ำท่วมกลับถูกย้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ต้องห่วงไม่ผูกติดกับตัวบุคคลนี่คือการบริหารราชการแผ่นดินบริหารประเทศสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์มีการพิจารณาไตร่ตรองตามลำดับขั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยตอบสนองนโยบายใครทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายถ้ายังไม่ผิดกฎหมายตัวเองก็ยังทรงสิทธิ์ไว้ในการพิจารณาโยกย้ายในตำแหน่งที่เห็นว่าเหมาะสมซาบิดายืนยันกัมพูชานั่งบอร์ดมรดกวัฒนธรรมยูเนสโกไม่กระทบไทยยื่นขึ้นทะเบียนชุดไทยมวยไทยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมระบุถึงกรณีที่กัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าได้การสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ค.ศ.2003ขององค์การยูเนสโกซึ่งมีวาระในปี2569ถึง2573ว่าการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานในรูปแบบพหุภาคีอีกทั้งประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025และจะดำรงตำแหน่งต่อไปถึงปี2029โดยคณะกรรมการชุดนี้ถือเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรและดูแลทุกภารกิจของ

0: ยูเนสโกซึ่งในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกมีประเทศที่เป็นคณะกรรมการคือเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียรวมทั้งประเทศไทยซาบีดายืนยันว่าการที่ประเทศกัมพูชาได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆจะมีอำนาจเหนือกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกเพราะยูเนสโกจะมีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลมีการพิจารณาเรื่องข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้านครบทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานแบบพหุภาคีเพราะฉะนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่สามารถที่จะคัดค้านหรือแย้งในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้นางสาวซาปิดายังกล่าวถึงการยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมหรือมวยไทยนั้นนางสาวซาปิดาระบุว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีความมั่นใจในเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพราะกระบวนการพิจารณาจะต้องผ่านการตรวจสอบทางวิชาการจากคณะผู้ประเมินอิสระซึ่งข้อมูลหลักฐานทางวิชาการประเทศไทยมีครบถ้วนทุกมิติโดยจะดำเนินการเชิงรุกและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสทนช.ปรับแผนเข้มรับมือเอลนินโญจับตาฝนทิ้งช่วงปลายเดือนนี้ถึงกลางเดือนหน้านายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนนี้ถึงกลางเดือนหน้าซึ่งเป็นลักษณะปกติของฤดูฝนเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางตอนใต้ของประเทศจีนส่งผลให้ปริมาณและการกระจายตัวของฝนในประเทศไทยลดลงชั่วคราวสทนช.ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์เอลนินโญอย่างใกล้ชิดตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโญแล้วและมีโอกาส63%ที่จะพัฒนาเป็นเอลนินโญระดับรุนแรงมากในช่วงปลายปี2569ถึงต้นปี2570ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณฝนในภาพรวมต่ำกว่าค่าปกติอุณหภูมิสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการน้ำในระยะต่อไปนายชยันต์กล่าวว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้สั่งการให้สนช.บูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทรัมป์ระบุช่องแคบฮอร์มุซเปิดวันศุกร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม True Social ว่าข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับอิหร่านกำลังดำเนินไปด้วยดีโดยรัฐบาลสหรัฐยืนยันวันนี้ว่าได้ยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางทะเลแล้วส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันกลับมาสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้น้ำมันจะกลับมาไหลผ่านทั้งสองฝั่งเพื่อภูมิภาคและโลกอีกครั้งคลิปภาพเผยให้เห็นเรือจำนวนมากในหน้าน้ำรอบช่องแคบฮอร์มุซหลังเจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันการผ่อนปรนข้อจำกัดต่อท่าเรือของอิหร่านภายใต้ข้อตกลงชั่วคราวอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยังคงมีประเด็นหลักที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งสร้างความไม่แน่นอนต่อความยั่งยืนของข้อตกลงหยุดยิงและการบรรลุข้อตกลงที่ครอบคลุมในอนาคต ทั้งหมดเป็นข่าวจาก

0: สำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวมข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:11 นะคะมาสู่เบรกที่2ของ Econ News Update นะคะก็ต้องต้อนรับนะคะทางคุณนงวดีถนิมมานนะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีคุณแก้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาสมทบกับคุณแก้มแล้วมาดูภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันนะว่าวันนี้เราจะมีแรงฮึบๆขึ้นมาได้บ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือถ้าไปดูบรรยากาศตรงช่องแคบฮอร์มูสนี่โอ้โหเรือลั่นผ่านแล้วนะทางรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์บอกว่ามีเรือเนี่ยผ่านช่องแคบฮอร์มูสนะคะบรรทุกน้ำมันรวมๆกว่า12 ล้านบาร์เรลละว่าออกมาแล้วนะคะเริ่มฟลอร์แล้วนะคะทีนี้เนี่ยภาพบวกในเรื่องนี้นะคะรวมไปถึงล่าสุดที่ S&P Global Rating มีการคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับ BBB+ นะคะ BBB บวกด้วยนะคะก็จะมีผลอะไรกับตลาดหุ้นไทยหรือเปล่าแต่ว่า FTSE Rebalance ก็จะมีผลณราคาปิดวันนี้เช่นเดียวกันนะคะปัจจัยทั้งหลายแหล่นี้นะคะสำหรับหุ้นไทยนะคะเปิดตลาดวันศุกร์ในแดนบวกได้ค่ะบวกไปประมาณ3จุดนะคะล่าสุดเซตอยู่ 1,588 จุดแต่ถ้ามาดูตัวหุ้นเองก็ยังมีการผสมผสานกันนะคะมีทั้งสีเขียวสีแดงคละเคล้ากันไปอันดับแรกเช้านี้เป็นเดลต้าซึ่งราคาบวกมา1บาทนะคะมาอยู่ที่347บาทปตท.ยังยืนอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงที่35.50 บาท SCC ปูนใหญ่ค่ะวันนี้บวกได้3บาทหรือว่า 1.2% นะคะมาอยู่ที่251บาท KTB ค่ะปรับลง25สตางค์เกือบ 0.7% KTB อยู่ที่36.25 บาทสตางค์และอันดับที่5นี่ขีดเส้นใต้นะคะคือ Staycon ค่ะวันนี้บวกถึง 8% นะคะมา 8% ของ Staycon คือ1บาท40สตางค์นะคะราคาล่าสุดอยู่ที่18บาท90สตางค์ค่ะ
3: นี่นะร้อนแรง
2: นะส่วนที่ทางวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะสวัสดีค่ะคุณเชษฐ์
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณนงสวัสดีท่านฟังท่านชมระบบงานรีเสิร์ชตอนเช้าเนี่ยนะฮะภาคเช้าที่ออกมาสดๆเนี่ยเขาให้ไทยพาณิชย์เนี่ยถือเล่นสั้นนะเมื่อยืนเหนือระดับ140บาทนะดาวต้านอยู่ที่144นะตัวเดลต้านะเขาบอกว่าดูเทรนของเดลต้าเนี่ยให้ยืนเหนือระดับ346บาทเท่านั้นน
2: ะ
4: ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคงจะต้องขายแนวต้านเนี่ยอยู่ระดับ350ถึง351บาทนะบำรุงราชนะฮะแนวต้านอยู่ที่187บาทนะฮะไม่ผ่านอาจจะมีการพักตัวลงมานะครับไซเวกรอบระหว่าง183กับ187บาท
2: ค่ะ
4: Echo EGCO นะฮะเป็นแท่งเทียนโดจินะฮะให้เน้นยืนที่ระดับ120บาทนะแล้วต้าน124บาทครับ PTTGC ครับทรงตัวนะครับแล้วเป็นดับเบิลท็อปนะฮะเป็นไซเวระดับราคาหุ้นเป็นกรอบนะระหว่าง30

50สตางค์นะแล้วก็แนวถัดไปข้างบนเนี่ยจะอยู่ที่3 4บาท50สตางค์การบินไทยต้องยืนเหนือ6บาท50นะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเป็น S curve ลงมานะด้านจิตวิทยาเนี่ยมีแนวต้านอยู่ที่7บาท20สตางค์ BDMS ครับถ้าปิดเหนือ18บาท60ไม่ได้เนี่ยจะเป็นไซด์เวย์ออกด้านข้างแนวรับจะเป็นอยู่ที่ระดับ18บาทถึง17บาท80สตางค์ KCE ฮะเขาบอกว่าแท่งเทียนโดจิเนี่ยวอลุ่มชะลอนะมองว่าเป็นลักษณะไซด์เวย์กรอบจะอยู่ที่ระดับ36บาทถึง38บาทแนวต้าน38บาทถ้าผ่าน38บาทขึ้นไปเนี่ยจะเป็นบายซิกแนวนะ CPF ครับไซด์เวย์ออกด้านข้างนะฮะลุ้นทดสอบระดับ19บาท50ตังค์จุดรับ18บาท80ครับตีแกปครับให้แนวรับอยู่ที่ระดับ66บาทนะฮะแนวรับจริงๆแล้วเนี่ย63บาทนะ63บาทแนวต้าน67บาท K-Bank ครับทำนิวไฮนะแนวต้านตัวต่อไปเนี่ยนะสุดลมหายใจลึกๆนะ212บาทนะฮะแนวรับอยู่ที่204บาทตัวสุดท้ายนะครับเป็นเบมครับให้ปรับตัวเป็นไซด์เวย์นะถ้าต่ำกว่า 5.8 เมื่อไหร่เนี่ยเป็นเซลล์ซิกแนลนะส่วนแนวต้านนั้นอยู่ที่ระดับ6บาท20สตางค์ครับนั่นคือตัวหุ้นที่ออกมาจากงานรีเสิร์ชเช้านี้เลยนะฮะที่ออกมาเพราะฉะนั้นก็ลองดูฮะหุ้นมีลักษณะหลายตัวไม่ค่อยได้กระทบกับตัวหุ้นที่กำลังเล่นอยู่มากนักนะแต่ก็เป็นลักษณะไซด์เวย์ผมเห็นบรรยากาศอันหนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะในช่วงที่ผ่านมาใน 2-3 วันนะที่เราไม่ค่อยได้เจอกันเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวตลาดเนี่ยมันมีลักษณะของการมีเหมือนมีเม็ดเงินก้อนเดียวแล้วก็โยกไปโยกมากลุ่มที่มีลักษณะของการขายเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของตัวเดลต้าตัวชิ้นส่วนเหลืองดิกนะต้องใช้คำว่าชิ้นส่วนเหลืองดิกนะตัวน้ำมันนะแล้วก็ตัวแบงก์เป็นลักษณะการแกว่งนะเป็นลักษณะการแกว่งเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็เป็นเช่นเดียวกันนะวันนี้วันศุกร์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้วันศุกร์เนี่ยให้เพิ่มความระมัดระวังในแง่ของช่วงบ่ายนะการทำกำไรในช่วงบ่ายจะเกิดขึ้นนะแล้วก็มองทิศทางน้ำมันเนี่ยที่มีลักษณะปรับตัวลงเนี่ยอย่างน้อยตัวไทยออยเนี่ยนะตัวไทยออยตัวพิเทศตัวปอทอเนี่ยระมัดระวังการปรับตัวลงปอทอเนี่ยถ้าหลุด33บาทลงมายาวเลยนะฮะถ้าพี่เทพถ้าหลุดต่ำกว่า130ลงมาเนี่ยอาจจะได้เห็น125 120ใหม่นะครับส่วนไทยออยเนี่ยนะที่ซื้อและสะสมกันอยู่เนี่ยผมว่าถ้าขายใครพอมีกำไรได้บ้างขายออกนะฮะก็แล้วค่อยมาดูอีกทีนึงสักอีก1สัปดาห์นะดูว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะลงมาเล่นที่ต่ำกว่า75เหรียญในตัวของเบนซ์มั้ยขณะนี้เบนซ์อยู่ที่79เหรียญนะฮะถ้าลงมาเล่นต่ำกว่า75เหรียญลงมาใกล้ๆ70เนี่ยนั่นหมายถึงว่า WTI ก็จะลงไปเล่นที่ระดับประมาณ65ได้นะราคาน้ำมันก็จะเป็นเทรนขาลงหมดข้อน่าสังเกตอย่างนึงก็คือตัวราคาทองนั่นเองฮะทองนั้นถูกทุบขายลงมานะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวจากระดับ 4,300 เหรียญ นะลงเป็นการขยับในทิศทางที่อ่อนตัวในขณะที่ตัวบิตคอยน์นะหลุดจาก 65,000 ลงมาเหลือ 62,900 ลงมาเป็นขาลงอีกรอบหนึ่งนะลงแบบเป็นขาลงอีกรอบหนึ่งก็ยังเป็นการแกว่งตัวช่วงแคบเพราะฉะนั้นภาพตลาดเนี่ยเป็นภาพตลาดในแง่ของลักษณะของการแกว่งตัวโดยส่วนใหญ่นะครับจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นในทิศทางที่ทรงๆตัวแล้วก็ปรับฐานกันก่อนนะฮะส่วนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเดือนนี้เป็นมิถุนาเราเหลืออีกประมาณ1อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยจะมีการปิดงวดบัญชีนะแรงอุตสาหกรรมต่างๆก็จะเล่นตามแนวโน้มการเคาะในด้านผลการงานราคาน้ำมันที่มีการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นกับสต็อปกับน้ำมันที่ล็อตอยู่นะตรงนี้เนี่ยอาจจะมีบางส่วนนะฮะเพราะราคาน้ำมันเพิ่งลงในรอบนี้นะฮะลงมาเป็นเทรนลงอย่างชัดเจนเนี่ยอาจจะมีสต็อปล็อตได้บ้างเพราะนั้นระมัดระวังราคาน้ำมันลงนะครับในขณะที่ตัวอัตราดอกเบี้ยเทรนเป็นทิศทางขาขึ้นนะเทรนเป็นทิศทางขาขึ้นเพราะฉะนั้นตัวการเงินทั้งหมดนะฮะพวกแบงก์

0: จะได้ในทิศทางค่อนข้างดีหน่อยนะเห็นแบงค์เนี่ยกำลังเล่นกันเรื่องของแนวโน้มผลการงานที่ดีแล้วจะไปพูดถึงเรื่องการจ่ายเงินปันผลแล้วซึ่งการจ่ายเงินผลของกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์เนี่ยจะไปในช่วงเดือนกันยานะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มลีสซิ่งนะในแง่โครงสร้างรถนะในแง่โครงสร้างรถเนี่ยภาครัฐยังไม่ชัดเจนนะอาจจะเป็นลักษณะการแกว่งการทำกำไรส่วนประกันเป็นลักษณะทรงตัวฮะไม่ได้โดดเด่นนะไม่ได้โดดเด่นประกันหุ้นประกันที่มีความวุ่นวายกับตลาดเนี่ยก็จะมีตัว TLI นะแล้วก็ BLA เนี่ยอยู่ประมาณ 2-3 ตัวเท่านั้นเองครับผมนะคือภาพตลาดทั้งหมดครับผมคร
1: ับค่ะคุณอุเชษบอกว่าคือเหมือนกับเม็ดเงินนี่คือสลับกลุ่มสลับตัวเล่นเนี่ยนะคะถ้าเขาขายพลังงานขายอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็แบงก์ก็ยังแกว่งๆด้วยเงินไปเข้าที่กลุ่มไหนยังไงบ้างล่ะคะคุณเชษคะ
0: ภาพมันเหมือนกับแบงก์เป็นตัวที่ช่วยประสานในแง่ของถ้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กับตัวคือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กับกลุ่มกัปเนี่ยแอดวานซ
1: ์
0: กัปแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะฮะ Advanced Gap 2นะ3ตัวหลักเนี่ยนะที่แล้วก็พวกชิ้นส่วนเล็กๆทั้งหมดนะฮะในเครือเขาทั้งหมดเนี่ยนะฮะถ้าเป็นลักษณะของตัวแบงค์จะเป็นประคับประคองแต่ถ้าสมมุติว่าพอแบงค์ขึ้นไปเรียบร้อยถ้าตัวพวกนี้อย่างพวกเดลต้าอะไรต่างๆเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแบงค์ก็จะเป็นการไซด์เวย์ออกด้านข้างโดยที่จะไม่ทำนิวไฮใหม่สังเกตอย่างนึงครับในแง่ของตัวกรุงไทยเนี่ยขึ้นไปที่ระดับ36บาทเนี่ยนี่ปริมาณการขายเยอะมากนะวันนี้อันดับ2เลยนะแต่ไม่คือเนื่องจากearning per shareที่เราดูกันในแต่ละตัวเนี่ยณไตรมาสนี้เนี่ยณไตรมาสที่เราทำตัวเลขกันมาณรอบนี้เนี่ยยังไม่ประกาศไตรมาสยังไม่ปิดงวดนี้แล้วยังไม่ประกาศใหม่เนี่ยผมคิดว่าราคาหุ้นในแต่ละตัวขึ้นมาแรงละจากสิกรไทยแม้ว่าเราจะบอกว่าไป220เนี่ยแต่ระดับราคาขึ้นมา205บาท206บาทก็เต็มกรุงไทยก็เต็มที่ระดับราคา36บาทนะตัวแบงก์กรุงเทพนะแบงก์ทุกตัวเลยนะฮะผมไล่เมื่อวานนี้ผมไล่แบงก์ทุกตัวขึ้นหมดนะแต่ขึ้นมาจนถึงเป็นตัวต้องเพิ่มความระมัดระวังแบงก์กรุงเทพเองเนี่ย175ขึ้นไปเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังละนะอาจจะถูกแรงขาย KKP แม้ว่าผมจะเห็นตัวเลข3หลักกันนะแต่ระดับราคาเพราะแตะ95บาทเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอ่อนตัวไทยพาณิชย์แม้ว่าจะเห็น145บาทเนี่ยแต่พอขึ้นมา140 141บาทก็ถูกแรงขายแล้วฮะ TCAPนะราคาเนี่ยแม้ว่าจะเชื่อว่าจะไป70บาทเนี่ยแต่พอขึ้นมา5-6บาทเนี่ยก็ถูกแรงขาย TTF นะหุ้นตัวเล็กนะฮะ TTF เนี่ยแม้ว่าจะขึ้นไปที่ระดับ2บาท40ตังค์ก็ตามเนี่ยนะแม้ว่าจะไปได้มากกว่านั้นแต่ก็พอขึ้นมา2บาท40เดินมาอีกนิดนึงก็ถูกแรงขายแล้วฮะนั่นคือกลุ่มอุตสาหกรรมแบงก์หมดติ๊กโก้116บาทนะฮะผมจำไม่แน่นอนนะฮะทิสโก้เพราะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่มีตัวหนึ่งคือเบที่ไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยนะฮะทิสโก้เนี่ย118บาทเนี่ยแม้ว่าจะเห็นว่ามันพอ116 117 118เนี่ยมันตื้อๆคือมันไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนกับรอบแรกๆที่พอบอกว่ากรุงไทย32บาท28บาทซื้อเลยยังไงก็ต้องหา30ยังไงต้อง35ไม่ได้เป็นแบบนั้นละขณะนี้กลุ่มอุตสาหกรรมแบงก์เกือบทุกตัวขึ้นมายืนทั้งหมดนะฮะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังไม่ขึ้นตัวเนี่ยเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมของพาณิชย์ฮะ CPO CPXT นะไม่ว่าจะเป็นโมชิไม่ว่าจะเป็นคอมเซเว่นนะก็ยังไม่ได้เคลื่อนตัวแม้ว่าจะมีไอ้เงินที่เขาคนละครึ่งอะไรที่เขาทำโครงการอยู่เนี่ยนะแต่มันก็ยังไม่สามารถดึงให้ชุดเนี่ยCPO เนี่ยยังไม่ทะลุผ่านระดับ47บาทเลยนะฮะลุ้นให้ผ่านไม่ผ่านที่นะในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มท่องเที่ยวนะกลุ่มท่องเที่ยว AOT ที่ระดับราคา60บาทก็เหมือนกับเต็มแล้วนะฮะในขณะที่ตัวมิ้นเองเนี่ยเป้าหมายจาก22บาทขึ้นมา24บาท25บาทเนี่ยลองดูว่าทดสอบ25บาทผ่านไหมถ้ามิ้นผ่านได้เนี่ยนะฮะตัวเซนเทลนะที่ระดับราคาจะขยับขึ้นไปเล่นที่ระดับราคา 37-40 บาทได้ในขณะที่เอราวัณก็มีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้นี่คืองานท่องเที่ยวทั้งหมดนะฮะก็ดูดีขึ้นนะแต่โรงพยาบาลเมื่อวานนี้เห็นได้ชัดเจนอย่างนึงคือตัว BDMS เนี่ยนะฮะเกเรมากนะขึ้นไปถึงระดับ

อะไร18.60-18.70เสร็จหลุดลงไปเล่นอยู่ที่18 บาทอย่างเก่า18.20-18.30อย่างเดิมเวลาพอขายเนี่ยขายสามารถขายได้อย่างเต็มที่นะเพราะฉะนั้นมัน

0: เราจับอะไรดีจับ LT ตุ้มซื้อ LT ตุ้มเสร็จการ์ดว่า LT ต้องทะลุป่าน60ขึ้นไปเลยข้างบนเนี่ยไม่ไปอ่ะมันพอไปเสร็จหยุดเสร็จเอาตัวอื่นขึ้นแทนแล้วก็เนี่ยเวียนอยู่เงี้ยเงินมันเวียนอยู่เงี้ยปริมาณการซื้อขายไม่น้อยนะฮ
1: ะ
0: ปริมาณการซื้อขายเนี่ยระดับ68,000 ใกล้ๆ 8-70,000 ทุกวันนะแต่หุ้นไม่ไปหุ้นไปแต่ไปพักอ่ะผมยกตัวอย่างหุ้นอีกตัวนึงเห็นละ ที่รักของผมเนี่ยคือทู 13.80 เนี่ยก็ยัง14บาทอยู่เงี้ยขึ้นไป14บาทตกลงมา 13.80 13.90 14บาทอยู่เงี้ยมันยังไม่ชนะขาดที่ไป14บาท14บาท30 14บาท50ซึ่งถ้าเป็นเทรนด์ขาขึ้นมันควรจะเป็นลักษณะอย่างนั้นฮะมันควรจะขึ้นโดยบรรยากาศต่างๆนะฮะแต่นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีกลุ่มเดียวที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นในลักษณะอย่างนั้นอย่างเดียวคือกลุ่มของแบงค์ซึ่งขณะนี้ราคาแบงค์เต็มหมดแล้วนะฮะแบงค์มันเต็มเต็มที่แล้วผมว่าเขาจะลากแบงค์ขึ้นไปมากกว่านี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยฮะอีกตัวนึงซึ่งเป็นหุ้นใหญ่ตัวนึงคือแอดวานซ์เนี่ย368เนี่ยสามารถตกลงมาเล่นที่365ลงมาเล่นที่360และลงหลุดจาก360ลงไปแต่ไม่ลงไปถึง350นะฮะตั้งรับ350ไม่ได้ของสักก้อนนึงนะยังคงเล่นอยู่เงี้ยน่าจะลงก็ไม่ลงคือถ้าลง350เนี่ยมันยังมีแก๊ปอย่าง10บาท20บาทได้แต่ถ้ายังยืน357 358เงี้ยมันก็เล่นไปพอซื้อไปก็ติดอยู่ตรงนี้ฮะมันไม่เคลื่อนไปที่360ไม่เคลื่อนไป365มันเล่นยากฮะตอนนี้เล่นยาก เล่นยากมากน
1: ะ
0: มันเหมือนกับตลาดมันยังไม่พร้อมไปฮะแล้วมาระวังหน่อยแล้วกันแล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยนะ ผมจริงๆแล้วอยากให้หุ้นไปแต่เนื่องจากวันนี้วันศุกร์แล้วดูจากบรรยากาศในต่างประเทศทั้งหมดวันนี้เนี่ยมันปิดหลายที่นะฮะแล้วที่บวกกันอยู่เนี่ยมีญี่ปุ่นบวก261มีเกาหลีบวก50มีฟิลิปปินส์บวก16แค่นั้นเองฮะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะก็ระมัดระวังฮะระมัดระวัง
1: แล้วถ้าในอีกแง่นึงคือในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ของไทยเราค่อนข้างเสี่ยงอย่างเงี้ยค่ะมันจะไปแบบเหมือนกับถูกอั้นไว้แล้วค่อยไปปลดปล่อยปรับขึ้นในอาทิตย์หน้าหรือเปล่า
0: ไม่มันจะปลดปล่อยเหรอฮะผมว่ามันมีเรื่องอะไรสักเรื่องนึง
1: โอ้
0: มันมีเรื่องอะไรที่มัน
1: ซีหรือเปล่า
0: ราคาฟังสักเรื่องนึงผมกลัวว่ามันจะไม่ปลดปล่อยฮะไอ้เรื่องเนี้ยซึ่งอย่างที่ผมกราบเรียนฮะว่าปริมาณการซื้อขายมันให้นะที่หุ้นมันพร้อมที่จะไปแต่เมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยตลาดมันพร้อมที่จะไปแบบเยอะแยะเลยนะแต่มันไม่ไป
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นข้อน่าสังเกตฮะแล้วราคาหุ้นเนี่ยมันไม่ทำนิวไฮใหม
1: ่
0: ยกเว้นกลุ่มแบงก์กลุ่มเดียวนะยกเว้นกลุ่มแบงก์กลุ่มเดียวแล้วกลุ่มการเทรดเนี่ยมันเหมือนกับถูกซึมเข้าไปในผมเห็นฟอร์เรนขายนะแต่เวลาฟอนซื้อเนี่ยซื้อหนักมากแต่รายย่อยเนี่ยเมื่อพออึดอัดก็ขายตลอดทุกวันเหมือนกันรายย่อยจะไม่ซื้อนะแต่ตัวกองทุนถูกเก็บของไปถูกเก็บของไปมันเหมือนว่าตลาดข้างนอกเนี่ยเขาดีมากแล้วพอเรนมีเม็ดเงินเก็บส่วนพระเอกของเราเนี่ยคือตัวบลจ.ภายในเนี่ยพ่อก็ขายได้ทุกวันเหมือนกัน
1: งงไม่นักลงทุนก็อาจจะงงอยู่ว่าทำไมคนอื่นไปเราไม่ไปอะไรอย่างเงี้ย
0: สู้ผมว่าสู้ป๊อปเทรดไม่ได้ฮะป๊อปเทรดเก่งป๊อปเทรดซื้อทุกวันเหมือนกันซื้อไม่ซื้อมากซื้อน้อยซื้อเก็บของได้ตลอดแล้วผมว่าป๊อปเทรดจะได้กำไรค่อนข้างเยอะถ้ารอบนี้ถ้ายกฐานตลาดขึ้นทั้งหมดนะป๊อปเทรดได้กำไรเยอะมากแน่นอนเพราะมันไม่มีนัยยะตั้งแต่เรื่องที่แล้วมาเนี่ยป๊อปเทรดขายแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้ป๊อปเทรดเริ่มซื้อมาเนี่ยขายกับซื้อกับฟอร์เรนเนี่ยแต่มีเงินซื้อเนี่ยผมว่าเขามองขาดนะฮะแต่เพียงแต่ว่าโอเคผมยกตัวอย่างอย่างเช่นอีกตัวนึงแล้วกันอย่างเช่นตัวฮานาเงี้ยโดนเครื่องหมายไปก็ตามแต่พอราคามาถึงจุดหนึ่งเขาซื้อแล้วก็ซื้อก็ถือไปแล้วมันก็จะมีการขยับหายขึ้นไปแต่หายมันไม่สามารถขยับได้มากเท่านั้นเองนะฮะก็ลองระมัดระวังเช้านี้เดลต้ามีข่าวอันนึงที่สำคัญนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการงานไตรมาส2จะไม่ดีจะถูกแรงขายอีกแล้วเนี่ยเนี่ยก็มีข่าวอย่างเงี้ยเข้ามามันก็เลยแกว่งระมัดระวังหน่อยแล้วกันครับโอเคครับ
1: ค่ะ
0: อีกท่านหนึ่งจะไม่ได้พูดนะฮะโอเคผมไปละ
1: ขอบคุณนะคะ
2: สุเชษ
0: ฐ์
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่ะนะคะแต่ว่าก็ระวังกันไปอย่างที่คุณสุเชษฐ์ว่านะคะแล้วก็วันนี้สหรัฐก็ปิดตลาดหุ้นปิดนะคะฝั่งจีนก็ปิดด้วยนะคะจีนไต้หวันฮ่องกงนะ ค่ะก็มีตัวที่จะเขียวมากกว่าเพื่อนก็คือสเต็กคอนเนาะ 7% กว่า 8%
2: ไอ้ทำไมนะคะ
1: ก็มีการวิเคราะห์กันนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวค่อยเพิ่มเติมรายละเอียดนะรอดูอยู่เหมือนกันก็บอกว่าน่าจะเป

0: เป็นประเด็นเรื่องของสงครามที่ยุติลงชั่วคราวนะจริงๆมันคือหยุดยิง60วันนี่นะอาจจะกดต้นทุนลงมาอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเข้าสู่ช่วงของการฤดูการเบิกจ่ายงบภาครัฐหรือเปล่านะฮะเพราะว่ากลุ่มรับเหมาแบบนี้นะคะก็จะต้องอาศัยโครงการที่มีอยู่เนาะก็อาจจะเป็นเหตุผลนี้นะคะก็มีตัวเซคอนที่ขยับบวกมาได้นะคะจริงๆมีอีกตัวนึงแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสคุยกับคุณอยู่เชษคือการบินไทยเนาะไว้เดี๋ยวเราค่อยวกกลับมาอีกทีนึงนะคะงั้นตอนนี้เราไปวิเคราะห์ค่าเงินกันนะคะกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยกันนะคะสวัสดีคุณหญิงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ปรากฏว่าทุกสถานการณ์ไม่ว่าใดๆดอลลาร์จะแข็งค่าต่อไปใช่ไหมคุณหญิง
2: ใช่ Middle East ยังจบแบบแค่หยุดยิงไม่ได้จบในรายละเอียดของข้อตกลงสันติภาพใช
0: ่
2: ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ยังมีความไม่แน่นอนตรงนี้อยู
0: ่
2: ดอลลาร์ก็ไปกันต่
0: อ
2: แล้วก็เฟดก็ออกมาเป็นโทนค่อนข้างฮอกนะคะสำหรับรอบนี้ก็ทำให้ซัพพอร์ตดอลลาร์กันต่
0: อ
2: แล้วก็ถ้าสมมติว่าดูตัวตลาดสัญญาอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าค่ะที่เราใช้แบบเทียบเคียงว่าเกิดจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้กลายเป็นว่าเฟดอาจจะมีโอกาสบ้างยังไม่เยอะนะคะยังไม่ได้ price in เข้าไปอย่างเต็มที
0: ่
2: ในการขึ้นดอกเบี้ยเดือนกรกฎาค่ะ
0: อ๋อเหรอเดือนหน้า
2: ใช่คือกลายเป็นว่าตอนนี้คือตลาดเทน้ำหนักไปแบบค่อนข้างหอกเกินไปสำหรับเฟดอะค่ะแต่ probability ตรงนี้ก็อยู่แค่ประมาณสัก 40% มันขยับขึ้นจากประมาณ 30% ในช่วงก่อนหน้านี
0: ้
2: แต่ตลาดเนี้ยมันค่อนข้างวอลาไทล์เนาะแล้วมันอาจจะ price in ค่อนข้างเต็มที่ก่อนให้มันเต็มที่ก่อนถึงจะเชื่อมันได้อะค่ะแต่ใดๆก็คือตลาดตีความเฟดค่อนข้างฮอกรอบนี้ค่ะเลยมันสะท้อนมาที่ตัว probability ของการขึ้นดอกเบี้ยเดือนกรกฎาคมที่ขยับขึ้นมาด้วยเหมือนกันแต่ถ้าจะเทควิวกันจริงๆเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ในตลาดหรือนักวิเคราะห์เนี่ยเขายังปักหมุดในช่วงประมาณไตรมาส 4นะคะสำหรับโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแต่ภาพเนี้ยซัพพอร์ตดอลลาร์ให้ดอลลาร์แข็งค่ะส่วนตัวสกุลเงินอื่นๆในเอเชียเมื่อวานนี้เหมือนกับว่าตัวธนาคารกลางอินโดขึ้นดอกเบี้ยเป็นรอบการประชุมปกติของเขาค่ะแต่ก็ไม่ได้ทำให้ลูเบียแข็งค่ากลับมาสักเท่าไหร่ค่ะคือมันอาจจะมีการแข่งข้าเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆรับข่าวนี้แต่เช้าวันนี้ก็อ่อนกลับไปแหวกเหมือนเดิมเพราะว่าสตอรี่ดอลลาร์แข็งมันค่อนข้างรุนแรงกว่าแล้วมันดอลลาร์แข็งรอบนี้ก็คือลากเอเชียภาพรวมอ่อนค่าลงใช่ไหมคะแล้วก็ดอลลาร์เองก็มีซัพพอร์ตจากเรื่องมิดเดิลอีสต์ต่อด้วยรวมๆกันก็กลับไปหลุดเดิมค่ะยิ่งมีพลังแรงขึ้นด้วยเพราะว่าเฟดค่อนข้างฮอกเช้าวันนี้เราก็เลยเห็นเงินบาทเนี่ยเมื่อเช้าเหมือนกับเทสแนว 32.80 บาทต่อดอลลาร์
0: ค
2: ่ะแล้วก็เหมือนจะผ่านแล้วด้วยคุณงงตอนนี้เทสกันทดสอบกันแถวๆ 32.85 ไล่ขึ้นไปต่อค่ะซึ่งก็เป็น 32.85 ตรงนี้ก็เป็นกรอบด้านบนที่ให้ไว้สำหรับวันนี
0: ้
2: คือถ้าผ่านเนี่ยเราคงต้องไปลองกันแถวๆ 32.90 ที่เป็นแบบแนวสำคัญสำคัญที่เราเห็นว่าบาทพยายามเทสอะค่ะในช่วงแบบ2สัปดาห์ที่แล้วอะค่ะ2สัปดาห์ที่แล้วบาทมันจะ 32.99 ใช่ไหมคะที่เป็นระดับที่อ่อนที่สุด
0: ค
2: งไปแถวๆนั้นอีกรอบนึงถ้าหลุด85ในวันนี้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: วันนี้ก็เลยมองด้านบนไว้ 32.90 ก่อนนะคะแล้วก็ด้านล่างคือ 32.70 บาทต่อดอลลาร์ค่ะวันนี้ตลาดฝั่งซาลายเขาปิดทำการก็อาจจะยังไม่ได้มีอะไรสำคัญในช่วงกลางคืนแต่คิดว่าสิ่งที่มันคาใจตลาดก็คือเรื่อง
0: ม
2: ูเดอร์อีสเนี่ยค่ะคุณแ
0: อ
2: บดูเรื่องท่าใด
0: นี่ข่าวล่าสุดยิงเข้ามาแล้วบอกว่าไวท์เฮาส์เปิดเผยเจดีแวนส์เลื่อนเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด
2: ์นั่นนะคะเนี่ยค่ะรู้เรื่องกันท่าใดเอโอยูหยุดยิงกันอย่างไร
0: ใช่เพราะว่าอิหร่านเขาก็บอกว่าอ้าวถ้าเกิดทางใต้ของเลบานอนยังโดนอิสราเอลถล่มเขาก็จะไม่เซ็นเหมือนกันเพราะว่านั่นคือข้อ1ของ14ข
1: ้
0: อที่เบรกทันทีข้อ1ก็ไม่เป็นไปตามนั้นแล้วอ๋อค่ะ
2: เหมือนจบแค่ MOU อิเล็กทรอนิกส์

0: ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นบวกไปมากกว่านี้แล้วมีน้ำซ้ำมีลบเข้ามาอย่างที่คุณลุงบอกเมื่อกี้ด้วย
1: ค่ะนะเพราะฉะนั้นก็อ่ะดอลลาร์ก็ยังคงแข็งค่าอยู่นะคะแล้วก็เพิ่มเติมพลังเข้าไปอีกจากความเหี่ยวของเควินวอช
0: แล้วก็บาทอาจจะโดนอีกเด้งนึงคือทองคำลงแรงเหมือนกัน
1: โอเคค่ะคุณหนิงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็มีกนง.อีกด้วยเดี๋ยวเราได้พูดคุยกันนะคะคุณหนิงค่ะ
0: ค่ะน่าจะยืนดอกเบี้ยค่ะรอบนี้
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ยึกยักยึกยักอีกแล้วเนาะตามคาดนะคะเหมือนจะทำท่าจะเกือบ 100% แล้วแต่ก็สามารถที่จะบิดกลับมาได้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยคุณผู้ฟังที่วันนี้อาจจะรอฟังหุ้นต่างประเทศนะคะแต่ว่าวันนี้คุณสิทธิชัยไม่สะดวกนะคะก็เลยไม่ได้ฟังการวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็มาว่ากันใหม่นะคะคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ปิดด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยววีคหน้าเบรกหน้านะคะเราได้วิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกับท่านอาจารย์สุดาทิพย์กันนะคะรวมไปถึงการวิเคราะห์ราคาทองคำด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: ค่ะกลับมาเบรกนี้นะคะเบรกสุดท้ายของ Econ News Update นะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปดูเรื่องของราคาทองกันนะคะดูราคาทองช่วงนี้ก็ปรับตัวลงมาอีกแล้วนะคะต่อเนื่องนะหลังจากที่เฟดคงดอกเบี้ยแล้วก็มีทิศทางที่อาจจะปรับขึ้นได้แบบเร็วๆนี้ด้วยนะคะเห็นคุณหญิงบอกโอ้โหนี่เห็นฟังการวิเคราะห์มาบอกว่าอาจจะเป็นกันยาแต่คุณหญิงบอกโอ้อาจจะเป็นกรกฎาเลยก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าก็ทำให้กดดันราคาทองไปเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับทองไทยเรานี่ล่าสุดปรับราคาครั้งที่6แล้วนะคะลบ 1,350 บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 64,750 บาทขายออกที่บาทละ 64,950 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,171 ดอลลาร์นะคะควรเงินบาท 32.86 บาทนะคะก็อ่อนๆนะ
1: ใช่นะก็ถ้าดูเฉพาะเดือนมิถุนายนนะคะทองไทยนะอันนี้พูดถึงราคาทองไทยเฉพาะมิถุนายนลบไป 5,050 บาทต่อบาททองคำนะคะและณราคาตรงนี้เลยนะคะ 64,950 บาทต่อบาททองคำตรงนี้เนี่ยเป็นราคาสตาร์ต้นปีเลยก็คือแสดงว่าจนตั้งแต่ year to date จนถึงตอนนี้ก็คือไม่บวกไม่ลบคือเสมออยู่นะคะเสมอตัวอยู่อันนี้เป็นราคาทองไทยนะคะส่วนทิศทางราคาทองคำหลายคนงงๆบอกว่าเอ๊ะทำไมทองยังลงอยู่ทำไมทองไม่ปรับขึ้นมาสักทีนะคะเดี๋ยวเราไปถามกันเลยนะคะไปพูดคุยเราก็วิเคราะห์ราคาทองคำกันกับคุณวรุษรุ่งขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะคุณวรุษขาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณดีสวัสดีครับคุณวัฒน์ครับ
1: นึกว่าจะพลิกแล้วนะคือทองน่าจะเป็นช่วงขึ้นของเขาแล้วปรากฏว่าเออยังลงได้อยู่นะคะ

0: ตอนนี้ทองย่อยข่าวทั้งเรื่องประเด็นสงครามกับประเด็นดอกเบี้ยเนี่ยตกลงแล้วคือตีออกมาเป็นในเชิงลบกดดันราคาทองเหรอคะคุณนุชคะ
1: ถ้าเป็นประเด็นดอกเบี้ยเนี่ยต้องบอกว่ากดดันราคาทองคำนะครับสิ่งที่เราเห็นหลังจากการประชุมธนาคารกลางสหรัฐครับแม้ว่าเฟดจะยังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยโดยทันทีนะครับว่าบอนด์ยิลด์หรือผลตอบแทนระยะสั้นก็คือ2ปีนะครับกระโดดขึ้นจากระดับ 4.04 เนี่ยขึ้นไปที่ระดับ 4.22 เลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการพุ่งขึ้นของบอนด์ยิลด์ในระยะสั้นอย่างชัดเจนก็ถือว่าเป็นปัจจัยกดดันทองคำครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของเปเปอร์ที่มีการออกมาในส่วนของตัว Economic Projection ที่ระบุ Fed Fund Rate นะครับก็มีการบ่งชี้ครับว่าดอกเบี้ยในปีนี้จะมีการปรับขึ้นจากระดับปัจจุบัน25 basis point สะท้อนให้เห็นถึงภาพของทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาลงสิ้นสุดลงนะครับแล้วก็อาจจะเห็นภาพของดอกเบี้ยกลับไปเป็นเทรนด์ขาขึ้นในระยะสั้นก็คือปีนี้อย่างไรก็ตามครับปีหน้าเนี่ยปี2027และปี2028ตัวเฟดฟันเรทจะเป็นการปรับโคลงเพราะจะมีลุ้นที่จะเห็นดอกเบี้ยลงในปีถัดๆไปนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยที่เหมือนตอบครับตอบประเด็นดอกเบี้ยไปแล้วในระดับหนึ่งตรงนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอหันมามองประเด็นความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับแปลว่าคุณทรัมป์กับอิหร่านสหรัฐกับอิหร่านจะลงนามทำ MOU แล้วก็ช่องแคบฮอร์มุซเปิดแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยอิสราเอลกับเลบานอนกลับมาลบกันหนักเลยนะครับประเด็นการ โทษครับประเด็นอิสราเอลกับเลบานอนเนี่ยทำให้ MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีความเปราะบางมากครับแล้วก็ถ้าหันไปมองต่อประเด็นการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่อิหร่านรับไม่ได้นะครับแล้วก็อิหร่านก็ออกมาพูดหลายครั้งแล้วว่าถ้าอิสราเอลยังโจมตีกลุ่มฮิซบัลลอฮ์ทางตอนใต้ของเลบานอนอยู่หรือยังมีการสู้รบกันอยู่เนี่ยก็อาจจะกลับมาปิดช่องแคบของฮอสอีกครั้งอันนี้เนี่ยอาจไปมองทางเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนะครับออกมาแสดงท่าทีแข็งกร้าวครับบอกว่าปฏิบัติการทางการทหารต่อกลุ่มฮิซบัลลอฮ์ในเลบานอนยังคงต้องดำเนินต่อไปเอาพูดง่ายๆว่าอิสราเอลจะไม่ยอมหยุดรบนะครับจนกว่าฮิซบัลลอฮ์จะถูกกวาดล้างจนหมดนะครับนุ่มไปมองทางฝั่งสหรัฐครับเจดีแวนรองประธานาธิบดีนะครับก็มีการออกมาบอกว่าออกมาปรามอิสราเอลนะครับว่าพันธมิตรของคุณเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยคือสหรัฐถ้าสหรัฐไม่ให้การสนับสนุนหรือไม่ให้การช่วยเหลือเนี่ย อิสราเอลก็จะถูกลอยแพนะครับท่าทีดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐเองก็ไม่สามารถควบในส่วนของทางอิสราเอลได้นะครับสถานการณ์การกลับมาสู้รบเนี่ยทำให้นักลงทุนกังวลครับว่าถ้าอิหร่านเกิดไม่พอใจแล้วเกิดประกาศปิดช่องแคบโฮสอีกครั้งก็น่าจะทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเนี่ยมาเป็นปัจจัยที่กลับไปกระตุ้นราคาน้ำมันแล้วก็กระตุ้นเงินเฟ้ออีกรอบหนึ่งจนทำให้นักลงทุนในฝั่งทองคำเนี่ยเลือกที่จะมีการแบ่งทองคำออกขายหลังจากภาพความตึงเครียดมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้ถ้าดูราคาตอนนี้นะคะสัญญาณกลับมาเป็นระยะสั้นนี่คือน่าจะปรับขาลงแล้วไหมคะหรือว่าสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างระยะสั้นกลางยาวนะคุณรุ่นค่ะ
1: ครับระยะสั้นเนี่ยทองคำมีลักษณะของการแกว่งตัวนี้ที่ทางซูมตัวลงนะครับเราจากระดับสูงสุดแล้วก็ระดับต่ำสุดในระดับรายวันวันนี้เนี่ยเป็นวันที่3แล้วที่ราคามีการลดแล้วก็ลดลงมานะครับภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าทองคำในช่วงสั้นเนี่ยมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่เป็นลบอย่างชัดเจนหลังจากทราบผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับรวมทั้งภาพของคำในระยะกลางนะครับมองว่ายังมีภาพของการแกว่งตัวในกรอบวงที่ทางไซเวย์ครับหลังจากของคำเนี่ยพักฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาเยอะแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือภาพของคำในระดับรายเดือนเดือนนี้เนี่ยยังมีลักษณะของการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงต่อแต่สิ่งที่ YMG เห็นนะครับคือการทำโลหรือทำระดับต่ำสุดของตัวราคาของคำในระดับรายเดือนแล้วก็รายควอเตอร์เนี่ย

0: ว่าเดือนมีนาคมลงมาที่ระดับ 4,000 กับ100เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดในช่วงเดือนมีนานะครับ8ตัวหรือขยับขึ้นไปโซนระดับ 4,700-4,800ไอ้นะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยลงมาลง 4,000 กับ23เหรียญดอลลาร์ของเฟสออนเพราะ 4,100 กับ 4,023 เหรียญเนี่ยต่างกันแค่70เหรียญเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการลงมาโลในระดับระยะกลางก็คือรายเดือนหรือรายควอเตอร์เนี่ยก็บอกว่าโซนดังกล่าวเนี่ยแม้ว่าจะมีการลดโลหรือลดระดับต่ำสุดลงแต่ก็กรอบด้านล่างเนี่ยก็ไม่ได้ลึกมากนักดังนั้นเนี่ยYRG ก็ยังมองว่าโซน 4,100 โซน 4,023 เหรียญก็ยังถือว่าเป็นฐานหรือเป็นกรอบด้านล่างของตัวราคาทองคำอยู
1: ่
0: ในระยะกลางนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราดูกลยุทธ์ในระยะสั้นถ้าราคาเด้งกลับหรือดิ่งตัวกลับสำหรับสายซิ่งจะต้องหาจังหวะแต่งขายก่อนแต่ว่าถ้าเป็นระยะกลางจริงๆจะรอราคาอ่อนตัวหรือเป็นการย่อตัวลงมาทยอยเก็บตามแนวรับสำคัญนะครับ หรือว่าถ้าเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นใครที่ขายไปแล้ว แล้วราคาเกิดอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้แนวรับสำคัญกับเสี่ยงซื้อเล่นสั้นเพื่อทำกำไรเล่นรอบก็สามารถทำได้เหมือนกันครับ
1: ดังนั้นสำหรับคนที่จะเก็บสะสมในระยะกลางเนี้ยค่ะก็คือเพื่อถ้าให้เซฟก็ประมาณสัก 4,000-4,100 อย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่เลยครับยังมองว่าโซนใกล้ๆกับระดับ 4,000 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนเนี่ยซึ่งซิติกรุ๊ปก็มองนะครับว่าทองคำในช่วง3เดือนเนี่ยน่าจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้กับระดับ 4,000 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับไวอาร์จีก็มองว่าถ้ายังไม่ได้มีทองคำอยู่เลยนะครับอาจจะเก็บเพิ่มบางส่วนก็ได
1: ้
0: รอดูหรือรอประเมินสถานการณ์ว่าภาพหรือโมเมนตัมของสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยจะยุติหรือจะคลี่คลายจริงหรือเปล่านะครับถ้าตามลงมาใกล้ๆกับระดับดังกล่าวก็ยังสามารถเป็นลักษณะของการเข้าเสี่ยงซื้อได้อันนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสงครามในตะวันออกกลางยากต่อการคาดการณ์นะครับเราไม่รู้เลยว่าอยากจะเอายังไงสหรัฐจะเอายังไงหรือสถานการณ์เนี่ยต้องบอกว่า3วันดี4วันไข้นะครับพอจะเป็นการเปิดช่องแคบพอวุ้นช่วงสั้นๆเพื่อให้อิหร่านได้ขายของขายน้ำมันก่อนนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะทำให้ทองคำเนี่ยรีบาวด์ขึ้นไปในช่วงสั้นแต่พอภาพความตึงเครียดกลับมาตึงเครียดอีกครั้งอิหร่านขายของขายน้ำมันได้แล้วนะครับก็กลับมาปิดช่องแคบพอวุ้นทองคำก็มีโอกาสอ่อนตัวหรือมีโอกาสย่อตัวลงมาอีกครั้งนึงได้เหมือนกันภาพของสถานการณ์ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้ระยะกลางทองคำยังคงมีความผันผวนจากสงครามที่ไม่แน่ไม่นอนราคาก็อาจจะแกว่งขึ้นแกว่งลงได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะคุณรู้ถ้าเล่นลักษณะเป็นเทรดดิ้งระยะสั้นๆเนี่ยกรอบในการทำกำไรนี่ประมาณสักกี่เหรียญ นะคะสำหรับภาพตอนนี้ค่ะ
0: ครับระยะสั้นเนี่ยมองการแกว่งตัวของทองคำเป็นรายวันแล้วก็รายสัปดาห์นะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าเราดูพฤติกรรมของทองคำในแต่ละวันนะครับพบว่าช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยบางวันราคาทองคำมีการแกว่งตัวในระดับประมาณ160เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนเลยทีเดียวนะครับมีแค่วันเดียวนะครับแล้วก็ถ้ารายสัปดาห์เนี่ย3สัปดาห์ที่ผ่านมาการแกว่งตัวของทองคำเนี่ยในช่วงต่ำสุดก็จะอยู่ประมาณ20030เหรียญถึงระดับ340เหรียญนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นการเล่นนอกหรือเป็นการแกว่งตัวของตัวราคาจริงๆเนี่ยก็มองว่าอาจจะอยู่ในกรอบประมาณ 1-300 เหรียญถ้านักลงทุนที่เป็นสายสั้นหรือเป็นสายเล่นซิ่งก็ยังสามารถทำกำไรจากการแกว่งตัวในกรอบในช่วงของการเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงของราคาได้อยู่ครับ
1: โอ้ค่ะอันนี้พูดถึงสายซิ่งนะสายซิ่งทีนี้ขออนุญาตชัดๆว่ารับต้านตรงนี้คุณนุรุธให้ตรงไหนบ้างนะคะ
0: ระยะสั้นเนี่ยอยากให้จับตาแนวต้าน 4,219 ระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นโลที่ทองคำตีทิ้งตัวลงมาในช่วงที่เฟดมีการประกาศขึ้นดอกเบี้ยเพื่อครับประกาศนโยบายดอกเบี้ยนะครับก็คือคืนวันพุธเนี่ยราคาลงมา 4,219 รอบนึงนะครับแล้วมีการเด้งกลับมีการดีดตัวกลับแต่ณปัจจุบันเนี่ยราคาหลุดระดับดังกล่าวลงมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแนวรับสำคัญที่เคยเป็นโลจะกลายเป็นแนวต้านราคาเด้งกลับหรือวนกลับขึ้นไปถ้ายังไม่ผ่านโลของช่วงการประชุมเฟดหรือ 4,219 ตัดแต่งขายออกมาก่อนนะครับ

0: คิดเป็นทองไทยก็ 65,600 บาทต่อบาททองครับก็เป็นลักษณะของการแบ่งขายลดความเสี่ยงหรือภาพทองคำอาจจะยังคงเป็นลบอยู่ถ้าทองยังไม่ยืนเหนือระดับดังกล่าวนะครับทั้งนี้เนี่ยองค์ราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาอยากให้ดูแนวรับ4,000กับ100เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับเป็นโตหรือเป็นระดับต่ำสุดของเดือนเมษามีนาคมที่ผ่านมาถ้าราคาไม่หลุดอาจจะใช้ระดับดังกล่าวเก่งซื้อเล่นสั้นอีกรอบนึงนะครับที่เป็นทองไทย 63,700 บาทต่อออนซ์ครับแต่ถ้าเกิดหลุดระดับดังกล่าวชะลอการเข้าซื้อไปที่ระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมา 4,000 กับ23เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ 12,500 ทองคำตรงนี้เนี่ยราคาไม่ควรหลุดโลของสัปดาห์ที่ผ่านมาและก็เป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของเดือนมิถุนายนด้วยนะครับรวมทั้งเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของปีนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าราคาเกิดหลุดระดับดังกล่าวก็อาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงต
1: ่อ
0: แต่ถ้าราคาเกิดทรงตัวหรือยืนอยู่ได้จริงๆหรือไม่ทำโลในรายสัปดาห์นะครับโอกาสที่ทองคำในสัปดาห์หน้าจะเกิดการสร้างฐานหรือการทรงตัวรักษาระดับเอาไว้เพื่อเป็นการย่ำฐานของราคาให้แน่นก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
1: นี่แหละก็อย่างที่ก็สอดคล้องกันนะคะกับการวิเคราะห์ที่ทางคุณหญิงนะคะดร.กัญจนาก็บอกไว้นะคะดอลลาร์ก็ยังคงแข็งค่านะเพราะว่าไปมาเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วนะคะส่วนสงครามก็แหมมันได้แค่อิเล็กทรอนิกส์นะก็เลยยังเป็นภาพเดิมจริงๆคือยังเป็นภาพเดิมที่ตื่นเต้นแล้วก็โอ้โหไปต่อก็คือตลาดหุ้นซึ่งถ้าให้โฟกัสลงไปอีกตลาดหุ้นก็คือหุ้นเทคหุ้นชิปหุ้น AI หรือ SpaceX อ่ะ SpaceX ลงมา2วันแล้วใช่มั้ย
2: 2วันใช่แต่ก็แม้บังเอิญเป็นวันหยุด
1: อีกแล้ว
2: หยุดตลาดหุ้นพอดีเลยสถานการณ์เปลี่ยนอีกแล้วพอดีเลยอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค่ะนะเพราะฉะนั้นใครที่ราคาทองนะก็อาจจะอึดอัดสักนิดนึงนะไม่นิดนะหลายคนอึดอัดค่อนข้างจะมากนะคะอันแนวรับก็ 4,100 เหรียญถัดไป 4,023 เหรียญนะคะถ้าเป็นทองไทยก็รับแรก63,700แล้วก็ 62,500 บาทต่อบาททองคำ 4,023 นี่คือห้ามหลุดนะคะเป็นน่าจะเป็นโลของปีนี้อยู่ค่ะส่วนต้านคือ 4,219 เหรียญนะคะถ้าเป็นทองไทยก็ 65,600 บาทต่อบาททองคำค่ะ
2: ค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทรนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะก็บริษัทผลิตจรวดและการเดินทางทางอวกาศ SpaceX เนี่ยเขาก็เข้าตลาดเมื่อวันศุกร์พร้อมๆกับราคาน้ำมันที่ร่วงลงมา 4-5% เพราะคุณครัมก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วตกลงกันแล้วแล้วก็จะเซ็นภายใน 2-3 วันคือวันเกิดเขาวันที่14เป็นอาทิตย์นะฮะวันศุกร์นี่วันที่12เพราะนั้นก็การเข้าตลาดของSpaceXส่วนนั้นก็พุ่งมากเลยมี2แรงแข็งขันก็เรียกคุณครัมจัดให้เพราะราคาน้ำมันมันลงตลาดก็พุ่งแล้วแล้วก็ยัง IPO ด้วยจาก135ราคาเริ่มเข้าก็ไปถึงเกือบ 20% ที่161แล้วก็พอวันจันทร์ก็ยังพุ่งต่อนะฮะอันนี้ก็ปรากฏว่าอันนี้ก็ไปถึง225ในวันอังคารไอ้ระหว่างซื้อขายนะฮะแต่ว่าในที่สุดพอวันพุธก็เสร็จละเพราะว่าไอ้ประธานเฟดคนใหม่อ่ะคุณเควินวอชเนี่ยเขาประชุมเฟดออกมาเขาก็แถลงการสั้นปฏิเกยเขาบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเวจินเชนจ์อะไรตามเรื่องของเขาซึ่งก็จะไม่ค่อยจะให้รายละเอียดนำทางตลาดนะฮะหุ้นร่วงลงมาเลยวันนั้นอ่ะทั้งผู้กระดานเลยแล้วก็ SpaceX ก็เช่นเดียวกันก็เริ่มร่วงแล้วก็อาจจะมีแรงเขาเรียกว่าอะไรฮะต้านจากระดับจิ้งจกตัวโตเขาชื่อว่าพอครูปแมนซึ่งก็ได้รางวัลโนเบลที่เขาออกมาบอกว่านี่มันเหมือนแชร์ลูกโซ่เลยนะบริษัทเนี้ยเพราะมันยังตัวแดงอยู่เลย year to date ปีที่แล้วก็ตัวแดง24ปีที่ผ่านมาก็ตัวแดงเพราะฉะนั้นก็สรุปว่ามันทำไมมันเกินเหตุไปกับขายนี้แล้วก็เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้นะคะวันพฤหัสมันร่วงลงมาเท่ากับราคาเมื่อวันจันทร์ประมาณ180เพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปทีหลังเนี่ยก็เรียกว่าตอนนี้ก็อาการปิ่นน้ำทีเดียวนะเข้าไปที่180 170กว่าเนี่ยนะซึ่งก็ยังไม่แน่ต่อไปว่าจะเป็นยังไงเพราะเหตุการณ์ตอนนี้เราก็รู้แล้ว JD Vance เขาก็ยังไม่เดินทางไปที่จีนีวานะคะเพราะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่กำลังมองกันจากการมองว่า AI นี่มันสูงมากราคามันเกินแวร์ราหรือเปล่ายิ่งไอ้พวกSpace ทั้งหลายเนี่ย Blue Origin

0: กระบวนทดลองก็พังมาแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการเผาเงินสำหรับไอ้บริษัทเฟซทั้งหลายแม้ว่าจะได้สัญญาจากกระทรวงกลาโหมก็ตามอีกเรื่องนึงก็คือที่ไอ้เดี๋ยวนะคะก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะคะตอนนี้ก็ราคาหลายอย่างเนี่ยมันก็ไม่เป็นไปตามนั้นเสียนะคะกำลังถ้าจอมันไม่ขึ้นก็เป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวโอเคก็สรุปว่าเรื่องของ Amazon ค่ะซึ่ง Amazon เนี่ยนะคะเขาก็มีการจะลงโทษพนักงานที่ไปร้องเรียนกับเขาเรียกว่าสำนักงานสิทธิมนุษยชนที่ซีแอตเทิลเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทางเสียตอนนี้มันทั้งหมด49รัฐในอเมริกามีการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะทำ petition นะคะเพื่อที่จะร้องเรียนการเดินหน้าของการตั้ง data center เนี่ยอย่างรวดเร็วมากในหลายเมืองแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยประชาชนที่ร้องเรียนเขาเกรงมากหรือว่าจะดูดไฟฟ้าไปใช้อย่างมากก็จะแย่งไฟฟ้ากับประชาชนแล้วราคาค่าไฟมันจะขึ้นคูลิ่งซิสเต็มคือน้ำแล้วไม่พอค่ะก็ต้องใช้พัดลมเป่าให้เย็นเนี่ยมันเสียงมันอึ่งๆมากเลยนะไอ้พวกไอ้เครื่องปั่นไฟอะไรทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นประชาชนก็ทำ petition แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการหยุดระงับแล้วที่ซีแอตเทิลนะคะเขาเรียกว่า moratorium ก็คือมีการพักการเดินหน้าโครงการ data center ใหญ่ซึ่งก็ปรากฏว่าAmazon เนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ขยายเพราะตอนนี้มันเท่าที่9รัฐที่ต้องการให้มี data center รัฐเป็นหลายๆแห่งด้วยมันก็ไปชนกับประชาชนนะฮะทีนี้พนักงาน Amazon นี่ก็ไปให้การต่อไอ้ City Council หรือว่าสภาเมืองซีแอตเทิลเราบอกว่าเนี่ย Amazon ขยายใหญ่แล้วนี่มีคำสั่งปลดคนออกไป 30,000 ตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วด้วยนะฮะว่าเขาจะทุ่มเงินในทางด้านขยายไอ้ data center เนี่ยของ Amazon นะพนักงาน5คนก็ไปให้การต่อสภาเมืองปรากฏ3คนเนี่ยใน5เนี่ยก็ถูกกำกับมีการตั้งกรรมการสอบสวนว่าผิดกำลังจะลงโทษทางวินัยทีนี้ก็ปรากฏว่าที่เข้าไปเนี่ยเขาก็ไปบอกว่าเขาอยากจะให้ทางเมืองซีแอตเทิลเนี่ยมีกฎเกณฑ์นะอย่างประเทศไทยที่เรามีกฎนะฮะเรื่อง data center มันไม่มีอ่ะไม่รู้กี่รัฐในอเมริกาก็ไม่มีขยายไปก่อนมันจะทำโซนนิ่งหรือว่าจะลักษณะยังไงจะมีกี่แห่งเหมือนแบงก์อ่ะเขาก็ต้องมีบอกใช่ไหมในเขตกิโลเมตรนึงมันจะมีกี่แห่งอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นไอ้สามในห้านี่ก็มันจะถูกสอบวินัยแล้วก็มีโอกาสก็จะถูกไล่ออกเขาก็ไปร้องเรียนต่อไอ้สำนักงานไอ้ civil rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนว่าอันเนี้ยเขาเป็นสิทธิ์ในฐานะพลเมืองที่จะให้การได้แล้วก็สามารถที่จะพูดอะไรตรงข้ามกับนโยบายของบริษัทก็ได้บริษัทบอกแต่คุณไปในนามของพนักงาน Amazon กิจมาอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็เพิ่งจะไล่ออกคนที่ที่ก่อตั้งเขาเรียกว่าเป็นไอ้ชุมชนเขาเรียกอะไรชมรมที่จะเรียกว่าหาความจริงเกี่ยวกับ data center นะคะสองคนนั้นถูกไล่ออกไปแล้วแบบปีที่แล้วเป็นคนก่อตั้งอันนี้ขึ้นและตอนนี้มันกำลังเป็นคลื่นในอเมริกามีหลายรัฐที่กำลังพิจารณาว่าประชาชนรู้เรื่องนี้เปล่าว่ากำลังจะมี data center เนี่ยคุณจะต้องแลกด้วยอะไรทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย
2: ์ขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็เหลือเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะคะก็มาพูดถึงเรื่องของท่านนายกแล้วกันนะคะเพราะว่าท่านก็เดินทางกลับมาจากภารกิจในต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงก็มีการให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับประเด็นที่ท่านดึงเรื่อง EEC มาดูเองมาคุมเองนะคะจากเดิมก็เป็นทางท่านรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะก็ท่านมาถึงเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้นะคะก็บอกเหตุผลว่าเป็นเพราะว่าขั้นตอนการพัฒนา EEC ในด้านโครงสร้างพื้นฐานนี่คือผ่านไปละตอนนี้คือเข้าเฟสที่ว่าต้องสร้างความมั่นใจนะทั้งนักลงทุนไทยแล้วก็ต่างประเทศเพื่อดึงเม็ดเงินเข้ามาในประเทศมากที่สุดนะคะซึ่งก็บอกว่าเรื่องของการอยู่ในช่วงเหมือนช่วงทำมาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะต้องกังวลนะคะเพราะว่าคุณพิพัฒน์เนี่ยเขาต้องการจะนำโครงการกลับมาคืนผมทุกวันค่ะขอส่งคืนอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นปัญหาอะไรใดๆนะคะก็บอกว่าจึงกลับมานำมาดูแลเองนะคะดูแลเองเลยท่านนายกดูแลเรื่องนี้นะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกันภายในขออย่าไปผูกหรือว่าไปโยงเรื่องกันเพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องด้วยนะคะมันก็จะมีเรื่องของ High Speed Train ซึ่งติดขัดแล้วก็ไม่ได้เดินหน้าสักทีด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ Econ News Update เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่สำหรับวันจันทร์นะคะวันนี้คุณแก้มและนงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: รอ
2: 100.5

11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินรับเจอฮุนมาเน็ตย้ำจุดยืนเดินหน้าอันคลอสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนกับไทยกัมพูชาระบุว่าระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียและอยู่ในห้องพักมีโอกาสได้พบและพูดคุยกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งไทยได้ยืนยันจุดยืนและสถานะของประเทศไทยและสิ่งที่ประเทศไทยจะดำเนินการทั้งกลไกอันคลอสหรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลและท่าทีของต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆทั้ง JBC คณะกรรมการเขตแดนร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหากอันคลอสไปแนวทางการประนีประนอมภาคบังคับและหากการประนอมมีคำว่าบังคับไทยก็คงต้องหยุดการเจรจาในกรอบเหล่านี้ก่อนเพราะมีแนวทางของรัฐบาลไทยที่ได้วางเอาไว้พร้อมย้ำมีการเตรียมความพร้อมและยังคงเฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลานายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมแถลงข่าวการดำเนินคดีเกี่ยวกับการชักชวนลงทุน Forex โดยจะเปิดเผยข้อมูลบุคคลในแวดวงการเมืองและบันเทิงในวันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวตกใจว่าเป็นเรื่องของระดับ DSI จะไปคุยอะไรทุกเรื่องเดี๋ยวก็ถูกผูกเป็นเรื่องการเมืองซึ่งไม่เกี่ยวเรื่องการทำผิดกฎหมายมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานป้องกันและปราบปรามนายกรัฐมนตรีไปจับผู้ร้ายแบบนั้นไม่ได้ส่วนกรณีข่าวดีของประเทศไทยหลัง IMD ปรับอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยขึ้น4อันดับขณะที่ S&P ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นจากต่างประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในฐานะผู้นำรัฐบาลต้องขอขอบคุณประชาชนคนไทยที่ให้ความมั่นใจและความร่วมมือต่อนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติทำให้ศักยภาพของประเทศไทยยกระดับเพิ่มสูงขึ้นคนมาลงทุนมาใช้ชีวิตและมาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นพร้อมขอให้ประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลต่อไปบึมชุดต่อชด.รปภ.ครูเจ็บ6นายที่ทานโตศูนย์วิทยุตำรวจภูธรจังหวัดยะลารับแจ้งเหตุเกิดระเบิดเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่442ชุดป่าพร้าวในพื้นที่รอยต่อบ้านซาไกหมู่4บ้านบุโลสนีแยตำบลบ้านแหอำเภอทานโตจังหวัดยะลาและซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด6นายอาการสาหัส2นายประกอบด้วย10ตำรวจโทกิตติศักดิ์ศักดิ์แสงถูกสะเก็ดระเบิดเข้าข้างหน้ามีเลือดออกรู้สึกตัวมีสติสามารถเดินได้สิบตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีมีอาการแน่นหน้าอกขยับตัวไม่ได้แต่มีสติสิบตำรวจโทนรงศักดิ์โชติพันธ์แน่นหน้าอกสิบตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณแน่นหน้าอกสิบตำรวจโทศักชายแก้วนุ่นหัวหน้าชุดแน่นหน้าอกและสิบตำรวจโทวิกรมละเลยแน่นหน้าอกทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทานโตแล้วด้านพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง3ฝ่ายและเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10เพิ่มความเข้มในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เกรงคนร้ายลวงเจ้าหน้าที่ก่อเหตุซ้ำพร้อมทั้งปิดกั้นพื้นที่ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเด็ดขาดพร้อมเร่งติดตามเส้นทางคนร้ายใช้หลบหนีบมจ.อสมท.ร่วมมือกับพันธมิตรสื่อต่างประเทศขออภัยค่ะร่วมมือกับพันธมิตรสื่อและสำนักข่าวชั้นนำระดับประเทศของญี่ปุ่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันคณะผู้บริหารบมจ.อสมท.นำโดยดร.ยาดากาศยปนันรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.จำกัดมหาชนให้การต้อนรับนายโยชิกิคิชิดะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ

0: ำนักข่าว GG Press และผู้แทนจากสำนักข่าว GG Press โดยทั้งสองได้หารือกันถึงความร่วมมือเป็นพันธมิตรด้านข่าวตลอดจนหารือถึงความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกันทำโครงการประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ140ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นในพ.ศ. 2570ด้วยทนายรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.จำกัดมหาชนกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนภายใต้ความร่วมมือนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพการนำเสนอข่าวต่างประเทศของทั้งสององค์กรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการเป็นสื่อมวลชนที่ประชาชนให้ความไว้วางใจด้านนายโยชิกิคิชิดะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศกล่าวว่าสำนักข่าว GG Press ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับบมจ. อสมท.และถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมมือกันในปีหน้าซึ่งจะเป็นปีครบรอบ140ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นและไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะชัดชาติบุกตลาดเช้าสาทรสะพานสองตรอกจันบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9พร้อมด้วยทีมงานกรุงเทพทำงานโดยในวันนี้ได้เดินทางไปพบปะประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่เขตสาทรตั้งแต่เวลา 7:00 นโดยปักหมุดลุยตลาดใหญ่ในพื้นที่ถึง2แห่งทั้งตลาดสะพาน2และตลาดเช้าซอยจันทร์ 18/1ตลาดเช้าตรอกจันทร์บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นทันทีที่นายชัดชาติและทีมงานเดินทางถึงตลาดสะพาน2และตลาดเช้าตรอกจันทร์บรรดาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของต่างพากันเข้ามาต้อนรับอย่างเนืองแน่นโดยพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากได้พร้อมใจกันเชิญชวนนายชัดชาติให้มาร่วมถ่ายรูปคู่หน้าร้านของตนเองเป็นที่ระลึกพ่อค้าแม่ค้าบางคนส่งเสียงตะโกนเบอร์9ดังสนั่นไปทั่วบางคนประกาศสนับสนุนว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้จะพร้อมใจกันลงคะแนนเทใจให้เบอร์9แน่นอนหลังจากเดินตลาดสะพาน2นายชัชชาติและทีมกรุงเทพทำงานได้เดินเท้าลุยหาเสียงต่อในบริเวณถนนจันทร์เขตสาทรเพื่อพบปะทักทายประชาชนตามอาคารบ้านเรือนโดยได้แวะพบปะพูดคุยทักทายคนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเวสยกเลิกแผนไปเจนีวาเพื่อเจรจาอิหร่านรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ของสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อร่วมเจรจากับผู้แทนของอิหร่านในการบังคับใช้ข้อตกลง14ข้อเพื่อยุติสงครามระหว่าง2ประเทศโฆษกทำเนียบขาวเปิดเผยว่ารองประธานาธิบดีแวนส์พร้อมที่จะออกเดินทางทันทีที่แผนการเจรจาได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าจะจัดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในข้อตกลงดังกล่าวที่เมืองเจนีวาแต่อิหร่านชี้ว่าพิธีดังกล่าวไม่มีความจำเป็นเนื่องจากประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศได้ลงนามในข้อตกลงไปแล้วด้านอิหร่านระบุพร้อมที่จะเริ่มการเจรจาในรายละเอียดทางเทคนิคแต่อิหร่านต้องการเห็นการปฏิบัติตามข้อตกลงชั่วคราวจากฝั่งสหรัฐก่อนที่จะเริ่มการเจรจาสันติภาพรอบต่อไปและยังไม่มีการยืนยันว่าคณะผู้แทนของอิหร่านจะเดินทางไปยังเมืองเจนีวาหรือไม่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โปมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โป 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 0

0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะ 11:11 ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update นะคะวันนี้ศุกร์ที่19 มิถุนายน 2569อยู่กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
2: ค่ะและพรวันดีวันเมธังกูลค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐคุณมีนัดกับท่านผู้ฟังแล้วก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะร้อนนี้เนี่ยคือหน้าร้อนตอนนี้อาจจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อาจจะใกล้ๆเข้าหน้าฝนแล้วนะเข้าหน้าฝนนั่นแหละ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยโอ้โหคือแค่สัปดาห์ที่แล้วน้องนุ้ยท่านผู้ฟังคะคือพอเนี่ยไปลงพื้นที่ไปนาข้าวของตัวเองเป็นพื้นที่ที่ให้เขาเช่าทำนาอยู
1: ่
2: จัดรายการวิทยุเสร็จวิ่งไปเนี่ยขับรถไปอยู่ในห้องอยู่ในแอร์เนี่ยปรากฏลงนาได้แค่5นาทีจะเป็นลม
1: โอ้โหจะฮีทสโตรกเนาะมันอุณหภูมิมันร้อนแบบร้อนเสียงสูงเลย
2: จะเป็นลมแต่ว่าตอนนี้มันมีพัดลมแบบละอองน้ำที่พกพาลดอุณหภูมิผิวทันใจ10องศาใน10วินาที
1: โอ
2: ้ถ้ารู้ก่อนนะเนี่ยพกอันนี้ไปนี่ไม่เป็นลมนะ
1: ทุกทีมันจะเป็นพัดลมแบบพัดลมมือถือ
2: พัดลมมือถือ
1: เล็กเนาะแต่มันไม่มีละออง
2: อันนี้มันมีละอองน้ำด้วยและที่สำคัญคือมันลดอุณหภูมิ10องศาเลยอ่ะภายใน10วินาทีเท่านั้น
1: ตอนนี้อุณหภูมิสมมติเวลาพีคๆบ้านเรา34-35อย่างนี้เนาะลงไปเหลือ25นี่ชิลเลยนะสบายเหมือนอยู่แบบต่างประเทศเลยเดี๋ยวดูเทคโนโลยีนี้กันนะคะเผื่อว่าใครสนใจก็อยากรู้มันช่วยได้แค่ไหนแล้วก็ราคาด้วยเนาะ
2: ค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะใครที่เคยดูหนังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากอยู่เป็น Bird Eye View
2: เ
1: ป็นแบบว่าบินเป็นโค้ชนักบินน่ะ
2: ค่ะ
1: โอกาสในชีวิตจริงมันยากเนาะว่าเราจะเป็นนักบินโหมันมีทั้งเรื่องร่างกายทั้งการฝึกฝนใดๆแต่ว่าเราอาจจะมีตัวช่วยมั้ยเขาบอกว่าสารฝันคนอยากเป็นนักบินด้วย Google Earth เป็นยังไงมันจะให้บรรยากาศเหมือนเราเป็นนักบินจริงๆได้ยังไงเดี๋ยวคุยเรื่องนี้กันด้วยนะ
2: คะ
1: แต่ว่าวันศุกร์เนี่ยแน่นอนแฟนๆอาจารย์สัญชัยรออยู่เยอะนะคะอย่าลืมว่าเรามีทางให้คุณฟังเนี่ยได้พูดคุยกันได้ถามคำถามอาจารย์สัญชัยก็ได้ทาง LINE นะคะทาง Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยยังไงก็ฟังผ่านช่องทางไหนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ
2: คะ
1: แต่ว่าก่อนจะไปพบกับอาจารย์กันค่ะเรามี1ผลิตภัณฑ์มาฝากแนะนำคุณผู้ฟังที่บอกว่าส่องกระจกแล้วเริ่มเห็นแบบเอ๊ะแสงสะท้อนเงินขาวๆอะไรอย่างงี้เนาะ บนหัวของเรานะคะวันนี้ค่ะเรามีแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลค่ะเป็นแชมพูที่มีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติจากดอกอัญชันโสมและโคโคนัทออยล์ที่ช่วยบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมให้นุ่มสลวยเงางามสุขภาพดีนะคะเป็นสูตรปราศจากแอมโมเนียไม่มีกลิ่นฉุนแล้วก็ไม่ทำให้ผมเสียเหมือนกับยาย้อมผมแบบเดิมๆด้วยค่ะแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลมีทั้งหมด4สีคือน้ำตาลเข้มน้ำตาลประกายทองแล้วก็น้ำตาลประกายแดงนะคะเหมาะกับคนที่ต้องการปิดผมขาวเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ทำสีแฟชั่นแล้วก็พอเปิดเทอมก็ต้องทำกลับไปเป็นสีเข้มสีสุภาพแบบนี้นะคะ

0: วิธีใช้ง่ายด้วยนะคะสะดวกค่ะแค่สระ 15-20 นาทีทำได้เองเลยที่บ้านไม่ต้องเข้าร้านทำผมสีจะติดทนอยู่นานประมาณ 1-2 เดือนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมแต่ละคนค่ะราคาซองละ49บาทหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปอย่าง Lotus Big C Tops The Mall หรือว่าที่ 7-11 และร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านค่ะ
1: ค่ะตอนนี้อาจารย์สัญชัยพร้อมแล้วนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับอ้อนสวัสดีนุ้ยครับสว
0: ั
2: สดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็มารายงานตัวตามปกติเนาะ
0: ค่ะ
2: วันนี้มีหลายเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังต่อไหนๆก็ไหนๆล่ะก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าทรัมป์นี่ก็ไปลงนามทางอเมริกาไปลงนามกับอิหร่านใช่ไหมครับว่าจะมีการหยุดยิงเรื่องสงบศึกอ่ะพูดง่ายๆนะครับผมว่าเขาไปนั่งดูแล้วอ่ะเงื่อนไขต่างๆที่ออกมามันบอกอย่างนึงว่าอเมริกาเนี่ยเสียเงินฟรีพูดง่ายๆคือเข้าไปลบเนี่ยนะเสียเงินไปเยอะแยะไปหมดเลยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยข้อตกลงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอิหร่านได้เกือบหมดเลยนะเช่นการที่ว่าไม่มีการขีดกันทางด้านการค้าปล่อยเงินที่ได้ถูกยึดเอาไว้อะไรต่ออะไรแบบนี้นะแล้วก็ไอ้เรื่องที่ปรมาณูที่ว่ายูเรเนียมอะไรเนี่ยก็ยังไม่มีการตกลงกันว่าจะมีการคุยกันต่อไปผมว่าจริงๆแล้วทรัมป์เนี่ยพยายามที่จะหาทางลงอะพูดง่ายๆเพราะว่าลุกไปอย่างนี้เนี่ยก็ลำบากแล้วยังแถมนี่อิหร่านเนี่ยได้เงินจากบรรดาพันธมิตรกับอเมริกาอีก3 แสนล้านเหรียญไปพัฒนาเศรษฐกิจด้วยไปมากลายเป็นตอนนี้เจ้าพ่อของสมันออกกลางเนี่ยไม่แย่อเมริกาอีกต่อไปแล้วนะแต่กลายไปอิหร่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ทรัมป์เนี่ยก็ทำธุรกิจอะเยอะเลยที่แอตแลนติกซิตี้เนี่ยทรัมป์ก็จะมีแบบเป็นคาสิโนเป็นโรงแรมที่ลาสเวกัสเนี่ยก็มีทรัมป์ทาวเวอร์ทำโรงแรมทำไรแล้วเมื่อก่อนนี้นะจำได้ไหมทรัมป์เนี่ยเคยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของนางงามจักรวาลแล้วตอนหลังก็ขายออกมาเรื่อยๆใช่ไหมครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ก่อนที่เขาจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีเนี่ยทรัมป์เนี่ยเปิดบริการโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่า MVNO คำว่า MVNO เนี่ยมันมาจากคำว่า Mobile Virtual Network Operator พูดง่ายๆคือเขาให้บริการโทรศัพท์มือถือในนามของทรัมป์นะครับเน็ตเวิร์กแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเครือข่ายของตัวเองแต่ใช้วิธีการเนี่ยไปซื้อเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตกับแอร์ไทม์เนี่ยจากโอเปอเรเตอร์คนอื่นแล้วก็มาแบรนดิ้งว่าเป็นของทรัมป์โมบายเขาเนี่ยคิดราคาเนี่ยประมาณปีหนึ่งเนี่ยเดือนละเนี่ยนะครับตกประมาณสักเกือบ 2,000 บาทซึ่งตอนนี้คนก็บ่นกันบอกว่ามันแพงเกินไปเพราะว่าโอเปอเรเตอร์อื่นๆในอเมริกาเนี่ยเช่น AT&T แล้วก็ T-Mobile แล้วก็ Verizon เนี่ยคิดราคาถูกกว่านั้นนะครับ
0: ค่ะ
2: พร้อมๆกันนั้นเนี่ยทรัมป์ก็เคยประกาศออกมาว่ามีโทรศัพท์มือถือแห่งชาติเป็นสมาร์ทโฟนระบบ Android แล้วก็ใช้ชื่อว่าทรัมป์ T1 ราคาเนี่ยนะครับตกประมาณสักเกือบ 20,000 บาทนะครับ 18,000 กว่าบาทนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ออกมาก็มีเรื่องคลื่นโครมว่าไม่สามารถจะส่งเครื่องได้ส่งแล้วเนี่ยเครื่องก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ท้ายสุดเนี่ยนะครับแล้วก็เขาโม้ว่าเป็นมือถือที่ประกอบและออกแบบในอเมริกานะครับพูดง่ายๆเป็นโทรศัพท์มือถือแห่งชาติแหละพูดง่ายๆนะครับคนก็ซื้อกันเยอะเลยแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับ iFixit เนี่ยซึ่งเขาเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวเรื่องของการซ่อมเครื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาจะมีการเอาพวกโทรศัพท์มือถือยี่ห้อต่างๆที่ขายอยู่ในอเมริกาเนี่ยมาแกะแล้วก็มาบอกว่าเอาละมันมีความมันเครื่องไหนรุ่นไหนที่ซ่อมง่ายบ้างหรือรุ่นไหนที่ซ่อมยากบ้างนะครับเขาก็ไปเอาเครื่องของทรัมป์โมบายT1เนี่ยนะครับออกมาปรากฏเขาไปเจออย่างหนึ่งครับเขาบอกว่าภายในเนี่ยมันเป็นเหมือนกับโทรศัพท์รุ่นเก่าของ HTC U24 Pro นะครับแล้วก็ใช้ชิปตัวเดียวกันด้วยก็คือ Snapdragon 7นะครับเจน3เขาบอกบุกบอร์ดต่างๆการออกแบบวงจรทุกอย่างแบตเตอรี่อะไรเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเสร็จแล้วเนี่ยทีมงานก็ลองไปเอาบอร์ดนะครับคือวงแผงวงจรเนี่ยของ HTC U24 Pro มาใส่ใน T1 ปรากฏว่าใช้งานได้ครับเพราะนั้นในตอนนี้เนี่ยแม้ว่าเครื่องข้างนอกเนี่ยอาจจะมีการปรับปรุงนิดหน่อยแบตเตอรี่เนี่ยมีการเปลี่ยนขนาดนิดหน่อยนะครับแต่จากการแกะเครื่องของ iFixit เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์ทีวันเนี่ยเป็นการเอามือถือเครื่องเดิมคือ HTC U20 เนี่ยเอามารีแบรนด์ใหม่ ไม่ได้เป็นการออก

0: แถบและผิดในอเมริกาทั้งหมดดังนั้นเนี่ยในตอนนี้คำถามมันก็คือว่านี่มันคือมือถือเนี่ยที่เป็นมือถือแห่งชาติของอเมริกาจริงๆหรือแค่ไปเอามือถือที่ไต้หวันกับจีนสร้างเนี่ยเอามารีแบรนด์แล้วก็ขายเฉยๆคนก็บ่นกันหน้าดูเลยนะครับก็ซ้ำนี่ก็ทำได้ทุกอย่างเนาะ
1: ค่ะ
0: ก
1: ็จริงๆสเปคนี้มันคือทั้งหมดเกือบทั้งหมดมันผลิตในไต้หวันใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับคือ HTC เนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ดังเนาะเพราะว่าเขาก็ทำโทรศัพท์มือถือตอนหลังๆเนี่ยก็แข่งขันไม่ไหวอ่ะครับก็ขายโทรศัพท์มือบริษัทที่ผลิตโทรศัพท์มือถือเนี่ยให้กับ Google ไปนะครับแล้ว Google เนี่ยก็ไปใช้โรงงานของ HTC เนี่ยมาผลิตเป็น Google Pixel ไงแล้วก็ตัวของHTC เนี่ยก็ยังมีคล้ายว่าฝ่ายวิจัยและพัฒนาในการที่จะก็ออกแบบโทรศัพท์มือถือแล้วอาจจะมีการแจ้งจ้างผลิตไม่มีโรงงานของตัวเองแล้วนะแล้วก็เอามาขายซึ่งการจ้างเนี่ยอาจจะจ้างในไต้หวันหรือจีนก็ได้แล้วก็ไอ้รุ่น U20 Pro เนี่ยก็เป็นรุ่นที่ HTC ทำออกมาแล้วน่าจะมีการผ่องถ่ายไปให้กับซั
1: ม
0: โมบายแล้วก็ไปทับไปเปลี่ยนสภาพมันเนี่ยนะครับเป็นรุ่นของทัมทีวันออกมาหลอกขายคนอเมริกาว่าเป็นเครื่องที่ผิดในอเมริกาเป็นมือถือแห่งชาติ
1: อาจารย์ว่าชาวอเมริกันจะฟ้องไหมคะแบบนี
0: ้ก็ตราบใดที่เป็นประธานาธิบดีคงไม่ฟ้องหรอกมั้ง
2: ไม่น่าพลาดเหมือนกันนะอาจารย์น้องมันแค่แบบเปิดเครื่องแล้วตอน QC เขาไม่ดูหรอเปิดมาแล้วมัน HTC หลาเลยนะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เขาก็เปลี่ยนหน้าจอเปิดมาเป็นทรัมป์แหละแต่ว่าไอ้ข้างในอ่ะวงจรทั้งหมดเลยทุกอย่างเลยอ่ะก็ยกมาจาก HTC เอามาใส่เลยแล้วก็แปะย่อเป็นทรัมป์ไง
2: อ๋อนึกว่าแบบคนทั่วไปก็เห็นด้วยว่า
0: ไม่ก็เอามาเปลี่ยนหน่อยเปิดออกมาแล้วขึ้นมาเป็นทรัมป์แต่ว่าจริงๆแล้วข้างในเนี่ยเป็น HTC หมดแล้วไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะอย่างอินเดียก็มีไม่กี่วันก่อนเนี่ยอินเดียนี่ก็ออกมาบอกว่ามีมือถือแห่งชาติโดยที่ว่าคนที่ทำเนี่ยเคยเป็น CEO ของ Vivo ที่อินเดียมาก่อนแล้วลาออกมาเพื่อมาทำโทรศัพท์มือถือของแห่งชาติตอนหลังก็ถูกจับโป๊ะได้เหมือนกันว่าไปเอาเครื่องของจีนเนี่ยมายัดใส่แล้วรีแบรนด์แล้วเปลี่ยนเป็นรับหลอกคนอินเดียว่าเป็นเครื่องโทรศัพท์แห่งชาติอินเดียอีกเหมือนกัน
2: ค่ะ
0: นะครับก็ไอการหลอกกันอย่างเงี้ยมันก็ไปไม่ได้นะผมว่ามันก็ทำให้มันเกิดความเสียหายแล้วก็คนก็อาจจะไม่วางไว้วางใจในระยะยาวนะครับ
2: กลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็น FC ทรัมป์นะอาจารย์เพราะถ้าปกติก็ไม่นึกว่าคนจะต้องแบบชาตินิยมกับมือถืออย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็ไม่รู้แหละทรัมป์เขาก็ขายอย่างนี้ไงนโยบายเขาคืออเมริกาเฟิร์สอะไรต่ออะไรก็ว่ากันมาตลอดใช่ไหม
1: ถ้าบ้านเราก็อาจจะโดนพวกจริยธรรมจรรยาบรรณอะไรของผู้นำไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยถ้าโดนอย่างนี้รับรองฝ่ายค้านถล่มยับ
2: ก็
0: คือว่าทางด้านของรัฐบาลเนี่ยมาออกเครือข่ายโทรศัพท์มือถือตัวเองเอาชื่อตัวเองมาใส่โทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยไม่น่าจะได้นะแต่อเมริกาเนี่ยบางทีเขาก็อิสระมากเป็นพิเศษไปหน่อยนะครับเชื่อไหมว่าทรัมป์เนี่ยทำเสื้อเชิ้ตขายด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ผมมีอยู่หลายตัวเลยเป็นเสื้อเชิ้ตเนี่ยเขาเนี่ยใช้ชื่อว่าทรัมป์คอลเลกชันเป็นเสื้อเชิ้ตแบบทำงานเนี่ยน
1: ะ
0: แล้วก็เขาไปจ้างให้แวนฮิวเซอร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตในอเมริกาเนี่ยผลิตแล้วขายในชื่อของทรัมป์คอลเลกชันทำทุกอย่างที่เป็นเงิน
1: แต่ความคิดถึงว่าอะไรนะผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งก็คือไอ้ที่ล้างชักโครกอะค่ะอาจารย
0: ์
1: ที
0: ่เป็น
1: อันนั้นใช่ค่ะอันนั้นทำไม่ได้เป็นคนทำแต่ว่าโอ้โหไอ้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ลอยมาเลยค่ะ
0: ตอนนั้นเนี่ยมันโดนเพราะว่าไอ้ตอนที่เขาไปกีดกันทางด้านการค้าและคนจีนต้องแบบว่าประท้วงไม่ใช่ประท้วงหรอกก็คือทำประชดอ่
1: ะ
0: ด้วยการที่เอาลูกทำน่ะเป็นมาทำเป็นแปลงล้างส้วมแทนใช่ไหม
1: ผมเขาก็จะแบบนี่แหละเป็นที่ขัดส้วม
2: ไปในทุกผลิตภัณฑ์
1: ค
2: ่
1: ะ
0: คือสองสาวเนี่ยใช้ Google Map อยู่แล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเคยใช้ Google Earth ไหม
1: พอนใช้ค่ะ
2: ไม่ได้ใช้
0: ใช้ดูอะไรใช้ดูอะไรเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังนิดนึง
1: พอนใช้สำรวจที่ดินค่ะอาจารย
0: ์อ๋อใช้ดูพิกัดที่ดินใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วแต่มันก็แม่นยำดีนะ
1: แม่นยำค่ะ
0: คราวนี้ตอนนี้ปรากฏว่า Google Earth เนี่ยเขาออกคุณสมบัติใหม่ขึ้นมานะครับเขาเรียกว่า Google Earth Flight Simulator พูดง่ายๆคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Google Earth นะหรือว่าใช้แอปนะครับที่อยู่ในเรียกว่าบนคอมพิวเตอร์นะที่ชื่อว่า Google Earth Pro เนี่ยในเครื่อง PC ผมมีอยู่นะและใน Mac ก็มีอยู่เนี่ยเขาเนี่ยจะสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับพอเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะกดว่า explore

ว่าสำรวจใช่ไหมครับหลังจากนั้นแล้วพอมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเลือกพื้นที่ว่าจะดูอะไรเสร็จแล้วไปที่มือขวาเนี่ยมุมขวาบนเนี่ยมันจะมีจุด3จุดเนี่ยเขียนว่าเครื่องมือหรือทูนะครับพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะเขียนว่าจำลองการบินนะครับหรือ flight simulator ตรงเนี้ยมันจะจำลองเหมือนกับว่าเราเนี่ยขับเครื่องบินเนี่ยลงไปอยู่ในภูมิเทพ

0: จริงนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เล่นฟรีโดยไม่ต้องโอบแอปเพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรบางอย่างที่ Google เขาพยายามใส่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมก็ลองไปเล่นดูแล้วนะก็สมจริงพอสมควรนะครับเพราะว่าเขาพยายามที่จะเพิ่มคุณสมบัติต่างๆขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าก็ไม่ต้องเสียตังค์ก็เล่นฟรีพอเข้าไปในGoogleEarthก็ลองดูนะเพื่อจะได้แบบบินดูว่าไอ้พื้นที่ที่โฉนดอยู่ตรงนั้นเนี่ยข้างในมันมีอะไรบ้างอะไรต่ออะไรแบบนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: เอาละครับคราวนี้มาอีกเรื่องครับเรื่องนี้มันเกิดมาเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะคือตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยในยุคที่อินเทอร์เน็ตเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีพวกเบราว์เซอร์แหละออกมาเยอะเลยจำได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยมันจะมี Netscape นะครับ Netscape นี่เป็นเบราว์เซอร์ที่ดังมากซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ย Netscape เนี่ยแปลงสภาพเป็น Firefox ก็คือพูดง่ายๆ Netscape เจ๊งไปแต่ว่าซอฟต์โค้ดเนี่ยของ Netscape เนี่ยก็ถูกเอามาแปลเป็นแบบเป็นซอฟต์แวร์เป็นเบราว์เซอร์เปิดซึ่งใครๆก็สามารถที่จะมาพัฒนาได้ก็คือตัว Firefox แต่ในตอนนี้มันก็ไม่ดังเท่าไหร่นะฮะเพราะในตอนนี้เนี่ยที่มันดังที่สุดเนี่ยมันก็คือGoogle Chrome มีมาร์เก็ตแชร์อยู่ประมาณสัก 50% อันดับ2คือ Safari ของ Apple นะซึ่งอันนี้มันอยู่บน iPhone iPad อยู่บน Mac ใช่ไหมมันก็มีมาร์เก็ตแชร์อยู่มา 16% อันดับ3เนี่ยก็ซึ่งจะเป็น Microsoft Edge นะครับของ Microsoft ก็ประมาณ 15% เหมือนกันนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยตอนสมัยที่Netscape เนี่ยออกมาเมื่อหลาย10ปีก่อนเนี่ย Microsoft เนี่ยไม่มีเบราว์เซอร์นะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปซื้อตัวของเขาเรียกว่าMosaic ซึ่งเป็นเบราว์เซอร์เนี่ยอิสระอยู่เจ้าหนึ่งแล้วเอามาเปลี่ยนแบรนด์ใหม่เป็น Internet Explorer เคยใช้ไหม
2: เคยค่ะ
0: แล้วในตอนแรกๆที่เขามาเนี่ยเขาพยายามที่จะให้คนเนี่ยมาใช้ Internet Explorer เขาก็บล็อกว่า Windows 95เนี่ยไม่สามารถที่จะอินสตอลซอฟต์แวร์ของตัวเบราว์เซอร์ของคนอื่นได้แล้วใครที่อยากจะไม่อยากจะใช้ Internet Explorer อยากเอาออกก็บล็อกเอาไว้ไม่ได้เหมือนกันในตอนนั้นก็เกิดคดีฟ้องร้องกันรุนแรงเลยนะครับจนกระทั่งตอนสุดท้ายเนี่ย Microsoft แพ้คดีนะครับNetscape เนี่ยตอนนั้นชนะแล้วไอ้ Microsoft ก็ต้องแบบเปิดออกมาว่าเอาละสามารถจะถอนการติดตั้งของ Internet Explorer ได้แล้วสามารถที่จะใช้เบราว์เซอร์ของชาวบ้านได้ไม่ต้องเป็นต้องจำกัดของ Microsoft พูดง่ายๆคือมันเป็นเรื่องของการกีดกันทางด้านการค้าเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยยุคของ Internet Explorer ก็หมดไปตอนนี้ Microsoft ก็มาอยู่ในยุค Microsoft Edge สองสาวใช้หรือเปล่า
1: ใช้ค่ะ
2: ค่ะ
0: คราวนี้ Microsoft Edge เนี่ยในตอนนี้เนี่ยปรากฏว่า Microsoft เนี่ยพยายามที่จะดันให้ Microsoft Edge เนี่ยมีผู้ใช้งานเยอะๆนะครับโดยการที่ว่าเขาก็เอาไอ้ Copilotซึ่งเป็น AI เนี่ยยัดใส่เข้าไปในนั้นด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาเนี่ยก็พยายามที่จะบล็อกเหมือนเดิมอีกแล้วก็คือไม่ให้มีความสะดวกสำหรับคนอื่นเนี่ยในการที่จะเอาเบราว์เซอร์ของอื่นเนี่ยมาเป็นเบราว์เซอร์หลักเช่นถ้าพรเนี่ยใช้ Windows 11ใช่ไหมมันจะเริ่มต้นเนี่ยให้ใช้ตัวของ Microsoft Edge ก่อนถ้าพรเนี่ยลง Google Chromeแล้วอยากจะเซตให้มันเป็นตัวหลักหมายความว่ากดไฟล์ HTML แล้วมันก็จะขึ้นมาบน Google Chrome ทันทีเนี่ยก็ทำได้ยากมากนอกจากนั้นเนี่ยเวลาพอเนี่ยจะติดตั้งเบราว์เซอร์ของคนอื่นมันจะขึ้นมาเตือนว่าของ Microsoft เนี่ยดีกว่านะครับอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเต็มไปหมดจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยบรรดาผู้พัฒนาเว็บเบราว์เซอร์หลายรายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Chrome Opera Vivaldi Webbox Midori นะครับรวมกันนะครับซึ่งเขาเรียกว่า Browser Choice Alliance หมายว่าพันธมิตรในการเลือกใช้เบราว์เซอร์ตามใจของผู้ใช้เนี่ยนะ ก็ประกอบด้วยเมื่อกี้ที่บอกอ่ะ Google Chrome Opera Vivaldi Firefox อะไรต่ออะไรพวกเนี้ยรวมกันส่งจดหมายเปิดผนึกไปถึง CEO ของ Microsoft คือคุณสัตยานาเดล่านะครับบอกว่า enough is enough พอได้แล้วอย่าทำอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่าMicrosoft อย่าไปหาทางจำกัดสิทธิ์นะฮะสำหรับผู้ใช้บริการ Windows 11เนี่ยใช้รับซอฟต์แวร์ของ Windows 11เนี่ยต้องมีสิทธิ์ในการเลือกเบราว์เซอร์ของตัวเองอย่าไปชี้นำหรืออย่าบังคับการผ่านกลไกต่างๆของระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อให้คนเนี่ยต้องไปใช้ Edge แล้วให้เลิกสักทีนึงว่าในบางครั้งเนี่ยนะลิงก์

0: ประเภทใน Windows เนี่ยเช่นลิงก์ที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบใน Windows เนี่ยพอกดปั๊บเนี่ยแม้ว่าเราจะบอกว่าเราเนี่ยจะใช้ Chrome แต่มันไปเปิดใน Edge ไงครับมันบังคับเลยนะครับเขาบอกว่าการทำอย่างนี้เนี่ยมันเกิดความไม่ยุติธรรมส่งผลต่อการแข่งขันในตลาดเว็บเบราว์เซอร์เพราะว่าคนที่ใช้ Windows 11 เนี่ยอาจจะไม่ตัดสินใจที่จะเลือกสินค้าเนี่ยของ Microsoft Edge แต่ก็อาจจะเลือกคุณภาพหรือคุณสมบัติจากเบราว์เซอร์อื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดด้วย Microsoft ทำแบบนี้เนี่ยก็คงทำให้คนอื่นเนี่ยเสียเปรียบกันในการย้อนกลับไปในยุคของNetscape อีกแล้วคือบริษัทใหญ่เนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยก็เขาเรียกร้องให้ Microsoft ยกเลิกข้อจำกัดสิ่งเหล่านี้นะครับ Microsoft ยังไม่ตอบนะครับแต่ถ้า Microsoft ไม่ตอบเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย BCA เนี่ยคือ Browser Choice Alliance เนี่ยคงฟ้อง Microsoft แน่ๆแล้วก็ดูว่า Microsoft เนี่ยจะเลิกพฤติกรรมแบบนี้ไหมพฤติกรรมแบบนี้ของบริษัทใหญ่ๆอย่าง Microsoft Adobe อะไรต่ออะไรเนี่ยก็เอาเปรียบผู้บริโภคมากพอสมควรเลยนะ
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวเราแวะไปฟังสินนะสนใจก่อนดีไหม
1: ค่ะอาจารย
0: ์โอเคครับเดี๋ยวกลับมานะ
1: ค่ะพักแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงหน้านะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Updateกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
5: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของ Marketing News Update ค่ะวันศุกร์นะคะวันนี้อยู่กับพี่พรนะคะนุ้ยค่ะแล้วก็อาจารย์สัญชัยค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนนะคะแต่ว่าความสะดวกสบายเราก็ทิ้งไม่ได้ขอแนะนำค่ะชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวนะคะเพราะว่าหม้อใบนี้เขามีไอเทมลับเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะเวลาหุงข้าวแบบแยกน้ำนี้เราก็สามารถลดปริมาณน้ำตาลในข้าวได้นะคะตัวหม้อด้านในเคลือบนอนสติกทำให้ข้าวไม่ติดล้างง่ายและมีความทนทานค่ะในตัวหม้อมีให้เลือก6ฟังก์ชันด้วยกันเราจะหุงด่วนก็ได้ทำซุปก็ดีทำโจ๊กก็ได้นึ่งอาหารก็ได้หรือแม้แต่ทำขนมอย่างทำเค้กก็จบในหม้อเดียวค่ะมั่นใจในมาตรฐานมอกรับประกันสินค้านาน1ปีเต็มวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียนะคะจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะสั่งซื้อตอนนี้ยังมีของแถมฟรีเพิ่มอีก2รายการก็คือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่เฉพาะของแถมนี้ก็เกือบ300บาทแล้วนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ021143390021143390ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
5: ค่ะฝากกันไว้นะคะท่านไหนที่รักสุขภาพนะก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็มีฟังก์ชันเยอะมากจริงๆนะคะ
1: ค่ะ
5: คุณผู้ชมคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เชียร์บอลกันใช่ไหมเพราะว่าฟุตบอลโลก4ปีมีครั้งนะคะดังนั้นความสนุกแบบนี้ค่ะทางอสมทของเรานะคะก็

0: อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาร่วมสร้างสีสันและความสนุกในการเฟ้นหา MCOT Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยแหละค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันเราเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะคะหรือว่าชอบชาติไหนเนี่ยก็เชียร์กันเข้ามาได้เพื่อลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้นะคะทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net chCEERT เนี่ยนะคะขั้นตอนค่ะเข้าไปลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบก่อนจากนั้นซื้อบัตร MCOT Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่เราชื่นชอบนะคะชาติไหนก็ได้ค่ะแล้วก็บัตร MCOT Super Fan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆนะคะจาก MCOT Super Fan Starter ราคา20บาทจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตหรือถ้าเกิดว่าอัพเวลกันหน่อยเป็นแบบสุดคุ้มนะคะกับบัตร MCOT Super Fan Diamond ราคา500บาทอันนี้จะได้รับไปเลย300ใบในการร่วมโหวตค่ะและของรางวัลสำหรับภารกิจหลักที่จะได้สิทธิ์ลุ้นนะคะก็คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ
1: ว้าว
0: ฟาริซอน MPV EV Superfan ใช่ไหมคล้องกันเลยเนาะ Superfan กับ Superfan ใช่ไหมคะก็มูลค่านะของรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นี้ 1,599,000 บาท1รางวัลแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 อีก5รางวัลได้ลุ้นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ค่ะบินภายในประเทศ24รางวัลและมี Gold Gift Voucher อีก5รางวัลอันนี้ของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะคะนอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมดูรายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมวิธีสมัครต่างๆได้นะคะเข้าไปดูก่อนที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม69กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
1: ค่ะกิจกรรมดีๆของอสมทเรานะคะขออนุญาตทักทายท่านผู้ฟังที่ทักทายมาผ่านช่องทาง Facebook นะคะสวัสดีคุณเล็กค่ะคุณสักรินคุณสุภชัยนะคะแล้วก็ทาง LINE ขอบพระคุณคุณเทียนท่าฉลอมที่แต่งกลอนมาให้กับทุกรายการทุกวันเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ทักทายคุณวิบูลชัยค่ะคุณสยามอินฟินิตี้นะคะคุณสุภชัยที่ดินด้วยนะคะ
0: ค่ะวันนี้สนใจส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายเรากันนะคะสติ๊กเกอร์เนี่ยเข้ากับวันศุกร์มากเลยนะดูแบบสบายๆกันเนาะจะหยุดแล้วไงเสาร์อาทิตย์นะคะสัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็นสัปดาห์หนึ่งที่เมื่อกี้นี้บอกพี่พรว่าเออดูแบบเงียบลงหน่อยน
1: ะ
0: เพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นสัปดาห์ที่3หรือเปล่าเงินเดือนยังไม่ถึงเดี๋ยวเดือนหน้าอาทิตย์หน้านะแล้วก็เป็นช่วงไทยช่วยไทยพลัสก็น่าจะจ่ายกันหมดแล้วสำหรับเดือนนี้นะคะอาทิตย์นี้อาจจะอยู่กันแบบปลอดภัยรักษาในรักษาตัวแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจจะคึกคักมากขึ้นนะคะใครติดตามกันอยู่ที่ไหนก็ทักทายเพิ่มเติมมาได้นะคะวันนี้ยังอยู่กับอาจารย์สัญชัยเหมือนเดิมงั้นเราคุยกันต่อเลยอาจารย์เชิญค่ะ
2: แล้วสองสาวเนี่ยใช้ใจช่วยไทยพลัสหมดหรือยัง
0: หมดแล้วค่ะ
1: เหลือนิดนึงเอาตรงนี้หมดแล้ว
0: หมดเมื่อวานค่ะ
2: ของผมเนี่ยก็ใช้ไปบ้างแล้วนะ
0: อาจารย์เวลา
1: ต้องใช้ภายในวันสิ้นเดือนนี้นะคะอาจารย
2: ์ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวต้องใช้ให้หมดต้องพยายามแบบไปซื้อของแบบที่มันในร้านที่เขาเนี่ยรับไปช่วยไทยพลัสนะก็ม
0: ี
2: หลายร้านนะที่เจออยู่นะ
0: ส่วนใหญ่ของกินนะคะก็ใช้ทานข้าวแต่ละวันนี่แหละอาจารย์
2: ก็ซื้อของกินก็มีมากจะเป็นการซื้อของกินมากกว่านะ
0: ค่ะ
2: เอาละตอนนี้มาอีกเรื่องนึงอันนี้ผมไม่รู้ว่าเมืองไทยควรจะทำด้วยหรือเปล่านะคืออังกฤษเนี่ยเป็นประเทศประชาธิปไตยถูกไหมครับที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขคล้ายๆกับประเทศไทยนะครับและในขณะเดียวกันนี้อังกฤษเนี่ยเขาจะมีกฎหมายที่ไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนอเมริกาแต่กฎหมายของเขารัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยกฎหมายทั่วๆไปจะเป็นกฎหมายเชิงประเพณีและจารีตปฏิบัตินะครับเขาก็เป็นประเทศที่แบบมีอิสรภาพใครอยากจะทำอะไรก็ทำได้อะนะเสร็จแล้วในตอนนี้เนี่ยอังกฤษเนี่ยเขาเริ่มออกมาบอกแล้วว่าซิไอ้การที่ปล่อยให้เยาวชนใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เขากำลังจะออกกฎหมายแล้วนะครับประกาศเอาไว้เรียบร้อยแล้วเริ่มใช้ต้นปีหน้าพูดง่ายๆอีกประมาณ6เดือนข้างหน้าเลยนะครับหลักการง่ายๆเลยก็คือว่าเขาจะห้ามเยาวชนที่อายุต่ำกว่า16ปีเนี่ยใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหมดครับก็คือไม่ให้ใช้ TikTok ไม่ใช้ Instagram ไม่ให้ใช้ Facebook ไม่ให้ใช้ X ไม่ให้ใช้ Snapchat และไม่ให้ใช้ YouTube ได้ครับซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเพื่อจะทำให้ป้องกันเนี่ยเยาวชนจากภัยออนไลน์นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ ็คือเขาไม่ต้องการ

0: ให้เด็กเนี่ยไปรับไอ้ข้อมูลต่างๆที่อาจจะไม่มีการคัดกรองเนี่ยจากบรรดาโซเชียลมีเดียหรือข้อมูลต่างๆที่อาจจะไม่มีความเหมาะสมสำหรับเยาวชนนะครับแต่เขาจะยอมให้ใช้แอปแชทอย่าง WhatsApp กับ Signal ได้เพราะ2อันเนี้ยค่อนข้างจะปลอดภัยอ่ะนะครับแต่เมืองไทยเราเนี่ยทั้ง Signal กับ WhatsApp เนี่ยเมืองไทยไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่เพราะเมืองไทยเนี่ยจะใช้ LINE แชทเป็นหลักใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เอาละคราวนี้อีกอันนึงก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกอันนั้นเด็กต่ำกว่า16ปีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเด็กต่ำกว่า17ปีเนี่ยจะถูกจำกัดคุณสมบัติการไลฟ์สดและไม่สามารถจะไลฟ์สดได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถจะติดต่อคนแปลกหน้าได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือครอบคลุมบริการออนไลน์ต่างๆในเช่นเกมออนไลน์ด้วยเพราะมองว่าเป็นคุณสมบัติอันตรายแล้วก็ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีห้ามใช้ AI ในแนวของสร้างความใกล้ชิดหรือความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวด้วยคำถามที่เกิดขึ้นคือพอกฎหมายตัวนี้มันออกมาปั๊บเนี่ยนะครับทางด้านของสื่อมวลชนต่างๆแล้วก็บรรดาผู้ NGO เนี่ยเริ่มออกมาบอกว่าแล้วจะตรวจสอบยังไงอ่ะเพราะว่ารัฐบาลอังกฤษเนี่ยยังไม่ได้ออกมาว่าวิธีการในการยืนยันอายุที่แท้จริงเนี่ย16ถึง78จะมายังไงกันแน
1: ่นั่นสิครับ
0: ซึ่งในตอนนี้อังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าเขากำลังเร่งศึกษาวิธีการยืนยันตัวตนที่มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วจะลงงบประมาณให้สำเร็จให้ได้ภายในปีหน้านี้ครับพรคิดว่าเมืองไทยเนี่ยถ้าออกกฎหมายมาแบบนี้อะไรเกิดขึ้น
2: อาจจะมีเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18อาจจะเขาไม่ค่อยโอเคไหมครับเขาใช้จนติดแล้วค่ะอาจารย์
0: เยาวชนไม่โอเคอยู่แล้วแต่พวกบรรดาพรรคฝ่ายการจะออกมาเดินด่ากันเละว่ะ
1: แบบเสรีภาพอย่างเงี้ยเหรออาจารย์
0: ก็ไม่รู้ว่าเสรีภาพมันจะใช่ไหมไง
2: แต่จริงๆ YouTube มหาจารย์บางทีเราก็มีแหล่งข้อมูลที่เป็นความรู้เยอะนะคะ
0: ก็อันนี้เขาไม่ให้ใช้หมดเลยเพราะว่าไอ้ที่มันไร้สาระมันเยอะกว่าไงออสเตรเลียก็มีกฎหมายไว้นี่เหมือนกันนะ
1: แต่มันจะพิสูจน์ได้ยังไงหมายถึงว่ามันจะมั่นใจได้ยังไงเนาะว่าเกณฑ์แบบอายุถึงไม่ถึงมันไม่มีหลุดรอดเลยหรออย่างเง
0: ี้ยผมว่ามันอาจจะต้องมีการยืนยันตัวตนซึ่งอันนี้ต้องมีแน่ๆแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะจำได้ไหมเมืองไทยเราตอนนั้นน่ะแจกแท็บเล็ตจำได้ไหม
2: จำได้ค่ะ
0: แล้วรู้สึกมันเท่มากตอนนี้ต่างประเทศเขาเลิกกันหมดเลยนะ เขาบอกว่ากลับมาใช้หนังสือกลับมาใช้กระดาษกันดีกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วก็ห้ามด้วยนะว่าพวกโรงเรียนต่างๆเนี่ยไม่ให้เด็กใช้มือถือด้วยคือเอาไปถึงยึดไว้ก่อน แล้วตอนเย็นเนี่ยตอนทักก็ไปเอามาคุณอยากใช้ใช้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะผมคิดว่าเมืองไทยเราเนี่ยควรจะพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเด็กของเราเนี่ยคุณภาพเนี่ยมันจะแย่ลงเรื่อยๆแล้วก็ไปได้รับข้อมูลต่างๆที่อาจจะไม่มีการยืนยันที่ดีนะ
1: ค่ะ
0: ก็ฝากเอาไว้นะครับว่ารัฐบาลไทยอาจจะต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาก็ทำกันอย่างนี้นะฮะตอนนี้ต้องพูดนิดหนึ่งพอสังเกตไหมว่าถ้าไปตามพวกร้านไอทีพวกออนไลน์เนี่ยมันจะมีพัดลมเล็กๆเนี่ยที่แบบพกพาเนี่ยที่เสียงดังๆอ่ะเป็นเล็กๆแล้วก็ถือไว้แล้วก็กดแล้วสามารถจะเร่งความเร็วสูงๆได้อ่ะ
1: ค่ะ
0: เคยเห็นไหมยี่ห้อที่ดังๆก็เช่นยี่ห้อจีซูไลฟ์อะไรต่ออะไรพวกนี้อันหนึ่งก็หลายพันบาทอยู่ใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีบริษัทอยู่บริษัทนึงนะครับไอ้พวกนั้นไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นมอเตอร์ความเร็วสูงอ่ะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเป่าลมออกมาเท่านั้นเองนะครับแล้วเนื่องจากลมออกมาเขาบอกมันก็เย็นอ่ะแล้วก็คงได้เห็นแบบผู้หญิงบางคนเนี่ยเวลาไปอยู่ในเมืองนี่ก็จะเอาไอ้เนี่ยมาเป่าอยู่ในเสียงจี๊ดดังมากเลยนะครับคราวนี้ตอนนี้มันมีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งชื่อว่าเอคูลี่ AE นะครับ CWOLY เป็นบริษัทจีนนะครับเขาออกไอโทรศัพท์ไอก็เรียกว่าพัดลมแบบพกพานี่แหละเหมือนกับที่เราซื้อกันเนี่ยนะครับแต่เขาใช้ชื่อมันว่า CoAir Ultra มันสามารถทำหน้าที่เป็น power bank ได้ด้วยนะครับสองนะครับมันจะมีแบบภาชนะเล็กๆอยู่ข้างในเครื่องมันแล้วก็ใส่น้ำลงไปเสร็จแล้วในขณะที่เราเปิดใช้งานเนี่ยมันจะดูดน้ำขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอนะครับขนาดเล็กเนี่ยละอองน้ำขนาดเล็กๆประมาณ20ไมครอนซึ่งพอมันพ่นออกมาเนี่ยมันอากาศจะชื้นเนี่ยมันจะสามารถลดอุณหภูมิของตัวเราเนี่ยบริเวณที่เราเป่าลงไปได้ถึง10องศาเซลเซียสในเวลาเพียง10วินาทีเท่านั้นทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันเย็นแล้วก็ไม่ทิ้งความรู้สึกแบบอับชื้นหรือเหนียวเหนอะแบบไอเย็นทั่วไปนะครับตัวเครื่องเนี่ยใช้วัสดุที่แข็งแรงนะครับ

0: แล้วก็มีจอที่จะบอกเกี่ยวกับเรื่องความแรงแบตเตอรี่นะครับแล้วปริมาณน้ำคงเหลือได้ด้วยนะแล้วก็ได้รางวัลการออกแบบที่ดีคือ Red Dot Award 2026ด้วยแบตเตอรี่เนี่ย 7,000 มิลลิแอมแปร์อาวร์นะครับสามารถที่จะใช้งานต่อเนื่องได้10ชั่วโมงเป็น Power Bank ได้ด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากราคาได้เท่าไหร่รู้ไหม
1: เท่าไหร่คะอาจารย
0: ์ 2,600 บาทเท่านั้นเองครับพูดง่ายๆก็คือเป็นคุณสมบัติที่ดีกว่าเดิมของเดิมนี่แค่เป่าลมอย่างเดียวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นพัดลมไอ้น้ำซึ่งคนไทยเราก็คุ้นเคยอยู่แล้วใช่ไหมปอนว่าพัดลมไอ้น้ำเนี่ยมันทำให้เย็นจริงไหม
1: จริงค่ะ
0: มันก็มีขายอยู่ตามบ้านด้วยใช่ไหมตอนนี้กลายเป็นพัดลมไอ้น้ำแบบพุ่งผ่าแล้วถ้ามาเนี่ยสองสาวชิ้วซื้อพัดลมพวกนี้มั้งปะ
2: น่าจะเหมาะกับพี่พรนะคือพี่พรยังคุยอยู่ว่าเวลาเราไปเนาะไปนาไปสวนอย่างเงี้ยคือออกเอาท์ดอร์แล้วมันร้อนสุดๆไปเลยอันนี้มันทันใจแป๊บเดียว
0: ตอนนี้ใช้อยู่ปะต้องถามบอล
3: เหรอจริงๆพัดลมธรรมดาไอ้พัดลมมือถือนี่ควันยังไม่ได้ใช้เลยค่ะอาจารย์
2: ใช้พัดไงใช้พัด
0: แต่มันขายดีมากเลยนะตอนนี้
3: ใช่ค่ะ
2: เห็นตามตลาด
3: นี่มีไอ้น้ำด้วย
0: แล้วพอลเคยเห็นไหมคนผู้หญิงเนี่ยคน
3: เคย
0: เลยพัดลมแบบ
3: นี้เยอะ
0: แยะ
3: ใช่ค่ะ
2: อาจารย์เดินไปตลาดนัดเต็มเลย
3: เต็มเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: อันนึงประมาณ 6-700 ก็มี 3-400 แต่อันหลายพันบาทก็มีนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่นี่เป็นเขาดีกว่าเพราะว่ามันเป็นพัดลมไอ้น้ำไง
2: น่าสนใจ
3: และเป็น power bank ด้วย
0: ใช่นะเอาละคราวนี้มาอีกเรื่องครับเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะ
2: ค่ะ
0: เขาบอกว่าอย่างนี้ครับเศรษฐกิจของประเทศไทยเราตอนนี้มันถูกวัดด้วยหลายๆอย่างที่สำคัญมากที่สุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับ
2: ค่ะ
0: เขาบอกว่าในไตรมาสหนึ่งของปีนี้นะพร
2: ค่ะ
0: หนุ่ยมีคอนโดมิเนียมเปิดตัวทั้งหมดเนี่ยในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยประมาณ 6,100 กว่ายูนิตนะครับและทั้งหมดเนี่ยไม่มีโครงการในเขตกลางเมืองเลยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย 58% เนี่ยจะอยู่ในบริเวณรอบนอกแล้วก็อีก 42% เนี่ยอยู่ชานเมืองเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนี้เนี่ยคอนโดมิเนียมเนี่ยราคาแพงมากถ้าเกิดได้อยู่ในเมืองเนี่ยบางทีตารางเมตรหนึ่งเป็นแสนแสนบาทก็มีนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยกำลังเริ่มไปพัฒนาในบริเวณที่มีพื้นที่ที่ที่ดินที่ราคาไม่แพงมากแล้วก็ทำให้คอนโดเนี่ยราคาถูกลงโดย 68% ของคอนโดที่เปิดใหม่ในปีนี
2: ้
0: ราคาต่อตารางเมตรเนี่ยจะไม่เกิน 80,000 บาทซึ่ง 80,000 บาทก็ยังถือว่าแพงอยู่นะตอนนี้เขากำลังออกสู่ตลาดแม้แต่ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คืออะไรรู้ไหมในตอนนี้โครงการใหม่ที่ออกมาที่บอกว่ามีอยู่ประมาณ 6,000 กว่าห้องเนี่ยนะในปีนี้เมื่อก่อนนี้มันออกมาปีที่แล้วเนี่ยพอออกมาปั๊บเนี่ยมันจะมีคนจองประมาณ 45% ตอนที่เปิดโครงการใหม่ๆแต่ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่เข้าไปจองเนี่ยลดลงไปกว่าครึ่งหนึ่งครับหรืออยู่แค่ 24% เท่านั้นหมายความว่าในทุกๆ100ยูนิตนี้ที่เขาเปิดโปรเจกต์ใหม่ที่โครงการใหม่ของคอนโดเนี่ยจะมีคนจองซื้อแค่24ยูนิตเท่านั้นห้องอะนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่เหลือนั่นก็คือว่ามันจะค้างสต็อกอยู
2: ่
0: แล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็ถามบอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างเขาบอกหนึ่งนะครับผู้บริโภคเนี่ยรู้ว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีดังนั้นเนี่ยเขาต้องมีการเปรียบเทียบราคาหรือพิจารณามากขึ้นดูความคุ้มค่ามากขึ้นนะครับไม่มีละประเภทเปิดโครงการใหม่แล้วมีคนแย่งกันไปซื้อนะครับแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยก็คือในตอนนี้เนี่ยเราสำรวจแล้วเนี่ยเราพบว่าในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีคอนโดมิเนียมเนี่ยที่ทำแล้วขายไม่ออกเนี่ยนะอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมพร
3: เท่าไหร่คะ
0: 350,000ห้องโดยต่อปีเนี่ยคอนโดในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะขายได้ไม่เกิน 60,000 ห้องต่อปีเท่านั้นดังนั้นในตอนนี้เนี่ยสต็อกของคอนโดอ่ะที่ทำแล้วขายไม่ออกอ่
2: ะ
0: กว่าจะขายได้หมดเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ6ปีนะเพราะฉะนั้นไอ้โปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาเปิดขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าเปิด100นึงมีคนจอง24เนี่ยก็จะเพิ่มทำให้สต็อกพวกนี้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่มั้ยแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรฐานเนี่ยมาช่วยว่าให้แบงค์เนี่ยปล่อยกู้ง่ายขึ้นแต่แบงค์ก็ไม่ปล่อยง่ายหรอกนะเขาก็กลัวว่ามันจะเกิดหนี้ศูนย์ใช่ไหม
2: ใช่
0: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยสมมติว่าเราซื้อคอนโดราคา100,000เนี่ยอาจจะกู้ได้ 80% หรือ 70% ตอนนี้เขาพยายามที่จะเพิ่มให้กู้ได้มากขึ้นแต่มันก็ช่วยไม่ได้ไงเออ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอน

0: นี้มันกำลังบอกอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยโดยวัดโดยดูจากอสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหามากๆเลยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นใครก็ตามเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ย อยู่ในเมืองไทยเราเนี่ยอาจจะมีการประหยัดเงินมากขึ้นอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อนะ
1: เพราะจริงๆแล้วสต็อกคอนโดที่ค้างอยู่ในตลาด 350,000 ยูนิตเนี่ยค่ะที่อาจารย์บอกว่าต้องใช้เวลาในการขาย6ปีอันนี้ยังไม่รวมสต็อกคอนโดที่มันเป็นความต้องการอยู่เทียมอะค่ะคือเขาซื้อเพื่อปล่อยเช่าเยอะเลยนะคะอาจารย์และอันเนี้ยคือแล้วพอคนออกปุ๊บเริ่มไม่มีคนเช่าค้างสต็อกสำหรับคอนโดตลาดเช่าก็อยู่พอสมควร
0: ก็มีแบบเป็นผู้ร่วมงานผมคนหนึ่งอะน
1: ะ
0: เขาก็มีคอนโดอยู่ห้องหนึ่งกว่าเขาจะปล่อยเช่าได้เนี่ยนะใช้เวลาเกือบปีนะเพราะนั้นไอ้เรื่องแล้วตอนนี้เนี่ยเท่าที่รู้ก็คือว่าไอ้ตอนนี้บางคอนโดเนี่ยมีจีนเทามาซื้อเพียบเลย
1: ค่ะเขาก็จะซื้อได้ไม่เกิน 49% ของทั้งยูนิต
0: ก็ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วไม่ใช่เหรอให้มันเยอะขึ้นกว่าเดิม
1: ค่ะแล้วก็ที่อาจารย์บอกว่าแบงค์ปล่อยเช่าก็มีปัญหาคือตอนนี้รีเจ็คอยู่ประมาณสัก 70%
0: ใช
1: ่ปฏิเสธสินเชื่อปล่อยเช่าอะค่ะในตลาด
0: เอาละวันนี้เราเอาเรื่องเบาๆบ้างดีไหม
1: ค่ะ
0: เราพูดเรื่องหนักไปเยอะเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือมันมีอยู่อันนึงก็คือสินค้าที่เป็นแบรนด์บางแบรนด์เนี่ยนะมันกลายเป็นสินค้าที่แบบเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนสินค้าในกลุ่มนั้นเลยซึ่งภาษาการตลาดเนี่ยเขาจะเรียกว่าเจเนอริกแบรนด์นะครับคำว่าเจเนอริกแบรนด์ก็คือบางทีเนี่ยเราไม่รู้ด้วยว่าเราเรียกชื่อแบรนด์แต่เราชื่อว่าสินค้าตัวนี้มันเป็นสินค้าที่เป็นตัวแทนของสินค้ากลุ่มนั้นเลยนะครับเจ้าแรกเลยเนี่ยคือมาม่าบางทีเราซื้อบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยเราจะบอกว่าไปซื้อมาม่ามากินกันนึกออกไหม
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยมาม่าไม่ใช่แบรนด์แรกที่เข้ามาในเมืองไทยนะแบรนด์แรกของบะหมี่สำเร็จรูปที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยคือซันวาเป็นแบรนด์ของไต้หวันแล้วหลังจากนั้นก็มีไวยำยำแล้วหลังจากนั้นก็มาไวไวมาม่าเนี่ยมาเป็นแบรนด์อันดับ4นะเข้าตลาดปี2515แต่เก่งมากจนกระทั่งในตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นพูดถึงบะหมี่สำเร็จรูปเราก็พูดถึงมาม่าเจ้าที่2เนี่ยผงซักฟอกวันนี้คนอาจจะลืมไปแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยพอเราพูดถึงผงซักฟอกเราจะพูดถึงแฟบซึ่งแฟบเนี่ยเป็นสินค้าของโอเกตปาโมลีซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันนะครับสินค้าตัวนี้เนี่ยเปิดตัวตั้งแต่ปี2475แต่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยตอนสงครามโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2คำว่าแฟบเนี่ยมันมาจากคำว่า faster and better ก็คือว่าซักได้เร็วกว่าและซักได้ดีกว่าซักได้เร็วขึ้นและสะอาดมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวนี้เนี่ยชื่อแฟบเนี่ยเราอาจจะลืมไปแล้วเพราะผงซักฟอกแฟบตอนนี้ในตลาดไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่าผมไม่เชื่อว่ามีอยู่มีไหม
1: ไม่เห็นนะคะอาจารย์หายไปเลย
0: ว่าตอนนี้มันถูกซื้อไปแล้วฆ่าตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแบรนด์ที่3เนี่ยคือโพสต์อิทเนี่ยก็คือไอ้กระดาษที่เราเขียนอะไรแล้วปะแล้วดึงออกมาไม่มีรอยนะครับของบริษัทสามเอ็มเนี่ยตอนนี้คนผิดเยอะแยะเลยแต่พอเราเห็นไอ้กระดาษอย่างนี้เราก็จะเรียกว่าโพสต์อิทใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แต่อีกเจ้าหนึ่งคือแม็กซ์ไอ้ตัวหนีบเย็บกระดาษอ่ะซึ่งแม็กซ์เนี่ยเป็นบริษัทของญี่ปุ่นแต่จริงๆเขาไม่ได้เป็นคนแรกที่ทำในโลกนะเจ้าแรกที่ทำเนี่ยชื่อว่าบอสติชเป็นบริษัทอเมริกาแล้วก็ผลิตไอ้ตัวของไอ้เครื่องเย็บกระดาษนี่เขาใช้ชื่อว่าสเตเลอร์แต่ปรากฏว่าบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยนะครับชื่อว่าแม็กซ์เนี่ยตั้งขึ้นมาในปี2485นะครับแล้วก็เอามาผลิตเครื่องคือว่าเอามาผลิตพวกเครื่องใช้ในสำนักงานรวมทั้งไอ้เครื่องเย็บกระดาษแบบนี
2: ้
0: เอามาทำตลาดในเมืองไทยจนนั่งเมืองไทยเนี่ยนะครับจำในชื่อของแม็กซ์ไปเรียบร้อยแล้วพอพูดถึงแม็กซ์เนี่ยแม็กเอาไว้เนี่ยคือหมายว่าหนีบกระดาษสองสาวนี่เคยใช้ไหม
2: เคยค่ะเราไม่มีชื่ออื่นเรียกเลยอาจารย์แฟบอะไรเงี้ยเรายังเข้าใจนะว่ามันเป็นชื่อสินค้าโพสอิทอะไรเงี้ยแต่แบบแม็กซ์นี่คือจริงๆเราก็เรียกแม็ก
0: ซ์อ่ะใช
2: ่ไหมต้องแม็กซ์อย่างเงี้ย
0: คือไอตัวที่ไอแผ่นล้างจานอ่ะที่เรียกว่าสกอตไตอ่
2: ะ
0: เขียวฟอสเหลืองๆเนี่ยนะ
2: อันนี้ก็ตายตัวอัน
0: นี้เป็นแบรนด์อีกเหมือนกันนะเป็นแบรนด์ของ 3M
2: ค่ะ
0: ตอนนี้เราซื้ออะไรเราก็เรียกเป็นสกอตไตหมดเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เออ
2: จริง
0: อีกอันนึงคือเทปสกอตเทปอ่ะ
2: อันนี้ก็จริง
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่ได้เรียกนะเราเรียกว่าเอาสก็อตเทปมาแปะหน่อยแต่ถามจริงว่าสก็อตเทปเนี่ยมันเป็นแบรนด์ของ 3M อีกเหมือนกัน

0: ขาคงดีใจมาก
1: แสดงว่าสามสามเอ็มนี่ประสบความสำเร็จในการใช้ชื่อแบรนด์เป็นชื่อสินค้า
2: ใช่ครับและอีกเจ้าหนึ่งนะครับอีกเจ้าหนึ่งที่มาเนี่ยก็คือซีล็
0: อ
2: กเวลาเราถ่ายเอกสารเนี่ยเอานี่ไปซีล็
0: อ
2: กหน่อยสิหรือว่าเด็กฝึกงานมาเนี่ยเอาช่วยไปซีล็
0: อ
2: กหน่
0: อ
2: ยจริงๆแล้วเครื่องมันอาจจะไม่ใช่ของซีล็อกก็ได้น
0: ะ
2: เพราะซีล็อกเนี่ยเป็นบริษัทอเมริกันนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็แบ่งมาตั้งบริษัทที่หุ้นกับคนญี่ปุ่นตั้งชื่อว่าฟูจิซีล็อกโดยการแบ่งเขตกันคือซีล็อกเนี่ยทำตลาดในยุโรปกับอเมริกาฟ
0: ู
2: จิซีล็อกเนี่ยทำตลาดอยู่ในเอเชียนะครับแล้วก็ในออสเตรเลียตอนแรกตอนสุดท้ายเนี่ยเครื่องถ่ายเอกสารเราเรียกมันซีล็อกหมดเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่น
0: ะ
2: เพราะว่าไอ้คำว่าซีล็อกเนี่ยมันมาจากคำว่าซีโรกราฟีซึ่งมาจากคำว่าการเขียนแบบแห้งนะครับอีกเจ้าหนึ่งครับเครื่องกล้องถ่ายรูปแบบถ่ายแล้วเห็นรูปทันทีนะเราเรียกว่ากล้องโพลารอยด์ใช่ไหมซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราเรียกว่าถ่ายโพลารอยด์กันทุกวันนี้เรายังใช้อยู่เลยนะแต่จริงๆไอ้โพลารอยด์เนี่ยมันเป็นแบรนด์ของอเมริกาน
0: ะ
2: เป็นผู้บุกเบิกการถ่ายภาพโดยที่ว่าสามารถจะถ่ายแล้วเห็นภาพในทันทีปริ้นออกมาได้ทันทีเลยนะ
0: ค่ะ
2: ก็เรียกว่าโพลารอยด์แต่ตอนนี้ผู้ผลิตเนี่ยกลายเป็นอะไรครับฟูจิกลายเป็นโกดักไปเรียบร้อยแล้วเพราะสิทธิบัตรเด็กของโพลารอยด์มันหมดไปแล้วแต่อีกเจ้าหนึ่งอันเนี้ยสองสาวนี่ต้องใช้แน่ๆเลยคือกาตาช้าง
0: จริงค่ะ
1: จริงค
2: ่
1: ะ
2: เห็นไหมครับว่ากาตาช้างเนี่ยนะครับในบ้านเราต้องมีอยู่แล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
2: เสร็จแล้วเนี่ยคือมันเป็นหลอดเล็กๆแบบหยดลงไปแล้วติดได้ดีมากเลยใช่ไหมใครก็เรียกว่ากาวยากาตาช้างใช่ไห
0: ม
2: กาตาช้างเนี่ยมันเป็นสารเคมีชื่อว่าไซยาโนไคเลตนะครับซึ่งเจ้าแรกที่เขามาทำในเมืองไทยเนี่ยบนแผ่นที่ติดหลอดเอาไว้เนี่ยก็จะมีรูปช้างดังนั้นคนไทยเนี่ยก็เลยใช้ว่ากาตาช้างหมดดังนั้นที่จริงๆแล้ววันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับช้างเลยนะกับอีกอันนึงนะครับอันนี้ต้องพูดเลยก็คือว่าเนี่ยแพมเปอร์ผ้าอ้อมเด็กเนี่ยใครๆก็เรียกเป็นแพมเปอร์แต่จริงๆเนี่ยเราอาจจะไปซื้อมามิโปโกไปซื้ออะไรก็ได้น
0: ะ
2: ซึ่งตัวของแพมเปอร์เนี่ยมันเป็นผ้าอ้อมเด็กเนี่ยที่เข้ามาตลาดตั้งแต่ปี2504แล้วก็โดยบริษัทที่ชื่อ Procter & Gamble ในอเมริกาเป็นคนทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นอะไรบางอย่างที่ทุกเจ้าเนี่ยผลิตผ้าอ้อมเด็กเนี่ยหรือผ้าอ้อมผู้ใหญ่เราเรียกแพมเปอร์หมดเลย
0: ค่ะ
2: อันอีกตัวนึงก็คือ Coffee Mate ครับCoffee Mate นี่แน่นอนเรารู้ว่าเป็นครีมเทียมใช่ไหมทำจากน้ำมันปาล์มเนี่ยเอาไว้ใส่กับกาแฟใส่กับชาอะไรต่ออะไรแบบนี้น
0: ะ
2: ในวันนี้เนี่ย Coffee Mate เนี่ยเป็นของ Nestle ไงแต่จริงๆเนี่ยวันนี้เราเรียกเป็นCoffee Mate หมดเลย
0: ค่ะ
2: ทั้งนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ครีมเทียมที่เรากินอยู่ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อดีนอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็เรียกมันเหมามันหมดเลยเราเรียกมันว่า Coffee Mate หมดเลยครับ
0: จริง
2: กับอีกเจ้าหนึ่งครับก็คือ Liquid Paper เคยใช้ไหม
1: เคยค่ะ
0: แล้วก็ยังเรียกทุกอย่างว่าลิควิดหมดเหมือนกัน
2: เอาลิควิดมาป้ายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งนี้จริงแล้วมันไม่ใช่เลยนะเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเจเนริกแบรนดิ้งนั่นก็คือว่าแบรนด์ที่มันกลายเป็นตัวแทนของประเภทสินค้านั้นบางทีเราใช้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะ
0: เขามาก่อนการด้วยนะอาจารย์
1: จริงไม่มาก่อนก็ถูกเรียกเหมือนกันอย
0: ่
1: างมาม่าใช่ไหมคะอาจารย
0: ์เออจริง
2: ใช่มาม่าเนี่ยชัดเจนมาก
1: ชัดเจนมาก
2: นะใครก็จะเรียกมาม่าขนาดว่าเราซื้อบะหมี่ของเกาหลีเราเรียกมาม่าเกาหลีได้หรือเปล่าไหม
1: ใช่
0: ใช่เขาคงดีใจมากนะคะประสบความสำเร็จอาจารย์เรามีเวลาอีกสักประมาณ
1: ไม่มีแล้ว
0: ต้องลาสามสิบนาทีต้องไปแล้ว
2: ข่าวนี้อันนิดเดียวสาวเนี่ยเคยกินบะหมี่สำเร็จรูปของอินโดนีเซียยี่ห้ออินโดมีไหม
0: เคยค่ะ
2: หมี่โกเรงเคยกินไหม
0: เคยกินค่ะ
2: อร่อยไหม
0: อร่อยค่ะ
2: เราเรียกมาม่าอินโดป่ะ
0: ไม่เราเรียกตอนนี้เรียกหมี่โกเรงนี่แหละค่ะ
2: แล้วทำไมไม่เรียกมาม่าอินโด
0: ก็เป็นชื่อยี่ห้อเขาเหมือนกันอ๋อน้องมันก็มีผลเน
2: า
0: ะ
2: ไม่ยี่ห้อเขา
1: เดี๋ยวเที่ยงนี้ลองไปหามาม่าทานค่ะอาจารย
0: ์แล้วเดี๋ยวเจอกันวันพุธนะคะอาจารย
2: ์เดี๋ยวเจอกันวันพุธวันนี้ผมพรแล้วก็นุ้ยขอลาไปก่อนเลยนะครับ
0: สวัสดีนะคะ
2: พวกเรานะคะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: ินรักเจอฮุนมาเน็ตระหว่างประชุมอาเซียนรัสเซียทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการขัดแย้งย้ำจุดยืนเดินหน้าอันคลอสแจงดึง EEC คุมเองชี้ถึงเวลาทำการตลาดดึงนักลงทุนไร้ขัดแย้งภายในนายกยืนยันยังไม่ปรับครม.ทุกคนทำงานทุ่มเทดีไม่ต้องวัด KPI แต่ต้องอนุทิน PI เตือนคนเก่งแต่ไม่ตื่นตัวต้องปรับปรุงขอบคุณคนไทยหลัง IMD ขยับไทยขึ้น4อันดับสธนช.ปรับแผนเข้มรับมือเอลนินโญจับตาฝนทิ้งช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าเดือนหน้าเตรียมความพร้อมรองรับความเสี่ยงปลายปี JD Van ยกเลิกเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อร่วมเจรจาผู้แทนอิหร่านบังคับใช้ข้อตกลง14ข้อยุติสงครามระหว่าง2ประเทศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงข่าวภาคเที่ยงนะคะข่าวภาคเที่ยงวันนี้อยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยค่ะความเคลื่อนไหวของข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็หยิบมารายงานกันในช่วงเที่ยงวันนี้นะคะไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับข่าววันนี้นะคะประเด็นล่าสุดที่เพิ่งจะมีการแถลงกันไปก็คือกรณีการทลายเครือข่ายหลอกลงทุน Forex นะคะซึ่งเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดนะเต็มๆก็จะนำมารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเบื้องต้นนั้นทางพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศพลตำรวจตรีทินกรรังมากรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์มีการเปิดแถลงปฏิบัติการทลายเครือข่ายหลอกลงทุน Forex ค่ะโดยกรณีนี้ทาง DSI เขาบอกว่าเขามีการสืบสวนสอบสวนมานาน6เดือนจากกลุ่มสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ก็ไปพบเส้นเงินของกลุ่มผู้เสียหายในคดี Forex โอนในหลายรูปแบบมีการเชื่อมโยงกับบริษัทเพย์เมนต์หรือบริษัทรับโอนหลายแห่งแล้วก็พบว่ามีเส้นเงินจากการเทรดลงทุนของผู้เสียหายคดี Forex ผ่านบริษัทเพย์เมนต์ดังกล่าวด้วยนะคะก็เลยมีการประสานไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขยายผลค่ะแล้วก็แบ่งกลุ่มการสอบสวนออกเป็น3ส่วนนะคะคือกลุ่มโบรกเกอร์กลุ่มไอหรือผู้ชักชวนลงทุนและกลุ่มบริษัทเพย์เมนต์นำไปสู่การตรวจค้นเป้าหมาย24จุดที่เกี่ยวข้องกับ3กลุ่มดังกล่าวค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะที่มีการแถลงกันทางร้อยตำรวจตรีเขมชาติบอกว่าบริษัทเพย์เมนต์ที่มีชื่อว่า ALP นะคะFX นะคะเชื่อมโยงกับ Spark Digital โอนเงินต่อไปอันนี้มีการระบุชื่อเป็นชื่อของนายภาวุฒพงวิทยาพานุนะคะสสพรรคประชาชนค่ะมีการโอนเงิน14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน28ล้านบาทค่ะซึ่งทาง DSI ก็บอกว่าพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้นายภาวุฒได้มาชี้แจงนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีการออกหมายเรียกแต่อย่างใดนะคะเพราะว่ายังติดสมัยประชุมสภาถ้าปิดสมัยประชุมสภาแล้วนายภาวุฒก็จะต้องชี้แจงส่วนกรณีที่มีการเอ่ยชื่อนักแสดงนะคะตัวอักษรย่อฟอร์ฟันนะคะทางร้อยตำรวจตรีเขมชาติก็ระบุว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เชื่อมโยงกับโบรกเกอร์ค่ะแล้วก็เอ่ยชื่อออกมาว่าเป็นฟิล์มรัฐภูมินะคะซึ่งยังไงก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าทั้งสองคนยังถือเป็นผู้ที่ถูกพาดพิงเท่านั้นค่ะสามารถที่จะนำพยานหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ใจได้สำหรับคดีแชร์ Forex ในส่วนของ DSI มีผู้เสียหายรวมกว่า500คนและอาจจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยนะคะนี่ก็เป็นการแถลงเบื้องต้นรายละเอียดจะตามมาอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนะคะระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนแล้วก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะซึ่งปรากฏว่าเมื่อคืนก็มีคนเป็นห่วงนายกนะคะเพราะว่ากองทัพยูเครนเขาเปิด

0: จมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีพุ่งเป้าไปที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียมีเพลิงไหม้รุนแรงหลายจุดแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักนะคะก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่นายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียมีกำหนดการจะประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่คาซานซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ไปร่วมการประชุมด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็ปลอดภัยดีนะคะท่านนายกก็ถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะซึ่งนายกนะคะก็ได้พูดถึงการโจมตีครั้งนี้นะคะผู้สื่อข่าวถามว่าตกใจหรือเปล่านะคะนายกก็บอกว่าตนเองก็ไม่เคยปลื้มกับสถานการณ์ความรุนแรงแล้วก็ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นค่ะพร้อมกับบอกว่ามีการตรวจสอบแล้วนะคะว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นปลอดภัยดีพร้อมกับกำชับให้สถานทูตไทยประจำรัสเซียดูแลคนไทยอย่างเต็มที่หากมีความจำเป็นเร่งด่วนใดๆค่ะโดยตนก็ได้หารือกับเอกอัครราชทูตไทยในกรุงมอสโกซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วนะคะขณะเดียวกันเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศไทยซึ่งก็ยังมีสถานการณ์ความมั่นคงเรื่องชายแดนกับกัมพูชาจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างไรนะคะนายอนุทินก็บอกว่าก็เฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลานะคะแล้วก็บอกด้วยว่าระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียแล้วก็อยู่ในห้องพักเนี่ยก็มีโอกาสได้พบแล้วก็พูดคุยกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งเราก็ได้ยืนยันจุดยืนและสถานะของไทยและสิ่งที่ไทยจะดำเนินการทั้งกลไกอันคลอสและท่าทีของเราต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆทั้งJBC คณะกรรมการเขตแดนร่วม GBC การประชุมคณะกรรมการชายแดนร่วมนะคะซึ่งหากอันคลอสไปในแนวทางประนีประนอมภาคบังคับและหากการประนีประนอมคำว่าบังคับเราก็คงต้องหยุดการเจรจาในกรอบเหล่านี้ก่อนเพราะมีแนวทางของรัฐบาลไทยที่วางเอาไว้พร้อมย้ำว่าเรามีการเตรียมความพร้อมและยังคงเฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลาค่ะพอถามว่าการพูดคุยกัน2คนระหว่างผู้นำได้พูดอะไรกับทางกัมพูชาบ้างนะคะนายกก็บอกว่าไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นนะคะเหมือนเป็นแค่การดึงข้อสอบมาคุยกันโดยมองว่าทั้ง2ฝ่ายก็มีการเตรียมตัวมาอยู่แล้วว่ามารยาททางการทูตเวลาพบกันจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างไรและไม่ได้เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายอะไรค่ะพอถามย้ำว่าคุณมาเน็ตได้มีการชี้แจงอะไรเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวชายแดนฝั่งกัมพูชาหรือไม่นะคะนายกก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการความขัดแย้งเช่นเดียวกับตนที่ไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าบั่นทอนความรู้สึกของประชาชนคนไทยซึ่งเขาก็บอกว่าบั่นทอนคนของเขาเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาแนวทางเดินหน้ากันต่อไปแต่ปัจจุบันเราก็ได้เสนอให้มีการพูดคุยในกรอบอื่นแต่เขาเลือกแนวทางประนีประนอมภาคบังคับเราก็ได้ตั้งตัวแทนของเราค่ะถ้าเราชอบเราก็รับถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่รับส่วนเรื่องการเปิดด่านมีการพูดคุยหรือไม่นะคะนายกก็หัวเราะค่ะพร้อมกับบอกว่าขออย่าถามเรื่องนี้ตนไม่จะกระจี้ไปพูดหรอกหากไปพูดเรื่องนี้คนไทยโกรธตายไม่เอานะคะท่านี้ภายหลังจากให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแล้วนายเยฟกินีโชมิคินทูตรัสเซียประจำประเทศไทยก็มาพบนายกรัฐมนตรีคาดว่าจะเป็นการรายงานสถานการณ์ค่ะหลังยูเครนเปิดฉากยิงถล่มกรุงมอสโกรัสเซียก่อนที่นายกและคณะจะขึ้นเครื่องเดินทางกลับไทยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่นายกอนุทินก็ถูกถามด้วยค่ะก็คือการวัดค่า KPI ของคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเรื่องนี้ทางนายอนุทินบอกว่ารัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารประเทศฉะนั้นก็ต้องมีการประเมินผลงานอยู่แล้วอย่างในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็เป็นไปตามข่าวเลยทุกคนก็จะต้องทำงานทุ่มเทให้กับรัฐบาลและประชาชนนะคะแต่บอกว่าไม่ใช่เป็นการวัด KPI ค่ะแต่เรียกว่า API นะคะย่อมาจากอนุทิน PI นั่นเองค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าเอาแล้วจะไปวัดในสัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่นายอนุทินบอกว่าจะไปยุ่งกับเขาได้อย่างไรแต่ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นก็จะต้องแจ้งไปยังพรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่ามีกฎกติกามารยาทอยู่นะคะแต่การตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่ที่ตนค่ะส่วนที่ว่าจะมีกระทรวงไหนต้องเจาะจงไปเป็นพิเศษหรือเปล่าโดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจนายอนุทินบอกว่าดูภาพรวมแล้วก็เจาะเป็นรายบุคคลด้วยเป็นเรื่องปกติในการทำงานให้กับบ้านเมืองให้กับประเทศต้องตื่นตัวตลอดเวลาคนเก่งแต่ไม่ตื่นตัวคิดว่าติดลมบนไปแล้วก็ยังต้องปรับปรุงส่วนระยะเวลานะคะว่าจะต้องรอครบ1ปีหรือเร็วกว่านั้นถึงจะประเมินนายอนุทินบอกว่าไม่ได้วางกำหนดการเวลาแต่ถ้าพบความเสียหายให้กับบ้านเมืองเมื่อไหร่ก็จะพิจารณาแก้ไขทันทีแต่ก็ย้ำว่ายังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรียังทำงานด้วยกันไปได้ด้วยดีค่ะรัฐมนตรีทุกคนยังทุ่มเททำงานเต็มที่แต่บางคนอาจจะอ่อนประชาสัมพันธ์ก็ไปเชิญมาให้เร่งชี้

0: ี้แจงผลงานที่ทำให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกันผู้สื่อข่าวเลยถามเจาะจงไปที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีว่าได้มีการคุยกับรัฐมนตรีโดยตรงหรือเปล่าเพราะช่วงนี้โดนกระแสดราม่านายอนุทินย้อนถามกลับมาว่าแปลว่าอะไรคุยกับรัฐมนตรีโดยตรงนั้นเพราะว่ารัฐมนตรีเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็ต้องคุยกันเป็นประจำคุยกันทุกวันปรึกษาหารือทุกเรื่องอยู่แล้วและบอกว่าไม่สนใจกระแสสนใจแต่ความจริงสนใจสิ่งที่เป็นประโยชน์และให้ความมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ทางรัฐมนตรีทำนั้นเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นประโยชน์ต่อศักยภาพของประชาชนและนักศึกษาเป็นการยกระดับให้เข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารระดับสูงค่ะ
1: นายกยังพูดถึงกรณีการโยกย้ายผู้ว่าแล้วก็รองผู้ว่าภูเก็ตด้วยนะคะที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ผู้สื่อข่าวถามมานะคะนายกก็ทวนคำถามผู้สื่อข่าวว่าละครฉากหนึ่งก่อนระบุต่อว่าโลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครพอถามต่อว่ามีเสียงสะท้อนกรณีรองผู้ว่าสงขลาที่คนในพื้นที่เสียดายเพราะว่าวางระบบการป้องกันน้ำท่วมแต่พอใกล้จะถึงฤดูน้ำท่วมกลับถูกย้ายนายกบอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลนี่คือการบริหารราชการแผ่นดินใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์เรามีการพิจารณาไตร่ตรองตามลำดับขั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยตอบสนองนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมใครทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายถ้ายังไม่ผิดกฎหมายตัวท่านเองก็ยังทรงสิทธิ์ไว้ในกรอบการพิจารณาโยกย้ายไปในตำแหน่งที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมส่วนกรณีที่มีการมองว่าการย้ายนายธีรพงษ์ช่วยชูอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกลับไปจังหวัดบ้านเกิดเป็นการอวยยศมากกว่าลงโทษนายกก็บอกว่าไปถามดูว่าอวยหรือเปล่าพร้อมยืนยันว่าไม่มีนึกภาพออกไหมครับ
0: พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Arts 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ค่ะมาที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของกรณีกัมพูชานั่งบอร์ดมรดกวัฒนธรรมยูเนสโกนะคะทางนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ถูกถามเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ากัมพูชาเขาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้2003นะคะของยูเนสโกค่ะวาระการดำรงตำแหน่งปี2569ถึง2573นางสาวซาบิดาบอกว่าการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของยูเนสโกดำเนินการในรูปแบบพหุภาคีส่วนไทยเราก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025จะดำรงตำแหน่งต่อไปจนถึงปี2029ค่ะเรียกว่ายูเนสโก Executive Board คณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกก็มีประเทศที่เป็นคณะกรรมการคือเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียและไทยส่วนการที่กัมพูชาได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการก็ไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยค่ะเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีอำนาจเหนือกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกนะคะเพราะว่าการพิจารณานั้นก็จะต้องมีข้อมูลทางวิชาการรอบด้านครบทุกมิติแล้วก็ดำเนินงานแบบพหุภาคีค่ะส่วนการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนมรดก

0: ัฒนธรรมโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมหรือมวยไทยนะคะนางสาวสบิดาบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมก็มีความมั่นใจในหลักฐานที่ยื่นไปค่ะกระบวนการต่างๆก็ต้องผ่านการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ประเมินอิสระซึ่งข้อมูลหลักฐานทางวิชาการของไทยนั้นก็มีครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาการออกแบบหลักฐานวิชาการถ่ายภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องของการใช้ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะคะก็ยืนยันว่าข้อมูลของเราครบถ้วนค่ะ
1: ที่ยะลานะคะมีเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน42ชุดป่าพร้าวในพื้นที่รอยต่อหมู่3บ้านสาไก่หมู่4บ้านปูโลสนิแยตำบลบ้านแหอำเภอทานโตจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็มีการซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด6นายนะคะอาการสาหัสของ2นายค่ะมี10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักแสงมีอาการโดนสะเก็ดระเบิดเข้าหน้ามีเลือดออกรู้สึกตัวมีสติเดินได้นะคะ10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีมีอาการแน่นหน้าอกขยับตัวไม่ได้แต่มีสติค่ะส่วน10ตำรวจโทนรงศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชัยแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยทั้ง4คนมีอาการแน่นหน้าอกนะคะทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทานโตเรียบร้อยแล้วค่ะด้านพลตำรวจตรีกองอาสุวรรณคำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้กำชับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง3ฝ่ายและเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ให้เพิ่มความเข้มข้นในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพราะเกรงว่าคนร้ายจะลวงเจ้าหน้าที่ก่อเหตุซ้ำนะคะพร้อมทั้งปิดกั้นพื้นที่ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเด็ดขาดค่ะพร้อมทั้งเร่งติดตามเส้นทางคนร้ายหลบหนีค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: กกต.เขาออกมาเตือนแล้วนะคะเพราะว่าก็ใกล้จะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาด้วยค่ะก็เลยออกมาเตือนนะคะเรื่องของการเผยแพร่ผลโพลเลือกตั้งค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอความร่วมมือผู้สมัครพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนงดเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่21มิถุนายนจนถึงเวลา 17:00 น.ของวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนค่ะเพราะว่าระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งท้องสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2563นะคะเขามีการกำหนดว่าห้ามผู้สมัครกระทําหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระทําการเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลา7วันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงเลือกตั้งค่ะข้อกำหนดดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์เที่ยงธรรมเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างอิสระปราศจากอิทธิพลจากผลการสำรวจความคิดเห็นที่อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจในช่วงก่อนวันเลือกตั้งนะคะทางกกต.ก็เลยแจ้งมานะคะเน้นย้ำว่าขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้วก็เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะว่าไปใช้สิทธิ์กันในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่เพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ไปดูบรรยากาศการหาเสียงของบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.กันนะคะเริ่มกันที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9พร้อมด้วยทีมงานกรุงเทพทำงานค่ะ

0: วันนี้เดินทางไปพบปะพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่เขตสาทรตั้งแต่7โมงเช้าแล้วนะคะโดยปักหมุดลุยตลาดใหญ่ในพื้นที่ถึง2แห่งทั้งตลาดสะพาน2และตลาดเช้าซอยจันทร์18ทับ1ค่ะหรือว่าตลาดเช้าตรอกจันทร์นั่นเองนะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นนะคะทันทีที่นายชัชชาติและทีมงานเดินทางถึงตลาดสะพาน2และตลาดเช้าตรอกจันทร์บรรดาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ไปจับจ่ายซื้อของก็พากันมาต้อนรับเนืองแน่นค่ะโดยพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากได้พร้อมใจกันเชิญชวนในชัดชาติให้มาถ่ายรูปคู่หน้าร้านค้าของตนเองไว้เป็นที่ระลึกพ่อค้าแม่ค้าบางคนก็ส่งเสียงตะโกนเชียร์เบอร์9ดังสนั่นเลยนะคะบางคนประกาศว่าจะสนับสนุนว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้จะพร้อมใจกันเทคะแนนให้เบอร์9แน่นอนค่ะซึ่งหลังจากเดินทางลงตลาดสะพาน2แล้วนะคะนายชัชชาติและทีมงานก็ลุยเดินเท้าต่อไปที่บริเวณถนนจันทร์เขตสาทรพบปะกับประชาชนตามอาคารบ้านเรือนและร้านค้าริมทางก็แวะพบปะพูดคุยทักทายคนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: มาดูผู้สมัครอีกคนนะคะคือนางสาวมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.อีกคนหนึ่งนะคะหมายเลข14วันนี้ไปพบคณะครูนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงเขตดอนเมืองค่ะประกาศยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งยกระดับโรงเรียนให้เป็นมากกว่าสถานที่เรียนหนังสือให้เป็นพื้นที่สร้างทักษะสร้างรายได้สร้างอาชีพแห่งอนาคตให้กับเยาวชนกรุงเทพมหานครนะคะทางนางสาวมลิกาบอกว่าโลกยุคใหม่นั้นเปลี่ยนแปลงรวดเร็วค่ะเด็กและเยาวชนก็ไม่ควรจะต้องรอจนเรียนจบแล้วถึงเริ่มทำงานแต่ควรจะได้โอกาสเรียนรู้สร้างรายได้และการประกอบอาชีพตั้งแต่อยู่ในรั้วโรงเรียนเลยไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์การผลิตคอนเทนต์การขายสินค้าออนไลน์การใช้ AI สร้างธุรกิจการเขียนโปรแกรมการออกแบบกราฟิกหรือการทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมแล้วก็สร้างประสบการณ์จริงก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและตลาดแรงงานนะคะมีแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่จะนำไปใช้ในโรงเรียนในสังกัดกทม.กว่า400แห่งนะคะถ้าได้รับเลือกตั้งก็จะใช้แผนนี้เป็นฐานการขับเคลื่อนพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตประกอบด้วย Smart School and AI Learning นำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยการเรียนการสอนเพิ่มทักษะดิจิทัลภาษาและการคิดวิเคราะห์เพื่อเตรียมพร้อมสู่เศรษฐกิจยุคใหม่สร้าง Creator School Bangkok จัดหลักสูตรสร้าง Creatorนักผลิตสื่อออนไลน์ยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์พอดแคสเตอร์และนักสื่อสารดิจิทัลอย่างมืออาชีพค่ะบอกว่ากรุงเทพมหานครนั้นจะต้องสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนทุกวัยเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่อย่างเท่าเทียมกันค่ะ
0: มาดูเรื่องของปรากฏการณ์เอลนินโญนะคะวันนี้ทางสทนช.เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบอกว่าจากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำพบว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าค่ะซึ่งเป็นลักษณะปกติของฤดูฝนเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางตอนใต้ของจีนส่งผลให้ปริมาณและการกระจายตัวของฝนในไทยลดลงชั่วคราวนะคะพร้อมกับย้ำว่าสธนช.ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์เอลนินโญอย่างใกล้ชิดตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโญแล้วค่ะแล้วก็มีโอกาสร้อยละ63ที่จะพัฒนาเป็นเอลนินโญระดับรุนแรงมากในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าซึ่งอาจจะส่งผลให้ปริมาณฝนในภาพรวมต่ำกว่าค่าปกติอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการน้ำในระยะต่อไปค่ะปัจจุบันสธนช.ก็ติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศเป็นประจำวันละ2ครั้งนะคะช่วงเช้าแล้วก็เย็นเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนภัยและการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าค่ะส่วนภาพรวมสถานการณ์ฝนตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ก็พบว่าปริมาณฝนทั่วประเทศยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10นะคะแม้บางพื้นที่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักสะสมจนเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้สธนช.ก็เลยกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี69อย่างเคร่งครัดค่ะพร้อมกับเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรไว้ช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะส่วนสถานการณ์น้ำล่าสุดนะคะณวันที่19มิถุนายนนะคะอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวม 45,026 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ56ของความจุกักเก็บและมีปริมาณน้ำใช้การได้ 29,118 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ37ของความจุกักเก็บแ

ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้แต่ว่าหลายพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังค่ะโดยเฉพาะภาคกลางที่มีปริมาณน้ำคิดเป็นร้อยละ29ของความจุกักเก็บและภาคตะวันออกร้อยละ35นะคะขณะที่เสียเขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาคือเขื่อนภูมิพลมีน้ำประมาณร้อยละ56ของความจุเขื่อนสิริกิติ์ร้อยละ53เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนร้อยละ27และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ร้อยละ15ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์

0: ตกลงยุติความขัดแย้งกับอิหร่านกำลังดำเนินไปด้วยดีค่ะรัฐบาลสหรัฐยืนยันเมื่อวานนี้ว่าได้ยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางทะเลแล้วส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันกลับมาสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้น้ำมันจะกลับมาไหลผ่านทั้งสองฝั่งเพื่อภูมิภาคและโลกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็มีคลิปภาพที่เผยให้เห็นเรือจำนวนมากในหน้าน้ำรอบช่องแคบฮอร์มุสหลังจากเจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันการผ่อนปรนข้อจำกัดต่อท่าเรือของอิหร่านภายใต้ข้อตกลงชั่วคราวนะคะแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยังคงมีประเด็นหลักที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งก็ยังสร้างความไม่แน่นอนต่อความยั่งยืนของข้อตกลงหยุดยิงและการบรรลุข้อตกลงที่ครอบคลุมในอนาคตค่ะส่วนรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ก็ยกเลิกกำหนดการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อร่วมเจรจากับผู้แทนของอิหร่านในการบังคับใช้ข้อตกลง14ข้อเพื่อยุติสงครามระหว่าง2ประเทศโดยโฆษกทำเนียบขาวบอกว่ารองประธานาธิบดีแวนส์พร้อมจะออกเดินทางทันทีที่การเจรจาได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าจะมีการจัดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในข้อตกลงดังกล่าวที่เจนีวาแต่อิหร่านชี้ว่าพิธีดังกล่าวไม่มีความจำเป็นเพราะว่าประธานาธิบดีของทั้ง2ประเทศได้ลงนามในข้อตกลงไปแล้วค่ะแล้วก็อิหร่านบอกว่าพร้อมจะเริ่มการเจรจาในรายละเอียดทางเทคนิคแต่ต้องการเห็นการปฏิบัติตามข้อตกลงชั่วคราวจากฝั่งสหรัฐก่อนที่จะเริ่มการเจรจาสันติภาพในรอบต่อไปค่ะ
1: ส่วนผลฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้นะคะนัดที่2ของรอบแรกกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์โอกาสเข้ารอบสดใสค่ะหลังจากถล่มบอสเนียขาดลอย4-1นะคะเกมนี้สนุกในช่วงครึ่งหลังนะคะซึ่งยิงกันถึง5ประตูแล้วก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ชนะไป4-1ประตูค่ะจากโยฮันมันซัมบี้คนเดียว2ลูกนะคะนาทีที่74และ90รูเบนวากาสนาทีที่84และกรานิชาก้าจุดโทษนาทีที่90+7ส่วนบอสเนียเอาคือได้ลูกเดียวค่ะจากเฮอร์มินมามิชนาทีที่90+3สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้มี4คะแนนจาก2นัดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม B นัดสุดท้ายจะพบกับเจ้าภาพแคนาดานะคะส่วนบอสเนียยังมีคะแนนเดียวค่ะนัดสุดท้ายเจอกาตาร์แข่งพร้อมกัน25มิถุนายนนี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มาดูคู่อื่นๆกันนะคะก็มีเช็กเกียกับแอฟริกาใต้ค่ะเป็นนัดที่2ในรอบแรกของกลุ่ม A เช็กเกียนี่ก็ถูกแอฟริกาใต้ตีเสมอช่วงท้ายเกมนะคะก็เลยเสมอกันไป1-1ค่ะคือทั้งคู่นี้ก็ต่างแพ้มาในนัดแรกนะคะต้องการเก็บ3แต้มให้ได้ค่ะเพราะว่าหวังจะเข้ารอบแต่ว่าเริ่มเกมไป6นาทีเช็กเกียขึ้นนำไปก่อนโดยมิชาลซาดิเล็กนะคะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้แต่ว่าพอมาครึ่งหลังแอฟริกาใต้ก็พยายามจะทวงประตูคืนค่ะจนกระทั่งท้ายเกมนาทีที่83แอฟริกาใต้มาได้จุดโทษจากจังหวะแฮนด์บอลของผู้เล่นเช็กเกียนะคะเป็นเตโบโฮโมโคเอน่าที่ยิงจุดโทษตีเสมอให้เป็น 1-1 ค่ะก็จบเกมแบ่งกันไปทีมละ1แต้มค่ะอีกคู่หนึ่งนะคะกลุ่ม A นัดที่2เม็กซิโกพบกับเกาหลีใต้ค่ะก็เตะกันที่ประเทศเม็กซิโกนะคะเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าทีมชาติเม็กซิโกเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปด้วยสกอร์1-0นะคะจากการทำชัยชนะของลุยส์โมโรในนาทีที่ทำประตูชัยให้กับทางด้านของเม็กซิโกนะคะลุยส์โมโรในนาทีที่50ค่ะก็เก็บ3แต้มไปได้กลุ่ม B นะคะที่แวนคูเวอร์แคนาดาค่ะทีมชาติแคนาดาสร้างประวัติศาสตร์คว้าชัยชนะนัดแรกในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยสกอร์เหนือชั้นกว่าทีมชาติกาตาร์นะคะโดยเอาชนะไป6-0ค่ะแล้วก็ทำให้โจนาธานเดวิดก็ทำประตูแฮตทริกนะคะขึ้นไปเป็นดาวยิงนะคะร่วมกับเลียวแนลเมสซี่ค่ะแล้วก็แต่คู่นี้ก็ดุเดือดมากเลยนะคะเพราะว่ากาตาร์เองก็เหลือผู้เล่นแค่9คนในสนามเพราะว่าโดนใบแดงไป2ใบค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกองกลางของแคนาดาค่ะที่ถูกผู้เล่นกาตาร์เสียบสกัดจากด้านหลังอย่างรุนแรงจนขาหักนะคะต้องหามออกจากสนามไปโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดด่วนทันทีค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณสสิธรกุวังคดิโลกที่ฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอนิดเบิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอนเรดิโอนิดเบิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานาวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุตโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศิริกิติ์วิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะคุณจักรพันธ์พูดถึงว่าในช่วงนี้นี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจแนวโน้มไปในทางดีนะสำหรับสถานการณ์โลกเกี่ยวกับการเผย14ข้อสำคัญของเขาเรียกเหมือนดีลประวัติศาสตร์เนาะ
2: เอ๊ะบันทึกตกลงความเข้าใจ MOU พูดแล้วให้เข้าใจง่ายๆ
1: แบบดีๆแบบดี
2: ๆแต่เราก็ได้มีการเซ็นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็เป็นการเปิดเผยต่อสาธารณะไปแล้ว14ข้อนะคะเป็นบันทึกความเข้าใจประวัติศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเพื่อยุติสงครามปูทางสันติภาพลดความตึงเครียดสาระสำคัญนั้นก็คือการมุ่งเน้นการหยุดยิงทุกแนวรบการเปิดช่องแคบฮอร์มุซผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและปลดปล่อยเงินทุนที่ถูกอายัดไว้เงินทุนของอิหร่านบางคนก็ถามว่าตกลงใครชนะเนี่ย
2: เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมือนอิหร่านจะชนะอะไรทำนองนี้เพราะว่าเหมือนข้อตกลงต่างๆนี่อิหร่านจะได้ประโยชน์มากกว่าทางสหรัฐอเมริกาใช่ไหมเขาว่าอย่างนั้น
1: เขาบอกสหรัฐอเมริกาไม่ได้ชนะแต่ไม่รู้แต่ว่าจริงๆเนี่ยอย่างไรก็ตามนะคะเชื่อว่าการตกลงกันก็จะเป็นลักษณะของการประนีประนอมแล้วก็ต่างฝ่ายก็คือมีทางลงโดยที่ในเวทีโลกนั้นไม่เสียหน้าใช่ไหมแล้วก
2: ็
1: มีทางลงที่เหมาะสมมาว่างั้นเถอะนะคะเพื่อที่ว่าอาจารย
2: ์คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยจากการทำบันทึกข้อตกลงก็คงจะต้องมีการหยุดยิงเป็นอันดับแรกแน่นอนใช่ไหมครับจะไม่มีการทำสงครามกันแล้วจะไม่มีการต้องใช้อาวุธสงครามเข้ามาต่อสู้กันรอระยะเวลาในการที่จะเจรจากันอย่างเป็นทางการอีกประมาณ60วันข้างหน้าเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็คงจะมีการพูดคุยกันถึง

0: เรื่องประเด็นสำคัญที่สหรัฐต้องการจะพูดคือเรื่องของนิวเคลียร์ในอิหร่านที่มีการทำนะครับแล้วก็รวมถึงการที่จะยุติสงครามการเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับถ้าทางอิหร่านก็ยินดีนะครับถ้าหากสหรัฐจะยุติการปิดล้อมด้วยเขาก็ยินดีที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับให้เรือบรรทุกสินค้าเรือบรรทุกน้ำมันสามารถแล่นผ่านได้โดยไม่เก็บค่าผ่านทางใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เบื้องต้นอันนี้เป็นเบื้องต้น
1: ครับมันก็จะมีประเด็นหลักๆที่เป็นหัวข้อใหญ่ใจความนะคะอย่างที่คุณจักรพันธ์ได้สรุปไปบ้างนะคะประเด็นแรกคือการยุติสงครามและการหยุดยิงนะคะการยุติความขัดแย้งในทุกแนวรบทำทันทีและสหรัฐนั้นยุติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านก็คือต่างฝ่ายก็คือทันทีนะในประเด็นที่สำคัญเรื่องของการปิดล้อมแล้วก็การใช้อาวุธนะคะประเด็นที่สำคัญก็คือช่องแคบฮอร์มุสเปิดทางให้เรือทะเลกลับมาใช้งานผ่านช่องแคบได้อย่างเสรีนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของการเงินการเงินที่สำคัญมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการอายัดทรัพย์สินของทางฝ่ายรัฐบาลอิหร่านจำนวนมากซึ่งอันนี้
0: ก็เห็นบอกจะมีการจ่ายเงินให้ทางอิหร่านด้วยในการไปบูรณะฟื้นฟูประเทศถึง$300,000,000,000จริงหรือเปล่าอันนี้
1: ไม่ทราบเหมือนกันดูในสัญญาแต่ว่าต้องไปดูข้อตกลงจริงๆว่าแต่วันก่อนที่มีรายงานแรกที่ยังไม่เห็น MOU 14ข้อเนี่ยเราจะเห็นว่ามีข้อหนึ่งที่ตอนท้ายจำได้นะว่าสหรัฐไม่จ่ายสตังค์ให้กับอิหร่านสักบาทนะแต่พอมันมีประเด็นที่คุณจักรพันธ์เล่าเนี่ยเดี๋ยวให้ก็เลยสงสัยว่าเป็นไม่ใช่เป็นลักษณะการ
0: ตกลงใน14ข้อด้วยว่าจะมีการตกลงจะร่วมทุนอย่างน้อย$300,000,000,000ที่จะจ่ายให้โดยสหรัฐจะร่วมมือกับพันธมิตรในภูมิภาคนี้นะครับจ่ายให้กับอิหร่านในการที่จะบูรณะและก็พัฒนาประเทศครับ
1: ฟังดูเป็นมิตรไงฟังดูเป็นมิตรกว่าไม่ใช่ว่าโดนบังคับเนื่องจากไม่ชนะแบบนั้นหรือว่าฝ่ายใดชนะใช่ไหมด้านการเงินเนี่ยสหรัฐจะปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่เคยถูกอายัดไว้และผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่สำคัญนอกเหนือจาก1ยุติสงครามหยุดยิงใช่ไหมสองเปิดช่องแคบพอมือสามด้านการเงิน4กรอบเวลาและการเจรจาขั้นสุดท้ายนะคะเริ่มต้นกรอบเวลาอย่างที่คุณจักรพันธ์เล่าก็คือกรอบเวลา60วันใช่ไหมแล้วก
0: ็
1: ข้อตกลงสุดท้ายนั้นจะต้องได้รับการรับรองโดยมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นหลักๆที่สำคัญมากๆเลยนะคะคืออย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวยืนยันกับสำนักข่าว BBC นะเราก็เกาะติดจาก BBC ไทยอีกรอบหนึ่งก็คือสหรัฐและอิหร่านนั้นได้ลงนามข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิงระหว่าง2ประเทศออกไปแล้วแล้วก็มีผลบังคับใช้แล้วอันนี้เขาใช้คำว่าขยายเวลานะจริงๆนี่คือหยุดยิงนั่นแหละนะแล้วก็การเปิดช่องแคบฮอร์มุสนี่จริงเนี่ยตอนแรกดิฉันก็สงสัยเอ๊ะทำไมมีเห็นมาครงด้วยตอนที่เขาเซ็นจริงๆมันอยู่ในช่วงการประชุมสุดยอด
0: ที่จะไปเซ็นกันที่กรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ปรากฏว่าไม่ใช่มันต่างคนต่างเซ็นเพราะว่าเป็นการลงนามในรูปแบบดิจิตอลนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่ไปลงนามอยู่ที่ในพระราชวังแวร์ซายประเทศฝรั่งเศสโดยมีประธานาธิบดีมาครงนี่เป็นสักขีพยานอยู่ด้วยนะครับ
1: ค่ะก็งงๆตอนแรกเนี่ยเอ๊ะมันยังไงดูฟลิกตีลังกาดูข่าวอีกทีอ๋อเขาแบบคือต่างฝ่ายต่างไม่เจอหน้าเนี่ยมันทำให้ความกระอักอ่วนใจมันอาจจะลดลงก็ได้แล้วก็เจรจาด้วยความมีไมตรีได้มากขึ้นหรือว่าด้วยความสันติเนี่ยหรือว่าแสวงหาสันติภาพมันอาจจะง่ายขึ้นนะคะเทียนคิดว่าเป็นอย่างนั้นก็คือลดการเผชิญหน้าด้วยนะคะในประเทศที่มีความขัดแย้งกันอยู่นะคะก็บังเอิญในช่วงที่มีเหตุการณ์นั้นเป็นช่วงมีการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือว่า G7 นั่นเองนะคะก็งานเขาจัดที่เอวิองเลแบงที่ฝรั่งเศสนะก็เลยดิฉันก็ดูข่าวหลายทีมากตอนแรกๆเนี่ยจับไม่ได้ถนัดว่าท่านประธานาธิบดีมาครงทำไมนั่งเป็นเหมือนคนคู่สัญญา
0: เออนั่งอยู่ข้างๆอาจจะลงไปเซ็นสัญญากับ มาคงหรือไงเอาผมไม่ใช่นะครับ
1: ไม่ใช่
0: คล้ายๆกับอยู่ในงานเลี้ยงก็เลยเหมือนลองดูไปสักขีพยานไป

0: โดยปริยายนะครับ
1: ค่ะก็มันจะมีข้อตกลง14ข้อที่เราเห็นในข่าวการเผยแพร่ในขณะนี้เนี่ยนะคะในชื่อบันทึกความเข้าใจหรือว่า Memorandum of Understanding หรือ MOU ที่เราเรียกกันเนี่ยว่าสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คืออีกประเด็นหนึ่งก็คือจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์นะคะแล้วก็อิหร่านก็ยังให้คำมั่นเรื่องการคืออิหร่านเนี่ยจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็มีคำมั่นกันว่าจะมีการจัดตั้งกองทุนมูลค่า $300,000,000ประมาณ 9,700 ล้านล้านบาทเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งแม้ว่าประเทศสหรัฐนั้นจะไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมก็ตามแต่ข้อตกลงนี้ก็เกิดขึ้น4เดือนหลังความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศแล้วก็อิสราเอลประทุขึ้นก็เป็นไปอย่างที่คุณจักรพันธ์เล่านี่แหละที่ทำให้ดิฉันสงสัยว่าแล้วมันยังไงกัน
0: ก็ต้องติดตามกันต่อไปถึงติดตามว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการเจรจาในรายละเอียดกันในกรอบเวลาที่กำหนดไว้60วันอย่างที่ว่านะครับก็คงต้องมีการทีนี้ก็คงส่งตัวแทนที่เป็นบุคคลมาเผชิญหน้ากันคุยกันตกลงกันทีละอย่างทีละอย่างนะครับอันนี้เป็นการแค่เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในรูปแบบดิจิทัลที่ไม่ต้องอยู่ใกล้ใกล้กันไม่ต้องเผชิญหน้ากันต่างคนต่างเซ็นมาแล้วก็ใช้อิเล็กทรอนิกส์ส่งให้ดูว่าอันนี้ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ท่านเซ็นแล้วนะประธานาธิบดีอิหร่านท่านจะเซ็นไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นว่ามีลายเซ็นของทั้งสองฝ่ายออกเผยแพร่ในสื่อใช่ไหมครับ
1: ค่ะแล้วก็ฝ่ายบริหารของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการอธิบายข้อตกลงนี้ว่าเป็นข้อตกลงที่อิงตามผลการปฏิบัติงานคืออิหร่านจะได้รับประโยชน์ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามพันธะกรณีของตนเท่านั้นอันนี้ก็เหมือนมันเป็นติ่งอยู่หน่อยหนึ่งนะยังไงก็ตามเขาบอกว่าเนื้อหาของข้อตกลงยังไม่มีคำตอบในหลายประเด็นเหมือนกันนะคะแล้วก็ปัญหาสำคัญหลายเรื่องก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่ก็คือเป็นประเด็นหลักๆที่เราจับใจความกันนะคะก็คือหนึ่งเรื่องการหยุดความขัดแย้งในทุกแนวรบใช่ไหมเรื่องหยุดยงหยุดยิงอันนี้ต่างฝ่ายก็ย้ำนักย้ำหนาแล้วก็ทั้งอิหร่านเองก็มีติ่งตรงนี้ว่าคาดหวังว่าเลบานอนจะอยู่ภายใต้การตกลง
0: ข้อตกลงนี้ด้วย
1: ใช
0: ่ใช
1: ่ซึ่ง
0: ก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยถ้าไม่มีการสู้รบของเลบานอนก็อาจจะสถานการณ์คลี่คลายลงเร็วยิ่งขึ้นก็ว่าได้นะครับ
1: ค่ะประเด็นอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนติ่งเอาไว้ซึ่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านนั้นได้กล่าวไว้ตั้งแต่วันที่17คือประมาณวันพุธนะก่อนช่วงที่มีการเซ็นรับแรกใช่ไหมคะเขาบอกว่าการที่อิสราเอลยังคงดำเนินการทางทหารในเลบานอนต่อไปนั้นถือเป็นการละเมิดข้อตกลงและจะมีการดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นซึ่งข้อตกลงนี้ระบุว่านับจากนี้เป็นต้นไปทั้งสองฝ่ายจะไม่เริ่มปฏิบัติการทางฐานเรือคุกคามกันอีกทั้งกันและกันแล้วก็จะรับประกันบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของเลบานอนด้วยนะครับซึ่งเอกสารมีการระบุแล้วว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งอย่างถาวรซึ่งประเด็นนี้มันไปอิงไปเกี่ยวข้องกับอีกประเทศถึงสองประเทศอิสราเอลกับเลบานอนซึ่งก็เลยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเขายังไงกันตกลงเขาตกลงด้วยเปล่าหรือยังไงนะคะ
0: ทั้
1: ง
0: นั้
1: นยังไงก็ตามมันจะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจที่มีคนตั้งข้อสังเกตหรือวิเคราะห์กันนะคะเขาบอกว่าเนื้อหาของเอกสารสำคัญซึ่งถูกอ่านให้กับผู้สื่อข่าวฟังอย่างครบถ้วนระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าสหรัฐและอิหร่านจะเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของกันและกันและงดเว้นจากการแทรกแซงกิจการภายในของแต่ละฝ่ายซึ่งเรื่องนี้อาจได้รับการตอบรับในเชิงลบจากกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลอิหร่านนะซึ่งเมื่อต้นปีทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยให้คำมั่นสัญญากับผู้ประท้วงชาวอิหร่านนะคะว่าความช่วยเหลือกำลังจะมาถึงเพราะว่าเราก็ต้องนึกภาพว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าคนที่อยู่พ้นทะเลเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มที่ขัดแย้งกับรัฐบาลของอิหร่านแล้วก็คือไม่เห็นด้วยกับการบริหารประเทศของรัฐบาลใช่ไหมเพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เหมือนไปสัญญิงสัญญากับกลุ่มผู้ประท้วงว่าจะต้องเข้าไปแทรกแซงพูดง่ายๆนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งตอนนั้นก็มีการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่เกิ

0: ขึ้นตามเมืองต่างๆทั้งของอิหร่านเองแล้วก็นอกประเทศในหลายๆจุดด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็คงต้องติดตามต่อแต่ว่าก็มีผลที่น่าสนใจเพราะว่าน้ำมันอะราคาลงทันทีเลย
1: ครับ
0: เนาะ
1: เช้าวันนี้ก็ประกาศลดอาทิตย์สัปดาห์นี้ลดมา3วันเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่าราคาก็ลงมาทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยชื่นมื่นดีใจขึ้นราคาน้ำมันลดลงนะครับโดยล่าสุดนี้ก็ลดลงไป1.30 บาทนะครับในกลุ่มของแก๊สโซฮอลและดีเซลก็ลดราคาไป1.30 บาทเหมือนกันนะครับก็ทำให้ตอนนี้ราคาของน้ำมันอยู่ในประเทศไทยนี่ถ้าเผื่อเป็นแก๊สโซฮอล E20 นะครับก็อยู่ที่33.85 บาทแล้วนะครับและ E91 ก็อยู่ที่38.48 บาทส่วน E95 อยู่ที่38.85 บาทนะครับคือในกลุ่มนี้ลดลงลิตรละ1.50 บาทนะครับส่วนกลุ่มน้ำมันดีเซลนี่ลด1.30 บาทนะครับทำให้น้ำมันดีเซลวันนี้อยู่ที่ราคา32.50 บาทนะครับ
0: ค่ะอย่างไรก็ตาม
1: ครับ
0: ในบ้านเราบางคนก็คาดหวังโหอยากให้ปรับเท่ากับตอนก่อนสงครามซึ่งตอนนั้น29ใช่ไหมตอนนี้มัน3ซึ่งมันยังเป็นไปได้ยากนะช่วงนี้ยังยาก
1: มันก็ขยับค่อยๆขยับที่เรายังซื้ออยู่ราคาสูงก็ตอนนี้ปรับลดไปลงไปเรื่อยๆถ้าสถานการณ์มันนิ่งจริงๆสงบจริงๆผมก็มีความเชื่อว่าราคาน้ำมันราคาพลังงานอาจจะลดลงมากกว่านี้นะครับ
0: มากกว่านี้แต่คงไม่เท่าเดิมแล้วล่ะแต่ว่าแล้วก็เพราะว่ายังมันมีอะไรหลายอย่างที่มันตัดไปแล้วแล้วก็ในเรื่องของกองทุนน้ำมันเราก็ยังเก็บตังค์เข้าอยู่นะเพราะว่าเราใช้จ่ายไปยังขาดทุนอยู่เยอะเหมือนกันยังอีกก้อนใหญ่ๆนะคะเขาบอกว่าอันนี้ของสำนักข่าว AFP นะคะบอกว่าราคาน้ำมันลดลงอีกครั้งก็คือทั้งพุธทั้งพฤหัสแล้วก็เช้าศุกร์นะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาและประธานาธิบดีอิหร่านมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจยุติสงครามและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งซึ่งสร้างความหวังต่อสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่าง2ประเทศหลังจากที่สงครามยืดเยื้อมากว่า3เดือนและส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานและภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอีกครั้งแล้วก็มันเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วในหลายประเทศโอกาสที่เงินเฟ้อมันจะฟื้นกลับไปจุดเดิมผมยังยากอยู่มากยังยากอยู่นะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็แหมถึงแม้ว่าแต่เราก็หวังใช่ไหมเราก็หวัง
1: แต่ผมคาดใช่ใช่ครับก็เราก็หวังอีกเรื่องนึงครับตอนนี้ผู้นำของเราคือคุณอนุทินชาญวีรกุลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับมาจากการไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านลงมาทุกท่านคงมีเรื่องที่อยากจะคุยกับสื่อเยอะประเด็นสื่อโอ้โหหลายประเด็นแล้วก
0: ัน
1: แต่ประเด็นหนึ่งที่กลับมาคือผู้สื่อข่าวก็อยากจะรู้เห็นได้ข่าวว่ามียูเครนโจมตีกรุงมอสโกใช่ไหมครับที่ประเทศรัสเซียระหว่างที่ท่านอยู่ที่นั่นนะผู้สื่อข่าวก็เลยถามก่อนว่าตอนที่ท่านอยู่ที่นั่นนะทางรัสเซียได้มีการแจ้งเตือนอะไรเป็นพิเศษไหมว่าจะมีการโจมตีกรุงมอสโกโดยยูเครนนะครับท่านก็บอกว่าเขาไม่ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอะไรแต่แจ้งให้ระมัดระวังอย่าเดินเพ่นพ่านไปไหนครับเพราะว่าอาจจะมีการโจมตีข่าวเช่นนี้มันเล็ดรอดออกมาแล้วนะครับจากคู่กรณีก็ขอให้รับรู้รับทราบเท่านั้นแล้วก็บอกว่าท่านก็เพิ่มความระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นเมื่อถามว่าเมื่อรับทราบข่าวแล้วรู้สึกตกใจหรือไม่นะครับคุณอนุทินก็บอกว่าตนไม่เคยตื่นเต้นกับสถานการณ์ที่รุนแรงไม่ต้องการแต่ก็ไม่ต้องการเห็นให้มันเกิดขึ้นผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะครับว่าคนไทยได้รับการตรวจสอบว่ามีความเป็นอยู่ปลอดภัยดีไหมอาศัยอยู่ที่กรุงมอสโกนะครับคุณอนุทินก็บอกทุกคนปลอดภัยและก็ได้กำชับทางสถานเอกราชทูตไทยที่กรุงมอสโกแล้วให้อำนวยความสะดวกและก็ดูแลคนไทยให้เต็มที
0: ่
1: ตรงนี้ท่านบอกหากมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับก็จะได้มีการหารือกับทางเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงมอสโกอยู่แล้วให้มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุเอาไว้ให้พร้อมด้วยครับ
0: ค่ะในช่วงที่เรามีการเดินทางไปที่คาซานเนี่ยนะคะก็น่าสนใจเพราะว่าในช่วงหลังจากที่มีข่าวการจะเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหลายรอบเนี่ยนะคะแต่เราก็ไม่วางใจเนาะก็มีการเดินทาง

0: ไปหลายๆประเทศหลักๆที่มีทั้งทรัพยากรที่เราต้องการแล้วก็เรื่องของความมั่นคงทางพลังงานเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เราโดนผลกระทบกันไปนะคะเปิดตลาดใหม่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังปุ๋ยอย่างเงี้ยนะคะเราได้คาดว่าจะได้เพิ่มเติมจากบรูไนซึ่งเป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งโอ้โหเขาผลิตปุ๋ยที่ดีมากๆนะคะก็คือเรียกว่ากระจายตลาดเลยต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นเยอะเหมือนกันทีนี้ที่สำคัญก็คือความชื่นมื่นเนี่ยนะคะก็จะดูจากเวลาที่ผู้นำไทยไปต่างประเทศคุณอนุทินเนี่ยก็มีบุคลิกภาพที่เรียกว่ามีความเป็นกันเองเนาะแล้วก
1: ็
0: มีความสบายๆมากๆโดยเฉพาะในอย่างที่ตั้งใจกับประเทศที่เป็นเพื่อน
1: ใช่ไหม
0: เออคือเขาบอกงี
1: ้ยังไงคร
0: ับตอนที่มีการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่คาซานเนี่ยนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าเองเวลามีภาพข่าวจากเพจของไทยคู่ฟ้าบ้างหรือว่าสื่อมวลชนอะไรต่างๆเวลาที่มีการเจอหน้ากับประเทศอื่นๆหรือผู้นำหลายๆท่านเนี่ยก็จะมีความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความเป็นกันเองโดยเฉพาะท่านที่ติดตามข่าวอย่างกรณีของบุคลิกภาพของผู้นำเนี่ยแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันนะบางประเทศเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นมีความสุขุมนิ่งหรือว่าบางประเทศก็ดุดันก้าวร้าวใช่ไหมบางประเทศนี่ก็เฉยเฉยนิ่งๆมีความเป็นเอกเทศเนี่ยค่อนข้างสูงอย่างกรณีของประธานาธิบดีวลาดิมีร์บูตินเนี่ยเดิมเนี่ยปกติเราจะถ้าอยู่ในความทรงจำก็จะเฉยเฉยนิ่งๆนะท่านจะสุขุมใช่ไหมที่เป็นเกียรติบีเก่าก็คือแต่น่าจะหน้าตาจะเฉยๆดูอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็จะพูดแบบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยสุภาพ
1: ร้อยนิ่งๆใช่ใช่
0: แล้วก็จะมีระยะห่างอยู่เสมอเลยไม่ว่าจะประเทศไหนๆก็จะเป็นระดับหนึ่งระดับหนึ่งแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยโหเห็นบอกว่าคือเราดูจากภาพข่าวนะท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีมาก
1: ใช่ครับ
0: ในความ
1: จริงที่คนจับตามองก็คือว่าได้พบกับผู้นำกัมพูชาไหมคือคุณมาเนตนะครับท่านก่อนมาเล่าให้ฟังว่าก็ไม่ได้มีอะไรก็ทักทายกันโดยมารยาทเพราะมันจะมีห้องรวมก่อนที่จะไปห้องแยกประชุมใช่ไหมครับก็ในนี้ต้องมีการทักทายกันตามธรรมเนียมทางการทูตนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าท่าทีของคุณมาเนตเวลาเจอกับคุณอนุทินเป็นยังไงบ้างนะครับท่านก็บอกว่าไม่มีอะไร
0: พวกเราก็อยากรู้
1: ก็ท่านก็บอกว่าก็มีการแค่คำว่าดึงศอกผมไม่แน่ใจนะ
0: เขาเรียกว่าแตะไปดึงเหมือนเด็กเหมือนกับไปแตะซอเป็นแบบความเป็นตัวเอง
1: อ่านมาคุยกันอะไรเงี้ยมาทักทายกันเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็เตรียมตัวกันมาอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเจอกันตรงนั้นตามมารยาทธรรมเนียมทางการทูตก็ต้องคุยอะไรกันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายเมื่อผู้สื่อข่าวก็ถามว่าก็ได้มีการชี้แจงอะไรเกี่ยวกับการที่จะมีการเจรจากันในข้างหน้าไหมในอันคอสนะครับคุณทิ้งก็บอกว่าก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรนะจะมาเจอกันนะตอนก็บอกว่าตอนยิ่งไม่ต้องการให้มีความขัดแย้งแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันบั่นทอนความรู้สึกของคนไทยก็บอกเข้าไปว่ามันบั่นทอนคนของเราและก็คนเข้าเหมือนกันอย่างนี้ก็ต้องหาแนวทางที่จะเดินหน้ากันโดยสันติสุขซึ่งปัจจุบันก็ใช้แนวทางนี้กันอยู่ให้มีการพูดคุยกันนะครับแต่ก็บอกว่าทางเราก็ตั้งตัวแทนของเราไปถ้าชอบเราก็รับถ้าไม่ชอบข้อตกลงของเขาเราก็ไม่รับก็มีแค่นี้ก็ขอให้พี่น้องคนไทยสบายใจได้ไม่ต้องมีอะไรเป็นปัญหาหรือว่ากังวล นะครับโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนก็ขอให้ทำมาหากินไปตามปกติรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดครับ
0: ค่ะค่ะก็คุณหมอพรชัยยอดวันนี้ทนไม่ไหวมาเมาส์ด้วยเรื่องน้ำมันดีเซลนะคะหมอบอกว่าราคาดีเซลคงไม่ต่ำกว่า30บาทแล้วครับเงินเฟ้อสูงแล้วก็รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนประหยัดแล้วก็เปลี่ยนปรับไปใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นก็น่าจะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะที่โอกาสลงแล้วก็น้อยลงหรือไม่ก็ลงไม่มากค่อยๆลงนะคะไม่ถึงใจพูดง่ายๆไม่ถึงใจคนรออยากจะให้เสกให้มันกลับไปเหมือนเดิมแต่มันน่าจะยากนะคะน่าจะยากแต่เราก็หวังอยู่เหมือนกัน
1: แต่สัปดาห์นี้ก็ดีครับลงมาตั้ง3ครั้งลงทีก็ไม่น้อยนะ
0: ก็พอสมควร
1: ลงทีละบาทกว่าบาทกว่า3วันในระยะเพียง1สัปดาห์นี่ทำให้เราลืมตาอ้าปากได้บ้างนะครับ
0: ลืมตาอ้าปาก

0: แต่ของคุณขิงหรือเปล่าคุณขิงลดค่าไฟอ่ะตัดอันเก่าชิปทิ้งอ่ะยกเลิกไปเลย
1: เอาไปชะลอก็ใช้คำว่าชะลอการปรับขึ้นค่าไฟที่บอกว่า
0: ไม่เอาละ
1: สำหรับผู้ที่ใช้ไฟเกิน400หน่วยจะคิดอัตราหนึ่งก็ตอนนี้ชะลอไว้ก่อนเพราะว่าหลังจากที่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับท่านที่ว่าการกระทรวงพลังงานได้ไปรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนแล้วก็มีหน่วยงานที่ไปพูดคุยเรื่องนี้ก็พบว่าหลายครอบครัวมีสมาชิกอยู่กันเป็นจำนวนมากจึงอาจจะได้รับผลกระทบหากจะมีการปรับขึ้นราคาไฟฟ้าว่าถ้าใช้เกิน400หน่วยนั้นต้องปรับราคาอีกราคาหนึ่งซึ่งก็ส่วนใหญ่ในบ้านโดยเฉพาะในเมืองหลวงก็จะใช้เกิน400เท่านั้นนะช่วงนี้อากาศร้อนเปิดอากาศเลยครับ
0: แต่ว่
1: าแต่ก็ตามคุณเอกนัทก็บอกเตรียมจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับภายใน2สัปดาห์นี้ว่าจะกำหนดประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่อย่างไรบ้าง นะครับซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าให้คงใช้ค่าไฟโครงสร้างเดิมไปก่อนคือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมก็หน่วยละ3บาท95สตางค์ครับทุกครัวเรือนครับ
0: ก็ดีมันยังไม่แตะ4บาทอ่ะถึงจะหย่อนไป5ตังค์ก็ตาม
1: 5สตางค์
0: ก็ยังรู้สึก3บาทกว่าเราฟังเวลาฟังมันดูดีใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยก็หลายๆท่านมีความคาดหวังอยากจะให้ค่าครองชีพมันลดลงไงแต่ว่าเราต้องดูก่อนนะว่ามันจะเป็นลักษณะค่อยๆดีขึ้นแบบลดลงหรือว่าดีขึ้นแบบที่เราจะหาตังค์ได้มากขึ้นแต่มันไม่ลดลงบางท่านบอกว่าฟังแล้วขัดแย้งฟังแล้วขัดแย้งคือไอ้ที่มันขึ้นไปแล้วโอกาสลงบางทีมันยากใช่ไหมบางท่านบอกว่าอยากจะให้มันเป็นประเภทอื่นเช่นมีตลาดมากขึ้นรายได้มาก
1: น้ำมันลงแต่ของบางทีขึ้นไปแล้วไม่ค่อยจะยงนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาหารการกินบางทีขึ้นไปก็ขึ้นแล้วขึ้นเลย
0: ก็อยากให้รายได้มันกระโดดขึ้นตามไปด้วยคือโอกาสที่ถ้าค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมันไม่ลงเนี่ยก็ต้องให้รายได้มันเพิ่มขึ้นนะการที่รายได้เพิ่มขึ้นมันต้องมีงานมากขึ้นใช่ไหมเศรษฐกิจมันจะต้องกระจายมากขึ้นดีขึ้นค้าขายสะดวกสบายขึ้นเพราะนั้นทางภาครัฐเองก็มีโจทย์ใหม่ๆหลายอย่างที่มันท้าทายนะ
1: ครับ
0: ก็อันนี้เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางภาครัฐก็คงเร่งทำงานกันนะคะจริงมีอีกหลายประเด็นนะแต่ว่าเดี๋ยวคุยต่อได้ไหม
1: วันนี้ก็เยอะแยะอาจารย
0: ์เ
1: ดี๋ยวคุยต่อเนี่ยมีหลายประเด็นในเรื่องในสภาตัวเองก็ไม่มีอะไรนะประชุมกรรมธิการติดตามว่าที่บอกคุณ
0: ใ
1: ครจะ
0: ต้อง
1: เข้าร่วมประชุมปรากฏว่าโอ้โหก็มีปัญหาเรื่องมาแล้วก็เรื่อง DSI ก็มีการแถลงผมก็นึกว่าเขาจะชี้บุคคลเลยว่าชื่ออะไรก็ไม่มีชื่อออกมานะแต่ข่าวก็ออกแล้วว่าเหมือนเจ้าตัวเขาก็ที่ว่ามีชื่อเข้าไปเกี่ยวโยงไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่าดาราก็ออกมาชี้แจงบ้างแล้วครับ
0: เดี๋ยวเมาส์ต่อเดี๋ยวเมาส์ต่อฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุรเดชเผยย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าภูเก็ตแค่ลดกระแสไม่ได้แก้ปัญหาภูเก็ตชงใช้ตำรวจส่วนกลางลงไปปราบนายสุรเดชยะสวัสดิ์อดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอดีตส.ส.และส.ว.กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาในจังหวัดภูเก็ตว่าการยกย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าภูเก็ตเป็น

0: พียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและไม่ตรงจุดการยกย้ายสองรองผู้ว่าที่มีข่าวว่าขัดแย้งกันและถูกเชื่อมโยงกับหลายเรื่องในจังหวัดภูเก็ตไปจังหวัดอื่นโดยคนหนึ่งไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกคนไปสงขลาไม่ใช่การลงโทษกระทรวงมหาดไทยรู้ดีว่าสองจังหวัดดังกล่าวถูกจัดเป็นเกรด A เหมือนกับจังหวัดภูเก็ตและมีขนาดใหญ่กว่ามีผลประโยชน์มหาศาลไม่ต่างกับจังหวัดเดิมและเจตนาต้องการแค่ลดกระแสเท่านั้นส่วนผู้ว่าที่ถูกยกย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นการตอกย้ำข่าวลือเรื่องการขู่ย้ายผู้ว่าว่ามีมูลในเมื่อผู้ว่าคนเก่าทำงานดีจนรองผู้ว่าไม่พอใจเพราะไปขัดขวางหลายการกระทำเหตุใดจึงไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเพื่อแก้ปัญหาท่านี้การแก้ปัญหาต้องแก้ทั้งระบบต้องมีการทวงดุลอำนาจส่วนราชการในจังหวัดต้องใช้ตำรวจส่วนกลางเริ่มต้นต้องหาข้อมูลรัฐบาลรู้ดีว่าใครเป็นคนเรียกค่าคุ้มครองใครเป็นหัวหน้าโยงกับนอมินีต่างชาติกลุ่มไหนตรวจสอบได้ง่ายโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวรู้ว่าใครเป็นใครและควรเอาจังหวัดภูเก็ตเป็นโมเดลในการจัดการผู้มีอิทธิพลต้องมีตำรวจส่วนกลางเข้าไปตรวจสอบเช่นกองปราบปราม DSI เข้าไปตรวจสอบการมีตำรวจส่วนกลางเข้าไปจะทำให้ตำรวจและข้าราชการในพื้นที่ตื่นตัวกลัวจะไม่กล้าไปรับสวยทุกคนต้องระมัดระวังตำรวจกองปราบไปได้ทั่วประเทศมีอำนาจตามกฎหมายและจับกลุ่มได้DSI แถลงชัดส.ส.พรรคประชาชนถูกโยงแชร์ Forex พบเงินโอนเข้าบัญชีของบริษัทและบัญชีส่วนตัว28ล้านบาทพันตำรวจตรียุทธนาแปรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศพลตำรวจตรีธินกรรังมากรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เปิดแถลงปฏิบัติการทลายเครือข่ายหลอกลงทุน Forex ระบุว่า DSI ได้สืบสวนสอบสวนนานกว่า6เดือนจากกลุ่มสแกมเมอร์และพนันออนไลน์พบเส้นเงินของกลุ่มผู้เสียหายในคดี Forex โอนในหลายรูปแบบและมีการเชื่อมโยงกับบริษัทเพย์เมนต์หรือบริษัทรับโอนเงินหลายแห่งซึ่งพบว่ามีเส้นเงินจากการเทรดลงทุนของผู้เสียหายคดี Forex ผ่านบริษัทเพย์เมนต์ดังกล่าวด้วยกองคดีเทคโนโลยี DSI จึงขยายผลโดยประสานไปยังแบงก์ชาติจนนำมาสู่ปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมาย24จุดร้อยตำรวจตรีเขมชาติแถลงว่าบริษัทเพย์เมนต์ชื่อว่า ALPFX เชื่อมโยงกับบริษัท Spark Digital ที่โอนเงินต่อไปยังนายพานุพงศ์วิทยพานุส.ส.พรรคประชาชนโดยมีการโอนจำนวน14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน28ล้านบาทซึ่ง DSI พร้อมเปิดโอกาสให้นายพาวุฒได้ชี้แจงขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับนายพาวุฒเพราะยังติดสมัยประชุมสภาหากปิดสมัยประชุมสภาแล้วนายพาวุฒจะต้องชี้แจงส่วนกรณีของฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องในกลุ่มที่เชื่อมโยงกับโบรกเกอร์โดยทั้งฟิล์มและนายพาวุฒขณะนี้ยังถือเป็นผู้ที่ถูกพาดพิงสามารถนำหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ใจได้โดรนยูเครนโจมตีรัสเซียทำให้เกิดฝนดำในกรุงมอสโกเกิดปรากฏการณ์ฝนสีดำหรือฝนน้ำมันในหลายพื้นที่ของกรุงมอสโกหลังยูเครนเปิดฉากโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามพุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันมอสโกส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงกองกำลังยูเครนส่งโดรนพิฆาตระยะไกลเกือบ200ลำมุ่งหน้าสู่กรุงมอสโกแม้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียจะพยายามสกัดกั้นแต่โดรนบางส่วนสามารถฝ่าด่านเข้าไปโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ได้สำเร็จโดยเป้าหมายคือโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทกลาสพรอมเนฟห่างจากพระราชวังเคลมลินไปทางตะวันออกเฉียงใต้เพียง16กิโลเมตรเท่านั้นโรงกลั่นแห่งนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นแหล่งผลิตน้ำมันเบนซินถึง 40% และน้ำมันดีเซลอีกครึ่งหนึ่งที่ใช้ในเมืองหลวงประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งต่อการที่รัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มกรุงเคียฟก่อนหน้านี้โดยเฉพาะการโจมตีที่สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่โบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: าติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกกต.เตือนห้ามเผยแพร่ผลโพลเลือกตั้งกทม.และพัทยาก่อนเลือกตั้ง7วันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอความร่วมมือผู้สมัครพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นและประชาชนงดเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569จนถึงเวลา 17:00 นของวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ทะเนียนระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2563และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พ.ศ. 2563ข้อ23/2กำหนดว่าห้ามผู้สมัครกระทำหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระทำการเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลา7วันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งการกำหนดข้อห้างดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างอิสระปราศจากอิทธิพลจากผลสำรวจความคิดเห็นที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจในช่วงก่อนวันเลือกตั้งจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเกษตรเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตเพิ่มขีดแข่งขันข้าวไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยเฉพาะการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งความต้องการของตลาดและความต้องการของเกษตรกรตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้การพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ให้ทันต่อความต้องการของเกษตรกรจำเป็นต้องอาศัยงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องปัจจุบันกรมการข้าวมีงบประมาณด้านการวิจัยประมาณ200ล้านบาทต่อปีจึงมอบหมายให้อธิบดีกรมการข้าวประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาแนวทางสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพและกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและเดินหน้าวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดล่าสุดได้ให้การรับรองพันธุ์ข้าวใหม่2สายพันธุ์ได้แก่กข113ข้าวเจ้าที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยเกือบ1ตันต่อไร่และกข119ข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่มอายุเก็บเกี่ยวสั้นเพียง95วันเพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรและรองรับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
1: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทานข่าวทานกฎหมายกันครับ
0: ก่อนจะคุยเรื่องForex เนี่ยนะคะคุณสสิมาบอกเนี่ยใช้ไฟไม่ถึง50หน่วยน่าจะให้ใช้ไฟฟรีเนาะไฟฟ้าเนาะเนาะดิฉันก็เห็นด้วยวันนี้เนี่ยนะคะในช่วงสายนะคะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร่วมกับเครือข่ายความมั่นคงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจมีการแถลงผลงานปฏิบัติการครั้งใหญ่ในการปรับปรามเครือข่ายธุรกิจแชร์ลูกโซ่และซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผิดกฎหมายโดยมีพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพลตรีขอฝ่ายพลตำรวจตรีธินกรรังมาศรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท.ทันตแพทย์หญิงจุฬารัตน์จินตกานนท์รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศร่วมกันแถลงรายละเอียดผลการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม24จุดในเขตกรุงเทพมหานครปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยการปฏิบัติการดังกล่าวนั้นสืบเนื่องจากการตรวจพบกระแสเงินสดที่หมุนเวียนในระบบที่มีความผิดปกตินะครับโดยกระแสเงินหมุนเวียนในระบบที่ผิดปกติมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจ Forex ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีการอนุมัติใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ Forex รายใดในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมายขณะเดียวกันมีกลุ่มผู้เสียหายจำนวนมากเข้าร้องเรียนว่าถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนผ่านโบรกเกอร์นอกกฎหมาย4รายคือ QRS Global HFM JOFX และ Etherwealth นะคะซึ่งมีกลุ่มเขาเรียกกอล์ฟนะคะ GOFX เนี่ยได้มีกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนหรือแม่ทีมระดับหัวกะทิที่เขาเรียกว่าเป็นบล็อกเกอร์ระดับนำนะคะ introducing blogger หรือ IB อ่ะพวกเขาเรียก IB เช่นอาจารย์ P โค้ชเจมส์ JP Global แล้วก็ Acme แล้วก็มีการเชื่อมโยงกับนิติบุคคลเอกชน2บริษัทคือ Rainy Corporation จำกัดและบริษัท Pay Solution จำกัดซึ่งทำหน้าที่เป็นช่องทางการรับส่งเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า Payment Gateway ให้กับขบวนการดังกล่าวนะคะจากแนวทางการสืบสวนเชิงลึกพบว่าแผนประทุษกรรมของเครือข่ายนี้ใช้วิธีสร้างความน่าเชื่อถือผ่านตัวแทนหรือเอเย่นร่วมกับการสร้างภาพลักษณ์ความมั่งคั่งโชว์วิถีชีวิตความหรูหราผ่านสังคมออนไลน์และแสดงผลกำไรพอร์ตการลงทุนที่สูงเกินจริงเพื่อจูงใจเหยื่อในช่วงแรกผู้ลงทุนจะสามารถถอนเงินได้ตามปกติเพื่อมีการกระตุ้นให้เกิดการระดมทุนเพิ่มแต่ต่อมาขบวนการดังกล่าวมีการบิดพลิ้วโดยอ้างเงื่อนไขต่างๆและชักชวนให้ซื้อคอร์สเรียนหรือว่าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนจนภายหลังไม่สามารถถอนเงินออกมาได้จริงนะคะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีความที่น่าสังเกตแล้วก็ความน่าสนใจก็คือDSI ยังตรวจพบหลักฐานสำคัญที่ชี้ว่าเครือข่ายนี้มีกลุ่มคนดังอยู่เบื้องหลังทั้งนักการเมืองที่เป็นผู้จัดตั้งบริษัทโดยใช้ชื่อผู้อื่นถือหุ้นแทนที่เรารู้จักกันในชื่อของนอมินีนะครับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์และบุคคลในวงการบันเทิงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับชำระเงินและชวนลงทุนตลอดจนร่วมกันส่งเสริมโบรกเกอร์ที่ชื่อว่า Etherwealth ซึ่งจดทะเบียนแบบออฟชอร์ในกลุ่มประเทศที่เขาเรียกว่าอยู่นอกชายฝั่งนะคะเช่นสหราชอาณาจักรหมู่เกาะเคแมนเซนต์วินเซนต์นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลจากกฎหมายไทยทำให้ยากต่อการดำเนินคดีสำหรับการปูพรมตรวจค้นบริษัท15แห่งและบ้านพักบุคคลผู้เกี่ยวข้อง9แห่งนั้นคณะทำงานแล้วก็คณะพนักงานสอบสวนสามารถตรวจยึดของกลางและอายัด

0: ทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลประกอบด้วยเงินสด65ล้านเศษนะคะรถยนต์หรู5คันรถยนต์ทั่วไป15คันจักรยานยนต์4คันวัตถุคล้ายทองคำแท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวม50บาทเงินแท่ง12กิโลกรัมนาฬิกาหรู113เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมมากกว่า40ใบอาวุธปืนพร้อมกระสุนอุปกรณ์เทคโนโลยีเช่นคอมพิวเตอร์55เครื่องโทรศัพท์มือถือ30เครื่องรวมถึงกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิตอลที่เขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยนะอีก4ชิ้นจากการตรวจสอบทางเทคนิคยังพบร่องรอยการทุจริตผ่านระบบเทรดเช่นการควบคุมราคานะการหน่วงเวลาการล็อกคำสั่งซื้อขายเพื่อโกงเงินผู้ลงทุนที่เรียกว่าปั่นนะปั่นหุ้นนะซึ่งเข้าข่ายความผิดร้ายแรงตามประกอบการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพุทธศักราช2527และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับทั้งนี้ DSI ได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพอาจเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงไปอ้างเช่นการเทรดทองคำหรือสินทรัพย์ประเภทอื่นเพื่อเลี่ยงกฎหมายแล้วขอให้ผู้เสียหายในคดีเร่งติดต่อประสานงานข้อมูลกับกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อเข้าสู่กระบวนการเยียวยาต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่มีการเผยแพร่นะในตอนที
1: ่ครับ
0: ค่ะในตอนที่มีการ
1: แถลงเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับอาจารย์เขาบอกจากการเปิดเผยครั้งนี้นะครับก็มีการตรวจพบเส้นทางการเงินของกลุ่ม Payment Gateway นะครับที่ไหลไปสู่บัญชีส่วนตัวของบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนะครับโดยทาง DSI เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นว่ามีการโอนเงินจากนิติบุคคลในเครือข่ายเข้าสู่บัญชีของนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนจำนวน14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า28ล้านบาทนะครับโดยเป็นการทำธุรกรรมทั้งหมดเกิดขึ้นภายในวันเดียวเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2567นะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังพบหลักฐานความเชื่อมโยงของดาราคือฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์นะครับนักแสดงชื่อดังที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้ขับเคลื่อนและให้คำปรึกษาแก่บริษัทแห่งหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มโบรกเกอร์นะครับทาง DSI ได้เน้นย้ำเพื่อความเป็นธรรมว่าบุคคลทั้งสองยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้และการสืบสวนทำอย่างตรงไปตรงมาโดยปราศจากแรงกดดันทางการเมืองนะครับเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกพาดพิงนำพยานหลักฐานเข้ามาชี้แจงความบริสุทธิ์ใจสำหรับกรณีของส.ส.ภาวุฒิซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างสมัยประชุมสภาและได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองนั้นทางพนักงานสอบสวน DSI จะดำเนินการออกหมายเรียกเพื่อให้ถ้อยคำล้างปิดสมัยประชุมสภาต่อไปเว้นแต่ว่าเจ้าตัวจะสละเอกสิทธิ์และประสานเข้ามาชี้แจงด้วยตนเองนะครับปัจจุบันนี้นะครับทางดีไซน์บอกว่ามีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์โดยตรงเนี่ยกว่า500รายมีการแจ้งความผ่านระบบออนไลน์อีกประมาณ60คดีซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินว่ามูลค่าความเสียหายที่แท้จริงอาจจะพุ่งสูงถึงหลายพันล้านบาทก็ได้นะครับ
0: ค่ะตกลงเขาประกาศชื่อแล้วล่ะฮะ
1: ผ่านแล้วครับผ่านแล้วแล้วก็เขาก็ออกมายืนยันโดยเฉพาะคุณภาวุฒิองค์วิทยาพานุนะครับก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจฟอเร็กซ์นะครับนะครับแล้วก็ว่าอยากจะขอรายละเอียดจากหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นทางการหากมีข้อมูลใดเกี่ยวข้องก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้วยนะครับขณะที่คุณฟิล์มรัฐภูมินะครับก็ยืนยันเช่นกันว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยทั้งเพย์เมนต์ทั้งฟอเร็กซ์ครับน่าจะมีใครกลั่นแกล้งหรือนำชื่อเขาเข้าไปอีกเหมือนเดิมก็ว่าได้นะครับในคำให้สัมภาษณ์ของทั้งสองท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีรายชื่ออยู่นะครับ
0: ค่ะก็เราไปฟังนิดหนึ่งนะเดี๋ยวท่านเก็บตกมาฟัง
2: วันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีตำรวจจากกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหรือกรมการไซเบอร์แล้วก็สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จริงๆก็มีอีกหลายหน่วยนะครับมีธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยที่ร่วมงานกับเราในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอผลงานนะครับ

0: หรือมาแถลงผลการปฏิบัติในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งกรณีนี้เป็นกรณีที่เราได้สืบสวนสอบสวนกรณีที่มีการเปิดบริษัทซื้อขายเงินตราต่างประเทศนะครับคือเปิดเป็นโบรกเกอร์แล้วก็มีการชักชวนให้มีการลงทุนเพื่อได้ส่วนต่างจากค่าเงินนะครับแล้วก็มีการผู้ประกอบกิจการหรือการบริการในเรื่องนี้มีอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1ก็เป็นตัวโบรกเกอร์นะครับตัวโบรกเกอร์ที่เปิดหน้าเว็บเพจต่างๆให้มีการมาลงทุนมีอยู่ด้วยกันหลายบริษัทนะประมาณ4บริษัทเท่าที่พบในขณะนี้นะครับเป็นกลุ่มเครือข่ายเดียวกันแล้วก็กลุ่มที่2เป็นกลุ่มบริษัทที่ทำหน้าที่ในการชักชวนในการลงทุนให้คำแนะนำต่างๆหรือใช้วิธีเป็นลักษณะเป็นการสอนเทรดครับหลังจากที่มีผู้สนใจที่จะเทรดหรือลงทุนแล้วเนี่ยก็จะแนะนำให้ไปพบหรือโบรกเกอร์หรือไปซื้อขายที่โบรกเกอร์ต่างๆซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับหรือรู้เห็นกันในกลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่ม payment หรือบริษัทที่รับส่งเงินนะครับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราก็พบมีความเชื่อมโยงกันแล้วก็ในวันที่16นะครับวันอังคารที่ผ่านมาเราก็ร่วมบูรณาการในหน่วยงานตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับได้ออกแบบการตรวจค้นตามหมายค้นของศาลอาญาได้มีการตรวจค้นทั้งหมด24จุดครับก็เป็นในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็เขตจังหวัดที่เป็นปริมณฑลนะครับสมุทรสาครปทุมธานีสมุทรปราการนะครับก็ผลการตรวจค้นก็ได้พบเอกสารจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการตรวจยึดสิ่งของที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนประกอบไปด้วยรถครับก็มีรถหรูจำนวน5คันมีรถยนต์ต่างๆรวมทั้งหมด15คันนะครับเป็นรถหรู5คันรถจักรยานยนต์4คันก็มีเงินสดจำนวน65ล้านบาทเศษมีทองคำแท่งทองรูปพรรณประมาณ50บาทนะครับเครื่องประดับทองคำเครื่องประดับเพชรมีกระเป๋าแบรนด์เนมกว่า40ใบมีนาฬิกา113เรือนมีเงินแท่ง12กิโลกรัมเงินสกุลต่างๆนะครับมีเงินต่างประเทศก็มูลค่าประมาณ 600,000 บาทมีอาวุธปืนกับเลือกเครื่องกระสุนปืนมีอาวุธปืน3กระบอกนะครับมีตรวจยึดเครื่องคอมพิวเตอร์55เครื่องแท็บเล็ต2เครื่องโทรศัพท์มือถือ30เครื่องแล้วก็มีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตบิตคอยน์นะครับสกุล USDT จำนวน4ชิ้นครับตรงนี้ก็ได้ตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบครับว่ามีความเกี่ยวข้องแล้วก็จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้อย่างไรครับตรงนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะดำเนินการขยายผลในเรื่องนี้ต่อไปนะครับว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างอย่างไรครับในเบื้องต้นก็สรุปว่าเป็นประเด็นนี้แล้ว
1: ฮะอันนี้ก็คืออันนี้เขาสรุปในเบื้องต้นแต่ว่าตอนที่เป็นช่วงคำถามของทางสื่อมวลชนเนี่ยก็จะมีประเด็นที่เจาะลึกเกี่ยวกับคำถามต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้มีชื่อเสียงทั้งหลายนะคะ
2: ครับ
3: เงินเข้าถึงคุณภาวุฒิได้อย่างไรแล้วมันสัมพันธ์กับฟอเร็กซ์อย่างไรฮะขอชัดๆอีกสักครั้งครับขอไปครับ
1: อันนี้ขอบคุณนะทางเพื่อนของทางอมรินทร์นะคะ
0: ยังไม่ขอลงรายละเอียดดีกว่าเพียงแต่ว่าเงินที่กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์เหล่านี้นะครับโอนไปแต่ว่าจะมีโอนผ่านบริษัทนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วก็เข้าไปสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นจำนวนหลายครั้ง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบ้างรวมๆกันประมาณ28ล้านบาทในขณะนี้ยังไม่อยากจะลงรายละเอีย

0: ็นมากนักนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปแล้วก็คือเราพร้อมให้โอกาสคือขณะนี้ยังไม่มีบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ต้องหานะฮะไม่มีสาระเป็นผู้ต้องหาทั้งฝ่ายการเมือง
1: มี
0: การทยอยออกหมายเรียกรวมทั้ง
2: สิทธิ์คุ้มครอง

0: มีหนังสือเชิญมาให้ข้อมูลนะครับ
1: ท่านครับถ้าบอกว่าร.อ.ถึงบอกว่าปิดสมัยประชุมเนี่ยแล้วรอให้ข้อมูลแสดงว่าอันนี้จะบอกเป็นอนุมานได้มั้ยว่าคุณภาวุฒิเนี่ยบริบทของความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าไม่แสดงว่าไม่ต้องเร่งด่วนขนาดจะต้องให้มาชี้แจงหรือเปล่าครับอันนี้หมายเขาว่าอย่างนั้นหรือเปล่าครับถึงสามารถรอจนปิดสมัยประชุมได้ครับ
0: ตอนนี้ฮะความสำคัญคือเราตรวจค้นแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานไว้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เป็นพยานเอกสารเป็นเส้นทางการเงินอยู่แล้วในการที่จะรอมาให้คำตอบไปชี้แจงเนี่ยก็อาจจะไม่เร่งด่วนขนาดนั้นครับยังมีเวลาครับตัวของคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นเงินโอนจากในกลุ่มออกจากเพย์เมนต์ใช่ไหมส่วนของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยอยู่ในกลุ่มเป็นโบรกเกอร์ครับมีความเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์นะครับ
2: แต่นี้เรื่องการฟันผมเป็นสแกมเมอร์ได้เลยไหมเพราะมันเป็นเชื่อมโยงแจ้งเกิดสแกมเมอร์
0: มีความเชื่อมโยงกันแต่ว่าการสืบสวนสอบสวนขอให้ได้ความชัดเจนมากกว่านี้ก่อนนะครับ
3: ของตัวคุณฟิล์มอะค่ะของตัวคุณฟิล์มนี่ตัวเส้นเงินเป็นยังไงอะคะท่านหรือว่าพฤติกรรมยังไงที่ชัดๆอะค่ะ
4: อย่างนี้ฮะเดี๋ยวทำขอเปิดภาพฉายสไลด์ที่เป็นความเชื่อมโยงนี่นะฮะจะได้สื่อมวลชนจะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะอธิบายเสริมนะครับเสริมจากท่านทิพย์ดีสักนิดนึงฮะเปิดสไลด์ที่เป็นภาพความเชื่อมโยงสักนิดนึงฮะดูในกรอบท่านตรงนี้จริงๆมีการแยกเป็นสีไว้แล้วนะครับสำหรับสีน้ำเงินในกรอบสีน้ำเงินเนี่ยกรอบสีน้ำเงินคือกลุ่มของ IB เห็นไหมครับถ้ากลุ่มของตัวบริษัทโบรกเกอร์เนี่ยจะเป็นกรอบสีเขียวตัว IB จะมีทั้งหมด5รายนะครับในกลุ่มของโบรกเกอร์จะเป็นกรอบสีเขียวนะครับส่วนเพย์เมนต์เนี่ยจะเป็นกรอบสีเหลืองนะครับและเส้นทางทั้งหมดเนี่ยถ้าดูตัวตามลูกศรนะครับลูกศรคือเส้นทางการเงินที่มีความเชื่อมโยงนะครับแต่ผมจะไม่ระบุว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่อย่างไรเนื่องจากเป็นรายละเอียดในสำนวนการสอบสวนนะครับแต่ที่มีความเชื่อมโยงนั้นเนี่ยจะมีเส้นเงินซึ่งไปสู่บริษัท ALPFX ซึ่งอยู่ด้านขวามือด้านบนนะครับท่านดูแต่ละกรอบไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีเขียวหรือสีเหลืองซึ่งจากการพิสูจน์ทราบในพื้นที่เราพบว่าในบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทในลักษณะของเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ซึ่งทางเจ้าที่เชื่อว่าอาจไม่ได้พบว่ามีการประกอบการธุรกิจตามที่จดทะเบียนบริษัทไว้จริงนอกจากนี้นะครับจากในเพจที่มีการวัดระดับความน่าเชื่อถือของตัวโบรกเกอร์ซึ่งทางคณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบกับทางเพจที่วัดระดับความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์ที่ในประเทศอังกฤษนะครับพบว่ามีการแจ้งเตือนหรือมีสัญญาณบ่งชี้บางอย่างสำหรับทางบริษัทนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการกระทำความผิดกฎหมายบางอย่างมีการแจ้งเตือนให้มีการเฝ้าระวังในเว็บไซต์ต่างประเทศซึ่งในประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าทางบริษัทเหล่านี้มีความผิดแล้วแต่จึงจำเป็นจะต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับเมื่อมีการแจ้งเตือนมีเหตุสงสัยก็ต้องเข้าไปตรวจสอบและ ALPFX ที่อยู่ด้านขวามือด้านบนนั้นเนี่ยนะครับก็มีการเชื่อมโยงกับทาง Spark Digital นะครับแล้วก็โยงไปหาบุคคลที่มีการนำเสนอเมื่อสักครู่นี้อันนี้คือที่มาที่ไปแล้วก็ตอบคำถามที่น้องสื่อมวลชนเมื่อสักครู่ครับขอบคุณครับ
5: ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในขณะแถลงนะคะที่ทาง DSIดำเนินการไปเมื่อตอนสายๆนะคะส่วนในรายละเอียดนั้นน่าจะต้องรออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสรุปก็คือแถลง Forex ในครั้งนี้ก็มีการกางรายชื่อ4โบรกเกอร์เถื่อนแล้วก็2บริษัทฟอกเงินแล้วก็มีหลักฐานในเรื่องการแทรกแซงระบบเทรดเพื่อหลอกลวงเหยื่อนั่นเองนะคะก็เป็นภาพคร่าวๆแล้วก็อาจจะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งในแวดวงบันเทิงแล้วก็การเมืองนะคะ
6: ครับพอระบุตัว

0: ตนค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเป็นใครแล้วก็ไปมาคำนิดกระเมียนเพราะว่าเจ้าตัวเขาก็มาให้สัมภาษณ์แล้วว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองท่านครับทั้งท่านสสภาวุฒิแล้วก็คุณฟิล์ม
1: คุณฟิล์ม
0: ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นอย่างใดนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องดูไปว่าทางดีเอสไอและการสอบสวนจะสาวไปถึงหรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอย่างไรกันบ้างนะครับ
1: ค่ะก็ต้องดูว่าที่เจ้าหน้าที่บอกเป็นหลักฐานสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยมันจะถึงขนาดไหนนะเพราะว่าในช่วงนี้ก็มีข่าวการปูพรมตรวจค้นทั้งบริษัทแล้วก็เป็นลักษณะของอาคารที่อยู่อาศัยซึ่งปรากฏว่าในรายละเอียดนั้นมีการใช้เป็นเหมือนบริษัทแบบนี้นะคะนะคะเราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมารายงานกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
0: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายนะครับ
1: ปรากฏว่าเมื่อครู่นี้มีข่าวที่กลางจัตุรัสไทม์สแควร์นะคะเขาบอกว่ามีการยิงกันที่ทำสแควร์ซึ่งตอนนี้อเมริกานี่ก็หลายเรื่องเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ทันควันอันนี้จากสำนักข่าว AP นะฮะนักท่องเที่ยวกับคนที่อยู่ในบริเวณแยกนั้นก็กระเจิงแหละนะคะทางเจ้าหน้าที่จับกุมได้แล้วก็มีผู้บาดเจ็บ1คนแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดนะฮะเขาบอกว่ามีอย่างน้อยนะ2คนใส่ชุดดำไปเดินอยู่ท่ามกลางบริเวณ4แยกแล้วก็กราดยิงใส่ผู้คนนะค่ะพูดถึงเรื่องของ Forex นี่จริงๆก็มีคำที่ทางเจ้าของทรัพย์สินออกมาอธิบายเนี่ยก็หลายครั้งอยู่อย่างกรณีของคุณภาวุฒินี่ยังไม่ค่อยได้ยินอะไรนะแต่ว่าอย่างของคุณฟิล์มเนี่ยคุณฟิล์มออกมาให้ข้อมูลก็หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะคะตั้งแต่ครั้งก่อนๆจนในครั้งนี้ก็ออกมาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจค้นหรือว่าที่เรียกว่าอะไรนะอายัดรถไว้เนี่ยนะฮะหรือว่าทรัพย์สินบางส่วนเนี่ยค่ะคุณฟิล์มเองก็ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อว่า อันนี้เนี่ยคือต้องเรียกว่าคุณฟิล์มทำธุรกิจเองแล้วก็เขาบอกว่าเป็นเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงว่างั้นเถอะเพราะจริงคุณฟิล์มก่อนหน้านี้ก็มีชื่อเสียงในการที่เป็นคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของรถหรูมานานแล้วนะคะแล้วก็เราก็คงต้องติดตามข่าวด้วยใจเป็นกลางในขณะ

0: นี้เพราะว่าเราก็ยังไม่มีข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่เขาระบุแบบชัดเจนที่ตั้งเป็นข้อกล่าวหานะครับอย่างไรก็ตามอันนี้ก็มีคนไปสัมภาษณ์นักข่าวแหละไปสัมภาษณ์กรณีรถหรูของคุณฟิล์มเขาบอกโอ้โหมีประมาณ50กว่าคันมูลค่าเยอะแต่เขาบอกว่ามาจากน้ำพักน้ำแรงล้วนๆ นะคะคืออย่างคลังรถของคุณฟิล์มนี่ก็มีชื่อเสียงมานานแล้วนะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของรถสวยรถหรูแล้วก็คลั่งรถยนต์แถมเป็นถือเป็นตัวพ่อเป็นตัวพ่อระดับไม่ธรรมดานะในวงการบันเทิงเนี่ยนะก็จะต้องมีชื่อของคุณฟิล์มแน่นอนเป็นโผต้นต้นแล้วก็เคยพาทัวร์ด้วยเกี่ยวกับโรงรถส่วนตัวในหลายๆรายการนะครับบางคนก็โอ้โหเห็นแล้วตะลึงเพราะว่าคอลเลกชันของคุณฟิล์มเนี่ยเรียกว่าจัดเต็มอ่ะแล้วก็มีประมาณ50กว่าคันซึ่งจริงๆคุณฟิล์มก็บอกว่าชื่นชอบรถยนต์มาตั้งแต่เด็กๆพอเข้าวงการเริ่มหาเงินได้ก็สะสมมาเรื่อยๆจนกลายเป็นแบบเป็นอาณาจักรย่อมๆก็ว่าได้มีครบทุกรสชาติมีซุปเปอร์คาร์รถคลาสสิกกระบะสายลุยรถตู้ VIP รถที่ใช้ประจำวันอะไรต่างๆคือแต่ละคันก็บอกว่ามีสตอรี่แล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจของเกี่ยวกับส่วนตัวเนี่ยมากนะคะแล้วก็มีรถในฝันอะไรต่างๆของคุณฟิล์มด้วยตั้งแต่ยังเป็นเด็กขยันเก็บเงินมีบริษัทอะไรต่างๆหลายบริษัทนะคะก็เคยมีคนมาขอซื้อแต่ว่าคุณฟิล์มก็ไม่ขายเพราะว่าคือเก็บอะซื้อรถแล้วก็ชอบรถอะเหมือนคนที่ชื่นชอบอะไรสักอย่างแล้วก็ทำเป็นเหมือนงานอดิเรกเลยแต่อันนี้เขาสะสมเป็นแบบทรัพย์สินเพราะว่าบางคนก็สะสมเป็นนาฬิกาก็มีนะบางท่านนี่ก็สะสมเป็นนาฬิกาแบบแทนที่จะสะสมเก็บไว้ในธนาคารซื้อเป็นหุ้นเป็นทองเป็นทรัพย์สินประเภทอื่นเป็นตราสารบางคนก็มีวิธีการสะสมที่มีความต่างนะคะของคุณฟิล์มเนี่ยก็เป็นเรื่องของรถยนต์ที่โอ้เยอะมากนะคะแล้วก็แต่ละคันนี่ประวัติน่าสนใจทั้งนั้นนะคะคือเป็นคนที่เป็นกูรูท่านหนึ่งในแวดวงรถก็ว่าได้นะคะแต่พอมีข่าวเกี่ยวกับสายสนคนในเรื่องของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเกอร์ของการเทรดหุ้น Forex แล้วก็ทำให้สังคมก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าอันนี้อาจจะมีอีกหลายๆคนที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือว่าคนดังในแวดวงบันเทิงที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นะก็คงต้องติดตามเพราะนี้นี่เป็นเป้าหมายในแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อย่างหนึ่งที่จะเรียกว่าหยุดการลอนดริงนั่นแหละนะคะก็คือกวาดล้างทรัพย์สินทั้งหลายที่มีปัญหาแล้วก็มีการฟอกกันนะแล้วก็ความเชื่อมโยงอะไรต่างๆก็คงต้องติดตามอีกครั้งหนึ่งก็เป็นหนึ่งในคดีสำคัญซึ่งยาวนานนะยาวนานมากแล้วมีรายละเอียดเยอะมากนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญเป็นจำนวนมากหลายๆท่านซึ่งนึกไม่ถึงคาดไม่ถึงเลยส่วนกรณีของคุณภาวุฒิตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็ไม่ได้ออกมาให้ข่าวอะไรเป็นพิเศษเนื่องจากมีบางท่านก็วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นของคุณภาวุฒิด้วยเหมือนกันว่าในเมื่อยังไม่มีการตั้งข้อหาอะไรต่างๆนี่มันเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองป่ะเนี่ยอะไรประมาณนี้
1: ใช่เพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับไปการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการThailand AI Passport ด้วยอาจจะมีการเชื่อมโยงแต่ไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่เขามีข้อมูลมีหลักฐานมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการโอนเงินเข้าบัญชีของคุณภาวุฒิก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าเงินจำนวนนั้นมาจากที่ใดแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่านะครับก็เป็นสิทธิของคุณภาวุฒิต้องไปชี้แจงอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกแล้วว่าคุณก็เข้ามาชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันเงินจำนวนนี้ที่เขามีการเชื่อมโยงการโอนเงินมันเกี่ยวข้องอะไรกันบ้างนะครับ
0: ค่ะก็จริงประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอันมากนะคะคือกรณีของคุณภาวุฒินี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งเพราะว่าคือจริงๆคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุเป็นส.ส.พรรคประชาชนที่ดูแล้วโหมีของอยู่เยอะเหมือนกันแล้วก็ตอนที่คือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะแล้วก็

0: ในช่วงที่มีการตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport เนี่ยก็เป็นท่านหนึ่งที่เป็นสำคัญนะที่มีความสำคัญแล้วก็คุณพาวุฒิเคยออกมายืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับ Forex แต่ว่ายังไม่ได้ให้ความเห็นอะไรเพราะบอกว่าต้องดูหมายก่อนแล้วก็รอฟังการแถลงเนี่ยเป็นทางการก็คือวันนี้นะตอนสายๆนี่แหละนะเพราะว่าทาง DSI เนี่ยนะแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์ค่ะก็มีการเปิดเผยผังรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกลงทุน Forex นะคะเพราะว่ามีการอายัดเส้นทางอะไรต่างๆรวมทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายท่านนะคะแล้วก็กระแสการเชื่อมโยงเส้นเงินกับขบวนการ Forex นั้นก็ยังต้องรอการแถลงอีกครั้งหนึ่งจริงๆประเด็นนี้คุณไอซ์รัชนกแล้วก็คุณโดมก็เคยออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่มีข่าวไปโยงถึงคุณภาวุฒินี้ด้วยเหมือนกันนะว่า
1: ใช่เมื่อวานเลยครับเมื่อวานให้สัมภาษณ์เลยเรื่องนี้นะครับว่าทั้งสองคนก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลและก็รายละเอียดนะครับก็คงต้องรอทางเจ้าหน้าที่ที่เขาเอาข้อมูลมาชี้แจงอีกทีนะครับว่าแต่ก็ยืนยันนะครับว่าหากมีคนในพรรคประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบนะครับแล้วก็บอกว่าพรรคประชาชนนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้มีไปเกี่ยวข้องหรือว่าไปล็อบบี้หน่วยงานรัฐอย่างที่มีคนสงสัยว่าให้ชะลอการเปิดเผยเรื่องนี้ไปก่อนรอให้พ้นการเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นก่อนนะครับก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพรรคประชาชนคงทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากมีชื่อออกมาแล้วก็มีข้อมูลหลักฐานก็ยินดีพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐครับ
0: ค่ะแม้คุณมาแตะโดนกทมการเลือกตั้งกทมดิฉันก็มีข้อมูลของโพล่าสุดของนิดาโพ
1: ว่าไงครับใครนำโด่งใครตามมาไหนบอก
0: อันนี้ยังเป็น
1: ก็เหลือไม่กี่วันแล้วเนี่ยวันอาทิตย์28จะถึงเนี่ยก็ประมาณอีก 7-8 วันอีกนะจะถึงวันไปลงคะแนนเข้าคูหาการเลือกตั้งกันแล้วครับ
0: นิดาโพโค้งสองเนี่ยค่ะมันจะมีมาเป็นระยะนะแล้วก็จะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายยังมีอีกรอบเขาบอกว่าตอนนี้ศึกชิงผู้ว่ากทมเนี่ยค่ะอาจารย์ชาชาก็ยังนอนมาคะแนนพุ่งไปด้วยแต่ว่าที่น่าสนใจมากๆคือเป็นคุณมลิกาตามมาถึงจะห่างๆแต่ว่าพลิกนำมาเป็นที่สองนะเหลือจะเชื่อนะคะเบียดดร.โจชัยวัฒน์ขึ้นมาเป็นลำดับสองเลยแล้วก็มันมีข้อน่าสังเกตว่าคือตัวผู้ว่ากทมเนี่ยคนกทมสนใจเลือกกลุ่มที่มาจากที่เขาเรียกว่าอิสระถึงแม้ว่าในความเป็นจริงจะอิงพักนู้นบ้างอิงพักนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือขอให้มันดูเหมือนเป็นอิสระเนี่ยดูเหมือนจะดูดีหรือเปล่าไม่ทราบส่วนสำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะบอกว่าการสำรวจโค้ง2เลือกตั้งสนามผู้ว่ากทมนะคะทำการสำรวจระหว่างวันที่15ถึง17ที่ผ่านมานะคะประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกทมครอบคลุมพื้นที่50เขตกระจายระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ 2,000 หน่วยแล้วบอกว่าแนวโน้มการเลือกผู้ว่ากทมลำดับแรกยังคงเป็นของดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์นะ 172.35 ลำดับ2 9.60% เป็นมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะเป็นคุณมาริกาถึงแม้ว่าจะดูห่างกันไกลนะแต่ขึ้นมาเป็นลำดับ2น่าสนใจมากๆมันยังมีอีกหลายโค้งไงลำดับที่3ยังคงเป็นคุณโจคือจริงธรรมดาเนี่ยคุณโจจะมาเป็นลำดับที่2แต่ตอนนี้คุณโจโดนพลิกนำไปหน่อยนึงนะคะคุณมาริกานี่ 9.6% ใช่ไหมส่วนดร.โจนี่ 8.8 ห่างกันหน่อยนึงก็เป็นของพรรคประชาชนแล้วก็ลำดับ4เป็นของคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็ตามมาห่างมากห่างมากไปหน่อยนะคะแล้วก็ลำดับ5นี่คนไม่แน่ใจไม่ชัวร์ก็ข้ามไปลำดับ6ปรากฏว่าเป็นหม่อมหลวงกรกับศิวัฒน์เกษมศรีซึ่งลงในนามอิสระนะคะแล้วก็จะมีคนอื่นๆอยู่เช่นที่ต่ำ 2% นะคะลำดับน้อยๆหน่อยก็จะมีทั้งคุณ

0: สมัยละเลิศพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชของพรรคเศรษฐกิจคุณภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชอันนี้ลงในนามอิสระคุณพงศักดิ์พรพงษ์ก็อิสระคุณประยูนครองยศก็อิสระคุณสมชัยเจริญวรเกียรติอิสระคุณประทีปวัชระโชคเกษมคุณคมสันทันวิชัตกุลก็อิสระเหมือนกันนะและมีประเภทโบสโนก็มีไม่ออกเสียงก็มีด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็ส่วนสกลำดับที่1นี่โอ้โหในครั้งนี้นี่มาแปลกเขาบอกว่า 32% ระบุว่าอิสระมันแสดงว่ามันทำให้พลิกถ้าปกติเนี่ย
1: จะเรียกอิสระไม่เรียกพรรค
0: จะเป็นของประชาชนเออ
1: ครับ
0: ตอนนี้พรรคประชาชนลงมาเป็นลำดับ2คือ 27.8% นะแต่ลำดับที่3นะสก 12% ถึงแม้จะดูไม่มากนะดูน้อยกว่าลำดับ1ลำดับ2แต่ไม่ได้ห่างกันมากเป็นของพรรคประชาธิปัตย์นี่ๆๆ นะคือถ้าเป็นพรรคการเมืองเนี่ยมันคู่ขี้กันมาคือโอเคล่ะแต่ลำดับมันยังห่างกันมากนะก็คือเปอร์เซ็นต์เนี่ยของพรรคประชาชน 27.8%ส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นี่ 12.3% นะคะแต่
1: มันในนามพรรคก็ถึงในนามพรรคก็มี2พรรคทั้งนั้นที
0: ่
1: สมัครในนามพรรค
0: ที่
1: พรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนนั้นก็จะมาในนามอิสระกันทั้งนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ล่าสุดนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอความร่วมมือนะครับผู้สมัครพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทําโพลสำรวจความคิดเห็นต่างๆนะครับว่าให้งดเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่21มิถุนายนจนถึงเวลา 17:00 นของวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนะครับเพราะการกำหนดข้อห้ามดังกล่าวนั้นมีขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและก็เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างอิสระปราศจากอิทธิพลจากผลการสำรวจความคิดเห็นที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจในช่วงก่อนวันเลือกตั้งนะครับทั้งนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะครับพร้อมกับเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่เพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและก็เป็นกลางครับ
0: โอ้ดิฉันลืมจริงนะคุณเตือนดิฉันด้วย
1: แต่ยังไม่ถึงยังไม่ถึง
0: คุณเตือนดิฉันด้วยนะ
1: วันแต่วันอาทิตย์หน้าต้องไปก็ห้ามเผยแพร่โพลแล้วตอนนี้ยังพอได้ครับ2-3 วันนี้ยัง
0: นอกเหนือจากอันนี้บอร์ดประกันสังคมเขาก็มีเลือกมีเหมือนกันนะ
1: ม
0: ีบอร์ดประกันสังคม
1: นะกรกฎาใช่ไหม
0: แล้วก็ทางสสพรรคประชาชนเขาก็ออกมาเชิญชวนผู้ประกันตนให้ลงทะเบียนเลือกบอร์ดประกันสังคมนะซึ่งเขาก็อันนี้เป็นการบริหารกองทุนนะครับก็เรียกว่ามีความตื่นตัวกันมากนะมีความตื่นตัวกันมาก
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามียอดรวมผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งแล้ว563,704 คนมาจากฝ่ายผู้ประกันตน560,000เกือบทั้งหมด
1: จากผู้ความสนใจเยอะ
0: จากผู้ประกันตนทั้งหมดกว่า24ล้านซึ่งก็ไม่ถึงร้อยละ3ดูเหมือนน้อยไงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นมาจากฝ่ายผู้ประกันตนแล้วก็มาจากฝ่ายนายจ้าง 2,887 คนนะจากนายจ้างทั้งหมด 500,000 กว่าคนไม่ถึงร้อยละ1ก็อันนี้น่าสนใจนะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เรียกว่ามีความร้อนแรงแล้วก็มีกลุ่มการเมืองเข้าไปให้ความสำคัญให้ความเกี่ยวข้องจนหลังๆนี่ประกันสังคมนี่โหมีความร้อนแรงมากนะแล้วก็ฟาดฟันกันเยอะเหมือนกันนะคะคือจริงๆก็มีหลายข่าวนะแต่ขออนุญาตข่าวอสมทสักนิดได้ไหม
1: คร
0: ับ เดี๋ยวฉันโฆษณารถที่ไม่ใช่รถที่เขา
1: ทำนายผลฟุตบอลทำนายผลฟุตบอลมันยังไงฮะให้รายละเอียดอีกทีเดี๋ยวที่ผู้ฟังเมื่อวานอาจจะฟังไม่ถนัดจะได้มาฟังวันนี้ว่า กฎกติกาที่อสมทเขาเนี่ยใครลงทะเบียนที่ไหนอะไรยังไงครับอาจารย์ครับ
0: เขาบอกว่างี้เรามาร่วมกัน

0: สร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดโบสถ์ยิ่งมันโดยเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ไปเปิดดูเลย cheer.mcot.net เพียงคุณลงทะเบียนเข้าสู่ระบบซื้อบัตรMCOT Superfan ด้วยนะเพื่อร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบแล้วก็ราคานี้ย่อมยาวแสนจะคุ้มบัตร MCOT Superfan เริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT Superfan Starter ราคา20บาทเท่านั้นจะได้รับสิทธิ์ไปในการร่วมโบสถ
1: ์
0: นะสุดคุ้มกับบัตร MCOT Superfan Diamond อันนี้ก็คือแบบซื้อแบบเหมาเยอะๆ500บาทนะแต่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโบสถ์ของรางวัลก็คือลำดับที่1นั่งเหงาอย่าตาลอยนั่งเหงาตาลอยอยู่ข้างนอกรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV ซุปเปอร์แวนนะรถแวนสุดยอดราคามูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลรางวัลที่2คือจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็4 Go Gift Voucher 5รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ซึ่งจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและที่สำคัญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสามารถจะร่วมสนุกได้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวดยิ่งมันอันนี้ก็คือได้จนนาทีสุดท้ายอ่ะก่อนนัดสุดท้ายนัดชิงชนะเลิศมั้งใช่ไหม
1: ใช่ครับมาดูอีกข่าวนึงนะครับข่าวที่การเจ้าหน้าที่ตำรวจของเรานี่ถูกลอบวางระเบิดที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับจากการเปิดเผยของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับบอกว่าเหตุเกิดเมื่อเวลา 11:30 นาทีของวันนี้นะครับเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษปัตตานี31นะครับที่บริเวณบ้านควนหยีหมู่ที่3ตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่เดินทางกลับจากภารกิจตั้งจุดตรวจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด5นายด้วยกันนะครับทราบชื่อก็คือ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยนี่ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดหลายแห่งตามร่างกายแต่ยังรู้สึกตัวดีนะครับ10ตำรวจเอกบุญยาวัฒน์เกื้อเซ้งนะครับได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาจากสะเก็ดระเบิด10ตำรวจเอกวิสิทธิ์พลศรีดีมีอาการแน่นหน้าอก10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อและ10ตำรวจเอกสุมิตยูโซมีมีอาการแน่นหน้าอกนะครับหลังจากเกิดเหตุนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมายออย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งจัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวครั้งนี้นะครับสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ยังคงมุ่งโจมตีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนแม้ภารกิจที่ดำเนินการจะเป็นเพียงการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความมั่นคงในพื้นที่แต่หน่วยงานความมั่นคงจะยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนต่อไปนะครับเหตุเกิดเมื่อตอนสายวันนี้นะครับก็บาดเจ็บไปอีก5นายด้วยกันครับ
0: ค่ะก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของจริงๆนี่เวลาจะไม่ค่อยทันนะอยากคุยเรื่องของบัตรต่างด้าวที่สวมสิทธิ์ทะเบียนจีเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที
1: ่
0: มีความสำคัญเพราะว่ามีการสวมตัวเด็กอักษรจีทำบัตรประชาชนโดยไม่ชอบนะคะแล้วก็ทางด้านของฝ่ายปกครองมีการจับปลัดอำเภอแล้วก็ทลายเครือข่ายเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้จำได้ไหมที่ภาคใต้ตอนนี้มีข่าวที่เกี่ยวเนื่องเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: เขาเรียกว่าปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทานะคะทลาย

0: ขบวนการทุจริตทางทะเบียนนั่นเองมีการจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นปลัดอำเภอเครือข่ายแล้วก็ผู้สวมรายการซึ่งมีการแถลงข่าวไปเมื่อตอน 11:00 นกว่าๆนี่แหละนะคะแต่ว่าในรายละเอียดนั้นอาจจะรอแป๊บหนึ่งนะคะ
1: เอาข่าวดีปิดท้ายหน่อยก่อนจะไปพักผ่อนวันศุกร์สุดาเมื่อวานนี้ถ้าใครดูวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกนะครับปรากฏว่าทีมนักตบสาวชาวไทยนะครับสามารถประเดิมชัยชนะนัดแรกได้เมื่อคืนนี้เอาชนะทีมชาติบัลแกเรียไป3-0เซตนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและก็ดีใจของคนที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลนะครับเมื่อคืนนี้เราในการแข่งขันนี้ถือว่าประเดิมนัดแรกที่ชนะนะครับหลังจากที่ไม่สามารถแพ้ชนะผ่านไปได้ถึงหลายครั้งด้วยกันคร
0: ับ
1: ก็อาจจะได้กำลังใจมากยิ่งขึ้นหลังจากการชนะเมื่อวานนี้ก็ยังเหลืออีก2แมตช์ที่จะแข่งในประเทศไทยนะครับก็ส่งกำลังใจไปเทียนะครับนักตบสาวชาวไทยกันให้มีกำลังใจสามารถคว้าชัยชนะให้ได้มากที่สุดนะครับก
0: ็
1: พบกันอีกทีวันเสาร์พรุ่งนี้ไทยพบกับแคนาดาและก็วันอาทิตย์ไทยพบกับเนเธอร์แลนด์นะครับก็ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดกันได้ตั้งแต่20:30เป็นต้นไปนะครับ
0: ถึงจะหินแต่ก็ช่วยกันเชียร์เจอกันเชียร
1: ์
0: นะคะค่ะก็ขอขอบคุณภาพและข่าวจากไทยรัฐ .co.th นะคะ dailynews.co.th matichon.co.th ข่าวสด .co.th กรุงเทพธุรกิจ .com amrintv.com nowna.com ผู้จัดการออนไลน์ .com คมจลึก .net thaipost .net thaipbs.or.th spacebar.th thestandard.com ดิฉันศิวพรยานาวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกับรายการทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันจันทร์สัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.-20:00 น. Mpod News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mpod Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mpod News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

14 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคณะกรรมาธิการจากวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขอความชัดเจนคำวินิจฉัยก่อนสรุปแนวทางเลือกส.ส.ร.คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภานำโดยนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายวาโยอาสวะรุ่งเรืองประธานคณะกรรมาธิการรวมถึงตัวแทนพรรคการเมืองอาทินายภริศวัชรศิลป์ประธานวิฝ่ายค้านและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เข้าหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยในประเด็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในนรเศรษฐ์

0: ล่าวว่าการเข้าหารือเพื่อทำความเข้าใจถ้อยคำในคำวินิจฉัยที่ระบุว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงจากการหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ความเห็นว่าการจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งส.ส.ร.ไม่ได้เป็นประเด็นที่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ข้อจำกัดอยู่ที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนรัฐระบายยางค้างสต็อกกว่า 18,000 ตันประมูลทะลุ 1,000 ล้านบาทย้ำไม่กระทบราคาตลาดช่วยรักษาเสถียรภาพรายได้ชาวสวนยางร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.เร่งระบายยางพาราค้างสต็อกในช่วงที่ราคายางอยู่ในระดับสูงและปริมาณยางในตลาดมีจำกัดล่าสุดกยท.สามารถจำหน่ายยางจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางได้ครบทั้ง 18,481 ตันคิดเป็นมูลค่ารวม 1,132 ล้านบาทสูงกว่าราคาเปิดประมูลที่913ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นกว่า318ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 34.82ซึ่งนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการระบายยางในครั้งนี้เป็นการดำเนินการในช่วงที่เหมาะสมโดยยางที่นำออกจำหน่ายคิดเป็นเพียงร้อยละ 4.3 ของผลผลิตยางพาราคาดการในเดือนมิถุนายนจึงไม่น่าก่อให้เกิดภาวะอุปทานล้นตลาดและไม่ส่งผลกระทบต่อกลไกราคายางในประเทศคลังเผยยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า 12,400,000 คนกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่4ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 12,443,310 รายและผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ 733,663 รายท่านี้ขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนภายในเวลา 23 นาฬิกาสำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้ว 1,043,412 รายคิดเป็นร้อยละ99โดยจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์โบกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอนุชาหาเสียงบางนาพระขนงชู AI แก้ไขน้ำท่วมชวนฟังปราศัยเสวนากึ่งปราศัยที่ปาร์คสีลมเย็นนี้นายอนุชาบุรพัชชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รวมด้วยนายตรีสิทธิ์สิริวันผู้สมัครสก.เขตพระขนงหมายเลข4และนายศิวโรจน์แสงจรัสโชติผู้สมัครสก.เขตบางนาหมายเลข1ลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงที่ตลาดหน้าวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารและตลาดมหาศิลป์มีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนให้ความสนใจเข้ามาทักทายถ่าย

0: ภาพและได้สะท้อนปัญหาในพื้นที่นายอนุชาญระบุว่าจากการรับฟังประชาชนในเขตบางนาและพระโขนงยังมีปัญหาเรื่องกลิ่นขยะในพื้นที่อยู่จึงเน้นย้ำถึงการปรับปรุงศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุชให้เป็นระบบปิด 100% ตรวจวัดกลิ่นตามมาตรฐานทันทีตั้งเป้าลดการฝังกลบเป็นศูนย์โดยเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนคัดแยกขยะด้วยการลดค่าธรรมเนียมรวมถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยการเปลี่ยนระบบเปิดปิดประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำจากรายงานคนเป็นระบบ AI เพื่อประมวลผลภาพรวมและเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยให้รวดเร็วนายอนุชายังกล่าวถึงเวทีเสวนากึ่งปราศัยที่ปาร์คสีลมที่จะจัดช่วงเย็นวันนี้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมุ่งนำเสนอ Bangkok Vision วิสัยทัศน์กรุงเทพเพื่อส่งมอบอนาคตและความหวังให้คนกรุงเพราะการแก้ปัญหาพื้นฐานเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วแต่เมืองต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดีกว่าภายใต้แนวคิดกรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้กรมป่าไม้ปิดประกาศหาดนุ้ยสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในเขตป่าสงวนภายใน9กรกฎาคมนี้หากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนทันทีสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: กรมป่าไม้เดินหน้าทวงคืนพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตหลังลงพื้นที่ติดประกาศคำสั่งตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดตำบลกาดอนอำเภอเมืองภูเก็ตพร้อมกำหนดให้ผู้ครอบครองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพืชผลอาศินออกจากพื้นที่ภายในวันที่9กรกฎาคม2569ด้านนายฐานันดรเพชรดีผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกบุกรุกกว่า15ไร่และมีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในคำสั่งรื้อถอนรวม39รายการหากพ้นกำหนดแล้วยังไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนทันทีโดยผู้ครอบครองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อทวงคืนพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างถูกต้องสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทเรียนจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพเหงากาญจนากุลสวัสดีนางเหงาด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีครับคุณฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับผม
1: วันนี้19มิถุนายนก็มีข่าวใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นการแถลงของ DSI ที่มีการพูดถึงคดี Forex
2: ครับ
1: ก็สะเทือนทั้งวงการการเมืองแล้วก็วงการบันเทิงแล้วค่ะแต่ทีนี้มีอีกหนึ่งอย่างที่ขออนุญาตใช้เบรกแรกเนี่ยรีบเตือนก่อนเผื่อยังมีเวลาสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: รายเดิมนะ
1: ครับ
0: รายเดิมคือตั้งแต่ปี2565นะคะ
1: ลากมาถึงตอนนี้นะ
0: เพราะว่าไม่นับว่า2569นี่คือรายใหม่ที่เขากำลังตรวจสอบสิทธิ์กันอยู่นะคะท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้รายเดิมที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่ปี2515ที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะที่คุณจะได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟค่าน้ำ
1: อ
0: ันนี้สำคัญนะสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65นะคะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟหมายถึงว่าได้ลดนะคะลดค่าไฟกับค่าน้ำประปา
1: ครับ
0: กรมบัญชีกลางแล้วก็กระทรวงการคลังแจ้งเตือนอีกครั้งนะคะผู้ที่ถือบัตรกลุ่มนี้สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได
1: ้
0: ถึง 4:30 นวันนี้ค่ะ
1: วันนี้นะแค่ 4:30 น
0: ว
1: ัน
0: นี้วันสุดท้ายแล้วค่ะ
1: ไม่ใช่ถึง 5:00 นเที่ยงคืนนะ 4:30
0: นแค่
1: 4:30 นอีก2ชั่วโมงไม่เกิน
0: ย้ำชัดๆอีกทีว่าไม่ใช่ทุกคนต้องลงทะเบียนใหม่นะคะ
1: ไม่ใช่นะฮะ
0: ถ้าคุณเคยลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟค่าน้ำไปแล้วไม่ต้องทำซ้ำค่ะ
1: ไม่ต้อง
0: แต่ทีนี้ถ้าเป็นผู้ที่ถือบัตรรายเดิมแล้วยังไม่เคยลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำค่าไฟให้รีบดำเนินการภายใน 4:30 นวันนี
1: ้
0: สิทธิ์ที่คุณจะได้รับถ้าคุณลงทะเบียนทันคือ ค่าไฟฟ้าเขาจะช่วยเหลือไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
1: ก็ถือว่าพอสมควรเลยเหมือนกันนะ
0: ค่าน้ำประปาจะช่วยเหลือ100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนโดยมีเงื่อนไขตามยอดการใช้งานจริงถ้าคุณใช้เกินเงินวงเงินที่กำหนด
1: คุ้มจ่ายเอง
0: ก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนะคะทีนี้ช่องทางของการลงทะเบียนก็จะแยกค่าน้ำกับค่าไฟนะคะ
1: แยกกันนะ
0: ดูก่อนว่าบ้านคุณไม่อยู่ในเขตการไฟฟ้านครหลวงเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือมันจะมีรายละเอียดอยู
1: ่
0: ค่ะส่วนค่าน้ำคุณก็ต้องดูว่าอยู่ในเขตประปานครหลวงหรือว่าการประปาส่วนภูมิภาค
1: มีสองอัน
0: ผู้สูงอายุใครที่ใช้มือถือไม่คล่องอะค่ะ
1: ค
0: เตรียมบัตรประชาชนไว
1: ้
0: แล้วก็ใบแจ้งค่าน้ำค่าไฟ
1: ใบแจ้งนะ
0: ไว้วานลูกหลานไปช่วยพาไปลงทะเบียนสอบถามหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้ค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินไม่กี่ร้อยบาทนะคะแต่ว่าสำหรับหลายครอบครัวต้องยอมรับนะคะนังเหงาว่ามันคือเงินที่เป็นเงินจำเป็นอะ่ะเพราะเขาสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นค่าอาหารค่าเดินทางค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อะค่ะ
1: ถ้าไม่ได้จ่ายค่าไฟไม่ได้จ่ายค่าน้ำไอ้เงินส่วนเนี้ยมันก็อย่างที่อุ้มว่าแหละก็คือไปดำรงชีวิตเขาได้นะ
0: ค่ะคือทุกครั้ง ที่เวลาอ่านข่าวพวกนี้นะอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าม ันมีคำถามคาใจอยู่เรื่อยๆเลยว่าโอเคในมุมที่เห็นด้วยคือรัฐช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นของครัวเรือนที่รายได้น้อยเนาะ
1: ครับ
0: ค่าไฟค่าน้ำมันก็เป็นต้นทุนชีวิตอย่างที่เราบอกเนี่ยแหละมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรอกมันต้องจ่าย
1: ใช
0: ่แล้วทำไมสิทธิขั้นพื้นฐานแบบนี้มันต้องให้ประชาชนมาลงทะเบียนเองทั้งที่รัฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้วอันนี้เป็นคำถามที่ในโลกออนไลน์แล้วก็รวมไปถึงหลายๆคนนะคะที่เขาก็จะถามกันอยู่เรื่อยๆเลยเวลาที่มันมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องของคนที่อ่ะมันไม่ได้ครบ32เหมือนกันอะเดินเหินไม่สะดวกมองไม่ค่อยเห็นไม่มีกำลังทรัพย์ในการที่จะออกไปบางทีแบบเป็นคนที่เขามีความลำบากคนสูงอายุคนพิการไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่คนเดียวเขาจะเข้าระบบทันไหมเนี่ยอุ้มประกาศในทางในช่องทางเนี้ยคือถ้าใครที่ไม่ได้ฟังเราแล้วเดี๋ยวนี้ฟังวิทยุโอเคอยู่บนรถเนาะจะฟังหรือบางคนฟังผ่านแอปพลิเคชันใช่ไหมคะที่ทักทายเราเข้ามาหรือว่าฟังผ่านช่องทางไลฟ์ต่างๆติ๊กต่อเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยแต่ถามหน่อยว่าถ้าเกิดใครที่ทำมาหากิน
1: อ
0: ะหาเช้ากินข้าม
1: าถ้ามีไม่ได้มีโอกาสที่มันหยุดฟังเนี่ยเพราะหน่วยงานบ้านเมืองโดยเฉพาะยิ่งมันก็มีหลากหลายหน่วยงานนะที่ต้องเป็นหน้าที่ของท่านอะเน
0: า
1: ะ
0: เราไม่ปล่อยอย่างเดียวเราเสนอดีกว่าว่าถ้ามีระบบแจ้งเตือนเชิงรุกอย่างเช่นอ่ะถ้าโทรศัพท์หน่อยก็ไม่ต้องสมาร์ทโฟนแต่เป็น SMS หรือว่าหน่วยงานท้องถิ่นเข้าไปตรวจสอบซึ่งอาจจะมีแล้วก็ได้แล้วเราไม่ทราบเข้าไปตรวจสอบถึงที่เลยว่าในพื้นที่ท้องถิ่นของคุณเนี่ยมันมีใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไหม
1: ไม่ได้อยากเย็นแสนเขียนหรอกครับ
0: แล้วที่สำคัญนะมันต้องสื่อสารให้ชัดเจนคือข่าวนี้ยอมรับเลยว่าอ่านแค่พาดหัวข่าวเนี่ยผมเข้าใจว่ารวมกลุ่มที่กำลังลงทะเบียนรอบนี
1: ้
0: สำหรับการที่จะไปลงทะเบียนว่าฉันขอลดค่าน้ำค่าไฟด้วยสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่นะคะนี่เขาหมายถึงปี65
1: ครับ
0: นี่แหละค่ะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเผื่อบางทีใครที่โชคดีได้ฟังเราเราจะได้ไปลงทะเบียนทัน 4:30 นวันนี้นะคะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมผู้ฟังคะวันนี้DSI เปิดคดี

0: Forex สะเทือนหลายวงการอย่างที่บอกไปแล้วค่ะ
1: ครับ
0: ทั้งวงการบันเทิงและวงการการเมืองเจ้าหน้าที่เขาพบเส้นทางการเงินโอนเข้าบัญชีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกว่า28ล้านบาทภายในวันเดียวเนี่ย14ครั้ง
1: ครับ
0: ในขณะที่วงการบันเทิงฟิล์มรัฐภูม
1: ิ
0: ก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ถูกตรวจสอบฐานชักชวนลงทุนแต่ย้ำนะคะ DSI ย้ำว่าทั้งสองท่านยังไม่มีหมายจับไม่มีหมายเรียกและยังไม่ถือว่ามีความผิดนะคะDSI แถลงความคืบหน้าของคดี Forex หลังจากที่เขามีการขยายผลคดีแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็เว็บพนันออนไลน
1: ์ครับ
0: นำไปสู่การตรวจค้น24จุดทั่วประเทศเมื่อวันที่16มิถุนาที่ผ่านมาค่ะซึ่ง DSI ยืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีผู้ประกอบธุรกิจ Forex ในลักษณะนี้ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะ
1: ไม่มีเลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: เครือข่ายที่ถูกตรวจสอบเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือโบรกเกอร์แล้วก็เพจชักชวนลงทุนกลุ่มที่2ก็จะเป็น IB หรือว่าผู้ที่เขาแนะนำการลงทุนสอนเทรดหาลูกค้าค่ะกลุ่มที่3ก็จะเป็นบริษัทเพย์เมนต
1: ์
0: หน้าที่รับแล้วก็ส่งเงินของนักลงทุนซึ่ง DSI บอกว่า3กลุ่มเนี่ยเขาเชื่อมโยงกันหมดเลยสืบ
1: เป็นเน็ตเวิร์กกันเลย
0: ยาวนานกว่า6เดือนเลยนะคะสำหรับคดีนี
1: ้
0: คือจุดเริ่มต้นของคดีอะค่ะเขาบอกว่ามันไม่ใช่คดี Forex นะเงาแต่ว่าเขาเริ่มแกะรอยจากเส้นทางเงินของแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็เว็บพนันออนไลน์ก่อนแล้วเขาก็พบเส้นทางการเงินว่าเอ๊ะ
1: มาทางนี้เอางั้น
0: มันเชื่อมโยงมาถึงธุรกิจ Forex ผู้เสียหายบางรายเนี่ยสูญเงินมากกว่า70ล้านบาทเลยนะคะมูลค่าความเสียหายรวมตอนนี้ที่ตรวจพบอยู
1: ่
0: ระดับพันล้านค่ะนะเงาม
1: ันก็ต้องประมาณนั้นแหละครับ
0: ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องตรวจสอบบริษัทเพย์เมนต์ซึ่งเบื้องต้นที่ตรวจสอบไปแล้วเนี่ยพบว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างน้อย19บริษัท
1: โอ้โหไม่ใช่เป็นบริษัทเดียวนะ
0: 15บริษัทเนี่ยดำเนินธุรกิจจริงๆแต่ว่ามันมีอีก4บริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องแต่ว่าไม่ได้พบว่ามีการดำเนินธุรกิจจริงบางแห่งเป็นสถานที่ร้างเราก็ต้องไปสืบดูว่าเราตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรทีนี้มาที่หลายคนตั้งข้อสังเกตที่บอกว่าสะเทือนวงการการเมืองคือคุณภาวุฒิวิทยาพงศ์วิทยาพานุ
1: ก็ไม่ต้องใช้ตัวย่อกันแล้วตอนนี้นะ
0: ก็จริงๆก็ไปถามเจ้าตัวมาแล้วด้วยซึ่งเจ้าตัวก็คือยืนยันแล้วค่ะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ขอฟังรายละเอียดก่
1: อ
0: นว่า DSI ว่ายังไงคือ DSI เนี่ยเขาบอกว่าเขาพบเส้นทางการเงินจากบริษัทในกลุ่ม payment โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของคุณป้อมภาวุฒิเนี่ยประมาณ28ล้านบาทช่วงเดือนกรกฎาคม2567แล้วเวลาโอนเนี่ยโอนครั้งละประมาณ2ล้านบาทในวันเดียวเนี่ยโอน14ครั้ง
1: 14ครั้งก็28ล้านแล้วแหละ
0: DSI เขาบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่อยู่ในแนวทางการสืบสวนแต่ย้ำอีกทีว่ายังไม่ได้ยืนยันนะว่านี่คือการกระทำความผิด
1: หรือไม
0: ่ค่ะ
1: ยังไม่ได้ออกหมายเรียกหมายจับด้วย
0: ส่วนคุณฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์นะคะ DSI ก็บอกว่าปรากฏข้อมูลอยู่ในกลุ่มที่1คือกลุ่มโบรกเกอร์หรือว่ากลุ่มที่มีพฤติการชักชวนผู้ลงทุนแต่ว่ายังไม่มีการออกหมายจับหรือหมายเรียกเพราะว่ายังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำผิดนะคะคือเรื่องนี้ก็มีการตั้งคำถามกันในช่วงไทม์ไลน์ที่มันมาในช่วงนี้ว่าเอ๊ะมันมีความเกี่ยวโยงกับการเมืองหรือเปล่ามันมีใบสั่งหรือเปล่าหลักๆที่เขาเจาะไปก็คือมันเกี่ยวข้องกับโครงการ THAI Passport หรือเปล่า DSI ย้ำชัดว่าไม่เกี่ยวกับทั้งหมดที่สงสัยมาแต่มันคือเป็นผลจากการสืบสวนตามพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินค่ะส่วนคุณป้อมภาวุฒิเนี่ยเดี๋ยวหลังจากปิดสมัยประชุมสภาเดือนกรกฎาคมเดือนหน้า DSI ก็จะเตรียมส่งหนังสือเชิญเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง
1: เพราะตอนนี้ยังติดเรื่องของ
0: ประชุมสภา
1: ประชุมสภา
0: แล้วก็เดี๋ยวถ้าหลังจากนี้ก่อนที่จะถึงช่วงเวลาที่นัดหมายถ้าคุณป้อมภาวุฒิอยากจะเข้าพบก่อนก็เข้าพบ DSI ก่อนได้
1: สามารถว่างั้น
0: ค่ะทีนี้ตอนนี้มีหลายรายนะที่เขาทยอยเข้าไปพบ DSI แล้ว
1: ดอดเข้าไปก็มี
0: บางรายชี้แจงถึงที่มาของเงินได
1: ้
0: บางรายก็อาจจะเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายได้ซ้ำที่ยังถอนเงินออกจากระบบไม่ได
1: ้
0: ก็เข้าไปชี้แจงมีความเกี่ยวข้องกันหลายมุม
1: หลายมุม
0: เป้าหมายต่อไปที่ DSI ระบุนะคะก็คือเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดแยกทรัพย์สินของผู้เสียหายออกจากเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดอันนี้สำคัญ
1: นะเนี่ย
0: แล้วก็ต ้องลดผลกระทบต่อคนที่เขาไม่มีส่วน
1: ใช่
0: เกี่ยวข้องกับคดี
1: ใช่
0: เนี่ยล่ะค่ะก็คืออย่างที่บอกไปแล้วแต่ต้องย้ำแบบนี้นะว่าค่อนข้างจะเป็นประเด็นที่หลายคนพออ่านบรรทัดเดียวอ่ะมันจะเหมือนสรุปไปแล้วอะค่ะโดย

0: เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของส.ส.ประชาชนก็คือต้องบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมนิดนึงนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าทั้งหมด DSI เองก็บอกเองว่ายังไม่ได้ไม่สามารถที่จะระบุออกไปได้แบบนั้นนะว่าเขาเป็นผู้ที่กระทำความผิดอะยังไม่มีหมายจับไม่มีหมายเรียก
1: หรือแม้แต่มีหมายเรียกก็ตามก็ยังไม่ได้เรียกว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิด
0: ศาลยังไม่ตัดสิน
1: แล้วตอนนี้ยังไม่ได้มีหมายเรียกหมายจับเลยว่ากันเลยนะแต่ว่าเขาเรียกว่ามันมีผลทางการเมืองพอสมควรแล้วทีเดียวล่ะนี่ฮะ
0: คือ
1: นั่นก็ดู
0: แบบนี้ค่ะเวลาที่มันมีความเกี่ยวข้องนะเผื่อบางทีมีใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่า
1: ครับ
0: ฉันไม่เกี่ยวแน่ๆแต่พอมาดูพฤติการเนี่ยมันอาจจะเอี่ยวแต่เขาจะเขาเอี่ยวไหมคะคือมันจะมีผู้เสียหายที่เขาถูกชักชวนให้ลงทุนหรือว่าไปเทรดอ่ะเออแล้วมันก็จะมีการสอนเทรดก่อนที่จะเข้าพาเขาไปสู่ระบบอ่ะแล้วเงิน
1: อ
0: ่ะมันจะถูกโอนผ่านบริษัทเพย์เ
1: ม
0: นต
1: ์
0: เนี่ยแหละสสประชาชนที่มีความเกี่ยวข้องก็คือตรงนี
1: ้
0: แล้วก็ส่งต่อไปปลายทางอ่ะหลายรูปแบบเลยแล้วก็รวมไปถึงเงินสกุลต่างประเทศด้วย
1: คือต้นทางอาจจะไม่ผิดแต่ว่าพอลึกๆเข้าไปปลายทางเนี่ยมันผิดไงเพราะฉะนั้นก็จะต้องมาชี้แจงแสดงหลักฐานเหตุผลต่างๆเนี่ยให้ทางฝ่ายสอบสวนเนี่ยเขาได้มีความเข้าใจหรือการบันทึกบรรยายอะไรกันไว้ล่ะ
0: เจาะลึกลงไปนิดนึงสำหรับวงการบันเทิงก็คือคุณฟิล์มคุณฟิล์มเนี่ยเขาก็ยืนยันมาโดยตลอดนะคะคุณฟิล์มรัฐภูมินะว่าไม่ได้มีพฤติการอย่างที่หลายๆคนสงสัยหรือว่ากล่าวหาแต่ว่ามีคนหนึ่งที่เขาเดินเรื่องอยู
1: ่
0: ตั้งแต่ต้นเลยคุณอี้แทนคุณค่ะคือก่อนที่ DSI จะแถลงคดี Forex ครั้งใหญ่ครั้งเนี้ย
1: ค
0: ุณอี้แทนคุณอ่ะเขาเดินทางพร้อมกับแฟ้มหลักฐานที่บอกว่าเคยยื่นให้กับ DSI ตรวจสอบมาแล้วถึง8คดีนะคะแล้วหนึ่งในบุคคลที่ถูกกล่าวถึงก็คือชื่อของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยแหละ
1: คุณอี้นี่แหละเป็นคนไปยื่นหรือว่างั้นเนี่ยนะ
0: คุณอี้แทนคุณเนี่ยบอกว่ามีผู้เสียหายหลายรายค่ะร้องเรียนว่าเนี่ยถูกชักชวนให้ลงทุนตั้งแต่ปี62นู่นไงทั้งในธุรกิจ Forex แล้วก็ธุรกิจตู้หยอดเหรียญน้ำมันทำหลายธุรกิจ
1: คร
0: ับ แล้วบางรายเนี่ยเขาก็มาอ้างกับคุณอี้อะค่ะว่าเขาสูญเงินมากกว่า60ล้านบาทเลยอะ
1: โอ้ย
0: แล้วก็คุณอี้ก็เอาสำเนาคำพิพากษาศาลอาญาคดีเก่าๆตั้งแต่ปี61อะมาแสดงกับสื่อด้วยเพื่อที่จะประกอบการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับพฤติการของคุณฟิล์มรัฐภูมิในอดีตย้ำอีกครั้งว่านี่คือข้อกล่าวหาอยู่นะคะ
1: ข้อกล่าวหานะข้อกล่าวหานะ
0: แล้วก็บอกว่าไม่ใช่แค่ชื่อนี้ชื่อเดียวนะยังมีบุคคลในวงการบันเทิงอีก 4-5 คนเลยที่อาจจะเกี่ยวข้อง
1: อุ้ยสะดุ้งโยงขนลุกกันทีเดียว
0: แต่ว่ายังไม่เปิดเผยรายชื่อในตอนนี้ค่ะทีนี้ข้อมูลทั้งหมดในชั้นนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการกล่าวอ้างและข้อมูลจากผู้ร้องเรียนก่อนร้องเรียนไม่ใช่ร้องเรียนร้องเรียน DSI ก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วค่ะแล้วก็ต้องยอมรับในจุดหนึ่งว่าคือพอมันเป็นระบบกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงทำกฎหมายนะ
1: ใช่มันไม่ใช่ระบบไต่สวนระบบกล่าวหาเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะชี้แจงได้ตลอด
0: ใช่คือจริงๆข่าวนี้ผมเคยเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่คุณอี้แทนคุณเอามาก็คือเป็นหลักฐานที่เป็นหลักฐานใหม่เพิ่มเติ
1: ม
0: คือจำได้ว่าอุ๊ยเขาเอาหลักฐานอะไรมาเพื่อที่จะบอกว่าคุณฟิล์มเขาไปชักชวน
1: อ
0: ่ะชักชวนลงทุน
1: อ
0: ่ะแล้วบอกว่าไปอ้างว่าค่าตอบแทนจะได้สูงไงแล้วสุดท้ายผู้ลงทุนเขาไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้อ่ะค่ะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวต้องดูคำพิพากษาทั้งหมดที่อยู
1: ่
0: ว่าศาลเนี่ยเขาจะพิจารณาคดี Forex ยังไง
1: ใช
0: ่บุคคลทั้งหมดยังมีสิทธิ์ชี้แจงนะคะแล้วก็ต่อสู้ข้อกล่าวหาตามกระบวนยุติธรรม
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เปิดกันขึ้นมาแล้วยังเขาเรียกว่าบนหน้าเสือแล้วว่างั้นเนี่ยนะไม่ได้ไปซุกอะไรกันว่าเขาเปิดกันวันนี้แต่ยังไม่ได้หมายความว่ามีใครเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ที่เรียกไปพบแต่ในขณะที่ในลักษณะที่ว่ายังไม่ได้มีหมายเรียกหรือเป็นผู้ต้องหาหรือหมายจับเนี่ยคนที่มีชื่อเหล่านี้เนี่ยท่านสามารถที่จะไปเขาเรียกว่าขอแสดงตนกับ DSI ได้ตอนนี
0: ้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยที่เราจะพูดคุยกันนะคุณผู้ชมฟังค่ะเราจะคุยกันเรื่องเดือดประเด็นหลักของปมโครงการ THAI Passport
1: ครับ
0: คือเมื่อวานนี้มันมีความเดือดเล่าให้ฟังไปคร่าวๆแล้วแต่ต้องยอมรับว่าสารภาพเลยว่าเมื่อวานนะแอบรู้สึกผิดนิดนึงว่าเราเล่าไม่ครบแต่มันครบไม่ได้จริงๆเพราะขนาดทุกสื่อเลยค่ะโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์นะเขาบอกเขาอยากจะปล่อยให้เห็นบรรยากาศแต่โหมันกินเวลาเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยังไงดีจะย่นย่อความยังไงดีอย่างนี้ค่ะเขามีการประชุมกรรมธิการติดตามงบประมาณแล้วมันเดือดตั้งแต่วาระแรกเลยก็คือการพิจารณาโครงการ THAI Passport ในการแจกสิทธิ์ให้ใช้ AI ฟรี5ล้านสิทธิ์นี่แหละ

0: คือวงเงินมัน 1,600 กว่าล้านบาทอะค่ะแล้วโครงการเนี้ยมันถูกตั้งคำถามเรื่องความคุ้มค่าเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องเงื่อนไข TOR แล้วก็ความเหมาะสมของการใช้งบประมาณใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็เลยเชิญจริงๆอะคณะกรรมการเนี่ยเขาเชิญรัฐมนตรีก็คือคุณชัยชนกเข้ามาชี้แจงนะแต่ว่าคุณชัยชนกก็มอบให้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงดีอีเข้าประชุมแทน
1: ครับ
0: คราวนี้คุณไอซ์รัชนกก็บอกว่าส

0: เลยแล้วก็ยินดีด้วยถ้าจะให้บันทึกการประชุมอย่างละเอียดอะค่ะแต่คุณสุภชัยใจสมุทรก็มีข้อสงสัยถามขึ้นมาว่าเดี๋ยวนะคณะกรรมาธิการติดตามงบเนี่ยมีอำนาจในการพิจารณาเรื่องนี้หรือเปล่าเคยมีกรรมาธิการทั้งหมดเคยมีมติร่วมกันแล้วหรือยังคือเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่ามันมีสองคณะกรรมาธิการเข้าพร้อมกันคือมีทั้งของคุณไอซ์และมีทั้งของรังสิคุณรังสิมันโรมอ่ะ
1: ปรากฏว่ามันก็ไปเดือดตรงนี้แหละตรงที่ทางด้านของคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นคนของทางด้านของภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็เหมือนกับถามหาเกี่ยวกับเรื่องของความว่าเอ๊ะมันเขาเรียกว่ามีหน้าที่หรือว่ามีความมีเขาเรียกว่าสามารถในการที่จะตรวจสอบตรงนี้ได้ไหมเออ
0: คือคุณสุภชัยให้เหตุผลเนี่ยว่าเอ๊ะเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นการตรวจสอบซ้ำกับกรรมธิการชุดอื่นหรือเปล่าม ันทำให้หน่วยงานรัฐมันต้องเข้าชี้แจงหลายรอบอ่ะเดี๋ยวถ้ามันมีนัดอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีประเด็นบล็อกเอาท์อันนี้อุ้มพยายามที่จะเล่าให้กระชับที่สุดนะคะเพราะว่าเขามีการโต้เถียงกันต่อเนื่องมีช่วงที่คุณรังสิมันโรมปิดไมค์คุณสุภชัยก็มีแล้วคุณสุภชัยแล้วก็มีกรรมธิการบางส่วนก็ลุกออกจากห้องประชุมนะเพราะว่ากระบวนการมันยังไม่ชัดเจนแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาค่ะซึ่งตัวของคุณสุภชัยเองเนี่ยก็เดินออกจากห้องประชุ
1: ม
0: แล้วก็พูดว่าขอไม่ร่วมสังฆกรรมด้วย
1: อือคือกรรมธิการเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่เป็นสสนะที่เป็นกรรมธิการอยู่เนี่ย
0: คือเมื่อวานน่ะมันมีกรรมการก็อีกกรรมธิการติดตามงบกับกรรมธิการกฎหมาย
1: ครับ
0: ก็เลยมีคำถามจริงๆอ่ะมีคุณสุภชัยมีคุณวิทวัฒน์และคุณณัฐวุฒิที่เป็นฝั่งของภูมิใจไทยอ่ะค
1: ือ
0: เขาถามเลยว่าเนี่ยประชุมทั้งกรรมธิการติดตามงบทั้งกรรมธิการกฎหมายเนี่ยม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: อำนาจตามข้อบังคับหรือเปล่าแล้วคืออย่างนี้เขาสงสัยว่าเรื่องของ THAI Passport เนี่ยมันเป็นเรื่องงบประมาณและเทคโนโลยีใช่ไหมมันควรจะอยู่ในกมธ.ติดตามงบหรือกมธ.อว.มากกว่าแล้วคือก็แล้วกฎหมายเข้ามาได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วคุณสุภชัยก็บอกว่าถ้ากมธ.กฎหมายไม่ได้มีอำนาจแต่ว่ายังเดินหน้าพิจารณาเนี่ยเดี๋ยวคุณเข้าข่ายผิดข้อบังคับสภานะแล้วเดี๋ยวมันจะกระทบถึงจริยธรรมของกรรมธิการนะ
1: โอ้โหไปรู้นั่นเลยนะ
0: เขาย้ำนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการจะปิดกั้นการตรวจสอบโครงการแต่คุณต้องดำเนินการให้มันตรงตามขั้นตอนสิส่งเรื่องให้ประธานสภาวินิจฉัยก่อนสิว่ามีอำนาจในการพิจารณาแล้วก็มีคุณณัฐวุฒิอ่ะเขาก็ตั้งคำถามว่าการประชุมร่วมกันหลายๆกมธ.เนี่ยมันต้องผ่านการพิจารณาของประธานสภาทำไมถึงไม่เชิญกรรมธิการอว.มาร่วมประชุมด้วยล่ะทั้งนั้นอ่ะ
1: ให้มันครบ3อันเลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: แล้วคุณไอซ์รัชนกอ่ะค่ะก็บอกว่ายืนยันนะว่าแจ้งการประชุมล่วงหน้าในหนังสือแล้วก็ในกลุ่ม LINE แล้ว
1: อ๋อ
0: แล้วก็บอกว่าประชาชนน่ะเขาร้องเรียนเรื่องของ THAI Passport มาที่กรรมาธิการกฎหมายโดยตรงไง
1: อ๋อ
0: มันเกี่ยวกันอยู่ตรงนี้
1: เขาจะมาประชุมด้วยว่างั้นน่ะนะ
0: คุณรังสิมันโรมก็บอกว่าจริงๆยืนยันนะว่าร่วมทำได้เพราะว่าทั้ง2กรรมาธิการเนี่ยเขามีวาระเรื่องเดียวกันวันเดียวกันแล้วไม่ใช่ไม่เคยทำมันเคยทำมาแล้ว
1: อ๋อเขาก็ออกไปทางนี้
0: นี่แหละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าถามคุณสุภชัยดีกว่าว่า
1: เหตุผลเลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: ตัวต้นเรื่องนั่งเอาพูดนะคะคุณสุภชัยค่ะอุ้มไม่หานะคะ
1: ไม่เป็นไรผมรู้จักท่านอย
0: ู่อ๋อสนิทอ๋อโอเคงั้น
1: ก็ไม่ใช่สนิทแต่รู้จักท่านอ่ะนะฮะ
0: ค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะคุยกับท่านนะคะบอกนิดนึงใครที่อยากจะได้ของที่ดีและคุ้มยุคนี้สุขภาพสำคัญความสะดวกก็สำคัญความคุ้มค่าก็สำคัญค่ะคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่มีไอเทมลับคือซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเนี่ยเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายแล้วก็ทนทานค่ะ
1: ค
0: ฟังก์ชันที่ทำได้ก็คือหุงข้าวได้ทำซุปได้โจ๊กก็ได้นึ่งอาหารก็ได้ทำเค้กก็ได้ค่ะตั้งเวลาล่วงหน้าก็ได้นะคะเหงาแล้วก็มีมาตรฐานมอกให้มั่นใจด้วย
1: ต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีมอก
0: และรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะ
1: น
0: ั
1: ่น
0: แ
1: หละ
0: คุณภาพเลิศขนาดนี
1: ้
0: ราคาปกติ 2,990 บาทแต่วันนี้ช็อปมาเนี่ยใจดีมากลดให้เพียง990บาทค่ะ
1: โอ้โหนี
0: ่ย้ำว่า990บาทถ้าสั่งซื้อตอนนี้ได้ของแถมเพิ่มอีกคือที่คีบอาหารกับตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ค่ะ
1: โอ้โหใช้เป็นตลอดกาลนานเลย
0: รวมมูลค่าของแถมก็เกือบ300บาทแล้วนะถ้าสนใจโทรได้เลยนะคะ021143390
1: ครับ
0: ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อป ที่ช็อปมาเนี่ย

0: จ้า
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรานัดกับคุณสุภชัยใจสมุทรเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเช้าข่าวเด็ดสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กทม.บางทีอยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
0: ครับ
1: เอาล่ะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะคือต้องยอมรับนะคะว่าทุกๆครั้งเวลาที่เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของ THAI Passport ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลเนี่ย บ่อยครั้งที่เรามักจะได้คุยกับบุคคลอื่นที่น้อยที่จะเป็นคนจากในรัฐบาล
0: หรือบางทีอาจจะเหมือนกับว่าเอ้ยเราจะคุยฝั่งที่เขาเรียกว่า
1: เห็นต่าง
0: เห็นต่างเห็นอะไรต่างมากมายแต่วันนี้เราต้องมาคุยคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นสสทางฝั่งรัฐบาลจะดูซิว่าเอาสถานการณ์มันเป็นยังไงหรือว่าข้อที่จริงมันเป็นยังไงหรือว่าความเห็นโดยเฉพาะยิ่งท่านสุภชัยใจสมุทรเนี่ยต้องยอมรับว่าท่านก็เป็นผู้ที่เรียกว่าคร่ำวอดในวงการการเมืองอยู่พอสมควรเลยทีเดียวท่านจะรู้ข้อกฎข้อบังคับอะไรต่างเยอะทีเดียว
1: ใช่แล้วเมื่อวานท่านก็อยู่ในที่ประชุมด้วยแล้วท่านก็ได้สร้างปรากฏการณ์กับหลายๆคนต้องยอมรับนะว่าการเดินออก walk out ของคุณสุภชัยเนี่ยคือจำไม่ได้แล้วนะว่าใจความที่คุยกันคืออะไรจะมีแต่ว่าคุณสุภชัยด้วยถึงแม้ว่าจะมีท่านนักร้องอีกท่านก็ตามนะคะแต่ว่าของคุณสุภชัยจะมีประเด็นให้ได้พูดต่อกันแล้ววันนี้ท่านก็ให้เกียรติกับรายการของเรานะคะสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยคุณสุภชัยใจสมุทรสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับท่านครับ
9: สวัสดีครับคุณอุ้มน้าเหงาครับ
1: ครับ
9: ผมอาจารย์ผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะครับผม
1: คุณสุภชัยค่ะหลายคนเมื่อวานนี้พอมองว่าคุณสุภชัยลุกออกจากห้องประชุมในจังหวะที่กำลังถกเถียงกันเนี่ยมีคนวิเคราะห์ไปถึงขั้นจุดของการเดินด้วยนะคะที่คุณสุภชัยเดินเฉียดไปตรงนั้น
0: จริงๆห้องนั้นเนี่ยมันเป็นห้องกรรมธิการอะไรครับท่านสุภชัย
9: ตรงนั้นเนี่ยเป็นห้องใหญ่ที่ใช้ประชุมงบประมาณของงบประมาณมันจะมีห้องขนาดมาคือ
0: มา
9: และตัวที่นั่งของประธานเนี่ยมันนั่งเหมือนกับบัลลังก์ศาลนะครับก
0: ็
9: จะแยกออกไปแล้วก็ท่านนั่งเด่นเป็นสง่าอยู
0: ่
9: แยกออกไปเพราะฉะนั้นที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุมก็มีแยกปีกซ้ายปีกขวาเลยแล้วมันมีทางเดินตรงกลางเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเดินจากเก้าอี้ผมถึงอยู่ตรงกลางก็ต้องเดินผ่านท่านประธานไปแหละ
1: เขาตีความ
9: มันไม่คือต้องถ้าออกซ้ายก็ผ่านท่านประธานโรมออกขวาก็ผ่านท่านประธานไอซ์
1: ก็ต้องผ่านอยู่ดี
0: สองประธานเลยว่างั้น
9: ขวามือนี่ก็เป็นสื่ออยู่กันเต็มเลยเพราะผมก็เดินไปตามคือผมไม่มีทางนอกจากตีนไอ้หน้าต่างออกไป
1: แหมมึงหัวชัยนะ

0: ขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าการลุกออกไปเนี่ยผลจริงๆที่คิดในตอนที่เดินออกไปคืออะไรคะพี่วชัยคะ
1: คือเมื่อวานน้องๆก็ถามว่าเดินมาเนี่ย walk out หรือเปล่า
2: อ
1: ันนี้นะฮะพอเดินออกมาในสื่อก็วิ่งกันตามบอกเปล่าน้องพี่จะไปฉี
0: ่ อ๋อที่บอกว่าเข้ามาแล้วก็เดิน walk out 2รอบอ่ะเหรอคะ
1: จริงๆก็คือผมทีนี้น้องก็ถามว่าแล้ว walk out หรือบอกเปล่าเดี๋ยวพี่ก็จะกลับไปก็ไปจิบกาแฟจิบน้ำชาในที่ประชุมแล้ว
2: คุยกันนานว่างั้น
1: คือตอนนั้นได้ตั้งใจจริงๆครับมันจะเข้าไปปัสสาวะนี่ไม่ได้ walk out แต่บอกมีการ walk out walk in อะไรกันอี
2: กจริงๆเราออกไปปัสสาวะ
1: แต่จริงๆเนื้อหาจริงๆที่ควรจะต้องคุยกันมันจะเกี่ยวเรื่องเฉียนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าฟังตั้งแต่ต้นผมก็เรียนกับท่านประธานการมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
2: ค
1: ือท่านรังสีมันว่า
2: อันนี้ผม
1: พูดเรื่องเดิมว่าผมมีเรื่องที่อยากจะหารือกับท่านประธานว่าตอนตั้งแต่เปิดสมัยประชุมแล้วมีการมาธิการแล้วเนี่ยผมก็เป็นการมาธิการอยู่ตรงนี
2: ้ครับ
1: คือการมาธิการ
2: กฎหมายเนี่ย
1: ในขณะเดียวกันผมก็เป็นการมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ
2: อ
1: ยู่ด้วยนะครับชื่อยาวการมาธิการนั้นเพราะฉะนั้นผมบอกว่าขอให้กรรมธิการกฎหมายเนี่ยนัดประชุมเนี่ยอย่าให้มันซ้อนกันตกลงกันตั้งแต่เริ่มแรกว่าจะมีการประชุมทุกวันพฤหัสบ่าย
2: สำหรับกรรมธิการกฎหมายใช่ไหม
1: ใช่ครับส่วนเช้าเนี่ยผมต้องไปประชุมความมั่นคงแห่งรัฐ
2: ความมั่นคง
1: ต้องลงกันตามนั้นแต่พอถึงเวลาเข้านี่ท่านประธานบางทีก็นัดซ้อนผมกับเช้าแล้วบางทีท่านก็นัดพุธไม่ได้ถามว่านัดพุธก็ซ้อนเพราะผมเนี่ยผมเป็นประธานอนุกรรมการอยู่สองคณะ
2: นี่เกิดเยอะขอเบรกนิดนึงท่านสุภชัยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสสในสภาเนี่ยสามารถเป็นกรรมการได้หลายชุดถูกไหม
1: มาได้มากกว่าหนึ่ง
2: ได้มากกว่าหนึ่งเอาว่าได้มากกว่าหนึ่ง
1: แต่ว่าโดยทั่วไปก็ไม่เกินสองครับก็แบ่งกันแหละแต่ว
2: ่า
1: ผมอาจจะเป็นคนที่เขาอยากใช้งานเยอะหน่อยก็เลยไปอยู่สองคณะ
2: ก็สองคณะนี่ต่อคราวนี้ก็คือเหมือนกับฝ่ายกฎหมาย
1: ทีนี้นั่งเอาว่าผมเนี่ยผมก็เป็นประธานอนุอยู่สองคณะผมก็นัดจัดวางของผมไว้ในการที่จะไม่ให้ซ้อนกับสามัญในขณะเดียวกันผมเป็นประธานวิสามัญ400,000,000
2: หลายประธานเลยอ่ะ
1: ซึ่งนัดประชุมพุธเช้า
2: ทีนี้
1: ท่านประธานโรมท่านก็นัดผมว่ามันก็เป็นการนัดตามอำเภอใจประธานโดยไม่ถามกันมาที่การก
2: ็
1: คนที่เจอลักษณะแบบผมก็มีอยู่บ้างคือกลายเป็นว่าวิ่งรอกไม่ทันแล้ววันก่อนคุณภาวุฒิก็ด่าไปทีแล้วว่าพวกกรรมธิการนี่ทำงานก็ไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเงี้ยท่านก็ด่าไปทีผมก็ด่ากลับไปรอบแล้วก็ตอนเนี้ยนะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้อันนั้นคือเรื่องแรกที่ผมเจ
2: อแล้ว
1: ก็คือก็ต้องเรียนว่าเมื่อวานเนี่ยผมก็บอกว่าตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย
2: ครับ
1: มันกำหนดอำนาจหน้าที่อำนาจของกรรมธิการ35คณะไว
2: ้
1: มันแค่ว่าใครร้องมาแล้วก็จะประธานจะบรรจุเข้ามาพิจารณาเรื่องนั้นมันเข้ากับหน้าที่อำนาจผมก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องก็ร้องเนี่ยจริงๆก็บอกว่าร้องว่ามีการทุจริตมีการหัวกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องหน้าที
2: ่
1: ของคณะกรรมการกฎหมาย
2: อ๋อมันผิดชุดกรรมการว่างั้นนะ
1: ถ้ามันผิดแล้วเนี่ยการมาธิการไปทำผิดข้อบังคับเนี่ยมันก็อาจจะผิดจริยธรรมเอาได
2: ้โอ้ตรงนี้ใหญ่โตเลย
0: คือตอนนี้หลาย
1: คนมีกฎหมายของเราที่ต้องถืออยู่สองฉบับหลักๆแหละหนึ่งคือรัฐธรรมนูญสองก็คือข้อบังคับข้อบังคับนี่คือเป็นกติกา
2: ใน
1: กฎหมายที่ต้องคุมทีนี้ผมก็เลยบอกว่าสิ่งที่ผมได้ดูมาก็ปรากฏว่าเรื่องการจะเข้าพิจารณาเรื่องนี้เนี่ย มันไม่เคยมีมติของที่ประชุมกันมาธิการเลยว่าจะรับเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาอันที่
2: หนึ่ง
1: สองก็คือไม่เคยมีมติเลยว่าจะให้ไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการอื่น
2: อ๋อ
0: แต่เหมือนได้ได้

0: ห็นคุณไอซ์สัมภาษณ์เหมือนว่าเขาบอกเขาจะมีการชี้แจงไปก่อนหน้านั้นแล้วด้วยหรือเปล่าคะคุณสุภชัยคะมีไหมคะ
1: ไม่คือผมจะบอกว่าจริงๆเนี่ยเมื่อวานท่านก็โชว์บอกว่าท่านรองมาริกาได้เห็นชอบแล้วในการประชุมร่วมนี่ผมจะบอกว่ากติกามันมีอยู่อย่างหนึ่งว่าถ
2: ้
1: าเรื่องเข้ามาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องเข้าที่ใดที่หนึ่งแต่ยื่นไปหลายที่เนี่ย ก็ให้ประธานสภาเนี่ยชี้ขาดว
2: ่
1: าให้กรรมาธิการไหนเป็นคนทำเรื่องนี้เขาร้องมาสามกรรมาธิการ
2: ครับร้องสามกรรมาธิการเลยนะ
1: หนึ่งกฎหมาย
2: หนึ่งกฎหมายของคุณโรมเนี่ย
1: งบสามคืออุดมศึกษาเทคโนโลยีนะครับโอเคถ้าดูสามเรื่องแล้วเนี่ยกรรมาธิการที่ไม่น่าจะเกี่ยวเลยอ่ะผมพยายามใช้คำว่าไม่น่
2: า
1: ก็คือกฎหมายแต่กลายเป็นว่ากฎหมายก็กลับมารับกันมาด้วยเนื้อเรื่องเดียวกันเนี่ยก๊อปปี้กันมาเนี่ยน้องเนี่ยเปลี่ยนชื่อหัวประธานแค่นั้นเอง
2: พวกก็ยื่นสามประธานเลยว่างั้นเลยนะ
1: แล้วที่ผมนี่เคยเป็นประธานคณะกรรมการกฎหมายมา
2: ใช
1: ่เรื่องแบบนี้ผมไม่รับหรอกครับนะเอาครับแต่ถ้าจะรับก็ต้องถามกรรมการผมไม่ทราบว่าท่านประธานไอซ์ท่านจะมีอะไรเงี้ยผมไม่ได้เป็นกรรมการของท่านสมมติอ่ะพูดต
2: ่อ
1: มันต้องมีการชี้ขาดแต่ว่าผมก็ไปสืบค้นข้อเท็จจริงก็ได้ความว่าแต่ละกรรมการเนี่ยก็มีการพยายามให้เห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอย่างนี้เพราะฉะนั้นเหมาะที่จะเข้ากฎหมายยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานท่านรองประธานกฎหมายหนึ่งคือผมจำชื่อท่านจริงๆไม่ได้จำชื่อแต่โตโต้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอไปจำชื่อจริงท่านไม่ได้เพราะชื่อท่านดังโตโต้นี่ดังกว่าชื่อจริงท่านก็บอกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนก็ต่อไปคนมาลงทะเบียนเนี่ย
2: ห้าล้านคนนะฮะ
1: ลง5ล้านคนนี่ก็จะต้องลงระบุหมายเลขบัตรประชาชนเข้าไปด้วยผมบอกไอ้นี่โทษทีนะเมื่อวานผมง่ายกับพ่อไอ้นี่บอกเอาสีข้างเข้าถูกเอาตะแบงแล้ว
2: ทำไม
1: จริงๆแต่มันไม่ได้หมายความว่าผู้ร้องถ้าตั้งใจจริงมันจะเสียประโยชน์เราก็เห็นว่าถ้าเราก้ำกึ่งเราก็ให้คนอื่นเข้าไปติดแต่กลายเป็นว่าท่านก็เสนอว่ามันเรื่องเข้ากรรมาธิการกฎหมายก็เข้าทีนี้เมื่อวานเนี่ยท่านณัฐวุฒิกระทรวงสุวรรณท่านบริษัทถามว่าเอ้าไอ้อุดมศึกษาก็ได้ร้องไปด้วยทำไมไม่มารวมพิจารณากันทั้งสามคณะเลยล่ะก็ไม่มีคำตอบ
2: คือร้องไปสามแต่ว่าเอาสองอันมารวมกันอีกอันหนึ่งคืออุดมศึกษาเขาไม่ได้มานั่นด้วย
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยจริงๆ
1: ค่ะว่ามันเป็นเพราะว่าทั้งสองท่านเป็นพรรคเดียวกันคงทำงานสะดวก
0: เพราะฉะนั้น
1: พรรคประชาชนทีนี้ผมก็จะต้องเรียนว่าไอ้เรื่องการประชุมร่วมเนี่ยนะครับสมมติถ้าจะประชุมจริงๆเนี่ยมันกันมาที่การทั้งสองคณะมันก็ต้องเห็นชอบสองนี่ก็คือเคยมีครับในการประชุมร่วมเนี่ยแต่ก็ให้เลือกว่าให้ประธานไหนมาเป็นประธานอยู่คนเดียว
2: ไม่ใช่ว่าประชุมร่วมแล้วเอาประธานสองคนว่างั้นนะ
1: ก็กลายเป็นว่าเมื่อวานประธานสองคนมานั่งกันถึงเวลาท่านประธานไอ้ก็มานั่นเบรกผมเอ้าผมไม่ได้ขึ้นแล้วคุณที่ต้องมันอยู่กับผมอ่ะมันก็ชุลมุนไปหมดนะครับเมื่อวานนั่นคือเหตุผลที่ว่าต้องลุกไปฉี
0: ่มุมของชาวบ้านนะคุณสุภชัยค่ะทีนี้พอมองเข้าไปแล้วด้วยความที่มันนานเหลือเกินแล้วยังไม่เจอข้อสรุปประธานกิริยากรรมสักทีเขาก็เลยวิจารณ์กันว่าอ๋อเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพฤติกรรมของการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบหรือเปล่าซึ่งอันนี้คิดว่ามันไม่เป็นธรรมกับพรรคขนาดไหนยังไงไหมคะ
1: ผมพูดชัดเจนว่าเรื่องการตรวจสอบเนี่ยผมยินดีอยู่แล้วไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: ปัญหาแต่เอาสักกรรมาธิการหนึ่ง
2: ใครจะตรวจก็ตรวจแล้วงั้น
1: การเข้ามาเป็นมาในกรรมาธิการกฎหมายซึ่งผมเห็นว่าไม่มีหน้าที่อำนาจตามข้อบังคับเนี่ยมันอาจจะถือว่าทำผิดข้อบังคับแล้วอาจจะโดนจริยธรรมผมกลัวโดนปลดจากการเป็นส.ส.ทีนี้แน่นอนละครับแต่ถึงปัจจุบันเนี่ยมันปั่นกันทางสื่อออนไลน์จนกระทั่งเพี้ยนไปหมดเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมจะบอกว่าถ้าจะตรวจสอบอย่างท่านชาดาบอกตรวจแล้วถ้าว่ามันพุทธจริตเขาร่วมด้วยอะไรเงี้ยผมก็ร่วมด้วยชีวิตเนี่ยผมยืนยันได้นะสุภชัยจะโดนด่าตัวจะลงยังไงเนี่ยผมมีจุดยืนของผมทั้งชีวิตในการทำหน้าที่เพื่อบ้านเพื่อเมืองมาเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าผมไม่มีปัญหาในการที่จะตรวจสอบเม
2: ื
1: ่อวันตลาดท่านก็พร้อมถ้าจะเดินหน้าเลยก็ได้แต่ผมต้องเอาหลักการผมเอาตัวเองให้รอดก่อนว่าผมไม่ได้ร่วมสังฆกรรมด้วยนะในการที่คุณโรมจะทำเนี่ยคุณโรมทำก็ทำไปเถอะ

0: ใช่ไหมครับก็แล้วก็กระบวนการมันไม่ชอบที่ผมบอกว่าการเป็นกรรมาธิการกฎหมายเนี่ย
1: ครับ
0: มันเป็นกรรมาธิการหมายเลขหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรนะครับ
1: เรื่องกฎหมายเนี่ยนะ
0: กรรมาธิการมี3 5คณะประกอบไปด้วย1กรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรม
1: เบอร์1
0: สิทธิมนุษยชนแปลว่ากฎหมายสำคัญแล้วทั้งโลกกรรมาธิการกฎหมายสำคัญหมด
1: เพราะสภาทำเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนี่ใช่ไหมแล้วกฎหมายมันก็ต้องเป็นเรื่องแรก
0: ทำกฎหมายไงครับแล้วทีนี้ผมก็เลยสรุปต่อว่าทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อในเรื่องส่วนตัวท่านมีอาเจนดาในเรื่องของการที่จะมาร่วมการกาจัดทุบโครงการนี้เต็มที่ก็ทุบเถอะแต่พอจู่ๆเนี่ยผมก็มีความเชื่องั้นเอาจู่ๆท่านหัวหน้าเค้งท่านก็มานั่งอยู่ด้วย
2: ตอนนั้นท่านรู้สึกยังไงอะคะ
0: ผมก็มีความอ๋อปั๊บก่อนหน้านี้ผมก็เหลือไปสบตากับคุณช่ออยู่แล้วย่อก็มาเรื่องนี้กล่าวไว้เรื่องใหญ่พอดีคนหลักท่านติดธุระก็ไม่ได้มาที่จริงคงประหลัดอาจจะโดนซักหนักก็คือท่านสสอาวุธต้องเหินทาวุฒไม่อยู่ท่านติดธุระก็เลยไม่มาท่านทาวุฒวิทยาอะไรนะทานุอะไรเงี้ยนะก็เลยไม่ได้มาก็สรุปความก็คือตรงนี้สิ่งที่ผมจะบอกว่าเนี่ยจริงๆขออนุญาตไหนๆก็สัมภาษณ์หลวมตัวมาสัมภาษณ
2: ์ท่านไม่เกียรติค่ะท่านไม่ได้หลวมตัวค่ะท่าน
0: บอกว่าไม่ผมบอกรายการในหลวมตัว
1: หลวมตัวท่านมาแถลงมาแล้วเนี่ยไม่เป็นไรยินดี
0: จะบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเนี่ยก็ต้องบอกว่านโยบายนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่พรรคประชาชนเขาก็เสนอมาในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเหมือนกันจะบอกว่าเหมือนกันเป๊ะก็ได้
1: ไอ้ AI เนี่ยนะ
0: AI หนึ่งปีให้ประชาชนใช้กันฟรีเนี่ย12เดือนเนี่ยเขาก็เป็นนโยบาย
1: ของเขาก็มีว่างั้น
0: เขาก็มีแล้วก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักของเขาเลยแหละในการเรื่องพัฒนาไอ้ระบบดิจิตอลAIแต่เนื่องจากว่าเขาเป็นฝ่ายค้านไงครับทีนี้ผมจะบอกว่าภูมิใจไทยเราก็คิดเหมือนกันแล้วเราเป็นรัฐบาลเราก็ทำ
1: คือคิดเหมือนกันแต่เราสามารถทำได้เพราะเราเป็นรัฐบาลถูกไหม
0: ครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ย อย่าได้มีความคิดว่าถ้ากูไม่ได้ทำกูจะพยายามล้มของมึงไม่ให้ได้ทำด้วยประชาชนเสียประโยชน์นะครับแบบนี
2: ้คุณสุภชัยค่ะทีนี้ถ้าเกิดในมุมของคนที่เขาวิเคราะห์ว่าจริงๆตอนนี้เขาไม่ได้กังขาในเรื่องของประโยชน์แต่เขากังขาในเรื่องวิธีการที่ได้มาหรือความไม่เคลียร์เกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณสุภชัย
0: คือตอนนี้เนี่ยในที่สุดแล้วเขาไม่ได้กังขาเรื่องนั้นเลยใช่ไหมครับสองก็คือเรื่องประสิทธิภาพการได้ประโยชน์เนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นแล้วเขาเล่นเฉพาะบอกโอ้หัวกัน
1: เรื่อง
0: ไ
1: ปกัน
0: เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่คนทำโครงการไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีชัยชนกหรือว่ากระทรวงดีก็ต้องรับผิดชอบ
1: ถูก
0: แต่ว่าวันนี้เนี่ยพยายามสกัดเพื่อไม่ให้เกิดแล้วบอกว่าท่านยื่นทำโครงการเท่าไหร่จะร้องปปช.เนี่ยผมบอกว่าท่านชัยชนกท่านไม่กลัวหรอกครับประเด็นมันอยู่ที่วันนี้เนี่ยไม่เกินเดือนไม่กี่วันข้างหน้าก็โครงการ5ล้านคนก็จะได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ปี12เดือนผมแถมนิดนึงวันนี้ผมว่าทั้ง2ท่านก็ใช้AI Pro อยู่นะไม่ว่า ChatGPT หรือ Gemini เนี่ยจ่ายกันวันละเดือนละ300 400นะฮะปีนึง 2,000 3,000 นะแต่นี่ผมบอกให้นะครับต่อหัว5ล้านคนต่อปีต่อเดือนเนี่ยนะเดือนละประมาณ27บาทนะครับที่โครงการนี้เขาทำ
2: ค่ะใช
0: ่ส่วนบอกบริษัทไหนเนี่ยคือเอาเล่นตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมบอกว่าผมก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาจะล็อกสเปคหรือไม่ล็อกสเปคแต่ปลัดกระทรวงก็มายืนยันว่าทุกอย่างดำเนินการตามกฎหมายท่านรัฐมนตรีชัยชนกก็พูดอย่างนั้น
2: ค่ะทีนี้ขออนุญาตกลับเรียนตรงๆเลยว่าถ้าเกิดโครงการนี้ที่อยู่ในแสงณตอนนี้ค่ะมันคือใช้งบสูงถึง 1,600 กว่าล้านบาทอ่ะทีนี้ถ้าสุดท้ายประธานสภาชี้ขาดแล้วว่ากมธ.ติดตามงบประมาณเนี่ยไม่มีอำนาจตรวจสอบนะสมมตินะคะแล้วหลังจากนี้ค่ะทางฝั่งของกระทรวงดีอีพรรคภูมิใจไทยเนี่ยยินดีจะเปิดเผยสัญญา TOR แล้วก็ข้อมูลทั้งหมดอย่างโปร่งใสในเวทีอื่นไหมคะคุณสุภชัยคะ
0: เมื่อวานไม่คือผมจะบอกว่าคือเมื่อวานเนี่ยจะขอสัญญาจากปลัดปลัดบอกว่าเขาเป็นคู่สัญญากันกับเอกชนถ้าอยากขอก็ให้ไปขอเอกชนนะแต่ถ้าอยากจะเปิดมันมีขั้นตอนตามกฎหมายไหนพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารนี่

0: ก็เอามา
1: ทางนั้นได้อยู่แล้วคร
2: ับ
3: ค่ะ
1: มันไม่ได้ปิดกั้นหรอกแต่มันไม่ได้เกี่ยวว่าไอ้คือการมาที่การตรงนี้เนี่ยมาที่เมื่อวานเนี่ยผมก็บางทีก็คือจะบอกว่าเป็นทั้งสองท่านมาเอาหัวชนกันอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้บอกอะไรแต่เพียงแค่บอกว่าคือท่านตั้งใจมากที่จะเอาเรื่องต่างๆมาเปิดเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เป็นความลับอยากบอกวันนี้ถ้าจะเอากันเรื่องนี้เนี่ยผมบอกว่ามันก็ไม่ยากหรอกครับท่านก็สามารถมีช่องทางตามกฎหมายอยู่แล้ว
3: ค่ะ
1: อืมแล้วจะมีถ้าคุณไอ้บอกว่าคุณไอ้จะไปยื่นปปช.ทันทีถ้าโครงการนี้เกิดเนี่ยก็ปปช.ก็เรียกสัญญาไปได้อยู่แล้วนี่ถ้าปปช.เห็นว่ามันทำผิดกฎหมายปปช.
3: ทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีกรอบเวลาในใจไหมคะว่าเดี๋ยวอ่ะประชาชนจะได้เห็นความชัดเจนเรื่องนี้แหละจะได้ไม่ต้องเป็นเครื่องมือของใครในการที่จะมาอ้างและก็เป็นการโจมตีทางการเมืองกันนะคะ
1: คือผู้ก็พูดนะความโจมตีทางการเมืองมันห้ามกันไม่ได
3: ้
1: ต่อให้จะเริ่มแล้วยังไงเนี่ยผมจะบอกเนี่ยทัวร์ลงเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็ไม่หมดนะจริงๆก็
3: ทัวร์ลงเรื่องอะไรคะ
1: โอ้ทัวร์เยอะฮะบางทีผมก็เลยบอกว่า
2: สุภาชัยใจสมุนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้ว
3: ณวันนี้ค่ะณวันนี้ที่โดน
1: ยกตัวอย่างนะฮะสุภาชัยใจสมุน
3: ค่ะ
1: แล้วบอกว่าสุภาชัยใจสุนั
2: ขหนัก
1: อันนี้ผมพูดเพราะแล้วนะสุนัขเนี่ย
2: เข้าใจ
3: โกรธหรืองอนไหมคะ
1: อ๋อไม่แต่ผมเป็นนักกฎหมายครับท่านทั้งหลายก็เตรียมรับหมายก็แล้วกัน
2: ไม่รับกระเช้าใช่ไหมถ้ารับหมายแล้วเดินไปรับกระเช้าใช่ไหม
1: ในประเทศนี้คนใช้ใจสมุดอยู่เนี่ยผมเคยทำสาแร่จันไว้เนี่ยนะครับมีคนใช้อยู่ประมาณ10,000 กว่าคนนะครับ
2: อย่างนั้นสกุลนี้นะ
1: ไม่ใช่ใจสุภาชัยใจสมุดคนเดียวคนอื่นเขาก็รู้สึกไอ้นี่ทีนี้ระวังนะมันเดินอยู่คุณคิดว่าคุณไปด่าใครเนี่ยผมมีข้อมูลหมดแหละชื่ออะไรชื่ออะไรคุณบอกประกอบธุรกิจส่วนตัวเนี่ยผมรู้หมายเลขประจำตัวคุณเนี่ยผมไปตามหาจนเจอแหละ
2: เออ
1: แต่วันนี้ด่ากันเยอะคือเดี๋ยวนี้พวกคนพันอย่างนี้ในสังคมนี่เยอะไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าก็บางทีก็ไม่ถือสาแหละแต่ผมบอกว่าบางทีเกินไปแต่ก็ถือเพราะว่ามันผมว่าพ่อแม่ก็คงสอนมาดีแหละแต่ว่าลูกมันชั่วเองอะ
3: คุณสุภาชัยเมื่อวานเนี้ยมันมีนอกจากหนึ่งในนอกจากทัวร์แล้วอ่ะมันมีหนึ่งประเด็นที่เขาพูดกันคือในช่วงที่คุณรังสิมันต์โรมปิดไมค์ในห้องประชุมเพราะว่าท่านพยายามชี้แจงเรื่องของระเบียบปฏิบัติขั้นตอนสภาอุ้มขออุ้มอยากทราบค่ะว่าถ้าหัวข้อของการอธิบายของคุณสุภาชัยเนี่ยเปลี่ยนเป็นเรื่องของเม็ดเงิน1,600 ล้านบาทที่ฝ่ายค้านมองว่าสอบประโยชน์ยังไงแล้วเราพยายามที่จะสื่อสารปรับไปคิดว่าเรื่องมันจะเปลี่ยนไหมคะ
2: เออเขาจะปิด
1: ไม่ละครับเพราะว่ามันก็มีอาจินได้ไงผมบอกก็เซตอัพกันแล้วไงคือเมื่อวานเนี่ยผมก็พยายามที่จะตั้งใจฟังแต
2: ่
1: คนที่เริ่มก็คือท่านสสบางท่านของพรรคแล้วก็ท่านณัฐวุฒิท่านก็เห็นว่ามันผิดข้อบังคับผมก็เห็นพ้องกับท่านก็เลยแสดงความคิดเห็นถ้าปล่อยให้ผมพูดได้เต็มที่เนี่ยแล้วก็ท่านประธานไม่ปิดไมค์เนี่ยผมเป็นประธานมาเยอะแยะผมไม่เคยปิดไมค์ใส่ใครเลยนะผมเนี่ยสมัยเป็นสประธานกรรมาธิการมาเนี่ยผมเป็นประธานกรรมาธิการร่างกฎหมายมากที่สุดของสภาผู้แทนราษฎร
2: โอ้เคลมอย่างนั้นได
3: ้แล้ววินาทีที่โดนปิดไมค์ท่านรู้สึกยังไงอะ
1: เนี่ยผมกำลังจะเคลมเรื่องเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะให้ผมเป็นประธานเรื่องไอ้เลมอนลออีก
3: ค่ะน้องวินาทีที่โดนปิดไมค์คุณสุภาชัยรู้สึกยังไงคะ
2: แ
1: ต่
2: ฉุน
1: ผมไม่ถือสาแล้วครับเพราะท่านเป็นประธานแต่การเป็นประธานเนี่ยมันหลักการมันต้องมีเมตตาธรร
2: ม
1: ผมเนี่ยเดี๋ยววันพุธเนี่ยผมก็จะเป็นประธาน400,000 ล้านแล้วคุณไอซ์ก็จะไปเป็นกรรมธิการอยู
3: ่
2: ค่ะอย่าไปปิดไมค์เขา
1: ได้อะไรอย่างพูดอะไรผมไม่เคยปิดไมค์บอกให้คุณห้ามพูด
2: มันต้องพูดกันให้ได้มันต้องพูดได้ว่างั้น
1: สภานี่มันคือพาร์เลเมนต
2: ์สถานที่พูด
1: มาจากคำว่าพาวภาษาฝรั่งเศส
2: ที
1: ่แปลว่าพูด
2: ใช่
3: ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นอุ้มเห็นในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์อยู่อุ้มอยากให้คุณสุภาชัยใช้โอกาสนี้ในการยืนยันความมั่นใจกับประชาชนได้ไหมคะว่าที่ผ่านมาคือการรักษาความถูกต้องของระบบสภานะไม่ได้เป็นการยื้อเวลาหรือว่าลดแรงกดดันให้กับกระทรวงดีอีกับการที่ได้รับกระแทกแรงกระแทกจากโครงการนี้ค่ะ
2: ใช่ครับ
1: ผมจะพูดอีกแบบดีกว่าว่าท่านจะไปคอมเมนต์อะไรเนี่ยใช้สติใช้สติครับผมห้ามท่านไม่ได้หรอกว่าท่านเชียร์ใครชอบใครแต่ถ้าบ้านเมือง

0: ไปติดกับอยู่กับการที่คุณเทคไซส์แล้วก็ไม่ได้ใช้สติเนี่ยนะ
1: ใช้ความรู้สึก
0: อย
1: ู่
0: อย่างนี้แทนที่จะเข้าใจเรื่องราวว่ากระบวนการกลไกการตรวจสอบของบ้านเมืองมันมีถ้าใครทุจริตเนี่ยเขาก็เล่นงานแต่ถ้าสมองมีความเชื่อแล้วก็สมองส่วนนั้นเชื่อไปแล้วก็มองว่าคนที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามนี่เป็นคนเลวเนี่ย
1: ปักธงเลยว่างั้น
0: ก็มันก็แปลว่าไม่มีสติผมไม่อยากจะบอกว่าชีวิตนี้ผมทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองพูดไปจริงแล้วประสบการณ์ไม่น้อยกว่าทางท่านประธานทั้งสองหรอกนะครับผมเสี่ยงกระสุน6ตุลามาเนี่ยผมรู้ว่าชีวิตผมเนี่ยมันไม่มีใครที่คนอยู่ใน6ตุลาที่ธรรมศาสตร์หรอกครับ19ครับคุณร่มเกิดยังครับ
2: ยังค
1: ่
2: ะ
1: ตอนนั้นผม11ขวบ
0: นั่นแหละนั่นแหละก็7ขวบเองจะบอกว่าจริงๆเนี่ยในที่สุดแต่ละคนในสภาผู้แทนราษฎรล้วนแล้วแต
1: ่
0: ตั้งใจมาทำงานหรอกครับ
2: ถ้
0: าคุณมันมีความตั้งต้นว่าไอ้พรรคนี้มันซื้อเสียงมาเนี่ยอันเนี้ยมันมีหลายเรื่องที่ทำให้ถูกบิดเบือนแล้วผมเข้าใจว่ากระบวนการบิดเบือนพูดถี่พูดบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดความเชื่อจ
2: ะ
0: บอกวันนี้อ่ะยกตัวอย่างเรื่องเขากระโดงเนี่ยวันนี้โอ
1: ้
0: ไอ้เนวินไปบุกรุกยึดที่มาโทษทีนะโฉนดที่ดินที่คุณเนวินที่มีชื่อของคุณเนวินเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยต่อมา 3-4 มือเนี่ยนะออกโฉนดตอนคุณนิวินอายุ10ขวบวันนี้นิวินที่ออกโฉนดมาตอนที่คุณนิวินอายุ10ขวบแต่วันนี้เชื่อแล้ววันนี้ชิดชอบโดนว่าที่ 5,000 กว่าไร่ความจริงเนี่ยชิดชอบเนี่ยมีที่อยู่225ไร
1: ่อ้าวๆ
0: 4,000 กว่าไร
1: ่
0: นี่กำลังจะบอกว่าในที่สุดก็ให้มีสติไงครับ
2: ใช่ค่ะวันนี้แหมเสียดายเวลาหมดพอดี
1: กำลังคุยกันสน
2: ุ
1: ก
2: มากมากเลยค่ะคุณสุภชัยค่ะที่ให้เกียรติกับรายการ
1: ต้องขอข่าวต้นชั่วโมงแล้วครับบางสุขผม
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับท่านครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาสักครู่นึงค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

นี้เวลา 15:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันเจเซตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันอุทกภัยอุบลราชธานีย้ำภัยพิบัติคือข้าศึกนายเจเซตไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569โอกาสนี้นายเจเซตและคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายรวมถึงนิทรรศการแอปพลิเคชันพ้นภัยของสภากาชาติไทยและการป้องกันอัคคีภัยภัยสารเคมีอันตรายรั่วไหลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก่อนจะเดินทางต่อไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของสถานีต่างๆนายเจเซตกล่าวว่าวันนี้มาซ้อมแผนเผชิญเหตุที่อุบลราชธานีเกิดจากดำริของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีความกังวลและอยากจะดูความพร้อมของทุกหน่วยงานในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในทุกด้านจึงได้กำหนดที่อุบลราชธานีมอบหมายให้มาดูแลและคอยประสานงานในนามรัฐบาลว่าเกิดปัญหาใดเพื่อที่จะได้สนับสนุนการแก้ไขเริ่มที่จังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์และวันนี้มาที่อุบลราชธานีซึ่งในแต่ละจังหวัดจะมีการฝึกที่แตกต่างกันไปสุดท้ายแล้วจะทำแผนซ้อมใหญ่กันที่พื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทางนี้ภัยพิบัติคือข้าศึกแผนเผชิญเหตุคือยุทธศาสตร์การฝึกซ้อมเปรียบเสมือนสนามฝึกทุกคนคือแนวหน้าในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ข้าศึกมาเรื่อยๆชัยชนะของเราคือการทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดลดความสูญ

0: เสียรวมถึงการคืนสภาพเดิมให้แก่พี่น้องประชาชนนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยแสดงความคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศจะปรับลงตามทิศทางตลาดโลกนายประโมทเจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่าราคาปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลงตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลงจึงคาดหวังว่าราคาปุ๋ยที่จำหน่ายในประเทศจะทยอยปรับลดลงตามทิศทางต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในช่วงฤดูเพาะปลูกปีนี้โดยต้นทุนปุ๋ยเป็นหนึ่งในภาระสำคัญของเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาที่ต้องแบกรับต้นทุนการผลิตในระดับสูงมาตั้งแต่ต้นฤดูเพาะปลูกจึงต้องการเห็นการส่งผ่านต้นทุนที่ลดลงจากราคาตลาดโลกมายังมาจำหน่ายในประเทศไทยเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมาทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยอย่างใกล้ชิดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยหากราคาปุ๋ยในประเทศสามารถปรับลดลงได้ใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็จะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตและความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ทั้งนี้22มิถุนายนกรมการค้าภายในจะหารือกับผู้ประกอบการปุ๋ย3สมาคมเพื่อติดตามสถานการณ์ปุ๋ยทางด้านปริมาณราคาที่ราคาอย่างใกล้ชิดหลังราคาปุ๋ยในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องคาดว่าการหารือในครั้งนี้จะนำไปสู่การทบทวนราคาแนะนำปุ๋ยแต่ละสูตรให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปโรงเรียนในญี่ปุ่นอพยพหนีไฟไหม้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องดนตรีบริเวณชั้น4ของโรงเรียนประถมศึกษาทากิโนงาวะไดซังทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวส่งผลให้ต้องมีการสั่งอพยพนักเรียนและเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียนกว่า300ชีวิตออกมาอย่างเร่งด่วน NHK สื่อสาธารณะของญี่ปุ่นรายงานว่าควันจากเพลิงไหม้ครั้งนี้ทำให้นักเรียนหลายคนสำลักควันไฟในขณะที่ภาพจากมุมสูงจากสื่อท้องถิ่นเผยให้เห็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเร่งปีนเข้าไปทางหน้าต่างชั้น3และชั้น4ของอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายเพื่อเข้าควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในอย่างเร่งด่วน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะทอส อัพโปรแรงกลางปีโขนบ้านมือสองทั่วไทยลดสูงสุด 50%ธนาคารอาคารสงเคราะห์เดินหน้าหนุนคนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่คุ้มค่าจัดงาน GHB All Home Mid-Year Sale 2026นำทรัพย์คุณภาพดีทำเลเด่นทั่วประเทศทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์บ้านแฝดอาคารพาณิชย์ที่ดินเปล่าและคอนโดมิเนียมรวมกว่า 1,300 รายการจองซื้อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน GHB All Home หรือ www.ghbhomecenter.com ระหว่าง 22 ถึง 26 มิถุนายนเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปและสิ้นสุดการจองซื้อในวันที่26มิถุนายนเวลา 16:30 น.พิเศษโปรโมชั่นสุดคุ้ม3ต่อสำหรับผู้จองซื้อทรัพย์ในงานทำสัญญาซื้อขายภายใน3วันทำการและโอนกรรมสิทธิ์ภายใน10สิงหาคม2569รับสิทธิประโยชน์3ต่อต่อที่1ส่วนลดราคาทรัพย์สูงสุด 50% จากราคาปกติต่อที่2สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ต่อปีคงที่2ปีแรกและต่อที่3บัตรกำนันแทนเงินสดมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทโดยมีจำนวนรวม90รางวัล1รายการทรัพย์ต่อ1รางวัลสหรัฐอิหร่านเลื่อนเจรจากระทรวงต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ออกแถลงการว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกได้ถูกเลื่อนออกไปอย่างไรก็ตามรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ยืนยันว่ายังคงพร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการอำนวยความสะดวกและเดินหน้าเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ต่อไปการประกาศเลื่อนการเจรจามีขึ้นหลังจากทำเนียบขาวเปิดเผยว่ารองประธานาธิบดีเจดีแวงของสหรัฐยกเลิกแผนการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อพบปะกับคณะผู้แทนอิหร่านซึ่งเดิมทีการพูดคุยครั้งนี้ถูกคาดหมายว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเจรจาขั้น

0: ละเอียดในกรอบระยะเวลา60วันเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงเสรีภาพชั่วคราวและยุติสงครามที่เปิดฉากโดยสหรัฐและอิสราเอลเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
2: เส้นทางของก๊าซธรรมชาติกว่าจะเดินทางมาถึงมือเราในทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นจากแท่นขุดเจาะกลางอ่าวไทยที่ดึงก๊าซดิบขึ้นมาจากชั้นหินลึกใต้พื้นทะเลแล้วส่งผ่านท่อใต้น้ำลากยาวขึ้นฝั่งมายังโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่นี่เองคือหัวใจสำคัญของกระบวนการทั้งหมดที่ทำหน้าที่คัดแยกสารประกอบในก๊าซออกทีละชั้นอย่างละเอียดโดยก๊าซมีเทนจะถูกส่งต่อไปเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนก๊าซอีเทนและโพรเพนจะถูกส่งเข้าโรงงานปิโตรเคมีแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกและสิ่งรอบตัวเราขณะที่ก๊าซบิวเทนและโพรเพนเมื่อนำมาผสมกันจะกลายเป็นก๊าซหุงต้มหรือ LPG ที่เราใช้ในครัวของบ้านทุกหลังซึ่งการแยกองค์ประกอบเพื่อนำไปต่อยอดแบบนี้สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้หลายเท่าเมื่อเทียบกับการนำก๊าซติดไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยจึงไม่ใช่แค่พลังงานความร้อนแต่คือธรรมชาติที่ล้ำค่าและเป็นฐานรากเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นที

0: เตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcot news โทร02 201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
2: ครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะโครงการ THAI Passport เนี่ยตอนนี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างนะคะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่โครงการด้านเทคโนโลยีอย่างเดียวต้องยอมรับว่าตอนนี้ในทางรัฐศาสตร์โครงการขนาดใหญ่โครงการนี
2: ้และ ขนาดนี
1: ้ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงกับความเชื่อมั่นแล้วก็รวมไปถึงความสั่นสะเทือนของรัฐบาลไปแล้วคำถามสำคัญคือมันไม่ใช่ว่าโครงการนี้ดีหรือไม่ดีเพราะว่าทุกอย่างมันก็เป็นอยู่ในเชิงประจักษ์แล้วว่ามันดีอย่างไรนะคะแต่ทำไมโครงการที่รัฐบาลตั้งใจจะผลักดันให้เป็นวาระแห่งอนาคตของประเทศอ่ะมันถึงกลายเป็นมากระทบกับความเชื่อมั่นทางการเมืองได้จนมีการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างแบบนี
2: ้
1: วันนี้เราจะชวนวิเคราะห์เรื่องนี้กันกับผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาว่ามุมวิชาการเมืองรัฐบาลกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เนี่ย มันสามารถที่จะพาให้รัฐบาลเผชิญวิกฤตต่อไปให้มันแลนดิ้งสวยๆได้ยังไง ค่ะแหมพอจะเดาคำตอบออกเลยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันนะคะ
2: หรือว่าลมจะแรงจนพัดเอาเรือคว่ำได้ว่างั้นนะ
1: วันนี้ได้รับเกียรติจากผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิด้ารองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณเหงากับคุณ
2: อุ้ม
1: ใช่ไหมใช่อาจารย
3: ์ครับครับ
1: อาจารย์ค่ะเมื่อวานอาจารย์ได้เห็นบรรยากาศในการประชุมกรรมธิการไหมคะอาจารย
2: ์สองกรรมธิการเป็นไง
3: เห็นเห็น
1: นิดนึงคือจริงๆอ่ะเรื่องอื่นอ่ะเขาคุยกันมาค่อนข้างจะลึกพอสมควรละแล้วเมื่อกี้ก็ได้สัมภาษณ์คุณสุภชัย
2: ใจ
1: ส
2: มุทรเล็กที่แล้วเอง
1: อย่างนี้อาจารย์มันจะมีช่วงหนึ่งที่น่าสนใจเลยจะให้อาจารย์วิเคราะห์ก่อนก็คือท่าทีของคุณชาดาไทเศษในห้องประชุมอาจารย
2: ์
1: อาจารย์มองยังไงคืออาจารย์คือคุณชาดาเนี่ยจริงๆอ่ะท่านก็ไม่ได้ออกมาในมุมของการที่จะอยู่ฝั่งของรัฐบาลซะโดยตรงแต่มันมีหลากหลายคำพูดที่ออกมาจนทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะบางคนเขาไปตีความว่า

0: ขนาดคุณชดาเขายังไม่มั่นใจหรือเขายังไม่รู้จักโครงการนี้ดีแบบ 100% เลยอ่ะ
1: ก็ตื่นแล้วคือคุณชาดาเนี่ยก็คือผมว่าแกพูดแบบตรงไปตรงมานะไม่รู้ก็คือไม่รู้อ่ะ
2: บ้านบ้านโอเค
1: แล้วนะไม่รู้ว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้ด้วยนั่นแสดงว่าไงคือนั่นแสดงว่าคือโครงการนี้นะถ้าเราไปดูต้นกำเนิดมาเนี่ยเขาไม่ได้ก่อเกิดมาจากปัญหาและความต้องการจริง
2: ๆ
1: แต่พอเกิดเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีงบประมาณเหลืออยู่จำนวนหนึ่งแล้วอยากจะเอามาทำโครงการอะไร
2: มันขนาดนั้นเลยเหรอบ้านเราจัดสรรแล้วงบเหลือเลย
1: จากกองทุนอะไรแบบนี้นะกองทุนสื่อเนี่ยมันเหลือเป็นพันล้าน
2: กองทุนสื่อ
1: เพราะงั้นเนี่ยพอไม่ได้เอามาไม่ได้ตั้งโจทย
2: ์
1: ปัญหาความต้องการจริงๆแล้วก็มาสร้างเหตุผลภายหลังเนี่ยมันก็เลยเกิดภาวะอีหลักอีเหลือ ความสมเหตุสมผลมันก็ไม่เกิดขึ้นสมมติว่าถ้าโจทย์ของเราว่าจะพัฒนา AI เนี่ยลักษณะของโครงการมันก็อาจจะต่างไปจากนี
2: ้
1: เป้าหมายก็จะต่างไปจากนี้
2: การพัฒนา
1: วิธีการมันก็จะต่างไปจากนี
2: ้
1: แต่คราวนี้เนี่ยพอเริ่มต้นว่าจะใช้เงินอย่างไรที่จะคิดอย่างแรกคือว่าทำยังไงให้เงินมันหมดก็เลยตั้งเป้าไว้เลย5ล้านคนเอาเนี่ยเอาไปแจกซื้อ AI เนี่ยไปแจก5ล้านคนซึ่งไอ้โครงการแบบนี้เนี่ยมันง่ายซื้อของมันซึ่งเราเหมือนซื้อของไปแจกอ่ะ
2: ใช่มันจะไม่ยากอะไรมันเลยนะ
1: มันไม่ยากอะไรเลยแล้วโดยไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์อะไร5ล้านคนเน
2: ี่
1: ยมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่จะได้ไปใช้เนี่ยแล้วก็กลุ่มเป้าหมายนั้นเนี่ยจะมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาตัวเองหรือพัฒนา
2: ทางด
1: ้าน
2: น
1: ี้ด้านจากโครงการนี
2: ้
1: แล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในลักษณะโครงการนี้เหมือนกับซื้อแล้วก็ใช้ไปปีนึงแล้วก็มันละลายไปกับแม่น้ำไปเลย
2: อ
1: ย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าใครได้อะไรก็คือจะก็คือสุ่มเอาว่าถ้าใครได้ก็เป็นโชคดีคนนั้นใครไม่ได้ก็ถือว่าไม่ได้ไปเหมือนกับไม่ได้มีมาตรการในการวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการแต่อย่างใดเลย
2: แจกไปแล้วก็ใช้ไปแล้วก็ไม่ได้มีตัวชี้วัดว่าได้ไปแล้วจะได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรมากมายภายในปีนึงแล้วหมดกัน
1: ใช่มันไม่มีเลยมันมีแต่ตัวชี้วัดในแต่ที่เราเรียกว่าเป็นตัวชี้วัดเอาคำไม่ได้โทษเอาพุท
2: ธเอาพุท
1: ธไม่ได้เป็นตัวชี้วัดเอาคำเอาพุทธก็คือว่าเขากำหนดไว้5ล้านใช่ไหม5ล้านเป็นปีเนี่ยถ้าครบ5ล้านเนี่ยก็ถือว่าสำเร็จตามผลผลิตแต่ว่าไอ้เอาคำคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพ
2: ได้อะไรว่างั้น
1: ใช่ที่ไปใช้ปีเนี่ยคุณมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่จะขยายงอกงามในต่อยอดองค์ความรู้หรือว่าธุรกิจของคุณเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้วัดเลย
0: อาจารย์ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะว่าอันนั้นกรณีว่าถ้าเกิดมันได้ใช้แล้วจริงๆมันก็จะเป็นคำถามที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ในขณะที่รัฐบาลกำลังอธิบายว่าโครงการนี้นะจะเป็นการสร้างคนไทย5ล้านให้เข้าถึง AI เพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันกับต่างประเทศแต่ว่าดูจากหน้าข่าวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่สังคมพูดถึงมันกลายเป็นเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของ TOR อย่างเงี้ย
2: ไปอีกแยกทางนึง
0: มันกำลังสื่อสารอะไรไปถึงความเชื่อมั่นของรัฐบาลนะคะอาจารย
1: ์ที่มันมีสองขยักเนี่ยพอโครงการนี้เนี่ยไม่ได้เริ่มต้นมาจากหลักคิดจากจุดที่ถูกต้องแล้วมัน
2: ความต้องการ
1: จากการที่เรามีเงินอยู่แล้วก็อยากจะใช้เงินให้หมดเนี่ยนะมันก็เลยเกิดคำถามในว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของความโปร่งใสอะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการแบบเร่งรีบเร่งรัดอย่างเร่งด่วนเนี่ย มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือเปล่า และประจวบบอกกับบริษัทที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ย ก็รู้สึกจะมีอาจจะมีความสัมพันธ์รู้จักสนิทสนมกับคนของทางพรรคพรรคนี้ที่เขาคุมอยู่
2: เคยได้งานเหม
1: ือ
2: นก
1: ัน ใช่เคยได้งานจากอว. มันก็ยิ่งทำให้คนสงสัยมากขึ้นไงเพราะว่าไอโครงการต่างๆของรัฐเนี่ยนะมันก็มีความร่วมมือกันระหว่างราชการระดับสูงรัฐมนตรีแล้วก็บริษัทธุรกิจเนี่ยซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้อย่างมากที่มันจะที่บริษัทเหล่านี้จะเขียน TOR ให้กับหน่วยงานราชการเองแต่ไม่ใช่หน่วยงานราชการเขียน TOR
2: คือเขียนเองใครเองเอาว่างั้นเลยนะ
1: ถูกต้องถูกต้อง

0: ก็เลยเป็นการลอกกันมาไงจากกระทรวงอว.แล้วก็แบบเนี้ยไปจับบริษัทเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยแหละที่เป็นเหตุที่ทำให้คนเขาสงสัยถึงกระบวนการเนี่ยมันดูไม่ค่อยโปร่งใสที่มาที่ไป
1: มีร่องรอย
0: เริ่มต้นของโครงการมันก็มีความกังขาน่าสงสัยนั่นเองนะครับ
2: เราจากข้อมูลล่าสุดอาจารย์เมื่อวานเนี่ยที่มันมีการเปิดเผยกันมาว่า มีบริษัทเอกชนที่เริ่มพัฒนาแอปล่วงหน้ามาตั้งแต่ตุลาคมก่อนที่จะมีการเปิดประมูลจริงๆอ่ะถ้าในทางยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วก็หลักธรรมาภิบาลของภาครัฐจริงๆอ่ะค่ะอาจารย์การที่มันปล่อยให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันมีการรับรู้ข้อมูลวงในกันมาหรืออาจจะมีการล็อกสเปคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ปลัดกระทรวงดีอีเองเนี่ยท่านก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะที่เอกชนอาจจะเตรียมพร้อมเองอะไรเงี้ยตรงนี้อาจารย์มองความมั่นใจในระบบการจัดการของบ้านเรายังไงคะ
0: ผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติหรอกที่ปลัดกระทรวงดีอีเนี่ยเวลาเขาตอบคำถามอะไรเนี่ยก็มักจะตอบแบบดินก็คือแบบกำปั้นทุบดินอ่ะคือตอบแบบไม่ตอบอ่ะหรือตอบแบบย้ำความนั่นเองนะคือเขาถามว่ามีบริษัทของเงื่อนไขร่วงหน้าแล้วว่าทำแอปที่มันสอดคล้องกับตัวโครงการ
1: แ
0: ล้วมันจะเป็นเรื่องปกติบังเอิญได้อย่าง
1: ไรได้ยังไง
0: ที่บริษัทนี้มันจะทำอย่างเอ๊ะบังเอิญมากที่สิ่งที่โครงการต้องการมันโอกาสที่มันเกิดเนี่ยมันน้อยมากเพราะไม่มีบริษัทไหนหรอกที่เขาจะพัฒนาแอปแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าแอปของตัว
1: จะไปใช้ยังไง
0: ใช
1: ่ใช่ไปขายใคร
0: ปกติการรับงานของหน่วยงานราชการเนี่ยหน่วยงานราชการก็คือต้องเขียน
1: เสนอความต้องการ
0: ให้แล้วก็ให้บริษัทอย่างเขาไปทำ
1: ไม่
0: ใช่บริษัททำมาล่วงหน้าแล้วก็ยังจะรู้ว่าม
1: ันน้ำอะไรกลับ
0: ยังไงอะไรแบบนี้นะ
1: มันก็สงสัย
0: ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นคือมันอาจจะเป็นเรื่องคือเวลาประหลัดคนนี้พูดว่าเป็นเรื่องปกติเน
1: ี่
0: ยผมคิดว่าอาจจะวิถีที่เขาทำกันมาในแบบ
1: ราชการ
0: แต่ว่า
1: ความ
0: จริงเนี่ยคือว่าวิถีแบบนี้มันไม่ใช่เป็นวิถีปกติแน่ๆ
1: ม
0: ัน
1: ไม่ใช่ปกติ
2: ขออนุญาตถ้าเกิดสมมติว่ามองพยายามมองให้กว้างมากๆเป็นมหาสมุทรเลยนี้นะคะอาจารย์เส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนคะอาจารย์ระหว่างเอกชนเนี่ยเขาเตรียมพร้อมในเชิงธุรกิจแล้ว
1: เขาบอกเขาพร้
2: อมกับเอกชนเขารู้ล่วงหน้าจนทำให้มันเกิดเข้าข่ายว่าอุ๊ยอันนี้ล็อกโครงการมีพี่รุธมันเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนอาจารย์เขาจะพร้อมกับเนี่ยรู้ก่อนล่วงหน้า
1: อันเดียว
0: คือมันต้องคือมันดูเส้นสายสัมพันธ์ได
2: ้เส้นแบ่งเส้นสายสัมพันธ์
0: นั้นเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนตัวเจ้าของงาน
1: โนเนมเลยว่ากันไม่เคยรับงานเลยว่างั้นด้วยนะ
0: อันนั้นเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่ามันมีความบังเอิญได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าบริษัทนั้นเนี่ยมันใกล้ชิดสนิทสนมรับ
1: งาน
0: ของไอ้
1: นี่นะ
0: ที่อยู่ในเครือข่ายพรรคเดียวกันหรือกระทรวงเดียวกันเนี่ย
1: อ
0: ันนี้เนี่ยมันทำให้เกิดความน่าสงสัยไงว่ามันไม่ได้เป็นความบังเอิญที่จะเกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นการมีการรู้ข้อมูลข่าวสารวงในนั่นเองที่อาจจะอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรต่างๆที่เคยสนิทสนมชิดเชื้อกันมาแล้วก็ส่งข้อมูลย้อนหลังก็เหมือนกับคุณรุ่มเนี่ยจะไปซื้อที่ดินสักผืนหนึ่งนะแล้วก็บังเอิญคุณรุ่มก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะสร้างถนน
1: ทางโยธาผ่านเท่านั้น
0: ใช่ไหมคุณรุ่มเนี่ยไม่ได้รู้จักกับคนในกรมทางหลวงหรอกแต่ก็เอิญมีคุณอ้ําอีกคนนึงเนี่ยรู้จักคือกับกรมทางหลวงเลยแล้วก็ไปซื้อที่ติดกับคุณอุ๊บเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็สามารถสืบสาวได
1: ้
0: ว่าใครที
1: ่สายสัมพันธ
0: ์โชคดีโดยบังเอิญ
1: โชคดีโดย
0: สายสัมพันธ
1: ์แม่ละบ้านเรามันจะเป็นอย่างนี้กันซะบ่อยด้วยนะอาจารย์
2: ก็จะแต่ทีนี้ตอนนี้มันเริ่มมีคนมาวิเคราะห์กันเยอะแล้วว่าการเดินหน้าของโครงการ THAI Passport
1: เขาเรียกว่าลุยไฟ
2: บางคนบอกลุยไฟแต่บางคนก็บอกว่าเชื่อสิว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีเหตุให้ต้องสะดุดแต่ในขณะที่คุณชัยชนกเจ้ากระทรวงดีเองก็บอกว่ามั่นใจนะว่ากระบวนการทุกอย่างมันไปตามกฎหมายแล้วก็พร้อมให้มีการตรวจสอบได้เต็มที่เลยมูมาจาล่ะคะอาจารย์คิดว่าเป็นยังไงมันจะไปต่อหรือมันจะต้อง
0: ผมคิดว่า

0: เรื่องนี้เนี่ยถ้าดูการทำงานของฝ่ายค้านและสังคมนะก็คือว่าถ้าไปต่อเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเรื่องก็จะถูกยื่นไปที่ปปช.แน่ๆ
1: เส้นนั้นเลย
0: ปปช.สตง.หรือว่าผู้ตรวจการแผ่นดินอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: เพราะนั้นเนี่ยก็เรื่องมันก็จะไม่หยุดหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยเขาก็อาจจะให้ความเห็นอะไรต่าง
1: ๆ
0: ว่าไอ้โครงการนี้เนี่ยมันปกติตามที่รัฐมนตรีปลัดดีอีว่าหรือว่ามีผิดปกติเหมือนเมื่อคราวจำนำข้าวจำได้ไหมว่าคนกำหนดนโยบายก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติ
2: แต่ปกติ
0: แต่ปปช.ก็บอกว่าเอ้ยไม่ปกตินะมันควรจะมีการทบทวนหรือการแก้ไขอะไรแบบนี้แล้วเขาก็ไม่แก้ไขและท้ายสุดเนี่ยก็โดนกันเป็นแผล
2: ระนาวเลยข้าโลกข้าราชการต่างๆนั่นฝ่ายการเมืองก็โดน
0: ถือว่าถ้าเขาไม่ยุติโครงการนี
1: ้
0: ก็คงจะกระบวนการก็คงจะเข้าไปสู่ในเส้นทางนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้ายังไม่ยุติเนี่ยโครงการนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่จะถูกพูดถูกกล่าวถึงในหน้าสื่อไปอีกยาวนานแล้วก็ทุกครั้งที่มีการพูดถึงคนที่ได้รับผลกระทบก็คือคุณไตรชนกแน่ๆเลี่ยงไม่ได้เลยมันก็จะต้องแลกกันอะว่าจะยุติโครงการหรือว่าจะเซฟตัวคุณชัยชนก
3: แต่ตอนนี้ดูท่าทางแล้วมันไม่ค่อยจะเป็นคุณชัยชนกที่มาตอบคำถามเลยอะค่ะอาจารย์พอมันเป็นปลัดกระทรวงดีแล้วเนี่ยตรงนี้อาจารย์คิดว่ามันจะยังไงต่ออาจารย์เพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันจะเข้าใจไปว่าอ๋อแม้ท่านไม่เกี่ยวนะเพราะที่ผ่านมามันเป็นการดำเนินการมาตั้งแต่หลายปีมาแล้ว
2: คนมาตอบก็เป็นประหลัด
0: ใช่ไหมตอบหลายปีที่ไหนก็ปีที่แล้วเองพฤศจิกาไทม์ไลน์เนี่ยก็คือคุณชัยชนกก็เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วในช่วงนั้นนะเพราะงั้นเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยเขาพยายามลอยตัวนะคุณชัยชนกเนี่ยว่าเป็นเรื่องของนโยบายพยายามลอยตัวแต่ว่าตัวเองก็เป็นประธานไอ้อะไรล่ะสำนักงานสดช.อยู่นะ
2: คร
0: ับ มันยังลอยตัวยังไงมันก็ลอยยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติเงินโครงการนี้เข้ามาให้กับกระทรวงดีใช้แต่คนที่อนุมัติเงินเนี่ยไม่ถามสักคำเลยว่าโครงการนี้เป็นยังไงแล้วก็ลอยตัวแล้ว
2: ไม่ใช่บาทสองบาท
0: ในการกำกับคือมันพูดได้ว่าลอยตัวแต่ว่าในแง่ของอำนาจหน้าที่
2: เ
0: นี่ย
2: เส้นทาง
0: มันทำให้ลอยตัวไม่ได้
2: ไม่ได้
0: แล้วโครงการนี้เนี่ยมันก็งบประมาณมันงบไม่ใช่น้อยๆนะ
2: ใช่
0: คือได้10 ล้าน20 ล้านแต่มันเป็นพันล้าน
2: ใช
0: ่ถ้าเนี่ยผมคิดว่าคงไม่สามารถที่จะลอยตัวได้หรอกครับ
3: อาจารย์แล้วถ้าหลังจากนี้ค่ะอาจารย์ข้าราชการก็ตอบเรื่องเทคนิคไปรัฐมนตรีก็ตอบเรื่องนโยบายความจำเป็นความคุ้มค่าต่อประชาชนไปถ้าหลังจากนี้มันจะเป็นไปแบบนี้อาจารย์คิดว่ามันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะเพื่อจะได้ประคองในเรื่องของความเชื่อมั่นด้วยแล้วก
1: ็
3: ค่อยๆตบเข้าสู่การที่โอเคอะไรที่มันจะต้องเปิดเผยก็ค่อยๆเปิดเผยออกมาอะไรเงี้ยมันจะเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์
0: ประเด็นตอนนี้เนี่ยก็คือว่าคนไม่ค่อยเชื่อมั่นโครงการนี้แล้วไงแล้วไม่หนึ่งก็คือไม่เชื่อมั่นทั้งในเรื่องของความโปร่งใส
2: คร
0: ับ สองก็คือว่าไม่เชื่อมั่นว่าโครงการนี้เนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าถ้าดูลักษณะตัวโครงการอย่างที่ผมวิเคราะห์ให้ฟัง
2: คร
0: ับเพราะงั้นเนี่ยคือโครงการนี้ถึงสมมติว่าจะโปร่งใสจริงนะแต่ว่าทำแล้วเนี่ยมันก็เป็นการมันไม่คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งนะในแง่ของในมุมมองทางวิชาการนะที่เราจะเลือกใช้เงินสักพันล้านก้อนหนึ่งเนี่ยไปทำโครงการแบบไหน
2: อ
0: ันนั้นก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราสมมติว่ามันโปร่งใสจริงแต่ว่ามันก็มีปัญหาเรื่องของความคุ้มค่าแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็มีทั้งสองเรื่องไงเร
3: ื่อง
0: ของทั้งความไม่คุ้มค่าแล้วก็เรื่องของความถูกตั้งข้อสงสัยในเรื่องของความโปร่งใสเพราะฉะนั้นคำถามเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะดำรงอยู่ตลอดแหละแล้วก็มันจะติดตัวอยู่ตลอดเรื่องของความโปร่งใสเนี่ยรวมไปถึงการล็อกสเปคในการโฆษณาด้วยนะเรื่องอยู่ๆคุณไปล็อกสเปคโฆษณาให้ไปโฆษณา
2: ใน
0: เฉพาะตรงมาก
2: ๆที่นู่นที่นี่นะ
0: ใช่แล้วในโครงการแบบนี้มันจำเป็นต้องโฆษณาที่ไหนล่ะมันไม่จำเป็นเลย
2: ใช่ไหม
0: ว่าจะต้องโฆษณาแค่แถลงออกมาเหมือนกับไอโครงการอะไรล่ะไทยอะไรอ่ะไทยช่วยไทยพัฒน
2: า
0: เน
2: ี่
0: ยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีโฆษณา
2: ใช่ไหม
0: แค่ให้หน่วยงานของที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยก็นั่งแถลงข่าวแล้วก
2: ็คัดเลือก
0: แค่นี้ก็ใช่ก็คืออะไรต่างๆก็ลงให้อยู่แล้ว
2: ใช่
3: ถ้าจาก 100%ความเชื่อมั่นที่ควรมีตอนนี้อาจารย์ให้กี่เปอร์เซ็นต์คะในขณะที่ยังคงได้รับคำตอบอยู่แค่ว่าน่าจะเดินต่อ
0: ดูกระแสตอนนี้เนี่ย

0: มันก็ไม่ถึง 10% มั้ง
1: โอ้โห
0: อ
1: ่
0: าในความเชื่อมั่นในเรื่องโครงการเนี่ยดูอันนี้ก็คือดูตามโพลต่างๆที่เขาถามในออนไลน์นะแต่ว่าไม่มี

0: อาวุธพงวิทยาพานุเข้ามาเกี่ยวข้องกับ Forex วันนี้อีกอาจารย์มันจะยิ่งทำให้สะเทือนความเชื่อมันมันจะสะเทือนฝั่งไหนมากกว่ากันนะคะอาจารย
1: ์เออ
2: คือตอนนี้แต่
1: คือใครจะคว่ำใคร
2: ดีใจเขาพูดใช่ไหมเขาบอกว่ามันมีเงินไหลเข้า28ล้านใช่ไหมเข้าบัญชี
3: 14ครั้งครั้งละ2ล้าน
2: ครั้งละ2ล้านแต่ว่ายังไม่ใช่เงินที่ผิดกฎหมาย
0: ใช่ยังไม่ได้ฟันธงไป
2: ยังเขาก็อยากจะฟังคำชี้แจงแต่ประเด็นก็คือว่าเขาเปิดเผยชื่อออกมาแล้ว
0: ก่อนที่จะแถลงด้วย
2: ก่อนที่แถลงด้วยซ้ำไปเพราะงั้นเนี่ยชื่อเนี่ยก็อาจจะถูกมองถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วทีนี้ปัญหาก็คือว่า DSI ทำแบบนี้เนี่ยมันถูกหรือเปล่าที่เปิดเผยชื่
1: อ
2: ที่จะมีข้อมูลที่ชัดเจนว่าเขาเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเนี่ยที่จริงเนี่ยถ้าตามหลักที่ควรจะเป็นก็คือว่าก็ให้เขาไปชี้แจงก่อนแล้วก็ถ้าเขาเกี่ยวเนี่ยแล้วค่อยเปิด
1: อ๋อ
2: แต่นี้พอเขายังไม่รู้ว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเลยมาเปิดชื่อเขาเนี่ยเขาก็เสียหายสิ
3: ก็เหมือนดิสเครดิตเขาละงั้น
2: อันนี้คือปัญหาทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่า
0: ใน รั
2: ฐบาลถ้าสมมติว่ามีพรรครัฐบาลเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างนี้จะเอามาแถลงแบบนี้ไหมหรือว่าชื่อมาเปิดแบบนี้ไหม
1: อ
2: ันนี้คือปัญหาการทำงานของ DSI ที่ผ่านมามันก็เลยทำให้คนมองว่าเหมือนกับเอาเรื่องไอ้ Forex เนี่ยมาเป็นเบี่ยงเบนประเด็นแล้วก็สร้างข่าวเพื่อกดข่าวเรื่องของไทย AI อันนี้นั่นเองนะครับ
1: อ
2: ันนี้มุมแมลงก็จะกลับไปที่ทางที่ของรัฐบาลแต่ตอนนี้เวลาคนเขามองเนี่ยแล้วก็มองกลเกมพวกนี้ออกแต่ยังคุณเหงายังจำเรื่องนักการเมืองสิบคนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันไหมคุณเหงารู้ยังว่าเป็นใครบ้างผมก็อยากรู้นะ
0: ใช
2: ่ที่แถลงเรื่องต่อช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยว่าเป็นใครนะเห็นหายไปเลยเห็นบอกกันเลยเนี่ยเนี่ยเขาเป็นตีคนเดียว
3: เป็นลักษณะเดียวกันเอามาเบี่ยงกันตรงนั้น
2: ใช่ใช่
3: เ
2: กียรติ
3: เนี่ยเกียรติงี้
2: ท่านเด็กนะคร
3: ับ ดีฮะเราจะได้เขาเรียกสร้างความกระจ่างในสังคมเนี่ยผมต้องอาศัยทางพี่ชายผมนี่แหละมันไม่อย่างนั้นมันก็พูดยังไงเนี่ยบ้านเมืองแล้วเนาะ
2: นี่แหละก็สถานการณ์แบบนี้ก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ตัวเองเครื่องทำก็ต้องหาเรื่องที่จะมากบหรือว่าสร้างกระแสหรือว่าหรือไม่ก็พยายามดิสเครดิตฝ่ายที่ตรวจสอบตัวเองนั่นเองนะ
1: อ
2: ันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะครับหรือรวมทั้งกรณีอื่น
1: ๆ
2: อย่างเช่นที่ประชุมในสภาไหนนั่นก็เป็นการเตะทวงหาเรื่องให้เขาตรวจสอบนะ
1: อ
2: ันนี้เป็นต้น
0: ค่ะอาจารย์มอง
2: ว่าฟ้องปิดปากที่ขู่ฟ้องปิดปากกันเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวัง
3: แต่ละยุคแต่ละสมัยมีองครักษ์พิทักษ์ก็มีฟ้องปิดปากก็มีสารพัดวิธีการใช่ไหมในวงการเมือง
2: ใช่แล้วก็ปิดสื่อไปแล้วก็มีนะมันใกล้กับคุณเหงาหน่อย
3: นะโอ้ยมาปิดผมเลยผมหูตาไม่ดีเออ
0: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้เกียรติรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนไหมสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแชร์เล่าข่าวเด็กกันต่อค่ะ
1: จ้า
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ก๊าซธรรมชาติที่คนไทยใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาจากแหล่งเดียวและไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมดก๊าซจากอ่าวไทยของเราเรียกว่าก๊าซเปียกเพราะเป็นก๊าซ

0: เนื้อเข้มข้นที่นอกจากจะมีก๊าซมีเทนแล้วยังมีสารที่เป็นองค์ประกอบมูลค่าสูงอย่างอีเทนโพรเพนและบิวเทนรวมอยู่ด้วยขณะที่ก๊าซจากบางแหล่งเช่นก๊าซจากเมียนมาหรือก๊าซนำเข้าบางประเภทมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักถึง 70% ซึ่งเรียกว่าก๊าซแห้งสาเหตุที่ต้องแยกก๊าซเปียกจากอ่าวไทยก็เพราะอีเทนและโพรเพนเหล่านี้คือวัตถุดิบตั้งต้นชั้นเลิศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่จะถูกนำไปแปรรูปเป็นของใช้รอบตัวเราตั้งแต่พลาสติกขวดแชมพูไปจนถึงชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่าสูงถ้าเราเอาก๊าซเปียกไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโดยตรงก็เปรียบเสมือนการนำไม้สักทองไปเผาเป็นฟืนสูญเปล่าโดยใช่เหตุนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติจากทุกแหล่งอย่างชาญฉลาดผ่านโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อแปรเปลี่ยนทรัพยากรใต้ทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดต่อประเทศไทย
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
4: ครับ
3: คุณผู้ชมผู้ฟังคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfanในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดของตัวเองนะคะ
4: ห
3: รือทีมที่ชื่นชอบก็ได้ค่ะเพื่อลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเลยค่ะ
4: โอ้โหไม่ใช่น้อยนะ
3: ทำภารกิจร่วมกันได้เลยนะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะ
4: ครับ
3: เพียงแค่ไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วไปซื้อบัตร MCOT Superfan ค่ะซื้อบัตรไปเพื่
4: อ
3: รวมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชอบนี่แหละคือราคาบัตรเนี่ยมันจะมีแบบนี้ค่ะบัตร MCOT Superfan บัตรเริ่มต้นคือ Starter เนี่ยถ้าเป็น MCOT Superfan Starter ราคา20บาท
4: อ
3: ันนี้คุณจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตแต่จะให้คุ้มยิ่งกว่าต้องบัตร MCOT Superfan Diamond ราคา500บาทได้ถึง300ใบในการร่วมโหวตค่ะ
4: ครับ
3: สำหรับภารกิจหลักนะคุณจะได้รับของรางวัลเยอะมากเลยถ้าเกิดคุณเข้าไปร่วมภารกิจรางวัลแรกรางวัลใหญ่สุดนะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค
4: ์
3: ฟาริซอน MPV EV Superwagon ค่ะ
4: ครับ
3: มูลค่า 1,590,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะ
4: 1,500,000-1,600,000น่ะเกือบแล้ว
3: รางวัลที่2เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลค่ะส่วนรางวัลที่3เป็นตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศ24รางวัล
4: ไปเที่ยวเพลินๆว่างั้นได้นะ
3: และรางวัลที่4เป็น Gold Gift Voucher จำนวน5รางวัลค่ะ
4: ครับ
3: นอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิกของ MCOT Superfan นะคะหุยเข้าไปสมัครกันได้เลยรับรองว่าได้ของขวัญพิเศษเพิ่มเติมเยอะมากเลยนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเข้าไปดูเงื่อนไขของการร่วมกิจกรรม
4: ครับ
3: แล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำอีกครั้งนะว่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ได้นะ
4: ได
3: ้ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมตอน 1:45 ค่ะ
4: ก่อนการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศวันนั้น
3: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันด้วยกันนะคะ
4: ครับผม
3: คุณผู้ชมผู้ฟังคะ เวลาที่เราเห็นรถตู้รับส่งนักเรียนคุณคิดว่าสามารถที่จะบรรทุกได้กี่คนนั่งเหงาสูงสุดกี่คนคะ
4: ก็น่าจะสัก10คน11คนมั้งเขาเหมือนกับว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะรวมคนขับด้วยน่าจะผมจำตัวเลขไม่ได้แน่นอนแต่ว่ารวมคนขับ
3: ด้วย
4: ประมาณสัก10คนอะ10คน11คนอะเพราะมันจะมีคนขับคนหนึ่งแล้วจะมีครูนั่งข้างหน้าคนหนึ่งไงแล้วข้างหลังดูเหมือนจะเป็น9สามแถวแถวละ3คนเท่าที่ผมไอ้นั่นตรงนี้
3: นั่งเหงารถมาเรื่อยๆนะเอาดีๆกี่คน
4: ข้างหลังนั่ง9ข้างหน้านั่ง2เป็น11
3: แต่ล่าสุดมันมีภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพที่จังหวัดลำปางค่ะนังเหงาย
4: ังไง
3: เขาบอกว่า มันเป็นภาพถ่ายจากด้านหลังของรถตู
4: ้
3: แล้วภาพที่เห็นเนี่ยคือเด็กนักเรียนนั่งกันอย่างแออัดภายในรถ

0: องแล้วดูเหมือนจะมีการซ้อนแล้วก็เบียดกันซึ่งถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยน่าจะ 12-15 คนจนเขาเกิดความกังวลนะคะว่าอาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างทางจะทำยังไงซึ่งต้องบอกก่อนนะตามหลักเกณฑ์ของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยรถรับส่งนักเรียนจะต้องบรรทุกผู้โดยสารไม่เกินจำนวนที่นั่งที่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็จะต้องจัดให้ผู้โดยสารเดินทางอย่างปลอดภัยด้วยคืออุ้มก็เคยนั่งนะเวลาแบบว่ารถประจำเขาจะเรียกรถประจำแต่ไม่ใช่รถตู้มันจะเป็นรถกระบะที่เขาเอามาดัดแปลงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เขาก็แถวใช่ไหม
0: คือมันจะมีแถวตรงกลางด้วยอ่ะที่มันเป็นเขาเรียกว่าเก้าอี้ตรงกลางอ่ะจำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นเรียกว่าอะไรคือถ้าเป็นพี่ที่แบบเริ่มโตหน่อยละป.ห้าป.หกเนี้ยอ่ะนั่งข้างได้เพราะตัวใหญ
1: ่
0: แต่ถ้าน้องอนุบาลอะไรเงี้ยก็จะนั่งตรงกลางแบบนั้นซึ่งยังไม่ทราบเลยนะว่าตอนนี้ยังนั่งได้หรือเปล่าเพราะมันไม่มีเข็มขัดนิรภัยนะ
1: คือมันโลกมันก็เปลี่ยน
0: มันอันตราย
1: มันใช่มันมีความต้องเซฟเรื่องอะไรต่างให้น้องเขาอะนะฮะ
0: เคสเนี้ยมีผู้ร้องเรียนค่ะบอกว่าถ้านักเรียนนั่งกันแน่นหมดซึ่งแน่นจริงๆนะคะในภาพอะแน่นแน่นมากเลยอะมันส่งผลกระทบกับการใช้อุปกรณ์นิรภัยแน่น
1: อ
0: นแล้วมันเพิ่มความเสี่ยงอะค่ะถ้าเกิดกรณีแบบเบรกกระทันหันหรือมีอุบัติเหตุอะคือบางทีโดนคนนี้แต่มันก็ไปกระทบกับคนนี้เพราะมันเบียดไง
1: ใช่
0: คือตอนนี้มันมีการร้องเรียนในโลกออนไลน์นะยังไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการออกมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างน้อยภาพนี้มันก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่ามันเป็นการมองข้ามความปลอดภัยของเด็กหรือเปล่าในระหว่างที่เขาต้องเดินทางไปกลับโรงเรียนกับบ้านนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าผู้ปกครองอ่ะเขาก็เข้าใจได้นะบางคนเขาก็ไม่มีเวลาที่จะไปส่งเด็กใช่ไห
1: ม
0: แต่การที่ปล่อยเด็กไปแบบนั้น
1: อ
0: ะเสียเวลาสักนิดนึงดีกว่าไหมหรือว่าจริงๆไม่ใช่เวลาของผู้ปกครองมันควรจะเป็นกฎของโรงเรียนในการช่วยดูกฎของผู้ที่อาจจะเป็นผู้รับจ้างผู้รับเหมาอะที่รับส่งนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันต้องมีสิฮะไม่งั้นมันจะเอ็นแดงเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่ารถตู้เนี่ยก็ต้องบังคับเลยว่าต้องมีครูติดไปด้วยคนนึงนะไม่ใช่แค่คนขับนะครูคงต้องบอกไงว่าคนขับคุณต้องครูหนึ่งข้างหน้าเนี่ยนะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็คือ3แถวแถวละ3คน9คนรวมข้างหน้า2คนเนี่ยเป็น11คนด้วยหลักจะประมาณนั้นนะ
0: ต้องฝากไปด้วยนะคะเพราะว่าพยายามที่จะสะท้อนเพราะเห็นจากภาพแล้ว มันเป็นภาพที่อันเนี้ยขนาดเพจดราม่าแอดดิกก็ยังเอามาแชร์เลย
1: อ
0: าจจริงๆมันอันตรายจริงๆค่ะ
1: อันตรายฮะ
0: อย่างที่เราได้เห็นเป็นภาพอุบัติเหตุเนาะบางทีแบบเหตุที่อาจจะเกิด
1: อ่
0: ะ 10% ที่จะโดนผลกระทบแต่กลายเป็นอาจจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเพียงเพราะว่ามันนั่งเบียดกันอะมันไปไหนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นต้องเรียกว่าอายไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะตอนนี้ประเทศไทย
1: อายเขาเรื่องอะไร
0: คือตำรวจจังหวัดมิเอะประเทศญี่ปุ่นเขาไปจับผู้หญิงไทยคนหนึ่ง อายุ33ปีข้อหาละเมิดกฎหมายควบคุมธุรกิจสถานบันเทิงของญี่ปุ่น
1: เอาแล้วกัน
0: คืออย่างนี
1: ้
0: คนนี้เขาเป็นลูกจ้างของร้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดมิเอะนี่แหละแล้วข้อกล่าวหาคืออะไรรู้ไหมคะนั่งเหงา
1: คือ
0: ให้บริการทางเพศในสถานที่ที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนดเป็นพื้นที่ต้องห้าม
1: โอ้โห
0: สำหรับธุรกิจบริการทางเพศแบบมีหน้าร้านคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นร้านเสริมสวยแล้วเขาบอกว่าวันที่12ที่ผ่านมา12มิถุนาค่ะผู้หญิงคนนี้ไปให้บริการทางเพศกับลูกค้าชายภายในร้านเสริมสวย
1: เอากันง่ายๆอย่างนั้นเลยนะกฎหมายเขามีนะจ๊ะ
0: แล้วผู้ต้องหาเขาก็รับสารภาพคดีนี้ก็เลยถูกเปิดโปงขึ้นทำให้เราได้อับอายกันไปทั่วหน้า
1: คือ
0: แล้วประเด็นคือบังเอิญว่าหลังจากที่เกิดเหตุอ่ะมันมีเอ้ยไม่ใช่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่เหตุการณ์ปล้นร้านแห่งเดียวกันในวันเดียวกันเนี่ยมันเกิดขึ้นก็เลยอับอายหลายคดีชดอยู่ในนั้นละ
1: ค่ะอ้วนๆอย่างเงี้ยนะคือจะพูดยังไงนะเวลามันเสียเนี่ยน้องเอ้ยมันไม่ได้เสียแต่ตัวน้องอย่างเดียวนะความเสียหายหรือว่าความอับอายไข่ขี้หน้าเนี่ยนะมันเสียมาทั้งประเทศต้นทางอย่างพวกเราชาวไทยเนี่ย
0: จริงๆอ่ะคดีเนี้ยมันไม่ใช่แค่จับกลุ่มผู้หญิงไทยที่ไปขายบริการที่ญี่ปุ่นนะทั้งเราเพราะว่ามันกำลังขยายผลไปสู่การตรวจสอบเครือข่ายนะเครือข่ายแล้วก็คนที่มีส่วนในการจัดแจงจัดการกับธุรกิจที่เขาอยู่เบื้องหลังเนี้ยและที่สำคัญคือสะท้อนการใช้ธุรกิจถูกกฎหมายอย่างร้านเสริมสวยอ่ะมันเป็นฉากบังหน้าแล้วมันเห็นเลยอ่ะว่าแบบโอ้คนไทยเป็นอย่างนี้เหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงคะว่าเคยไปญี่ปุ่นแล้วก็ที่ร้านเขาเขียนเป็นภาษาไทยเอาไว้ว่าหยิบได้แค่2ชิ้น

0: เขียนเป็นภาษาไทยเลยแสดงว่าเจาะจงสำหรับคนที่อ่านภาษาไทยออกเท่านั้นว่ามันคงมีคนที่อ่านภาษาไทยออกและหยิบเกิน
1: คือต้องบอกว่าตอนนั้นมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในไทยแล้วช่วงนั้นตอนนั้นมันยังไม่ได้มีติ๊กต็อกไม่ได้มีอะไรที่จะกดตะกร้าได้ไงก็คนเขาก็เหมือนกับไปซื้อไปเยอะๆไปกว้านซื้อมาเยอะๆแล้วมาขายต่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็คงหมดเกลี้ยงอ่ะเออเขาเขียนเป็นภาษาไทยเลยอายอาย
0: ก็เลยอะไรนั้นรับจ้างฮิวใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่รับจ้างฮิวก็ตอนนี้ตำรวจญี่ปุ่นเขาก็เชื่อว่าเขาเชื่อค่ะว่าต้องมีคนบงการมีคนบริหารธุรกิจอยู่ด้านหลังก็ต้องขยายเชื่อไหมว่าเดี๋ยวคดีเนี้ยคนที่เป็นผู้หญิงไทยที่จะเข้าประเทศก็จะต้องโดนเพ่งเล็ง
0: ก็นี่ไงก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของเกาหลีใช่ไหมเกาหลีที่แบบว่าคนที่เขาแบบว่าไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยก็อย่าไปเที่ยวบางทีโดนกักเป็น10ชั่วโมงอ่ะเพราะว่าในช่วงห่วงระยะเวลานั้นบางทีมันเกิดเรื่องข้างในที่กับผีน้อยอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทำให้คนไทยไปโอ้โหโดนกักเป็น10ชั่วโมงอ่ะมันน่าอับอายแล้วก็มันก็เสียเซลนะเรื่องของเนี่ยเราก็โอ้เนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าถูกตราไว้เนี่ยอ่ะญี่ปุ่นเมื่อก่อนเนี่ยนะก็คือก็เหมือนกับคนไทยไปใช้ใครฟรีวีซ่าบ้านเราอ่ะถูกไหมฮ
1: ะ
0: หลังๆมาเขาไม่เอาแล้วเขาต้องคัดกรองมากขึ้นอ่ะเพราะว่าพอเราได้สิทธิพิเศษหรืออะไรที่เขาผ่อนปรนเขาอยากจะกระจายเรื่องการท่องเที่ยวปรากฏว่าความไม่มีคุณภาพที่จะเข้าไปก็แห่ๆกันไปมันอะไรก็ไม่รู้เนาะ
1: ไปกันต่อในเรื่องของเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ถ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็ถือว่าเชยมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับผู้แทนเจรจาของอิหร่าน
0: เอาเขาเซ็นสัญญากันไปแล้วไม่ใช่เหรอเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กันไปแล้วนี่ MOU อะไรเขาอ
1: ่
0: ะ
1: อัปเดตนะช่วงเวลา15:26 ที่ผ่านมาของวันที่19 มิถุนายนนะคะเขาพาดหัวบอกเลยว่
0: า
1: ลงนามสันติภาพอิหร่านสหรัฐในสวิสล่ม
0: ฮะเมื่อวานมึงจะแอบดีใจอยู่อ่ะน้ำมันมันก็ลงอ่ะ
1: ลงเป็นบาทเลยนะบ้านเรา
0: ใช่
1: อิสราเอลถล่มเลบานอนต่อค่ะ
0: พระเจ้าประคุณเลยเพราะอิหร่านเขาบอกว่าเรื่องของอิสราเอลกับเลบานอนเนี่ยมันต้องอยู่ในข้อสนธิสัญญาเขาเดือนละ14ข้อของอิหร่านเนี่ย
1: ค่ะ
0: พอคุณอิสราเอลเขาไปทำอย่างนั้นเนี่ยอิสราเอลก็คงต้องชักกลับอ่ะจริงๆมันยังไม่ได้เป็นสนธิสัญญาแบบว่าหยุดเลยนะมันชั่วคราว60 วันเองนะที่เซ็นกันเมื่อวานเนี่ยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วทำไมวันนี้เมื่อกี้เองใช่ไหม15 นาฬิกา
1: ค่ะ อิสราเอลก็ไปถล่มเลบานอนต่อ เสียชีวิตตอนนี้อย่างน้อย18 รายแล้วค่ะเขาอ้างว่าเป็นการตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์ที่ละเมิดการหยุดยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันนี้ได้รับการเปิดเผยจากกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนนะคะบอกว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยโจมตีทางอากาศบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศก็เลยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18 รายแล้วได้รับบาดเจ็บอีก33 รายกองทัพอิสราเอลยืนยันค่ะว่าทหารของตนเนี่ยเสียชีวิต4 นายจากเหตุปะทะซึ่งนี่เป็นการสูญเสียที่หนักที่สุดตั้งแต่สู้รบรอบล่าสุดซึ่งกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนนะคะบอกว่าการโจมตีทางอากาศมันดำเนินการมาตั้งแต่หลังเที่ยงคืนละแปลว่าที่เขาไปคุยกันจะไปเซ็นสัญญาจะอะไรกันไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นอิสราเอลก็
0: ถล่มฉันไปเลบานอนเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเขามีรัฐบาลแต่เหมือนรัฐบาลเขาทำอะไรไม่ได้เลยมันจะมีกลุ่มโน้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นเยอะแยะไปหมดอันนี้ไม่เฉพาะจะตรงแต่เฉพาะจะไปว่าอิสราเอลนะแต่กลุ่มอื่นที่อยู่ในเลบานอนน่ะตัวรัฐบาลเลบานอนทำอะไรไม่ได้ฮะทำอะไรไม่ได้จริง
1: คือสวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาบอกว่าการเจรจาครั้งนี้ค่ะเจดีแวนส์ของ
0: รองนายกรัฐ
1: มนตรีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยกเลิกแผนการเดินทางไปที่นครเจนีวา
0: สวิตเซอร์แลนด
1: ์ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนไปอีกว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงถาวรกันได้หรือเปล่าคือเอาจริงนะก่อนที่จะมีบรรลุข้อเนี้ยไม่มีอะไรเคลียร์สักอย่าง
0: ไม่มี
1: นิวเคลียร์เอ่ยใดก็ยังไม่มีทุ่น
0: ปิดออ
1: ทุ่นระเบิดในช่องแคบของมูสก็ยังไม่เคลียร
0: ์ไม่มีเคลียร์
1: ใช่
0: แต่ว่าเหมือนกับว่าพอใหญ่ทำผมก็โอ้ยนี่สัญญาแล้วดีอะไรเงี้ยนะ
1: เขาก็ต้อง
0: แต่หน้างานเนี่ยมันยังไม่มีใครรุดลาวาสอกกันเรืออเมริกาก็ไม่ออกมาอิหร่านก็ยังไม่ได้ปล่อยเรือที่พาณิชย์ที่อยู่ในช่องแคบของมูสมาเนี่ยนะฮะ
1: ในขณะที่อีกฝั่งนึงก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ายูเครนไปกินดีหมีมาจากไหนนะคะ
0: โอ้นี่หนักเลยนะ
1: ส่งโดรนโจมตี

0: โรงกลั่นน้ำมันในมอสโกใช่ไหม
1: ในรัสเซียใช่ใน
0: รัสเซีย
1: ใช่มอสโกเลย
0: ใช่แล้วคือจะบอกว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้เห็นภาพที่หลายสื่
1: อ
0: เขารายงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพที่ประชาชนแถวนั้นเขาถ่ายเก็บเอาไว้ได้เนาะมันมีควันดำอะลอยอยู่เหนือกรุงมอสโกค่ะหลังจากที่โรงกลั่นเกิดไฟไหม้อะ
1: โอ้เหมือนเป็นเขาเรียกว่าไอ้พอมันไฟไหม้ขึ้นไปใช่ไหมแล้วมันก็เป็นฝุ่นควันดำลงมา
0: ตอนนี้ไม่ใช่ฝุ่นละตอนนี้เขาเรียกว่าฝนดำนะเงาเขาบอกว่ามีชาวบ้านในพื้นที่อ่ะโพสต์ภาพคราบดำๆค่ะคือมันมีคราบน้ำมันติดอยู่ตามเสื้อผ้ารถผิวพื้นผิวต่างๆอ่ะ
1: มันตกมาจากข้างบนไง
0: คือจุดสำคัญคือทางการมอสโกยังปฏิเสธว่าไม่มีฝนน้ำมันแต่ในขณะเดียวกันมันมีช่องทางการแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่อ่ะที่ได้รับผลกระทบอ่ะปิดหน้าต่างนะให้ครอบครัวที่มีเด็กมีผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยหอบหืดออกจากพื้นที่เลย
1: ไม่มีฝนน้ำมันแล้วให้ปิดน้ำต่างทำไม
0: คือก็คงไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้อยู่ประเทศนั้นยูเครนนะคะเขามองคืออย่างนี้ยูเครนที่เขาเป็นฝ่ายโจมตีนะเหงาเขาก็มองว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นการกดดันโครงสร้างพลังงานของรัสเซียนะเพราะว่าเซเลนสกี้เนี่ยส่งสัญญาณชัดเลยว่าถ้ายูเครนถูกเผามอสโกก็จะไม่ปลอดภัยเหมือนกัน
1: แล้วอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้ทางด้านของยูเครนเนี่ยเขาก็แอบจับไตได้ว่าตอนนี้เส้นทางทางธุรกิจอย่างเดียวของรัสเซียเนี่ยก็คือเรื่องของโครงสร้างน้ำมันในการที่นั่นก็ซัดโครงสร้างน้ำมันเลยแล้วไปซัดในกรุงมอสโกด้วยและอย่างหนึ่งก็คือเขาก็บอกว่าเอ๊ะไหนบอกว่าไอ้ระบบที่จะป้องกันทางอากาศเนี่ยดีนักดีหนาของรัสเซียอะไรเงี้ยนะการปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี้ยนะผมก็นี่แหละอันนี้แหละแล้วก็เป็นการโจมตีครั้งที่รุนแรงที่สุดนะเพราะใช้โดรนน่าจะเป็นพันลำอ่ะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยพันลำนี้ไม่ใช่ว่าพุ่งเข้ามาที่มอสโกอย่างเดียวนะหลายเมืองเลยนะแต่ในมอสโกนี่ก็หลายร้อยลำอ่ะแต่เข้าได้อ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเอออิหร่านดูเหมือนว่าดูเหมือนก็คือเมื่อวานนี
0: ้
1: ที่เขาเซ็นสัญญาสงบศึกกัน60วันยังไม่ได้สมุดสมุนนะแต่เป็นเซ็นสัญญาก็เลยสัญญาอิเล็กทรอนิกส์กัน60วันแต่ว่าปุ๊บกลับปรากฏว่าอ้าวรัสเซียกับยูเครนแรงขึ้นมาอีกแล้วมาวันนี้เมื่อกี้นี่เองใช่ไหมที่บอกว่าไม่แล้ว
0: สวิตเซอร์แลนด
1: ์จะไม่เอาด้วยแล้วเพราะว่าอิตาลีไปโจมตีอยู่บ้าน
0: คือไม่ใช่ไม่เอาแล้วสวิตเซอร์แลนด์เขาบอกมันล่มไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาใหม่เมื่อไหร
1: ่
0: ก็เนี่ยถือว่าเป็นการติดตามข่าวที่อาบอกตรงๆว่าเริ่มจะเป็นลูปแล้วก็จะ
1: ปวดเสียนเวียนก้าวมากเพราะว่าจะเลิกก็ไม่เลิก
0: เพราะจริงๆเวลาอ่านคาดหัวข่าวนะผู้ชมผู้ฟังนะเหงามันต้องดูแล้วนะว่าอันนี้ข่าวเมื่อไหร
1: ่เพราะว่าเช้ากับเย็นนี่ไม่เหมือนกันนะ
0: เดี๋ยวลงน้ำเดี๋ยวลงน้ำ
1: อ
0: ันนี้ข่าวเมื่อไหร่
1: วันก่อนบอกจะลงนามเนี่ยวันศุกร์ทำไมถึงมาปรากฏว่าอ่ะลงนามวันพฤหัสเอ๊ะเราก็ดีเว้ยเพราะว่ามันลงนามเร็วขึ้นวันหนึ่งอะไรเงี้ยนะมาวันนี้บอกว่าชาวโลกก็ยังคงอกสั่นขวัญแขวนกันอยู่ตลอดเลยนะครับผู้ฟังที่รบครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะตอนนี้เนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยได้ชาติแรกที่เข้ารอบสองแล้วคือเม็กซิโกเจ้าภาพนะแต่ว่าแม่ผมลุ้นเกาหลีใต้ผมไม่ขึ้นนะสิแพ้เม็กซิโกเมื่อเช้าเนี่ยแพ้ไป 1-0 นะ
0: ก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของพนันออนไลน์ด้วยนะคะทุกคน
1: ดูให้มันเป็นความสุขความสนุกของกีฬานะฮะอย่าไปเสียเงินให้กับพนันเลยมันคุณมันไม่มีโอกาสที่จะชนะเขาได้เป็นกอบเป็นกำหรอกคุณอาจจะชนะแมตช์สองแมตช์รวมๆแล้วผมเห็นเสียทุกคนนั่นแหละที่เข้าไปในพนันออนไลน์อย่ามาแต่พนันฟุตบอลเลยมีสารพัดพนันเลยล่ะครับ
0: คือล่าสุดอะค่ะเขามีการจับแอดมินการตลาดเครือข่ายเว็บพนันใหญ
1: ่ครับ
0: มันอ่านว่า ASIAS หรือเปล่า ASIASIAS 6168คืออันเนี้ยเขาไปจับที่บ้านพักที่จังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ฟังเรียกว่า มาเพื่อรับช่วงบอลโลกนี้เลยคือมันเป็นเว็บพนัน
1: อ
0: ่ะก็เว็บพนันบอลนั่นแหละตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาก็นำทีมไป ไปบุกโจเอ้ยจู่โจมพื้นที่เป้าหมายเลยแล้วก็เข้าไปเนี่ยจับพิกัดที่เชียงรายแล้วคนที่จับได้ที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยอายุ28ปีเป็นผู้หญิงของกลางก็จะเป็นโน้ตบุ๊ก1เครื่องโทรศัพท์มือถือ1เครื่องแล้วก็อุปกรณ์ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละพวกของกลางพวกนี้มันก็จะเป็นพวกนี้พวกโน้ตบุ๊กพวกโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้นะ
0: ช่วงนี้ต้องระวังนะคะพี่มิตรคะเพราะว่าตำรวจเขาขานรับนโยบายปราบเว็บพนันเข้มข้นค่ะโดยเฉพาะช่วงบอลโลก

0: กเนี่ยแหละค่ะคุณพี่คะคือความน่ากลัวของ RCS 168เนี่ยตำรวจชุดสืบสวนเขาไปเจอข้อมูลสุดช็อกค่ะเขาบอกว่าจริงๆเว็บเนี้ยเปิดมาแล้วตั้ง3ปีแล้วนะคะคุณตำรวจมีสมาชิกเยอะด้วยนะคะคุณตำรวจ 40,000 กว่ารายค่ะ
1: โ
0: อ้แล้วคุณตำรวจหาเงินหมุนเวียนเฉลี่ยเดือนละ20ล้านบาทนะคะ
2: เฉลี่ยวันละเกือบล้านอ่ะ
0: เดือนละ20ล้านบาทปีนึงก็240ล้านนะคะแล้วที่สำคัญคือครบวงจรทุกการพนันอยู่ในเว็บไซต์เดียว
2: ไม่ใช่ว่าจะแทงบอลอย่างเดียวใช่ไหม
0: ประกอบไปด้วย
2: อะไร
0: แทงบอลต่างประเทศหวยสล็อตบาคาร่าเสืออะไรอ่ะเสือมังกรไฮโลป๊อกเด้งเสือมังกรคืออะไร
2: ผมเคยได้ยินนะแต่ผมไม่เคยเล่นเองกูก็เลยงงๆไง
0: นี่แล้วเขา
2: ได้ยินว่ามีพนันเสือมังกรอะไรเขาเนี่ยนะฮะเหมือนน้ำเต้าปูปลาหรือเปล่าผมรู้ผมไม่ได้ใจนะ
0: เออใครอยู่วงการนี้ส่งข้อความมาบอกหน่อยได้ไหมเสือมังกร
2: เสือมังกรคืออะไรแต่น้ำเต้าปูปลาสมัยเด็กๆเคยเห็นแล้วรู้ด้วยว่าเขามีกรรมวิธียังไงอ่ะ
0: ในกรรมวิธีในการชนะในการโกงอ่ะหรอ
2: ในการโกงอ่ะ
0: หรออ
2: ่าเช่นสมมุตินะเขาจะมีแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าแผงไอสลากอะไรเขาเนี่ยนะ
0: ค่ะ
2: เขาก็จะแกะออกมาก่อนสมมุติหมายเลขสมมุติว่าหมายเลขสิบเอ็ดสมมุตินะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เขาก็แกะออกมาแล้วไงหมายเลขสิบเอ็ดเนี่ยเขาก็จะเอาไอของที่จะให้เนี่ยใส่หมายเลขสิบเอ็ดของที่แบบดูดีๆเลยนะ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอยู่ในโลกเพราะแก่ไปแล้ว
0: เอ้าโถ
2: เออก็เล่นกันอย่างเงี้ยสมัยก่อน
0: อ
2: ่ะ
0: แต่เดี๋ยวนี
2: ้พอเรารู้เราก็ไม่เล่นเราก็รู้แล้วว่าโอ้โกงนี่หว่าอะไรเงี้ย
0: ก็สำหรับเว็บเนี้ยเครือข่ายนี้ที่ตำรวจจับได้ค่ะเขาบอกว่ามันโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารแล้วก็สามารถที่จะแจ้งถอนเงินผ่านหน้าเว็บได้โดยตรงเลยนะคือสะดวกครบครันเลยแล้วเว็บไซต์เนี่ยเขามีแอดมินคอยเคลียร์ปัญหาการสมัครคือจะทำธุรกรรมการเงินจะคอยเชิญชวนให้คนเข้ามาเล่นพนันตำรวจอ่ะเขาสืบจนเจอพิกัดแล้วก็ตามไปอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องอ่ะตอนนี้อายัดไปได้แล้ว4บัญชีทีนี้แอดมินที่เป็นเจ้าของบ้านอ่ะเขาสารภาพเขาบอกว่าเนี่ยรับจ้างทำหน้าที่แอดมินสายการตลาด
2: โอ้โหมีแบ่งสายด้วย
0: ใช่
2: เป็นสายการตลาดว่างั้น
0: ใช่เขาจะคอยยิงแอดโฆษณา
2: โ
0: ปรโมทเว็บแล้วก็หาลูกค้านี่เหมือนขายของนะ
2: ใช่
0: เหมือนขายของถูก
2: ถ้ามีฝ่ายมาร์เก็ตติ้งมีฝ่ายการขายอะไรใช่ไหมมีฝ่ายบริหารด้วยนะ
0: นักเหงาอยากทราบไหมคะว่าแอดมินสายการตลาดที่คอยยิงแอดยิงโฆษณาโปรโมทแล้วก็หาลูกค้าเนี่ยเขาได้เงินเดือนเท่าไหร่
2: เออนั่นสิ
0: ให้ทาย
2: ผมว่าหลักแสนละ
0: ไม่ได้ 34,000
2: 34,000 เหรออ
0: ุ้มเดาว่าน่าจะมีค่าคอมอะไรด้วย
2: ก็นั่นคือผมว่าไม่น่าจะคุ้มเลย 30,000 กว่าแล้วเสีย
0: ไม่ต้องทำอะไรเลยนะเป็นเจ้าของบ้านไงคะ
2: อ
0: ยู่บ้านสบายๆได้เดือนละ 34,000 แต่ทำมาตั้ง2ปีแล้วกว่าคุณพี่ตำรวจจะมาเจอ
2: ก็เดือนละ 34,000 ก็ปีละประมาณ 400,000
0: โอ้โห
2: ปีประมาณ 4-500,000 แล้วอาจจะว่า 500,000ปีละ 500,000 ทำมา2ปีก็คงได้เป็นล้านแล้ว
0: ค่ะ
2: แต่ว่าผมก็ว่าคงมีคงค่าคอมมิชชั่นเยอะที่พูดนี่ไม่ได้ให้ท่านผู้ฟังไปตาโตแล้วไปทำตามเขานะแต่อยากจะบอกว่าถึงทำมาปี2ปี3ปี4ปีถ้าเวลาจับได้ไล่ทันเนี่ยก็ติดคุกเหมือนกัน
0: ค่ะ
2: แล้วเขายึดทรัพย์ด้วยนะเดี๋ยวนี้มันมีกฎหมายยึดทรัพย์ด้วยไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าติดคุกแล้วออกมาสวยสุขแล้วใช้เงินได้นี่มันเป็นมิติเก่ามิติใหม่เนี่ยก็คือคุณติดคุกในคดีลักษณะอย่างเงี้ย คุณโดนยึดทรัพย์ด้วยเออบอกน้องๆเอาไว้นะ
0: สะพัดมากเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
2: ใช
0: ่เต็มไปหมดเลยอ่ะทิ้งท้ายหนึ่งข่าวคือ
2: ครับ
0: กรณีดราม่าของยูเนสโกคืออย่างนี้ค่ะกัมพูชาเขาได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ใช่ไหม
2: ใช
0: ่แล้วมันอยู่ภายใต้อนุสัญญาของยูเนสโกเนี่ยแหละแล้ววาระของการดำรงตำแหน่งนะคะปี69ถึงปี73อ่ะ
2: ใช
0: ่ทีนี้มันก็เลยเกิดความกังวลในสังคมไทยแล้วว่าอ้าวอย่างนี้การขึ้นทะเบียนมวยไทยการขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิย
2: ม
0: มันจะได้รับผลกระทบจากการที่กัมพูชาเข้าไปเป็นกรรมการชุดนี้หรือเปล่าล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคุณชบิดาไทเศรษฐ
2: ์
0: ออกมายืนยันแล้วว่ากัมพูชาได้รับเลือกเป็นกรรมการมันไม่ได้กระทบสิทธิ์อะไรของคนไทยในการยื่นขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมไม่ได้แปลว่ากัมพูชาจะมามีอำนาจตัดสินหรือว่าชี้ขาดเรื่องของไทย
2: เป็นหนึ่งในกรรมการไม่ใช่เขาเป็นกรรมการชี้ขาดหรือกรรมการคนเดียว
0: ค่ะเพราะว่ายูเนสโกอ่ะเขาใช้ระบบพหุภาคี
2: ใช่
0: เป็นการพิจารณาของยูเนสโกเป็นกระบวนการแบบพหุภาคีคือจะใช้ข้อมูลทางวิชาการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใช้การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จะมีคณะผู้ประเมินอิสระด้วยไม่ได้ตัดสินแค่ประเทศใดประเทศหนึ่ง
2: อย่าต

0: อกตกใจไปว่างั้นนะผมเห็นมีมันในโซเชียลนะแล้วก็กลัวโอ้เนี่ยมันมาเนี่ยใจเย็นน้อง
1: คือประเทศเดียวอ่ะไม่ได้มีสิทธิ์แบนประเทศอื่นนะคะ
0: ใช่
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมย้ำเลยว่าไม่มีประเทศไหนสามารถคัดค้านหรือขัดขวางการขึ้นทะเบียนของอีกประเทศได้เพียงลำพังกรรมการหนึ่งประเทศไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการตัดสินค่ะ
0: อันนี้ดี
1: ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการสากลของยูเนสโกส่วนไทยเองก็อยู่ในบอร์ดยูเนสโกนะ
0: แล้วก็มีอยู่ในบอร์ดอยู่แล้ว
1: ใช่ก็เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025ถึงปี2029เลย
0: ใช่
1: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีอะไรต้องกังวลยังเดินหน้าต่อได
0: ้
1: แต่ก็ต้องติดตามอย่าให้คลาดสายตา
0: อย่ากระพริบตาเพราะถ้ากระพริบตาลืมตาขึ้นไปทีมันอาจจะเกมเปลี่ยนได้ก็ดูหน่อย
1: เราต้องปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของเราค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณมากๆสำหรับทุกข้อความที่ส่งมานะคะ
0: คุ
1: ณนักเหงาลาไปแล้วขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
3: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์ 18:00 นถึง 20:00 นนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
2: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์ 18:00 นถึง 20:00 น Mcord News FM 100.5 กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

16นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันท้าพิสูจน์ความจริง28ล้านมีที่มาภาวุธลั่นไม่ขอใช้เอกสิทธิ์นายภาวุธพงศ์วิทยาพานุส.ส.พรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้งแหล่งที่มาเงิน28ล้านเข้าบัญชีโดยระบุว่าจากการแถลงโดย DSI ขอชี้แจงว่าก่อนเข้ามาทำงานหน้าที่การเมืองเคยไปประกอบธุรกิจหลากหลายเช่นการค้าออนไลน์ระบบชำระเงินออนไลน์และเทคโนโลยีโปรไวเดอร์อีกมากมายอีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาแก่ธุรกิจหลากหลายประเภทซึ่งลูกค้าย่อมมีทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศตามธรรมชาติของธุรกิจออนไลน์ก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้ตนได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วดังนั้นในส่วนของบริษัทที่ถูกอ้างถึงตนไม่สามารถให้ความเห็นใดๆได้เนื่องจากไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวแล้วข้อเท็จจริงเรื่องเงินจำนวน28ล้านบาทที่เข้าสู่บัญชีธนาคารของตนโดยเมื่อ3ปีที่แล้วได้เปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading กับผู้ให้บริการผ่านตัวแทนโบรกเกอร์ซึ่งการลงทุนทองคำนี้เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุนเงินที่เข้าสู่บัญชีจึงคาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำอย่างไรก็ตามไม่ทราบว่าเงินจำนวน28ล้านบาทที่ DSI ได้กล่าวอ้างมาจากช่วงเวลาใดแน่ชัดตนได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าข้อมูลที่ DSIแถลงมานั้นยังอาจคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงหาก DSI ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมพร้อมที่จะนำข้อมูลทั้งหมดให้เพื่อให้การตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงต่อไปยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการชักชวนหรือหลอกลงทุนหรือสแกมเมอร์หรือการพนันออนไลน์ใดๆและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยยืนยันไม่ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.และพร้อมเข้าไปชี้แจงให้ข้อมูลต่อหน่วยงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนต่อสังคมต่อไประเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจปัตตานีขณะดูแลความปลอดภัยบาดเจ็บ5นายเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบริเวณถนนชลประทานบ้านควนหยี

0: ำบลประโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.มายอได้รับบาดเจ็บ5นายมี2นายถูกสะเก็ดระเบิดอวัยวะที่สำคัญจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลมายอทราบชื่อ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณหูและลำตัว10ตำรวจเอกบุญยาวัฒน์เกื้อเส้งสะเก็ดเข้าที่ตาถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ดวงตาส่วนเจ้าหน้าที่อีก3นายประกอบไปด้วย10ตำรวจเอกวิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกสุมิตรยูโซทั้งหมดมีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกและขณะนี้อาการปลอดภัยที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจล้มคว่ำอยู่1คันจึงได้ปิดกั้นเส้นทางดังกล่าวเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุพร้อมทั้งแจ้งชุดเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งจากการสืบสวนทราบว่าขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าว5นายออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแก่ชุมชนในพื้นที่โดยใช้รถยนต์หุ้มเกราะ1คันมีเจ้าหน้าที่3นายและรถจักรยานยนต์1คันตามหลังเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนได้ลอบวางระเบิดแสวงเครื่องชนิดแบบเร่งด่วนจุดชนวนด้วยรีโมทจุดชนวนด้วยรีโมทซึ่งเป็นระเบิดชนิดเดียวกันที่เคยก่อเหตุลอบวางระเบิดในหลายจุดก่อนหน้านี้แรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ที่นั่งรถจักรยานยนต์ทั้ง2นายได้รับบาดเจ็บทันทีส่วนเจ้าหน้าที่ที่นั่งรถทุ่มกรอบเมื่อเห็นตำรวจได้รับบาดเจ็บใช้อาวุธปืนประจำกายยิงเข้าไปในป่าข้างทางเพื่อไม่ให้กลุ่มคนร้ายฉวยโอกาสโจมตีซ้ำเมื่อปลอดภัยทางเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะทองไทยร่วงแรงตามตลาดโลกปรับราคา27ครั้งลดลง 1,300 บาทสมาคมค้าทองคำรายงานว่าตั้งแต่เปิดตลาดจนถึงเวลา 15:31 นาทีวันนี้ราคาทองคำไทยปรับเปลี่ยน27ครั้งลดลงกว่าราคาปิดวันนี้ 1,300 บาทต่อบาททองคำโดยราคาทองแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ 65,000 บาททองรูปพรรณขายออก 65,800 บาทโดยราคาต่ำสุดในวันนี้ทองแท่งขายออกบาทละ 64,450 บาทบนฐานราคาตลาดโลโกสปอต 4,130 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในขณะที่ราคาเปิดตลาดเช้านี้ร่วงแรงลดทันที 1,250 บาทบริษัทหัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์จำกัดระบุว่าทองโลกมีการปรับตัวลงจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ปรับตัวพุ่งสูงสร้างแรงกดดันเนื่องจากการแข่งข้าทำให้สัญญาทองคำซึ่งกำหนดราคาเป็นดอลลาร์นั้นมีราคาที่ไม่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่นๆโดยการแข่งข้าของดอลลาร์และราคาทองคำลดลงมาจากการที่นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มการคาดการณ์เป็น 36.3% จาก 28.8% ว่าเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินครั้งถัดไปปกรณ์เผยเตรียมแก้กฎหมายคนเข้าเมืองเร่งกระบวนการส่งตัวกลับประเทศทันทีลดภาระงบประมาณนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ดูการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองและระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการส่งตัวกลับของคนที่กระทำผิดกฎหมายเพราะปัจจุบันมีปัญหาว่าเมื่อจับกุมแล้วกลายเป็นผู้ต้องกักพอดำเนินคดีแล้วส่งตัวกลับไม่ได้จนกลายเป็นปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแล

0: ผู้ต้องกักซึ่งมีจำนวนมากนายกรัฐมนตรีจึงมีดำริในเรื่องนี้และในสหภาพยุโรปมีการเปลี่ยนกฎหมายเช่นเดียวกันโดยให้รีบส่งตัวกลับดังนั้นจึงเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสากลจะต้องแก้กฎหมายพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองมาตรา54และมาตรา55เพราะกฎหมายปัจจุบันระบุว่าคนที่จะส่งกลับต้องออกเงินเองจึงต้องแก้กฎหมายว่าหากต้องใช้งบประมาณในการส่งตัวกลับเพื่อให้ผลักดันได้อย่างรวดเร็วจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ต้องกักถูกลงนายประกรณ์กล่าวว่าจะหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยในสัปดาห์หน้าและจะเสนอกฎหมายเพื่อแก้ไขให้เร็วที่สุดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: ตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcot news โทร02 201 6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันในวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่19 มิถุนายน 2569พบกันนะคะกับดิฉันพรดมจิตดอนค่ะและวันนี้นะคะข่าวที่ดูจะเป็นประเด็นมากที่สุดก็เห็นจะเป็นการแถลงข่าวของ DSI ล่ะที่วันนี้นะคะออกมาแถลงเกี่ยวกับเส้นทางทางด้านการเงินนะคะจากกลุ่มเทรดเงิน Forex ที่มีการโอนไปให้กับส.ส.พรรคประชาชนก็คือคุณภาวุฒิน่ะนะคะเป็นเงินถึง28ล้านบาทโดยนะคะในการแถลงออกมาเนี่ยจากทาง DSI เขาก็มีการแฉถึงเส้นเงิน Forex น่ะนะคะที่โยงไปที่ตัวคุณภาวุฒิเนี่ยกับจำนวนเงิน28ล้านบาทนะคะว่ามีการโอนทั้งหมดเนี่ย14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทนะคะซึ่งนอกเหนือจากตัวของส.ส.พรรคประชาชนรายนี้แล้วเนี่ยทาง DSI ยังออกมาเปิดเผย อีกด้วยว่ายังมีบุคคลอีกหลายวงการนะคะที่พัวพันกันกับคดีหลอกลวงลงทุน Forex นะคะแล้วก็มีความเสียหายเนี่ยมูลค่านับพันล้านเลยทีเดียวค่ะซึ่งไงก็ตามนะคะในการแจกแจงนะคะแล้วก็แถลงกันออกมาในวันนี้นะคะที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็นำทีมโดยอธิบดี DSI ค่ะพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำและก็ยังมีร้อยตำรวจเอกเขมชาตินะคะประกายหงมณีผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศค่ะที่มีการแถลงข่าวในปฏิบัติการตรวจค้นชัตดาวน์ The Laundering นะคะซื้อขาย Forex โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็มีผู้เสียหายเนี่ยประมาณกว่า500รายเลยนะคะแล้วก็มูลค่าความเสียหายเนี่ยกว่า1000ล้านค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากการตรวจค้นนะคะสถานที่ตั้งจดทะเบียนนิติบุคคลที่

มันไม่สอดคล้องกันกับการจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ยังพบนะคะว่าบริษัท Spark Digital นะคะได้มีการโอนเงินไปยังบัญชีของตัวคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนนะคะเป็นจำนวนเนี่ยทั้งหมด28ล้านบาทคือโอนครั้งละประมาณ2ล้าน2ล้านเนี่ยจำนวน14ครั้งแล้วก็โอนภายในวันเดียวนะคะโดยรับโอนเงินเนี่ย2ทอดผ่านนิติบุคคลแล้วก็กลุ่มเพย์เมนต์ในขณะที่ในส่วนของคุณฟิล์มรัฐภูมินั้นนะคะเป็นการโอนเงินผ่านจากกลุ่มโบรกเกอร์ค่ะโดยในส่วนของคุณฟิล์มรัฐภูมิในเกี่ยวข้องกับบริษัทอีทูเวลซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะทางอธิบดี DSI ก็ยืนยันแล้วค่ะว่าข่าวในการสอบสวนเนี่ยมันมีมานานละนะคะคือทำกันมาสอบกันมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า6เดือนและที่จำเป็นจะต้องเปิดเผยในตอนนี้ก็เพื่อยับยั้งไม่ให้มีผู้เสียหายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไปกว่านี้ก็เป็นการยืนยันนะคะว่าเรื่องที่ออกมาเปิดเผยในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันกับทางด้านการเมืองที่เข้ามากดดันแต่อย่างใดและยังไงก็ตามสำหรับกรณีของคุณภาวุฒิเนี่ยนะคะก็มีการระบุเลยว่ายังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดนะคะคือยังไม่มีการดำเนินการใดๆกับตัวคุณภาวุฒิทั้งสิ้นเนื่องจากว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการเปิดสมัยประชุมนั่นเองนะคะซึ่งรายละเอียดที่มีการแถลงกันออกมาเนี่ยคุณผู้ฟังคือจะพบเนี่ยนะคะว่าในการดูนะคะกรณีของบริษัทซื้อขายเงินตราต่างประเทศเนี่ยที่เขาเปิดเป็นโบรกเกอร์แล้วก็มีการชวนให้ลงทุนเพื่อได้ส่วนต่างจะพบว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น3กลุ่มที่วันนี้อธิบดี DSI เนี่ยอธิบายเอาไว้3กลุ่มเนี่ยประกอบไปด้วยนะคะคือ1กลุ่มโบรกเกอร์ค่ะที่เปิดหน้าเว็บเพจต่างๆเนี่ยให้มีการลงทุนอันนี้มีทั้งหมดเนี่ยประมาณ4บริษัทนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายเดียวกันหมดเลยและก็2ค่ะกลุ่มบริษัทที่ทำการชักชวนลงทุนให้คำแนะนำหรือว่าใช้วิธีสอนเทรดและพอมีคนสนใจเทรดนะคะหรือว่าลงทุนแล้วเนี่ยก็จะแนะนำให้ไปพบกับโบรกเกอร์อีกทีนึงหรือว่าซื้อขายที่โบรกเกอร์ในกลุ่มเดียวกันเลยกับอีกกลุ่มนึงค่ะคือกลุ่ม Paymentหรือว่าบริษัทที่รับส่งเงินอันนี้ล้วนแล้วแต่พบเลยนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันซึ่งนะคะเมื่อช่วงวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยทาง DSI เขาก็เลยมีการบูรณาการปฏิบัติการตรวจค้นนะคะตามหมายค้นเนี่ยทั้งหมดที่มีพื้นที่เป้าหมายในการเข้าไปตรวจเนี่ย24จุดด้วยกันคุณผู้ฟังคงจะจำกันได้กับข่าวใหญ่ข่าวนี้นะคะที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบุกไปตรวจทั้งในเขตกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครและผลการตรวจค้นเนี่ยนะคะก็ไปพบเอกสารจำนวนมากแล้วก็มีการตรวจยึดสิ่งของเนี่ยนะคะที่ใช้เป็นพยานหลักฐานเนี่ยนะคะในการสืบสวนเนี่ยมีทั้งรถยนต์หรูนะคะมีทั้งรถทั่วไปมีทั้งรถจักรยานยนต์โอ้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะมีทองรูปพรรณมีทองคำมีเพชรนะคะเครื่องประดับเพชรกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็นาฬิกาโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าไงก็ตามค่ะคุณฟังคือตอนนี้จำนวนผู้เสียหายเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย500รายและดีไม่ดีอาจจะมีมากกว่านั้นด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ตำรวจไซเบอร์เองเขาก็มีจำนวนผู้เสียหายอยู่ทั้งหมดเนี่ย65รายแต่ว่าก็อาจจะเพิ่มขึ้นทีนี้มูลค่างานเงินลงทุนนะคะน่าจะหลายพันล้านก็อยู่ระหว่างการเร่งรวบรวมข้อมูลซึ่งขั้นตอนนะคะขั้นตอนเนี่ยจะพบว่าเส้นทางด้านการเงินเนี่ยมันเชื่อมโยงไปถึงตัวของคุณภาวุฒินี่เชื่อมโยงกันยังไงรายละเอียดตรงนี้เนี่ยนะคะทางอธิบดี DSI ก็บอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยอะไรมากนักนะคะแต่ว่าเงินที่กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์เนี่ยโอนไปเนี่ยมันอาจจะมีการโอนผ่านนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วค่อยๆเข้าสู่บัญชีนะคะตามจำนวนที่พบเนี่ยก็อย่างที่บอกเอาไว้ก็คือมีทั้งหมดการโอนเนี่ย14ครั้งและครั้งละ2ล้านรวมเป็นเงิน28ล้านซึ่งตอนนี้ทางอธิบดี DSI ก็บอกว่ายังไม่อยากจะเปิดเผยรายละเอียดอะไรมากเนี่ยนะคะก็พร้อมที่จะให้โอกาสแล้วก็ย้ำเลยว่าบุคคลเนี้ยคือคุณภาวุฒิเนี่ยนะคะยังไม่ใช่ผู้ต้องหานะคะแต่ว่าระหว่างนี้ได้มีการทยอยออกหมายเรียกบุคคลต่างๆเนี่ยไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ออกหมายเรียกกับตัวคุณภาวุฒิค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นส.ส.อยู่แล้วก็ยังอยู่ในสมัยประชุมมีเอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองนะคะคือถ้าหากว่าหมดสมัยประชุมเนี่ยอาจจะมีหนังสือเชิญให้เข้ามาให้ข้อมูลยังไงก็ตามในตอนนี้นะคะอธิบดี DSI ก็บอกว่าก็ต้องย้ำเลยนะว่าความสำคัญก็คือจะต้องมีการตรวจค้นรวบรวมพยานหลักฐานเอาไว้และตอนนี้ก็มีอยู่เป็นจำนวนมากเลยทั้งเอกสารเส้นทางการเงินแล้วก็รอทั้งหมดนะคะบุคคลทั้งหมดเนี่ยเข้ามาให้คำตอบแล้วก็ชี้แจงนะคะก็ยังไงก็ตามกับกรณีนะคะกับกรณีของคุณภาวุฒิเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องเชิญตัวเข้ามาสอบหรือว่ามีหมายแจ้งหมายเรียกอะไรเพราะว่าต้องรอให้ปิดสมัยประชุมสภาก่อน

แต่ว่าชื่อของตัวคุณภาวุฒิเนี่ยดันไปสอดคล้องกับการเปิดเผยโครงการ THAI Passport ก่อนหน้านี้เพราะนั้นมันก็เลยทำให้มีหลายคนนะคะมองว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะคะกับกรณีของคุณภาวุฒิที่อยู่ดีก็มีชื่อไปโผล่ว่าเข้ามาเข้าไปมีเอี่ยวนะคะกับเรื่องที่ไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะอย่าง Forex เนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้ถูกมองว่ามันเป็นประเด็นความเคลื่อนไหวในด้านการเมืองที่เกี่ยวโยงกันไหมยังไงก็ตามเนี่ยนะคะในประเด็นเนี้ยอธิบดี DSI เนี่ยบอกเลยบอกว่าประเด็นเรื่องของการเมืองเนี่ยขอชี้แจงเลยว่าไม่มีเรารู้เพียงแค่ว่าพยานหลักฐานเนี่ยไปถึงใครก็จะมีการเรียกมาสืบสวนสอบสวนและให้ความเป็นธรรมคราวนี้อยู่ในสมัยประชุมสภาท่านก็มีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองเราก็เลยไม่สามารถที่จะเรียกมาให้ถ้อยคำได้ในตอนนี้แต่ถ้าว่าเจ้าตัวในยินยอมมาชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ใจก็สามารถได้จะทำได้เข้ามาได้นะคะถ้าว่าจะสละเอกสิทธิ์ส.ส.เนี่ยในการคุ้มครองก็พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมก็ยืนยันว่าไม่ได้มีใบสั่งทางการเมืองแน่หลังจากนี้เนี่ยจะทยอยเรียกบุคคลแล้วก็รอรับการประสานงานนะคะที่ใครพร้อมจะเข้ามาให้ข้อมูลนะคะและยังไงก็ตามค่ะนะคะในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ว่ากันว่าไปพบนะคะทางดีไซน์เขาไปพบการโอนเงินเลยมันมีการเชื่อมโยงกันกับเพย์เมนต์นะคะหลายแห่งที่ประกอบการทั้งถูกกฎหมายผิดกฎหมายแล้วก็สุ่มเสี่ยงว่าผิดกฎหมายและยังพบว่าเส้นทางทางด้านการเงินเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงกันกับเพย์เมนต์ส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากสแกมเมอร์แล้วพนันออนไลน์แล้วเนี่ยนะคะยังมีในเรื่องของ Forex หรือว่าการเทรดลงทุนด้วยแล้วก็มีเงินจำนวนมากหลายล้านด้วยนะคะอยู่ในเส้นทางทางด้านการเงินซึ่งมันมีส่วนเกี่ยวข้องนี่แหละก็เลยทำให้กองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสนใจในเรื่องของเส้นทางทางด้านการเงินค่ะซึ่งมันมีความเชื่อมโยงกันกับระบบ Forex ก็เลยประสานไปที่แบงก์ชาติประสานไปที่แบงก์ชาติเนี่ยนะคะทางด้านของแบงก์ชาติเองก็ไม่ได้อนุญาตให้กับผู้ประกอบการ Forex ในลักษณะการเทรดด้วยเพราะว่าอาจจะมีการกล่าวหาในเรื่องของการจดทะเบียนในต่างประเทศซึ่งลักษณะการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ Forex เนี่ยจากแนวทางการสืบสวนสอบสวนนะคะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือบริษัทบร็อกเกอร์ที่รับเทรดแล้วก็ IB ก็คือการชักชวนในรูปแบบต่างๆนะคะและอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่ม Payment ก็คือบริษัทและนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้เส้นทางด้านการเงินจากบร็อกเกอร์ต่างๆเนี่ยไหลผ่านสู่ระบบpayment แล้วก็ไปสู่ในเรื่องของเงินดิจิตอลรูปแบบต่างๆนั่นเองยังไงก็ตามเนี่ยนะคะจากแผนผังรูปภาพเนี่ยมันจะเห็นได้เลยว่าผู้เสียหายเนี่ยนะคะเริ่มมาจากมีการถูกชักชวนจากโบรกเกอร์ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะพอมีการโอนเงินเนี่ยเงินมันก็จะเข้าสู่ระบบ payment แต่เนื่องด้วยมีข้อจำกัดนะคะในเรื่องของการขอใบอนุญาตเนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าไปกำกับปลายทางของเงินในระบบได้แบบเต็มรูปแบบเพราะว่าแบงก์ชาตินะคะไม่ได้มีการออกใบอนุญาตให้ค่ะแล้วเงินก็ไม่ได้อยู่ในสถาบันการเงินที่กำกับโดยรัฐด้วยทำให้เงินที่เทรดไปเนี่ยมันยากที่จะบอกได้ว่าปลายทางเงินเนี่ยไปอยู่ที่ไหนทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเวลาที่มีการดำเนินคดีเรื่องของการเทรดเนี่ยมักจะเจอปัญหาค่ะเจอปัญหาว่าเงินที่ถูกโอนไปยังประเทศอื่นๆเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมได้เลยและในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะคะทางDSI เองก็พยายามติดตามผู้เสียหายได้พอสมควรบางรายเนี่ยมีผู้เสียหายมูลค่าสูงถึง70ล้านซึ่งในเครือข่ายผู้เสียหายที่ได้มีการพูดคุยกันในชั้นนี้ประเมินเบื้องต้นเอาไว้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกคือ500รายและนอกจากนี้เนี่ยนะคะทางกองคดียังได้ประสานไปที่ตำรวจไซเบอร์ด้วยก็ประสานทั้งในส่วนของข้อมูลผู้เสียหายการรับแจ้งต่างๆซึ่งกลุ่มโบรกเกอร์นะคะที่มีการชักชวนให้เข้าไปเทรดเนี่ยก็เป็นกลุ่มเดียวกันและจากรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็นำไปสู่การตรวจค้นค่ะเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอย่างที่บอกที่มีพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดเนี่ย24จุดและเนี่ยนะคะนอกเหนือไปจากนั้นค่ะผู้ฟังคะโอ้มันก็เกี่ยวโยงนะรายละเอียดก็ค่อนข้างจะลงลึกกันโอ้ลงลึกมากเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางต่างๆนะคะในแง่ของการเงินนี่แหละแล้วก็ขณะเดียวกันยังมีการเปิดเผยอีกด้วยนะคะจากทาง DSI ว่าเขาได้มีการตรวจสอบไปที่อังกฤษด้วยนะคะแล้วก็พบว่ามีการแจ้งเตือนแล้วก็มีสัญญาณบ่งชี้บางอย่างว่าทางบริษัทเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกฎหมายบางอย่างก็เลยทำให้มีการแจ้งเตือนว่าให้เฝ้าระวังเว็บไซต์ในต่างประเทศซึ่งทางนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทเหล่านี้นะคะมีความผิดแต่ก็จำเป็นจะต้องเข้าไปตรวจสอบตามเหตุที่สงสัยแล้วอีกทั้งบริษัทนั่นนะคะ ALPFX อะไรเนี่ยก็เชื่อมโยงกันกับบริษัท Spark Digital แล้วก็โยงไปหาทั้งนักการเมืองแล้วก็ดาราชื่อดังทั้งคู่เลยและสำหรับเนี่ยนะคะการแบ่งเส้นพฤติการความเกี่ยวข้องของคนที่รับเงินเดือนเนี่ยจากบริษัทในฐานะกรรมการเลอะว่าหุ้นส่วนก็จะมีลักษณะอีกแบบหนึ่ง

แต่ถ้าเงินที่ตัดไปอย่างเช่นผ่านบริษัทแล้วค่อยผ่านเข้าตัวบุคคลเนี่ยแล้วก็ผ่านแค่เพียงไม่กี่วินาทีด้วยนะคะแล้วก็จำนวนหลายครั้งด้วยอันนี้ต้องตรวจสอบค่ะแล้วก็รอคำชี้แจงนะคะว่าเงินที่เข้าไปหลายล้านบาทแบบเนี้ยและเข้าบัญชีส่วนตัวแบบเนี้ยเกี่ยวข้องกับบริษัทยังไงคือตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลนะคะก็เชื่อว่ามีอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องค่ะคืองานนี้เนี่ยมันมีอะไรที่แบบน่าสงสัยอยู่นะคะแล้วแถม DSI เขายังไปพบการจดทะเบียนในประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียนตะวันออกอีกเพราะฉะนั้นเงินที่เทรดเข้าไปเนี่ยรัฐไทยจะไม่สามารถกำกับดูแลได้เลยแล้วเงินก็จะไหลออกนอกประเทศทำให้ไม่สามารถไปต่อได้อันนี้คือข้อท้าทายค่ะแล้วก็ยากที่จะกำกับดูแลได้จริงเงินที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองรายนี้เนี่ยนะคะเงินปลายทางเนี่ยไม่ใช่เงินที่เข้าไปต้นทางนะเพราะว่าถ้าต้นทางเนี่ยคือเงินที่ออกแล้วเข้าสู่ตัวโบรกเกอร์หรือว่า IB แต่เนี่ยมันคือเงินที่ออกจากเพย์เมนต์มาสู่บริษัทปลายทางและเงินจากบริษัทปลายทางก็เข้าไปเนี่ยนะคะที่บัญชีนักการเมืองโอ้โหลึกซับซ้ำซ้อนนะคะส่วนกรณีของดาราชายเนี่ยคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยก็พบว่าเชื่อมโยงกับบริษัทอีโทเวลจำกัดซึ่งมีการสนับสนุนให้คำปรึกษาและประกอบธุรกิจเชื่อมโยงกันกับบริษัท HFM ซึ่งนำไปสู่การที่จะต้องตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องยังไงกันบ้างในการประกอบธุรกิจที่ผ่านมาก็เตรียมที่จะรับฟังนะคะการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของแต่ละคนแล้วค่ะวูรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะคะผู้ฟังคะเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเหล่านี้ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะผู้ฟังพอเป็นประเด็นการแถลงออกมาจากทาง DSI เนี่ยปรากฏว่าเจ้าตัวคุณภาวุฒิออกมาชี้แจงแล้วค่ะมีการโพสต์ชี้แจงกับผู้ฟังว่าในกรณีที่ DSI เนี่ยพาดพิงนะคะว่ามีบัญชีเชื่อมโยงกับ Payment Gateway ของ Forex แล้วก็มีการระบุว่ามีเงินโอนเนี่ยเข้าบัญชี28ล้านบาทคุณภาวุฒิเนี่ยนะคะก็บอกว่าจากการแถลงเนี่ยขอชี้แจงดังต่อไปนี้คือก่อนเข้ามาทำงานการเมืองเนี่ยเคยประกอบธุรกิจหลากหลายนะคะเช่นการค้าออนไลน์ระบบชำระเงินออนไลน์แล้วก็เทคโนโลยีพรีไวเดอร์อีกมากแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจหลากหลายประเภทค่ะซึ่งลูกค้าเนี่ยย่อมมีทั้งบริษัทในประเทศแล้วก็บริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศก็ตามธรรมชาติของธุรกิจออนไลน์และยังไงก็ตามก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวแบบนี้สำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้ตนได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วเพราะนั้นในส่วนของบริษัทที่ถูกอ้างถึงเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ความเห็นใดๆได้เนื่องจากว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทและข้อเท็จจริงเรื่องเงินจำนวน28ล้านที่เข้ามาสู่บัญชีธนาคารของตนเนี่ยก็พร้อมที่จะชี้แจงว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยได้เปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading กับผู้ให้บริการผ่านตัวแทนคือโบรกเกอร์น่ะนะคะซึ่งการลงทุนทองคำเนี่ยมันก็เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากเขาลงทุนกันและทีนี้พอเงินเนี่ยเข้ามาสู่บัญชีในกรณีนี้ก็คาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำและพอฝากเงินเข้าไปแล้วก็ทำการซื้อขายก็ย่อมมีการฝากและถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายหลายครั้งแต่ว่าในท้ายที่สุดในกรณีนี้นะคะทางคุณภาวุฒิบอกว่าผมก็ขาดทุนและก็หยุดการลงทุนไปนานแล้วแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยยังไม่ทราบว่าเงินจำนวน28ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างเนี่ยมาจากช่วงเวลาไหนที่ชัดเจนและมาจากบัญชีไหนเนื่องจากว่าได้ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบว่าข้อมูลที่ DSI แถลงเนี่ยอาจจะยังคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงคือถ้าว่า DSI ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยนะคะคุณภาวุฒิบอกว่าพร้อมที่จะนำส่งข้อมูลพร้อมที่จะนำส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยให้เพื่อที่จะให้ DSI เนี่ยตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์ความจริงซึ่งตอนนี้เรื่องส่วนตัวเนี่ยนะคะของคุณภาวุฒิเนี่ยกำลังเป็นที่กล่าวถึงแล้วก็เป็นที่สงสัยของสังคมก็ขอยืนยันเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับขบวนการชักชวนหรือว่าหลอกลงทุนหรือว่าสแกมเมอร์หรือว่าการพนันออนไลน์ใดๆทั้งสิ้นและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยยืนยันว่าจะไม่ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.และพร้อมเข้าไปชี้แจงให้ข้อมูลต่อหน่วยงานค่ะเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนกับสังคมต่อไปนั่นหมายความว่าเจ้าตัวคุณภาวุฒิเนี่ยเตรียมที่จะเข้าไปให้ข้อมูลกับทาง DSI ในช่วงของสมัยประชุมนี้น่ะนะคะก็รอติดตามดูคงเร็วๆนี้แหละอาทิตย์หน้าน่าจะมีความเคลื่อนไหวน่ะนะคะและขณะเดียวกันพรรคประชาชนค่ะโอ้ออกมาโจก DSI เลยกับการตั้งโต๊ะแถลงข่าวแบบนี้น่ะนะคะทั้งที่ยังไม่รู้ว่าคนผิดเนี่ยคือใครโดยทางคุณณภัทรนะคะณรังสิยารองโฆษกพรรคประชาชนค่ะมีการโพสต์ข้อความนะคะผ่าน Facebook หลังจากที่ทาง DSI เนี่ยมีการแถลงข่าวเปิดชื่อคุณภาวุฒินะคะพงศ์วิทยาพานุเนี่ยแหละว่าเกี่ยวข้องกับคดี Forex ว่า DSI เนี่ยตั้งโต๊ะแถลงใหญ่โตผู้กระทำความผิดเนี่ยคุณก็ยังไม่รู้เลยผู้ต้องหาคุณก็ยังไม่รู้พฤติการความผิดก็ยังไม่รู้ผู้ต้อง

สงสัยที่ยังไม่มีความผิดหนึ่งคนชื่อว่าป้อมพาวุฒเป็นส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยคุณรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรื่องนี้จริงๆวิธีการแบบนี้มันเคยใช้มาแล้วแม้หลายครั้งจะจบแบบไม่มีความผิดอะไรแต่ก็ยังเอากลับมาทำซ้ำเพราะเขารู้ว่ามันมีคนจำนวนมากที่ไม่รู้หรอกว่าเรื่องจริงหรือว่าเท็จแต่ด้วยความเกลียดชังอะไรที่ทำให้คนที่ฉันเกลียดเสียหายได้ก็ขอเชื่อเอาไว้ก่อนช่วย

0: ซึ่งทางภาคประชาชนก็มองว่ามันเป็นวิธีการเดิมๆที่ปลุกความเกลียดชังขยายประเด็นเอาไว้ก่อนส่วนทางด้านเจ้าตัวคุณฟิล์มรัฐภูมิเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะกับการที่ถูกโยงเข้าไปมีเอี่ยวกับเรื่องของ Forex ด้วยนะคะว่าตอนนี้กำลังเตรียมเอกสารกับทางทีมทนายอยู่ค่ะคือถ้าว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะแจ้งให้ทราบกันอีกทีนึงนะคะนั่นหมายความว่าทางตัวคุณฟิล์มรัฐภูมิเองก็พร้อมที่จะเข้าไปแจกแจงในประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะด้านของเลขาธิการนะคะพรรคประชาชนเองก็ออกมาพูดถึงข่าวคุณภาวุฒิด้วยเหมือนกันที่เข้าไปมีเอี่ยวกับ Forex นะคะว่าเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นในการตรวจสอบนะคะกระทรวง DE ในเวลานี้กับโครงการไทย AI Passport นี่แหละซึ่งก็ออกมาย้ำเลยนะคะว่ายังไงก็ตามเนี่ยทางพรรคประชาชนนั้นไม่มีวัฒนธรรมในการปกป้องคนผิดเช่นเดียวกันนะคะกับทางด้านของคุณสิริกัญญาค่ะคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนเองก็ออกมาเปิดเผยในทำนองที่ว่ารอให้ DSI แถลงก่อนว่ามีชื่อคุณภาวุฒิเนี่ยเอี่ยวกับคดี Forex มั้ยก็ยังไงก็ตามเนี่ยขอให้สังคมเนี่ยได้ให้ความเป็นธรรมนะคะก็ยังปฏิเสธอีกด้วยว่าไม่มีเรื่องที่ทางพรรคประชาชนจะไปล็อบบี้ว่าอย่าให้ทาง DSI เนี่ยแถลงข่าวก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะอ่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนว่าวันนี้เป็นประเด็นข่าวที่หลายๆคนให้ความสนใจมากที่สุดในวันนี้เลยก็ว่าได้เนี่ยนะคะเรียกว่ารอข่าวกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วด้วยซ้ำแล้ววันนี้เนี่ยนะคะท่านนายกค่ะเดินทางกลับมาจากรัสเซียแล้วโอ้วันนี้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลายเรื่องหลายประเด็นเลยทั้งประเด็นเรื่องของการปรับครม.เนี่ยนะคะที่เป็นข่าวออกมาว่านายกเนี่ยนะคะขีดเส้นให้กับบรรดารัฐมนตรีให้กับบรรดาประธานคณะกรรมการว่าให้เวลา1ปีถ้าไม่มีผลงานเนี่ยจะปรับเปลี่ยนตัวก็ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีออกมาย้ำเลยนะคะว่ายังไม่มีการปรับครม.นะคือทุกคนยังคงทุ่มเททำงานดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีการวัด KPI แต่ต้อง API บอกคือเน้นดูภาพรวมแล้วก็เจาะรายบุคคลคือคนเก่งเนี่ยไม่ต้องมาตื่นตัวนะแต่ว่าก็ต้องปรับปรุงนะคะก็ไม่สนดราม่าเรื่องของกระทรวง DE ค่ะก็ยืนยันว่ามั่นใจในสิ่งที่ทำแล้วก็เป็นประโยชน์และจะเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามกันต่อเบรกหน้าแล้วกันตอนนี้ตามไม่ทันแล้วต้องพักละพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
9: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะ 16:33 นะคะกลับเข้ามาในเบรกที่2ค่ะอ่ะมาตามคุณผู้ฟังกันนะที่ส่งข้อความกันเข้ามาผ่านช่องทางไลน์นะคะก็จะมีคุณสุภัทรเก้าเอี้ยนค่ะที่ทักทายเข้ามาบอกว่าพี่เด้งครับโค้ชไลฟ์กันเต็มเมืองชักชวนเทรดForex เนี่ยหรอคะแล้วก็คุณสราวุธนะคุณสราวุธก็บอกว่าถ้าคุณพาวุธไม่ไปรายงานตัวก็จะโดนแซวว่าทีพักอื่นเนี่ยพักส้มยังให้ไปรายงานตัวพอทีพักตัวเองทำเป็นเฉยอ่ะรอดูนะคะเพราะว่าคุณพาวุธเองก็บอกว่าจะไม่ใช้เอกสิทธิ์นะคุณพูนสุขค่ะวันนี้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ8นิสัยทำลายไตของคุณนะนั่นก็คือการกินโปรตีนมากเกินไปกินเกลือมากเกินไปคุมความดันโลหิตหรือว่าน้ำตาลในเลือดไม่ดีใช้ยาแก้ปวดมากเกินไปดื่มน้ำไม่พอกินอาหารแปรรูปมากเกินไปพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่นี่แหละค่ะจะเป็นการทำลายไตนะนี่คุณภูนสุขเขาก็จะส่งข้อมูลที่มีประโยชน์เข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยคุณจิวอ่านว่าอะไรเนี่ยคุณจิวจารมาเหรออ่านไม่ถูกเข้ามาทักทายสวัสดีหน่อยนะคะสวัสดีข่าว Exclusive แล้วก็มาที่คุณเทียนท่านฉลอมบอกว่าสุขสบายคลายกังวลคนเรื่องราวชั่วโมงข่าว Exclusive ดีเด่นดังเด้งไข่คล้องไม่หมองมองจริงจังสร้างสิ่งหวังให้รู้อยู่ประจำคุณเทียนท่านฉลอมนะคะคุณอมรค่ะคุณอมรก็ส่งสวัสดีวันศุกร์เข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็คุณชิคเก้นค่ะนะคะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะแล้วก็คุณติ๋วนะคะคุณติ๋วก็ทักทายสวัสดีเด้งเข้ามาค่ะเช่นเดียวกันกับคุณออด59นะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เด้งรอฟังแล้วแล้วก็คุณสุภชัยที่ดินนะคะก็เข้ามาสวัสดีทักทายนะคะขอบคุณมากๆเลยคุณผู้ฟังทุกท่านนะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายนะคะอ่ะมาต่อค่ะมาต่อกันกับนะประเด็นอย่าง DSI เนี่ยเขาจะขึ้นแบนเนอร์นะครับคำพูดของร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีเลยซึ่งเป็นผอ.กองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็ออกมายืนยันเลยนะว่าการดำเนินการของทาง DSI เนี่ยไม่ได้มุ่งเป้าไปที่บุคคลใดแม้ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่านักแสดงหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายไม่ได้มองว่าผู้คนนั้นเกี่ยวข้องหรือว่ามีสถานะยังไงก็ดำเนินการกันไปตามพยานหลักฐานนั่นเองเนี่ยนะคะแล้วก็การสืบสวนตอนนี้มีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกจำนวนหลายรายเลยแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยก็เชื่อว่าเป็นบุคคลในหลายวงการค่ะไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองหรือว่าวงการไหนก็เชื่อว่ายังมีหลายวงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้เป็นคำยืนยันออกมาจากทางร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีนะคะผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศเพราะว่าหลายคนก็มองว่าเอ๊ะมันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะทางตัวคุณภาพุทธเนี่ยก็เป็นผู้ที่เปิดประเด็นแล้วก็กำลังบทขยี้กับโครงการไทย AI Passport กันอยู่แล้วอยู่ดีๆก็มาโดนเล่นเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็เลยมีการมองว่าเออมันเกี่ยวโยงมันเป็นประเด็นการเมืองอะไรหรือเปล่าทำนองนั้นน่ะนะคะคุณออกมาบอกชื่อแล้วคุณจิ๋วคุณจิ๋วคือแมวจรค่ะคืออะไรคะคุณจิ๋วอ๋อที่พี่บอกว่าอ่านไม่ถูกเหรอแล้วชื่ออ่านมันอ่านยังไงอ่ะจิวจรมาเหรอคะคืออ่ะขอบคุณละกันคุณชนกคุณชนกบอกว่ามาแล้วทั้งลมทั้งฝนหนักที่พุทธมณฑลสาย4ฝนมาแล้วหรอเห็นเขาบอกวันนี้ท่าทางจะไม่รอดนะเนี่ยกรมอุตุเห็นเขาว่าอย่างนั้นอ่ะมาตามประเด็นข่าวกันต่อแล้วกันคุณผู้ฟังมากับเรื่องที่พูดทิ้งค้างกันเอาไว้เนี่ยนะคะที่ทางท่านนายกบอกว่าจะวัด KPI เนี่ยนะคะที่จะวัด KPI แล้วก็ดูการทำงานของบรรดารัฐมนตรีแล้วก็บรรดาประธานคณะกรรมการทั้งหลายแหละถ้าหากว่าไม่มีผลงานเนี่ยนะคะจะโดนนี่ขีดเส้นไว้1ปีนะปรากฏเรื่องนี้พอท่านนายกเนี่ยกลับมาจากรัสเซียโดนถามทันทีเลยนายกก็พูดถึงเนี่ยนะคะเรื่องของการวางเป้าหมายวัดค่า KPI ของคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยค่ะว่ารัฐมนตรีเนี่ยมีหน้าที่บริหารประเทศจึงต้องมีการประเมินผลการทำงานอยู่แล้วนะคะอย่างในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็เป็นไปตามข่าวว่าทุกคนเนี่ยจะต้องทำงานทุ่มเทให้กับรัฐบาลและประชาชนตรงนี้ไม่ต้องวัด KPI ค่ะแต่ว่าต้อง API คือ API ที่ว่านี้คืออนุทิน PI นั่นเองนะคะไม่ใช่ KPI

เป็นอนุทิน PI พอถามว่าจะมีการวัด KPI ในสัดส่วนนะคะของพรรคร่วมรัฐบาลไหมอันนี้นายกก็บอกว่าจะไปยุ่งกับเขาได้ยังไงหากมีความเสียหายเกิดขึ้นตนก็ต้องแจ้งพรรคร่วมรัฐบาลมันมีกฎกติกามารยาทอยู่แต่ว่าการตัดสินใจนั้นอยู่ที่ตนพอถามว่ามีกระทรวงไหนที่ต้องเจาะจงเป็นพิเศษหรือไม่โดยเฉพาะกับกระทรวงเศรษฐกิจนายกก็บอกว่าตนดูภาพรวมและก็เจาะเป็นรายบุคคลก็เป็นเรื่องปกติในการทำงานให้กับบ้านเมืองให้กับประเทศเราจะต้องมีความตื่นตัวตลอดเวลาคนเก่งแต่ไม่ตื่นตัวก็คิดว่าติดลมบนแล้วก็ต้องปรับปรุงผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าจะต้องเร็วกว่า1ปีไหมนายกก็บอกว่าไม่ได้วางอะไรค่ะไม่มีกำหนดเวลานะคะคือถ้าว่าทำความเสียหายกับบ้านเมืองเมื่อไหร่แล้วก็ต้องพิจารณาแก้ไขโดยทันทีค่ะและยังย้ำอีกด้วยนะว่ายังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะก็คือยังคงทำงานกันได้ด้วยดีและรัฐมนตรีทุกคนก็ยังคงทุ่มเททำงานกันแบบเต็มที่บางคนเนี่ยอ่อนประชาสัมพันธ์ไปก็เชิญมาให้เขาเร่งแจ้งผลงานที่ทำให้กับประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันด้วยส่วนทีนี้กับประเด็นเรื่องของกระทรวงดีอีที่กำลังโดนโจมตีอยู่ในเวลานี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีโดยตรงไหมเพราะว่าช่วงนี้โดนกระแสดราม่านายกก็ย้อนถามกลับนะคะว่าแปลว่าอะไรคุยกับรัฐมนตรีโดยตรงเนี่ยเขาเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยคุยกันเป็นประจำคุยกันทุกวันปรึกษาหารือกันทุกเรื่องอยู่แล้วซึ่งตนไม่ได้สนใจกระแสสนใจความจริงสนใจสิ่งที่เป็นประโยชน์และให้ความมั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์ต่อศักยภาพของประชาชนและนักศึกษาที่จะยกระดับให้เข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารระดับสูงค่ะและนอกเหนือไปจากประเด็นนี้แล้วในเรื่องของ KPI หรือที่นายกเรียกว่า API เนี่ยนะคะอนุทิน PI เนี่ยก็ยังมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นกันออกมานั่นก็คือเรื่องของการดึงอำนาจในการกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EECจากการดูแลเดิมเนี่ยของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการไปอยู่ในอำนาจการดูแลของท่านนายกปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะนายกก็ชี้แจงค่ะว่าตอนนี้ประเทศไทยได้ผ่านช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วและกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและก็ต่างประเทศเพื่อที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเนี่ยเข้ามาในประเทศให้มากที่สุดรวมไปถึงผลักดันนะคะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตสินค้าของนักลงทุนจากทั่วโลกและก็ปัจจุบันเนี้ยประเทศไทยเองก็มีโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งสนามบินแล้วก็ท่าเรือโดยเฉพาะกับท่าเรือแหลมฉบังที่กำลังอยู่ระหว่างการขยายศักยภาพเพราะฉะนั้นในส่วนของระบบขนส่งทางน้ำทางอากาศและก็ทางบกของไทยในตอนนี้ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟความเร็วสูงและก็รถไฟรางคู่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จเนี่ยขั้นตอนต่อไปค่ะนายกบอกว่ามันคือการทำการตลาดเพื่อดึงดูดนักลงทุนซึ่งไม่มีประเด็นอื่นนอกเหนือจากนี้เลยส่วนเรื่อง EEC เนี่ยคุณพิพัฒน์เองนะคะก็พร้อมจะส่งมอบการกำกับดูแลคืนให้ตลอดเวลาพอถามว่าคุณพิพัฒน์เนี่ยเอา EEC มาคืนเองหรือเปล่านายกบอกว่าคุยกันตลอดว่าถ้าผ่านพ้นช่วงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแล้วเข้าสู่ช่วง marketing เนี่ยจะมาร่วมกันรับผิดชอบด้วยคือตอนแรกเนี่ยก็จะให้คุณเอกนิติเนี่ยเป็นผู้กำกับดูแลแต่เห็นว่าทางตัวท่านนายกเองเนี่ยนะคะเดินทางบ่อยได้ไปพบกับนักลงทุนภาคเอกชนมากทั้งในและก็ต่างประเทศซึ่งไม่ได้ใช้พูดมากเกินนะคะคือไม่ได้ใช้เรื่องของการพูดมากเกินไปเนี่ยก็เลยคิดว่ามากำกับดูแลเองดีกว่าจะได้ขับเคลื่อนงานได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าไม่ได้ขัดแย้งภายในใช่ไหมนายกก็ยืนยันเลยนะคะว่าไม่มีค่ะส่วนที่มีการเชื่อมโยงเรื่องของการแก้ไขสัญญารถไฟเชื่อม3สนามบินนายกบอกไม่เกี่ยวเป็นคนละเรื่องกันเลยเรื่องของรถไฟเชื่อม3สนามบินเนี่ยนะคะก็ต้องพิจารณาจัดสัญญาแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเรื่องการแก้สัญญาเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าใครแก้ได้เนี่ยคนที่ทำสัญญากับภาครัฐประสบปัญหากับการส่งมอบพื้นที่ความล่าช้าปัญหาวิกฤตต่างๆเนี่ยมาขอแก้สัญญาแล้วจะมาขอแก้สัญญาอะไรแบบนี้เนี่ยรัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาให้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทำไม่ได้อะไรที่กำหนดเอาไว้ในสัญญาก็ต้องปฏิบัติตามให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าการแก้สัญญาไม่ว่าโครงการอะไรก็ตามเนี่ยนะคะนายกบอกเลยว่ามันไม่ได้จบที่การแก้ไขสัญญาคือต้องให้ความเป็นธรรมผู้ที่ประมูลแล้วไม่ชนะเพราะอาจคิดว่าเงื่อนไขเนี้ยมันต้องจ่ายราคาเท่านี้แต่ถ้าหากรู้ว่าแก้สัญญาได้เนี่ยก็จะใส่อีกราคาหนึ่งยังไงก็ตามนายกบอกเลยนะคะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าคงไม่จบทางที่ดีที่สุดเนี่ยต้องเดินตามสัญญา
ในขณะที่ยื่นเสนอราคาเข้ามาและก่อนที่จะลงนามในสัญญาเงื่อนไขมันก็ต้องมีการรับทราบเงื่อนไขต่างๆ

และอนุมัตินะคะเพื่อปฏิบัติตามระเบียบที่ระบุเอาไว้ในสัญญาค่ะนี่แหละค่ะนายกก็ออกมาแจกแจงในหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะและรวมไปถึงประเด็นเรื่องของการโยกย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าภูเก็ตด้วยนะคะที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขามองว่าเป็นแค่เพียงละครฉากหนึ่งคืออาศัยจังหวะของสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินนายกเนี่ยทวนคำถามผู้สื่อข่าวเลยว่าละครฉากหนึ่งก่อนจะบอกว่าโลกมันก็คือละครฉากสุดท้ายยังไงก็ต้องตายทุกตัวละครนั่นแหละผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่ามีเสียงสะท้อนกรณีรองผู้ว่าสงขลาที่คนในพื้นที่เสียดายเพราะว่าได้วางระบบการป้องกันน้ำท่วมแต่พอใกล้จะถึงฤดูน้ำท่วมกลับถูกย้ายนายกก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลนี่คือการบริหารราชการแผ่นดินบริหารประเทศคือใครมาใครไปเนี่ยสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่คือแน่นอนที่สุดเนี่ยยังไงก็ประชาชนและประเทศนะคะก็ต้องได้ประโยชน์ละค่ะคือก็มีการพิจารณาไต่ตรองตามลำดับขั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยเองก็ตอบสนองนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมใครทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายถ้ายังไม่ผิดกฎหมายเนี่ยตัวท่านเองก็ยังทรงสิทธิ์เอาไว้ในการพิจารณาโยกย้ายไปในตำแหน่งที่เห็นว่าเหมาะสมส่วนทีนี้กับกรณีที่มีการมองเรื่องของการย้ายคุณธีรพงษ์ช่วยชูนะคะอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยกลับไปที่จังหวัดบ้านเกิดคือนครศรีธรรมราชเนี่ยว่าเป็นการอวยยศมากกว่าการลงโทษนายกก็บอกว่าไปถามดูว่าอวยหรือเปล่าแล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีนึกภาพออกไหมครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะคะที่นายกเนี่ยให้สัมภาษณ์กันเอาไว้ส่วนเรื่องของ MOU ค่ะผู้ฟังคะจริงๆแล้วเนี่ยตามกำหนดเนี่ยจะต้องมีการลงนาม MOU ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้อย่างเป็นทางการนะคะแม้ว่าจะมีการลงนามผ่านทางดิจิตอลเนี่ยระบบดิจิตอลกันไปทั้งทรัมป์นะคะทั้งประธานาธิบดีของอิหร่านเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีคนกลางที่เป็นพยานในการลงนามครั้งนี้ก็คือทางนายกของปากีสถานนะคะแต่ว่าตามกำหนดแล้วเนี่ยสหรัฐนะคะกับอิหร่านเนี่ยจะต้องไปลงนาม MOU อย่างเป็นทางการในวันนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ปรากฏว่าทั้งคู่ไม่ไปวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเลยคุณผู้ฟังว่ากระทรวงต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะออกมาแถลงค่ะว่าการเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐนะคะกับอิหร่านที่กำหนดเนี่ยมีขึ้นในวันนี้โดยกำหนดมีขึ้นที่รีสอร์ทนะคะบัวเกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ถูกยกเลิกค่ะซึ่งการยกเลิกการเจรจาครั้งนี้เนี่ยก็มีขึ้นนะคะหลังจากที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐนะคะแจ้งว่าในเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยได้ยกเลิกนะคะกำหนดการเยือนสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเพื่อเข้าร่วมการเจรจากับคณะผู้แทนจากอิหร่านเพื่อเริ่มต้นนะคะกระบวนการในการดำเนินการตามข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้บรรลุร่วมกันโดยมีสวิตเซอร์แลนด์นะคะจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมเพื่อยุติสงครามอิหร่านซึ่งทางโฆษกทำเนียบขาวเองก็แถลงเอาไว้นะคะว่าขั้นตอนการเจรจาเหล่านี้ไม่เคยเรียบง่ายหรือว่าคาดเดาได้เลยทางเจดีแวนส์เองนะคะแล้วก็คณะผู้แทนสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพร้อมที่จะออกเดินทางทันทีเลยนะคะที่แผนการต่างๆนั้นเสร็จสมบูรณ์แต่ว่าไปมาเนี่ยอิหร่านค่ะคืออิหร่านยังไม่มีการตอบสนองใดๆทั้งสิ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยบอกเอาไว้ว่าพร้อมที่จะเริ่มการเจรจาทางเทคนิคหลังจากข้อตกลง14ข้อนะคะเมื่อช่วงวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาที่ได้มีการขยายเวลาหยุดยิงเนี่ยนะคะออกไปอย่างน้อยเนี่ย60วันและทางด้านของสำนักข่าวทัสนิมนะคะสำนักข่าวของรัฐบาลอิหร่านเนี่ยก็รายงานนะคะก่อนที่เจดีแวนส์เนี่ยจะประกาศว่าคณะเจรจาของอิหร่านนั้นจำเป็นต้องเห็นสัญญาณว่าสหรัฐกำลังดำเนินการตามข้อตกลงชั่วคราวก่อนและยังไม่มีการยืนยันว่าคณะผู้แทนของอิหร่านนั้นจะเดินทางไปที่เจนีวาหรือเปล่าซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐเองเนี่ยนะคะบอกเลยแล้วค่ะว่าพวกเขาเนี่ยจะจัดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการสำหรับข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่ากระทรวงต่างประเทศของอิหร่านค่ะได้แสดงความสงสัยนะคะกับแผนนี้ได้บอกว่าไม่จำเป็นหลังจากที่ประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศเนี่ยได้ลงนามในข้อตกลงไปแล้วนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการลงนามอะไรอีกมีอิหร่านเขามองแบบนี้แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะคะแม้ว่าการประชุมในวันนี้จะถูกยกเลิกเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรว่ากระบวนการทั้งหมดนั้นจะสิ้นสุดลงนะคะคือทั้งสองฝ่ายยังคงเผชิญความท้าทายในการหาข้อยุติอย่างถาวรเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งเรื่องนิวเคลียร์ทั้งเรื่องมาตรการคว่ำบาตรและรวมไปถึงความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางและที่สำคัญก็คือตอนนี้มีปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยไม่เอาด้วยยังคงถล่มโจมตีเลบานอนไม่หยุดและนะคะทางทรัมป์เองก็โดนโจมตีไม่น้อยแล้วค่ะก็ถึงขนาดนะคะออกมาโอ้โหตะโกนด่าฝ่ายตรงกันข้ามเลยที่ไม่

ห็นด้วยกับทรัมป์เนี่ยบอกว่าพวกนี้เป็นคนโง่คนโง่พวกนี้ที่คิดว่าผมไม่แข็งกล้าวกับอิหร่านเนี่ยทั้งที่ตลาดหุ้นก็เพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่แล้วก็ราคาน้ำมันก็กำลังลดลงอย่างมากพวกเขาอาจเป็นพวกขี้อิจฉาเป็นคนเลวหรือไม่ก็คนโง่ทำให้สหรัฐเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นการโพสต์ตอบโต้ฝ่ายที่เห็นต่างแล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตัวทรัมป์เนี่ยนะคะทรัมป์ก็เลยจัดเต็มซะเลยก็ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะข้อตกลงที่มันยุติความขัดแย้งแล้วก็มีการเปิดเส้นทางเดินเรือเนี่ยนะคะผ่านช่องแคบพอมูสเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ในเชิงบวกนะคะสำหรับทรัมป์เพราะว่าเขาเองก็จำเป็นจะต้องหาทางออกเนี่ยนะคะจากสงครามที่ทำให้ราคาพลังงานเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือโอ้โหเผาผลาญทรัพยากรทางทหารของสหรัฐเนี่ยไปเป็นจำนวนมากเนี่ยนะคะในขณะที่ข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ก็ยังอยู่ระหว่างการเจรจาก็อาจจะให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมกับสหรัฐอเมริกาก็ได้ที่สำคัญเนี่ยนะคะคุณฟังคะมีข่าวกันออกมาแล้วค่ะเรื่องของสื่อสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้โหออกมาเปิดเผยค่ะเปิดเผยอะไรก็เปิดเผยเกี่ยวกับตัวเลขเปิดเผยเกี่ยวกับตัวเลขฮะตัวเลขที่รัฐมนตรีช่วยกลาโหมเนี่ยนะคะของสหรัฐรัฐเพนตากอนเนี่ยได้กล่าวกับสมาชิกสภานิติบัญญัติในการสนทนาทางโทรศัพท์ว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐค่ะจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมมูลค่า 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐประมาณ 2.6 ล้านล้านบาทเกือบจะเท่างบประมาณแผ่นดินเลยนะเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการทำสงครามอิหร่านรวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามโอ้โหนี่แหละค่ะทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการยื่นคำของบประมาณเพิ่มเติมฉบับเต็มนะคะต่อสภาคองเกรสสหรัฐภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นี่แหละนะคะซึ่งก็จะรวมไปถึงงบประมาณสำหรับกระทรวงกลาโหมแล้วก็งบสำหรับนโยบายอื่นๆที่ไม่ใช่ด้านกลาโหมก็อย่างเช่นการช่วยเหลือภาคเกษตรการบรรเทาภัยพิบัตินะคะนี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ฮือฮากันไม่น้อยเลยกับตรงเงินนะคะที่ไม่ได้น้อยเลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยว่ากันว่าสงครามอิหร่านเนี่ยสหรัฐเองก็มีค่าใช้จ่ายไปแล้วอันนี้ค่าใช้จ่ายเก่าเนี่ยที่ใช้กันมาเนี่ยคือ 8.2 แสนล้านนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการประเมินค่าใช้จ่ายในการทำสงครามอิหร่านของสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วก็นี่จะมาขอเพิ่มอีก 2.6 ล้านล้านบาทตอนแรกใช้ไป 8.2 แสนล้านแล้วนี่จะมาเพิ่มอีก 2.6 ล้านล้านโอ้โหตัวเงินมหาศาลจริงๆนั่นนะคะกับการก่อสงครามในครั้งนี้ของสหรัฐนะคะอ่ะทีนี้ไหนๆคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางมาดูเรื่องของไทยกับกัมพูชากันบ้างค่ะเพราะว่าท่านนายกเนี่ยนะคะไปประชุมอาเซียนรัสเซียที่รัสเซียมาก็ต้องเจอกับพุนมาเนตนายมตรีของกัมพูชาค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้โดนถามเลยนะคะโดนถามเรื่องของพุนมาเนตเนี่ยละค่ะนายมตรีก็ยอมรับนะคะว่าได้เจอกับพุนมาเนตค่ะระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียเพราะว่าการเจอครั้งนี้เนี่ยคือด้วยความที่ผู้นำนะเป็นผู้นำอาเซียนด้วยกันแต่เวลาเนี่ยมันก็มีไม่เยอะก็แค่เพียงดึงข้อสอบคุยกันเท่านั้นเองและทั้งสองฝ่ายนะคะก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้เกิดความขัดแย้งก็ย้ำจุดยืนในการเดินหน้าอันคลอสค่ะซึ่งนายกเนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะในเรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งไทยเองนะคะก็ยังมีสถานการณ์ความมั่นคงเรื่องของชายแดนไทยกับกัมพูชาที่จะต้องมีการเฝ้าระวังเนี่ยนะคะโดยนายกบอกว่าเราก็จะต้องเฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลานะคะแล้วก็ระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียเนี่ยแล้วก็อยู่ในห้องพักนะคะของตัวนายกเองก็มีโอกาสได้พบและพูดคุยกับพุนมาเนตซึ่งเราก็ได้ยืนยันจุดยืนและก็สถานะของไทยและสิ่งที่ไทยเนี่ยจะดำเนินการทั้งกลไกนะคะอันคลอสและท่าทีของเราต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆด้วยทั้ง JBC GBC และทั้งหากว่าอันคลอสเนี่ยไปในแนวทางการประนีประนอมภาคบังคับและถ้าว่าการประนอมมีคำว่าบังคับเนี่ยเราก็คงจะต้องหยุดการเจรจาในกรอบเหล่านี้ไปก่อนเพราะมีแนวทางของรัฐบาลไทยที่ได้วางเอาไว้ค่ะโดยย้ำเนี่ยนะคะว่าเรามีการเตรียมความพร้อมและยังคงเฝ้าระวังชายแดนเนี่ยตลอดเวลานายกบอกอย่างนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการคุยกัน2คนในระหว่างผู้นำเราได้พูดอะไรกับทางกัมพูชาบ้างไหมนายกก็บอกนะคะว่าไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นค่ะก็เหมือนเป็นแค่เพียงการดึงข้อสอบมาคุยกันก็มองว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็มีการเตรียมตัวมาอยู่แล้วนะคะว่ามารยาททางการทูตเดี๋ยวเวลาพบกันจะต้องมีการพูดคุยกันยังไงและก็ไม่ได้เป็นสิ่งอะไรที่มันเหนือความคาดหมายด้วยพอถามย้ำค่ะถามย้ำนะคะว่าคุณมาเนตเนี่ยได้มีการชี้แจงอะไรเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวชายแดนฝั่งกัมพูชาไหมนายกก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการความขัดแย้งนะคะเหมือนกับตนที่ไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถือว่าบั่นทอนความรู้สึกนะคะ
บั่นทอนความรู้สึกของประชาชนคน

ไทยซึ่งเขาก็บอกว่าบั่นทอนคนของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องหาแนวทางเดินหน้ากันต่อไปค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราได้เสนอให้มีการพูดคุยในกรอบอื่นๆแต่เขาเลือกแนวทางประนอมภาคบังคับเราก็ได้ตั้งตัวแทนของเราถ้าเราชอบเราก็รับถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่รับส่วนเรื่องของการเปิดด่านเนี่ยก็มีการพูดคุยกันหรือไม่นายกเนี่ยหัวเราะเลยนะคะพร้อมกับบอกว่าอย่าถามเรื่องนี้ตนไม่จะกระจี้ไปพูดหรอกหากไปพูดเรื่องนี้คนไทยโกรธตายไม่เอานี่แหละค่ะนะคะก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของท่านนายกเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของกัมพูชาในขณะที่มีความเคลื่อนไหวของกัมพูชาออกมาเนี่ยนะคะโดยเว็บไซต์คะแนนถามค่ะรายงานว่ากัมพูชานะคะเขาได้มีการไปแจ้งกับที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOSE ว่ากัมพูชานั้นได้เริ่มดำเนินกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาแล้วหลังจากที่ไทยเนี่ยนะคะได้มีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU ปี44ฝ่ายเดียวโดยทางเอกราชทูตนะคะผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติค่ะในแก้วเฉียได้พูดเอาไว้ในที่ประชุมที่จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในช่วงระหว่างวันที่15ถึง18มิถุนายนนะคะว่าการที่ไทยเนี่ยยกเลิก MOU ทำให้กัมพูชาค่ะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องดำเนินการตามกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสซึ่งตามที่คณะผู้แทนทูตกัมพูชาระบุMOU เนี่ยเคยทำหน้าที่เป็นกรอบกฎหมายทวิภาคีพื้นฐานในการจัดการกับข้อเรียกร้องสิทธิ์เหนือพื้นที่ทับซ้อนบริเวณหลายทวีประหว่างทั้งสองประเทศในขณะที่รองผู้แทนถาวรกัมพูชาเองก็ได้ใช้สิทธิ์ชี้แจงนะคะต่อถ้อยแถลงของตัวแทนฝ่ายไทยโดยปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่ากัมพูชาในหลีกเลี่ยงการเจรจาทวิภาคีและพยายามที่จะยกระดับข้อพิพาทเนี้ยให้เป็นเรื่องระหว่างประเทศและที่ผ่านมาเนี่ยไทยก็ปฏิเสธข้อเรียกร้องของกัมพูชาในการเจรจาทวิภาคีภายใต้กรอบ MOU ที่มีอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนกันและก็บอกว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายยกเลิก MOU ปี44ฝ่ายเดียวและก็มีการใช้กำลังทหารอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชานี่ก็เป็นท่าทีความเคลื่อนไหวล่าสุดของกัมพูชากันออกมาเนี่ยนะคะก็รอติดตามกันดูแล้วกันนะคะว่าในส่วนของกระบวนการประนอมภาคบังคับที่จะมีการหารือร่วมกันระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยจะออกมาอีรอบไหนกันนะคะคุณผู้ฟังคะอ่ะไปกันต่อค่ะยังมีประเด็นนะคะเรื่องของเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะคะยังคงมีเรื่องราวของคนร้ายที่ก่อเหตุค่ะคราวนี้เป็นคนร้ายที่ลอบวางระเบิดนะคะรถตำรวจที่สภ.บูเกตาหน้ามัสยิดนะคะในอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสก็เมื่อช่วงบ่ายโมงกว่าเนี่ยคุณผู้ฟังทางกำนันตำบลลุจูดนะคะก็แจ้งบอกว่าได้เกิดเหตุคนร้ายเนี่ยลอบวางระเบิดค่ะบริเวณหน้ามัสยิดนะคะบุเกตาตำบลโลจูดนะคะอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นเนี่ยรถตำรวจนะคะสภ.บุเกตาเนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเองเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เข้าไปปิดกั้นนะคะพื้นที่เกิดเหตุค่ะเพื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วก็เก็บรวบรวมหลักฐานพร้อมกับตรวจสอบความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่อย่างละเอียดเลยและไม่เท่านั้นนะคะผู้ฟังคะยังมีเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นกันอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือคนร้ายได้ลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ของปัตตานีค่ะระหว่างที่ตั้งจุดตรวจที่อำเภอมายอทำให้เจ้าหน้าที่นั้นได้รับบาดเจ็บกันไป5นายด้วยกันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ตอนช่วง 11:30 น.นะคะในขณะที่ทางเจ้าหน้าที่กำลังตั้งจุดตรวจในพื้นที่บ้านควนหยีตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะคนร้ายก็ได้ลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้รับบาดเจ็บกันไป5นายด้วยกันก็โดนสะเก็ดไปเยอะหน่อยก็คือ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยนะคะแต่ว่าก็ยังรู้สึกตัวค่ะแล้วก็ยังมี10ตำรวจเอกบุญยวัฒน์เนี่ยโดนสะเก็ดที่ตา10ตำรวจเอกวิสิทธิ์พลเนี่ยแน่นหน้าอก10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์เนี่ยนะคะก็แน่นหน้าอกหูอื้อและอีกรายนึงนะคะ10ตำรวจเอกสุมิตรยูโซเนี่ยก็แน่นหน้าอกเหมือนกันทั้งหมดก็ถูกส่งตัวไปให้การรักษากันที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็ยังมีนะคะเหตุการณ์วุ่นๆที่เกิดขึ้นที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะก็เกิดเหตุกลาดยิงกลางจัตุรัสไทม์สแควร์เลยค่ะโอ้ทำเอาผู้คนวิ่งหนีตายกันใหญ่เจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วนะคะก็เป็นเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นบริเวณจัตุรัสไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กก็ทำให้นักท่องเที่ยวและผู้คนตามท้องถนนเนี่ยพากันวิ่งหนีตายนะคะหลังจากที่เกิดเสียงปืนขึ้นมาแล้วค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นนะคะก็สามารถควบคุมตัวคนร้ายได้แล้วนะคะโหตอนนี้เห็นบอกว่ามีตำรวจเป็นหมื่นนายเลยไปทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยค่ะเอาละค่ะคงจะว่ากันเท่านี้ล่ะนะคะสำหรับข่าวคราวประเด็นที่น่าสนใจทั้งหมดรวบรวมกันเอาไว้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive กลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งจันทร์หน้า

0: จันทร์หน้าก็คงจะได้พบกับคุณเล็กวาสนานานร่วมแล้วนะก็รอตามกันแล้วกันช่วงนี้ลาค่ะสวัสดีค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

17นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเลขาสภายืนยันประชุมร่วมกรรมาธิการไม่ผิดข้อบังคับนายณัฐกฤตวงศ์เจริญรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะโฆษกสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรแถลงชี้แจงกรณีมีการกล่าวหาว่าการประชุมร่วมกันของคณะกรรมาธิการการศึกษาการจัดทำและติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกับกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรผิดข้อบังคับและได้รับการอนุญาตจากประธานสภาหรือไม่ว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอชี้แจงว่าการประชุมดังกล่าวไม่ได้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการพิจารณาการกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆของกรรมาธิการสามัญตามข้อบังคับการประชุมตามที่นางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาคนที่1ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวข้อเท็จจริงกรณีนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้บันทึกเสนอแต่เพียงว่ากรรมาธิการสภาทั้ง35คณะในช่วงที่15มิถุนายนถึง19มิถุนายนทางสำนักงานตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องที่ต้องให้นางสาวมาริกาทราบซึ่งนางสาวมาริการับทราบตามที่สำนักงานเสนอเท่านั้นดังนั้นการประชุมร่วมกันของ2คณะดังกล่าวจึงเป็นเรื่องของแต่ละกรรมาธิการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจตามข้อบังคับการประชุมสภา2562ซึ่งไม่ได้เป็นผลมาจากการอนุญาตให้ประชุมร่วมกันของรองประธานสภาคนที่1ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสำนักงานได้กำหนดแนวทางการประชุมร่วมกันของกรรมาธิการที่ชัดเจนเพื่อให้การประชุมของกรรมาธิการไม่เกิดข้อสงสัยและเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งการประชุมร่วมกัน2คณะไม่ผิดข้อบังคับต่างชาติลงทุนไทย5เดือนแรกพุ่ง 1.5 แสนล้านบาทนายพุนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมมีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว2542จำนวน528รายเพิ่มขึ้น102รายหรือ124จากช่วงเดียวกันของปีก่อน426รายด้านมูลค่าเงินลงทุนรวมอยู่ที่ 153,558 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 64,615 ล้านบาทหรือ173จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 88,943 ล้านบาทประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกา87รายจีน85รายสิงคโปร์74รายญี่ปุ่น71รายและฮ่องกง48รายหากพิจารณาจากมูลค่าเงินลงทุนพบว่าสิงคโปร์มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดที่

0: 36,529 ล้านบาทสำหรับการลงทุนในพื้นที่ EEC ในช่วง5เดือนแรกของปี2569มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน161รายมูลค่าการลงทุนรวม 59,939 ล้านบาทนักลงทุนหลักในพื้นที่ EEC ได้แก่จีน53รายมูลค่าการลงทุน 24,640 ล้านบาทสิงคโปร์20รายลงทุน 9,940 ล้านบาทญี่ปุ่น23รายลงทุน 8,419 ล้านบาทและประเทศอื่นๆ65รายมูลค่าการลงทุน 16,940 ล้านบาทกลุ่มคนรักสัตว์ประสานปศุสัตว์บุกช่วย9ชีวิตจากห้องพักผู้ต้องหาคดีฆ่าอำพรางศพดอนเมืองวันนี้กลุ่มคนรักนกพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองเพื่อเข้าช่วยประสานกับเจ้าของหอพักของนายสุภกรหรือนายเฉินผู้ต้องหาฆ่าอำพรางศพย่านดอนเมืองขอเข้าเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงในห้องพักหลังจากมีการชี้แจงและประสานงานร่วมกันเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยนายเพียรบุญเจริญวัยประธานมูลนิธิ The Hope Thailand และตัวแทนจากพักไทยสร้างไทยได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือสัตว์ทันทีด้านเจ้าของหอพักวัย64ปีชี้แจงถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนากักขังหรือเรียกเงินค่าไถ่ทรัพย์ตามที่ถูกแต่ต้องล็อกห้องไว้เนื่องจากเป็นไปตามคำแนะนำของตำรวจเพื่อพิทักษ์พยานหลักฐานส่วนประเด็นเรื่องเงิน 20,000 บาทนั้นเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของกลุ่มคนรักนกเพราะแท้ที่จริงแล้วเงินจำนวนดังกล่าวคือค่าเช่าห้องที่นายเฉินค้างชำระมานานกว่า4เดือนจากการเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือภายในห้องพักพบสัตว์เลี้ยงหลายชนิดได้แก่นกฟาวพาส2ตัวเลิฟเบิร์ด3ตัวเม่นแคระ2ตัวกิ้งก่า1ตัวตุ๊กแก1ตัวและหนูจิ๋วอีกจำนวน1โดยนายสัตวแพทย์เพิ่มสินบุญน้อมนายสัตวแพทย์ชำนาญการกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าสัตว์ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีมีเพียงหนูจิ๋ว1ตัวที่ตายมาแล้วประมาณ 1-2 วันหลังจากนี้สัตว์ทั้งหมดจะถูกนำไปดูแลเนื่องจากสัตว์เหล่านี้ยังถือเป็นทรัพย์สินในคดีหากผู้ใดเป็นเจ้าของสามารถนำหลักฐานมาพิสูจน์กรรมสิทธิ์กับพนักงานสอบสวนได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: ติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเลือกตั้งกทม28มิถุนายนนี้ไม่มีล่วงหน้าไม่มีนอกเขตใครไม่ว่างแจ้งเหตุออนไลน์ก่อนหลังเลือกตั้ง7วันนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่18มิถุนายน2569ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ์ในวันหนึ่งกล่าววันเดียวเท่านั้นขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทางนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งคือระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังเลือกตั้งวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองกรุงเทพมหานครขอชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาร่วมใจกันออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุง

0: ทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเพื่อร่วมแสดงพลังประชาธิปไตยและกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองในแบบที่ต้องการออสเตรเลียพบสัตว์ปีกสงสัยติดเชื้อไข้หวัดนกรายแรกเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียเปิดเผยว่าพบสัตว์ปีกต้องสงสัยติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 บนแผ่นดินใหญ่เป็นครั้งแรกในพื้นที่ห่างไกลทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศแจ็คกี้จาวิสรัฐมนตรีเกษตรประจำรัฐเวสตันออสเตรเลียเปิดเผยว่านกทะเลอพยพสายพันธุ์นกสกัวสีน้ำตาลที่พบในอุทยานแห่งชาติเคฟเดอร์แกรนมีผลตรวจไข้หวัดนกเป็นบวกและกำลังอยู่ระหว่างการตรวจขอเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสายพันธุ์ที่แน่ชัดโดยรัฐมนตรีเกษตรระบุว่าทางการให้ความสำคัญกับกรณีที่สงสัยนี้อย่างมากและหากได้รับการยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์ H5 จริงจะมีการยกระดับมาตรการตอบโต้ในระดับชาติอย่างรวดเร็วและเป็นระบบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์H5 ชนิดรุนแรงนี้ได้แพร่ระบาดในประชากรนกป่าและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาตั้งแต่ปี2021ส่งผลให้สัตว์ป่าตายไปแล้วหลายล้านตัวอีกทั้งยังแพร่ระบาดเข้าสู่ฟาร์มสปีกฟาร์มโคนมรวมไปถึงมีคนงานในฟาร์มบางส่วนติดเชื้อด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
3: พี่โอหนูชอบพี
2: ่ยูชอบไอเหรอ
3: ชอบมากพี่โ
2: อยูชอบไอจริงๆนะ
4: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
2: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
5: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
1: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
7: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
8: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
9: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขมงยามเย็นบุรดมจินดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบกันช่วงเย็นของวันศุกร์ที่19มิถุนายนนะครับก็ต้องย้ำเลยนะครับเหมือนเมื่อวานนะเด้งตอนนี้ภาพพิรุณเริ่มทำงานแล้วครับเด้ง
3: ใช่

0: ี่ยคุณผู้ฟังก็จะส่งเข้ามากันอยู
1: ่โอ้โหครับทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครขณะนี้นะครับมืดตื้อๆมาอีกแล้ว
0: เ
1: มื่อวานช่วงนี้ฝนตกนะครับแต่วันนี้มืดมาอีกแล้วครับไม่รู้ว่าจะตกตอนไหนก็ไม่ทราบได้นะแต่นะครับหน้าต่างที่อสมทบางหน้าต่างบางบานนะเด้งนะมันล็อกไม่ได้นะครับเมื่อกี้นี่ผมเดินไปห้องน้ำเพิ่งเหยียบวูบไปดูต้นไม้ใหญ่ๆนะครับโอ้โหลมปิวมาเลยข้างบนนี่ครับโอ้โหตึกสูงเสียดฟ้าดำมาหมดแล้วอ่ะ
0: เนี่ย
1: มันสุกด้วยนี่ไม่รู้ทำไง
0: ใช่ใช่ก็นี่ไงคุณแจ็คจักรวปกสุขแห่งชาติค่ะบอกมาตามนัดแล้วยานแม่ถนนรัตนาธิเบศรตอนแรกเราก็ยานแม่อะไรแล้วพอดูภาพอ๋อยานแม่มา
1: โอ้โห
0: นี่คุณจิวบอกว่าวงสว่างก็แบบลมพายุแบบแรงมากเลย
1: ครับ
0: คุณภูนสุขบอกว่าบางเขตลมแรงฝนปล่อยแล้วค่ะ
1: น่า
0: เออนี่คุณออยบอกโอ้ยเอกมัยเนี่ยมืดถมึงทึงมาเลยลมก็แรงด้วย
1: ครับ
0: นี่แต่ละคนแจ้งมาเลยคุณเสือหวานเจี๊ยบบอกว่าถึงตะลิ่งชันแล้วครับ
1: อ้าวไหนไม้ฝั่งโน้นนะครับจริงๆด้วยเนี่ยมันมืดมาหมดแล้วครับนี่นะ
0: อ
1: ้าวอันนั้นมืดบานนะครับแต่ปรากฏว่าราคาทองคำเด้งวันนี้มันสูงแล้วนะโอ้โหทำไมผันผวนมากขนาดนี้ก็ไม่ทราบได้ครับนี่น
0: ะ
1: สมาคมค้าทองคำประกาศแล้วครับครึ่งวันนี้ผันผวนไป18ครั้งนะครับราคายังคงแรงต่อเนื่องครับรีบตัดสินใจเลยนะใครมีเงินนะเด้งทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,400 บาทครับแล้วก็ขายออกบาทละ 64,600 ซึ่งถือว่าวันนี้ร่วงแรงครับร่วงคือ 1,700 บาทครับเมื่อเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวานนี้เองครับโดยทองรูปพรรณก็ขายออกอย่างที่ผมบอกไปสักครู่นี่นะอันนี้ในช่วงเวลาบ่าย 2:00 นนะครับถือว่าพันผวนนะครับ18ครั้งลดลงอ่ะเด้งนะเพราะฉะนั้นไม่รู้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นยังไงว่าต่อนะครับ
0: มาข่าวนี้กันต่อเลยจำได้ใช่ไหมเรื่องของเด็กอายุ19เนี่ยว่าไปก็ไม่เด็กเลยนะที่ขับรถนะที่แบบประชดแม่ขับรถลงไปในสระว่ายน้ำเนี่ยตกลงนะ
1: กีฬานะตกลงเป็นยังไงเรื่อง
0: ตกลงคุณแม่เนี่ยจะต้องจ่ายค่าเสียหายนะคะแล้วก็ยินดีจะจ่ายค่าเสียหายให้ทั้งหมดละค่ะโดยจากการสอบปากคำเนี่ยนะก็ทำให้ทราบเนี่ยนะคะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือคุณขับขี่เนี่ยมีปัญหาขัดแย้งกับคุณแม่ใช่ป่ะเนื่องจากว่าต้องการให้คุณแม่เนี่ยช่วยจ่ายเงินค่าเช่าคอนโดให้ก็อัตราค่าเช่าก็เดือนละ 27,000 บาทนั่นแหละแต่ว่าไม่สามารถตกลงกันได้เนี่ยก็เลยเนี่ยประชดแบบไม่พอใจอ่ะก็เลยก่อเหตุนี้น่ะนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานกันออกมาว่าเจ้าตัวเนี่ยนะคะลูกชายอายุ29เนี่ยตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วก็สารภาพเลยนะว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าต้องการประชดแม
1: ่
0: คือแม่ไม่ยอมเช่าคอนโดให้อยู่นะก็หลังจากนี้ตำรวจก็จะแจ้งข้อหาเนี่ยนะคะว่าทำให้เสียทรัพย์แล้วก็โอ้โหส่งผลกระทบทั้งรั้วเอ่ยสระน้ำเอ่ยได้รับความเสียหายเพราะว่าคลิปเนี่ยมันโอ้โหปรากฏแบบชัดเจนมากเลยว่าคนขับเนี่ยตั้งใจในขณะที่คุณแม่นะคะผู้ก่อเหตุเองก็บอกว่ายินดีค่ะที่จะชดใช้ค่าเสียหายแทนทั้งหมดแล้วก็เล่าว่าสาเหตุที่ขัดใจกับลูกเนี่ยเป็นเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่พระราม3เดินทางได้สะดวกอยู่แล้วและช่วงนี้ก็ควรจะต้องประหยัดก็ไม่จำเป็นจะต้องออกมาอยู่ข้างนอกแต่ว่าลูกก็อ้างบอกว่าอยากมีโลกส่วนตัวก็เลยทำให้เป็นชนวนเหตุในที่สุดอยู่พระราม3ก็ใกล้กับจุฬาอยู่แล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใกล้กันนี่เดียว
1: ก็ไม่ได้ไกลมากก็ได้นะวุฒิภาวะของผู้คนไม่รู้เป็นยังไงได้เองนะไอ้เรื่องที่บอกว่าแม่ยินดีจะชดเชยทั้งหมดนะครับความเสียหายนะครับไม่เป็นไรนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้มันสิ่งที่บอกว่าสร้างได้ทำลายได้ปลูกใหม่ได้แต่สภาพจิตใจเด้งใช่ไหมระหว่างแม่กับลูกอย่างเงี้ยมันเป็นแผลเป็นทั้งชีวิตเลยนะทั้งชีวิตเลยนะครับนี่นะโอ้
0: แล้วมันจะเป็นประวัติติดตัวด้วยไง
1: คือ
0: ที่สำคัญก็คือถึงแม้ว่าจะได้มีชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยนะแต่ว่าโอ้โหมันจะเป็นประวัติติดตัวสำหรับตัวเด็กด้วยแล้วคุณแม่เองก็คงจะเป็นเหมือนมันเป็นอะไรในใจอ่ะจุดอะไรในใจอ่ะที่หลายคนพอรับรู้ปุ๊บเนี่ยก็แบบ
1: ทั้งชีวิต
0: น่าเห็นใจอ่ะน่าเห็นใจจริงๆสำหรับคุณแม่นะคะ
1: มันเปราะบางนะครับเอาละพูดถึงเด็กนะครับอันนี้29ปีนะเด็กที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับที่เรารายงานข่าวไปนะได้งานที่บอกว่าน้องผู้หญิงนะครับชื่อว่าน้องฝนนะอายุ17ปีนะครับที่กลายเป็นศพถูกทิ้งถังขยะแล้วก
0: ็
1: ขอประทานโทษนะครับนี่นะไอครับเดี๋ยวจะต้องไอเฮิบซะหน่อยครับสักครู่ก่อนนี่นะจามครับจามก่อนที่ไอ
0: จะจามก็มีมุกอีกนะ
1: ปรากฏว่าน้อง17ปีนะครับวันนี้ทางเจ้าที่ตำรวจสภ.แกลง

0: จังหวัดระยองนะครับจับผู้ที่ต้องสงสัยได้แล้วครับโอ้โหอายุ16ปีเด้งนะรับสารภาพนะครับชื่อในโอในโอนะเอาเป็นประชื่อเล่นกันละกันเด้งรับสารภาพว่าหึงหวงน้องครับเพราะว่าไปรู้จักกับผู้ชายประมาณสัก2คนแล้วก็จู่ๆนะครับรู้กับตนเองแล้วก็ไปมาอยู่บ้านเช่านะครับที่พ่อเช่าไว้ในพื้นที
1: ่
0: ตนเองก็คือว่ารับจ้างนะครับรับจ้างคือหาเงินนะเด้งหาเงินเรียนหนังสือครับรับจ้างก็คือว่าตัดต้นทุเรียนตัดกิ่งทุเรียนตัดลูกทุเรียนช่วงนี้ครับแล้วก็โมโหก็คือว่าใช้มีดนี่ครับตัดทุเรียนนะเด้งนะแทงน้องครับโอ้โห3ครั้งครับแทงเสร็จปั๊บเป็นไงครับเอาใส่ถุงดำแล้วก็เอาเสื้อผ้านะครับมัดร่างของน้องเอาไปที่ขยะแค่นะโอ้โหใส่รถซาเล้งไปเด้งนะเอาส่วนที่บ้านของเข้าน้องคนนี้ครับหลักฐานที่ตำรวจไปเห็นวันนี้เด้งนะมันจะเป็นกระเป๋าก็ดีแม้กระทั่งผมหวีผมรองเท้าหรืออย่างอื่นด้วยนะครับครบหมดเลยเด้งนะโอ้ยก็คือมันมีหลักฐานชัดเจนหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นรับสารภาพที่ว่านี้ไปดูโปรไฟล์นะครับสำหรับการติดต่อของน้องผู้หญิงนะเด้งนะตั้งแต่วันที่11ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าก็ไปรู้จักผู้ชายคนนึงนะครับหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกับผู้ชายคนนึงแล้วก็ไปยืมลักษณะว่าไปยืมรถของผู้ชายคนนึงอะเด้งนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาหาน้องคนเนี้ยน้องคนนี้ก็ว่าเอายิ่งเห็นรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยอย่างเงี้ยเอ๊ะมันยังไงครับยิ่งโมโหหนักแล้วก็ทะเลาะกันหนักครับในที่สุดเราก็ตัดสินใจทําแบบนี้เลยแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเอาละวันนี้เสียอกเสียใจกันหมดแล้วครับแม่ของน้องอายุ17ปีไม่ให้อภัยแล้วครับประหารชีวิตอย่างเดียวนะแต่เนื่องจากว่าเด็กคนนี้เพียงอายุ16ปีครับเด้งเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าสถานพินิจแต่ปัญหาในสังคมขณะนี้ครับเหตุการณ์อายกรรมรุนแรงนะครับที่มันเกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันนะครับอายุน้อยลงน้อยลงทุกวันนะเด้งนะ16 17ปีนี่ฆ่ากันแล้วอายุ9ปี8ปีวิ่งมีถือมีดวิ่งไล่ฟันครูแล้วอย่างเงี้ยเด้งนะโอ้สังคมไทยมันน่าห่วงในอนาคตนะครับผมว่านะ
1: นี่มาเรื่องนี้ที่น้องแทงพี่อ่ะเห็นปะแล้วแทง50แผล
0: โอ้ย
1: เพราะพี่เนี่ยไปแอบดูมือถือของตัวเอง
0: โอ้หรือครับแสดงมีความลับแน่
1: แล้วสำหรับน้องคนนี้นะผู้หญิงเนี่ยอายุ21เท่านั้นเอง
0: เจ้าน่ะเห็นไหมอายุก็ยังไม่เยอะ
1: อันนี้เป็นคนจีนนะคะซึ่งคุณพ่อเนี่ยแต่ว่ามาอยู่ที่เมืองไทยนะแล้วก็เห็นว่าเด็กคนเนี้ยที่แทงเนี่ยที่เป็นมือมีดเนี่ยคือป่วยเป็นจิตเวช
0: จิตเวชดีแล้ว
1: แต่ว่าเนี่ยทำไมป่วยโรคจิตกันเยอะมากเลยนะแล้วก็ก่อเหตุอะไรทั้งนองเนี้ยอ่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะจากการสอบถามเนี่ยคุณพ่อเนี่ยนะที่มีการก่อเหตุแทงกัน50แผลเนี่ยคุณพ่อซึ่งเป็นชาวจีนนะคะก็เล่าให้ฟังเลยค่ะบอกว่าปกติแล้วในห้องพักที่เกิดเหตุเนี่ยจะพักอยู่ด้วยกันใน4คนพ่อแม่ลูกนะคะพอตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะออกไปทำงานส่วนภรรยาคนไทยเนี่ยก็ออกไปทำธุระเพราะนั้นในห้องเนี่ยจะเหลือแค่เพียงลูก2คนเท่านั้นเองคือลูกสาวคนโตกับลูกสาวคนเล็กทีนี้พอคุณแม่เนี่ยกลับมาจากทำธุระข้างนอกนะแล้วมารับเนี่ยต
0: ั
1: วลูกสาวคนเล็กเพื่อที่จะออกไปทำธุระปรากฏว่าก็มานัดพบกันบริเวณด้านหน้าคอนโดคุณแม่ก็เจอแต่ลูกสาวคนเล็กเนี่ยลูกสาวคนเล็กก็บอกว่าพี่สาวเนี่ยนอนหลับอยู่ในห้องแต่แม่ได้เห็นท่าทีลูกสาวคนเล็กเอ๊ะผิดปกติไงคุณแม่ยังดีเนอะเฉลียวใจก็ขึ้นไปดูข้างบนห้องค่ะแล้วก็ดูโดยรอบจนกระทั่งไปพบศพก็เลยแจ้งสามีแล้วก็แจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ
0: ครับ
1: ก็สำหรับเนี่ยนะคะตัวลูกสาวคนเล็กเนี่ยที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยคือมีอาการป่วยทางจิตเวชเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ต้องกินยาอย่างต่อเนื่
0: อง
1: และต่อมาเนี่ยตำรวจก็นำตัวเด็กคนนี้น่ะนะคะขึ้นรถตำรวจไปที่ห้องสืบสวนสน.ยานนาวาพร้อมกับคุณพ
0: ่อ
1: คือตัวเด็กก็ให้การอ้างบอกว่าโกรธพี่สาวที่แอบมาดูโทรศัพท์มือถ
0: ือ
1: แล้วเอาความลับเรื่องของการทิ้งยาในชักโครกเนี่ยไปบอกพ่อกับแม่ก็เลยไปซื้อมีดที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งเตรียมเอาไว้เลยและอาศัยจังหวะตอนที่พ่อกับแม่เนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยลงมือก่อเหตุค่ะเบื้องต้นนะตอนนี้ตำรวจเขาก็นำตัวผู้ต้องหานะคะพร้อมกับของกลางเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเรียบร้อยละก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนแล้วก็มอบศพนะคะให้กับทางมูลนิธินะคะส่งไปผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดอีกทีนึง
0: ครับโอ้โหนะมันน่ากลัวในอนาคตนะเด้งนะสังคมแบบนี้ครับเนี่ยโอ้เข้าวัดดีกว่าครับเด้งโอ้โหปรากฏว่าเข้าวัดก็ตะลึงเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: วัดป่าวังน้ำเขียวที่โคราชนะครับตะลึงที่ว่านี
1: ้
0: ผมเห็นหมดแล้วครับเด้งในรายการคุยขมงบ่ายสามโมงที่ทำผมทำโทรทัศน์มานะครับโอ้โหวัดสวยมากเลยนะครับสิ่งปลูกสร้างสวยถนนหนทางเป็นระเบียบ
1: แล้ว
0: หมดเลยแต่พอเปิดเข้า

0: ไปในกุฏิเจ้าอาวาสเด้งนะตะลึงครับ
1: ทำไมเหรอกองขยะ
0: ท่วมกุฏิเลยไม่พอท่านเองนะครับพบเหล้าแล้วก็เบียร
1: ์
0: มีกอกอนอผู้หญิงอยู่ด้วยโอ้โหอุปกรณ์เสพยาบ้าอยู่ด้วยเด้งนะนี่ครับรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆแม้ตั้งประสงค์นะครับโอ
1: ้
0: โหต้องย้ำอีกทีนะครับว่าสวยจริงๆครับวันนี้ที่ทางเจ้าที่ฝ่ายปกครองที่อำเภอบางน้ำเขียวโคราชครับนำเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเขียวแล้วก็เจ้าคณะตำบลอุดมทรัพย์ครับตรวจสอบเลยครับกุฏิของเจ้าวาดวัดป่าสามัคคีเจริญธรรมที่อยู่ท้ายหมู่บ้านบางน้ำเขียวหมู่ที่9ตำบลอุดมทรัพย์อำเภอบางน้ำเขียวเนี่ยครับหลังจากที่บอกว่านายอำเภอบางน้ำเขียวนะครับสั่งการเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่นะครับมันมีกลิ่นมาไม่ดีเด้งนะครับเรื่องของยาเสพติดครับเพราะฉะนั้นปรูพรมไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนนี่ครับบูรณาการคราวนี้นะครับทำงานภายใต้โครงการร่วมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการหรือควิกบิ๊กวินโคราชนี่ต้องใจชื่อเก๋ๆนะทำอะไรขนาดนี้ครับพอบุกเข้าไปนะครับบอกโอ้ยมีพระสงฆ์สองรูปเด้งนะหนึ่งในนั้นก็เป็นเจ้าวาดแหละครับแล้วก็ลูกศิษย์วัดอีกหนึ่งรวมเป็นสามครับตรวจหาสารเสพติดทันทีเลยผลออกมาเป็นบวกทั้งสามมาเด้งนะทั้งพระแล้วก็ลูกศิษย์แหละครับ
1: ค่ะ
0: โอ้นะครับพร้อมก็ได้ตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้าอีกด้วยนะครับหนึ่งเม็ดครับแต่ไม่รู้ซุกซ่อนตรงไหนเพราะว่าขยะมันเยอะตรวจเข้าไปเด้งนะเต็มจริงๆครับถ้วยชามมีอาหารนี่ค้างนั่งเสียครับแห้งรังเต็มห้องเลยบางส่วนก็มีหนอนไตยั่วเยี่ย
1: เห็นภาพเลย
0: พบกล่องสุราหลายสิบขวดแล้วก็กระป๋องเบียร์กองพเนินนับสิบแพ็คเลยเด้งไม่ต้องบอกยี่ห้อนะนะครับรวมถึงอุปกรณ์การเสพจำนวนหนึ่งด้วยนะครับของยาเสพติดด้วยนะแล้วก็น่าสนใจต่อไปครับพบกางเกงในผู้หญิงบรรจุถุงพลาสติกอยู่ในกองขยะอีกหลายตัวด้วยนะครับที่เห็นเนี่ยมีสีดำ
1: ไม่ได้ตัวเดียวใช่ไหม
0: ไม่ตัวเด้งเจ้าหน้าที่เขาใส่ถุงแล้วเขาเทออกมาผมดูใกล้ๆนะเด้งนะมีสีดำแล้วก็สีน้ำตาลน้ำตาลนี่มีสีน้ำตาลเข้มก็เรียกสีดำอ่อนนะนะครับผมดูชัดขนาดนั้นเด้งนะผมอยากรู้แต่ไม่ดูไซส์ไม่รู้ไซส์เท่านั้นเองก่อนที่จะมีการทำความสะอาดครับเพื่อรอให้มีการแต่งตั้งเจ้าวาดรูปใหม่มาปฏิบัติหน้าที่ไม่เด้งเขาจะอยู่ยังไงคนใหม่มาเนี่ยนะโอ้โหเบื้องต้นเป็นไงครับสามคนนี้สมัครใจนะเธอครับพระเด้งแล้วก็ลูกศิษย์เหมือนกันครับพอศึกจะไปไหนครับจะเข้ารับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลวังน้ำเขียวนะครับส่วนเรื่องของตามระเบียบกฎหมายก็ว่ากันไปนะครับเด้งท่ามกลางความประหลาดใจของชาวบ้านที่ไม่คาดคิดเลยนะครับว่าเจ้าวาดที่เป็นผู้ที่เคารพนับถือจะมีพฤติกรรมเช่นนี้ครับเพราะว่าสภาพโดยรอบบริเวณนะครับสะอาดหงสะอาดตามากครับวัดพัฒนาครับและก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีด้วยซึ่งแตกต่างจากภาพที่ปรากฏภายในกุฏิเพราะฉะนั้นนอกกับในต่างกันโอ้ยครับฟ้ากับเผวเด้ง
1: มาเรื่องของ Forex กันนิดนึงนะคือตอนรายการชั่วโมงข่าว Exclusive เนี่ยเราจะตามในแง่ของทาง DSI ที่ออกมาแถลงข่าวแล้วก็ตัวคุณภาวุฒิที่ออกมาปฏิเสธชี้แจงคุณฟิล์มอะไรพวกนี้ที่ชี้แจงนี่แต่ว่าเหยื่อยังไม่ได้ฟังทางเหยื่อเลยเนี่ยหนึ่งในเหยื่อค่ะโอ้โหที่เสียหายนะเป็นเงินถึง70ล้าน
0: อ
1: ่ะ
0: 70ล้านเออเห็นบ้างอะไรเด้ง
1: คือคุณน้ำเพชรนะคะซึ่งเป็นอดีตผู้ประกวดนางงามค่ะหรือว่าคุณดียาภาเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเนี่ยนะคะที่เสียหายด้วยตัวเงินถึง70ล้านเนี่ย มีทั้งส่วนที่เทรดเสียเองแล้วก็บางส่วนเข้าใจว่าถูกโบรกเกอร์เนี่ยเปลี่ยนพาสเวิร์ด ID บัญชีเทรดในขณะที่ลงทุนเนี่ยนะเธอก็บอกว่าเธอไม่สามารถจะเข้าไปควบคุมหรือว่ายกเลิกการเทรดได้จนทำให้เงินลงทุนที่อยู่ในระบบเนี่ยคือเสียหายทั้งหมดเลยหรือว่าในวงการเทรดเขาเรียกว่าพอร์ตแตก
0: พอร์ตแตก
1: เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเธอถูกชักชวนจากเพื่อนสนิทค่ะให้เข้าไปร่วมลงทุนซื้อขายสกุลเงินแล้วก็ราคาทองคำในโบรกเกอร์ต่างๆแต่ว่าในจำนวนโบรกเกอร์เนี่ยนะคะที่ปรากฏชื่อตามที่เจ้าหน้าที่แถลงเนี่ยมี2โบรกเกอร์ที่มีพฤติกรรมเข้าขายช่อโกงทำให้ได้รับความเสียหายเนี่ยจำนวนกว่าหลาย10ล้านบาทก็เลยเป็นสาเหตุนะคะที่เขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แล้วก็มองว่าการลงทุนในลักษณะเนี้ยมันไม่ต่างอะไรจากการพนันเลยคือถ้าหากว่าไม่รู้จักการบริหารเงินที่ดีพอแล้วก็มีเงินลงทุนที่มากพอเน
0: ี่
1: ยและอีกส่วนนึงเนี่ยก็มองว่ามันเป็นการลงทุนที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วยเนื่องจากว่าเงินลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนต่างประเทศค่ะโดยที่ไทยเนี่ยไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลย
0: ครับ
1: และนะทางตัวของคุณน้ำเพชรเนี่ยยังบอกอีกบอกว่าในกรณีที่กระแสสื่อสังคมออนไลน์ในวงการเทรดหุ้นเนี่ยโจมตีเธอว่าเทรด

เสียเองมากกว่าถูกโบรกเกอร์ช่อโกงเนี่ยเธอก็ได้ลองพิสูจน์แล้วก็จับผิดพฤติกรรมกราฟของโบรกเกอร์หลายครั้งแล้วนะก็สามารถจับผิดได้ว่าแต่ละบัญชีกราฟเนี่ยมันจะวิ่งไม่เหมือนกันมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะคะที่เดินทางเข้าไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ค่ะก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาควบคุมในธุรกิจลักษณะนี้ส่วนการลงทุนที่เสียไปกว่า70 ล้านเนี่ยเธอยอมรับเลยนะว่าเธอเครียดแล้วก็เคยคิดที่จะทำร้ายตัวเอง

0: ที่ยังไม่จบเท่านี้ว่าผู้เสียหายนี่นะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ออกมาคนเดียวนะครับว่าจะ10ล้านDSI นะครับบอกว่าจะมีการทยอยนะครับสำหรับผู้ที่เสียหายนี่ออกมา
1: 500คนแล้วก็เท่าไหร่นะเป็นพันล้านน่ะ
0: พันล้าน
1: ตัวเลขที่เสีย
0: ดูรถสีแดงเนี่ยนะโอ้โหรถหรู
1: ก็มีเพชรมีนาฬิกาก
0: ระเป๋ายี่ห้อดีๆทั้งนั้น
1: อะไรหูสารพัดเลยอ่ะที่เขายึดมา
0: ผมไปหาข้อมูลเดิมนะครับสำหรับพระเอกนะครับฟิล์มรัตภูมิมาดิ้งนะโอ้โหเป็นคนชอบสะสมรถยนต์จริ ง
1: ใช่รถเนี่ยจอดอยู่หน้าบ้านเนี่ยเต็มไปหมดแล้วรถหรูๆทั้งนั้นเลยนะก็เป็น50คันได้ไหม
0: ใช่50คันนะครับไม่งั้นนะเด้งนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความชอบอย่างนั้นนะครับมีความใฝ่ฝันตั้งแต่เป็นเด็กนะพอตนเองโตเป็นดารานะครับเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับทำเงินได้อย่างเงี้ยก็เลยเอาเงินไปซื้อรถนะครับนี่นะก็ผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะเอ๊ะดาราก็เยอะในประเทศไทยนี่นะนะครับแต่ทำไมดาราจะต้องรวยเร็วจะต้องรวยอะไรอย่างนั้นขนาดนั้นเลยเหรอรถ50คันนะเด้งนะรถยี่ห้อดีๆทั้งนั้นนะครับรถต่างประเทศรถนำเข้ารถอะไรทั้งดีๆทั้งนั้นนะครับมูลค่ามันเยอะเด้งนะผมเอ๊ะดาราแสดงทำไมมันรวยขนาดนี้เลยก็ผิดปกติอยู่นะแต่ไม่รู้นะครับอันนี้เป็นความผิดปกติในใจครับแต่เรื่องของหลักฐานว่าจะเกี่ยวโยงยังไงบ้างนะครับเอารอให้เจ้าตัวเองพิสูจน์ก็แล้วกันครับนะครับถ้าไอนะครับอย่าลืมนะครับต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บครับ
1: อ่ะพักสักครู่ค่ะคุณหมูฟัง
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น

0: กรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงคุยขโมงยามเย็น
8: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: อ่ะค่ะมาช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเริ่มเข้าหน้าฝนนะต้องย้ำกันนิดนึงเพราะว่าอากาศเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะหลายคนก็เริ่มมีอาการคอแห้งระคายเคืองไอเบาๆบางคนก็มีเสมหะตามมานะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่ามีตัวช่วยดีๆมาบอกแล้วก็มาแนะนำนะคะนั่นก็คือไอเฮิร์บค่ะสมุนไพร

0: ที่ดูแลลำคอได้ตรงจุดที่สุดถ้าใครอยากจะชุ่มคอนะคะดูแลคอกินได้ทุกวันเลยค่ะก็แนะนำนะคะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บอมง่ายช่วยชุ่มคอชื่นใจลดอาการระคายเคืองอมเพลินอีกต่างหากนะแล้วก็ยังจูก็ฟรีด้วยแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยนะคะมีอาการไอมีเสมหะอยากจะบรรเทาอาการได้ดีขึ้นนะคะก็ต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC ค่ะแล้วก็ไอเฮิร์บน้ำที่ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอและขับเสมหะจากสมุนไพรไทย4ชนิดสรุปง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังคะชุ่มคอทุกวันแล้วก็เลือกเลยค่ะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บถ้าไอมีเสมหะนะคะก็เลือกไอเฮิร์บเม็ด OTC และไอเฮิร์บน้ำนะคะทั้ง3แบบเนี่ยพกพาง่ายจะอมตอนไหนสะดวกแล้วก็หาซื้อได้แล้วนะคะที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศใกล้ที่ไหนแวะไปลองกันได้เลยค่ะ
1: โอ้นะครับท่านผู้ฟังก็ส่งภาพมาให้ดูหลายขั้นเลยนะครับเด้งนะ
0: ว่า
1: อย่างคุณหมอสุภวดีหมอตุ้มเจรคุณนะครับท่านส่งภาพมาให้ดูแถวเกษตรนวมินทร์นะเด้งนะ
0: เป็นไงอ่ะตกยัง
1: ท้องฟ้ามาละมืดโอ้โหขอให้โชคดีกันละกันนะครับพี่สมใจที่บ้านนานครนายกนะครับบอกว่ายังมีแดดอยู่ก็อย่างนั้นครับอ้าวก็โชคดีไปนะครับเพราะว่าตกเกือบทุกวันแถวๆนั้นนี่นะขอบคุณเพื่อนวีบาทีทองคำคงแก้วนะครับที่ส่งข้อความมาให้ทราบนะครับว่าเปิดฟังอยู่ว่าอย่างนั้นเด้งนะครับ
0: นี่คุณ 1,000 ช่างค่ะบอกว่าวันศุกร์ฝนตกรถติดเนี่ยมันถูกต้องตามตำราเป๊ะ
1: นะ
0: มันต้องเป็นศุกร์แห่งชาติเนาะ
1: ใช่ใช่
0: อ่ะคุณเชาใช่ไหมคุณเชา10490ค่ะบอกว่าตอนเรียนครูสอนว่า I am ฟังประวิทย์พี่เด้งเนี่ยกลายเป็น I herb
1: ครับ
0: เข้าใจจริงๆเลยอ่ะช่วยกันทำหน้าที่มากอ่ะคุณนิน NKT ค่ะลุงวิทย์อุตส่าห์ส่งมุกดูกางเกงในอย่างละเอียดให้ป้าเด้งแต่ป้าเด้งเนี่ยไม่เข้าใจเลยไม่รับมุกแกเลยแล้วทำไมจะต้องไปต่อยอดด้วยล่ะไม่เข้าใจอ่ะนี
1: ่ครับ
0: ปวดล้อชอบใจนะคุณนินเคที
1: ก็ป้าเด้งไม่มีประสบการณ์เรื่องเหล่านี้แล้วครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ขนาดฟังแบบตั้งใจนะครับยังไปไม่ต่อไม่ได้เลยบางครั้งอ่ะนะก็บอกไม่มีประสบการณ
0: ์แล้วใหม่อ่ะแล้วใหม่อ่ะแล้วใหม่จะต้องมานั่งต่อยอดอ่ะไม่เข้าใจอ่ะ
1: เห็นไหม
0: คุณผู้ฟังนี่ก็จะแบบคือเหมือนกับว่าถ้าพี่สุวิทย์พูดอะไรมาบุรดมจะต้องขยี้ต่ออะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวมันไม่หนำใจใช่ไหม
1: เอาเดี๋ยวรอจังหวะให้หนำ
0: มาคุณหญิงยาดาคุณหญิงยาดาบอกว่าปากน้ำอะไรเนี่ยคะปากน้ำอะไรเหรอ
1: มืดมาแล้วเหรอครับ
0: ปากน้ำฝนตกหนักใช่ไหม
1: ครับ
0: พิมพ์มาผิดอ่ะแล้วก็เลยไม่รู้ว่าตรงไหนแน่ปากน้ำเอาแล้วกันนะคุณอมรบอกว่าฝนยังไม่ตกแต่ว่ารถติดครับที่ลาดพร้าว
1: โอ้ครับ
0: คุณชนิวัฒน์ใหม่นะคะคุณชนิวัฒน์ใหม่บอกว่าสวัสดีเย็นวันศุกร์ครับพี่เด้งรังสิตลมแรงมืดขึ้นมาแล้วครับ
1: ครับโอ้โหตกทุกวันครับแถวนั้นนี่นะช่วงเย็นๆนี่ครับโอ
0: ้คุณณรงค
1: ์
0: บอกว่าพิษณุโลกเริ่มมืดน
1: ี
0: ่คุณดีดอนบอกว่าโชคชัย4มาตามนัดแต่ว่าลมแรงอาจพัดไปบ้านพี่เด้งอะไรล่ะ
1: เหมือนกันที่เราสมมุติลมแรงครับลมแรงจริงๆวันนี้ครับ
0: อย่ามานะโอ้โหนี่จากอะไรนะจากลาดพร้าวเหรอโชคชัย4โชคชัย4ก็ใกล้ๆเหมือนกันเนาะจะพัดมาเกษตรได้ไง
1: เดี๋ยวเดี๋ยวไปประมวลโยธินในนั้นเกษตรครับ
0: คุณชัยยันคุณชัยยันบอกว่าวิเคราะห์ให้หน่อยครับผมเป็นจิตเวชหรือเปล่าชอบฟังรายการนี
1: ้ถ้าสมมุติว่าเป็นจิตเวชนะครับพูดจัด2คนก็เป็นจิตเวชเหมือนกันขั้นหนักด้วยเอาไม่เป็นไรครับ
0: ก่อนเลยไม่ใช่เด็ก
1: จิตเวชทั้งคู่ทั้งหมดนะครับอ้าวทั้งผู้ฟังด้วย
0: คุณกฤตคุณกฤต USA ค่ะ
1: ครับ
0: นี่แหละครับเรื่องขับรถลงสระเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยลูกเลี้ยงลูกเนี่ยคือกลายเป็นพวก IQ สูงแต่ว่า EQ ต่ำ
1: ค
0: ือมีอะไรก็แบบโอ้ยทุนก้าวถวายหมดเลยแบบเนี้ยพอไม่ได้ดังใจก็
1: เลย
0: เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเหตุการณ์อย่างเงี้ยคุณนนท์ค่ะคุณนนท์คุณนนท์น้ำหวานนะบอกว่าพอ.สวิทคุณเด้งคดี Forex เจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยสืบสวนติดตามคดีนี้มานานหรือยัง
1: 6 เดือนนะเอ้าตอบกันเลย6เดือน
0: DSI เขา
1: บอกว่าอธิบดีแถลงเอง
0: ใช่แกแถลงบอกว่าเนี่ยแกตามเรื่องนี้มา6เดือนแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมาทำคุณใบเตยก็เข้ามาสุขสันต์วันศุกร
1: ์ครับ
0: แล้วก็มีใครอีกอ่ะคุณเทียนท่าฉลอมอ่ะคุณเทียนท่าฉลอมนะบอกว่าคุยขโมงยามเย็นเด่นดีดังป่าวิทย์ยางคู่เด้งเก่งทั้งคู่ข่าวไขข้องมอง

0: ไปให้รับรู้ช่วยเชิดชูชื่นชอบเชื่อชิงชัยและยังมีใครอีกมีคุณชัยพร
1: ค
0: ุณชัยพรส่งสติกเกอร์เข้ามาคุณสุภชัยที่ดินก็เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สวิตกับเด้งนะคะมีใครอีกอุ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคุณจุมพศค่ะพระประแดงฝนกำลังตกคุณใบเตยบอกว่าพี่สวิตวันนี้พกถุงพลาสติกมาหรือเปล่าคะ
1: พกครับพกครับ
0: ถ้าทางรถจะติดมาเมื่อวานถึงบ้านกี่โมงบอกคุณผู้ฟังดิ
1: ถึงบ้านขับรถ2ชั่วโมงครับเด็กถึงบ้าน2ทุ่ม
0: 2ทุ่มมาก
1: ได้จริงๆนะครับ
0: สุดยอดเลย
1: น้ำนี่ไม่กล้ากินครับจิบให้ปากสบายนิดเดียวเท่านั้นเองครับไม่กล้ากลัวครับ
0: แล้ววันนี้จะถึงกี่โมงเนี่ย
1: ไม่รู้มึงกันอนาคตบอกไม่ได้ครับเด้งนะต้องทำใจ
0: คุณชมพศค่ะคุณชมพศบอกว่าประชาอุทิศ90ทำไมหรอฝนหรอแล้วก็คุณโจมิเตอร์บอกว่าสามเหลี่ยมดินแดงกำลังจะตกแล้วครับคุณ 1,000 ช่างบอกว่าเอกมัยฝนตกปล่อยปล่อยคุณเคสคุณเคสบอกว่าคุณนินถอนคำพูดด้วยครับเรียกป้าเด้งได้ไงยังสาวอยู่เลย
1: เดี๋ยวนะครับนี่นะต้องเรียกพี่ครับเรียกพี่ได้ไหมจะเรียกลุงนะ
0: คุณจิวก็ถามเนี่ยก็เมื่อกี้ตอบไปแล้วพี่สวีเขาเตรียมถุงพลาสติกเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเย็นนี้ไม่ต้องห่วง
1: ช่วงหน้าฝนไม่ต้องห่วงนะครับนี่นะเตรียมไว้หมดแล้วครับสองอันด้วยเด้งนะ
0: ค
1: ือเอาไว้ซ้อนกันด้วยเตรียมครัวรั่ว
0: เอาของจริงมาพูด
1: นะเมื่อสักครู่นี้ฟังเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินไปแล้วนะครับก็ขออนุญาตแจ้งข่าวต่อนิดนึงครับเพราะว่าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสพพ.ได้ครับท่านเตรียมจัดงานใหญ่เลยครับในโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่59ครับที่จังหวัดเพชรบุรีครับวันที่22ถึง24มิถุนายนนี้ที่จะนำโดยท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคุณทรงศักดิ์สายเชื้อครับพร้อมด้วยคุณสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกให้บริการปรึกษากฎหมายรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็เร่งหารือแนวทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนกรณีวิกฤตลิงสแหมเขาวังอย่างยั่งยืนครับพร้อมกับลงพื้นที่รับฟังปัญหาวิสาหกิจชุมชนด้วยนอกจากนี้ครับจะมีการเสวนาในหัวข้อผู้ตรวจการแผ่นดินกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความไม่เป็นธรรมในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีครับโดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและก็ผู้ตรวจการแผ่นดินและก็การเสวนานี้นะครับคือหัวข้อหน้าที่และก็อำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560ครับจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีครับท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้นะครับหรือพื้นที่ใกล้เคียงก็ได้ครับไปเลยครับที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมครับจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและก็ต้องปรึกษาข้อกฎหมายหรือร้องเรียนก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หากไม่สะดวกเดินทางมาท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาได้ที่แอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสายด่วน1676ครับโทรฟรีทั่วประเทศแล้วก็ผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ www.ombudsman.go.th ครับก็ขออนุญาตเติมต่อไปนิดหนึ่งเด้งน
0: ะ
1: ตีคลองรองเปล่าครับสมัยโน่นสุโขทัยครับนี่นะนะครับพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนพี่น้องประชาชนนะครับจะไปร้องทุกข์กันนี่เด้งนะนะครับก็ไปแขวนกระดิ่งเอาไว้นะครับก็ไปสั่นกระดิ่งแล้วก็มีผู้ออกมารับเรื่องราวร้องทุกข์ท่านก็ทำหน้าที่เหมือนกันแหละครับผู้ตรวจการแผ่นดินเพราะฉะนั้นถือว่าจะไปเริ่มรับเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนท่านไปใช้บริการหน่วยงานภาครัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือติดขัดอะไรยังไงบ้างก็ไปบอกไปกล่าวท่านครับไปเลยครับที่จังหวัดเพชรบุรีย้ำอีกครั้ง22ถึง24มิถุนายนนี้ครับ
0: มาเรื่องที่ฮือฮากันไม่น้อยเลยกับการพบซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์นะคะที่ภูผาด่างจังหวัดสกลนคร
1: อ้าวสกลเหรอ
0: ใช่ใช่
1: ใกล้ๆกับกาฬสินธุ์เลยอ่ะ
0: นี่เขาคาดการณ์ไว้เลยนะว่าไดโนเสาร์ที่พบเนี่ยที่เขาพบซากเนี่ยน่าจะเป็นพันแบบพันกินเนื้อขนาดใหญ่ด้วยนะ
1: โอ้เลยครับเด็ก
0: อันนี้นะนะคะทางกรมทรัพยากรธรณีค่ะออกมาเปิดเผยค่ะว่าเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะคะสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต2ร่วมกันกับเทศบาลตำบลตองโขบอุทยานแห่งชาติภูผายนผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็กลุ่มอาสานำเที่ยวภูผาด่างเนี่ยลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบบริเวณบ้านห้วยหีบที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครก็เป็นไปตามขั้นตอนนะที่เขากำหนดเอาไว้นะคะในพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์นะคะทีนี้จุดเริ่มต้นเลยค่ะจุดเริ่มต้นนะของการค้นพบครั้งนี้ มันเกิดขึ้น

0: มาจากการพบวัตถุคล้ายๆกันกับซากดึกดำบรรพ์ในลำห้วยหินลับผ้าเลยนะคะภายในแหล่งท่องเที่ยวภูผาด่างที่อุทยานแห่งชาติภูผายนจังหวัดสกลนครแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ในพื้นที่เนี่ยเขาพบชิ้นส่วนเนี่ยมานานประมาณสัก30ปีแล้วนะก่อนที่กลุ่มอาสานำเที่ยวภูผาด่างเนี่ยเขาจะประสานข้อมูลไปที่พิพิธภัณฑ์สิรินธรและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อดำเนินการตรวจสอบทางวิชาการอีกทีหนึ่ง
1: ครับ
0: และทีนี้จากการตรวจสอบก็ไปพบว่าชิ้นส่วนนี้ค่ะมันเป็นซากดึกดำบรรพ์กระดูกสันหลังของไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่เลยค่ะ อยู่ในหินทรายเนื้อละเอียดปนปูนซึ่งบริเวณที่พบซากดึกดำบรรพ์นี้นะคะมันจะเป็นลำห้วยค่ะคาดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนนะที่ถูกพัดมากับกระแสน้ำก็เลยสำรวจชั้นหินนะคะบริเวณโดยรอบแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่พบซากดึกดำบรรพ์เพิ่มเติมแล้วก็ชั้นหินบริเวณเนี้ยนะคะก็จะมีชั้นหินทรายเนื้อละเอียดสีน้ำตาลแดงชั้นหินโคลนแล้วก็มวลสารนะคะที่มันพอกด้วยคาร์บอนเนตจากลักษณะทางธรณีวิทยาแล้วก็ลำดับชั้นหินของพื้นที่ซากดึกดำบรรพ์นี้นะคะน่าจะมาจากหินทรายในหมวดหินของกลุ่มหินโคราชซึ่งมีอายุอยู่ในยุคที่เรียกกันว่าครีเทเชียสตอนต้นหรือเมื่อประมาณ130ล้านปีก่อนแล้วในประเทศไทยเนี่ยคนพบนะไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่นะคะหลายชนิดเลยนะโอ้ไม่ได้ชนิดเดียวนะก็จะมีทั้งไดโนเสาร์สยามโมไทรานัสอีสานเอ็นซิสไดโนเสาร์สยามโมโซรัสแล้วก็สุทีอะไรเนี่ยสุทีทรอนิเหรอแล้วก็ไดโนเสาร์ภูเวียงเวเนเตอร์อุ้ยอ่านไม่ออกเยอะแยะเลยค่ะมันไม่ได้แบบชนิดเดียว
1: เ
0: ออแปลกดีอ่ะ
1: นะครับก็แปลกก็แปลกกันได้นะแต่เป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติในอดีตนะครับนี่นะโอ้ในพื้นที่ภาคอีสานนะครับที่พบครั้งแรกก็คือที่จังหวัดกาฬสินธุ์ใช่ไหมเด้ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่กาฬสินธุ์ตามมาที่ไหนล่ะครับที่ภูเวียงขอนแก่นนี่นะแล้วก็ไปพบนะครับที่สกลนครก็คือว่าเป็นเส้นทางนะครับในพื้นที่ภาคอีสานหมดเลยเด้งนะแต่พื้นที่ภาคอีสานนี่แต่บอกว่าเป็นที่ราบนะครับแล้วก็เป็นภูเขาอยู่นิดนึงนะครับสกลนครก็เป็นภูเขาครับที่พบที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็เป็นภูเขานะครับเป็นภูเขาหินนะเด้งนะนะครับภูเขาหินเพราะฉะนั้นก็สันนิษฐานนะครับเมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือว่าที่อุดมสมบูรณ์หนักเลยเด้งน
0: ะ
1: แต่ปรากฏว่าถูกนะครับหน้าความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอาจจะเป็นทะเลอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าไปสุดท้ายก็เหลืออยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นก็เลยขุดพบซากดึกดำบรรพ์ดังกล่าวนี่นะก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับพูดถึงดึกดำบรรพ์ที่ว่านี้เราขออนุญาตนะครับไปที่ปราสาทคณาหน่อยเด้งนะโอ้เห็นภาพวันนี
0: ้
1: ที่กลางกองทัพบกนะครับโดยท่านโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีพร้อมด้วยท่านแม่ทัพภาคที่สองนะครับพลโทวีรยุทธรักษินนี่นะนำนักข่าวนะครับลงพื้นที่ปราสาทคณาครับบริเวณสันปันน้ำเทือกเขาพนมดงรักที่ตำบลแนงมุดอำเภอกาบเชิงสุรินทร์ครับไปดูควันหลงอะเด้งนะหลังจากปฏิบัติการสู้รบรอบที่2ของกับกัมพูชานะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับเอาไปดูครับไปตรวจสอบพื้นที่ตรงที่บอกว่าไปพบที่จัดเก็บเสบียงของทหารกัมพูชาในช่วงการสู้รบอะเด้งปรากฏว่าไปพบอาหารนะครับกระป๋องจำนวนมากเลยทั้งข้าวกระป๋องและก็ปลากระป๋องครับมันจะท้อถึงการใช้พื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นฐานพักแล้วก็สะสมเสบียงระหว่างการปฏิบัติการด้วยนอกจากนี้ครับยังไปพบข้อความภาษากัมพูชาบนแผ่นหินระบุนะครับว่ากัมพูเชียทเมยครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือว่ากัมพูชาใหม่ครับซึ่งเป็นชื่อทางเพจ Facebook ที่ทหารกัมพูชาเนี่ยนิยมใช้เผยแพร่เนื้อหาแล้วก็ไลฟ์สดครับโดยคาดว่าถูกเขียนเอาไว้ในช่วงที่กัมพูชาควบคุมพื้นที่ตรงนี
0: ้
1: รวมถึงพบโครงสร้างโรงครัวที่ใช้รองรับนายครับเด้งขณะได้มีการคณะนะครับได้มีการร่วมวางดอกไม้รำลึกถึงร้อยตรีเทิดศักดิ์ศรีลาชัยครับในทหารที่เสียชีวิตรอบปฏิบัติหน้าที่คุ้มกันชุดทหารช่างสนามครับแม้จะเผชิญการยิงสนับสนุนอย่างหนักแต่ก็ยังคงปฏิบัติภารกิจจนกองกำลังไทยเนี่ยสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ปราสาทคณาได้สำเร็จครับจากนั้นท่านไปดูจุดที่ปักธงประกาศชัยชนะครับซึ่งทหารไทยปักเอาไว้หลังยึดพื้นที่คืนได้สำเร็จซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณใกล้กับศิวลึงและก็โยนีภายในกลุ่มเทวสถานส่วนบันไดไม้นะครับ 1,181 ขั้นซึ่งเคยเป็นเส้นทางที่ฝ่ายกัมพูชาใช้ขึ้นสู่ปราสาทคณะปรากฏว่าปัจจุบันนะครับถูกทำลายไปแล้วในช่วงการสู้รบรอบ2โดยกองทัพภาคที่2นะครับทำลายระยะทางประมาณสัก250เมตรครับจากความยาวทั้งหมด450เมตรเหลืออยู่ประมาณสัก200เมตรพร้อมกับวาง

0: แนวรั้วลวดหนาม2ชั้นเพื่อควบคุมพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะ
0: นี่นะฮะซึ่งกองทัพบกก็แจ้งออกมาเลยครับหลังจากการยึดพื้นที่ขึ้นได้ยังคงรักษาสภาพพื้นที่บางส่วนไว้เป็นอนุสรณ์เพื่อสะท้อนความยากลำบากของกองกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวครับแต่ถามเขาว่าเอ๊ะทำไมนะครับนะธงประกาศชัยชนะที่จุดปักเอาไว้นะครับอยู่ใกล้บริเวณศิวลึงแล้วก็โยนีทำไมมันสองนี้มันคล้ายกันนะเด้งอยู่ใกล้ๆกันด้วยครับนี่นะนะครับปรากฏว่าไม่ต้องดูตำนานนะครับเพราะว่าปราสาทขนาดนี้เป็นโบราณสถานโบราณอายุ 1,100 ปีครับซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่15ครับประกอบด้วยกลุ่มปราสาทอิฐกำแพงศิลาแรงล้อมรอบโดยระหว่างการชุบลบพบร่องรอยความเสียหายหลายจุดครับทั้งรอยกระสุนตามต้นไม้แล้วก็ความเสียหายบริเวณโบราณสถานนี่คือที่ไปที่มาครับเด้งนะเพราะฉะนั้นนะครับวันที่20มิถุนายนนี้ก็จะมีการทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตอยู่ตรงนี้แหละครับโดยมีแม่ทัพภาคที่2นี่เป็นประธานในพิธีครับ
1: ค่ะนี่คุณณทีส่งข่าวมาบอกว่าตอนนี้ถนนปู่เจ้าสมิงพรายฝนตกหนักมากนะคะน้ำท่วมขังแล้วก็รถติดมากๆด้วย
0: โอ้ยปู่เจ้าสมิงพรายนี่อยู่ฝั่งอยู่สมุทรปราการหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ใช่ๆสุดประการ
0: โอ้ยครับอย่ามาแค่แถวนี้มากนะครับฝนแม่พระพิรุณนี่นะ
1: วันนี้เนี่ยคือไม่พูดไม่ได้เลยเน
0: า
1: ะที่เราเห็นคลิปกันอะพี่สวีทนั่นก็คือคลิปของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์นะคะที่ทรงทำเครื่องเสวยค่ะเพื่อทรงบาทถวายเป็นพระราชกุศลนะคะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นะคะก็มีรับสั่งเลยนะคือในช่วงในคลิปเนี่ยคือพระองค์ท่านเนี่ยจะตำน้ำพริกแล้วก็ปลาแล้วปลานี่คือเป็นปลาสับอ
0: ่
1: ะส
0: ับ
1: แล้วก็ไปเอาไปเขาเรียกอะไรนะไป
0: เขาเรียกว่ารวนไปแล้ว
1: แล้วก็ไปเผาเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็มาตามเป็นน้ำพริกอีกทีนึง
0: ใช่ใช่ใช่
1: ซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยพระองค์พาเนี่ยจะโปรดปลามากแล้วก็โปรดน้ำพริกโอ้โหแล้วก็แบบคือทั้งสองพระองค์เนี่ยเหมือนเวลาทานอะไรด้วยกันเนี่ยจะทานด้วยกันตลอดเพราะชอบอะไรเหมือนกันชอบปลาเหมือนกันชอบส้มตำเหมือนกันชอบปลาแบบเป็นตอนๆอะไรเงี้ยแล้วก็แย่งกันอะไรเงี้ย
0: พระองค์ท่านเอง
1: ไง
0: คร
1: ับ ใช่แล้วก็แบบแล้วเวลาคือพระองค์ท่านเนี่ยในช่วงที่ตำน้ำพริกนะจะใส่พริกแบบเป็นกำกำทำให้นึกถึงนะที่เจ้าของร้านส้มตำที่เขาเล่าให้ฟังอ่ะ
0: โอ้ตำที่จังหวัดอุดรธานี
1: ที่ว่าปลาเนี่ย
0: ส้มตำอะไรสักอย่างนึง
1: คือทานแบบคือเผ็ดมากเผ็ดสลบเขาเรียกเขาใช้คำว่าเผ็ดสลบนี่แสดงว่าโอ้นี่เป็นการการันตีเลยนะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทานเผ็ดจริงๆเนี่ยคือองค์ริพาเขาเล่าเลยว่าเป็นคนที่ทานเผ็ดมาก
0: ครับ
1: เนี่ยก็จะต้องแบบทานแบบจัดจ้าน
0: ครับ
1: แล้วก็ชอบพระองค์ท่านจะชอบเปรี้ยวพระองค์ค่ะแต่ว่ามันมีอีกคลิปนึงพี่สุ
0: ว
1: ี
0: มีอีกแล้วเหรอ
1: แต่ว่าเขาไม่ได้ลงเป็นคลิปนะเขาบอกเขาขอพิจารณาก่อนเขาลงเป็นภาพค่ะคือเห็นภาพนี้แล้วนะคือมันเป็นภาพเหตุการณ์วันที่14กุมภาพันธ
0: ์
1: ปี2565ค่ะคือเป็นเรื่องราวแบบสุดประทับใจเลยกับผู้ที่ถวายงานใกล้ชิดกับพระองค์พาค่ะคือจะแสดงให้เห็นถึงความเรียบง่ายและความเป็นกันเองของพระองค์นะที่ทานข้าวร่วมกันน่ะกับบรรดาผู้ที่ถวายงานแล้วทานจากถาดอ่ะคือชิดนึกออกไหมส้มตำถาดแต่วันนี้ไม่ใช่ส้มตำนะเป็นอาหารรวมอยู่ในถาดเดียวแล้วก็มีแกงอยู่ในถ้วยหนึ่งแค่นั้นแล้วก็นั่งลุมล้อมโต๊ะแล้วก็ทานด้วยกันโอ้เป็นภาพที่แบ
0: บ
1: คือไม่น่าเชื่อผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งนะคะชื่อว่าเชษจินดาเบนซึ่งเป็นผู้ถวายงานใกล้ชิดเนี่ยนะคะกับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นะคะได้โพสต์เผยเรื่องราวประทับใจนี้เอาไว้นะคะว่าพระองค์ท่านพระราชทานชื่องานวันนั้นว่าอะไรรู้ไหม
0: ว่า
1: เพื่อนกูรักมึงว่ะ ชื่องานน่ะเพื่อนกูรักมึงว่ะทรงรับสั่งนะคะให้ทหารมหาดเล็กเนี่ยอัดคลิปวิดีโอที่ส่งเล่าที่มาของงานในวันนี้เพื่อบันทึกความเป็นมาของงานเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งปกติไม่เคยนะไม่เคยรับสั่งให้บันทึกเหตุการณ์แบบครั้งนี้เอาไว้ก็ไม่อยากจะคิดว่าเนี่ยจะเป็นวาเลนไทน์ครั้งสุดท้ายของพระองค์คือทรงให้ความหมายของงานเอาไว้นะคะว่าไม่ว่าจะทุกข์จะสุขเราก็จะไปด้วยกันเพื่อนไม่ทอดทิ้งกันและท่านก็เล่านะคะว่าเริ่มต้นเนี่ยมาจากพี่เอกที่ชอบสรรหาของแปลกๆให้มาทานระหว่างอยู่ลพบุรีพวกเราก็จะนั่งคุยเรื่องนี้กันนะคะคือตัวคุณเบนซ์เนี่ยที่เป็นคนโพสต์เนี่ยก็บอกว่าไม่เคยลองทานก็เลยกราบทูลว่าอยากลอง ท่านก็เลยรับสั่งชวนว่าวันแห่งความรักปีนี้เรามาร่วมกันทานอาหารเป็นอาหารเอธิโอเปีย
0: โอ้เป็นยังไงอ่ะ
1: อาหารรสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยไม่สำคัญเขาบอกว่าคือช่วยกันทาน

0: ให้หมด
1: อ่
0: าแล้วก็กราบขอบพระทัยที่ทรงใส่ใจคำพูดเล็กๆน้อยๆของพวกเราคือไม่ใช่ว่าอาหารรสชาติไม่อร่อยนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่แต่เมื่อพิจารณาอาหารให้ดีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดเพียงแต่ว่าคนเอธิโอเปียเนี่ยเขาชอบทานดินมากกว่าข้าวแล้วก็แป้งเนี่ยรสชาติมันอาจจะเปรี้ยวไปบ้างและนอกจากรสชาติอาหารมันมีอะไรมากกว่านั้นก็คือวัฒนธรรมการกินค่ะที่ดูมันจะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนต้องทานหลายๆคนถึงจะอร่อย
1: เ
0: ป็นวัฒนธรรมของคนเอธิโอเปียที่ร่วมรับประทานอาหารเพื่อเป็นกาวใจเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนี่แหละค่ะโอ้จริงๆเนี่ยเขาเล่าให้ฟังยาวเลยเขาบอกว่าคือในงานวันนั้นน่ะจะมีแต่อาหารเอธิโอเปียที่มีเพียงร้านเดียวในประเทศไทยร้านอะไรเนี่ย
1: ครับสงสัยต้องหาโอกาสไปลองแล้วบ้างแต่ผู้ฟังฟังอยู่นะด้วยนะร้านอะไรเด้ง
0: สงสัยที่ลพบุรีหรือเปล่าอ่ะหรือยังไงเนี่ยแปลกดีเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยพงท่านก็ให้พวกเราเนี่ยช่วยกันคิดว่าจะใส่เครื่องเคียงอะไรดีเนี่ยแล้วก็พี่ภูลเนี่ยคุณภูลเนี่ยก
1: ็คุณภูล
0: ก็ออกไอเดียว่าให้ทานกับนมข้นหวาน
1: นะครับ
0: เนี่ยพงท่านก็เลยอ่ะพระราชทานอาหารเนี่ยส่งไปเซตใหญ่เลยให้ทานกับนมข้นหวานโอ้เนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่ามาจริงๆมันยาวมากเลยนะคุณฟังนะ
1: มันจะเป็นเรื่องเล่าหรือฝั่งขอบัญญัติโทษนะครับขออนุญาตพูดภาษาชาวบ้านนะครับหรือแม้กระทั่งฟังจากปากพระองค์ท่านนะครับคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริหาจุฑาวรนะครับที่ทรงทำเครื่องเสวยเพื่อทรงบาทถวายแด่พระองค์ผ่าได้น
0: ะ
1: โอ้โหพระองค์พูดไปด้วยแล้วก็ตำไปด้วยผมก็น้ำลายสอไปด้วยนะเด้งนะ
0: น้ำพริกปลาเนาะ
1: เราได้มีโอกาสได้เห็นเลยนะท่านก็พูดกับแบบชาวบ้านนะครับพูดเลยนี่นะรสจัดจ้านพี่พาชอบแบบไหนนะครับชอบเผ็ดๆนี่นะแล้วก็ชอบแกงเปรอะน้ำพริกปลากับส้มตำของหนูนะครับที่ตำมาเด้งนะ
0: ที่ทำเห็นไหมเห็นองลีพาจะทำแกงเปรอะแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะมีต่อนปลาเนี่ยอยู่ข้างใต
1: ้ถูกต้องเพราะว่านะครับก็คือว่าตำแรกๆก็คือว่าตำเครื่องเคียงก่อนยังไม่ได้นะตำน้ำพริกตำกระเทียมตำหอมตำอะไรนะครับให้คู่เข้ากันหมดจนแล้วนะครับปลานะครับก็คือสับมาแล้วแล้วก็รวนที่ผมบอกมาสักครู่นะครับเอาไว้แล้วเด้งนะพอตำในละเอียดไปป้าบนะครับพระองค์ตำคกอย่างนี้มืออาชีพเลยนะผมมือนะโอ้โหครับเชฟอาชีพเลยนะแล้วก็ปลาใส่นะครับพออะไรใส่แล้วก็คือมาตำอีกทีนึงใกล้คุกเขาให้มันละเอียดเข้าไปครับ
0: แล้วสุดท้ายก็ใส่มะนาวไงบอกพระองค์ชอบมะนาวชอบกิน
1: เ
0: ปรี้ยว
1: ผมก็เอ๊ะไอ้ปลานี่ใส่มะนาวด้วยเหรอ
0: ก็น้ำพริกน้ำพริกบางทีมันก็ใส่นะพี่สวี
1: ครับนี่นะท่านใส่ไปด้วยนะครับใส่เป็นถ้วยเล็กๆกันเองเนี่ยผมเห็นอยู่ครับหลังจากนั้นก็คือแกงเปรอะครับแกงเปรอะก็คือว่ารวบรวมทั้งหมดนะครับสารพัดนี่นะใส่น้ำใบยะนางอย่างนี้ได้ไง
0: เข้มข้นออกมาต้องใส่ใบยะนาง
1: โอ้โหแล้วก็เทเครื่องเคียงลงนะครับแล้วก็คนนี่นะแล้วไปถวายพระนะครับโอ้โหก็ถวายปลาตัวนะ
0: เ
1: ห็นภาพแล้วก็เห็นคำบรรยายแล้วนะครับบอกว่าทำไมทรงน่ารักขนาดนี้
0: นี่ถ้ากลิ่นลอยมานะแบบคือขนาดแค่เห็นภาพยังแบบกลิ่นยังลอยมาเลยอะน่ากินมาก
1: โอ้โหพระองค์น่ารักจริงๆนี่นะพาดหัวให้ฟังหน่อยเด้งนะกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศแจ้งออกมาแล้วครับพยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้ครับสองภาคนะครับกทมฝนจะตกหนัก 70% นะเด้งนะส่วน39จังหวัดนะครับก็อยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับแล้วก็ทางอีสานด้วยครับกลางอ่ะเด้งต้องย้ำนะครับว่ากรุงเทพมหานครปริมณฑลนี่เองครับฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่แต่ส่วนของภาคอื่นๆนะครับส่วนมากก็ 60% 40% นะครับแต่กรุงเทพมหานครไม่ได้ทำนาทำไมตั้ง
0: 70%
1: พระพิรุณเนี่ย
0: ปิดท้ายถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
1: ลาเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์และทนายร

0: องค์แก้วเพชร
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mport News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5
2: เวลา18 นาฬิกา

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนค่าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: M-Cod Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผลไพศาลใน2มุมข่าวนะครับสวัสดีครับคุณนันครับ
7: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
6: ก็มาพร้อมกับสายฝนนะรายการของเราสำหรับ
7: กระนำเลยค่ะ
6: สำหรับบ้านผมบ้านงานด้วยนะ
7: เพิ่งลงเดียครับได้ยินเลยค่ะ
6: ครับก็เมื่อสักครู่นี้ลงเมื่อสักครู่ตอนนี้ยังลงอยู
7: ่ค่ะบ้านอยู่ใกล้กัน
6: ครับ คุณธัญญเรศรามนรงค์ตกลงลดราคาบ้านนะครับ
7: เท่าเดิมพี่นิสานคะ39 ล้านเท่าเดิมเขาบอกเขาตกแต่งไป50 ล้านที่คราวที่แล้วที่เราคุยกันเขาก็ขาย39 ล้านเท่านี้แหละค่ะ
6: อ๋อจากที่ลงทุนไปทั้งหมดกว่า50 ล้าน
7: เอาตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นของคุณพ่อสามีอ๋อคุณธนาได้แกเป็นคนซื้อเองนะแกบอกแกทำไป50 ล้าน
6: อ๋อ
7: ค่ะ
6: อ๋อตกลงก็เนี่ยเห็นภาพหัวข่าวก็แบบน่าซื้อเลยบอกธัญญายอมขาดทุนลดแหลกคฤหาสน์หรูจาก50 ล้านเหลือ39 ล้านเผยขายไม่ออกก็ยกให้น้องลียา
7: อย่างนั้นดูแล้วค่ะ
6: ลูกสาว
7: ยกให้เราไม่ได้นะคะขายไม่ออกต้อง

0: ็มีลูกอยู่คนเดียว
1: จะยกให้คุณเป๊กคุณเป๊กก็น่าจะมีบ้านหลายหลังอยู่นะ
0: ตามนั้น
1: ครับอ้าว
0: ค่ะ
1: ข่าวร้อนก็คงจะเป็นเรื่องการแถลงของ DSI นะคุณนัน
0: รู้สึกว่ายังไงครับพี่นายสารอันดับแรกพี่นายสารเชื่อใช่ไหมคะว่าเขาทำเคสนี้มา6เดือนแล้วอะค่ะก่อนที่จะประกาศว่ามีนักการเมืองคนหนึ่งดาราคนหนึ่งเป็นคุณฟิล์มกับคุณภาวุฒิอย่างเงี้ยนี่ว่าประเด็นสำคัญที่เขาพูดคือเขาตามเรื่องมา6เดือน
1: แต่ผมก็ไม่กล้าไปวิจารณ์แต่ผมเข้าใจว่าที่เขาพยายามจะชี้แจงปมนี้ก็เพื่อช่วยเคลียร์ให้กับรัฐมนตรีแล้วก็พรรคภูมิใจไทยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปัจจุบันทันด่วนพอมีเหตุเรื่องที่ว่าคุณภาวุฒิเขาวิพากษ์วิจารณ์โครงการของกระทรวงดีอีที่มีคุณชัยชนกเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไอ้ไทยแลนด์ AI Passport เนี่ยก็เลยเอาเรื่องนี้มาเป็นเกมทางการเมืองหรือเปล่าผมเข้าใจว่าเขาคงจะต้องการให้ข้อมูลเพื่อให้มันหักล้างไอ้ประเด็นตรงนี้ไปว่าเขาได้สืบสวนสอบสวนมา6เดือนแล้วถ้า6เดือนย้อนหลังไปก็หมายถึงว่า
0: ไม่เกี่ยวเลย
1: คุณภาวุฒิก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเล่นการเมือง
0: ยังเลือกตั้งไม่เสร็จค
1: ่
0: ะ
1: ยังเลือกตั้งไม่เสร็จยังไม่มีรัฐบาลยังไม่รู้เลยว่าใครจะได้เป็นรัฐบาล
0: แต่ไอ้เรื่องการเมืองคุณภาวุฒิเป็นคนที่สมัครสวมาก่อนนะคะแกไม่ได้เพิ่งสมัครสสนะคะสมัยสวแกก็สมัครค่ะที่เลือกตั้งกันเสร็จมันเมื่อปี
1: 67
0: และยังร้องกันไม่จบจนถึงทุกวันเนี่ยผู้สมัครคนนี้ชื่อภาวุฒิค่ะ
1: เข้ามารอบไหน
0: ไม่แน่ใจค่ะแต่สมัครสวมาก่อน
1: เ
0: ขาเป็นคนสนใจเรื่องนี้ที่ไม่แน่ใจว่าวัดทะลุไปถึงรอบไหนค่ะ
1: ครับฮะก็แถลงก็สรุปว่ายังไงแถลงว่าก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือว่าแจ้งข้อกล่าวหานะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองซึ่งท่านแหล่งข่าวกล่าวว่านี่ก็บอกว่าเป็นคุณภาวุฒิหรือดาราซึ่งแหล่งข่าวกล่าวว่าก็ว่าคุณฟุกรัฐภูมิ
0: เขาผ่านเข้ามารอบอำเภอค่ะ
1: โอเครอบอำเภอ
0: รอบอำเภออ
1: ืมจังหวัดก็ไม่ได้ละ
0: ก็ถ้าไปตามข่าวเมื่อ9มิถุนายนบอกว่าผ่านการคัดเลือกสวระดับอำเภอแล้ว
1: ไปลงสมัครที่ไหน
0: ขอบคุณผู้สมัครสวและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะเดี๋ยวดีให้ดูก่อนน่าจะที่เมืองการมั้งคะ
1: ไม่ใช่กรุงเทพนะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะ
1: อืมภาวุฒินี่เขาจริงๆแล้วเขาจบสถาปัตย์นี่นะจบสถาปัตย์
0: จบสถาปัตย์จากมหาวิทยาลัยรังสิต
1: จบสถาปัตย์จากรังสิตแล้วก็มาเรียนปริญญาโทต่อทางด้าน
0: เรียนเยอะ
1: ค่ะอย่างหนึ่งก็คือศาสินเนี่ยบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันนี้เรียนด้วยถ้าศาสินก็เป็นเรื่องของ MBA ปริญญาโทบริหารธุรกิจนะแล้วก็น่าจะเรียนเกี่ยวกับทั้งเรื่องเกี่ยวกับปริญญาโททางด้าน
0: วิทยาศาสตร์ด้านอินเทอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ซจากเอแบ็ก
1: ทางด้านไอทีนี่แหละเอแบ็กใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อืม
0: สถาปัตย
1: ์วันนี้คุณยุทธนาแพรดำนำแถลงนะรัฐมนตรีก็ไม่มาซึ่งผมคิดว่าเนื้อหาที่แถลงเนี่ยรัฐมนตรีก็คงไม่กล้ามาก็จะได้พูดว่าก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ข้าราชการเขาว่าไปไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวรัฐมนตรีหรือว่านักการเมืองแต่ก่อนหน้านั้นอะรู้สึกจะเป็นคนนำแถลงเองว่าจะเป็นคนมาเปิดแต่คงดูกระแสและอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์และที่สำคัญเลยคือว่ามันแถลงอย่างเป็นทางการเนี่ยถ้าพูดถึงว่าจะไปเกี่ยวข้องกับคุณภาวุฒิในทางคดีกับคุณฟิล์มในทางคดีมากน้อยแค่ไหนก็เพราะเอาตามคำที่แถลงก็คือว่าก็ยังไม่ได้มีพยานหลักฐานพอที่จะออกหมายเรียกหรือว่าออกหมายจับเอาก็ว่างั้นก็แล้วกันยังไม่ถึงขั้นว่าจะออกหมายเรียกออกหมายจับในกรณีคุณฟรีแม่

0: ธิบายว่าทำไมยังไม่ออกหมายเรียกไม่ออกหมายจับแต่คุณพาวุฒิเนี่ยอธิบายว่าเนื่องจากอยู่ในสมัยประชุมเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเดี๋ยวรอหลังสมัยประชุมดีกว่าก่อนจะต้องเชิญมาให้ปากคำชี้แจงว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในการแถลงเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าที่ทั้งสองท่านนี้จะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้ในสถานะอย่างไรใดๆทั้งสิ้นแต่แรงข่าวกล่าวว่าเนี่ยไปไกลละเอาข้อมูลที่ไม่ได้บอกว่าเป็นการแถลงของนิยสัยไม่ได้บอกว่าคุณยุทธนาแพรดำเป็นคนพูดหรือว่าอีกท่านหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นว่าที่ร้อยตำรวจเขมชาติอันนี้เขาบอกเป็นว่าที่อธิบดีดีเอสไอคนต่อไปเนี่ยนะแถลงกันอยู่สองคนเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยไม่พูดแต่ว่าแหล่งข่าวกล่าวว่าได้มาเป็นชุดลงรายละเอียดหมดคุณฟรีนไปยุ่งเกี่ยวตรงส่วนไหนอะไรยังไงคุณพาวุฒิไปยุ่งเกี่ยวตรงส่วนไหนอะไรยังไงเส้นเงินโยกมาจากไหนไปไหนแล้วก็ไปถึงตัวคุณพาวุฒิบัญชีเป็นบัญชีชื่อตัวคุณพาวุฒิโดยตรงเลยอันนี้แหล่งข่าวกล่าวว่ามาละเอียดไปพูดกันถึงขั้นว่าผู้ต้องหาเนี่ยซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นโค้ชใช่ไหมเป็นคนที่คอยแนะนำเป็นคนที่แนะนำลูกค้าเนี่ยซึ่งก็ต้องถือว่าคนเนี้ยถ้าเป็นโค้ชเป็นอะไรเนี่ยเป็นไปหาลูกค้ามาแล้วลูกค้าเสียหายเนี่ยน่าจะต้องโดนคดีหนักเขาบอกว่ามีอยู่5คนเขาเปิดชื่อมา4คนที่5เนี่ยเขาเบลอหน้าเบลอชื่อไว้แต่ว่ามันมีภาพของคนคนเนี้ยคนที่5มาเป็นภาพแล้วก็อ่านบรรยายภาพได้ความว่าไปเที่ยวฝรั่งเศสกับพี่ป้อมพาวุฒิครับมันก็ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็คงไม่ใช่บังเอิญอ่ะมันก็คงมีอะไรที่แน่นเข้าไปว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องเส้นเงินอย่างเดียวนะมันมีความสัมพันธ์ที่รู้จักกันพอสมควรหรือว่าใกล้ชิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลที่มีการปล่อยออกมาซึ่งไม่ได้อยู่ในคำแถลงของ DSI แต่แหล่งข่าวกล่าวว่าเนี่ยให้ข้อมูลค่อนข้างละเอียดมาก
1: แล้วถ้าเราสรุปมันคุณพาวุฒิผิดตรงไหนครับพี่ไพศาลคะ
0: คือในขณะนี้ผมคิดว่ามันมีการโอนเงินมาจากผู้กระทำผิดกฎหมายผ่าน2ทอด3ทอดมาแล้วก็ไปเข้าบัญชีคุณพาวุฒิอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันมีความเชื่อมโยงที่เป็นพยานหลักฐานทางข้อกฎหมายนะซึ่งคุณพาวุฒิก็จะต้องมาชี้แจงถ้าเขาเห็นว่ายังมีมูลอยู่ชี้แจงไม่ได้ก็ส่งฟ้องไปก็ไปสู้คดีกันก็ตั้งทนายเอาพยานหลักฐานที่เขาต้องใช้ต่อสู้ไปหักล้างเอาวันนี้ก็เห็นคุณพาวุฒิก็ชี้แจงเบื้องต้นผ่านทาง Facebook
1: ค
0: ่ะนะคุณอันได้อ่านเลยใช่ไหม
1: ก็เขาบอกทั้งหมดเป็นเงินมาเขาไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้นแล้วก็เป็นเงินที่ได้จากการเทรดทองค่ะเป็นแบบนั้น
0: ครับ
1: ก็เลยก็คือถ้าชี้แจงเบาๆแบบนี้เขาก็ตอบเบาๆอะค่ะ
0: เขาก็ไม่ลงลึกอะไร
1: ชี้แจงทางการเท่าไหร่ก็ตอบทางการอย่างนั้นถ้าไปปล่อยข่าวยังไงเขาก็คอยไปปล่อยข่าวทางนั้นมาทางไหนเขาไปนะเขาเนี่ยเก่งในเรื่องโซเชียลเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกค่ะถ้าคุณแถลงแรงเขาก็ตอบแรงถ้าคุณแถลงเบาเขาก็ตอบเบาถ้าคุณปล่อยข่าวทางโซเชียลเขาก็ไปสู้ทางโซเชียลค่ะ
0: พาวุฒิแจงเงิน28ล้านโอนเข้าบัญชีน่าจะใช้คำว่าน่าจะเป็นเงินลงทุนซื้อทองคำผ่านโบรกเกอร์ที่มีการฝากถอนเงินหลายครั้งเป็นปกติและกรณีนี้ตนขาดทุนนะก็เลยไม่ได้เล่นแล้วอันนี้แต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องประมาณ3ปีกว่ามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังไม่สามารถยืนยันได้ 100% เพราะว่า การแถลงของ

0: PSI เนี่ยก็ยังไม่ชี้ชัดว่าไอ้เส้นเงินที่ว่าตรวจและพาดพิงมาถึงตนเนี่ยมันเป็นช่วงไหนมันเป็นช่วงเวลาไหนเขาจะได้รู้เขาจะได้มีความเขาจะตีวงให้แคบได้ว่าเออมันน่าจะเป็นเงินอะไรแล้วเขาก็บอกว่านอกจากนี้เนี่ยไอ้ข้อมูลที่แถลงกันออกมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยก็เห็นว่ามันยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าถ้าอธิบายไปเนี่ยแล้วมันคลาดเคลื่อนไปเนี่ยมันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะมันอาจจะต้องเคลียร์กันในเรื่องข้อมูลตรงให้มันชัดก่อนว่าอะไรยังไงแต่เขาก็พยายามสรุปว่าในเฟซบุ๊กที่เขาแถลงก็ประมาณนี
1: ้ค่ะกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องผัวพันกับเรื่องนี้มี3กลุ่มใช่ไหมคะมีกลุ่มตั้งแต่คนที่เป็นในหน้าชักชวนซึ่งเราจะประกบลูกค้าใกล้ชิด2ก็คือกลุ่มโบรกเกอร์เลยโบรกเกอร์บริษัทที่รับซื้อขายเลยเป็นโบรกเกอร์
0: จริงๆก็จะมีโค้ชคอยเชียร์คอยอะไรนั่นใช่ไหม
1: แล้วก็3ก็คือบริษัทที่โอนเงินมี3กลุ่
0: ม
1: ทีนี้ถามว่าพวกเนี้ยทำไมผิดที่ผิดก็เพราะว่าบริษัทเหล่านี้จดทะเบียนในต่างประเทศในประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้มีการซื้อขาย Forex อย่างถูกต้องตามกฎหมายถูกไหม
0: ยังไม่ธนาคารไม่ธนาคาร
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไม่ได้ตามไม่ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะบอกผิดแค่นี้เองเหรอประเทศไทยไม่อนุญาตเชยจริงๆเลยก็เขาไปเทรดตามต่างประเทศแล้วเขาก็เทรดของเขามันก็เรื่องของเขาแล้วยังไงมันไม่ใช่แค่นั้นมีการตามที่แถลงเนี่ยมันมีการไปร้องเรียนว่าหลังจากที่เขาถูกชักชวนประกบติดเหมือนกับเป็นใบหน้าให้เขาลงทุนเนี่ยมันมีการเอาพอร์ตเขาไปยำใช้คำว่ายำก็ได้ค่ะตั้งแต่เข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดพอร์ตเขาทำให้ติดขัดไม่สามารถซื้อขายได้ตามเวลาแล้วก็จนสุดท้ายก็คือติดขัดไม่สามารถซื้อขายได้ตามเวลาแล้วก็ปิดหนีก็มีเรียกว่าโกงดื้อเลยไม่ใช่เพียงแค่ว่าซื้อขายเงินตรา Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีการไปซื้อขายที่ต่างประเทศเท่านั้นแต่เป็นในลักษณะชักจูงให้ไปลงทุนและทำการช่อโกงในการลงทุนนั้นนะคะการตอบแทนในรูปแบบมีการแบ่งค่าคอมมิชชั่นซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับจากทุกธุรกรรมการซื้อขายที่เกิดขึ้นทีนี้เพื่อไปชักจูงคนมาลงทุนซื้อขายเป็นจำนวนมากก็ได้รับการตอบแทนเพิ่มขึ้นมากตามปริมาณการซื้อขายมันก็จะมีการกระตุ้นให้ซื้อขายบ่อยๆอย่างคุณน้ำเพชรแกก็โดนไป70ล้านใช่ไหมคะเพิ่มธุรกรรมและยอดการซื้อขายส่วนบล็อกเกอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมีการจดทะเบียนในต่างประเทศในลักษณะออฟชอร์แล้วก็ไปตั้งตามเกาะต่างๆเลยล่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประเทศไทยทำให้เมื่อเกิดข้อพิพาทผู้ลงทุนอาจประสบปัญหาในการใช้สิทธิตามกฎหมายเรียกคืนทรัพย์สินนะคะอ้างว่าให้ผลตอบแทนสูงเป็นการจูงใจและมีการเปลี่ยนเงื่อนไขภายหลังโดยเฉพาะพอเขาได้กำไรหรือมียอดเงินจำนวนมากเปลี่ยนเงื่อนไขทำให้เขาถอนไม่ได้ค่ะแล้วก็มีการโฆษณาเหมือนกับไอ้ที่เขาเพิ่งจับไปนั่นแหละว่าเล่นแล้วจะรวยมั่งคั่งหรูหราอะไรต่างๆนานาสร้างความน่าเชื่อถือและก็จูงใจแล้วก็หลายกรณีก็ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่กล่าวอ้างด้วยแล้วก็ยังมีบางส่วนที่บอกว่าเวลาเขาจะสั่งซื้อสั่งขายอะไรก็ทำให้มันติดขัดทำให้เขาไม่สามารถซื้อขายได้และทีนี้ก็มีอีกส่วนหนึ่งนี่คือพวกในหน้าหาลูกค้าแล้วก็พวกโบรกเกอร์ที่ไปจดทะเบียนที่ต่างประเทศแล้วก็มีบริษัทที่รับเงิน DSI ระบุว่าพบเส้นทางการเงินที่ได้จากการสืบสวนระบุว่ามีบริษัท RAL แล้วก็ PFX นะคะซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับบริษัท Spark Digital ซึ่งเงินจาก Spark Digital นั่นแหละมีการโอนไปยังบัญชีของนายภาวุฒิอันนี้คือ DSI ระบุค่ะและเป็นเงินทั้งหมด28ล้านแล้วค่อยๆทยอยนะคะ
0: 14
1: ครั้งครั้งละ
0: 2ล้านประมาณ2ล้าน
1: แต่อธิบดี DSI บอกว่าไม่ได้หมายความว่าการรับเงินโอนเข้าบัญชีนั้นจะเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดชัดเจนแต่ทางกองเทคโนโลยีก็ยินดีรับคำชี้แจงยินดีที่จะรับข้อมูลจากทุกด้านเพื่อพิจารณาซึ่งประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านที่มีการกล่าวถึงเป็นคนที่ทำผิดแล้วหรือเป็น

0: ผู้ต้องหาแต่อย่างใดค่ะอันเนี้ยคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณภาวุฒิเพราะว่าบริษัทที่ทำหน้าที่รับโอนเงินให้กับธุรกรรม Forex ซึ่งไม่ได้อนุญาตเนี่ยมันมีการโอนเงินและมาเข้าบัญชีคุณภาวุฒิครั้งละ2ล้าน14ครั้ง28ล้านคุณภาวุฒิเขาก็บอกว่าเขาไม่มีหุ้นอยู่ในบริษัทพวกนี้แล้วถ้าจะบอกว่าเขาอยู่ในบริษัทพวกนี้ไม่มีหุ้นเนี่ยไม่ใช่เขาถอนออกแล้วแล้วเงินอันนี้น่าจะเป็นเงินที่เขาเทรดซื้อขายทองคำมากกว่าค่ะตามนั้นส่วนของรัฐภูมิโตคงทรัพย์เนี่ยมีความสัมพันธ์อธิบดี DSI พูดนะคะใกล้ชิดและเชื่อมโยงเส้นทางการเงินกับกลุ่มโบรกเกอร์โดยตรงเลยค่ะพวกซื้อขายโดยตรง
1: อันนี้ก็เข้าไปที่ต้นตอเลย
0: ผลการสอบสวนพบว่ามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการจัดตั้งและส่งเสริมโบรกเกอร์ Etherwell ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่จดทะเบียนออฟชอร์แล้วก็มีการดำเนินกิจการชวนคนไทยลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ว Etherwell เนี่ยก็ถูกเพิกถอนแล้วเนื่องจากมีปัญหาผู้เสียหายไม่สามารถถอนเงินได้หรือได้รับเงินล่าช้าจนเกิดความเสียหาย DSI ทำการอายัดบัญชีธนาคารของฟิล์มและบุคคลอื่น77รายนิติบุคคล20รายบัญชีบุคคล57รายค่ะของฟิล์มนี่จะชัดกว่าก็คือเกี่ยวข้องกับบริษัทโบรกเกอร์เลยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและเชื่อมโยงนะคะตามนี้ค่ะแต่ทั้งหมดทำไปแล้ว6เดือนนะไม่ใช่เพิ่งมาทำตอนที่เขามาเปิดเรื่องอะไรนะ Thailand Passport AI Passport ค่ะ
1: ก็ดีใจเขาว่าอย่างนั้นครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว

0: รัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยประกาศว่าจะจับจะมีหมายจับนักการเมืองเนี่ยก่อนช่วงที่กำลังจะก่อนสมัครแล้วระหว่างสมัครส.ส.ครั้งก่อนนั้นเนี่ยบอกจะมีประมาณ10คนเป็นฝ่ายค้านเป็นอะไรแล้วก็มีการออกหมายจับรู้สึกจะเป็นอดีตส.ส.ของที่อยู่จังหวัดตากนะคนหนึ่งใช่ไหมอันนั้นก็ต้องออกต้องลาออกจากพรรคไปแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้สมัครของพรรค
1: พรรคประชาชน
0: เขต33ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอยู่กรุงเทพ
0: ก็โดนข้อหาเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดและฟอกเงินแล้วปรากฏว่าตำรวจขออำนาจศาลฝากขังศาลแม่ประกันก็โดยอัตโนมัติโดยที่มติของพรรคก็ไม่จำเป็นต้องไปถอดยังไงก็ต้องถอดจากการเป็นผู้สมัครแล้วก็คุณเท่าวิภพไปสมัครแทน
1: ขับมอเตอร์ไซค์ไป
0: ยังดีว่ามันเหลือเวลาทันก็สมัครแทนทัน
1: พอดีนั่งขับมอเตอร์ไซค์มันเลยไปได้เร็วรถไม่ติด
0: แต่ปรากฏว่าพรรคประชาชนเขาไม่สบายใจก็ตรงที่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้สมัครคนนี้อัยการสั่งไม่ฟ้อง
1: แล้วก็เสียหายแล้วสิคะ
0: เขาก็เสียหายแล้วเพราะฉะนั้นในกรณีคุณภาวุฒิก็ดีก็อยากจะขอให้เนื่องจากว่ากระบวนการเนี่ยมันยังไม่ออกมาแต่ว่าสังคมหรือโซเชียลเนี่ยมันไปไกลแล้วแต่ว่าในเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยมันยังไม่เดินไปถึงเท่ากับที่โซเชียลหรือว่าแหล่งข่าวกล่าวว่า
1: อ
0: ันนี้เป็นความกังวลที่ภาคประชาชนเขาแสดงความเห็นกันนะ
1: ค่ะแล้วก็ดูเหมือนกับคือทีนี้ก็มองสองอย่างนะคะที่ไหนสารก็คือจะดูว่าแหล่งข่าวกล่าวว่าแต่เวลาพูดก็พูดแค่ว่ามันมีธุรกรรมจากบริษัทโอนเงินบริษัทหนึ่งซึ่งใกล้ชิดส่งมาที่ไม่ใช่ใกล้ชิดแต่มีเส้นเงินมาที่คุณภาวุฒิแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าเงินนี้มันเป็นเงินที่มาจาก Forex อ่ะที่ไหนสารบอกแค่ว่ามันมาทีละ2ล้าน14ครั้งแค่นั้นเองทำไมระบุไม่ได้ว่ามาจาก Forex หรือว่าเทรดทองคะ
0: มันมีตัวกำเนิดมาจากนิติบุคคลซึ่งไปเกี่ยวพันมีธุรกรรมที่ไปเกี่ยวพันกับกระบวนการไอ้ Forex ที่ช่อโกงนี้ไอ้ตัวบริษัทตัวเนี้ยมันจะมีตัวนึง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเส้นเงินมันก็ไปโยงผ่านโน่นผ่านนี่แล้วไปถึงคุณภาวุฒิ
1: ทำไมเขาไม่ฟันธงไปเลยว่ามันเป็นเรื่อง
0: มันจะต้องไปให้สอบในรายละเอียดลงไปว่าตกลงมันเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความผิดนี้หรือจริงๆมันเป็นเงินอย่างอื่นเพราะว่าไอ้บริษัทที่มันมีเส้นเงินเหล่านี้มันทำธุรกรรมอะไรต่างๆได้มากมายธุรกรรมที่ถูกกฎหมายธุรกรรมที่ผิดกฎหมายมันเป็นไปได้หมดแล้วถ้าคุณภาวุฒิเขาบอกว่าอาจจะเป็นเขาใช้คำว่าอาจจะเป็นการลงทุนเทรดทองคำของเขานะ
1: ซึ่ง
0: อันเนี้ยผมว่าเขาก็คงไม่แน่ใจ 100% แต่ว่าเขาดูว่าถ้าผ่านบริษัทนี้แล้วมาถึงเขาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องนี้ซึ่งถ้าเขามีพยานหลักฐานเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนะถ้าเทรดทองคำมันมีหลักฐานอยู่แล้วมันต้องมีหลักฐานเงินเข้าเงินออกเงินที่ส่งไปซื้อส่งไปขายต่างๆต้องมีอยู
1: ่
0: นะฮะแล้วแม้กระทั่งโบรกเกอร์ที่ค้าทองคำก็ต้องให้การเป็นพยานก็ได้ว่าเขาเป็นโบรกเกอร์ค้าทองคำแล้วเส้นเงินเขาใช้อย่างไรทำไมถึงที่ถึงไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ถูกโยง

0: เข้าไปในเครือข่ายของForex ที่โกงเงินประชาชนรายนี้ด้วย
1: เรียกว่าเวลา DSI เขาพูดเขาจะไม่พูดชัดเจนก็ให้คนที่ถูกกล่าวหามาเปิดออกมาเองว่าใช่ไม่ใช่อะไรยังไงเราค่อยเปิดมาเรื่อยๆมันเป็นวิธีการหรือเปล่าคะ
0: ในทางทำคดีเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีพยานหลักฐานต้องออกหมายจับออกหมายเรียกมันต้องดำเนินการไปแล้วครับผม

0: ไปสักระยะหนึ่งแต่ว่าไปกำหนดไว้แล้วอาจจะเป็นด้วยรัฐมนตรีท่านกำหนดท่านบอกแถลงด้วยอะไรก็ไงเราไม่ทราบได้เพราะว่าปฏิบัติการที่เขาไปยึดมาเขาก็ทำมาเมื่อวันอังคารนี้วันจันทร์หรือวันอังคารต้นสัปดาห์นี้เอง
1: ค่ะ
0: ก็เลยทำให้เขาอาจจะต้องแถลงแต่ว่าพยานหลักฐานมันอาจจะยังไปไม่ถึงบุคคลที่บอกว่าเป็นนักการเมืองหรือเป็นดาราขนาดดาราเนี่ยที่ว่าเป็นฟอร์ฟันอะไรคุณฟิล์มอะไรเนี่ยเห็นฟังมาก็คล้ายๆกับพยานหลักฐานแน่นแต่ปั๊บอธิบดีอัยการอธิบดีดีเอสไอก็ยังบอกว่าณขณะนี้ต้องถือว่าทั้งสองท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องใช้คำนี้เลยนะฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนสักครู่ครับเข้าใจว่าตอนนี้เบรกได้นะครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: ที่8นาฬิกา32นาทีครับมาคุยกันต่อนะครับคุณนันครับ
1: ค่ะเบรกไปเรียบร้อยแล้วอ๋อมันสักครู่เน็ตทางอสมทมีปัญหาค่ะต้องขออภัยด้วยตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คืออย่างหนึ่งนะคุณอันผมคิดว่าทางการแถลงข่าวของ DSI เนี่ยยังขาดข้อมูลที่สำคัญที่ผมคิดว่าอย่างผมเนี่ยผมอยากรู้มากเลยนะอยากรู้ว่าไอ้โฟเล็กซ์รอบนี้มันต่างจากโฟเล็กซ์ 3D ไหมเพราะ Forex 3D เนี่ยอันนั้นน่ะมันโกงกันแบบตาใสๆเลยเอากราฟเอาอะไรต่างๆมาหลอกไม่ได้มีการไปเทรดไปอะไรเลยไม่ได้มีการไปเทรดไม่ได้มีการ
1: ไปเก็งกำไร
0: มันคือมันหลอกอะไรนะอะไรชื่ออะไรนะที่ยังเด็กๆอยู่เลย
1: โกรธที่
0: นามสกุลโกรธที่อันนั้นมันเป็น18มงกุฎเลยมันหลอกเลยแล้วคนไปอะไรมันไม่ได้มีการไปซื้อขายของจริงอะไรต่างๆ
1: แล้วก็พวกดาราก็ชร่วมกันชักจูงอะไรกันไปหมด
0: คือกฎหมายก็ไม่ให้อยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็หลอกกันไปแต่ว่าเท่าที่ผมทราบนะไอ้โฟเล็กชุดเนี้ย
1: ซื้อขายจริง
0: มันมีการไปซื้อขายจริงผ่านโบรกเกอร์ที่มันมีบริษัทที่ไปจดเอาไว้ที
1: ่
0: ออฟชอร์ต่างประเทศเพียงแต่ว่าไอ้พอร์ตที่มันส่งเนี่ยมันอาจจะมีตรงเนี้ยตรงที่เป็นโบรกเกอร์ในไทยเนี่ยมันอาจจะมีการโกงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าฟังอย่างที่คุณอะไรนะคุณน้ำเพชรอะไร
1: อ๋อน้ำเพชร
0: ที่เขาแฉอะไรเงี้ย
1: พอเขาซื้อขายไปพอ
0: เขาจะได้มันก็ไปล็อกอะไรของเขาอย่างเงี้ยนะทั้งที่คุณน้ำเพชรเนี่ยผมเข้าใจว่าไอ้ตอน 3D นี่ก็โดนหลอกนะแสดงว่าแกก็ต้องจะบอกว่าไม่เข็ดหรืออะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าผม
1: ชอบ
0: ผมเข้าใจว่าไอ้เที่ยวนั้นเนี่ยโอเคเลยถูกหลอกเพราะว่ามันเป็น18มงกุฎจริงๆมันไม่ได้มีการเทรดแต่ว่ามันจะมีกลุ่มที่มันมีการไปเอาไปเทรดจริง มันมีทั้งเทรดอัตราแลกเปลี่ยนและเทรดทองคำ

0: ซึ่งมันก็มีมูลว่าคุณภาวุฒิเนี่ยเขาบอกว่าเขาเทรดทองคำมันจะมีโบรกเกอร์ที่เอาไปแล้วมันจะมีพอร์ตที่ส่งไปให้บริษัทที่เป็นโบรกเกอร์ระดับระหว่าง
1: ที่ต่างประเทศ
0: เขาทำมันก็มีการส่งผ่านแอคเคาท์อะไรกันอย่างนี้อยู่นะจริงมันตกลงแล้วไอ้โฟเล็กรอบนี้ที่ว่าเป็นโฟเล็กเถื่อนเนี่ยผมจึงอยากจะให้ DSI เนี่ยเขาน่าจะแถลงให้ชัดเจนเลยว่ามันมีการเทรดกันจริงๆแต่ว่าถึงกระนั้นเนี่ยมันก็เนื่องจากว่าทางของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดการโกงกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แน่นอนเพราะมันไม่มีใครไปรับรองใครได้เนี่ยกฎหมายใครก็ไม่รับรองถึงแม้ว่ามันอาจจะพัฒนาไปขั้นก็คือว่ามันมีการให้บริษัทที่ไปจดทะเบียนเนี่ยซึ่งเขาอาจจะได้ใบอนุญาตในการที่จะไปเทรดของจริงก็เป็นไปได้ซึ่งหมายถึงว่ามันก็จะมีพัฒนาการที่มากขึ้นไปกว่าไอ้ Forex 3D ของนายอะไรโกรธที่นั่นนะ
1: ค่ะพี่ลิขานถ้าพี่ลิขานตั้งข้อสังเกตอย่างเงี้ยเหตุผลอะไรคะที่ทาง DSI ก็ไม่สามารถจะพูดอะไรให้มันชัดเจนกว่านี้ได้อะคะ
0: ซึ่งถ้ามันเป็นอย่างที่ผมว่าเนี่ยมันคือมันมีการแอบเทรดกันของจริงแล้วมันก็น่าจะมีคนที่แบบเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็โดยที่ไม่ได้ถูกหลอกมันเข้าไปเก็งกำไรกันนะเราหาประโยชน์กันไปอะไรเงี้ยอีกมากหน้าหลายตา
1: แต่เขาก็อ้างว่ามีผู้เสียหายเป็นร้อยมาร้องเรียนค่ะ
0: ผู้เสียหายนี่ก็อย่างคุณ
1: น
0: ้ำเพชรที่อะไรเอา
1: 70ล้าน
0: มีเขามีใครที่เขาเป็นประธานชมรม
1: อี
0: ้แทนทุนอันเนี้ยเขาบอกว่าของเขามีลูกมีอะไรล่ะคนที่มาร้องเรียนผ่านทางเขาอยู่ในกลุ่มนี
1: ้
0: เขาก็รวบรวมรายชื่อมาตำรวจเขาก็บอกว่าน่าจะมีประมาณ500คนที่เสียหายซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเสียหายเพราะถูกโกงหรือเสียหายเพราะว่ามันไปเทรดแล้วขาดทุนไอ้ตรงนี้ยังเป็นเรื่องที่มันต้องมีความกระจ่างต้องทำให้กระจ่างว่าจริงๆแล้วมันไปเทรดกันจริงๆไหมมันมีความเหลือชั้นขึ้นไปอีกขั้นนึงหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เกิดความเสียหายจะด้วยการช่อโกงหรือด้วยการขาดทุนเพราะว่าน้ำเพชรเนี่ยรู้สึกจะพูดว่ามีส่วนหนึ่งที่ตนเองเทรดแล้วเสียเองนะบอกว่าตัวเองเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเสียหายไปทั้งหมด70ล้านมีส่วนที่เทรดแล้วเสียเองตัวรู้แต่บางส่วนเข้าใจว่าถูกโบรกเนี่ยเปลี่ยนพาสเวิร์ด ID บัญชีเทรดขณะลงทุนโดยระบุว่าไม่สามารถเข้าไปควบคุมหรือยกเลิกการเทรดได้จนทำให้เงินลงทุนที่อยู่ในระบบเสียหายทั้งหมดหรือในวงการเทรดเรียกว่าพอร์ตแตกซึ่งที่ผ่านมาตนถูกชักชวนจากเพื่อนสนิทให้เข้าไปร่วมลงทุนซื้อขายสกุลเงินและราคาทองคำในโบรกเกอร์ต่างๆแต่มีโบรกเกอร์ที่ปรากฏชื่อตาม DSI แถลงนั้นจำนวน2โบรกเกอร์มีพฤติกรรมเข้าข่ายช่อโกงจนทำให้ได้รับความเสียหายจำนวนกว่าหลายสิบล้านจึงเป็นเหตุให้เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที
1: ่
0: อันนี้มันจะมีรายละเอียดที่ไม่ใช่แบบไอ้ Forex 3D เนี่ยมันมั่วเอาเงินใส่เท่าไหร่รู้เลยมันหลอกเอาไปหมด
1: อันนี้เหมือนกับซื้อขายจริง
0: อันนี้คือ
1: ขายนี
0: ้เทรดแปลอะไรต่างๆอยู
1: ่มีพฤติการชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนผ่านโบรกเกอร์จากเว็บไซต์ในต่างประเทศโดยสร้างความน่าเชื่อถือผ่านเจ้าหน้าที่และผู้แนะนำการลงทุนจะเรียกว่าเซลส์หรือว่าเอเจนต์ก็ได้นะคะให้คำแนะนำสนับสนุนติดตามเกาะติดใกล้ชิดแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปเนื่องจากไม่ได้มุ่งเน้นผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลหรือผลประโยชน์ตามรอบเวลาแต่เป็นการนำเงินเข้าสู่พอร์ตการลงทุนเพื่อขายเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคายิ่งลงเยอะเขาก็ยิ่งมีเงินจากเราเยอะแล้วเขาก็เอาเงินของเราเนี่ยไปเก็งราคาซื้อขายเงินตรากันแค่นั้นเองค่ะโดยอ้างอิงว่ามีการซื้อขายผ่านระบบของโบรกเกอร์ต่างประเทศแล้วก็ผลตอบแทนของในหน้าแนะนำลูกค้าก็เกิดจากการแนะนำลูกค้ายิ่งแนะนำมามากก็ยิ่งได้มากนั่นเองค่ะเท่ากับเอาเงินไปร่วมลงทุนกับเขาให้เขาไปเล่นข้าง

0: เงินถ้าฟังดูง่ายๆก็แค่นั้นค่ะแต่มันคงจะมีหลายแบบที่บางทีก็ซื้อขายเองได้นะคะ
1: เนี่ยเป็นข้อมูลที่ผมว่าทางราชการควรจะเคลียร์ให้มันออกมาชัดเจนจะได้เห็นว่าโอเคกระบวนการของวิชาชีพเหล่านี้มันพัฒนาขึ้นไปถึงระดับไหนละเพราะว่ามันมีอย่างนี้ด้วยนะคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยมันมีคนเขาเอาภาพมาเปิดเผยนะ
0: ค่ะ
1: เป็นภาพที่แกไปอยู่หน้างานที่ฮ่องกงในงานเนี่ยเขียนว่า FX Expo ก็คืองาน Expo ของพวกที่เกี่ยวข้องกับการปริวัติเงินตราธุรกิจเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ย FX
0: ค่ะ
1: นะก็แสดงว่าอย่างน้อยเนี่ยมันบ่งบอกว่าเขาน่าจะมีความสนใจในเรื่องธุรกิจเหล่านี้อยู่ถึงขั้นไปร่วมงานนิทรรศการนี้เลยที่ฮ่องกงเผลอๆจะเอาร้านไปออกบูธด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
0: คืออย่างน้อยก็ต้องอธิบายได้ทรัพย์สินของแกตั้งเยอะแยะมาจากทางไหนธุรกิจคืออะไรอะ
1: ก็เนี่ยไปเจอเห็นว่าก็ที่อะไรที่อายัดแล้วก
0: ็ที่ยึดมาได
1: ้แกบอกว่าแกถูกสวมชื่ออะไรต่างๆเนี่ย
0: เมื่อวานนี้แกบอกไม่ใช่ชื่อแก
1: ออกไปยึดมาแต่ไม่ใช่ชื่อแก
0: ใช่ค่ะแต่เห็นแต่มีคนเห็นว่าใช้อยู่อะค่ะ
1: โอเค
0: ไปเรื่องอื่นเดียนก็ฟังแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะพี่เอกสารไม่รู้ว่าจะไปทางไหน
1: ครับ
0: เหมือนกันนะฮะ
1: เพียงแต่ผมตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงว่าเที่ยวนี้มันน่าจะมีความซับซ้อนต่างจากไอ้ชุดช่อโกง Forex 3D อันเนี้ยเที่ยวนี้ผมคิดว่ามันจะมีความซับซ้อนมากกว่ามันจะไม่เป็นเหมือนอย่างนั้นไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันชัดเลยใครก็ไปเกี่ยวข้อง
0: ใ
1: ครเป็นแชร์ลูกโซ่ใครไปชวนใครมาเป็นเครือข่ายมีคนหนึ่งมีชวน10คนเป็นเครือข่ายเนี้ยมันไล่คดีกันได้แต่เที่ยวเนี้ยมันน่าจะมีอะไรที่มันซับซ้อนกว่านั้น
0: ค่ะมีการอัยการเนี่ยสั่งฟ้องคดีเสาไฟกินรีแล้วนะคะพี่ไพศาลม
1: ู
0: ลค่า809ล้านแค่สั่งฟ้องค่ะสั่งฟ้อง
1: ไปทำคดีอยู่นานเท่าไหร
0: ่สำนักข่าว Next News ได้รับการยืนยันข้อมูลว่าหลังการชี้มูลของคณะกรรมการปปช.กรณีนายทรงชัยดกขมิ้นอดีตนายกอบต.ราชาเทวะกับพวกในช่วงกรกฎาคม67 2ปีแล้วนะคะปัจจุบันอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งรับฟ้องคดีนี้เป็นทางการไปแล้วแล้วก็พร้อมแจ้งให้สำนักงานปปช.นำตัวผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้มาส่งตัวต่อมาส่งฟ้องต่อศาลอาญาตามขั้นตอนต่อไปแล้วก็เมื่อวันที่16มิถุนายนก็คือ3วันที่แล้วอะค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.ก็นำตัวนายทรงชัยผู้ถูกกล่าวหาสำคัญแล้วก็อีก14คนมารายงานตัวต่ออัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามทุจริต1ภาค1เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถามว่าเพิ่งโดนคดีมันโปดมาเมื่อตอน67ใช่ไหมคะก็คือว่าการซื้อเสาไฟปฏิมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟแบบพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยตั้งแต่ปี62จนถึงปี64มีทั้งหมด8โครงการค่ะรวมวงเงิน809ล้านบาทถ้าจะนับเป็นต้นหรอดีไม่ดีมันเฉียดเฉียด1,800กับอีก1,800เอา 3,600 เข้าไปแล้ว36 4,000 5,000 พี่ไพศาลกระทำเกือบหมื่นต้นนะคะเสาไฟกินรีเนี่ย
1: รวมเป็นหลายพันล้านเลย
0: 800ล้านค่ะ
1: 809
0: ล้าน809ล้านก็พันต้นก็อยู่ที่ประมาณ172ล้านประมาณเนี้ย600ต้นอยู่ที่57ล้านโครงการที่2 536ต้น50ล้านเบ็ดเสร็จก็800ล้านเฉพาะเสาไฟค่ะค่ะ
1: ครับเอ๊ะมันมีคดีที่วันนี้ DSI เขาแถลงอีกเรื่องหนึ่งนะผมก็
0: อดีตผู้ว่าใช่ไหมอ๋อเรื่อง DSI เหรอคะ
1: เรื่อง DSI อ่ะเรื่องผ หัวประมูล

0: หัวประมูลของ AOT อ่ะ
1: อ๋อที่คุณอะไรเป็นคนเอามาเปิดนะ
0: ทนายตั้มผมเข้าใจว่าจะใช่นะ
1: ค่ะ
0: สืบเนื่องจากกรณีที่เมื่อวันที่16เนี่ยนายสิทธาเบี้ยบังเกิดได้เดินทางเข้ายื่นหลักฐานเกี่ยวกับการหัวประมูลโครงการของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT โดยอ้างว่ามีอดีตรองนายกรายหนึ่งร่วมกับสำนักข่าวรายใหญ่เป็นผู้ประสานงานให้บริษัทปีเตอร์วิชั่นจำกัดของนายเขมวัฒน์บัวลาดนายวงเล็บปีเตอร์และนางพจมานบัวลาดลูมี่จำนวน 74.9 ล้านบาทโดยมีพลตรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและในฐานะโฆษก DSI เป็นผู้รับเรื่องพร้อมขอให้ DSI ใช้หนังสือแจ้งเบาะแสของตนเองเป็นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษได้ด้วยหากพบข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำความผิดส่วนหนึ่งส่วนใดเข้าข่ายเป็นการหัวประมูลวันนี้คุณยุทธนาแพรดำบอกว่ากรณีที่คุณสิทธาได้นำเอกสารหลักฐานมายื่นต่อ DSI นั้นเพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบล่าสุดตนได้มอบหมายให้กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือกองคดีหัวประมูลเริ่มดำเนินการสืบสวนโดยหากมีสาระเนื้อหาเข้าลักษณะที่จะรับเป็นคดีพิเศษทางกองคดีก็จะได้มีการเสนอมาให้ตนในภายหลังโดยพฤติการในประเด็นที่ผู้ร้องได้มีการร้องเข้ามานั้นอาจเข้าลักษณะของการตรวจสอบเรื่องว่ามีการหัวประมูลโครงการหรือไม่ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าภายในชุดทำงานของกองคดีหัวประมูลในเรื่องนี้ได้เริ่มต้นตรวจสอบไฟล์เอกสารจำนวนมากตามที่นายสิทธาได้นำมาร้องเรียนให้ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาแชทข้อความภายในกลุ่มไลน์หรือรายละเอียดเนื้อหาโครงการระบบอินเทอร์เน็ตและจุดรับส่งผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาทิ iPro Network Camerawith AI engine fast lane passenger drop system งบประมาณประจำปี2568และ2568เพิ่มเติมเช่นรายการหมวดเครื่องจักรอุปกรณ์งานปรับปรุงระบบเครือข่ายระบบกล้องวงจรปิดอุปกรณ์ตรวจค้นงานปรับปรุงระบบตรวจจับผู้บุกรุกระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้งานทดแทนระบบโทรศัพท์ อะไรต่างๆเนี่ยในรายละเอียดมากมายนะที่
1: เขาแจกมา
0: ในไฟล์เอกสารที่นายสิทธาเขานำมามอบให้
1: ค่ะ
0: ครับพักสักครู่ครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับ18:48 ครับคุยกันต่อครับ
2: ค่ะอันนั้นยังเป็นเพียงแค่เริ่มต้นใช่ไหมคะพี่ไพศาลแต่คดีที่จบแล้วเนี่ยจำได้ไหมคะคดีผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีทุจริตซื้อยาปราบศัตรูพืชนะคะ
1: เออสมัยไหนเนี่ย
2: 66ค่ะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ3มีคำพิพากษาที่ศาลชั้นต้นใช่ไหมคะก็ยังมีอีกศาลหนึ่งมีคำพิพากษาตัดสินคดีให้นายวิชิตก็แล้วกันเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าอุบลกับพวกร่วมกันทุจริตในการจ่ายเงินทดลองราชการเพื่อจะ

0: ซื้อสารเคมีป้องกันศัตรูพืชเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินในเขตท้องที่ที่เขมราชเอาประจำปีงบประมาณ54ค่ะแต่ว่าเพิ่งมาฟ้องปี66ผู้ว่าโดน27ปีภรรยาโดนด้วย6ปีค่ะเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดน12ปีและที่ก็แปลกใจว่าในข่าวนี้มีเยาวชนอายุ15ร่วมทำผิดด้วยแต่ได้รับการรอลงอาญาค่ะ
1: ไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงไปในนามแปลกนะไปร่วมตกเป็นผู้ต้องหาด้วยนะ
0: รอลงอาญาผู้ว่าโดนกระการงานเนี้ยค่ะ
1: ตกลงว่าวันนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าจะมีการลงนามข้อตกลงสันติภาพอิหร่านสหรัฐก็ยกไปแล้วนะ
0: ยกไปแล้วเพราะว่าอิสราเอลถล่มคนตายไป10กว่าคนอิสราเอลไม่ยอมค่ะ
1: ก็มีเหตุการณ์เรื่องอิสราเอลถล่มด้วยแต่ว่าก็เจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าได้ยกเลิกแผนเดินทางไปยังนครเจนีวาซึ่งยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนว่าทั้งสองฝ่าย จะสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้จริงหรือไม่ขั้นตอนการประสานงานและการจัดเตรียมการเจรจาเหล่านี้ไม่เคยเป็นเรื่องง่ายหรือคาดเดาได้อันนี้โฆษกทำเนียบขาวระบุในแถลงการเมื่อคืนวันพฤหัสโดยก่อนหน้านี้แวนส์และคณะผู้แทนของสหรัฐเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางทันทีที่แผนการต่างๆได้รับการสรุปอย่างเป็นทางการขณะนี้ยังไม่มีการตอบสนองในทันทีจากฝั่งอิหร่านหลังจากที่ก่อนหน้านี้อิหร่านระบุว่าพร้อมที่จะเริ่มการเจรจาระดับเทคนิคภายหลังการบรรลุข้อตกลง14ข้อเมื่อวันพุธซึ่งช่วยยืดอายุการหยุดยิงที่เปราะบางออกไปอีกอย่างน้อย60วัน
0: ค่ะ
1: สำนักข่าวทาสนิมซึ่งเป็นสื่อกึ่งทางการของอิหร่านรายงานก่อนที่แวนส์จะประกาศยกเลิกแผนการเดินทางมาที่สวิตเซอร์แลนด์ว่าผู้แทนเจรจาอิหร่านต้องการเห็นสัญญาที่บ่งชี้ว่าสหรัฐจะดำเนินการตามข้อตกลงชั่วคราวเสียก่อนและยังไม่มีการยืนยันว่าคณะผู้แทนอิหร่านจะเดินทางไปยังเจนีวาหรือไม่นะแต่ว่าอย่างน้อยก็มันก็มีการลงนามโดยทรัมป์แล้วก็ประธานดีของอิหร่านไปแล้วนะมันก็แล้วก็เห็น
0: เป็นระหว่างก่อนที่จะทานอาหารค่ำ
1: เห็นว่าช่องแคบฮอร์มุสก็โอเคแล้วรถเรือทั้งหลายก็ทยอยเดินทางออกกันมาแล้วเริ่มมีความเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีเพียงแต่ว่าไอ้ฉากนี้มันควรจะมีแต่มันไม่มีมันก็เลยยังเป็นปริศนาอยู่ว่ามันคืออะไร
0: หมายถึงว่าควรจะเจอกันต่อหน้าและเซ็นถูกไหมคะสรุปว่ามาเซ็นสองรอบค่ะพี่เอกสารเซ็นรอบแรกอะเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นJD Vanceกับประธานาธิบดีของอิหร่านถูกไหมคะแล้วพอมารอบที่สองก็คือที่เราเห็นตามหน้าสื่อวันเนี้ยว่าท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เซ็นบนโต๊ะอาหารระหว่างจะเริ่มดินเนอร์มื้อค่ำกับผู้พูดแทนในที่ไปประชุม G7 แล้วก็มีเอมมานูเอลมาโครงแล้วก็ภรรยาบริจิตมาโครงเนี่ยเป็นพยานอยู่ข้างๆมาโกรูวิโออยู่ข้างยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็ชี้ว่าเซ็นตรงนี้ตรงนี้แต่เราไม่เห็นว่าทางอิหร่านเนี่ยไอ้เซ็นรอบที่รอบเดียวกับทรัมป์เนี่ยใครเป็นคนเซ็น
1: ประธานดีเพราะว่าประธานดีก็มาชูให้ดูเลยมีรอยเซ็น
0: ต่างหากเซ็นต่างหาก
1: เขาเซ็นเขาในเซ็นในฉบับเดียวกันนั่นแ
0: หละก็คือส่งไปให้เซ็นหลังจากที่ทรัมป์เซ็นก่อน
1: คือมันมีทั้งสด3ลายเซ็นครับมีลายเซ็นทรัมป์มีลายเซ็นของประธานดีอิหร่านอะไรเปเซชเคียนอะไรเขาเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีลายเซ็นตรงล่างของพยานก็คือผู้นำของปากีสถานนายกรัฐมนตรีหรือประธานดีอะไรเขาเนี่ย
0: ค่ะ
1: ชาลิฟใช่ไหมเขาเซ็นด้วย3คนผมเห็นในเอกสารที่ชูมานะเป็นฉบับภาษาอังกฤษกับเป็นฉบับภาษาฟาซีภาษาอิหร่าน
0: แต่ไอ้ที่จะไปเห็นหน้ากันและเซ็นเนี่ยยังไม่เกิดขึ้น
1: ส่งที่แรกก็คิดว่าเอาเงินเซ็นแล้วมันอาจจะยกเลิกแต่เขาบอกไม่ยกเลิกแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ปรากฏว่า

0: แวนก็แถลงว่าเขาไม่ไปอีกอย่างนี้อิหร่านก็ไปก็ไม่มีประโยชน์ก็คงจะยกเลิกไปแล้วมันจะประจวบกันพอดีหรือมันอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่อิสราเอลก็โจมตีภาคใต้ทางด้านภาคใต้เลบานอนเนี่ยเสียชีวิตไป16คนแต่ว่าแวนก็ออกมาตำหนินะเจดีแวนก็ออกมาตำหนิอิสราเอลนะบอกว่าอิสราเอลต้องเข้าใจนะว่าขณะนี้คุณเหลือมิตรอยู่คนเดียวนะคือสหรัฐนะแล้วถ้ายังพยายามจะทำอย่างนี้อีกเนี่ยมันจะไม่เหลือมิตรเอาก็พูดแรงอยู่กันนะเพราะว่าก็มันก็เรียกว่าเบี้ยวกันเห็นๆแล้วพวกจะลงนามเสร็จก็ถล่มเขาเลยเนี่ยทั้งนั้นที่ในข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็มันก็มีเรื่องเลบานอนอยู่ด้วยว่าจะต้องไม่มีการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับเลบานอน
1: เขายังเดินหน้าสู้รบกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลในเลบานอนสำนักข่าวของรัฐบาลเลบานอนบอกการโจมตีระลอกใหม่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายแล้วก็เป็นการโจมตีในพื้นที่ที่มีผู้พลัดถิ่นจากการสู้รบแล้วกว่า1ล้านคนค่ะอิสราเอลก็ยืนยันว่าเป็นการโจมตีกลุ่มเป้าหมายฮิสบอลนอกจากนี้นะคะเขาก็อายตละอายาตละมอสตาบาคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในข้อตกลงด้วยความสิ้นหวังพร้อมส่งสัญญาณว่าการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่กำลังจะมาถึงซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทรัมป์อ้างในการเริ่มสงครามนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยระบุผ่านข้อความว่าหากฝ่ายอเมริกันต้องการเรียกร้องมากเกินไปเราก็จะไม่ยอมค่ะ
0: ก
1: ็ไม่รู้จะเป็นยังไง
0: ก็ยังมีความเปราะบางอยู่นะมันก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นเสียทีเดียว
1: นัดกันแล้วก็ยังไม่สามารถเดินหน้าได
0: ้ครับอันนี้มันเป็นถึงผลมันจะไม่ถึงขั้นทำให้สถานการณ์มันพลิกมารบกันก็ตามนะ
1: ค
0: ่ะเพราะว่าทรัมป์ก็ได้ไปลงนามไปแล้วแต่ว่ามันก็ทำให้ความมั่นใจเนี่ยมันลดถอยไปเยอะที่คิดว่าโอเคมันคงจะมีโอกาสจบสูงเนี่ยมันก็เริ่มลดไอ้ความมั่นใจตรงนั้นลง
1: วันนี้มีรายงานดีครับว่าน้ำมันดูไบเนี่ยดิ่งเหลือแค่73ดอลลาร์สาเหตุจากสต็อกลอสเร็วกว่าคาดสะเทือนไตรมาส2โรงกลั่นไทยแล้วล่ะในเวลาไม่ถึง1เดือนนะคะที่น้ำมันมันร่วงลงขนาดนี้ซันคอนอุตสาหกรรมโรงกลั่นไทยหลังจากกลไกสต็อกลอสเริ่มทำงานหมายความว่าราคามันลงแต่ไอ้ที่อยู่ในถังของแพงทั้งนั้นถูกไหมคะขาดทุนสต็อกจอกดดันผลประกอบการไตรมาส2ภาคธุรกิจชี้ว่าโรงกลั่นไม่ได้เป็นผู้กำหนดราคาแต่ต้องแบกรับความเสี่ยงตามกลไกตลาดโลกเต็มรูปแบบพร้อมสะท้อนผลกระทบจากนโยบายแทรกแซงราคาภาครัฐที่ทำให้ไม่สามารถสะสมกันชนทางการเงินได้ดีพอและถ้าเขาขาดทุนในไตรมาสถัดๆไปเนี่ยใครจะรับผิดชอบคะตอนนี้ก็ได้กำไรก็ไปดึงกำไรเขาแล้ว
0: เป็นปัญหาข้างหน้าที่เราต้องจะต้องเผชิญกันต่อไป
1: ท่ามกลางการผันผวนของพลังงานโลกที่กลับมาปะทุอีกครั้งนะคะน้ำมันที่มันปรับตัวลงมากกำลังกลายเป็นแรงกดดันระลอกใหม่ต่ออุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันของไทยค่ะแล้วมันเร็วกว่าที่ประเมินไว้ถ้าเราอ่านข่าวในช่วงที่เขาไปบีบทุบค่าการกลั่นน่ะเราจะจำได้เขาจะพูดถึงไตรมาส4ถูกไหมคะแต่นี่มันยังไม่หมดไตรมาส2เลยอ่ะ
0: ครับ
1: การปรับลงอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันดิบครั้งนี้กลายเป็นบทพิสูจน์สำคัญที่สะท้อนถึงธรรมชาติที่แท้จริงของธุรกิจโรงกลั่นค่ะลงมาเร็วมากแล้วก็ส่งผลโดยตรงต่อโรงกลั่นน้ำมันทุกแห่งในประเทศเนื่องจากต้องบันทึกผลขาดทุนจากการประเมินมูลค่าสินค้าคงคลังตามราคาตลาดค่ะ
0: ครับ
1: stock loss
0: ก็ของเราก็น้ำมันที่ขายปลีกก็ลด3วันติดเลยนะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่วันอะไรล่ะอังคารพุธพฤหัสอังคารพุธ
1: เมื่อวานนี้วันพฤหัสลดวันนี้เช้าวันนี้ค่ะน้ำมันลง
0: พฤหัสแล้วก็ศุกร์ ช่
1: ค่ะ
0: มีผลมีผลนะ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อน
0: มีผลเช้าวันพุธอะไรเงี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: พักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีนะนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์อ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงก็แล้วกันเขาขออีกสักสิบนาทีครบ10นาทีนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะ
1: วันนี้มีเหตุยิงกันสนั่นกลางไทม์สแควร์ของมหานครนิวยอร์กนะ
2: ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บใช
1: ่
2: ไหมคะ
1: ก็มีรายงานว่าเกิดเหตุยิงกันสนั่นใจกลางจัตุรัสไทม์สแควร์แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกในมหานครนิวยอร์กสหรัฐโดยกล้องวงจรปิดเผยภาพคนร้ายชักปืนกราดยิงกว่า10นัดบริเวณถนนเวสต์44ตัด7 Avenueพลเมืองรวมถึงนักท่องเที่ยววิ่งแตกตื่นจนเกิดจลาจลร้านค้าและห้างดังรอบด้านต้องปิดประตูล็อกให้ลูกค้าอยู่แต่ข้างในนะก็หลังเกิดร้ายขึ้นตำรวจนิวยอร์กระดมกำลังปิดล้อมพื้นที่บุกชาร์จตัวผู้ต้องสงสัยรายงานพบว่าเป็นเยาวชนอายุ17ปีพร้อมยึดปืนพกของกลางได้ทันทีที่เกิดเหตุพบรถยนต์ถูกลูกหลงยิงใส่จนเป็นรูพรุนขณะนี้ยังไม่มีรายงานพบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางการได้สั่งปิดการจราจรและทางเดินชั่วคราวเพื่อเก็บหลักฐานส่งผลให้รถไฟใต้ดินและระบบขนส่งมวลชนล่าช้า
2: ก็เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตามเวลาในนิวยอร์กก็คือ15:40ค่ะเกิดขึ้นหลังจากการเดินขบวนพาเหรดฉลองแชมป์ NBA ของทีมบาสเกตบอลนิวยอร์กนิกสิ้นสุดลงบนถนนทางตอนใต้ของแมนฮัตตันมีประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลมารวมตัวกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 10,000 นายทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในงานฉลองดังกล่าวค่ะนิวยอร์กนิกกี่ปีแล้วนะคะที่ไม่ได้เข้าทีมเลย
1: อ่ะแต่จะไม่ได้ยินเลยว่าเป็นแชมป์ NBA
2: 20ปีแล้วมั้งคะค่ะ
1: ขอฉลองแชมป์เลยนะ
2: โอ้เป็นถึงที่มาเป็นแชมป์ได้ค่ะ
1: ก็คงไม่น่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรก็อาจจะเป็นพวกมีปัญหาเฉพาะตัวแล้วว่าเป็นโลนวูฟนะออกมากราดยิงดีว่าไม่มีผู้ที่บาดเจ็บล้มตายเพราะเป็นย่านที่คนพลุกพล่านมากคน
2: คึกคักที่สุดแล้วค่ะ
1: น่าจะคึกคักที่สุดอ่ะเพราะว่ามันเป็นจุดศูนย์มันกึ่งมันศูนย์รวมที่ถนนมันจะต้องไปเจอไปตัดกันตรงนั้นเยอะที่สุดอ่ะ

0: เพราะว่าไอ้เกาะแมนฮัตตันเนี่ยนะมีคนเล่าฟังผมก็เลยเห็นภาพว่าอ๋อคือเราจะรู้ว่ามันมีการออกแบบผังเมืองให้เส้นที่เป็นสายหลักเนี่ยมันยาวไปตลอดตั้งแต่หัวเกาะถึงท้ายเกาะเลยนะแล้วมันมีประมาณสัก 7-8 เส้นนั่นแหละ
1: แล้วก็ตัดกัน
0: แล้วก็จะมีสตรีทเนี่ยตัดไอ้ถนนสายอเวนิวทั้งหลายเนี่ยมันจะมี
1: เป็นบล็อก
0: มันก็จะทำให้เกิดเป็นบล็อกเต็มหมดแต่ก่อนที่ชาวดัตช์เนี่ยจะซื้อมาจากอินเดียแดงเนี่ยนะมันมีทางเกวียนดั้งเดิมของพวกอินเดียแดงจากหัวเกาะไปท้ายเกาะอยู่แล้วมันทางเกวียนมันก็คือทางลัดเลาะไปตามต้นไม้นะดังเนี้ยเพราะมันก็จะเป็นมันก็จะเลื้อยไปแบบงูอ่ะคุณนันไอ้ตรงเนี้ยก็คือถนนบรอดเวย์เป็นดั้งเดิมเลยของตั้งแต่สมัยยุคอินเดียแดง
1: พัฒนามาจากทางเกวียน
0: มันเป็นทางเกวียนเป็นบรอดเวย์เพราะฉะนั้นเวลาคุณทำผังเมืองใหม่เนี้ยคุณทำเป็นเอเวนิวไปยาวๆแล้วก็ทำอะไรมันก็จะมีไอ้บรอดเวย์เนี่ยมาตัดนู่นตัดนี่แบบไม่มีแต่ไอ้ตรงที่เป็นทาวน์สแควร์เนี่ยจังหวะบรอดเวย์กับตรงเนี้ยมันตัดกันเยอะที่สุด มันเลยกลายเป็นศูนย์รวมที่คุณเดินมาจากตรงไหนตรงไหนก็มักจะมาโผล่ไอ้ตรงไอ้ตรงที่เป็นทาวน์สแควร์นะ มันเลยเป็นทางแบบคล้ายๆมันจะมีพื้นที่มันว่างไงนะตัดตรงนู้นตรงนี้แล้วเหมือนมันกลายเป็นเหลือตรงกลางไป
1: ฮะ
0: แล้วตึกสูงมันก็มีสองฝั่งมันก็ขึ้นไฟประดับกันทั้งสองฝั่งนะนี่ก็เป็นจุดที่เวลาจะเกิดเรื่องอะไรก็มักจะตรงนี้เวลาเรื่องดีๆก็จะเกิดตรงนี้นะ
1: เรื่องเข้าดาวก็ตรงนี้
0: เข้าดาวก็ตรงนี
1: ้ระเบิดตึกแฝดก็นั่นแหละนิวยอร์กใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดตอนประเทศไทยที่จะแย่มากเนี่ยเรียนดูข่าวแล้วมันเศร้าทุกวันเลยก็คือเรื่องของเหตุการณ์ทางภาคใต้นะคะที่ไหนสารวันนี้19มิถุนายนเนี่ยบ่ายโมงค่ะมีเหตุคนร้ายลอบนำวัตถุต้องสงสัยไปไว้ที่ใต้ท้องรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.บูเกตาซึ่งจอดอยู่ริมถนนอยู่ที่อำเภอแวงเจ้าหน้าที่ก็เร่งไปตรวจสอบพร้อมกันให้ประชาชนเข้าใกล้แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ชุดทำลายวัตถุระเบิดเข้ามาก็ปรากฏว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังรอชุดEOD อยู่จู่ๆก็ได้เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นวันไหวค่ะก็ทำให้รถของตำรวจเนี่ยเสียหายแล้วก็มีรถเก๋งอีกคันหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันก็เสียหายไปด้วยเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นก็เลยต้องเอาสุนัขเข้าไปดมกลิ่นเพื่อเคลียร์พื้นที่ก่อนก็ยังโชคดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีคนเห็นเหตุการณ์ซะก่อนตามภาพที่เห็นเลยไอ้ตอนคนร้ายเอาระเบิดเข้าไปวางไว้อะแต่ไอ้ที่น่าเศร้าอีกเคสหนึ่งก็คือว่ามีการบึ้มขบวนต่อชดขบวนของรถต่อชดบาดเจ็บ6นายขณะกลับจากปฏิบัติหน้าที่รปภ.ครูที่โรงเรียนบ้านสากไก่ทานโตค่ะอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเกิดขึ้นเมื่อตอนเช้าแล้วก็ปรากฏว่าแบบคนหนุ่มๆของเราข้าราชการเนี่ยทหารเนี่ยบาดเจ็บสาหัสระเบิดทั้งที่ขาที่ใบหน้าและที่ดูข่าวเนี่ยนะพี่วิสารต้องเอาฮอไปรับและหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้จะเป็นข่าวยังไงถ้าเกิดบาดเจ็บอยู่ก็จะได้เห็นผู้ว่าไปได้เห็นตัวแทนพระองค์ท่านนะคะองคมนตรีหรือว่าผู้ว่าเป็นตัวแทนพระองค์ท่านนำกระเช้าไปเยี่ยมเราก็จะได้เห็นแค่นี้ค่ะพี่วิสารและหลังจากนั้นถ้าเกิดพี่กลพิการไปชีวิตก็เปลี่ยนไปตลอดชีวิตก็จะมีข่าวแบบเนี้ยทุกวันไม่รู้เมื่อไหร่นะคะที่มันจะสงบได้ขบวนเรื่องราวทางภาคใต้ของเราเห็นแล้วก็เศร้าใจทุกวันค่ะจากนี้ไปถ้าเรียนอ่านข่าวเรียนจะอ่านทุกวันเนี่ยค่ะจะได้รู้ว่าที่เราอยู่สุขสบายกันเนี่ยมีคนที่อยู่ในประเทศไทยแท้ๆอีกมุมหนึ่งที่เสี่ยงตายทุกวันค่ะ
0: อืมครับเดี๋ยวก่อนจะพักกันนะก็เรามีข่าวจากการประปาส่วนภูมิภาคมาฝากกันนะครับคุณอัน
1: ค่ะจากการประปาส่วนภูมิภาคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะก็คือว่า

0: แม่ทัพภาค3กำชับเข้มนะคะให้เร่งแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นในพื้นที่อำเภอบ้านฉางแล้วก็
1: ปลาปลาบ้านฉางเห็นมีข่าวอยู
0: ่การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภได้เร่งแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นในพื้นที่หมู่ที่4แล้วก็5ตำบลบ้านฉางและหมู่ที่3 5 6 7ตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบและระบายตะกอนในระบบท่อจ่ายน้ำเพื่อให้น้ำประปากลับมามีคุณภาพตามมาตรฐานโดยเร็วที่สุดโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้กปภ.เร่งแก้ปัญหาให้เสร็จโดยเร็วพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ใช้น้ำทุกหลังคาเรือนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้น้ำทางด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวว่ากปภ.สาขาบ้านฉางได้เร่งระบายตะกอนในท่อเมนส่งจ่ายน้ำจนแล้วเสร็จและคุณภาพน้ำในระบบหลักก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งปัจจุบันกปภ.สาขาบ้านฉางได้ส่งทีมนักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาถึงหน้าบ้านผู้ใช้น้ำผลการตรวจสอบก็พบว่าคุณภาพน้ำประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกจุดนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจหากประชาชนพบปัญหาน้ำประปาขุ่นมีตะกอนหรือไม่ได้รับความสะดวกก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือขอรับการตรวจสอบได้ที่กปภ.สาขาบ้านฉางหมายเลขโทรศัพท์038 601 2 038 601 292และ038 602 008ค่ะช่องทางออนไลน์ก็ @pwa.banchang banchang หรือว่า pwa contact center 1662ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: เอาละครับพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
0: ค่ะ
1: นายกกลับจากรัสเซีย
0: มีคนเป็นห่วงด้วยนะคะ
1: บอกไม่ตกใจแล้วก็คนไทยก็ปลอดภัยดีสั่งการให้สถานทูตไทยก็ติดต่อดูแลคนไทยกันให้เรียบร้อยนะแล้วก็นายกก็พูดหลายเรื่องนะเรื่องหนึ่งเนี่ยรีบชิงอธิบายอย่างรวดเร็วเลยนะครับบอกว่าได้มีโอกาสพบและพูดคุยกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยไทยได้ยืนยันจุดยืนและสถานะของประเทศไทยและสิ่งที่ประเทศไทยจะดำเนินการทั้งกลไกอันครอสนะก็คืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลและท่าทีของไทยต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆทั้ง JBC นะหรือว่าคณะกรรมการเขตแดนร่วมรวมทั้ง GBC คณะกรรมการเขตแดนทั่วไปนะทั้งนี้อันคอร์สยังไม่ไปยังไม่ไปแนวทางประนีประนอมภาคบังคับและหากประนอมมีคำว่าบังคับเราก็ต้องหยุดการเจรจาในกรอบเหล่านี้ก่อนเพราะ
0: อันนี้เป็นภาพสมัครใจก่อน
1: มีแนวทางของรัฐบาลไทยที่วางเอาไว้พร้อมย้ำว่าเรามีการเตรียมความพร้อมและยังคงเฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลา ส่วนอุบลเน็ตก็ได้มีการชี้แจงความเคลื่อนไหวชายแดน

0: ฝั่งกัมพูชาอย่างไรหรือไม่นั้นคุณอนุทินบอกว่าฝ่ายกัมพูชาก็ไม่ได้ต้องการความขัดแย้งเช่นเดียวกับไทยที่ไม่ได้ต้องการความขัดแย้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถือว่าบั่นทอนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งนายฮุนมาเน็ตก็บอกว่าบั่นทอนคนของเขาด้วยเหมือนกันด
1: ัง
0: นั้นก็ต้องหาทางเดินหน้ากันต่อไป
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันเราได้เสนอให้มีการพูดคุยในกรอบอื่นแต่เขาเลือกแนวทางการประนอมภาคบังคับเราก็ได้ตั้งตัวแทนของเราถ้าเราชอบเราก็รับถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่รับท่านนี้นายกบอกว่าได้มีโอกาสหารือในฮุนมาเน็ตมากไม่ได้มีการหารือกับนายฮุนมาเน็ตมากนักเหมือนเป็นการดึงข้อสอบมาคุยกันมองว่าทั้งสองฝ่ายก็มีการเตรียมตัวมาอยู่แล้วว่ามารยาททางการทูตเวลาพบกันจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างไรและไม่ได้เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายใดๆผู้สื่อข่าวถามว่าได้มีการหารือเรื่องการเปิดด่านชายแดนด้วยหรือไม่นายกหัวเราะพร้อมกับบอกว่าอย่าถามเรื่องนี้ผมไม่จักกะจี้ไปพูดหรอกถามไปพูดเรื่องนี้คนไทยโกรธตายว่างั้นนะจะไปพูดเรื่องเปิดด่าน
1: เรื่องเปิดด่านใช่ไหม
0: คนไทยโกรธตายเลย
1: แล้วเราจะปิดไปตลอดชีวิตตลอดชาติเลยจริงป่ะคะพี่ไพศาลถ้าหากว่าเปิดถ้าพูดเรื่องเปิดแล้วโกรธเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราต้องทำใจว่าเราจะปิดกันตลอดชาติเลย
0: ก็ถ้าเป็นตรรกะนายกก็จนกว่าคนไทยจะหายโกรธผมไม่ได้เล่นคำด้วยอะไรนะถ้านายกบอกว่าโอ้ยถ้าทำเงี้ยคนไทยโกรธเปิดคนไทยก็โกรธตายก็หมายความว่าถ้าจะเปิดได้ก็ต้องคนไทยหายโกรธก่อนซึ่งมันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือถ้ามันมีความเข้าใจที่ดีต่อกันโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือระหว่างประชาชนชาวกัมพูชากับประชาชนชาวไทยนะอันนั้นมันก็คงจะถึงว่ารัฐบาลมันอาจจะคนไทยอาจจะไม่ชอบรัฐบาลกัมพูชากัมพูชาคนกัมพูชาก็อาจจะไม่ชอบรัฐบาลไทยแต่ว่าถ้าคนกัมพูชาคนไทยไม่เกลียดกันไม่โกรธกันแล้วมันก็โอเคมันก็คงจะมีโอกาสแต่ถึงให้รัฐบาลญาติดีกันคนไทยยังไม่ชอบใจกันไม่มีทางผมว่าตัวคีย์สำคัญเนี่ยอยู่ที่ความรู้สึกของคนทั้งสองประเทศอันนี้จะเป็นเหตุและผลสำคัญที่จะมีการติดต่อทางบกกันอีกครั้งหนึ่ง
1: การสู้รบกันในครั้งนี้ที่เจ็บหนักที่สุดเนี่ยคือและเป็นบาดแผลที่ลึกมากก็คือความเกลียดชังกันระหว่างสองประเทศค่ะพี่ไพศาลซึ่งก่อนหน้านี้ความพยายามที่จะทำให้เขาและเราเนี่ยพอจะอยู่ร่วมกันได้อ่ะมันก็มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมีการส่งเด็กมาเรียนแล้วก็ยังมีโครงการที่สำคัญที่ไทยก็ทำให้กับทางกัมพูชาด้วยนะแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วก็พวกทีมโซเชียลที่เขาเป็นลุมดาดูถูกเหยียดย้ำกันอ่ะสำหรับดิฉันเองที่คิดว่ามันเป็นมันไม่มีใครเลยที่ห้ามกันที่เผาๆกันหน่อยอ่ะสื่อบางสื่อดิฉันก็มองว่าเขาก็หากินกับเรื่องนี้เลยอะค่ะ
0: แล้วแนวลบด้านโซเชียลเขาหนักหน่วงโดย
1: หนักมาก
0: นะคือมันนักรบโซเชียลเนี่ยโอ้โห
1: คือทั้งธรรมชาติที่ต้องการสร้างตัวจากยอดไลค์ก็เป็นการทำมาหากินของแต่ละบุคคลก็ว่าไปอันนั้นก็หนักพอสมควรแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยจากคนที่ไม่มีอะไรแล้วก็ด่าเกียดเม้นด่าเม้นด่าก็ไปด่าผิดถูกจริงๆเม็ดเท็จจริงๆอะไรก็เรียกยอดไลค์ไปแล้วดีก็เข้าใจว่ามีบางสื่ออะค่ะที่ก็เป็นจุดขายก็เหมือนกันนะจะอ้างว่าจุดขายนี้เพื่อรักชาติแต่ยังคิดว่ามันก็เป็นการที่สร้างความเกลียดชังเกินกว่าเหตุปัจจัยด้วยก็จะมีคำพูดติดปากเกลียดอันตรายอยู่เหมือนกันนะพี่ไพศาลบาดแผลเนี้ยค่ะ
0: หนักเป็นเรื่องหนักมาก
1: ค่ะเรียนเองไม่ค่อยอยากจะเรียกยอดไลค์เลยค่ะต้องทำอะไรถึงขนาดนั้นรู้สึกเป็นบาปกรรมมากกว่าที่ต้องสร้างรอยแผลอะไรแบบนั้นค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยพูด

0: ื่องบรรดาลูกเทพอะไรต่อมีอะไรนะคะแล้วก็จะประเมินภายใน1ปีเราก็จะเห็นแต่จริง
1: ๆนายกเขาประเมินเข้าใจว่าไม่ใช่เฉพาะรัฐมนตรีนะเขาจะประเมินทุกก
0: ็ในทีมเขาทั้งหมดนั่นแหละ
1: ที่มาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ไปเป็นประธานกรรมาธิการไอ้มีบทบาททั้งในสภาทั้งในฝั่งรัฐบาลทั้งหลายเขาประเมินหมดภายใน1ปีประเมินผลงานในต่าง
0: ค่ะแต่ทีนี้พูดลูกเทพเพราะว่าส่วนใหญ่ก็รู้แล้วเป็นทายาทนักการเมืองนะคะพอเขาเคลื่อนไหวยังไงเขาก็มีนามสกุลเดิมของคุณพ่อคุณแม่เขาติดมามันก็เลยปฏิเสธไม่ได้นั่นเองวันนี้ค่ะคุณสันเพชรบุญญามณีดีก็ลืมเลยนะเนี่ยว่าเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอ่ะ
1: เขามาร่วมเข้ากับทางคุณพ
0: ่
1: อ
0: ย้
1: ายมาอยู่กับภูมิใจไทย
0: จากประชาธิปัตย์มาเนี่ยเป็นสส.สงขลาเขต1ไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ9ชั้นของโรงพยาบาลสงขลาหลังประสบปัญหาผู้รับเหมารายเดิมทิ้งงานส่งผลให้โครงการล่าช้ากว่ากำหนดค่ะโดยที่โครงการนี้นะคะมีวงเงินก่อสร้าง426ล้านตอนนี้เบิกไปแล้ว200ล้านมีสาเหตุที่ต้องเบิกบอกเลิกสัญญากับผู้รับเหมารายเดิมเนื่องจากมีความล่าช้าในการส่งมอบงานอย่างต่อเนื่องจนมีค่าปรับสะสมเกิน 10% ของวงเงินระยะเวลาก่อสร้างก็เกินกว่าที่กำหนดไว้ทำให้โรงพยาบาลบอกเลิกสัญญาได้ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จจริงๆเนี่ยจะต้องแล้วเสร็จภายในไตรมาส4ของปีนี้ปรากฏไม่เสร็จล่ะค่ะพี่ต้องบอกเลิกเจ้าเดิมแล้วก็หาผู้รับเหมารายใหม่และต้องเสียเวลาอีก 2-3 ปีกว่าที่จะได้ใช้อาคารโรงพยาบาลนี้แล้วก็ต้องหาเงินมาสำรองจ่ายเพิ่มอีกด้วยนะคะมีปัญหาทำไมเราถึงไม่สามารถแก้มันมีปัญหาเรื่องนั่งร้านเจ้าของเดิมอ่ะก็จะต้องหาเงินอีก 300,000 มาสำรองแล้วเคลียร์ปัญหานี้ที่สังเกตดูนะคะอาคารโรงพยาบาลหรือแม้ทั้งอาคารที่ทำการศาลนะคะหลายๆจังหวัดมีปัญหาก่อสร้างไม่เสร็จนะคะ
1: ผู้รับเหมาที่งาน
0: เราไม่ถอดบทเรียนพวกนี้หรอคะว่าเราประมูลกันทื่อๆดื้อๆยังไงถึงได้แต่ผู้รับเหมาแบบนี้มาก่อสร้างแล้วก็ทิ้งงานสร้างความเสียหายอะค่ะ
1: มันคงมีที่มาอะไรต่างๆพอสมควรนะแต่ว่าระบบราชการเขาจะมีการสรุปปัญหาแก้ปัญหาเรื่องเขาหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ว่ามันต้องมีปัญหาอะไรที่มันน่าจะเป็นจุดร่วมกันอยู่อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องว่าความไม่พร้อมหรือว่าความผิดพลาดเฉพาะในโครงการนั้นๆมันน่าจะมีจุดร่วมอะไร
0: มี
1: ปัญหาอะไรใหญ่ๆที่มันรวมๆกันอยู
0: ่ค่ะมีคนเขารวบรวมโครงการที่สร้างไม่เสร็จออกมาให้เห็นเยอะมากมายเลยนะคะพี่ในสารโครงการที่เป็นมหากาพย์โครงการหนึ่งก็คือไอ้โครงการที่ปล่อยร้างของกสทช.ค่ะ
1: แล้วมันสององค์กรอิสระนะก็ยังมีด้วยเหมือนกันนะทิ้งดาว
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะของกสทช.เนี่ย 2,600 ล้าน6ปีสร้างไม่เสร็จแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อเลยนะฮะยังไม่รู้จะไปยังไงต่อแล้วก็มีศาลพระโขนงสร้างไม่เสร็จกลายเป็นตึกผีสิงในงบ304ล้านทำสัญญาจ้างตั้งแต่ปี2565วงเงิน304ล้านปรากฏว่าไม่เสร็จค่ะเป็นตึกผีสิงเลยอาคารศูนย์สาธิตกรมควบคุมโรคงบก่อสร้าง607ล้านต้องเสร็จภายใน900วันปรากฏว่าเลิกสัญญาตั้งแต่ปี67ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จค่ะโอ้เขามีเรื่องศาลแขวงพระนครเหนืออีกนะคะ 1,370 ล้านก็สร้างไม่เสร็จค่ะที่ในศาล

0: โอ้ทำไมอาคารพวกศาลไม่เสร็จเยอะจังงงจัง
1: เปิดประมูลมันยังไงนะใช่ไหม
0: เนี่ยโครงการอาคารศาลแพ่งมีนบุรีและศาลอาญามีนบุรี782ล้านสุวินทวงศ์ปี65โดยไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10โครงการล่าช้าขาดความคืบหน้าอย่างหนักอาคารที่ทำการศาลแพ่งและศาลอาญาพระนครเหนือ304ล้าน
1: ไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10ตั้งแต่จริงๆก็ก่อนที่จะมีเรื่องตึกถล่มตึกสองอถล่มก็เริ่มมีร่องรอยบ้างหลายๆโครงการเขาก็เริ่มแบบไม่หยุดชะงักไปแล้วพอมีกรณีตึกสตง.เนี่ยเห็นว่าแทบจะเรียกว่าทุกโครงการเลยนะที่หยุดชะงักเนี่ยหนีเลยทิ้งงานเลยละไอ้ฟ้องร้องอะไรทางข้อกฎหมาย
0: โครงการศาล
1: คราวนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องกิจการร่วมค้าง
0: เนี่ยแล้วทำไมเป็นอาคารศาลทั้งนั้นเลยอะคะที่ทำการศาลจังหวัดศรีคิ้วสาขาปากช่อง122ล้านตอนทำสัญญาเกิดรายการเนี่ยพฤษภา63วันสิ้นสุดสัญญา65ตรงนี้สังเกตได้ง่ายมากพอปากช่องปุ๊บพอพี่ไพศาลจะขึ้นมอเตอร์เวย์ไปโคราชนะคะอยู่ตรงคอสะพานขึ้นมอเตอร์เวย์เลยที่แบบแย่มากเป็น
1: ริ
0: มถนน
1: ตรง
0: ปากช่องถนนมิตรภาพเลยติดถนนมิตรภาพพ
1: ี
0: ่สารลองขึ้นดูปากช่องค่ะที่ปากช่องถ้าพี่จะขึ้นมอเตอร์เวย์ที่ปากช่องไปขอนแก่นไปโคราชจากปากช่องต้องไปโคราชก่อนไปแล้วก็ไปขอนแก่นตรงนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งสะพานทั้งยกระดับทั้งอะไรต่อมีอะไรนั่นแหละเขาไปซื้อที่ตรงนั้นสร้าง
1: อ๋อที่มันจะต้องเลี้ยวเข้าไอ้เขาใหญ่เลยด้วยใช่ไหม
0: ไม่ใช่คนละจุดค่ะคนละจุดเข้าเขาใหญ่อีกจุดหนึ่งอันนี้เฉพาะแค่จุดที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์อย่างเดียวสร้างไม่เสร็จอันนี้ดูง่ายมากแล้วก็ยังไม่เสร็จจนถึงทุกวันนี
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ศาลซะเยอะเลยใช่ไหม
0: ศาลจังหวัดศรีคิ้วศาลอาญาพระโขนงศาลอุทธรณ์ภาค5ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค7ศาลจังหวัดศรีสะเกษศาลแขวงพระนครเหนือค่ะ
1: นี่พอ
0: คุณเพจจากช่อง7เขานะคะ
1: พอมันสร้างไม่เสร็จปั๊บเนี่ยมันจะยุ่งนะมันจะต้องฟ้องให้เขาฟ้องว่าทิ้งงานแล้วก็ยึดไอ้ค่ามัดจำอะไรต่างเนี่ยแล้วก็ต้องเปิดประมูลใหม่อะไรต่างๆมาต้องมาดูว่ามันต้องแก้แบบไหมไอ้ที่ทิ้งไว้อะไรที่มันเสียหายจะต้องมาซ่อมมันเพิ่มมันจะมีเรื่องกระบวนการอีกเยอะเลย
0: น่าทบทวนหน่อยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงทำให้เขาทิ้งงานอะไรแบบนี้กันเยอะแยะมากมายอะค่ะตอนประมูลนะคะน่าถอดบทเรียนน่าถอดบทเรียนว่างานเกิด
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: คือเขาเวลาประมูลเขาก็ต้องคำนวณตัวลงตัวเลขอะไรอย่างน่าจะต้องถือว่าเป็นมืออาชีพพอสมควรแล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถ้าสมมุติว่าค่าวัสดุก่อสร้างอะไรต่างๆมันมีการปรับราคาเดี๋ยวนี้ระบบก่อสร้างอะไรพวกนี้ก็จะมีการปรับค่าโครงค่าเคกันอยู
0: ่
1: มันก็จะบอกว่ามันทำให้เขาเสี่ยงอะไรต่างๆก็ไม่น่าจะถึงขนาดยกเว้นแต่ว่าไอ้ราคาที่เขาทำเนี่ยไอ้ที่เขาไปประมูลได้มาเนี่ยที่ทำให้เขาต้องหนีเนี่ยผมคิดว่าคนเนี่ยถ้าทำแล้วมันไม่ขาดทุนมันไม่อะไรไม่ดีหรอกมันไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่จะถึงขั้นเลวร้ายถึงขั้นต้องหนีเลยยกเว้นแต่ว่ามันยิ่งทำแล้วมันยิ่งเจ๊งนะมันต้องหนีมันต้องทิ้ง
0: แล้วไปรับเหมามาได้ยังไงคะ
1: อันนี้ก็คือที่จะต้องไปศึกษาว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้ผู้ประมูลเนี่ยมันเจ๊งแล้วมันต้องทิ้งงานแสดงว่าตัวเลขไอ้ที่ประมูลมาเนี่ยกับตัวเลขที่เขาจ่ายที่เขาได้จริงๆหรือว่าเขาต้องจ่ายเป็นคนละตัวเลขกันหรือเปล่าอย่างเช่นประมูลงานมา 2,000 ล้านเนี่ยมูลค่างาน 2,000 ล้านเนี่ยแต่จริงๆแล้วรายได้ที่เขาได้รับเนี่ยอาจจะไม่ถึง 2,000 ล้านทีนี้พอถึงจุดหนึ่งแล้วก็เลยทำให้เขาทำไปก็ขาดทุนคงไม่มีใครยอมขาดทุนยิ่งถ้าโครงการที่1ก็ขาดทุนโครงการที่2ก็ขาดทุนโครงการที่3ขาดทุนมันก็

0: อย่างนี้บอกนะมันถึงได้มีบางเจ้าไงที่แบบมีหลายงานแล้วเวลามันทิ้งงานทิ้งหมดเลย
1: ก็เจ้านี้ค่ะ
0: เขามาในรูปของบริษัทร่วมค้านะเพราะตัวเขาเองเขาประมูลงานไม่ได
1: ้แล้วก็บริษัทไทยที่ไปจับมือเขาก็บริษัทเดียวกันหมด
0: มีคู่เจ้าประจำอยู่ด้วย
1: ต้องมีอยู่แล้วเจ้าประจำอยู่แล้ว

0: แต่ประจำนี่เขาต้องหันซ้ายหันขวาหาใครสักคนอยู่แล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: โอเคพักกันก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกา32 นาทีครับคุณอันครับ
5: ค่ะคุณสุเชษฐ์สุขแท้มารออยู่แล้วค่ะ
6: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดี
6: ท่านฟังครับผมวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดไปอยู่ที่ 1572.50 นะครับลบไป12 จุด 12.56 จุดครับดัชนีมีจุดต่ำสุดอยู่ที่1570ดัชนีขึ้นไปสูงสุดเนี่ย1592ตั้งแต่ช่วง10โมงมาเป็นต้นมาเนี่ยดัชนีเล่นแนวลบมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็มาหาจุดต่ำสุดที่1570ประมาณช่วงเที่ยงแล้วหลังจากนั้นช่วงบ่ายก็ยืนอยู่ระหว่างดัชนี1572กับ1578นะมาปิดอยู่ที่1572ปริมาณการซื้อขายที่ระดับ68,931 ล้านนะกลุ่มการเทรดนั้นฟอร์เรนขาย 3,779 ล้านนะวันนี้ฟอร์เรนขายนำคนเดียวเลยนะกลุ่มเดียวเลยนะฮะ 3,779 ล้านในขณะที่ตัวอินสติลซื้อมา353ป๊อปเทรดซื้อ227แล้วก็รายย่อยซื้อ 3,197 หุ้นที่ลงหนักนะตั้งแต่เริ่มต้นเปิดตลาดสักประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะการติดลบนะคือโดเดลต้า334ครับลงมา12บาทลงมา 3.47% นะมีข่าวในแง่ของโลกออนไลน์ว่าตัวเดลต้าจะมีผลการงานที่แย่ลงในไตรมาส2นะก็เลยทำให้ระดับราคาหุ้นเป็นลักษณะของการหล่อนตัวอย่างต่อเนื่องหุ้นตัวที่2คือตัว Advance นะปิดไปอยู่ที่357ลบไป1บาทตัวที่3เป็นตัวกราฟครับ64บาทบวก50สตางค์ตัวที่5เป็นพิเทพลบไป50สตางค์นะครับปิดอยู่ที่134และตัวที่6กรุงไทย36บาทลบ10สตางค์ครับขณะนี้ตลาดหุ้นในเยอรมันติดลบไป49นะครับในฝรั่งเศสลบ39ในลอนดอนลบ38ในอิตาลีบวก204ในขณะที่ตัวของราคาทองนะครับขณะนี้เนี่ยทองทองในแง่ของการเทรดเนี่ยนะครับทองอยู่ที่54236นะครับ4236เป็นราคาเดิมอยู่นะครับในวันนี้คงจะนางสหรัฐอเมริกาไม่มีการเทรดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดทองอาจจะนิ่งไปสักพักหนึ่งราคาน้ำมันในเบนซ์เองมาที่80เหรียญนะฮะขยับขึ้นมานิดหน่อยนะครับ 0.92 ในขณะที่ WTI อยู่ที่ 76.44 นะครับข่าวที่เข้ามาตอนนี้เป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบนะครับเป็นข่าวต่อเนื่องเลยแต่เมื่อมีตอน 19:11 เนี่ยนะครับ 19:11 เนี่ยมีข่าวว่าตุรกีจะประกาศขึ้นค่าผ่านทางนะสำหรับเรือผ่านช่องแคบมีผลตั้งแต่1กรกฎาคมนะครับแล้วก็ข่าวอิหร่านยันยกเว้นค่า

0: รมเนียมสำหรับเรือผ่านช่องแคบเนี่ยใช้ระยะเวลาเพียง60วันนะแล้วก็คุณทําก็ให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับการที่เซ็นสัญญากันเนี่ยนะฮะก็นอกนั้นก็ไม่มีข่าวอะไรวันนี้วันศุกร์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันศุกร์เนี่ยตลาดโดยทั่วไปก็จะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวค่าบาทของเรานะวันนี้เนี่ยลักษณะของค่าบาทเป็นลักษณะของการอ่อนค่านะครับขณะนี้ที่กำลังออกอากาศเนี่ยบาทอยู่ที่ 32.87 ต่อสกุลดอลลาร์อ่อนค่ามา 0.12 ทบท.ประกาศ 32.86 นะฮะขณะนี้ 32.87 นะครับแล้วก็ค่าระวางเรือขณะนี้ยืนอยู่ที่ 2659 นะฮะบวกไป6เหรียญเข้าใจว่าตลาดโดยภาพใหญ่นะเป็นลักษณะของการหล่นตัวงานวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่ก็จะให้ในสัปดาห์หน้ายังคงเป็นลักษณะของการแกว่งตัวครับแล้วก็ไปดูการทดสอบดัชนีช่วงระหว่าง1570ว่าจะสามารถยืนได้หรือเปล่านะครับปิดไปอยู่ที่1572นะครับเพราะนั้นเหลืออีก2จุดอาจจะเอาไว้อยู่นะครับในสัปดาห์หน้าแต่ก็อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นลักษณะการแกว่งอยู่ครับเป็นลักษณะการแกว่งอย่างต่อเนื่องก็ไว้สัปดาห์หน้าเราตามกันอีกทีนะครับสัปดาห์นี้ตลาดเงียบๆนะเป็นเทรนด์ทิศทางลงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ขายโดยครั้งนี้วันนี้ขายโดยฟอร์เรนค่อนข้างหนักครับโอเคครับวันนี้ผมลาแล้วครับสวัสดีครับผม
1: ขอบคุณครับคุณสุเชษฐ์
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณสุเชษฐ์สุแท้นะก็น่าจะตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะหุ้นไทยปิดปรับตัวลดลงหมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะลดลงนิดๆหน่อยๆไม่ถึงจุดอะไรเงี้ยนะวันนี้ลงเยอะหน่อยส่วนทองคำครับก็Gold Spot อ้างอิงนี่ก็หลุด 4,200 ลงมานะอย่างที่ว่าอ้างนี่ 4,160 เหรียญเนี่ยก็ทำให้เปลี่ยนแปลงราคา31ครั้งวันนี้ลงมาลบ 1,550 บาทลงมาวันเดียวนี่นะ 1,550 บาททองคำแท่งก็ขายออก 64,750 บาททองรูปพรรณ 65,500 บาทนะครับอันนี้เป็นทองคำ
2: ค่ะพี่ไพศาลเคยไปเกาะลันตาไหมคะ
1: เกาะลันตา
2: เกาะลันตาเรียนเคยไปเรียนข้ามจากทางกระบี่อะค่ะกระบี่เกาะลันตาก็เคยคิดว่า
1: ผมเคยออกไปทางสตูลเคยไปทางสตูลออกทางปากบาลาไป
2: เกาะลันตาไม่ใช่เกาะหลีเป๊ะนะคะ
1: มันอยู่ในกลุ่มพวกนี้มันอยู่ในกลุ่มด้วยกันใช่ไหมอาดังลาวีเกาะลันตาเกาะหลีเป๊ะใช่ไหมมันอยู่ทางฝั่งอันดามันเนี่ยนะ
2: อยู่อันดามันค่ะ
1: โอเค
2: ก็ดีก็ไปดูแล้วเนี่ยโครงการที่เขาจะทำสะพานเชื่อมจากแผ่นดินใหญ่ไปที่เกาะลันตาเนี่ยโอ้โหยาวนานหลายปีมาก
1: เลยตรงกระบี่เลยนี่
2: ใช่ค่ะที่กระบี่
1: โอเคโอเคเกาะตรงกระบี่เลยโอเคมันมีลันตาน้อยลันตาอะไรเงี้ยใช่ไหม
2: คือตั้งแต่ปี63ก็6ปีที่แล้วนะคะมีการประชุมปฐมนิเทศโครงการ5กันยา63งานตรวจราชการพื้นที่กระบี่ของคุณอนุทินตอนนั้นยังเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเลยคุณศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีคมนาค
1: ม
2: แล้วเขาก็เดินกันมาตลอดนะคะพวกพรรคเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่สำคัญนะคะรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพิ่มวิวัฒนาเนี่ยบอกว่าที่ประชุมครม.พิจารณาแล้วยกเว้นการปฏิบัติตามมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้พื้นที่ป่าชายเลนจำนวน3มติเพื่อให้กรมทางหลวงชนบทเนี่ยใช้พื้นที่ป่าชายเลน8ไร่ประมาณเนี้ยดำเนินโครงการสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาได้แล้วค่ะไม่งั้นมันจะติดพื้นที่ป่าชายเลนเขายกเลิกให้กรมทางหลวงสามารถที่จะเข้าไปใช้ได้พื้นที่สะพานสร้างที่จะสร้างเชื่อมเกาะลันตาเนี่ยนะคะมีระยะทางรวม2กิโลกับ527เมตร2กิโลครึ่งกันแล้วกันก็เป็นการเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่อะค่ะไปที่เกาะกลางแล้วก็เกาะดันตาน้อยและไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยโอ้โหทั้งหมดเนี่ยนะคะเขาอนุมัติโครงการหลักการตั้งแต่ปี65แล้วก็จัดสรรงบไป 1,800 ล้านกู้เงินจากต่างประเทศ 1,260 ล้านงบประมาณ

0: แผ่นดิน540ล้านแล้วก็เขาก็ทำ EIA อะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปดูแบบที่เขาทำไว้เนี่ยจะไม่ใช่สะพานธรรมดาเป็นสะพานที่สวยเลยค่ะจะเป็นสะพานขึงนะคะในทะเลอันดามันระหว่างทะเลกระบี่กับทะเลตรังจะแล้วก็บริเวณสะพานเนี่ยก็จะมีจุดชมวิวเป็นจุดด้วยค่ะอย่างสวยเลยนะฮะสะพานเนี้ยจะมีความยาวช่วงสะพานมากกว่าสะพานทั่วไปทำให้สะดวกต่อการเดินเรือและก็การก่อสร้างแล้วก็ความยาวนะคะก็จะโอเคเขาก็จะสร้างเป็นโครงคอนกรีตแล้วก็ว่ากันก็จะมีประติมากรรมมีจุดชมวิวมีท้องทะเลลันตามีรักลันตาเพิ่มปูนพฤกษาป่าชายเลนมีรักป่าชายเลนด้วยจะเป็นสะพานที่สวยงามเอาตามนั้นก็แล้วกันค่ะมีจุดชมวิวถึง4จุดในระยะทาง2กิโลครึ่งบนสะพานขึงแห่งนี้ค่ะ1,800ล้าน
1: ครับ
0: สร้างให้เสร็จนะคะห้ามสร้างติดขัดๆนะคะแต่ประเทศไทยดิฉันรู้สึกว่าเวลาสร้างสะพานสร้างได้เก่งมากนะอย่างสะพานในกรุงเทพข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยทุกสะพานสร้างเร็วแล้วก็สร้างสวยงามมากชื่นชมค่ะเร็วและสวยงามแล้วก็ถนนในกรุงเทพนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะให้ทราบจริงๆว่าถนนในกรุงเทพที่สร้างใหม่ที่ทำใหม่ๆอ่ะเรียบกริบเลยค่ะคุณภาพดีจริงไอ้ที่ดีก็ดีไอ้ที่ไม่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ระยะหลังเนี่ยพบว่าทำพื้นผิวหน้าใหม่แล้วก็เรียบมากชื่นชมค่ะชื่นชม
1: พู
0: ดสองรอบสามรอบแล้วอันนี้ชอบมากค่ะเพราะเห็นใจมอเตอร์ไซค์เขาเวลาที่ถนนไม่เรียบอ่ะขับมาแล้วมันพลิกคว่ำเลยนะพี่ไพศาล
1: มอ
0: เตอร์ไซค์ได้เห็นใจมอเตอร์ไซค์เขามากค่ะ
1: ครับฮะแล้ววันนี้มีสวท่านหนึ่งชื่อคุณเสรณีอนิลบลเป็นสวซึ่งมาจากกลุ่มพืชสวนป่าไม้ปศุสัตว์และประมงนะได้เปิดเผยปัญหาโครงการนมโรงเรียนที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในปัจจุบันโดยระบุว่าโครงการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาลดำเนินการมาอย่างยาวนานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทยและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมแต่กลับยังต้องเผชิญปัญหาซ้ำซากทั้งเรื่องการจัดสรรสิทธิการบริหารจัดการและข้อครหาความไม่โปร่งใสจนส่งผลกระทบต่อทั้งเด็กนักเรียนและเกษตรกรผู้ผลิตน้ำนมดิบโดยตรงคุณเสรณีบอกว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ในวงการเกษตรมาโดยตลอดและเห็นพัฒนาการของโครงการนมโรงเรียนมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นนะตั้งแต่ที่กระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนวิทยาลัยเกษตรกรรมทั่วประเทศให้ดำเนินกิจกรรมโคนมเพื่อการเรียนการสอนในลักษณะ learning by doingก่อนที่รัฐบาลชวนหลีกภัยจะเห็นถึงความสำเร็จของโครงการและมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2535จัดตั้งโครงการนมโรงเรียนขึ้นอย่างเป็นทางการนะฮะอย่างไรก็ตามหลังจากมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์โคนมและผลิตภัณฑ์นมมีการจัดตั้งนิ้วบอร์ดเพื่อกำกับดูแลนมโรงเรียนกลับเกิดปัญหาสะสมต่อเนื่องจนถูกตั้งคำถามถึงความโปร่งใสประกอบกับการเปิดเสรีทางการค้าและการนำเข้านมผงจากต่างประเทศในอัตราภาษี 0% ยิ่งทำให้โครงการนมโรงเรียนกลายเป็นสนามแข่งขันทางธุรกิจที่ซับซ้อนและยากต่อการแก้ไขคุณเสรณีระบุว่าแม้รัฐบาลจะประสบความสำเร็จในการลดปัญหาเด็กขาดสารอาหารจากระดับกว่า 18% ในอดีตเหลือเพียงกว่า 5% ในปัจจุบันแต่ปัญหานมโรงเรียนกลับยังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งกรณีนมบูดนมเน่านมไม่ได้มาตรฐานรวมถึงหลายโรงเรียนที่เปิดภาคเรียนแล้วยังเด็กยังไม่ได้รับนมดื่มโครงการนี้ใช้งบประมาณปีละกว่า 14,000 ล้านบาทหลายคนมองว่าเหมือนเค้กก้อนใหญ่ที่ทุกฝ่ายอยากเข้ามามีส่วนแบ่ง

0: ทั้งที่รัฐบาลกำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมและคุ้มครองสหกรณ์เกษตรกรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับสวนทางเจตนารมณ์ดังกล่าวก็ตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเกษตรได้กำหนดสัดส่วนการจัดสรรนมโรงเรียนระหว่างภาคเกษตรกรและภาคเอกชนไว้ที่70-30แต่ต่อมามีการปรับลดสัดส่วนของเกษตรกรลง 9% และนำไปเพิ่มให้เอกชนนะโดยสังคมยังไม่รับคำอธิบายที่ชัดเจนถึงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคุณเสรีบอกว่าปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจำนวนมากประสบปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดไม่มีแหล่งรับซื้อขณะที่บางรายถูกกดราคารับซื้อเหลือเพียง 15-16 บาทต่อกิโลกรัมทั้งที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนนมโคในประเทศลดลงจากเดิมกว่า 500,000-600,000 ตัวเหลือเพียง 200,000 ตัวเท่านั้นสะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบส่งเสริมอาชีพโคนมในระยะยาวนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิ์ในโครงการนมโรงเรียนที่อาจไม่เป็นธรรมโดยยกตัวอย่างกรณีการกำหนดให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการต้องมีจำนวนโคไม่น้อยกว่า200ตัวซึ่งส่งผลให้สหกรณ์ขาดขนาดเล็กจำนวนมากหมดสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการแม้จะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ควรได้รับการสนับสนุนตามมติคณะรัฐมนตรีก็ตามหลักเกณฑ์แบบนี้ทำให้สหกรณ์เล็กๆทยอยล้มหายตายจากเหลือแต่สหกรณ์ใหญ่และเอกชนรายใหญ่ที่ได้ประโยชน์สวนทางกับเจตนารมณ์ของโครงการนมโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายเล็กรายน้อยสวท่านนี้ยังได้ตั้งข้อสงสัยเรื่องการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนโดยระบุว่ามีข้อร้องเรียนเรื่องการปลอมปนผลิตภัณฑ์นมจากการใช้นมผงนำเข้าแต่การตรวจสอบกลับไม่พบความผิดปกติเนื่องจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเป็นหน่วยงานในสังกัดเดียวกันถ้าจะไปตรวจโรงงานหรือสุ่มตรวจนมเขารู้กันหมดว่าจะไปวันไหนจะตรวจที่ไหนจึงไม่เคยเจออะไรผิดปกติทั้งที่มีคนร้องเรียนมาโดยตลอดนะและยังกล่าวถึงองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยและสหกรณ์โคนมหนองโพว่าเป็นหน่วยงานที่ต้องรับภาระรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรจำนวนมากแต่กลับได้รับการจัดสรรสิทธิ์นมโรงเรียนเป็นสัดส่วนที่ไม่สอดคล้องกับภาระที่ต้องรับผิดชอบทำให้ต้องแบกรับต้นทุนและเสี่ยงสูงขณะที่ภาคเอกชนสามารถแข่งขันทางการตลาดได้อย่างคล่องตัวกว่าวันนี้คนที่ได้รับผลกรรมที่สุดคือเด็กนักเรียนกับเกษตรกรส่วนคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือภาคเอกชนนะก็จึงเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาตรวจสอบและปฏิรูประบบนมโรงเรียนอย่างจริงจังโดยไม่ควรปล่อยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สอบกันเองควรเปิดทางให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบแบบไปแจ้งล่วงหน้าเพื่อสร้างความโปร่งใสและเชื่อมั่นให้กับสังคม
1: ไม่มีอะไรที่แบบมันเป็นเรื่องที่ลมนานมากเลยแม่พี่ไพศาลคะแล้วก็ไม่เห็นมีใครแก้สักทีเลยอะค่ะเรื่องนมโรงเรียนแล้วเดี๋ยวพอช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียนก็เอาต้อน้ำนมมาเททิ้งก็ไม่มีใครบริหารจัดการซื้อนมมาทำอะไรสักอย่างก็เป็นกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ยังไม่มีใครแก้ปัญหามันได้ค่ะมีเรื่องน่าสนใจอีกเรื่องนึงซึ่งก็อาจจะไม่ได้ใหม่นะแต่ก็อีกแล้วมีการใช้ไฟฟ้า 200,000 บาทต่อเดือนแต่ปรากฏว่าในบิลค่าไฟอ่ะพี่ไพศาลคะเหลือแค่8บาทมีแค่8บาทเป็นตึกร้างอยู่ที่เมืองยะโสธรค่ะลักลอบต่อไฟหลวงแบบตรงเลยแล้วก็มีเครื่องบิตคอยอยู่ในนั้นทั้งหมด18เครื่องค่ะนี่ก็คือ
0: ลักลอบใช้ไฟเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะลักลอบใช้ไฟ
0: นี่ยังอะไรนะ
1: อยู่ที่จังหวัดยะโสธร
0: โอ้โห
1: ที่ไหนก็ได้ฮะที่ไหนก็ได้
0: ไม่เขามองกันว่าให้มันแอบลักไฟหรือว่าจริงๆแล้วมันมีการรู้เห็นของเจ้าหน้าที่หรือเปล่า

0: าใจว่าเขาก็เคยจับระดับสูงของการไฟฟ้าไม่ใช่หรอคะ
1: ถึงระดับผู้ช่วยอะไรต่าง
0: ใช่ค่ะส่วนที่ฉันได้สงสัยมานานแล้วล่ะว่าถ้าไม่มีคนข้างในรู้เห็นเลยเนี่ยมันจะทำได้ขนาดนั้นหรอคะ
1: ใช่เพราะว่ามันใช้ไฟมากมายขนาดนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่น่า
0: จะต้องมีคนเห็น
1: ไม่น่าจะปิดลับได้โดยง่ายดาย
0: ค่ะในวันพรุ่งนี้เอ๊ะวันนี้19นะคะในวันที่21ก็คือวันพฤหัสค่ะจะเป็นวันที่เราเรียกว่าวันครีตคารีมายันนะคะคารีมายันก็จะตรงกับวันที่21นี้เป็นวันที่ดวงอาทิตย์โคจรไปถึงจุดหรือว่าจุดสุดทางเหนือส่งผลให้วันที่21ที่จะถึงคือวันอาทิตย์เนี้ยคนบนโลกจะสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทางที่ตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดค่ะแล้วก็ตกรับขอบฟ้าทางที่ตะวันตกเฉียงทางเหนือมากที่สุดเช่นกันค่ะแล้วก็ทำให้ประเทศทางซีกโลกเหนือรวมถึงประเทศไทยมีช่วงเวลากลางวันที่ยาวนานที่สุดและช่วงเวลากลางคืนสั้นที่สุดในขณะเดียวกันประเทศทางซีกโลกใต้ก็จะมีช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุดกลางคืนยาวนานที่สุดจึงนับเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือเข้าสู่ฤดูร้อนและประเทศทางซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูหนาวก็คือพวกออสเตรเลียอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: จะเป็นฤดูหนาวของเขาแหละ
1: พวกอาร์เจนตินาพวกออสเตรเลีย
0: ค่ะจะเป็นฤดูหนาวส่วนประเทศไทยก็จะเป็นวันที่ได้รับแสงเป็นเวลานานที่สุดในรอบปีแต่เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ใกล้บริเวณเส้นศูนย์สุดและมีภูมิอากาศแบบลมมรสุมเราก็อาจจะเจอฝนแดดอาจจะทำอะไรเราไม่ได้อย่างเช่น2วันมาแล้วเกือบน้ำท่วมค่ะ
1: ก็ไปถ้านอร์เวย์ฟินแลนด์ก็ไปดูพระอาทิตย์เที่ยงคืนกันช่วงนี
0: ้ค่ะ
1: ไม่มีมืดอ่ะสว่างทั้งวันทั้งคืน
0: โอ้เคยไปแบบยุโรปแล้วบางทีเดินจนเหนื่อยทำไมไม่มืดสักทีคนก็ไม่มี
1: สามทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็ยัง
0: หูน่ากลัวมากเลยพอมานั่งลึกแล้วเรานี่มันไปเดินอยู่ได้ยังไงไม่รู้คนก็ไม่มีดูเวลาอีกที3 ทุ่ม
1: ครับ
0: นี่ก็น่ากลัว
1: ผมไปยุโรปครั้งแรกอ่ะยังหนุ่มๆอยู่อ่ะมิถุนาหรือไงเนี่ย
0: ค่ะ
1: ตี4สว่างแสงส่องเข้ามาในห้องอะไรเงี้ยพอตี5นอนไม่ไหวแล้วต้องลุกละแล้วก็เนี่ยกว่าจะ2 ทุ่ม 3 ทุ่มก็ยังไม่มืดอ่ะจุดเทียนกินข้าวไปแล้วก็ยังสว่างมองไปข้างนอกยังสว่างห้องอาหารที่ก็ต้องจุดเทียนกินก็จุดเทียนกันแบบมองไปข้างนอกยังสว่างกันอยู่เลยไม่มืดสักที
0: เราบางทีเนี่ยไปครั้งแรกแต
1: ่กลางคืนสั้นนิดเดียว
0: ก็เหมือนกันนะครับพี่เมษานแล้วตอนนั้นจากซีแอตเทิลแล้วก็พักกันที่บ้านเพื่อนที่ทาโคมา3 ทุ่มมันเหงามันไม่มีคนมันตายแล้วแล้วนี่มัน3 ทุ่มแล้วแล้วมันก็ยังสว่างอยู่แล้วจะไปกันยังไงนั่งรถเมล์กลับมาน่ากลัวมากเลยมานั่งนึกแล้ว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ชี้ชะตาหมอสรณะ26 มิถุนายนนี้นะครับนักกฎหมายชี้กรรมการสรรหากสทช.มีอำนาจฟันว่าขาดคุณสมบัตินะมีรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ก่อนการประชุมคณะกรรมการสรรหากสทช.วันที่26 มิถุนายน 69หลังมีข้อถกเถียงเรื่องอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและข้อคอรหาการไม่ให้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลและโรงพยาบาลรามาธิบดีในการส่งข้อมูลประกอบการตรวจสอบคุณประพันธ์คูณมีนักกฎหมายและอดีตสมาชิกวุฒิสภาออกบทความโต้กระแสข่าวที่อ้างคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่25/27/2555เพื่อชี้ว่าคณะกรรมการสรรหา

0: ไม่มีอำนาจตรวจสอบคุณสมบัติของประธานกสทช.โดยยืนยันว่าการตีความดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงและเจตนารมณ์ของกฎหมายคุณประพันธ์ระบุว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นคนละกรณีกับการตรวจสอบคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะและไม่ได้ตัดอำนาจคณะกรรมการสรรหาแต่อย่างใดทั้งกฎหมายปัจจุบันตามมาตรา 15/1 แห่งพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ที่แก้ไขเพิ่มเติม2564กำหนดไว้ชัดเจนว่าหากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัยให้เป็นที่สุดพร้อมยกความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่วินิจฉัยว่าหากเหตุแห่งการขาดคุณสมบัติเกิดขึ้นก่อนการโปรดเกล้าแต่งตั้งยังคงเป็นอำนาจของคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมในการตรวจสอบและวินิจฉัยต่อไป
1: นะก็ไม่น่าล่ะดิฉันเห็นวันนี้หนังสือพิมพ์เขาลงเรื่องของคุณหมอสรณะเนี่ยออกมาพูดเรื่องจะประมูลทีวี
0: วันนี้เนี่ยเห็นว่าวันนี้เนี่ยจะประชุมเนี่ยยังไม่รายงานผลออกมาเลยว่าตกลงว่าไง
1: คือออกรายละเอียดมาเลยเขาทวงตั้งนานว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่เห็นมีความคืบหน้าอะไรแต่วันเนี้ยเห็นหนังสือพิมพ์ลงยาวเลยวันนี้ก็เห็นทั้งอาทิตย์เขาก็สอยทุ่งกระทุ้งแล้วกระทุ้งอีกอ๋อแกก็มีเรื่องส่วนตัวของแกนี่เองนะคะคุณชุษณะบอกว่าสะพานเชื่อมเกาะจะสวยแบบไมอามี่ไปคีเวสหรือเปล่าว้าวเดนว่าน่าจะสวยนะดูจากแบบอะดูจากแบบน่าจะสวยแล้วดูช่วงหลังๆเราทำสะพานกันสวยเอาเจ้าที่ทำในกรุงเทพไปทำสวยอยู่ละนะสะพานแค่มันน่าจะ
0: สวยสะพานนี่เป็นฉากหนังเป็นอยู่ประจำเลยนะสะพานตรงฟลอริดาเนี่ยไมอามี่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: น
1: ะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็มีความหมายนะคุณพิษณุบอกว่าเพื่อนที่กอฟออะไรเนี่ยเล่าให้ฟังว่าคนภายในอ่ะใช้ของหลวงไปทำให้เสร็จเลยวันสต็อกเซอร์วิสเลยเหรอทำให้พวกที่ขุดบิตคอยเนี่ยนะเพื่อนที่ไม่เคยเล่าที่ไม่เคยทราบแต่ที่คิดว่ามันต้องมีถึงไม่มีถึงไม่รู้ไม่เห็นแต่เดินผ่านคนพวกนี้ต้องรู้ว่าไอ้ตึกแบบเนี้ยมันน่าจะมีอะไรสักอย่างแต่การที่เดินผ่านกันเก็บค่าไฟ8บาทกันมาตั้งกี่ปีโดยที่ไม่ระแคะระคายอันนี้เดียคิดว่าผิดปกติ
0: มันมาก็ไม่ใช่ว่าหิ้วกระเป๋ามาใบเดียวนะคุณนันมันมีการลงทุนกันพอสมควรนะไอ้พวกเหมือง
1: เครื่องขุดนะฮะ
0: ใช่ไหม
1: โอ้โหบริษัทที่เฉพาะทำไอ้ตัวนี้ให้นะพี่ไพศาลรวยมากมากรวยมากมากเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออะไรที่เอาไปใส่ในพวกขุดบิตคอยรวยมากๆอยู่ในประเทศไทย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาพร้อมที่จะลงทุนขนาดนี้แล้วเขาไม่มีหลักประกันในเรื่องว่าถ้าเขาจะต้องมาทำผิดกฎหมายแล้วเนี่ย
1: ไม่มีคนคุ้มครอง
0: ไม่มีคนไม่มีการคุ้มครองหรือไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยรู้เห็นนะเขาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันจะใคร
1: ลงทุนขนาดนี้แล้วมาเสี่ยงแอบใช้ไฟไปเรื่อยจะโดนเลาะออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่มีทางหรอก
0: ยกเว้นว่าเขารู้แล้วว่ามีการใช้เงินซื้อจนกระทั่งครบถ้วนกระบวนการแล้วจึงได้พร้อมที่กล้าที่จะลงทุนได้เพราะมันคุ้มทุนไง
1: เอาจุดนี้นะมีคนจัดการให้นะแล้วเราค่อยสั่งเครื่องไปลง
0: มัน
1: ไม่ใช่สั่งเครื่องไปลงแล้วไปวิบวิบเอาเด็กปวช.ปวส.ที่ไหนไปไขควงไม่ใช่
0: ใช
1: ่ไม่คุ้มหรอก
0: ดูจากไอ้ความเป็นไปได้แล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นครับเอาละครับหมดเวลาครับพบกันสัปดาห์หน้าครับคุณนันท์
1: ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ี้เวลา 20:00 นค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นบริษัทพรประเสริฐรังนกไทยจำกัดนายณัฐคเนศฉัตรคุปภูวิทย์และคณะนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดอมรยาสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดมหาชัยวัดท่าสำราญธรรมวัดหนองกกหนองยาวจังหวัดมหาสารคามที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระพรโดยพระราชวชิรเมธีรองเจ้าคณะภาคเก้าเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเลขาธิการสมัชชามหาคณิศรวัดไตรมิตรวิทยารามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสุขะตปรมะราชคถาในคติทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้รับการถวายพระนามว่าพระสุคตเจ้าโดยทรงปฏิบัติพระองค์งดงามเสด็จไปโดยชอบซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชจริยวัตรงดงามการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานสะท้อนการเสด็จไปโดยชอบเวลา 14:30 นายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดพระมหาธาตุวัดบางว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดชนนารามวัดท่ามะเดื่อวัดบางแก้วพดุงธรรมวัดหัวเขาชัยสนวัดตโนดวัดโคกแย้มและวัดเกาะยวนจังหวัดพัทลุงสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นายชุมพิชเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจังหวัดมหาสารคามโรงเรียนอำนวยสินอำนวยสินมูลนิธิครูจิตครูเอิบทางสบุตรชมรมผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนอำนวยสินบริษัทเป็นธรรมรีไซเคิลจำกัดครอบครัวบรรดาประณีตและครอบครัววาตานาเบะเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดชุมพรได้แก่วัดเขาดินวัดปากน้ำวัดนาธิการามวัดพระบรมธาตุสวีวัดชุมพรรังสรรค์วัดปากคลองวัดควนตะโกวัดถ้ำฤาษีและวัดโพธิเกษตรสวดมาติกาและสรรพกรเวลา 19:00 นบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทรอยัลคิงดอมอินดัสทรีจำกัดบริษัทอินเตอร์เทคอิเล็กทริกแอนด์บิลจำกัดสนิพาสากรแห่งประเทศไทยและโรงเรียนเลิศคณิตสงขลาเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมจากวัดบวรเวทวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและพระพิธีธรรมจากวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีสี่รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศ

สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสสิธรกุวังคดิโลกพิธีเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชในมงคลสมัยพระชนมายุ99พรรษาภายหลังพิธีเปิดผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงานอาทินิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีรวมถึงการออกร้านผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสะท้อนถึงพระกรณียกิจและพระกรุณาธิคุณในการส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องอดีตแม่ทัพกุ้งน้อมกายบำเพ็ญวัดปฏิบัติกวาดลานวัดละวางบทบาทและยศถาบรรดาศักดิ์ในอดีตมุ่งเน้นการศึกษาธรรมะพระบุญสินโชติปัญโยพลเอกบุญสินพาดกลางหรือแม่ทัพกุ้งปรากฏภาพการปฏิบัติกิจวัตรสงฆ์ด้วยการกวาดลานวัดอย่างสงบสมรวมสะท้อนถึงวัดปฏิบัติอันงดงามในร่มกาสาวพัสโดยยึดหลักความเรียบง่ายถ่อมตนการฝึกฝนจิตใจตามแนวทางพระพุทธศาสนาการปฏิบัติกิจดังกล่าวเป็นไปอย่างมีวินัยและตั้งมั่นในสมณเพศแสดงให้เห็นถึงการระวางบทบาทและยศถาบรรดาศักดิ์ในอดีตเมื่อเข้าสู่เส้นทางบรรพชิตได้มุ่งเน้นการศึกษาธรรมะและการปฏิบัติภาวนาเพื่อความสงบแห่งจิตใจเป็นสำคัญเปิดภาพปราสาทคณาพบร่องรอยกระสุนจากการสู้รบพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกพร้อมด้วยพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2ภาคสื่อมวลชนลงพื้นที่ปราสาทคณาตั้งอยู่บริเวณสันปันน้ำบนเทือกเขาพนมดงรักอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อดูผลการปฏิบัติการทางทหารในช่วงการสู้รบรอบที่2ช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยจุดแรกจุดจัดเก็บเสบียงของทหารกัมพูชาช่วงการสู้รบพบว่ามีอาหารกระป๋องจำนวนมากนอกจากนี้มีการเขียนตัวอักษรภาษากัมพูชาบนแผ่นหินว่ากัมพูเจียทะเมยแปลว่ากัมพูชาใหม่และมีการใช้เป็นพื้นที่ไลฟ์สดพบโครงสร้างที่เป็นโรงครัวอาหารเพื่อรองรับผู้บังคับบัญชาจากนั้นแม่ทัพภาคที่2และโฆษกกองทัพบกได้ร่วมวางดอกไม้เพื่อไว้อาลัยแก่ร้อยตรีเทิดศักดิ์ศรีลาชัยบริเวณอนุสาวรีย์ซึ่งเป็นทหารกล้าที่เสียชีวิตในสมรภูมิการสู้รบขณะทำหน้าที่ระวังป้องกันแก่ชุดปฏิบัติการทหารช่างสนามที่เจาะเส้นทางเข้าสู่ที่หมายจากนั้นได้พาไปดูธงประกาศชัยชนะเป็นธงที่ฐานไทยปักไว้เมื่อวันที่สามารถยึดพื้นที่ได้พลตรีวินไทยได้กล่าวถึงการลงพื้นที่ปราสาทคณาว่าเป็นการให้กำลังใจทหารในพื้นที่และเพื่อเป็นการย้ำว่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกนายปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มความสามารถในการเฝ้าปกป้องอธิปไตยไม่ให้มีการรุกล้ำเข้ามาได้ส่วนปราสาทคณาเป็นพื้นที่เพ่งเล็งของกัมพูชาหรือไม่นั้นโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าต้องถือว่าเป็นที่สำคัญเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงและกัมพูชาเองเคยรุกล้ำขึ้นมาพร้อมตั้งฐานทหารบริเวณนี้มาระยะหนึ่งซึ่งในทางทหารพื้นที่สูงถือว่ามีความได้เปรียบแต่ปัจจุบันพื้นที่ลักษณะนี้ร้อยละ90อยู่ในการควบคุมของฝ่ายไทยทั้งหมดถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนสบายใจส่วนที่กัมพูชาสร้างบันไดขึ้นมาบนปราสาทคณาก่อนหน้านี้ทหารไทยได้ทำลายไปแล้วและที่ผ่านมาปริมาณงานในพื้นที่ชายแดนมีมากเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถดูแลชายแดนได้ตลอดเวลาและทั่วถึงหลังจากนี้ต้องเพิ่มความเข้มข้นเพื่อไม่ให้มีการรุกล้ำเข้ามาอีกทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกย้ำว่าต้องไม่ประมาทต่อสถานการณ์ดังนั้นการทำงานทุกอย่างต้องเข้มข้นเหมือนเดิมโดยย้ำความสำคัญของภารกิจ3ด้านคือเฝ้าตรวจเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมตลอดเวลาการปรับ

0: รุงที่มั่นต่างๆเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดความปลอดภัยรวมถึงการพัฒนาเส้นทางต่างๆที่ต้องใช้ลาดตระเวนและใช้เพื่อการส่งกำลังและการเก็บกู้ทุ่นระเบิดสุดท้ายทุกภารกิจต้องตั้งอยู่บนความปลอดภัยสูงสุดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: เอ็มคอร์ดRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: เตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 M-Cod News FM 100.5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะ19มิถุนายน2569อยู่กันเหมือนเดิมค่ะคุณดำรงพุทธาภิพิสมัยพิมพิศาสตร์กุลและอ้อมยุดากรสุนทรญาณนะคะสวัสดีค่ะคุณดำรง
5: สวัสดีครับวันศุกร์อีกแล้วว
4: ันศุกร์แล้ว
5: นะฮะช่วงนี้ก็หยุดไปวันหนึ่ง2วันวันอาทิตย์ด้วยนี่คุณอ้อมนี่นะผมเนี่ยนะตั้งแต่เช้า8โมงเช้าเนี่ยจนยันเนี่ย8โมงกลางคืนเนี่ย2ทุ่มนี่นะครับผมไม่ได้ไปไหนเลยผมนั่งอยู่ที่โต๊ะดูโทรทัศน์ดูมาเรื่อยๆจนหมดฟุตบอลจะดูก็อ่านมาดูวอลเลย์บอลแล้วก็ดูข่าวดูอะไรต่อมีอะไรก็แย่เหมือนกันไม่ได้ไปไหนไม่ได้อะไรอยู่แต่ที่กลับบ้านผิดหวังนิดหน่อยก็คือว่าก็ต้องคุยเรื่องฟุตบอลนะครับสำหรับมีก็มีแฟนโทรมาหาว่าฟังผมแสดงความคิดเห็นเรื่องฟุตบอลผมก็ชักจะไม่ค่อยกล้าพูดเพราะว่าบางอย่างเพราะเราไม่ใช่เซียนฟุตบอลตัวจริงจำผิดจำถูกบางทีจำคู่ผิดเมื่อเช้า8โมงเช้าเปิดโทรทัศน์ดูแล้วก็รับสัญญาณได้เป็นการแข่งขันระหว่างทีมชาติเม็กซิโกกับทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งผมอยากดูมากและก็คนเอเชียคนกรุงเทพคนไทยเนี่ยก็ต้องอยากดูเพราะว่าเราเนี่ยมีความชื่นชมคือประเทศไทยเราไม่ได้มีความสามารถไม่มีปัญญาไปแข่งบอลโลกแต่เกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ไปอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็เขาฝีมือเขาจัดจ้านมากวิ่งสู้ฟัดจริงๆเลยตามติดลูกไล่ตามลูกแต่นั่นมันคือที่ผ่านมาเมื่อเช้าผมดูแล้วหงุดหงิดเซ็งมีความรู้สึกว่าทีมเกาหลีใต้ที่มาแข่งบอลโลกเที่ยวนี้ผิดกับทีมเกาหลีใต้รุ่นพี่ๆที่เคยแข่งบอลโลกมาก่อนฝีไม้ลายมือนี่ดูแล้วไม่สนุกแล้วมาเจอทีมจังโก้เจ้าประเทศเจ้าภาพเม็ก

0: ซิโก้นะฮะพวกเม็กซิกันนี่เขาก็คลั่งฟุตบอลยิงฟุตบอลโลกมากสรุปในที่สุดเกาหลีใต้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็แพ้เม็กซิโกยิงไปลูกหนึ่งนะครับนี่ก็คือความเห็นของผมเรื่องฟุตบอลโลกในเที่ยวนี้เมื่อเช้านี้ครับคืนนี้ตีสองสหรัฐอเมริกาจะเจอกับออสเตรเลียออสเตรเลียก็ฝีมือก็ไม่ใช่ขี้ไก่นะฮะและตอนตีห้าสกอตแลนด์จะเจอกับโมร็อกโกตอนเจ็ดโมงครึ่งสบายหน่อยไม่ต้องรีบลุกมาดูตอนดึกๆเจ็ดโมงครึ่งบราซิลกับเฮติครับนะฮะบราซิลกับเฮติ
1: ค่ะ
0: ก็วันนี้ผมก็หมดเนื้อหาที่จะคุยในรายการนี้แล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าดูนั่งดูข่าวอยู่มันมีข่าวขึ้นมาว่าบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับลดราคาค่าโดยสารลง1บาทตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปด้วยสาเหตุว่าราคาน้ำมันดีเซลมันลดราคาอันนี้ก็ได้เป็นได้พลานิสงส์จากพี่ทรัมป์กับทางนายมาซูดเปเชสเคียนของอิหร่านเนี่ยก็ได้เซ็น MOU อะไรกันแต่ว่าในรายละเอียด14ข้อนี่ก็ยังไม่ได้เซ็นกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็มีผลทันทีทันควันเลยเอ๊ะนี่คุณอ้อมรู้ป่ะน้ำมันมันลดราคาแล้วเหรอครับ
1: ตอนนี้เริ่มลดราคาคุณดำรงเริ่มลดแล้ว
0: น้ำมันดิบน่ะลดแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เราเอาน้ำมันที่อะไรอ่ะไอ้โม่งเอาไปตอนช่วงใหม่ๆหรือเปล่าแล้วตอนนี้ เริ่มปล่อยออกขายลดราคาก็เป็นข่าวดีนะฮะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ราคาก็เริ่มลงแล้ว
0: นำเสนอผมก็ขอแค่นี้ในคืนวันนี้ก่อนนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณดำรงวันจันทร์เจอกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะพี่ใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ
1: เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยเนาะเรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง1บาทก็จะเป็น เขาเรียกอะไรยานพาหนะสาธารณะแห่งอย่างที่แรกที่มีการประกาศปรับลดราคาตามราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มจะลดลงนะคะเริ่มมันพรุ่งนี้แล้วค่ะพี่ใหม่ในไหนคุณดำรงพูดมาแล้วอ้อมก็จะบอกเส้นทางแล้วกันเนาะเผื่อใครที่ต้องการใช้เส้นทางไปจะได้ทราบนะคะลดลง1บาทก็ยังดีนะพี่ใหม่สมัยนี้เนาะเขาก็ยังลดนะดีกว่าไม่ลดเลยใช่ไหม
2: ทุกบาททุกสตางค์มีค่าคุณอ้อมแล้วก็ผู้ที่มาใช้ เรือเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียนตรงๆก็ไม่ใช่ผู้ที่มีสตางค์เยอะบาทนี้ก็สำคัญมากคุณอ้อมเขาขึ้นต้องขึ้นทุกวันไปกลับนะคะ
1: ใช่นะคะประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะก็บาทเดียวก็มีค่าสำหรับเรานะพี่ไหมเรือธงส้มนะคะเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนจาก19บาทเป็น18บาทตลอดสายนะคะเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรจาก24บาทลดลงเป็น23บาทตลอดสายเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจาก17บาทเป็น16บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรจาก24บาทเป็น23บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรจาก36บาทเป็น35บาทนะคะส่วนเรือธงแดงปรับอากาศนนทบุรีสาทรค่ะจาก33บาทลดเป็น32บาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีการปรับลดลงของน้ำมันบริษัทเขาจะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไปด้วยนะคะน่ารักมากเรือด่วนเจ้าพระยานะพี่ใหม
2: ่ใหม่เคยนั่งเรือธงสีส้มคุณอ้อมจากท่าตรงสะพานกรุงทนนั่นสะพานกรุงทนค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยล่องเรือใหญ่กลางคืนใช่ไหมแล้วเราก็หาโรงแรมนอนตรงนั้นตอนเช้าก็มีความคิดว่าอยากจะไปห้างใหญ่ดังไอคอนสยามอะไรไม่เคยไปก็นั่งเรือนี่ไปโอ้โหพาเฟิร์นพลังเที่ยวด้วยสิบกว่าบาทเองอ่ะคุณอ้อ
1: ค่ะสมัยก่อนนะเนาะ
2: ไม่เมื่อปีที่แล้วนี่แหละค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อปีที่แล้วใช่ไหม
2: ค่ะเรือธงเลยที่สีส้มเหมือนที่คุณอ้อมบอกโอ้โหจะกว่ายืนรอกว่าจะเขาจะมาแล้วก็ต้องเบิกโบกไกลๆนะผู้เรือนี่นะท่านผู้ฟังเขาจะมีเทคนิคถ้าใครเคยขึ้นแล้วเห็นเรือมาแต่ไกลต้องโบกเลยเพราะเขากว่า

0: อาจจะตีวงชะลอมาเพราะน้ำมันแรงน้ำมันดันขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเขาจะพาเรือประคับประคองเรือมาจอดตรงเราได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำแรงแล้วเขาถ้าเราเป็นคนที่มันไม่ค่อยได้ขึ้นเราก็ไม่รู้ใช่ไหมมันจะนึกว่าโบกมารถเมล์นั้นพอมาใกล้ๆมาจอดเงี้ยกลัวเขาไม่เห็นเขาก็จะต่อว่าเรานะว่าหลังจอดโบกใกล้ๆหน่อยไม่งั้นก็ไม่เห็นบอกอ๋อไม่เคยขึ้นค่ะก็เป็นที่สนุกสนานแล้วก็ราคาดีคุณอ้อมแล้วก็เที่ยวสุดจริงๆเวลาเรานั่งเรือลมมันพัดบกแล้วก็เห็นวิวทิวทัศน์สองข้างทางนะครับหมายว่ามันเป็นการทัศนาจรที่ราคาถูกมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะนะคะเราก็ถือว่าตอนนี้มีข่าวดีมาบ้างแล้วเนาะก็เดี๋ยวรอ60-40นะคะของเดือนหน้าเดือนนี้หมดแล้วพี่ไหม เดือนนี้หมดแล้วเดี๋ยวรอใช้ของเดือนหน้าต่อไปแล้วก็คิดว่าเงินก็จะสะพัดกันในช่วงต้นเดือนเนาะเป็นช่วงสิ้นเดือนต้นเดือนด้วยนะคะเงินเดือนออกแล้วก็เริ่มต้นอันใหม่ด้วยนะคะ
0: นี่คุณอ้อมกำลังถึงพูดถึงอะไรพลัสพลัสใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ใครช่วย
1: ไทยพลัสใครช่วยไทยพลัสค่ะ
0: เพื่อนใหม่ก็ล้อใครช่วยใครหมายว่ามันเป็นประโยชน์มากเลยวันก่อนเนี่ยหมายไปบ้านที่ชะอำอ่ะแวะซื้อไก่อะไรนะไก่อะไรไก่นึ่งน้ำปลาอะไรสักอย่างเนี่ยข้างทางอ่ะเขาก็มีเหลือตัวละ80กว่าบาทเองจาก100กว่าบาท
1: ใช่ไหม
0: มันดีมากทานแบบอาทิตย์นึงยังไม่หมดสักทีอะไรแบบเนี้ย
1: หมายว่ามันช่วยได้เยอะนะประหยัดได้เยอะมาก
0: เยอะเลยก็ต้องเราเป็นประชาชนนะท่านผู้ฟังเราเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะคะวันหลังเราต้องบังคับรัฐบาลว่าทุกรัฐบาลต้องมีไอ้ใหม่นี่เป็นคนไม่ค่อยรู้อะไรแบบนี้ก็ถามเพื่อนมาเพื่อนเขามีกันทุกคนแต่ทำไมเนี่ยช้าไม่มีใช่ไหมก็ถามเพื่อนบอกมีเป๋าตังค์ไม่มีแล้วทำไมไม่โหลดล่ะแล้วทำไมไม่จัดการบอกโอ้ไม่รู้ทีนี้เพื่อนก็บอกไอ้ไม้อาจจะมัวยุ่งกับสุขภาพของตัวเองอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าไอ้ไม้ก็บอกว่าแล้วปีหน้ามันจะมีไหมเพื่อนก็หัวเราะใส่บอกเขาไม่ได้บีบกันทุกปีเขามีรัฐบาลละหนไม้นี่โง่จริงๆวันหลังเราไม่ยอมเราต้องรณรงค์เนี่ยรัฐบาลใดที่จะรณรงค์เพื่อหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยต้องมีทุกรัฐบาลนะคุณอ้อมนะส่วนเขาจะเรียกชื่อไปอย่างไรก็ช่างเขาแต่ขอให้มีนโยบายอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะ
1: กระตุ้นให้คนซื้อกระตุ้นให้คนขายด้วย
0: กระตุ้นเศรษฐกิจใช่
1: กระตุ้นเศรษฐกิจสวัสดีพี่สุภชัยพี่เสือนอนไม่หลับนะคะพี่อาคาเนบอกว่าอากาศที่สามพรานกระทุ่มล้มฝนตกหนักอุณหภูมิ23องศาโอ้น่าอิจฉามากตอนนี้ที่กรุงเทพก็ตกตลอดเลยแต่ว่าก็ไม่หนักมากนะคะแต่ว่าแม่เขาตอกบัตร5โมงเย็นเขามาเลยพี่ไหมทั้งลมทั้งฝนนะ แล้วก็ทำให้รถติดบรรสุขแห่งชาติด้วยนะคะพี่เทศยะจากญี่ปุ่นอ๋อขอบคุณนะคะขอแสดงความยินดีกับ FM 100.5 ที่ได้รับรางวัล Media of Nation Buildingขอบคุณมากเลยค่ะเพิ่งไปรับรางวัลให้นักจัดรายการกับทีมงานของเราทุกคนนะคะขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดด้วยนะคะเป็นผู้ฟังที่น่ารักนะคะพี่ศาสิมาพี่กนกรัตดาพี่หมูบำเหน็จบอกว่ารถเมย์สองแถวรถร่วมบางสายยังไม่มีวี่แววจะลงเลยครับนั่นอ้ําถึงชมเรือด่วนเจ้าพยาไง
0: ดีค่ะพูดถึงรถเมล์เนี่ยก็เป็นการทัศนาจรที่ได้เที่ยวรอบกรุงเทพมหานครอีกแบบหนึ่งนะคุณอ้อมนะนี่อันนี้สำหรับพวกวัยเกษียณมีเวลานะนั่งไปเลยค่ะชอบสวยรถติดมั่งไม่ติดมั่งก็ช่างมันนะคะดีออกค่ะ
1: ค่ะนั่งรถสาธารณะนะคะถ้าราคาลดลงก็โอเคแล้วนะพี่ใหม่เดี๋ยวรอรถอื่นบ้างนะรถเมล์นะคะเรือของแสนแส
0: บไม่รอน้ำมันอยู่นี่แหละคุณอ้อมเมื่อไหร่มันจะลงมาจาก31บาทขึ้นไป10บาทเป็น40กว่าบาทตอนนี้ลงมาหรือยังเนี่ยใหม่ก็ไม่กล้าเติมน้ำมันเลยเพราะว่าดีเซลที่ใหม่ใช้เนี่ยมันแพงมากแพงกว่าอย่างอื่นใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะจะค่อยๆลงแล้วทีนี้นะคะก็สถานการณ์ดีขึ้นอยากจะให้สถานการณ์โลกดีขึ้นทั้งน้ำมันทั้งราคาทองคำทั้งหุ้นทั้งอะไรต่างๆด้วยแล้วก็เรื่องปากท้องด้วยนะคะเอาพี่ไหมเมื่อวานนี้เดี๋ยวพี่ไหมจะต่อเลยไหมหรือว่าให้อ้อมคุยข่าว
0: คุณอ้อมพูดเรื่องเศรษฐกิจโลกนี่นะไหมอยากจะพูดนิดหนึ่งอยู่ในใจมานานแล้วพอมีสงครามอเมริกาอิหร่านนะพอตอนนี้มันเงียบไปเอาตอนนี้มันก็มีสงครามโอ้ยควันทั้งประเทศเลยทั้งอยู่กับยูเครนแล้วก็รัส สเซียคุณน้องก็คงจะเห็นข่าวท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คงจะเห็นข่าวมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีนักวิเคราะห์มาวิเคราะห์กันใหญ่เลยวิเคราะห์แบบทับถมอ่ะคุณอ้อมบอกว
1: ่
0: าถึงแม้เศรษฐกิจมันจะดีขึ้นอ่ะพูดเลยค่าเรือลดลงเนี่ยแต่ก็อย่าไปเชื่อนะหลังสงครามอเมริกาอิหร่านเนี่ยมันก็จะต้องกว่าจะ

0: ลงในกว่าจะถึงระดับเดิมเนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลานานท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งไปถอดใจได้ยินอย่างนี้แล้วอย่าไปถอดใจเราต้องมีกำลังใจค่ะยังไงมันนี่มันถึงจุดที่ต่ำสุดแล้วมันแย่ขนาดนี้แล้วมันไม่มีต่ำไปกว่านี้แล้วท่านผู้ฟังมันจะมีต่ำไปกว่านี้ก็ช่างมันเราแต่เราต้องมีกำลังใจไม่ให้ต่ำฮะเราต้องมีกำลังใจว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแล้วมันจะดีค่ะจริงๆตอนนี้มันก็มีสัญญาณหลายอย่างคนที่ชินแล้วเนี่ยเขาก็ก้าวข้ามผ่านตรงนี้ได้แล้วล่ะคุณอ้อมเราก็มาช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจคนละเล็กคนละน้อยคนละเล็กคนละน้อยเดี๋ยวมันดีได้ค่ะนะอย่าไปถอดใจค่ะ
1: อันนี้ไหนๆพูดเรื่องเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมาดูเรื่องของการเปิดฮอร์มูซนะคะพี่ไหมมีเรื่องของการดีเดย์มาแล้วเรือพาณิชย์ทั่วโลกกว่า500ลำพร้อมเคลื่อนตัวแล้วนะคะก็เป็นข้อมูลจากระบบติดตามการเดินเรือ Marine Traffic ค่ะแสดงให้เห็นเรือที่เคลื่อนตัวผ่านช่องแคบฮอร์มูซหลังจากสหรัฐและอิหร่านเนี่ยได้เซ็นลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ผ่านระบบดิจิตอลค่ะซึ่งก็มีเงื่อนไขต้องยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐหลังจากที่ช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยถูกปิดมานานนะคะหน่วยงานด้านการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรค่ะได้ลดระดับภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางทะเลในช่องแคบฮอร์มูซลงเหลือระดับปานกลางแล้วนะคะหลังจากที่เขาเซ็น MOU กันนะคะแล้วก็มีการตกลงที่จะเปิดเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะตามรายงานขององค์กรของกองทัพเรืออังกฤษที่ให้ข้อมูลด้านความมั่นคงทางทะเลบอกว่าระดับภัยคุกคามในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญนี้เคยถูกประกาศว่าวิกฤตค่ะเนื่องจากมีการปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องนะคะควรแจ้งให้ผู้เดินเรือทราบถึงการมีอยู่ของทุ่นระเบิดและเตรียมพร้อมสำหรับการปรากฏตัวของกองทัพเรือในขณะที่ปฏิบัติการกวาดล้างยังคงดำเนินต่อไปแล้วก็เตือนถึงความแออัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามเส้นทางเดินเรือแต่จะมีกองกำลังทางเรือคอยสนับสนุนการจราจรทางน้ำอยู่นะคะภาคเอกชนค่ะพี่ไหมอย่างบริษัทลอยลิสเนี่ยนะคะซึ่งเขาเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารระดับโลกด้านการเดินเรือการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกเนี่ยบอกว่าบริษัทเจ้าของเรือรายใหญ่หลายแห่งเนี่ยเริ่มให้เรือของตัวเองเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งแล้วนะคะแล้วก็มีการประเมินได้ว่าจะมีเรือพาณิชย์อีกกว่า550ลำค่ะที่ต้องเตรียมพร้อมในการเขาเรียกว่าในการเดินทางออกจากอ่าวเปอร์เซียในจำนวนนี้ก็มีเรือบรรทุกน้ำมัน160ลำดูสิมันจะน้ำมันไม่ลดต้องจะคอยดูเนาะพี่ใหม่เนาะเรือบรรทุกสินค้าแห้งแบบเทกอง200ลำเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์60ลำและเรือบรรทุกยานพาหนะอีก10ลำนะคะเริ่มเคลื่อนไหวแล้วค่ะ
0: ช่องแคบฮอร์มูซในคุณอ้อมทั้งซ้ายทั้งขวามีประเทศใหญ่ๆทั้งนั้นเนี่ยนะมีประเทศอาหรับเยอะๆเลยนะคะกาตาร์โอมาน UAE อิหร่านขึ้นไปอีกข้างบนก็เป็นอิสราเอลเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงอะค่ะมีแต่เรือที่จะออกสมัยที่ไหมอยู่ดูไบนะคุณอ้อมนะเรือที่เขาเรียกว่าเรืออับบ้าเรือเล็กข้ามฝั่งเขาก็ขนของมาใส่เรือใหญ่อีกทีใหญ่นี่ไม่ใช่เรือเดินสมุทรนะเป็นเรือใหญ่ระดับรองมาจากเรือเดินสมุทรมันก็เห็นวิ่งไปในลำคริกของดูไบอ่ะเป็นร้อยลำเรือเหล่านี้เชื่อว่าเขาก็รออยู่อ่ะคุณอ้อมเขาโอเคอาจจะไม่ได้วิ่งล่องไกลแต่เขาก็ต้องขนไปใส่เรือใหญ่อีกทีไปที่ท่าเรือใหญ่จากท่าเรือเล็กๆก็ต้องไปส่งให้ที่ท่าเรือใหญ่แล้วท่าเรือใหญ่ก็จึงจะใส่เรือเดินสมุทรแล้วก็เดินทางออกมาเห็นไหมทุกอย่างทุกองคาพยพอ่ะคุณอ้อมมันลิงก์กันหมดมันถึงกันหมดอ่ะนะคะขอให้มันจบเร็วๆเถอะเปิดเร็วๆเถอะรับรองพวกนี้ตื่นตัวรออยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะนะภาคธุรกิจเนี่ยพร้อมที่จะเดินหน้าทำธุรกิจกันต่อดีลธุรกิจกันต่อแล้วนะคะพี่ไหม
0: ใช่
1: โอเคเนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีให้เราได้รู้สึกดีเนาะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะพี่ไหมเนาะมันก็ครึ่งปีมาแล้วอ่ะที่เราเจออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะขอให้ครึ่งปีหลังนี้เป็นปีที่ดีในด้านเศรษฐกิจและอีกหลายๆด้านนะคะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะ
0: ดีค่ะแล้วเดี๋ยวมาฟังเรื่องเที่ยวเรื่องหาความรู้ในต่างประเทศค่ะว่ามันมีอะไรบ้างมาเล่าต่อเรื่องเมื่อวานนี้คุณอ้อม
1: ได้ค่ะสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radio
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW8

0: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
0: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียว

Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
1: ค่ะพี่ไหมขออัปเดตเรื่องของช่องแคบฮอร์มูซอีกนิดนึงนะคะ
2: ค่ะ
1: เมื่อเย็นนี้นะคะเมื่อกี้เราก็บอกไปแล้วว่าเรือขนส่งอะไรต่างๆก็เตรียมเคลื่อนไหวแล้วตอนนี้อิหร่านเขาก็ประกาศเว้นเก็บค่าธรรมเนียมในช่องแคบฮอร์มูซ60วันค่ะหากผ่านเนี่ยต้องยื่นคำขอล่วงหน้า48ชั่วโมงนะคะนี่ก็ล่าสุดนะคะเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาค่ะ
2: ดีค่ะขอบคุณค่ะฮอร์มูซ Channel นะคะ
1: ค่ะ
2: โอเควันนี้เรามาต่อเรื่องเมื่อวานนะคะก็คือเรื่องน้ำตกอีกัวซูในประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยนะคะน้ำตกอีกัวซูนะมันมี7สิ่งละที่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์บนผืนพิภพทางด้านธรรมชาตินะมันมีเรื่องสถาปัตยกรรมอะไรก็ว่ากันไปน้ำตกอีกัวซูเนี่ยเนื่องจากมันใหญ่แล้วมันไม่มีที่ใดเหมือนมันมหัศจรรย์มันยิ่งใหญ่เป็นมหาดทีอย่างที่ไหมบอกมันก็เลยเป็น1ใน7อีก6อย่างไหมก็ไม่ทราบมีอะไรบ้างนะจำไม่ได้แหละวันหลังมาเล่าให้ฟังเอาอันนี้ก่อนกันละกันนะคะเมื่อวานเรามาเล่าถึงสุภาพสตรีอเมริกันเนี่ยที่ไปเที่ยวแล้วก็ไม่เชื่อว่าไอสัตว์บางอย่างอย่างเช่นลิงเนี่ยมันเป็นตัวร้ายเมื่อวานพูดถึงเจ้าลิงสีดำไปแล้วที่มันมารื้อของในห้องนะอีกอย่างนึงนะคุณอ้อมก็คือเจ้าลิงใหญ่ค่ะลิงใหญ่เนี่ยมันเป็นลิงที่ชอบทำเสียงคำรามในคอเนี่ยเขาเรียกว่า howler monkey howler สะกด howler มันทำเสียงโหในคอเนี่ยคุณอ้อมมันตัวใหญ่มันเป็นลิงที่เพิ่งจะสูญพันธุ์ไปไม่นานนี่เองนะคะคุณอ้อมด้วยโรคไข้เหลืองมันเป็นลิงที่มีความลักษณะแบบคล้ายๆคนอย่างเงี้ยเพราะตัวมันใหญ่มันไม่ใช่ลิงเล็กอ่ะลิงเล็กเขาก็เลยอีกอย่างนึงนะคะลิงนี้อาจจะเรียกว่าแต่ก็เป็นจัดเป็นมังกี้ชนิดหนึ่งเพราะลิงใหญ่เนี่ยก็จะเรียกว่าเอฟหรืออะไรพวกเนี้ยนะคุณอ้อมพวกเนี้ยก่อนที่เราจะไปไหมจะเดินทางไปแถบอเมริกาใต้คนจะไปดูบอลโลกก็เหมือนกันจะไปเม็กซิโกอะไรพวกเนี้ยคุณอ้อมต้องฉีดไข้เหลืองหมดอ่ะอีตอนจะไปอ่ะทางสถานทูตทางเมืองไทยเนี่ยเขาก็บังคับแล้วคุณต้องฉีดไข้เหลืองก่อนไม่ได้หมายความว่าถ้าไหมไม่ได้ฉีดไปแล้วทางนู้นก็จะไม่ให้เข้าเขาให้เข้าแต่เวลากลับมาเมืองไทยเขาจะไม่ให้เข้าเมืองไทยเพราะว่าเราไม่ฉีดไข้เหลืองไปแล้วเราไปรับพิษมาไปรับไวรัสมาแล้วเราเอามาระบาดในเมืองไทยเนี่ยตายแน่เลยนะคะตอนที่เขาบอกว่าก่อนจะไปเนี่ยต้องฉีดไข้เหลืองแล้วไหมก็ต้องฉีดอีกหลายอย่างยังร้องโอ้ยตายแล้วโอ้ยโย่เลยนะคะแต่ก็นึกขอบคุณนะนึกขอบคุณที่เขาบังคับให้เราฉีดเพราะขนาดไอ้เจ้าลิงใหญ่ตัวใหญ่แข็งแรงเนี่ยนะยังถูกไอ้ไข้เหลืองหรือไข้ป่าเนี่ยจัดการราบคาบจนสูญพันธุ์เนี่ยถ้าไหมไม่ฉีดกลับมาใหม่ก็สูญพันธุ์เหมือนกันนะเขาบอกตอนนั้นเขาบอกว่าถ้าจะฉีดไข้เหลืองนะก็ควรจะฉีดกันบาดทะยักคอติบไอ้กลและไข้หวัดอีกสี่สายพันธุ์แต่พอไปถึงที่นู่นนะรู้ว่าโรคภัยมันเยอะเพราะมันเป็นป่าดิบอะคุณอ้อมมันไม่ใช่แบบเป็นป่าที่แบบใครๆก็เข้าไปอะไรแบบนี้ได้ง่ายๆอะไรเงี้ยหมายยังนึกจะโอ้โหถ้ามันมีโรคเนี้ยเยอะนะไม่ต้องไข้หวัดสีสายพันธุ์แล้วก็นู่นนี่20สายพันธุ์ก็ฉีดค่ะเพราะกลัวตายเที่ยวนี้ก็เป็นความโชคดีเพราะนอกจากจะได้ไปกับผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะนอกจากมีทั้งเอมบัสซาโดก็คือเอมบัสซาเดอร์แล้วก็มีเซนาโดก็คือวุฒิสมาชิกด้วยเนี่ยเขาก็เลยส่งเรนเจอร์ขนาดที่เรียกว่าเป็นหัวหน้ามาดูแลเราไกด์ของเราหรือหัวหน้าพาร์คเรนเจอร์เนี่ยเขาชื่อคุณคริสเตียนแล้วดับเป็นหัวหน้าเลยก็แบบในหนังเหมือนในหนังเรื่องจูราสสิคพาร์คเลยคุณอ้อมก็ใส่เสื้อสีน้ำตาลแล้วก็มีป้ายชื่อมีหมวกกางเกงขาสั้นคาดเข็มขัดแล้วก็พารถแบบเหมือนในหนังจูราสสิคพาร์คจริงๆเที่ยวพาเราเที่ยวนะเป็นรถแบบนั้นเลยก็มีความรู้สึกว่ามันสนุกนะคะเขาก็เล่าว่าเขาชื่อคุณคริสเตียนเขาบอกว่าน้ำตกอีกัวซูนั้นที่จริงตามภาษาท้องถิ่นภาษาของเขาเรียกว่าภาษากัวรานีเป็นภาษาของประเทศเขาภาษาพื้นเมืองนะแต่จริงๆแล้วประเทศเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษนั่นแหละนะคะภาษากัวรานีเขาไม่ออกว่าอีกัวซูเขาออกว่า

กลัวสูหมายว่าอีอึกลัวสูมันอึเป็นน้ำหรือไงเพราะอึมันน้ำทั่วไปหมดเลยอึแปลว่าน้ำไม่ใช่อึเป็นน้ำนะอึแปลว่าน้ำนะอึเป็นน้ำในท้องเสียแล้วส่วนกลัวสูกลัวสูแปลว่าใหญ่อึกลัวสูก็คือน้ำใหญ่หรือมหานาทีที่ไหมไม่ได้โม้แต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะพอเรารู้ว่าอึมาจากไหนก็หัวเราะเลยพวกเราไกด์กันทำหน้าเลยว่าฉันพูดอะไรผิดเหรออึทำไมพ่อบอกอึเธอต้องหัวเราะก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าอึมันแปลว่าอะไรในภาษาไทยเขาหัวเราะกันใหญ่เลยนะแต่ทั้งไทยทั้งอินเดียอาร์เจนตินาหัวเราะกันใหญ่เลยแล้วก็เนื่องจากน้ำตกเนี่ยนะคุณอ้อมอย่างที่บอกว่ามันเห็นได้ทั้งสองฝั่งก็คือสองที่สองประเทศก็คือฝั่งอาร์เจนตินาแล้วก็ฝั่งบราซิลไหมเนี่ยเป็นคนที่พาไปเที่ยวบ่อยๆนะฮะที่นี่ไปหลายคนละก็จะต้องถูกถามว่าแล้วเราควรจะมาคนไทยเนี่ยไปทั้งทีโอ้โหมันบินทั้ง24ชั่วโมงอะคุณอ้อมกว่าเราจะไปถึงอเมริกาไปพักให้ปรับเวลาจากอเมริกากว่าจะบินไปถึงโอ้ยเป็น10ชั่วโมงก็เลยบอกว่าถ้าเราต้องบินทั้ง24ชั่วโมงควรจะไปไหนดีล่ะจะไปฝั่งบราซิลหรือฝั่งอาร์เจนตินาก็จะอธิบายให้ฟังก็จะตอบให้ก็คือคำตอบของใหม่ก็คือไม่มีฝั่งไหนที่มันดีกว่าเพราะมันดีทั้งคู่ฝั่งบราซิลเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่วัยรุ่นฝั่งบราซิลแล้วมันมีน้ำตกขั้นคุณอ้อมก็จะแบบเดินข้ามสะพานมาฝั่งอาร์เจนตินาไม่ได้ง่ายๆถ้าคุณอ้อมไปเที่ยวฝั่งนู้นฝั่งบราซิลคุณอ้อมก็จะเที่ยวแบบวัยรุ่นวัยรุ่นก็คืออะไรเขามีกิจกรรมผาดโผนเขามีเขาเรียกอะไรนะซิปไลน์อ่ะคุณอ้อมให้ลอยตัวจากฝั่งน้ำตกหนึ่งไปอีกฝั่งน้ำตกหนึ่งนะคะไม่ใช่ฝั่งข้ามฝั่งนะข้ามประเทศไม่ใช่ซิปไลน์แล้วก็เวลาซิปไลน์ไปข้างล่างก็จะเป็นน้ำตกมันก็เปรี้ยวดีมันก็สนุกดีนะแล้วก็มีไอ้นู่นไอ้นี่ให้ทำแต่ทั้งสองฝั่งที่มีทำเหมือนกันก็คือนั่งเรือฝ่าไปในน้ำตกโอ้สนุกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าคนบราซิลชอบพูดบลัฟคนอาร์เจนตินาว่านะคะพระเจ้าสร้างอีกัวซูให้ส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ฝั่งอาร์เจนตินาคือน้ำตกสวยๆเนี่ยมันอยู่ฝั่งอาร์เจนตินาแต่คุณอ้อมคิดในมุมดิมันอยู่ในฝั่งอาร์เจนตินาแล้วคนอาร์เจนตินาไปเที่ยวในฝั่งอาร์เจนตินามันจะเห็นไหมมันไม่เห็นเพราะมันต้องมองไปฝั่งตรงข้ามใช่ไหมก็จะเห็นแต่น้ำตกเล็กๆน้อยๆในฝั่งบราซิลทีนี้ถ้าคนบราซิลเขาไปเที่ยวฝั่งบราซิลเขามองมาในฝั่งอาร์เจนตินาเขาจะเห็นน้ำตกเนี่ยเป็นแผ่กว้าง3กิโลเมตรอย่างที่บอกมีตั้ง270สายก็แปลว่าเวลาไปเล่าอย่างนี้ให้ลูกทัวร์ฟังลูกทัวร์ก็บอกอ้าวงั้นก็ไปบราซิลสิเราจะได้เห็นสวยบอกพี่มันสวยทั้งคู่เพราะฝั่งบราซิลมันมีที่ให้เดินมากเอ้ยเพราะฝั่งอาร์เจนตินามันมีที่ให้เดินมากกว่าหมายก็เลยตอบทุกคนว่าต้องไปทั้งสองฝั่งค่ะไปคราวนี้นะคะแล้วก็ไปอีกคราวนึงก็ไปฝั่งบราซิลลูกค้าก็บอกอืมเย่พิสมัยจะขายทัวร์นี่เธอก็เลยบอกว่ามันสองฝั่งดีมันดีทั้งคู่ไม่ได้ขายทัวร์ท่านผู้ฟังนะฝั่งอาร์เจนตินาเนี่ยมันเที่ยวสบายแบบค่อยเป็นค่อยไปท่านผู้ฟังคือต้องใช้เวลาอย่างน้อย2วันไม่เหมือนฝั่งบราซิลที่เดิน2ชั่วโมงก็ครบแล้วนะคะแต่มันต้องขึ้นลงๆด้วยนะคะเพราะฝั่งนี้มีที่ให้เดินมากกว่าแล้วก็ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดอย่างที่หมายเล่าไปเมื่อวานนะคะน้ำตกอีกัวซูเนี่ยประกอบด้วยน้ำตกน้อยใหญ่หลายสายแต่เขาไม่ได้เนมหรือไม่ได้ตั้งชื่อมันทุกน้ำตกหรอกน้ำตกที่สำคัญมี3น้ำตกค่ะคุณอ้อมถ้าหมายไปเที่ยวกับคุณอ้อมก็จะต้องไปน้ำตกนี้น้ำตกTwo sister คือน้ำตกพี่น้องสองสาว น้ำตกสองพี่น้องนะ มันก็มีประวัติเหมือนกันนั่นแหละนะคะอีกน้ำตกหนึ่งน้ำตกสามสหานเสือน้ำตกThree Musketeer ก็คือมันน้ำตกมัน3สายก็เลยเป็นน้ำตก3สาย3ทหารเสืออีกน้ำตกหนึ่งที่ใหม่ชอบมากแล้วมันน่ากลัวมากก็คือน้ำตกหอคอยปีศาจDevil Throatหอคอยปีศาจเพราะอะไรคุณน้องเพราะน้ำตกน้ำมันไหลทางโถมแบบเหมือนเสมือนหอคอยเหมือนคอปีศาจที่มันพ่นน้ำออกมาไงคุณน้องมันไม่ได้พ่นน้ำหรอกพ่นน้ำมันต้องเป็นฝอยนี่มันทะลักออกมาจากหอคอยปีศาจอุ้ยสวยคุณน้องนึกถึงแล้วนะคะแล้วเราก็ไปเดินเที่ยวการเดินเที่ยวก็ไม่ยากเลยโดยเฉพาะถ้าพักในโรงแรมฝั่งนี้นะฮะง่ายๆคือคุณอ้อมเข้าไปรถด้วยเขามีรถรับส่งแหละหรือถ้าอยากจะเดินชมป่าไปเรื่อยๆไม่กลัวยุงกัดก็ไปแต่ยุงถ้าเราฉีดวัคซีนมาแล้วก็ถึงให้เราฉีดวัคซีนไงแล้วก็ทาอะไรล่ะทาน้ำมันสมทวินของบ้านเราไปก่อนหรือทาอะไรที่เราซื้อมาจากบ้านเราเนี่ยนะเขาเรียกอะไรนะกอยออะไรเนี่ยนะคุณอ้อมนะทาไปก่อนยุงก็จะไม่นั่นแต่ยุงที่นั่นตัวเล็กนะคะไม่ตัวใหญ่แต่มันก็มาทำให้เรารำคาญนี่แหละเราฉีดวัคซีนแล้วเราไปเที่ยวสบายนะคะมันจะมีเส้นทางอยู่3เส้นให้เดินตามสีคุณอ้อมเดินจากโรงแรมไปที่วิ

0: ซิตเตอร์เซ็นเตอร์ก่อนจากนั้นก็เดินตามสายสีเขียวก็คือ Green Trail แล้วมันจะแยกออกไปอีก3เส้นก็คือทางสีฟ้าอันนี้ก็จะนำไปสู่น้ำตกด้านกลางๆที่มองน้ำตกได้ในแนวเดียวกันแต่ถ้าคุณอ้อมแบบจะเอาหวัดเสียวให้ไปสีแดงค่ะขึ้นสูงหน่อย Upper Trail ก็สามารถจะมองน้ำตกในมุมที่เราสูงกว่าน้ำตกแบบได้อารมณ์ได้เห็นพลังไหลหลั่งของน้ำตกที่มันลงมาพักๆๆๆๆอ่ะอยู่ใต้เท้าเราคุณอ้อมหมายจะเล่าให้ฟังเมื่อหลายปีก่อนหมายไปฝั่งบราซิลแล้วหมายแบบถูกน้ำสะกดจิตอ่ะคุณอ้อมเขาทำที่แบบเป็นตะแกรงที่หมายเล่าให้ฟังแบบเมื่อวานเนี่ยยื่นไปนั้นน้ำตกเราตัวเราแทบจะอยู่กลางน้ำตกเลยแล้วเราก็มองลงมาน้ำตกสายน้ำมันก็ไหลหลั่งอยู่ข้างๆเราแล้วมันก็ทิ้งตัวเราไปข้างล่างผักผักหมายยืนมองอยู่นานจนหมายคิดว่าหมายเกือบกระโดดน้ำตามลงไปอ่ะคุณน้องหมายคิดพอหมายได้สตินะใครสักคนคงมาแตะหลังหมายหรือเรียกหมายว่าถึงเวลาไปได้แล้วหมายก็ได้สติได้ผวังอ่ะออกจากผวังขึ้นมาเฮ้ยทำไมเมื่อกี้น้ำตกมันสะกดจิตเราเหรอเห็นไหมเรื่องลี้ลับเราเกือบกระโจนลงไปแล้วเราอยากวัดอ่ะว่ามันจะเป็นยังไงคุณน้องน้ำตกมันมีพลังจริงๆนะพลังธรรมชาติถ้าหมายตกไปนะเขาคงบอกเห็นไหมคนจากต่างถิ่นมาเส้นสังเวยชีวิตเพื่อรักษาแบบก็คงจะต้องกลายเป็นอย่างนั้นพอดีมีคนมาเรียกมาตกบ่าเรียกซะก่อนไหมก็เลยตื่นจากผวังนะคะอันนี้เรื่องจริงนะท่านผู้ฟังไม่ได้เรื่องลี้ลับในเรื่องจริงนะคะกลับมาเรื่องเรานะคะแล้วนอกจากนั้นมันก็มีเทรล TRAIL trail หรือทางเดินเนี่ยมีทำไว้ถึงตัวน้ำตกได้ทั่วคุณอ้อมเห็นน้ำตกตัวไหนฉันอยากจะไปยืนข้างบนแล้วก็ดูมันเนี่ยโอ้คุณอ้อมถ่ายภาพได้เป็นพันเลยนะเขาจะทำเป็นสะพานนะยกสูงเหนือน้ำและระดับน้ำซอกซอนไปทุกแห่งเลยนับว่าคุ้มมากเลยค่ะแต่แนะนำว่าเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเพราะพิสมัยก็วิ่งมาห้องน้ำหมดเวลาเขาวิ่งกลับไปเขาไม่ทันแล้วนะมันมืดสลัวนะคะหรือไม่อย่างนั้นคุณอ้อมก็ซื้อทัวร์ก็ได้นั่งเรือไปมองน้ำตกจากด้านล่างหรือถ้าใจกล้าก็ฝ่าลุ่นกงเอ้ยฝ่าลุยเข้าไปในม่านน้ำตกอย่างที่พวกเราทำก็ได้พวกเราซื้อทัวร์ค่ะพอซื้อทัวร์แต่ก่อนจะซื้อทัวร์เนี่ยคุณอ้อมต้องเตรียมเวลาฝนตกบ้านเราจะมีเสื้อคลุมฝนใช่ไหม
1: เสื้อกันฝน
0: นั่นแหละค่ะ10 บาทอย่างเงี้ยอันนี้ไปเพราะคุมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแต่ยังไงเท้ามันก็ไม่น่าหรอกน้ำมันลงมาในเรือเท้าเปียกหมดแล้วถุงเท้าเปียกหมดแต่มันกันกระป๋องกระเป๋าเราให้อยู่ไม่เปียกได้เพราะว่าเรือเนี่ยนะเขาจะขับเข้าไปใต้ม่านน้ำตกเลยคุณอ้อมจนแบบได้อยู่สักพักจนเราแบบโอ้ยไม่มีหายใจไม่ไหวแล้วเหมือนเราอาบน้ำแล้วมีชาวเวอร์ฝักบัวแต่มันเป็นฝักบัวหมื่นอันนะคุณอ้อมแล้วก็ลงมาเราแบบเปียกหมดแหละนะคะแต่หายใจแทบจะไม่ทันแต่เรือเขาจะชวัดเฉวียนเข้าไปแป๊บเดียวแต่ในความรู้สึกของเราน้ำมันเยอะมากจนเราแบบไม่ไหวแล้วออกมาเพราะว่าเราหายใจไม่ทัน
1: แล้วพอออกมาเสื้อกันฝนเอาอยู่ใช่ไหม
0: เอาอยู่เอาอยู่คุณอ้อมแต่เรารู้ก่อนไงเราก็เตรียมถุงพลาสติกไงแต่ก็เตรียมถุงพลาสติกไปใส่กันพวกโทรศัพท์แต่กันไม่ไหวเราโทรศัพท์เพราะว่าเราต้องการจะถ่ายรูปด้วยถ
1: ่
0: าย
1: วิดีโอมาเล่นไม่ได้
0: สนุกมากพอออกมาจากน้ำตกได้คนเรือก็ถามว่าโอ้ถ้าทางพวกอยู่กลัวกันเนี่ยไม่เอาแล้วนะปกติเราเข้า2 เที่ยวอันนี้ไม่เอาแล้วนะเราบอกไม่เอาอีกagainไอ้มันโมอะไรเงี้ยจะเข้าไปอีกโอ้ยมันคุณอ้อมนะค
1: ะ
0: มันจะถูกสาดใส่ด้วยพลังน้ำที่ไหลพักแบบไม่บรรยังทั้งตัวทั้งหัวแบบเอามือปาดหน้าหายใจลกๆแล้วมันก็ยังไม่ไหวหายใจทางจมูกทางปากแล้วก็อุ้ยเหมือนจะขาดใจตายนะก็สนุกค่ะเราก็เอาอีกเสียงวีดไว้ความเสียวก็ลืมไวไปได้ค่ะว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วนะบางคนเพื่อนใหม่บางคนก็ถามแล้วมันเหมือนเจ็ตสกีในนิวซีแลนด์ที่แบบเข้าไปชวัดเฉวียนบอกไม่เจ็ตสกีนั่นเด็กๆไปเลยเด็กๆไปเลยนะ นะแล้วก็มาที่นี่นะคะไม่เพียงแต่ได้ดื่มด่ำอิ่มเอมกับความสวยงามของน้ำตกนะคุณอ้อมนะมันก็จะมีหลายอย่างนะคะเราสนุกวันนี้ใช่ไหมพอวันรุ่งขึ้นนะคะทีนี้เราไปแบบม่วนซื่นจอยๆบ้างเราไปนั่งเรือค่ะนะคะเพราะว่าวันนี้เราเห็นฤทธิ์เดชของพระมันดาแห่งวารีสำแดงพลังแล้วนะคะแต่จริงๆนะมันเตือนเรานะมันสอนเราว่าจริงๆแล้วมนุษย์เรานี่นะมันยิ่งกว่าปลวกยิ่งกว่าอะไรซะอีกนะอย่าไปคิดเลยว่าเราเนี่ยโอ้ยอัตตาเยอะแยะคุณมาเจอธรรมชาติซะก่อนคุณจะรู้ว่าคุณเล็กขนาดไหนเป็นแบบนั้นนะคะเอาล่ะจริงๆแล้ว อีกวันหนึ่งเราก็ไปล่องแพยางทีนี้คนละเรื่องกับวันนี้เลยมันเป็นสายน้ำเอื่อย

0: ไอ้ค่ะแล้วไอ้สายน้ํานี่ก็สายน้ําเดียวกับแต่มันไหลตรงที่เราไปนั่งแพยางก่อนเนี่ยคุณอ้อมมันไหลไอ้อิงไอ้อิงไอ้อิงก่อนที่จะไปตกไปน้ําตกใหญ่อย่างที่บรรยายให้ฟังนะคะบรรยากาศมันเที่ยวซาฟารีก็ถามเขาบอกว่าตรงเนี้ยป่าทั้งนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่น่ากลัวบ้างนะคะถามคุณคริสเตียนเขาเป็นเรนเจอร์เนี่ยบอกมีจวาลาเต้ไหมมีเสือดาวไหมพระเสือโคร่งเขาไม่มีเสือดำเขาก็ไม่มีแต่เสือดาวเสือดำใกล้ๆกันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหมายก็ถามมีจวาลาเต้ไหมมีเสือดาวไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้หาดูไม่มีแล้วมันยากแต่ในน้ำเนี่ยมันยังมีอัลลิเกเตอร์ก็คือจระเข้ใหญ่อยู่แล้วก็มีหูงูหางกระดิ่งไอ้พวกนี้น่ากลัวหมดเพราะเป็นสัตว์ประจำถิ่นแล้วก็มีอีกอย่างที่น่ากลัวกว่างูหางกระดิ่งอีกงูหางกระดิ่งเนี่ยคุณอ้อมเดินไปใกล้ๆมันจะได้ยินเสียงมันที่หางมันกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งใช่ไหมคุณอ้อมยังจะเผาแต่มันมีงูตัวหนึ่งคุณอ้อมไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนเขาเรียกว่างู5นาทีค่ะ5 minutes snake ก็คือหมายความว่าเรานั่งไปเรือกันไป 6-7 คนนะก็คุณดำรงไปด้วยท่านทูตไปด้วยนะคะก็ถามว่าอ้าวไอ้งู5นาทีมันคืออะไรก็บอกว่าคือภายใน5นาทีถ้าคุณถูกมันกัดแล้วไม่ได้เซรุ่มแก้พิษไม่ต้องคิดอะไรเลยพวกไหมนะก็หันมาหน้าไปมองหัวหน้าก็คือคุณดำรงคุณดำรงก็ทำหน้าซีเรียสสวนกลับแล้วก็ถามไกด์คือคุณคริสเตียนแล้วเอามาด้วยไหมนะไอ้ซีเซรุ่มเนี่ยเอามาในเรือด้วยเปล่าคุณคริสเตียนบอกว่าเราคงไม่เจอหรอกไอ้งู5นาทีเนี่ยมันคงไม่มาอยู่ในนี้นะคะแล้วเราก็ปล่อยเรือน้อยลอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันมีน้ำตกชื่อสองซิสเตอร์เมื่อกี้สองสี่พี่น้องเนี่ยทีนี้ท่านทูตกับคุณดำรงเขาก็คุยกันบอกว่าคุณดำรงบอกว่าท่านทูตถ้ามาอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปจ้วงพายเราไม่ต้องอะไรเราปล่อยเรือมันไหลไปสิแล้วเราก็ดูวิวท่านทูตก็เลยบอกคุณดำรงอย่าเลยคุณดำรงจำได้ไหมเมื่อกี้มันมีน้ำตกสองซิสเตอร์เนี่ยนะถ้าเราปล่อยเรือไปเรื่อยๆนะเขาคงจะเปลี่ยนชื่อน้ำตกเป็นสองผู้ยิ่งใหญ่จากประเทศไทยคือหนึ่งแอมบาสเดอร์แล้วก็หนึ่งเซนาโดก็คือมาตายเอาที่นี่เพราะเรือมันจะไปตกตรงน้ำตกนั้นแล้วคุณดำรงเราคงจะไม่มีชีวิตรอดก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไรงั้นก็พายกลับก็ได้
1: ค่ะ
0: ก็สรุปก็จบแค่นั้นแหละคุณอ้อมสนุกค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ป่าธรรมชาติได้เรียนรู้อะไรต่ออะไรเยอะเลยค่ะเมื่อเรามาถึงอเมริกาใต้เลยไปหน่อยมันก็เป็นบราซิลนี่ก็เป็นป่าใหญ่ที่สร้างออกซิเจนถึง 25% ของโลกเลยนะคุณอ้อมนะก็เลยเล่าให้ฟังค่ะ
1: นึกภาพตามไปด้วยเพลินเลยพี่ไหมคือบางทีเวลาที่เราไปน้ำตกอย่างที่พี่ไหมบอกอะความรู้สึกมันคือมันจะหายใจไม่ทันอยู่แล้วนะคะเหมือนเรากั้นหายใจเวลาโดนน้ำพอดีเราสระผมอย่างเงี้ยใต้หายใจมันจะเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมอ
0: ย่างนั้นเลยคุณอ้อมแล้วนี่มันไม่ใช่ฝักบัวเดียวมันปอกปอกปอกปอกปอกมากี่ฝักบัวล่ะใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะนะอันนี้กี่ปีมาแล้วพี่ไหมเล่มนี้ที่ลงในคู่สร้างคู่สม
0: 9ปี8 9ปีแล้วค่ะคุณน้อง
1: แปดเก้าปีแล้วเนาะค่ะก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนนิยมไปเที่ยวอยู่ในปัจจุบันเนาะ
0: ใช่ค่ะค่ะ
1: ค่ะเอาวันนี้นะคะพี่ไหมมาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนเยอะมากเลยมีทั้งเรื่องสุขภาพมีทั้งเรื่องเทคโนโลยีต่างๆด้วยนะคะเรื่องแรกวันนี้วันศุกร์ไปเรื่องสุขภาพกันก่อนนะพี่ไห
0: ม
1: คือมีขบวนการศูนย์สุขภาพปลอมในจีนค่ะหลอกลวงผู้สูงอายุให้ล้างพิษลำไส้ด้วยซีอิ๊วดำมาพี่ซ
0: ี
1: อิ๊วดำเนี่ยซีอิ๊วดำนี่ขอโทษนะคะบางทีก็เราจะรู้สึกว่ามันหวานหนึ่งมันหวานและอาจจะ
0: เ
1: ร
0: ีย กว่าจะสูงใช
1: ่หวานมากเลยนะคะเปิดบริการมากถึง20แห่งนะคะก็เหยื่อสูญเงินรวมแล้ว50ล้านจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย30รายด้วยกันนะคะก็เป็นขบวนการนี้ค่ะที่ต้องการจะหลอกลวงผู้สูงอายุโดยเฉพาะเขาใช้โปรแกรมนี้ค่ะล้างพิษลำไส้โดยเอาซีอิ๊วดำเนี่ยมาผสมในน้ำส่วนล้างลำไส้นะเขาบอกว่าสร้างความเสียหายรวมกว่า10ล้านหยวนหรือประมาณ50ล้านบาทนะคะคดีนี้เนี่ยถูกเปิดโปงหลังจากครอบครัวของหญิงวัย60ปีรายหนึ่งไปเจอว่าเธอใช้เงินไปกว่า 700,000 หยวนหรือประมาณ3ล้าน4ให้กับศูนย์สุขภาพนี้โดยพนักงานใช้วิธีสร้างความไว้วางใจดูแลเอาใจใส่จำวันเกิดลูกค้าได้แค่นี้ก็ประทับใจแล้วเนาะพี่ใหม่เนาะรวมถึงทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกได้รับความอบอุ่นมากกว่าจากคนในครอบครัวจนยอมซื้อคอร์สรักษารายการที่มีราคาสูงถึงหลักหมื่นหยวนต่อครั้งนะคะจากการสอบสวนพบว่าขบวนการนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุมีฐานะดีโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ลำพังอยู่คนเดียวหรือผู้ที่มักจะอยู่โดดเดี่ยวแม้จะมีลูกหลานก็ตามซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ

0: ปีค่ะแล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญปลอมนะพี่ไหมเป็นผู้เชี่ยวชาญทิปเนี่ยเขาเรียกทิปนะคะมาบอกกับผู้สูงอายุว่ามีโรคร้ายจำเป็นต้องรักษาระยะยาวพร้อมใช้การล้างลำไส้ที่ผสมซีอิ๊วดำเพื่อหลอกให้เห็นสิ่งที่อ้างว่าเป็นสารพิษในร่างกายค่ะตำรวจบอกว่าเครือข่ายนี้เนี่ยมีร้านที่ปลอมเป็นศูนย์สุขภาพมากกว่า20แห่งอ่ะน่ากลัวมากกระจายอยู่ในหลายเขตในกรุงปักกิ่งค่ะแล้วก็มียอดเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติกว่า30ล้านหยวนเหยื่อบางรายสูญเงินมากกว่า2ล้านหยวนนะคะเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นขบวนการช่อโกงขนาดใหญ่ที่อาศัยความกลัวเรื่องสุขภาพและความเหงาของผู้สูงอายุเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงนะคะกรณีนี้ก็สร้างความกังวลอย่างมากในสังคมจีนนะคะมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปกว่า323ล้านคนนะพี่ไหมหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 23% ของประชากรทั้งประเทศและกว่า 60% เป็นผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวหรือแยกจากบุตรหลานมาแล้วนะคะในโซเชียลมีเดียก็เรียกร้องให้ภาครัฐเนี่ยเพิ่มการกำกับดูแลธุรกิจสุขภาพและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหลอกลวงในลักษณะนี้อีกในอนาคตนะคะพี่ไหม
1: อย่างนี้เรื่องไอ้ล้างท้องเนี่ยนะคุณอ้อมหมายเห็นเพื่อนที่เขาเป็นคนไทยอยู่ในเยอรมันเนี่ยเขาทำอย่างนี้ในเยอรมันด้วยเนี่ยพอฟังข่าวคุณอ้อมแล้วหมายก็คิดว่ามันน่าจะเป็นกระบวนการเดียวกันเนี่ยนะคะก็คือแล้วสิ่งที่มันออกมาจากร่างกายเราเนี่ยเขายังจะเอารูปมาให้หมายดูอีกไหมก็บอกหมายไม่ดูแล้วหมายก็ไม่เชื่อว่าไอ้สิ่งที่มันออกมาจากร่างกายมันไม่ใช่การล้างท้องล้างลำไส้อะไรหรอกหมายว่าอะไรก็ตามมันควรจะเป็นธรรมชาตินะมันไม่ควรจะไปอยู่ดีๆต้องไปล้างท้องมันแล้วไอ้สิ่งเหล่านั้นมันอาจจะเป็นอย่างที่คุณอ้อมบอกก็ได้มันอาจจะเป็นซีอิ๊วดำเดี๋ยวหมายจะเอาข่าวเนี่ยให้เขาฟัง ให้เขาเผื่อเขาได้คิดว่าเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างนี้อยู่ท่านผู้ฟังอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆกับสิ่งเหล่านี้นะคะดีมาชวนไหมไม่เอาด้วย
0: ใช่แล้วก็อย่างจีนเนี่ยเขาจะเจอเอาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายแต่ว่าเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มาหลอกลวงแต่อย่างบ้านเราเนี่ยก็อาจจะอาศัยหมอดูนะคะหรือว่าแก้กรรมอะไรเงี้ยพี่ไหมซึ่งอ้อมเพิ่งไปอ๋อกับสิ่งที่อ้อมเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะที่ไปตรวจภายในกับคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าเป็นซีสเรียกว่าเดอร์มอยซีสนะคะเป็นซีสที่มันมีเศษมันไปเจริญผิดที่ค่ะพวกเศษผมเศษฟันอะไรต่างๆแล้วมันก็ไปอยู่ในท้องเราคุณหมอบอกว่าบางคนที่หมอผ่าตัดออกมาเนี่ยแล้วก็เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้บางคนก็เชื่อว่าโดนของแต่หมอบอกไม่ใช่มันคือเดอร์มอยซิสค่ะซึ่งมันมีหลายส่วนในอวัยวะเรามันไปเจริญผิดที่บางคนมีถึงเศษเล็บก็มีพี่ไหม
1: ค่ะ
0: มันไปอยู่ในท้องเราได้มันไม่ได้โดนของนะคะมันเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆ
1: อันนี้เคยได้ยินคุณหมอก็อธิบายในแง่วิทยาศาสตร์ตอนนี้เราเข้าใจกันละเราไม่ต้องไปหาคำตอบเราอุ้ยไอ้พวกนี้มันมายังไงไม่ได้ว่าเพื่อนบ้านมาเสกใส่เราไม่ใช่
0: เสกผมเสกอะไรไปอยู่ในท้องได้ยังไงเอาจริงๆถ้าเกิดเป็นภาวะปกติเราก็ตกใจนะถ้าเราไม่รู้จักซีสประเภทนี้ค่ะที
1: ่
0: ใหม
1: ่ก็ถึงด้วยว่าความรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญ
0: ค่ะค่ะนะคะก็ต้องเชื่อมั่นในแพทย์แผนปัจจุบันบ้างไม่ใช่แพทย์แผนไทยอย่างเดียวใช่วิทยาศาสตร์บ้างนะคะเอาล่ะก็อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกันเยอะๆนะพี่ใหม่เนาะเรื่องหลอกลวงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีอยู่หลายส่วนด้วยกันนะคะทั้งเรื่องของสุขภาพทั้งเรื่องของบ้านเราก็กลายเป็นแม่มดหมอผีอะไรประมาณนั้นเนาะพูดถึงเรื่องเนี้ยนะพี่ใหม่ร่างทรงอ่ะมันจะมีอยู่ข่าวหนึ่งที่อ้อมสรุปแล้วก็อ๋อเหมือนกันก็คือเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องหวยอ่ะที่มีคนเอาหวยมีคุณป้าถูกหวยคุณป้าขยันนะคะถูกหวยแล้วก็ปรากฏว่ามีข้างบ้านเนี่ยมาเอาหวยไปเนี่ยตอนนี้เขาก็จับอะไรได้หมดแล้วแหละแล้วอยู่ๆก็มีแม่มดหมอผีคนหนึ่งเขามาแล้วเขาก็มาทำนายว่าเดี๋ยวก็จะได้คืนเดี๋ยวจะมีคนกลับลำอะไรเงี้ยแม่มดหมอผีคนนั้นก็คงนั่งมอนิเตอร์ข่าวอยู่พี่ไหมเพราะว่าอันนั้นมันก็เป็นเนื้อในข่าวหมดแหละเขาก็ทำนายได้สิ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: ประมาณนั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีๆนะคะเวลาดูข่าวแล้วเราก็ได้หลายแง่หลายมุมนะ
1: แม่หมอแกก็ฉลาดนะ
0: ค่ะแม่หมอมอนิเตอร์ข่าวแล้วก็มา
1: แล้วเรื่องนี้เขาสรุปจบยังไงคะก็สามารถที่จะคืนกับคนที่เป็นเจ้าของได้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ก็ถ้ามีต้นขั้วอยู่อะค่ะคืนได้แต่ว่าคนที่เขาจับได้เนี่ยก็คือเป็นคนข้างบ้านนั่นแหละนะคะเอาไปเผาพี่ไหมตอนแรกก็ปฏิเสธเสียงแข็งเราไม่ได้เอาไปไม่ได้ตรวจดูไม่ถูกแล้วก็คืนให้

0: ้แล้วอีก2ใบไปทิ้งในขยะใบนั้นไม่ได้เอาไปอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เอาเขาไปเผาก็คงกะว่าจะเก็บไว้แล้วไปขึ้นเงินแหละแต่พอถูกอายัดหมดปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่สามารถเอาขึ้นเงินได้ขึ้นเงินเมื่อไหร่ตำรวจตามเมื่อนั้นไงก็เลยเอาไป
1: ใช่
0: เอาไปเผานะคะก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะฝากข้อคิดไว้ด้วยนะคะอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของข้อมูลรั่วไหลค่ะพี่ไหมความลับรั่วไหลนะคะจากประเทศจีนปรากฏว่าสายลับเนี่ยคือเต่าค่ะ
1: อ้าว
0: นะเต่าก็เป็นสายลับได้นะคะกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนเตือนว่าหน่วยข่าวกรองในต่างประเทศกำลังใช้อุปกรณ์สอดแนมรูปแบบใหม่รวมถึงทุ่นตรวจจับสัตว์ทะเลติดเซ็นเซอร์เครื่องร่อนคลื่นนะคะหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเรือเพื่อขโมยหาข้อมูลทางทะเลที่สำคัญของจีนโดยบอกว่ากิจกรรมนี้เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความมั่นคงทางดินแดนการทหารและเศรษฐกิจของประเทศตามบทความที่เผยแพร่โดยบัญชี WeChat ของกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนคนจีนเขาก็ใช้ WeChatกันเนาะบทความนี้ก็เปิดเผยถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์สอดแนมรูปแบบใหม่ค่ะตัวอย่างเช่นทุ่นตรวจวัดมหาสมุทรทรงกลมที่พบในพื้นที่ทะเลของจีนแห่งหนึ่งนะคะก็ถูกติดตั้งโดยสถาบันวิจัยทางทะเลในต่างประเทศค่ะมันติดตั้งชุดเซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศไว้ด้านบนและลากโซ่สมอไว้ด้านล่างเพื่อยึดไว้นอกจากนี้ยังบรรทุกชุดเซ็นเซอร์เสียงความแม่นยำสูงทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลคลื่นเสียงโดยรอบและก็สัญญาณเสียงของเรือดำน้ำจีนได้แบบเรียลไทม์ด้วยนะคะนั่นแหละเขาก็เอาไปไว้บนหลังเต่าไงพี่ไหม
1: อ๋อไปไว้บนหลังเต่า
0: ไว้บนหลังเต่า
1: ดีเต่าเดินช้าๆก็ค่อยๆดู
0: ใช่มันก็จะมีทั้งเต่าตัวเซ็นเซอร์นี่จะกลายเป็นอยู่บนหลังเต่าแล้วก็ยังมีปลาบางอย่างด้วยนะเขาเรียกว่าปลาสอดแนมขณะที่มันว่ายไปในน้ำเนี่ยในพื้นที่ที่กำหนดเนี่ยมันจะรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ละเอียดอ่อนเช่นอุณหภูมิน้ำความเค็มกระแสน้ำในมหาสมุทรและส่งข้อมูลไปยังประเทศผ่านไปยังต่างประเทศผ่านดาวเทียมแบบเรียลไทม์ด้วยนะคะพี่ไหม
1: มันเป็นเขาคงจะเอากล้องเนี่ยไปติดเอาไว้ใช่ไหมคะเก่งเนาะไอ้เทคโนโลยีเหล่านี้นะคุณเอามาแต่ก็ถูกต้องแล้วล่ะเขาทำอย่างนี้เพราะว่ามันได้ข้อมูลที่เป็นจริงๆไงนะถ้าเอาคนลงไปก็คงจะลำบากเครื่องมืออย่างอื่นก็ไม่เหมือนสัตว์น้ำที่มันเดินทางไปในที่ที่มันอยู่จริงๆสุดยอดเลยค่ะ
0: นอกจากนี้เขายังพบเรื่องของพบยานเป็นยานร่อนคลื่นแบบใหม่ที่ถูกนำมาใช้โดยหน่วยงานต่างชาติในพื้นที่ทะเลของจีนด้วยนะคะยานนี้ขับเคลื่อนด้วยการเคลื่อนที่ของคลื่นและพลังงานแสงอาทิตย์นะคะโอ้เขามีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยเนาะที่จีนเนี่ยพี่ไหมแต่ว่าสอดแนมใต้ทะเลเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะ
1: เขาก็โอ้เจริญนะคุณอ้อมวัฒนาการเขาเรื่องนี้ไม่เบาเลยเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ค่ะ
0: เขาก็เลยเตือนว่าเจ้าของเรือเนี่ยต้องระมัดระวังธุรกิจที่ไม่คุ้นเคยที่เสนอขายอุปกรณ์บริการทางทะเลที่น่าสงสัยแล้วก็ไม่ควรจะซื้อหรือติดตั้งอุปกรณ์จากแหล่งที่ไม่รู้จักโดยไม่ระมัดระวังนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะนี่แหละนะคะก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเยอะมาก
1: เถาเรื่องจีนเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ว่าเรื่องของปลอมอะไรเงี้ยไอ้เรื่องหลอกลวงเนี่ยมันเป็นข่าวที่ออกมาไม่ดีเลยนะคนไทยเนี่ยเราคุ้นชินกับว่าโอ้อะไรที่ทำจากเมืองจีนเนี่ยมันปลอมมันไม่ดีมันเป็นสินค้าเกรดต่ำเนี่ย
0: แล้วเราก็
1: เราก็เปลี่ยนนะเราก็เปลี่ยนใจนะเราก็มีมุมมองที่มันเปลี่ยนไปแล้วยกระดับสินค้าเขาหมดเวลาแล้ว
0: หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบก็วันจันทร์นะวันจันทร์เสาร์อาทิตย์หยุดนะคะเดี๋ยววันจันทร์มาพบกันใหม่นะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกปกรณ์ลุยแก้กฎหมายรองกว่า 7,000 ฉบับเป็นควิกวินลดอุปสรรคการลงทุนใช้เวลา2เดือนก่อนเสนอกรอ.และครม.

ปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในวันจันทร์ที่22มิถุนายนและได้รับมอบหมายรับผิดชอบด้านกฎหมายว่าอาจต้องเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมเป็นคณะกรรมการกรอจะได้ครบทุกด้านเบื้องต้นจะดูส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่ากฎหมายใดเป็นประโยชน์และเอื้อต่อการลงทุนโดยได้ประสานกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันไว้แล้วมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยว่ามีกฎหมายหรือกฎระเบียบใดบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาค้าขายในการประกอบธุรกิจและจะแก้อย่างไรมีข้อเสนออย่างไรขณะนี้ทราบว่ามีการทำข้อเสนอมาแล้วเบื้องต้นซึ่งจะทำต่อและจะใช้คณะทำงานชุดเดียวกันเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนนายปกรณ์กล่าวว่ากฎหมายที่ติดขัดจะมีในส่วนของกฎหมายลำดับรองคือกฎกระทรวงต่างๆที่มีกว่า 7,600 ฉบับซึ่งกฎกระทรวงแต่ละฉบับจะมีหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆดังนั้นสิ่งแรกคือจะต้องทำเรื่องกฎหมายลำดับรองก่อนเป็นควิกวินตนได้คุยกับกกร.ในเบื้องต้นและได้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมไว้แล้วให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นฝ่ายเลขานุการโดยจะนำประเด็นทั้งหมดไปวิเคราะห์คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนก่อนเสนอกร.หรือเสนอครม.ต่อไปสุภมาศลุยตรวจอพาร์ตเมนต์อุดรขยายผลปราบสัญญาเช่าเอาเปรียบย้ำค่าน้ำค่าไฟต้องเก็บตามจริงนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อเป็นการขยายผลการตรวจสอบเชิงรุกโดยมีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมลงพื้นที่จากการลงพื้นที่และรับฟังปัญหาพบประเด็นที่ผู้เช่าจำนวนมากกังวลและอาจนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมเช่นการคิดค่าน้ำค่าไฟสูงเกินจริงโดยไม่แสดงวิธีคำนวณที่ถูกต้องการกำหนดเงื่อนไขริบเงินประกันและการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ชัดเจนในสัญญาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนโดยเฉพาะคนทำงานนักศึกษาและผู้มีรายได้น้อยโดยเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการของสคบได้ช่วยเหลือจนยุติเรื่องแล้วกว่าครึ่งและผู้บริโภคได้รับการเยียวยาขณะเดียวกันสคบยังต้องเดินหน้าทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจสอบสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจป้องกันปัญหาก่อนเกิดความเสียหายในวงกว้างนางสาวสุภมาศกล่าวว่าประชาชนควรเข้าใจความแตกต่างระหว่างอพาร์ตเมนต์กับคอนโดมิเนียมพอมีผลต่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอพาร์ตเมนต์มีเจ้าของหรือผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าเป็นรายเดียวเมื่อเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายจึงอยู่ภายใต้ประกาศควบคุมสัญญาของสคบส่วนคอนโดมิเนียมเป็นอาคารชุดที่มีเจ้าของร่วมและมีนิติบุคคลอาคารชุดดูแลทรัพย์ส่วนกลางจึงเป็นคนละกรณีกันบุกทลายเหมืองบิตคอยเถื่อน5จังหวัดยึดเครื่องขุดกว่า300เครื่องเสียหายกว่า40ล้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA รวมแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลการดำเนินการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง PEA กรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่นโดยเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย14จุดใน5จังหวัดได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญ101และมหาสารคามพบการดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดได้รวม315เครื่องคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทแบ่งเป็นค่าปรับกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า5ล้านและค่าปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟฟ้าประมาณ35ล้านสำหรับการตรวจสอบเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องขณะนี้ดำเนินคดีแล้ว3รายและอยู่ระหว่างการสืบสวนอีก3รายหากพบหลักฐานเชื่อมโยงหรือมีส่วนสนับสนุนการกระทำผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่

0: ง18นาฬิกา 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆแพลตฟอร์มนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ MCOT News FM 100.5 นะครับก็ฟังสดๆได้ที่หน้าปัดวิทยุนะครับรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับ MCOT News FM 100.5 เข้ามาเป็นเพื่อนเป็นผู้ติดตามแฟนเพจของเราได้นะครับฟังสดๆหรือว่าจะชมสดๆก็ได้เช่นการไลฟ์แล้วนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ตลอดรายการของไขปมคนในข่าวได้เลยนะครับและอีกช่องทางครับ LINE Official ครับ @mcotnews นะครับพูดคุยกันมาได้อีกหนึ่งช่องทางนี้นะครับแล้วก็ฝากกันไว้กับแอปพลิเคชัน mcot connect นะครับเชื่อมทุกสื่อสารของอสมทอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวเลยนะครับจะเข้าไปฟังวิทยุแบบสดๆได้ที่ในแอปพลิเคชันนั้นก็ได้เช่นกัน FM 105ไปอยู่ในแอปพลิเคชันนั้นด้วยเช่นกันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุดสนะตันตยานนท์นะครับวันนี้โหเรียกว่าช่วงณขณะนี้เองหลายพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่เลยนะครับก็ชุ่มฉ่ำต่อเนื่องมาตลอดสัปดาห์นี้เลยนะครับตกช่วงเนี่ยเวลาราชการเลยครับ 4:30 4:45 5:00 วันนี้ตกมายาวจนถึงเนี่ยนะฮะช่วง 3:00 แล้วนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นช่วงที่มาฟังรายการของเราได้สบายๆพร้อมกับความเย็นจากสายฝนแล้วกันนะครับวันนี้เป็น1ประเด็นที่เรียกว่ากลับมาให้ขบคิดอีกแล้วว่าการลงทุนบางอย่างเนี่ยเอ๊ะทำไมยังถึงเป็นสิ่งที่เอาไว้ให้มีทั้งเหยื่อมีทั้งผู้ได้รับประโยชน์ทำไมถึงยังมีเหยื่ออยู่ได้นะครับกับการลงทุนบางอย่างนะครับแต่ว่าทั้งนี้ DSI เองก็ได้เขาเรียกว่าไปทลายแก๊งกับไขปมในเรื่องนี้ครับ DSI ทลายแก๊ง Forex ปราบจริงหรือหวังผลทางการเมืองอ้าวทำไมครับมันปราบก็ดีนี่แต่ว่าเป็นเรื่องของการเมืองได้อย่างไรคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักผู้นำวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
2: สวัสดีครับโอ๊คครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: ครับอาจารย์ครับปกติแล้วเนี่ย DSI ออกมาปราบทลายแก๊ง Forex แบบนี้ก็การลงทุนนะเกี่ยวกับการลงทุนนู่นนี่นั่นที
2: ่ใช่ครับ
1: เป็นลักษณะของหาผู้มาลงทุนเชิญชวนเชิญใช่ไหมอาจารย์ใช้คำดีใช่ไหม
2: ชวนเชิญใช่ใช่ชวนเชิญก็ได้มันคืออย่างนี้ Forex เนี่ยมันถ้าพูดกันตรงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่มันเรื่องเก่าแล้วนะเรื่องเคยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเพราะว่าเราได้ยินพอเรื่อง Forex เนี่ยก็มักจะเกิดเป็นเรื่องของก็เรียกว่าคดีอะนะฮะ
1: ครับ
2: แล้วเนี่ยคดี Forex ที่ดังมากอันหนึ่งเมื่อสัก 3-4 ปีมาแล้วนี่ก็คือ Forex 3D เคยได้ยินใช่ไหมฮะ
1: Forex 3D ครับ
2: Forex 3D นี่เล่นเอาปั่นป่วนกับ

0: ไปพอสมควรเลยทีเดียวนะเพราะว่ามีอะไรดารามีคนมีชื่อเสียงเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับในตัวกระบวนการของ Forex 3D ก็ง่ายๆ Forex ก็คือก็เรียกมันก็ย่อมาจากคำ Foreign Exchange นะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
1: ครับ
0: นะแล้วก็เขาก็มีการซื้อขายกันนะพูดง่ายๆหลักการก็คือเป็นการเก็งกำไรอ่ะนะว่าไอ้ค่าเงินเนี่ยมันจะถูกมันจะแพงนะฮะแล้วก็
1: กินกับส่วนต่างของค่าเงินที่มันเพิ่มขึ้นหรือลดลง
0: นะแล้วเขาก็อะไรนะชวนให้เราไปลงทุนแบบเนี้ยมันเป็นอัตราแลกเปลี่ยนความแตกต่างเนี่ยนะซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะมันมีคนเขาเรียกอะไรเชิญชวนให้คนไปลงทุนพอเล็กกันนี่เยอะแต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าจนถึงวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังไม่รับรองให้ไอเรื่องของการเนี่ยไอการซื้อขายเงินตราต่างประเทศความแตกต่างไอเงินตราต่างประเทศอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เขาไม่ได้บอกว่าผิดถูกไหมแต่ก็ไม่ได้บอกว่าผิดเพราะเป็นเรื่องธรรมดาสมมติว่าเก็งค่าเงินไหนอย่าสมมติว่าคุณโรกจะไปซื้อเอาดอลลาร์ก็ได้นะคนที่เขาเดี๋ยวนี้ก็นิยมเล่นคริปโตเล่นอะไรกันนะเอาดอลลาร์ก็ได้เอาดอลลาร์เนี่ยเราซื้อมาสมมติว่าหนึ่งดอลลาร์นี่ถ้ากับสัก33บาทนะฮะแล้ววันหนึ่งมันขึ้นไปเป็น34บาทคุณโอ๊คขายคุณโอ๊คก็กำไรถูกไหมแล้วจะทำไงอ่ะจะใครจะมาจับผิดได้ถูกไหมฮะหรือว่าถ้าขายแล้วพลาดไปซื้อไว้33มันตกลงไปเหลือ31เนี่ยเราก็ขาดทุนถูกไหมฮะ
1: เราความเสี่ยงไป
0: เราก็ต้องรับความเสี่ยงเพราะนั้นเราก็ต้องหาจังหวะแต่มันก็จะมีคนที่รับหน้าเสือในการที่ว่าเขาจะเป็นคนซื้อขายให้
1: คร
0: ับ เราไม่ต้องซื้อขายเองนะไปแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญการซื้อขายแล้วก็มั่นใจว่าสามารถทำเม็ดเงินตรงนี้ได
1: ้ครับ
0: แล้วช่วยเม็ดเงินเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากหรอกในแง่ของไอ้กำไรเยอะเนี่ยนะมันไม่ยุ่งวิ่งสูงสวายมากมายตัวในเรื่องของฟอเร็กซ์เนี่ย
1: ครับ
0: แต่ไอ้การที่มันได้คนได้ปริมาณเยอะๆในการซื้อขายมันก็ทำให้ได้เงินเยอะเองถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยฟอเร็กซ์มันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่มันมีการเชิญชวนให้มีคนลงทุนแล้วก็ชัดเจนว่าการลงทุนแบบนี้มันไม่ใช่เป็นการลงทุนแบบซื้อหุ้น
1: ครับ
0: อย่างซื้อหุ้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของความถูกต้องมันจะมีตัวกฎหมายรองรับเลยครับ
1: ครับ
0: มันจะมีตัวโบรกเกอร์ผู้จำหน่ายที่ชัดเจนมันจะมีเรื่องของข้อกำหนดในการชำระค่าหุ้นอะไรต่างๆนี้เป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ที่สำคัญคือมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องของการซื้อขายถูกไหมครับถ้ากรณีหุ้นตกป้าๆมันก็มีก็เรียกว่าสั่งเบรกเกอร์นะให้หยุดได
1: ้
0: หรือว่าหุ้นขึ้นอย่างผิดสังเกตเนี่ยเขาหยุดได้แต่กรณีฟอเร็กซ์เนี่ยมันไม่มีมันเล่นกันเองอ่ะพูดง่ายๆนะฮะทำกันเองแล้วก็มีการเชิญชวนสมัยก่อนเนี่ยนะมันมีเชิญชวนทางโทรศัพท์เลยคุณโอ๊
1: ค
0: ชวนกันเยอะแยะบางทีโทรศัพท์รับมาเนี่ยก็ชวนเราลงทุนเนี่ยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับนะทำไรแล้วก็ยืนยันว่าเขาอะไรอ่ะดูมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เนี่ยนะมันทำกันมาเยอะคุณโอ๊คนะฮะแต่ก็แปลกใจก็คือว่าเราก็ไม่มีระบบการควบคุม
1: อ๋อใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะก็ปล่อยให้เป็นลักษณะอย่างนี้เพราะเวลามีเรื่องขึ้นมาก็แต่ยะจำและไอ้เรื่อง Forex 3D มันเกิดเรื่องขึ้นมาเพราะว่าไอ้บริษัทนี้มันมีก็เรียกว่าเชิญชวนให้คนที่มีชื่อเสียงเนี่ยไปชวนคนอื่น
1: อ๋อเหมือนเป็นเอามาแลกผลประโยชน์แต่ว่าก็ช่วยเป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อย
0: ใช่มันก็มีอยู่3ส่วนด้วยกันที่จะเกี่ยวข้องหนึ่งก็คือมันจะต้องมีคนที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นโบรกเกอร์ถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: โบรกเกอร์ก็คือเป็นผู้ที่จัดการเรื่องอะไรการทำเปิดเป็นแพลตฟอร์มอะไรต่างๆขึ้นมาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะสองก็จะต้องมีคนชวนซึ่งบางทีก็ใช้อินฟลูเอนเซอร์นี่แหละถูกไหมฮะอินฟลูเอนเซอร์คนที่มีชื่อเสียงหรือดาราหรือว่าอะไรพวกนี้นะบางทีที่มีชื่อเสียงแล้วก็ตัดงานได้และช่องที่สามก็คือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นตัวช่องทางของการชำระเงินจ่ายเงินถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าสำคัญนะเพราะว่าบางทีไอ้การลงทุนแบบนี้มันข้ามประเทศไงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันข้ามประเทศนะมันก็มี3ตัวนี้เป็นตัวหลักทีนี้ไอ้ Forex 3D มันเกิดขึ้นก็คือว่าระดมเงินมีผู้ชี้ชวนนะฮะแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมาเราลงเติมลงเม็ดเงินไปแต่ปรากฏมันไม่ได้เอาเงินไปลงทุนจริงคุณโร
1: คครับ
0: อันเขาเรียกว่าลงทุนทิปอะไม่ใช่ว่าไปเล่นในอัตราแลกเปลี่ยนอะไรไม่ใช
1: ่ครับ
0: นะฮะตอนหลังเรื่องมันมาแตกนะแล้วมูลค่าของความเสียหายนี่มันถ้าว่าตรงๆนี้นับเป็นหมื่นล้านเลยนะ มูลค่านี่มันเยอะ

0: ครับนะแต่ว่ามันหลายรายเพราะคนที่มาเล่นเนี่ยนะครับหลายรายแล้วก็ปรากฏว่ามีดารามีคนที่มีชื่อเสียงเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วพอดีเรื่องนี้ก็เป็นมหากาพย์อยู่ระยะหนึ่งเลยแหละนะมันก็เอ่ยชื่อได้แล้วตอนนี้จริงๆมันก็เอ่ยชื่อได้มันก็เป็นเรื่องราวจริงๆเราคงจะจำได้นะครับตอนนั้นใบเตยจำได้ไหมฮะ
1: จำได้
0: กรณีใบเตยแล้วก็แฟนเขาแมน
1: แมนคุณแมนครับ
0: นี่ก็โดนทั้งสองคนเลยอ่ะก็ปรากฏว่าทั้งดีเจแมนแล้วก็ใบเตยเนี่ยก็สุดท้ายก็ต้องเข้าไปพอถูกจับกุมเขาก็ไม่ให้ประกันตัวถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ก็เลยเข้าไปอยู่ในคุกต้องเป็นเวลาพอสมควรทีเดียวนะฮะและช่วงนั้นนี่เราก็จะจำได้ว่าโอ้โหมันเป็นดราม่าเยอะแยะมากมายแหละเรื่องนี้นะฮะ
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายปลายทางเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยศาลตัดสินมาแล้วนะศาลตัดสินมาแล้วเพราะว่าเรื่องนี้มันถูกดำเนินคดีแล้วก็คนที่เป็นต้นเรื่องจริงๆเนี่ยนะก็โดนลงโทษนะครับผู้ก่อตั้งเนี่ยก็คือผู้ก่อตั้งไอ้โครงการเนี่ย Forex 3D เนี่ยนะชื่อจริงๆมันชื่อบริษัทมีดีเพย์เนี่ยนะฮะก็ดำเนินการโดยนายอภิรักษ์โกธิจะชื่อเนี้ยถ้าใครตามข่าวก็จะจำได้ก็ได้ยินชื่ออยู่นะครับ
1: นะ
0: เป็นประธานกรรมการบริหารเนี่ยนะครับแล้วก็คนไปก็เรียกอะไรไปร่วมลงทุนเนี่ยนะครับชักชวนดาราคนดังให้มาทำเป็นแม่ขายช่วยกันโปรโมตตัวนี้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วการันตีผลตอบแทนว่าเขาใช้ระบบการใช้โรบอทใช้หุ่นยนต์ในการลงทุนอ่ะถ้าปัจจุบันก็เหมือนกับเป็นการใช้ AI อ่ะนะอัจฉริยะไอ้นี่จริงๆเรื่องนี้มันเกิดมาหลายปีแล้วตอนนั้นยังไม่พัฒนามาถึง AI มาถึงวันนี้นะทำให้ได้กำไรสูงถึง 60-80% ต่อเดือนนะฮะผู้ลงทุนสามารถดูยอดเงินผ่านทางเว็บไซต์ได้อันนี้มันเจตนาชัดเจนเลยแหละเพราะว่าเอาก็จริงคุณนกเชื่อไหมไม่มีทางที่ว่าการลงทุนแบบอัตราแลกเปลี่ยนจะกำไรได้ขนาดนี้ครับ
1: จริง
0: มันไม่ได้หรอกครับมันกำไรมันเป็นแค่ส่วนต่างแล้วก็ไอ้พวกค่าเงินเนี่ยมันขนาดทองก็ยังไม่เก็บกันไว้ถึง 10% 20% เลยถูกไหมครับขายก่อนหมดแหละถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนลงทุนมันต้องถูกคิดหน่อยแล้ว 60-80% ต่อเดือนเนี่ยมันเป็นไปได้ไงคุณโอ๊คลองคูณดิ 60% ต่อเดือนก็ได้12 6 7 2 720% ต่อปีนะ
1: เกิน
0: ไปได้ยังไงอ่ะถูกไหมครับจะก็ไม่รู้ไปลงไปกันแล้วอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเห็นผมตอบแทนแล้วตาโตอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยผลสุดท้ายก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่เพราะว่าปรากฏว่าผู้ลงทุนตอนแรกๆเขาได้เงินไงแต่ตอนหลังไม่ได้เงินนะฮะไม่ได้ปันผลไม่ได้อะไรแล้วบริษัทก็เริ่มปิดตัวลงทีนี้วุ่นเลยแต่สุดท้ายก็มาเดือดร้อนถึง DSI เช่นเดิมเนี่ยนะที่เรากำลังพูดถึงไอ้ยาฉบับนี้มาฟ้องร้องผ่าน DSI เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอย่างหนักในปี2562ก็คือเมื่อประมาณสัก 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นก็มีผู้เสียหายประมาณสักหมื่นกว่ารายที่เขามาแจ้งทราบว่ามีคนที่เสียหายอาจจะยังไม่มาแจ้งก็มีเพราะบางคนมันก็แหมนะไม่รู้จะทำไงมันไปแล้วก็ความเสียหายก็ประมาณสัก 40,000 ล้านนะ
1: 40,000 ล้านโอ้โห
0: ถือว่าเยอะทีเดียวแล้วสุดท้ายศาลก็ตัดสินแล้วนะพิพากษาจำคุกผู้บริหารศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกนายอภิรักษ์โกธิแล้วก็แก๊งผู้ร่วมขบวนการเป็นเวลาโอ้เป็นเวลานับหมื่นปีอะนะ
1: คร
0: ับ ตามจำนวนกรรมที่มีการช่อโกงและให้ชดเชยเพื่อค่าเสียหายนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนกลุ่มดาราและคนดังก็มีศิลปินนักร้องแต่ว่าไอ้ที่บอกนับหมื่นปีเนี่ยสุดท้ายก็จำคุกได้แค่20ปีนะ
1: เพราะว่ากฎหมายมันได้แค่นั้นใช่ไหมอาจารย
0: ์ตามกติกาก็เป็นอย่างนี้ฮะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: นับหมื่นกรณีแชร์แม่ชะม้อยก็เช่นกันเมื่อก่อนเนี่ยนะนับเป็นหมื่นปีมันนับเป็นแสนปีด้วยสมัยนั้นนะเพราะมันหลายกรรมไงหลายกรรมเพราะยิ่งเหยื่อหลายคนมันก็คูณเข้าไปสิครับนะฮะแล้วก็มีดาราศิลปินคนดังที่ตกเป็นอะไรจำเลยหลายรายเลยทีเดียว
1: ครับ
0: และสุดท้ายในปลายปี2017ศาลชั้นต้นก็มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องเนี่ยฮะใบเตยเนี่ยสุธีวันแล้วก็พัฒนพลก็คือดีเจแมนเนื่องจากพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอว่ามีเจตนาร่วมกระทำผิดนะครับพูดง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตอนนั้นนี่ก็เรียกว่าโอ้โหกระทบกระเทือนไปเยอะแยะมากมายนะฮะก็นะสุดท้ายเนี่ยนะครับนั่นคือกรณีของ Forex 3D ก็เป็นอัตราแลกเปลี่ยนแต่พอมาถึงวันนี้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาอีก
1: นั่นน่ะสิ
0: แล้วก็ใช้ชื่อว่า Forex แต่ไม่มีคำว่า 3D คราวนี้ Forex มันก็เป็นคำกลางอ่ะที่มันก็หมายถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่ผมเกิดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นถูกไหมครับ
1: ครับอาจารย์

0: และเพิ่งมาเปิดเผยเพราะกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีการสนที่กำลังร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนนะครับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าเรียกว่าสอท.แล้วก็สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กับธนาคารแห่งประเทศไทยก็แถลงผลการปฏิบัติการล้างเครือข่ายหลอกลงทุนซื้อขายเงินต่างประเทศยกกว่า Forex นะผิดกฎหมายผิดกฎหมายเพราะว่ามีเข้าข่ายหลอกลวงนะฮะนะโดยเข้าไปตรวจค้นพื้นที่24จุดในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วบอกว่ายึดแล้วก็อายัดของกลางทรัพย์สินของกลางได้จำนวนมากเงินสดมูลค่ากว่า65ล้านอันนี้เงินสดนะ
1: ครับอาจารย
0: ์แต่ว่าความเสียหายมียังไงนี่ยังไม่รู้เงินสดนี่65ล้านนะครับแล้วก็ยังมีรถยนต์หรูมีทองคำมีนาฬิกาแบรนด์เนมมีสินทรัพย์ดิจิต
1: อ
0: ลคือพวกคริปโตเคอเรนซีต่างๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าจะพยายามเอาติดตามทรัพย์สินมาเฉลี่ยมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายประมาณ500รายเข้าใจว่าความเสียหายจะทะลุประมาณ 1,000 ล้านน่ะนะ
1: 500ล้าน 1,000 ล้านคงไม่ธรรมดาน
0: ะก็รายนึงประมาณสักเท่าไหร่อ่ะมาประมาณสัก2ล้าน3ล้านอะไรก็ไม่รู้ละนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าได้มีการสอบสวนเชิงลึกมาแล้ว6เดือนคุณนกลองฟังให้ดีนะคำแถลงเนี่ยนะบอกว่ามันมีโดยแบ่งโครงสร้างนะครับเป็นระบบเนี่ยแบ่งเป็นอะไรกลุ่มโบรกเกอร์แต่ที่ที่เราพูดถึงเนี่ยนะ
1: มีหน้า
0: ที
1: ่
0: เปิดแพลตฟอร์มในการลงทุน
1: ครับ
0: นะอ้างว่าจดทะเบียนในต่างประเทศเพื่อเรียกกฎหมายไทยนะครับจดในต่างประเทศอ่ะมันก็คล้ายๆกับไอ้คนเล่นการพนันเนี่ยก็เปิดบ่อนในต่างประเทศเหมือนกันนะ
1: เปิดพวกเว็บไซต์ต่าง
0: ๆใช่นะฮะแบบเดียวกันนะครับแล้วกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ชักชวนผู้ชักชวนนี่ก็ใช้ introducing broker ใช้ IB ซึ่งคำนี้ IB จริงๆมันไปใช้กับพวกวานิชธนกิจด้วยโอเคไม่เป็นไรแล้วฮะใช้ introducing broker ก็คือผู้ชักชวนแล้วก็ที่มักจะอะไรมาชักชวนเพื่อจูงใจให้คนนำให้พวกเหยื่อนี่นำเงินมาร่วมลงทุนแล้วก็กลุ่มที่3 นี่ก็คือกลุ่มรับชำระเงินที่ก็เรียกว่า payment gateway นะฮะซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดมาเพื่อเป็นช่องทางในการรับส่งเงินแปลงสภาพเงินให้เป็นสินทรัพย์ดิจิตอลนะฮะเนี่ยสามอันเนี้ยแล้วก็ทาง BSI กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ก็มาแถลงต่อว่านะตามเส้นทางต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วคุณโอ๊คลองฟังดูเพราะว่าประเด็นสำคัญก็คือไปแกะรอยเจอเส้นทางการเงินของกลุ่มระบบรับชำระเงินก็คือตรง payment gateway เนี่ยนะ
1: กลุ่มที่3
0: กลุ่มที่3ซึ่งพบว่ามีกระแสเงินไหลไปเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีชื่อเสียงหนึ่งในนั้นก็คือคุณภาวุฒิ
1: ครับ
0: ก็คุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อลำดับที่7ของพรรคประชาชนแหละพูดง่ายๆนะครับตรงไปเลยเพราะว่ามีเงินปลายทางถูกโอนจากกลุ่มบริษัทที่เป็นบริษัทโบรกเกอร์ผ่านนิติบุคคล2ทอดนะไปยังคือบริษัทอะไร ALP FX ไปยังบริษัท Spark Digital นะครับก่อนจะถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของนายภาวุฒิโดยตรงจำนวน14ครั้งครั้งละ2ล้านก็รวมเป็นเงิน28ล้านอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม2567
1: ครับ
0: โมครับพฤติกรรมอย่างนี้ก็เป็นที่น่าสงสัยก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับนะแต่ขณะเดียวกันDSIก็บอกว่าอะไรบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ต้องหาคดีดังกล่าวตรวจพบเส้นทางการเงินที่ยังไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้กระทำผิดเสมอไปโดยเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความเป็นธรรมและรอรับฟังคำชี้แจงแต่เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในช่วงเปิดสมัยประชุมสภาในสสภาวุฒิจึงมีเอกสิทธิ์คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญพนักงานสอบสวนจริงยังไม่สามารถออกหมายเรียกให้มาให้ถ้อยคำและต้องรอให้ปิดสมัยประชุมเสียก่อนเว้นแต่เจ้าตัวจะแสดงความบริสุทธิ์ใจในการสละสิทธิ์แล้วก็เข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงที่มาของเงินดังกล่าวเองนะฮะนอกจากนั้นจริงๆมันยังมีเรื่องดาราเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยอีกคนหนึ่งนะ
1: ครับก็เป็นเจ้าประจำเหมือนกันนะ
0: จับเจ้าประจำนี่ก็โดนบ่อยมาหลายคนนะฮะก็พอฟันก็คือคุณฟิล์มนั่นแหละก็ตอนหลังคุณฟิล์มก็ออกมาเปิดตัวแล้วนะว่าข้อคงจะต้องชี้แจงกันต่อไป
1: ก็เดี๋ยวทางDSIก็จะมีการเรียกไปเขาเรียกว่าไปให้ข้อมูลก่อนเนาะเพราะยังไม่ใช่ผู้ต้องหาบอกว่ายังไม่ใช่ผู้ต้องหา
0: แต่ว่าเปิดเผยมาที่นี่มันอย่างนี้คุณโอ๊คคือเราค่อยๆไล่ทีละเรื่องนิดหนึ่ง
1: ครับผม
0: เรื่องนี้สืบสวนสอบสวนมา6เดือนแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มาพบเส้นเงินแล้วก็พบว่ามีผู้เสียหายเนี่ยนะแต่วันนี้ที่มาแถลงนี่แปลกไหมคุณโอ๊คมาไม่ได้มาแถลงว่าใครเป็นผู้กระทำผิด
1: ครับ
0: เพราะว่าไอการตรวจหาเส้นเงินเนี่ยมันจะต้องบอกก่อนว่าผู้กระทำผิดนะผู้ต้องหาจริงๆก็คือต้นทางอ่ะที่เป็นขบวนการเนี่ยคือใครอ่ะถูกไหม
1: ครับ

0: คือใครอ่ะเอาแม้กระทั่งจะบอกว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทอะไรอ่ะถูกไหมครับที่มันทำผิดอ่ะ
1: คร
0: ับใช่ไหมอย่างถ้าผิดกับคนละเรื่องกับไอ้ Forex 3D ที่ระบุคุณอภิรักษ์เขาทิ้งเลยนะถูกไหมฮะไอ้นั่นน่ะชัดเจนเลยถูกไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็ดำเนินคดีเรื่องนั้นแต่วันนี้เนี่ยที่แถลงงวดนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กระทำผิดเลยนะที่เป็นผู้หลอกลวงเนี่ยใครอ่ะ
1: คร
0: ับเพราะสอบสวนมาต้อง6เดือนแล้วไม่ใช่เหรอทำไมไม่ได้แต่มาพูดถึงแต่เฉพาะเส้นทางเงินซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเส้นทางอะไรนะแต่ว่าเจอเงิน28ล้านที่มันมีการโอนกันเนี่ยนะ14ครั้งเนี่ยผิดสังเกตแล้วมันไปผ่านช่องทางไอ้ที่มันเป็น payment gateway นะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็มีข้อสงสัยมาแล้วก็มาโป๊ะเข้าที่กับคุณพันคุณภาวุฒิถูกไหมครับมันก็เลยเป็นเรื่องแปลกเพราะเผอิญโดยโจทย์นี้เนี่ยหรือตอนเนี้ยที่กำลังมาดังที่สุดก็คือคุณภาวุฒิเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เปิดเผยออกมาคัดค้านมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของ THAI Transport ใช่ไหมฮะเป็นตัวตึงเรื่องนี้เลยขึ้นมาต่อสู้เรื่องนี้เลยนะครับเกี่ยวกับเนื่องจากว่าตัวเองเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมฮะมีความเข้าใจเรื่องนี
1: ้
0: นะอย่างดีอ่ะพูดง่ายมาจากเส้นทางนี้เลยก่อนที่จะมาเป็นส.ส.เนี่ยก่อนที่จะมาลงสมัครแล้วไปตั้งในเขาชำนาญเรื่องนี้เลยแหละนะครับ
1: ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งในระดับที่วงการเขาก็ให้ความยอมรับกัน
0: ในวงการที่ยอมรับเลยล่ะ คุณปานุนี่ถือว่าเป็นมืออาชีพเรื่องนี้เลยทางด้านเทคโนโลยีเลยนะตรงเลยแล้วก็จริงๆก็เป็นคนที่ทำงานอยู่กับไอ้บล็อกเกอร์ทางเรื่องของ payment gateway อยู่แล้ว
1: คร
0: ับแต่เริ่มต้นเนี่ยนะแต่ว่าพอมาเป็นส.ส.นี่เขาก็ต้องอยู่ในพวกเรื่องนี้ทั้งหมดถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ นะแล้วคุณภาวุฒินี่ไม่ใช่จบธรรมดานะเพราะว่าเขาเรียนปริญญาโทมาทางเรื่องของอินเทอร์เน็ตแอนด์อีคอมเมิร์ซนะแล้วก็เรียนปริญญาโทอยู่ที่ศศินด้วยจบศศินมาบัณฑิตบริหารธุรกิจนะฮะสุริยตีนี่จบสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับนะฮะแล้วก็เป็นทั้งอะไร CEO อยู่บริษัทตลาด .com นะไอ้แล้วก็ทำให้นี่ไงเปย์โซลูชั่นน่ะนะไอ้เกี่ยวเรื่องการจ่ายชำระเงินนี่เลยแหละถูกไหมครับตอนนั้นเขาก็จะทำงานเรื่องนี้ก็โฟกัสเป็นธุรกิจเขาก็ตอนปี67ที่มีการโยกย้ายเงินเนี่ยก็ยังไม่ได้มาเป็นส.ส.หรอกตอนนั้นถูกไหมฮะยังไม่ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือด้วยยังไม่มาเกี่ยวเพราะว่าเพิ่งตัดสินใจมาลงเลือกตั้งในปีนี้2019เมื่อต้นปีนี้เองนะครับทีนี้คุณภาวุฒินี่ก็มีชื่อเรื่องนี้แต่พอมาเจอตัวนี้ปั๊บมันก็เหมือนมากระแทกตรงๆเลยถูกไหมครับว่าพอเปิดชื่อขึ้นมาแล้วก็มันก็แปลกก็คือว่าทางดีเอสไอเนี่ยทุกอย่างพูดหมดแหมไม่ระบุชื่อพูดถึงเส้นทางอะไรต่างก็มาพูดถึงว่าไปอะไรนะ24จุดที่ว่าเนี่ยนะไปตรวจยึดรถยนต์ของหรูนาฬิกาแบรนด์เนมแปลของใครมาล่ะฮะผมก็ไม่รู้นะไม่ได้บุชื่อนะคุณนกขาตรวจเจอไหมฮะว่าไปเอามาจากใครฮะไปยึดจากที่ไหนนะฮะและบริษัทที่เป็นผู้เสียหายเป็นบริษัทที่สร้างความเสียหายเพราะว่านี่บอกว่ามีมูลค่าความเสียหายเป็นประมาณนับพันล้านเนี่ยใครอ่ะใครทำอ่ะหลักพันล้านเนี่ยนะครับใครทำแปลกดีไหมไม่ได้บอกเลยแต่มาบอกว่าไอ้เงินที่หมุนเวียนอะไรนะกันโยงผ่านใน payment gateway ที่ว่าเนี่ยนะ28ล้าน14ครั้งครั้งละ2ล้านเนี่ยคือคุณภาวุฒิ
1: มันก็น่าคิดต่อ
0: นั่นก็คือคำถามแหมว่านี่มันคือผลทางการเมืองหรือเปล่าหรืออะไรอ่ะแบบทำงานจริงจังแล้วมาเจอที่คุณภาวุฒิแล้วไอ้ต้นทางนี่ไม่รู้ว่าใครเลยอ่ะไม่เห็นพูดออกมาแต่มันต้องพูดสิครับ6เดือนแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: 6เดือนที่ทำเรื่องนี้มามันก็ต้องรู้แล้วสิว่าใครถูกไหมฮะแล้วรู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
1: คร
0: ับ แล้วที่สำคัญงวดนี้24จุดเนี่ยนะที่บอกว่าไปได้เงินสดประมาณ65ล้านได้รถหรูนาฬิกาไอ้ได้รถหรูทองคำนาฬิกาแบรนด์เนมสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยไปเอามาจากที่ไหนไปเอาจากใครจากบริษัทอะไรจากที่หน่วยงานอะไร
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะก็ไม่รู้ก็ไม่ได้บูอะไรตรงนี้ออกมาอันนี้เป็นคำถามที่หนึ่งว่ามันเป็นคดีที่ไปโยงกับการเมืองหรือเปล่าแน่นอนเขาบอกไม่เกี่ยวกับ AI passport แต่เพอในคนที่ไปลักษณะนี้มันเกี่ยวข้องกับ AI passport อ่ะถูกไหมฮะ
1: ครับอาจารย
0: ์มันก็กระเทือนแน่นอนถูกไหมฮะมันก็กระเทือนแน่นอนก็ไม่รู้สิเพื่อจะได้เบี่ยงเบนมาลงเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าอันนี้ก็คือคำถามนะแต่ไอการจับผู้

ผู้ที่กระทำผิดนั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วแล้วก็ที่เดชัยต้องทำหน้าที่แล้วมีผู้เสียหายถึง500รายแล้วก็มีความเสียหายถึงเป็นพันรายก็ต้องดำเนินคดีอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกถูกไหมครับเป็นเรื่องที่ต้องทำแหละไม่ทำก็ไม่ได้นะแต่ทำไมเลือกที่จะเปิดเฉพาะเรื่องนักการเมืองที่มีผลนะมีผลที่เขากำลังทำได้ดีในการตรวจสอบนะครับรัฐบาลซึ่งตอนนี้

0: นในการกำหนด TOI เองหรือเปล่าถูกไหมครับถึงขนาดนั้น
1: อ
0: ่ะก
1: ็ยังไม่ยอมรับสายอยู
0: ่แล้วก็รู้เรื่องรู้แม้กระทั่งราคากลางเห็นไหมฮะราคากลางนี่ก
1: ็
0: ผิดกันนิดเดียวเองอ่ะที่มานำเสนอเนี่ยนะฮะผิดกันนิดเดียวเองนะครับกับราคากลางก็พูดง่ายๆว่าเฉือน
1: อ
0: ่ะเพราะได้ไปที่มูลค่าเท่าไหร่นะ 1,621 ล้านใช่ไหมราคากลางไว้ 1,650 ล้านก็นะฮะก็ถูกหน่อยก็ได้ประมาณได้ประมูลงานนี้ไปดูเหมือนมันก็เรื่องแปลกในแง่ของ POR ก็ยังไม่ยอมรับนะฮะนี่ไปแถลงในคณะกรรมาธิการ
1: การ
0: ไม่ได้แก้ก็ถามว่าทำไมต้องไประบุสเปคไอ้อะไรอ่ะ TOR ว่าจะต้องมีจอดิจิตอลอะไรเท่าไหร่เนี่ยนะฮะถึง 6,000 แห่งนะคือพูดง่ายว่ากำหนดเอาไว้แล้วมันเหมือนกับตรงบอกว่าจะมีเจ้าไหนที่จะเป็นผู้ทำตัวนี้ได้ถูกไหมครับเพราะว่าไอ้เจ้าอื่นทำไม่ได้สุดท้ายเนี่ยทางผู้ที่รับผิดชอบทางเจ้ากระทรวงเขาก็ชี้ไอ้ทางปลัดเขาก็ชี้แจงบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ข้อกำหนดแต่เป็นข้อเสนอของผู้จะถามเขาว่าเขาทำได้ไหมถ้าทำได้ก็คุณก็ได้คะแนนดีคุณก็ได้รับการพิจารณา
1: สอบถามเบื้องต้นแต่เหมือนชี้เขาเรียกว่าชี้เส้นทางไหม
0: จ๊ะมันแล้วมันยังไงอ่ะอ๋อนี่มันเป็นระบบแบบสีถนนชัยนะฟังนะคือคุณถ้าคุณบอกคุณทำอะไรได้เยอะคุณก็ได้เปรียบคนอื่นนะคุณคิดว่า
1: ผมนึกคำออกละเหมือนใบ้คำ
0: คิดคำยังไงก็บอกใบ้คำก็ได้แต่บอกอย่างนั้นก็ได้คุณนึกคุณรู้ใช่ไหมว่าผมอยากได้อะไรแล้วคุณลองเสนอมาโอ้นี่ใช
1: ่ครับ
0: อย่างนั้นเหรอมันก็แปลกดีนะบางอย่างนี่ผมก็นั่งฟังคำชี้แจงของคลิปฟังคำชี้แจงของปลัดกระทรวงก็รู้สึกเอ๊ะแม่ผมจะตอบยังไงดีอ่ะ
1: คร
0: ับ อธิบายความไปได้นะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเอาละอันนี้คือพูดง่ายว่าเขากำลังขมิ้งเกลียวเรื่องนี้จะไล่กดดันเกี่ยวกับเรื่องของ ITSI Passport แต่ซึ่งความจริงเขาไม่ได้กดดันว่าไม่อยากให้ยกระดับไอ้ทักษะนะฮะให้คนไทยเรามีความชำนิชำนาญความสามารถในการใช้ไอ้ AI เนี่ยนะไม่ได้ฮะไม่ได้คิดว่าจะไปเบรกเรื่องนั้นแต่เบรกเรื่องกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้างง่ายๆนะครับตรงนี้อันนี้มันน่าสนใจกว่านะว่าจะทำยังไงที่จะทำให้มันเป็นความโปร่งใสแล้วก็ให้เกิดไอ้สุจริตแต่ไม่ใช่แบบมีการรู้ใจรู้เข้าใจกันนะฮะล็อกกันว่าจะให้ใครเป็นคนทำอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับทีนี้พอไปอย่างนี้ปั๊บมันก็มากระเทือนถึงตัวคุณภาวุฒิเลยแหละถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ ว่าคุณภาวุฒิก็ออกมาชี้แจงว่าไอ้เงินเขาไม่ได้ชี้แจงโดยการแถลงข่าวแต่ชี้แจงโดยผ่านเฟซบุ๊กว่าก็มีการลงทุนเรื่องเกี่ยวกับการซื้อทองในช่วงเงินช่วงนั้นนะแต่ยังต้องไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าตอนหลังที่เขาหยุดไปตั้งนานแล้วเพราะว่ามันขาดทุนอ่ะนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะคือก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรนะครับนะเขาจะต้องสอบสวนสืบสวนกันต่อไปแต่การปรากฏชื่อนี่มันก็มีผลกระทบขึ้นไปแล้ว
1: ครับแน่นอน
0: แน่นอนถูกไหมฮะมันก็มีผลมันมีผลทันทีเลยแหละ
1: หนึ่งความเชื่อมั่นสองคือเรื่องโอ้ยถ้ายิงเป็นฝั่งตรงข้ามก็หัวเห็นไหมว่าแล้วอะไรเงี้ย
0: ฮะแต่มาลักษณะอย่างนี้มันก็เคยเกิดมาอยู่บ้างนะครับบางทีเราจะเห็นว่ามันคือไอ้แบบอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าฟ้องปิดปาก
1: เขาเรียกว่าอะไรอาจารย
0: ์อย่างนี้ก็เรียกว่าหาเรื่องเขาเรียกว่ามันมีเรื่องโยงเข้าไปถึงนั้นมันไม่ต้องฟ้องไงถูกไหมฮะมันไอ้ฟ้องปิดปากเขาเรียกสแลปอ่ะอันนั้นก็คือคุณพูดเยอะๆปั๊บผมก็ฟ้องคุณนะฮะฟ้องคุณที่โน่นบางที่นี่บางสุดท้ายคุณก็อะไรอ่ะคุณพอเป็นผู้ต้องหาปั๊บคุณก็โดนบล็อกแล้วถูกไหมครับ นะฮะอันนี้ไม่ต้องฟ้องแต่ว่านี่มันมีการสืบสวนสอบสวนแล้วที่มันน่าแปลกก็6 เดือนถ้า6 เดือนนี่มันต้องเห็นแนวมาแล้วทำไมคุณไม่พูดมาตั้งแต่ก่อนที่คุณภาวุฒิเขาจะมาออก อะไรอ่ะมาลุยเรื่องเกี่ยวกับ TSI ไอ้พาสปอร์ตเนี่ยนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะมันก็เป็นคำถามที่มันก็ยังสอบอะไรไม่ได้แต่แน่นอนนะฮะเขาก็บอกว่าเขาก็ทำตามหน้าที่ DSI ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะผมต้องพูดอย่างนั้นอีกแหละแต่มันก็มีคำถามแล้วว่ามันทำตามหน้าที่แต่มันทำไมมันเจาะจงเข้าไปที่ชื่อนี้แล้วก็ผมนั่งฟังการแถลงนี่มันเจาะจงมากเลยนะชื่อคุณภาวุฒิเนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่ามันก็เป็นวิธีที่เก่าไปหน่อยนะถ้าว่าตรงๆถ้าจะนั่นเนี่ยนะ
1: ในเรื่องของการไม่รู้แหละจะเรียกว่าอะไรเนาะ

0: กลยุทธ์ที่อ่านหน้าออกอ่านหน้าเสื้อออก
1: เออมันก็เจออย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: นะเพราะว่าคือถ้าเราจะจัดการกับใครแล้วก็พูดถึงตัวนี้ปั๊บเขาก็เสียหายแล้วถูกไหมครับนะฮะ
0: คร
1: ับ มันมีเรื่องราวที่มันมาถึงกันแล้วก็เส้นทางอย่างเงี้ยมันก็เป็นเส้นทางที่คุณภาวุฒิก็คงทำมาก่อนหน้านี้แล้วแหละถูกไหมครับเพราะว่าเขาทำไอ้ตัวเปเมนต์การเบิกเงินต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะฮะ
0: คร
1: ับ แล้วผมดูเนี่ยนะอันนี้ผมก็เห็นตัวเลขแล้วคุณโอ๊คก็น่าจะรู้ว่าเวลาโอนเงินต่างๆเหล่านี้นะครับ2ล้านนี่เป็นตัวจุดตัดนะเข้าใจใช่ไหม
0: ครับ
1: กรณีที่จะต้องโอนเงินเรื่องอะไรเกิน2ล้านต้องมีคำอธิบายนะว
0: ่
1: าคุณมีแหล่งเงินอะไรไปจากไหนเพราะนั้นการโอนที่ครั้งละ2ล้านนี่ก็มันก็เป็นพฤติกรรมของการโอนเงินทั่วไปนะเพราะว่าถ้าเกินกว่านั้นมันก็จะตั้งถูกตั้งคำนามแล้วเขาก็โอนทีละ2ล้าน
0: ครับ
1: นะแต่ว่างานนี้เนี่ยทางดีเอสไอเขาไปตรวจเส้นทางเพราะธรรมดาให้คนที่โอนเกิน2ล้านก็จะมีคำถามธนาคารก็ต้องหาคำตอบว่าเป็นคุณเอาเงินมาจากไหนเป็นยังไงนะมันได้เยอะอะไรยังไงนะ
0: บางคนก็อาจจะมีคำตอบชัดเจนอย่างเช่นเอาไปซื้อที่ดินบ้านอะไรอย่างนี้นะ
1: ครับอย่างนั้นทรัพย์สินไม่มีปัญหานะ
0: ครับ
1: แต่ผมก็คิดว่าคุณปานุเขาที่เขาถ้าเขาถูกถามในช่วงนั้นเขาก็ต้องมีคำตอบแหละถ้าเขาซื้อขายทองจริงนะ
0: คร
1: ับ ไอ้เรื่องอย่างนี้ว่าก็ต้องตัวจะรอเจ้าตัวเข้ามาเป็นคุณชี้แจงเพราะเราชี้แจงแทนเขาคงไม่ได้แหละ
0: ก็จะมีมันมีหลักฐานอยู่แล้วนะพวกนี้อาจารย์คือถ้าซื้อยิ่งซื้อแบบนี้ก็คือซื้อผ่านทางช่องทางของออนไลน์ซื้อเป็นเหมือนค่าทองอะไรนะฮะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: ออมทอง
1: คือเรื่องนี้นะเรื่องฟอเร็กซ์เนี่ยมันก็เป็นคำถามจริงๆนะที่ปล่อยให้มันยังมีการมาหากินเรื่องนี้กันได้ทั้งที่มันเป็นเรื่องที่มันเคยเกิดเรื่องของการหลอกลวงมาอยู่แล้ว
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้เราพูดถึงการหลอกลวงก่อนนะไม่ได้
0: เพราะว่าที่เป็นมิจฉาชีพจริง
1: ๆพูดถึงการหลอกลวงนะไม่ได้เกี่ยวคุณภาวุฒินะคุณภาวุฒิที่มันอยู่ในเส้นทางของไอ้เรื่องเงินทองถูกไหมการโอนเนี่ยยังไม่รู้ที่เกี่ยวกับการหลอกลวงตรงไหนไม่ทราบเหมือนกันแต่มันก็เหมือนกับอะไรอ่ะที่เราบอกว่าบัญชีม้าคุณไม่ได้เป็นผู้ถือบัญชีม้าจริงแต่คุณดันโดนไอ้บัญชีม้ามันโดนเงินมาที่เราอย่างเดียวที่เราก็โดนไปด้วยถูกไหมครับก็แบบเดียวกันนี่แหละ
0: มันก็ต้องตรวจสอบ
1: นะ
0: คร
1: ับ มันก็ต้องไปตรวจสอบเพราะมันมาแตะเราอย่างนี้เขาเป็นต้นเนี่ยนะครับ หรือว่าตัวคุณภาวุฒิไปโอนเข้าไอ้ตัวโบรกเกอร์ที่เขากำลังโดนตรวจสอบเนี่ยคุณภาวุฒิก็ต้องโดนไปด้วยถูกไหมครับ อย่างเนี่ยก็หลักการเดียวกันนะฮะแต่พอเกิดเป็นเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องทำให้คุณภาวุฒิจะต้องมาชี้แจงซึ่งก็ผมว่าก็ต้องทำนะฮะก็ต้องทำนะฮะ
0: ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าพร้อมที่จะชี้แจงโดยไม่ใช้เอกสารสิทธิ์ด้วยนะ
1: ไม่ต้องใช้มันก็ไม่ต้องใช้แต่ว่าตอนนี้อีกไม่เท่าไหร่ก็จะปิดสภาอยู่แล้วแหละจริงๆอ่ะนะฮะ
0: คร
1: ับอีกไม่เท่าไหร่ยังไม่กี่วันนี้ก็จะปิดสภาแล้วล่ะนะฮะแต่แล้วมันเพิ่งมีอย่างเงี้ยคุณโอ๊คจำเรื่องนี้ได้ไหมที่มันมีผู้สมัครสสของกรุงเทพมหานครเมื่อตอนไอ้ช่วงที่จะเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี้ย
0: ครับอาจารย์
1: แล้วก็มีอะไรอ่ะเขต33อ่ะนะฮะของพรรคประชาชนน่ะ
0: ฮะ
1: นะครับไปลงเลือกตั้งแล้วปรากฏว่าโดนจับไง
0: อ๋อครับครับ
1: วันนั้นน่ะผมยังจำได้เลยแล้วก็ไปเอาอะไรนะคุณอะไรนะที่ชำนาญเกี่ยวกับสุราเสรีมาลงต่อเดี๋ยวนะ
0: อ๋อคุณเท่าพิภพ
1: เออนะกูเท่าอยู่เพราะชนะแต่ว่าคนนั้นก็แบบคล้ายๆว่าต้องออกไปเลยอ่ะพูดง่ายๆนะฮะถอดสิทธิ์ออกไปเลยแล้วผลสุดท้ายก็โดนจับนะแล้วจากนั้นก็รอความเห็นจากผบ.ตร.นะก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าเวลาผ่านมาเนี่ยนะครับคดีนี้เนี่ยอัยการสั่งไม่ฟ้องนะสั่งไม่ฟ้องนะฮะหลังจากที่จับในช่วงเลือกตั้งมานี้ผ่านมากี่เดือนแล้วสัก 4-5 เดือนเนี่ยนะไม่ฟ้องแล้วก็รอดูว่าทางเขาจะส่งให้ผบ.ตร.นะผู้จัดการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะส่งเรื่องต่อให้อัยการสูงสุดที่ชี้ขาดไหม
0: เ
1: พราะตอนนี้ในส่วนอัยการนี้สั่งไม่ฟ้องไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยสมมุติว่าเขาพูดง่ายว่าชื่อไปแล้วเขาก็เสียโอกาสไปแล้วนะสมมุติว่าสุดท้ายไม่ได้ฟ้องหรือว่าไม่มีนั่นเองแล้วยังไงอ่ะดูไหมฮะนี่ก็ไปจับขึ้นนั้นที่ตอนนั้นขึ้นมาแบบเดียวกันเนี้ยอย่างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอย่างงู้นเออชื่อบอกมีเงินทองที่มันมีการโอนย้ายผิดปกติอ่ะพอมาดูตรวจสอบไปตรวจสอบมาแล้วถ้าเกิดมันสุดท้ายมันเป็นเรื่องธุรกรรมปกติที่เกิดขึ้นในภาวะช่วงที่นั้นที่ทำเนี่ยเสร็จแล้วก็จบไปงั้นแหละฮะแต่ว่า

0: ตอนนี้ก็โดนพาดพิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหมก็เป็นการเรียกว่าสกัดกั้นตัวคุณภาวุฒิที่กำลังแข็งขันเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบไล่บีไอโครงการใน THAI Passport นี้เป็นต้น
1: ครับอาจารย์สงสัย
0: อันนี้ก็ต้องตามดู
1: สงสัยนิดหนึ่งผมว่าหลายๆครั้งอะที่เราเห็นกรณีที่หน่วยงานอย่าง DSI ออกมาจะมาเปิดข้อบุกจับแล้วเชื่อมโยงยุ่งนี้นะปกติอะโดยพื้นฐานอะถ้าการจะเอาชื่อออกมาเปิดเผยเลยเนี่ยมันต้องชัดเจนแล้วหรือไม่อาจารย์
0: มันต้องอย่างนั้นใช่ครับ
1: สงสัยตรงนี้แหละ
0: อันนั้นก็น่าสนใจนะว่ามีหลักฐานถึงขนาดแล้วก็ยังไม่นอกจากเปิดชื่อแล้วยังมาบอกว่านี่ยังไม่ใช่ผู้สงสัยไม่ใช่เป็นผู้
1: อันนี้ผมสงสัยคำนี้แหละยังไม่ใช่ผู้ต้องหา
0: ไม่ใช่ผู้ต้องหา
1: แต่จะเรียกมาสอบถามเรื่องของเส้นทางหน่อยนึงซึ่งในความเป็นมันถ้าให้มัน make sense นะอาจารย์คือก็ปิดเป็นความลับก่อนสิแล้วก็เรียกมาสิตาม
0: ก็เรียกมาได้เลยถูกต้องใช่ครับ
1: แล้วก็สอบสวนกันสิถ้ามันก็มีระยะเวลาในการควบคุมขอความร่วมมือการ
0: ใ
1: ช่อันนี้นู่นนี่นั่นตามกระบวนการนะอาจารย์โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อมันก็สามารถทำได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็อาจจะไม่แม่นในเรื่องของข้อกฎหมาย
0: เราก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าในมองความรู้สึกมันก็น่าทำและผมเชื่อว่ามันต้องทำมันอยู่แล้วทุกวันนี้ถูกไหมเพียงแต่ว่าคุณภาวุฒินี่ก็เป็นคนที่มีชื่อไงเป็นส.ส.แล้วไงมันถึงได้กลายเป็นโด่งดังนะแต่ทำไมต้องเอามาออกสื่อล่ะถูกไหมทำไมต้องออกมาแถลงเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้ล่ะ
1: เทียบกันถ้าสมมติเป็นผมอยู่ดีผมเป็นแบบเนี้ยผมแล้วอยู่ดีเอ้ยคุณมีชื่ออยู่ในนี้นะอ้าวผมก็โอ้หนึ่งคือผมก็ตกใจแหละสองคือคนในที่ทำงานอยู่กับผมเนี่ยอสมท.เนี่ยจะมองผมยังไงแล้วระหว่างนั้นผมจะโดนอะไรอีกบ้างหมายถึงว่าอาจจะ
0: ยังไม่รู้
1: สมมติอาจจะได้มีไปทำงานตรงนั้นตรงนี้เอ้ยเอาคุณมีอันนี้อยู่คุณเราไม่เอาคุณดีกว่าคุณน่ากลัวละ
0: ใช่
1: มันกระทบไปหมดเลยหรือเปล่า
0: ก็ไม่รู้แหละนี่แหละม
1: ัน ยังเป็นคำถามที่
0: ก็น่าจะต้องจับตาดูนะว่ามันขึ้นต้นไปอย่างนี้แล้วดูที่ว่าสุดท้ายมันสรุปที่ตรงไหนนะครับแล้วเรื่องเนี้ยผมก็คงไม่ลืมนะครับเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวมีผมก็ความจำดีอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะจำเรื่องพวกนี้ได้แล้วผมก็เอาเรื่องมาผูกให้ฟังได้อะว่ามันเป็นเรื่องอะไรคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนี้ทุกทีนะฮะ
1: ก็แน่นอนมันคือถ้ามันใช่ตามเส้นทางที่ DSI เขาพิสูจน์ทราบได้แล้วมันเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นได้มันก็ดีไปอย่างนะคือมันก็ทำให้เรื่องของความเสียหายมันไม่ได้โตไปกว่านี้
0: กั้นกระไปได้พวกไอ้มิจฉาชีพที่มันทำหากินกันเรื่องนี้ก็ชาวบ้านก็นะเสียหายกันเนี่ยนะโอเค
1: แต่มันมีแต่แค่นั้นแหละ
0: ใครอ่ะเป็นผู้ที่สร้างความเสียหายใครคือผู้ต้องหาที่แท้จริงอ่ะไม่เห็นเปิดตัวมาเลยครับ
1: อันนี้แหละอันนี้แหละที่ต้องรอกันชัดๆเจนๆนะครับขอบคุณครับอาจารย์เสน่ห์ครับวันนี้ครับ
0: เดี๋ยวกันนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็พบกันในอาทิตย์หน้านะครับ
1: ครับพบกันสัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองนะครับก่อนที่จะเบรกครับใครที่กำลังอยู่เขาเรียกว่าอยากจะได้ตัวหม้อที่มันไม่ต้องมาใช้น้ำมันอะไรเงี้ยในการทำอาหารในการปรุงอาหารนะครับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชีว่ารุ่น KW811ครับตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกยังคงความกรอบของอาหารได้นะครับรุ่นนี้จุถึง4ลิตรครับใช้งานง่ายมี2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำครับตัวหม้อเคลือบกันติดล้างง่ายไม่ต้องออกแรงมากนะครับมาพร้อมกับมาตรฐานหม้ออกอและประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้จากราคาปกติ 3,500 บาทเราหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้ที่คีสแตนเลสและกระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชีว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่นอาซีเรื่อง804ม

16ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: ครับผมช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองด้านจิตวิทยาที่น่าสนใจกันบ้าง นะครับว่าเรื่องนี้มันจะมีมุมมองด้านจิตวิทยาอะไรที่ซ่อนอยู่และอยากให้ทุกคนได้มองเห็นกันบ้าง นะครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์ปิ่นนะครับอาจารย์บุญทยาอินทรสุขศรีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรบุคลากรและก็ศักยภาพภายในสวัสดีครับอาจารย์ปิ่นครับ
2: สวัสดีค่ะคุณโอสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
1: สัปดาห์นี้เจอกัน2วันเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ปิ่นอาจารย์ปิ่นการลงทุนเนี่ยใครๆก็อยากลงทุนนะมันตามมาด้วยเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่องของความเขาเรียกว่ามีเงินอินคัมเข้ามาก็ใครๆก็อยากจะได้นะเพียงแต่ว่าการได้ในบางกรณีบางอย่างบางธุรกิจเหรอบางธุรกิจก็ได้บางการลงทุนอย่างนี้บางการลงทุนมันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงและก็ไม่ขาวสะอาดแบบ 100% ไม่ขาวสะอาดไม่หมายความว่าเป็นเงินที่แบบทุจริตมานะครับมันอาจจะเป็นในเรื่องของกลเม็ดเคล็ดในการที่จะทำให้ผู้ที่มาลงทุนนั่นแหละเสียผลประโยชน์ของตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะถามอาจารย์ปิ่นนั่นแหละในมุมมองของด้านจิตวิทยาว่าเรื่องของสิ่งที่หลายๆคนอ่ะรู้ทั้งรู้อ่ะมันเป็นข่าวแบบมันก็เยอะอ่ะข่าวมาก็เยอะแล้วทำไมมันถึงอย่างเขาเรียกว่าไม่ใช่เฉพาะคนทั่วไปอย่างเรานะดาราหรือว่าแม้แต่นักการเมืองอ่ะเขาถึงไม่เข็ดต้องไปเกี่ยวกับธุรกิจนี้อยู่เรื่อยๆเมื่อมีข่าวออกมาจะปีมันเพราะอะไรครับ
2: อาจจะมองอย่างนี้ก่อนค่ะว่าอาจจะพูดถึงกลุ่มของนักการเมืองกลุ่มของดาราเนาะมันก็มีทั้งคนที่เข้าไปเกี่ยวในแบบที่เขาเรียกว่าอะไรแบบที่รู้และอาจจะรู้หรือมีข้อมูลน้อยอันนี้ก็มีต้องบอกว่าแบ่งแยกออกเป็นหลากหลายรูปแบบด้วยเนาะแต่ถ้าเป็นกรณีที่ก็พอรู้แหละว่ามันจะเป็นประมาณไหนและยิ่งเป็นกลุ่มที่เรามองกลุ่มดาราหรือนักการเมืองเนี่ยเป็นคนที่มีทุนทางสังคมประมาณหนึ่งเนาะคุณโอ๊คเนาะเพราะว่ามีชื่อเสียงมีคอนเน็กชันถ้าเป็นโฟกัสที่กลุ่มแบบนี้ค่ะเราอาจจะใช้หลักจิตวิทยาองค์กรเนาะหรือพฤติกรรมองค์กรเนี่ยมองว่ากลุ่มคนพวกนี้เขามองว่าเขามีคอนเน็กชันดังนั้นเนี่ยอาจจะไปเสริมกับความเข้าใจการรับรู้หรือความมั่นใจบางอย่างว่าในกรณีที่เขาเข้าใจหรือรู้แล้วเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนประเภทนี้ด้วยนะเขาอาจจะคิดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันน่าจะพอใช้คอนเน็กชันบางอย่างที่จะเคลียร์ได้เนาะมันก็อาจจะมีอันนี้อาจจะเป็นมุมหนึ่งหรือบางครั้งคนที่ถ้ามองในมุมจิตวิทยาเนี่ยก็อาจจะมองว่าคนที่มีความประสบความสำเร็จบางอย่างอยู่แล้วเขาอาจจะถูกสมองอ่ะคุณโอ๊คสร้างความเชื่อว่าเฮ้ยเราทำได้เราน่าจะสิ่งเหล่านี้มันน่าจะเป็นไปได้แหละแล้วก็มันน่าจะสำเร็จเหมือนกับหลายๆเรื่องที่ผ่านมาหรือในอีกจิ

0: วิทยามุมนึงก็คืออิทธิพลของคนรอบตัวนี้สำคัญมากค่ะว
1: ่
0: าพอเห็นคนในวงการเดียวกันหรือคอนเนคชันเดียวกันทำก็คิดว่าน่าจะทำได
1: ้ก็พอที่จะเห็นภาพเพราะว่าการมีคนรอบข้างที่เขาเรียกว่าอย่างที่อาจารย์ปิ่นบอกพอที่จะทำได้แล้วคำว่าพอที่จะทำได้สำหรับบางคนมันหมายถึงผลประโยชน์ที่มหาศาลพอที่จะและมันตามมาด้วยคำว่าพอที่จะกล้าเสี่ยงได้
0: ใช่ใช่ค่ะใช่ใช
1: ่แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับใจด้วยนะคือจะเสี่ยงขนาดไหนใจที่มันแต่ละคนไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากันเพราะว่าบางครั้งพอคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจหรือว่ามีสามารถควบคุมได้อะนะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาควบคุมสถานการณ์ได้ทำให้เขาเลยกล้าตัดสินใจเสี่ยงได้มากขึ้น
1: ครับเข้าใจคือพอมันเคยเสี่ยงแล้วมันได้มันก็ยิ่งกล้าเสี่ยงต่อหรือว่ามันจำเป็นต้องเสี่ยงอันนี้ก็อีกความหมายนะจำเป็นต้องเสี่ยงก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเลย
0: อีกแบบ
1: อีกแบบหนึ่งนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เขาเรียกว่าอีกสักคำถามคำถามนี้คือแนวเขาบอกว่าเพราะว่าแนวโน้มในการสร้างความเสียหายเนี่ยมันมีอาจจะมีอยู่จริงหรือ กรณีที่เหมือนหน่วยงานภาครัฐละกันหน่วยงานรัฐที่ดูแลเรื่องความยุติธรรมเนี่ยทำเรื่องนี้เพราะมันมีความเสียหายจริงหรือมันมีเรื่องของอำนาจบางอย่างหรือการเมืองบางอย่างบอกให้ต้องทำเรื่องนี้หรือเปล่าเราจะมองขาดได้ยังไงจิตวิทยามันมองได้ไหมอาจารย์ปิ่น
0: ถ้าเอาในมุมนักจิตวิทยาองค์กรเลยเนี่ยต้องพูดตามต้องเรียนตามตรงว่าเรามักจะต้องรอบคอบในการสรุปเรื่องพวกนี้ค่ะหมายความว่าถ้ามันยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอเนาะว่า มันเป็นด้านไหนเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้แค่เพียงการตั้งข้อสังเกตโดยยังไม่ได้สรุปได
1: ้
0: จริงเนาะเพราะอย่างที่คุณโอ๊คบอกว่าโอเคฝั่งหนึ่งมันก็อาจจะมองเห็นว่ามันกำลังจะมีความเสียหายอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งถ้าไปมองในมุมของการเมืองหรือว่าองค์กรอันนั้นมันก็อาจจะมีจิตวิทยาบางอย่างอธิบายอยู่ทีนี
1: ้
0: ถ้ามันก็คือต้องดูที่เจตนานะคะวันนี้เราเห็นว่าโอเคถ้าองค์กรรัฐเนี่ยมองว่ามีผู้เสียหายหรือว่ามีความเสี่ยงอยู่เขาก็คงจะต้องไปเร่งดำเนินการเนาะแต่ในส่วนเรื่องถ้ากลับมามองในฝั่งของการเมืองละกันการเมืองละกลับมามองในมุมของจิตวิทยาองค์กรด้วยเนี่ยก็อาจจะมีมุมว่าคือถ้าเขาเรียกมันเหมือนเจตนาค่ะเจตนาว่าโอเคเขาอาจจะต้องตัดไฟแต่ต้นลมก่อนหรือเปล่าแต่ขณะเดียวกันถ้าในการตั้งข้อสังเกตแล้วกันเนาะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกลุ่มเดียวกันหรือฝั่งเดียวกันอ่ะก็อาจจะต้องมาดูว่าเขาจะเลือกใช้วิธีแบบนี้หรือเปล่ามันเลยทำให้ในกลไกจิตวิทยาเนี่ยก็มองได้แหละว่ามันเป็นการเขาเรียกอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของขั้วตรงข้ามหรือไม่อะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็แน่นอนเนาะมันย่อมมีความสงสัยได้ซึ่งเพราะว่าความชัดเจนในแต่ละมุมมองมันก็มีมุมให้มองได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันต้องอาจจะอาศัยปัจจัยต่างๆแวดล้อมเรื่องของเหตุการณ์เหตุผลและก็วิธีการต่างๆมาประกอบกันจะนำไปซึ่งการคลายข้อสงสัยหรือว่าจะเห็นทิศทางแนวโน้มของเรื่องนี้มันจะเป็นมาจากอะไรเพื่ออะไรนะฮะ
0: ค่ะใช่คืออย่างที่บอกว่าโอเคเรื่องพวกนี้มันต้องมองให้ครบเนอะคุณโอ๊
1: ค
0: ทุกมิติก่อนที่เราจะสรุปได้จริงโอเคมันเพียงตอนนี้เราได้เพียงแค่ตั้งข้อสังเกตแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามองในมุมประชาชนเนาะสิ่งที่ประชาชนกำลังมองหรือต้องการก็คงไม่ใช่ว่าจะเป็นฝั่งไหนหรืออะไรแต่ว่ามาตรฐานในการทำมากกว่าม
1: าตรฐานในการทำคือกรณีคล้ายๆกันก็ควรจะปฏิบัติแบบเดียวกันประมาณนี
0: ้ค่ะแบบนั้นแบบนั้น
1: แล้วมันมีไหม ไม่รู
0: ้
1: เป็นการตั้งคำถามเฉยๆแล้วมีไหม
0: ค่ะ
1: คนเราเนี่ยเขาเรียกว่าโอเค

0: ในเมื่อลักษณะเขาเรียกว่ากิจการการลงทุนแบบเนี้ยมันเห็นผลเชิงลบมานักต่อนักมันเป็นไปได้ไหมครับที่เอ้ยโอเคแหละเราเห็นทิศทางแนวโน้มอย่างนี้เพื่อไม่ให้มันเกิดความเสียหายที่มันสูงเกินไปเข้าไปช้อนเข้าไปชาร์จก่อนดีกว่าส่วนผลมันจะแบบถูกผิด 100% 50% 60% เดี๋ยวว่ากันทีหลังแบบนี้มันถือว่าในมุมมองแล้วทางด้านจิตวิทยามันบอกไหมครับว่ามันถูกหรือผิดหรือมันแบบทำได้หรือไม่ควรจะทำยังไงบ้าง
1: คือถ้ามองในเรื่องของการอ่ะเอาจิตวิทยาที่มาเชื่อมกับแนวคิดของภาวะผู้นำไปด้วยว่าในองค์กรเนี่ยเวลาที่เริ่มเห็นอะไรที่มันอาจจะนำไปสู่ความเสียหายใช่ไหมคะในมุมภาวะผู้นำก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องเข้าไปจัดการหยุดก่อนที่มันเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นแทนที่จะไปแก้หลังที่ เสียหายแล้วดังนั้นเนี่ยในมุมภาวะผู้นำถือว่าถ้าผู้นำไม่จัดการเรื่องเล็กก่อนใช่ไหมคะเรื่องเล็กๆมันก็อาจจะบานปลายกลายไปเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ก่อนที่จะหยุดใช่ไหมแต่ว่าในขณะที่สมมติในเชิงสิ่งที่สังคมเองก็เหมือนกันว่าถ้าเรามองในแง่ว่าถ้าไม่แก้ก่อนหรือไม่สกัดก่อนหรือไม่รีบทำอะไรก่อนมันกลายเป็นว่าก็จะปล่อยให้พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยดำรงอยู่คนก็อาจจะเริ่มคิดว่าเอ๊ะหรือว่าไม่มีใครเอาจริงแล้วสุดท้ายมันก็จะขยายวงอันนี้คือในมุมขององค์กรนะคะคุณโอ๊ค
0: ได้เลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะที่เราจะได้เอาไว้มองในหลายมิติหลายด้านเกี่ยวกับเรื่องแต่ละเรื่องที่เราจะมาไขปมกันนะครับขอบคุณครับอาจารย์ปิ่นครับสัปดาห์นี้ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวในสัปดาห์นี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจันทร์ถึงศุกร์เช่นเคยครับวันนี้เสือโอ๊คสนามบินน้ำไม่ใช่ครับเสือโอ๊คสนามบินน้ำชื่อเพจเสือโอ๊คชุสนาตันตยานนท์นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง 20:00 น. MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันศุกร์ที่19 มิถุนายน 2569ค่ะในเช้านี้นะคะรับหน้าที่โดยเรา2คนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะไม่แน่ใจว่าอาจารย์
2: ผมลืมเปิดใหม่เจษฎาสารทองนะครับรายงานตัวนะครับได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินแล้วค่ะ
2: โอเคครับนะครับก็วันนี้ผ่านมาทั้งซูมนะมาผ่านซูมนะครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ

0: นะคะวันนี้ก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะ1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณยาวๆไปจนถึง 7:30 นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูภาพรวมรายการ Good Morning อาเซียนกันค่ะอาจารย์ค่ะในเช้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ข่าวสารกันค่ะในอาเซียนและทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะ 6:40 นาทีนะคะไปพูดคุยกับคุณแฟรงกี้ชานผู้สื่อข่าวจากบรูไนนะคะไปอัปเดตข่าวสารแล้วก็สภาพอากาศจากบรูไนกันนะคะแล้วก็เป็นประจำค่ะช่วง 7:00 นวันศุกร์แบบนี้นะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะแน่นอนเราจะได้เจอกับนายหัวอัดข่าวรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะตอนนี้นะเป็นหัวข้อที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่านี่แหละอาจจะเป็นการพลิกเกมหรือเปล่านะคะเรื่องของสงครามสหรัฐกับอิหร่านอ่ะนายหัวอัดตั้งคำถามมาค่ะว่า MOU สหรัฐอิหร่านสงครามจบแล้วหรือเปล่าจบแล้วหรอ
1: จริงหรือ
0: จริงหรือ
1: เครื่องหมายเครื่องหมายคำถามตัวโตๆนะครับว่าเอ๊ะมันจบกันง่ายๆแบบนี้แล้วยังไงต่อคำถามที่อาจจะเป็นคำถามที่ใหญ่กว่าคือว่าอ้าวแล้ว what's next หรือว่า so what ก็คือแบบอ้าวแล้วจบแล้วยังไงต่อเราจะยังไงกันต่อไว้ใจได้ไหมนะครับเพราะว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราจะมาชวนคิดชวนคุยกันกับนายหัวอัดครับ
0: ใช่แล้วค่ะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันนะคะก็เช่นเคยตอนนี้เรากำลังไลฟ์อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Page MCOT News FM 100.5 และ Page Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะทาง TikTok Live ค่ะ Page ขึ้นข่าว MCOT News ทาง LINE Official ก็สามารถที่จะทักทายเข้ามาเพิ่มเป็นเพื่อนเข้ามาได้ทางแอปMCOT News นะคะหรือจะเป็นเบอร์ SMS 4689399ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: อ่ะอย่างที่คุณลิซ่าได้บอกไปนะครับว่าประเด็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วก็ทั่วโลกเนี่ยจับตาดูกันอยู่แล้วก็ต่างได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มานานเนี่ยนะครับก็คือสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับตอนแรกเนี่ยมีข่าวมาว่าจะมีการลงนามในวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็น่าจะไปลงนามกันที่ตอนแรกมีข่าวออกมาว่าจะไปกันที่สวิตเซอร์แลนด์หรือเปล่าแต่ทรัมป์ก็ประกาศออกมาว่าลงนามกันไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มาจาก NHK นะครับบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยของสหรัฐแล้วก็ประธานาธิบดีมาสูดเปเซสกิยานของอิหร่านเนี่ยลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เพื่อยุติการสู้รบนะครับโดยเมื่อวันพุธ27 มิถุนายนหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยเสร็จสิ้นการประชุมย้อนกลุ่มประเทศชั้นนำของโลกหรือว่า G7 นะฮะที่ฝรั่งเศสนะทหารข้ามที่พระราชวังแวร์ข้อตกลงกับครับก็ไม่รู้จะเรียกว่าแวร์ไซ MOU ได้หรือเปล่านะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางอิหร่านเองก็รายงานว่านะครับทางผู้นำทางด้านประธานาธิบดีของเขาเนี่ยก็ได้ลงนามเป็นบันทึกข้อตกลงเมื่อเช้าตรู่ของวันพระราชบดีที่18ภาพถ่ายที่เผยแพร่เนี่ยแสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีอิหร่านกำลังถือสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไว้ด้วยนะครับนอกจากนี้ในวันพุธที่17นะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเนี่ยก็ได้บรรยายสรุปเนื้อหาของ MOU ดังกล่าวให้ผู้สื่อข่าวฟังโดยเจ้าหน้าที่ก็กล่าวว่า MOU ดังกล่าวนะครับมี14ข้อด้วยกันเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดนะครับว่า14ข้อเนี่ยคืออะไรแต่หนึ่งในนั้นก็คือการเดินเรือในช่องการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซนะครับโดยระบุว่าอิหร่านจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เรือพาณิชย์สามารถผ่านไปได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา60วันก็คือจะไม่มีการเก็บค่าผ่านทาง60วันนะครับข้อตกลงนี้นะครับเปิดช่องให้อิหร่านสามารถนำกลไกควบคุมมาใช้เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการหลัง60วันได้อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญโดย MOU ฉบับนี้นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยทั้งสองประเทศตกลงที่จะหารือเกี่ยวกับประเด็นการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและเรื่องอื่นๆที่ตกลงร่วมกันซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านในข้อตกลงขั้นสุดท้ายทางฝั่งของทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็ได้ยืนยันเมื่อวันพุธที่17ว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจผ่านระบบดิจิทัลนะครับไปแล้วและบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีผลบังคับใช้ไปแล้วนะครับขณะนี้กำลังมีการจับตาดูว่าจะมีการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่โดยเฉพาะประเด็นที่ทั่วโลกจับตากันก็คือเรื่องของช่องแคบฮอร์มูซทีนี้ผมขออนุญาตพาไปดู14ข้อนะครับคุณลิซ่าข้อที่1ก็คือว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยยุติสงครามนะอันนี้คือแน่นอนข้อที่1และสำคัญมากๆ2เคารพอธิปไตยซึ่งกันและกัน3นะครับมีกรอบเวลา60วันอย่างที่บอกไปแล้วดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า ช่วงเวลาที่ต้องจับตาดูกันอีกทีนึงว่า work ไม่ work อย่าง

0: ไรคือ60วันนับจากนี้นะครับยุติการปิดล้อมทางทะเลข้อ5นะครับอิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะครับรายละเอียดก็คืออย่างที่บอกไปว่าไม่เก็บค่าธรรมเนียม60วันหลังจากนั้นค่อยว่ากันนะครับและมันจะมีเรื่องกู้ระเบิดด้วยนะอิหร่านเนี่ยต้องเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยนะครับภายใน30วันนะมีเรื่องของปฏิกรสงครามซึ่งตรงเนี้ยนะครับสหรัฐและพันธมิตรตะวันออกกลางนะครับก็คืออิสราเอลเนี่ยนะครับจะต้องทําแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ300,000ดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอิหร่านเนี่ยก็เป็นอีกข้อนึงที่อิหร่านเรียกร้องนะครับข้อ7ยกเลิกการคว่ำบาตรทั้งหมดกับอิหร่านนะครับข้อ8อ่ะข้อตกลงนิวเคลียร์เดี๋ยวค่อยไปคุยกันแต่ว่าจะคุยนะครับข้อ9คงสถานะปัจจุบันก็คือ2ฝ่ายต้องรักษาสถานะเดิมระหว่างรอข้อตกลงฉบับสมบูรณ์หรือ Final Deal นะครับข้อ10อนุญาตส่งออกน้ำมันอิหร่านต้องส่งออกน้ำมันได้ข้อ11นะครับคืนทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัด12ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนะครับต้องมีคนที่มาคอย follow up ด้วยนะครับข้อ13การเจรจาข้อตกลงฉบับสมบูรณ์จะต้องมีนะครับแล้วก็ข้อ14ครับรับรองโดย UN อันนี้ก็คือ14ข้อทีนี้คุณลิซ่าคุณผู้ฟังครับมีคนตั้งข้อสังเกตว่ามันดีกว่าดีลที่ทางก่อนหน้านี้ไบเดนทำนะฮะตรงไหน
1: mm-hmm.
0: คือก่อนหน้านี้มันมีรัฐบาลเดโมแครตทำตั้งแต่โอบามามาไบเดนแล้วทางฝั่งของทรัมป์เนี่ยมายกเลิกไปมันดีกว่าตรงไหนมีคนบอกว่ามันแทบไม่ต่างเลยกับสมัยที่เดโมแครตเป็นคนทำดีลเอาไว้กับอิหร่านเนี่ยครับคือสิ่งที่ต้องมาวิเคราะห์กันต่
1: อ นะคะก็เป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับ MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะซึ่งในประเด็นนี้นะคะเราจะคุยกันต่อกับในหัวอัดในช่วง7นาฬิกาตรงนะคะแต่ว่ามาดูฝั่งสีสันของ G7 กันต่อนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่อาจารย์เจได้มีการรายงานไปนะว่าทรัมป์เข้ามาที่การประชุมสายที่สุดนะคะและคนแรกที่มาก็คือฝั่งญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทรัมป์พูดว่า I'm the boss ใช่ไหมคะผมเป็นบอสเป็นเจ้านายนะด้านนอกเหนือจากนั้นอีกหนึ่งอย่างที่ทรัมป์มีการประกาศแล้วก็พูดออกมาคือ Takeshi is my biggest fan นะคะ among the world leaders ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันของการประชุมที่เกิดขึ้นนะคะโดยเมื่อวานนี้นะครับทางโดนัลด์ทรัมป์ตามเวลาของท้องถิ่นเนี่ยค่ะก็ได้มีการเปิดเผยว่าเขาเนี่ยคิดว่านายกรัฐมนตรีซานาเอะทาเคชิของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแฟนตัวยงที่สุดของเขาในบรรดาผู้นำโลกทั้งหมดนะคะโดยทรัมป์เนี่ยได้มีการพูดในช่วงที่แถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 นะคะที่ฝรั่งเศสนี่แหละค่ะว่าญี่ปุ่นเนี่ยกำลังไปได้สวยมากแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยบอกเลยว่าคือทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยคิดว่าผมนะก็คือทรัมป์เองเนี่ยทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากพวกคุณเนี่ยต้องโทรศัพท์ไปถามเธอเองเลยนะพูดกับผู้สื่อข่าวว่าจะว่าไปเธอก็ทำงานดีมากเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่เชื่อก็ลองถามดูสิเธอเป็นแฟนคลับตัวยงของผมนะประมาณนี้นะคะซึ่งทางด้านของสำนักข่าวเกียวโดนะคะก็มีการรายงานว่าคำกล่าวของทรัมป์เนี่ยมีขึ้นหลังจากที่เขาเนี่ยถูกถามว่าเขาได้เรียกร้องให้สมาชิก G7รายอื่นๆซึ่งรวมถึงอังกฤษเยอรมนีแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะคะส่งกองกำลังทหารเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณช่องแคบฮอร์มูซหรือไม่นะคะซึ่ง อย่างที่เราทราบกันตอนนี้เนี่ยก็คือช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักนะในเรื่องของสงครามสหรัฐอิหร่านนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีเรื่องของ MOU เข้ามาก็น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้เองเนี่ยทางทาเคจิเนี่ยปกติเนี่ยจะมีท่าทีแตกต่างจากผู้นำ G7 รายอื่นๆโดยเธอเนี่ยมักจะสงวนท่าทีแล้วก็หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์เกี่ยวกับสงครามอิหร่านรวมถึงประเด็นความขัดแย้งอื่นๆที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพอตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะมีประเด็นเรื่องของช่องแคบฮอร์มูซแล้วก็วิธีการทำสงครามของทรัมป์ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน EU มักจะไม่เห็นด้วยกับทรัมป์แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์แต่ฝั่งญี่ปุ่นไม่ค่อยออกมาในทิศทางนั้นก็เลยอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทรัมป์มองว่านี่แหละญี่ปุ่นทำงานได้ดีเยี่ยมแล้วก็ทางซานาเอะเองนะคะทาเคอิชิก็น่าจะเป็นแฟนคลับตัวยงของเขานี่แหละค่ะแต่นอกจากนี้เนี่ยคือทางด้านของทาเคอิชิเนี่ยยังเป็นที่รู้จักในการกล่าวชื่นชมทรัมป์ในระหว่างการเข้าพบที่ทำเนียบขาวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยเธอเนี่ยบอกกับเขาว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลเพียงคนเดียวที่สามารถนำพาสันติภาพและความมั่นคงสู่โลกได้นะคะแล้วก็ในระหว่างการแถลงข่าวเนี่ยทรัมป์ก็ยังบอกต่อด้วยว่าสหรัฐไม่จำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากประเทศอื่นๆในการจัดการกับสถานการณ์อิหร่านอีกต่อไปแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังที่ประ

0: เทศเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ลงมือปฏิบัติการให้เร็วกว่านี้ก็ตามนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยทรัมป์ก็บอกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยญี่ปุ่นได้มีการเสนอตัวที่จะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วแต่ตัวเขาเนี่ยก็พูดตรงๆเลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้เต็มใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในระหว่างที่เกิดสงครามช่วงแรกๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสีสันสิ่งที่ทรัมป์พูดในช่วง G7 ในครั้งนี้ค่ะ
1: แต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเวลาที่คุณเซนเอตเนี่ยพูดอะไรถึงทรัมป์เนี่ยนะครับเป็นการชมจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเราอาจจะเคยได้ยินนะว่าคนเกียวโตเนี่ยนะครับซึ่งคุณเซนเอตเขาก็จะมาจากเมืองที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะแถบๆนั้นเนี่ยเขาจะมีวิธีการพูดจิกกัดแบบผู้ดีเกียวโตเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่คุณเซเนตได้พูดเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไปดูเรื่องของในเชิง culture เนาะมันจะมี high context กับ low context ก็คือว่าพูดตรงๆกับสังคมที่พูดตรงๆอย่างสังคมสหรัฐเนี่ยทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่พูดตรงๆแต่ว่าถ้าเป็นสังคมญี่ปุ่นเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นมากสิ่งที่พูดสิ่งที่แสดงออกมันไม่ได้หมายความว่ามันจะตีความตรงๆได้แบบนั้นเสมอไปอ่ะก็ต้องมาวิเคราะห์ตรงนี้กันด้วยทีนี้พูดถึง G7 กันต่อนะครับคุณลิซ่าเรามาดูการสรุปนิดนึงละกันนะครับว่าบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศ G7 เนี่ยนะครับเขาพูดถึงประเด็นอะไรกันบ้างนะครับหลังจากที่จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ3วันที่เมืองเอวิออนเลแบงค์นะครับทางตัวออกของฝรั่งเศสนะครับรับรองแถลงการร่วม9ฉบับด้วยกันรวมถึงประเด็นที่สำคัญก็คืออิหร่านแล้วก็ยูเครนนะครับคือแทนที่จะออกแถลงการฉบับเดียวนะ G7 ออกเอกสารแยกกันหลายฉบับซึ่งมีเนื้อหาที่แตกต่างกันอันนี้คือสิ่งที่เป็นความแตกต่างจากการประชุม G7 ครั้งก่อนๆนะครับฝั่งของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสซึ่งเป็นประธานการประชุมด้วยเป็นเจ้าภาพด้วยเลยนะครับก็กล่าวชื่นชมการประชุมสุดยอดครั้งนี้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความเป็นเอกภาพการหารือที่มีคุณภาพและความร่วมมืออย่างแท้จริงระหว่างผู้นำนะครับในประเด็นด้านมือรัฐศาสตร์ครับประธานผู้นำก็เห็นพ้องที่จะป้องกันให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และคำมั่นในการเร่งกระจายเส้นทางการจัดหาพลังงานเพื่อลดผลกระทบของโลกจากสถานการณ์ของช่องแคบฮอร์มูซนะครับแล้วก็เพิ่มพลังงานสำรองของตัวเองนะฮะแล้วก็ประกาศว่าพวกเขายืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวในการสนับสนุนยูเครนอย่างแน่วแน่และตกลงที่จะเพิ่มการส่งมอบขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลนะครับในการประชุมเมื่อปีที่แล้วนะครับจัดขึ้นที่แคนาดาทรัมป์นะครับก็เดินทางกลับในวันแรกของการหารือเลยแล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมการเจรจากับยูเครนโดยดังนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ของความสำเร็จนะในแง่ของประสิทธิผลนะครั้งนี้เนี่ยแตกต่างจากครั้งที่แล้วอย่างมากอาจจะเป็นด้วยความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับทางสหรัฐไม่ค่อยจะดีเพราะทั้งไปบอกว่าจะเอามาเป็นจังหวัดหนึ่งหรือเปล่าเป็นรัฐหนึ่งหรือเปล่าด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าในครั้งนี้นะครับเขาแล้วก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยมีการพูดคุยกันนะหารือกันดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าอย่างมากแล้วยิ่งมันมีการเซ็น MOU ของอิหร่านด้วยถือว่าครั้งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จในหลายมิตินะครับกับ G7 ที่ฝรั่งเศสครับ
0: พามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับกัมพูชากันเพิ่มเติมนะคะอาจจะไม่ใช่มรดกที่จับต้องไม่ได้แต่เป็นสถานที่สวยงามที่จับต้องได้นะคะนั่นก็คือสนามบินนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกัมพูชาเองนะคะโดยเฉพาะตัวสนามบินนานาชาติเตโชของกัมพูชาสนามบินใหม่เอี่ยมของกัมพูชาเนี่ยค่ะก็ได้รับการคัดเลือกนะให้เป็นหนึ่งในสนามบินที่สวยที่สุดในโลกประจำปี2026นะคะจากการประกาศรางวัล World Selection เวทีรางวัลด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบระดับนานาชาตินะคะโดยคณะกรรมการเนี่ยได้มีการยกย่องนะคะความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมการสะท้อนอัตลักษณ์ของกัมพูชานะคะแล้วก็การผสมผสานวัฒนธรรมกัมพูชาเข้ากับงานออกแบบนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนขององค์การยูเนสโกนะคะมาตั้งแต่ปี2558ละเพื่อที่จะยกย่องโครงการที่สามารถผสมผสานความเป็นเลิศทางสถาปัตยกรรมนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์มรดกท้องถิ่นประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมด้วยนะคะคือนอกจากจากสนามบินแล้วเนี่ยก็จะมีสถานที่อื่นๆที่มีการจัดอันดับด้วยอย่างเช่นโรงแรมนะคะแล้วก็สถานที่สำคัญของแต่ละประเทศนะคะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมาโฟกัสที่สนามบินกันค่ะโดยทางด้านของเลขาธิการรางวัลเนี่ยเขาได้มีการพูดว่าสนามบินในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์กลางการคมนาคมอีกต่อไปละแต่ว่ายังเป็นสัญลักษณ์ของพลังทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมแล้วก็สังคมของแต่ละประเทศนะคะที่ผ่านมาเนี่ยสนามบินที่เคยได้รับการคัดเลือก ในประเภทนี้ได้แก่อาคาร

0: ู้โดยสาร2ของสนามบินชางงีประเทศสิงคโปร์นี่ก็สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็อาคารผู้โดยสาร B ของสนามบินลาการ์เดียของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาทั้งนี้สนามบินนานาชาติเตโชนะคะเป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของบริษัทที่ชื่อว่า Overseas Cambodia Investment Corporation นะคะได้รับการออกแบบจากบริษัทสถาปนิกอังกฤษนะคะชื่อ Foster and Partners จุดเด่นของสนามบินคือหลังคาขนาดใหญ่นะคะตัวอาคารเนี่ยก็ยกสูงบริเวณกึ่งกลางนะคะแล้วก็สะท้อนรูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณของเขมรขณะที่รายละเอียดโครงสร้างภายในเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากการจักสารแบบดั้งเดิมอีกด้วยนะคะแต่นอกเหนือจากกัมพูชาแล้วนะคะประเทศอื่นๆที่ได้รางวัลเช่นเดียวกันในปีนี้นะคะก็คือไปดูกันที่ประเทศจีนค่ะก็เป็นอาคารผู้โดยสาร3นะคะของสนามบินนานาชาติกวางโจวไปวินนะคะติดอันดับมาในครั้งนี้ด้วยโดยเพิ่งเปิดให้บริการไปเมื่อปลายปี2025ที่ผ่านมานะคะตัวโครงการนี้เนี่ยมีคอนเซปต์นะคะที่จะขยายสนามบินครั้งใหญ่เพื่อที่จะรองรับแผนงานแบบ3อาคารผู้โดยสารแล้วก็5รันเวย์ตัวอาคารเนี่ยค่ะได้รับออกแบบโดยอิงจากอัตลักษณ์ของเมืองกวางโจวที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้หรือว่า Flower City นะคะการออกแบบตัวอาคารก็เป็นไปตามคอนเซปต์นั้นขณะที่ประเทศอินเดียนะคะคว้าตำแหน่งไปถึง2โครงการด้วยกันนะคะที่แรกคืออาคารผู้โดยสาร2ของสนามบินนานาชาติโลกาปริยาโกปินาธเบอร์โดลอยนะคะที่เมืองกูวาติกัวฮาปีใช่ชื่อยาวมากออกเสียงยากมากนะคะซึ่งทีมสถาปนิกเนี่ยได้ออกแบบเพื่อที่จะเชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่นของรัฐอาสามแล้วก็อินเดียตนออกเฉียงเหนืออีกด้วยนะคะโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานหัตถกรรมไม้ไผ่แล้วก็กล้วยไม้ส่วนอีกที่หนึ่งนะคะของอินเดียก็คืออาคารผู้โดยสารหนึ่งของสนามบินนานาชาติมุมไบนะคะแต่นอกเหนือจากในเอเชียที่เมื่อสักครู่เนี้ยกล่าวไปถึง4ที่ด้วยกันนะที่มีการรับรางวัลในปีนี้นะคะนอกจากเอเชียแล้วนะคะก็มีสนามบินที่สวยที่สุดในโลกได้รับการยกย่องในปี2026ได้แก่อาคารผู้โดยสาร3ของสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตนะคะในเยอรมนีสนามบินนานาชาติพิตสเบิร์กนะคะแล้วก็อาคารผู้โดยสาร1ของสนามบินนานาชาติซานดิเอโกซึ่งทั้งคู่นี้ก็อยู่ในสหรัฐอเมริกาค่ะเผื่อใครสนใจนะคะลองเข้าไปดูได้นะคะWorld's Most Beautiful Airports 2026เขาเรียกว่าเป็นรางวัล World Selection ค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เนาะนะครับที่เราจะเรียกว่าเป็น first impression นะเวลาเราไปถึงประเทศไหนนะครับที่แรกที่เราจะเจอที่เราไปเหยียบก็คือสนามบินถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นก็ first impression ของประเทศนั้นๆนะครับอะจากเครื่องบินนะไปดูกันที่รถไฟความเร็วสูงกันบ้างชินกันเซ็นนะครับกำลังจะมีตู้แบบใหม่นะผมเข้าไปดูรูปนะครับคุณลิซ่าเหมือนแบบ first class อะในเครื่องบินเลยอะนะครับเป็นรถไฟชินกันเซ็นสายโทไกโดนะฮะและสายซังโยนะครับก็เผยรายละเอียดสังเขปนะของห้องโดยสารแบบใหม่ซึ่งจะเริ่มให้บริการบางขบวนนะในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ก็เป็นช่วงจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะก็จะเหมาะเลยนะคนก็จะเดินทางท่องเที่ยวกันทั้งนี้นะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับบริษัทรถไฟญี่ปุ่นตอนกลางหรือว่า JR Central นะครับแล้วก็ JR West นะครับเป็นบริษัทรถไฟตะวันตกของญี่ปุ่นนะครับประกาศนะครับรายละเอียดของตัวรถไฟอันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงค่าโดยสารด้วยคือมันจะเป็นห้องเดี่ยวอะนะครับมันจะมีห้องเดี่ยวแต่ว่าห้องเดี่ยวเนี่ยจะสามารถนั่งได้2คนนะครับแล้วใน2คนเนี่ยก็คือจะเหมือนกับที่นั่งของfirst class เลยคุริซ่าคือแบบเบาะสามารถปรับเอนได้มีโซฟาเล็กๆสามารถจะนอนได้อย่างเงี้ยแบบนอนราบเลยอะคุริซ่าเกือบน่าจะเกือบราบเลยนะครับเพราะว่าแบบค่อนข้างกว้างมากนะฮะก็สามารถที่จะโดยสารได้สูงสุด2คนนะครับอ่ะราคาคุริซ่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นห้องอะห้องเล็กๆนะราคาอยู่ที่ประมาณ 47,060 เยนหรือว่าราว 96,000 บาทนะ
0: ก็สูงอยู่นะ
1: แล้วก็เขาให้ 9,600 บาทขอไป 9,600 บาทขอไป 9,600 บาทเติมสูตรไปตัวนึงนะฮะก็9,600 บาทนะครับก็สามารถที่จะแต่ว่ามันคุ้มค่าอย่างนี้คุณลิซ่าคือถ้าเกิดสมมติว่าเราไปกัน2คนนะ
0: อ
1: ย่างผมไปกับคุณลิซ่าใช่ป่ะผมอะซื้อตั๋วราคานี้เพื่อนอีกคนนึงที่จะมาอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยก็คือสามารถจะซื้อตั๋วราคาปกติแล้วก็ตั๋วรถโดยสารพิเศษก็สามารถจะมาใช้ร่วมกันได้คืออีกคนอะไม่ต้องเสียราคาเท่านี้

0: แล้วค่อยไปหารกันอีกทีนึงได
1: ้ใช่ใช่ใช่ผมว่าก็ดีเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยมีแผนจะให้บริการห้องโดยสารพิเศษนี้นะครับในรถไฟขบวนต่างๆวันละประมาณ12ขบวนแล้วก็จะค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นนะครับก็ทางด้านประธานของ JR Central ก็แถลงว่าจากการสำรวจเนี่ยมีผู้โดยสารที่ใช้บริการตู้green car หรือว่าตู้ที่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าเนี่ยพบว่าผู้โดยสารบางส่วนเนี่ยต้องการเดินทางแบบมีความส่วนตัวมากขึ้นก็คือว่าถ้าต่อให้เป็น green car ที่ถือว่าพรีเมียมแล้วนะครับอารมณ์ประมาณเหมือนถ้าเป็น green car เนี่ยก็เหมือนเป็น premium economy มันยังไม่มีแบบ business หรือ first ไงแต่ว่ามันจะเป็น premium economy เนาะเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยพอไปสำรวจแล้วเนี่ยเขาต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นก็คือไม่มีคนอื่นเลยในห้องผู้โดยสารน่ะมีกันแค่แบบคน2คนที่เรารู้จักอะไรเงี้ยแบบอันนี้คือสิ่งที่ผู้โดยสารเนี่ยต้องการก็เลยออกมาเป็นโปรดักต์นี้นะฮะ 9,600 บาทครับ
0: นะคะแต่สามารถที่จะหาร2ได้นะคะให้เพื่อนซื้อแบบธรรมดา
1: ต้องไปซื้อตั๋วต้องไปซื้อตั๋วอื่นเพิ่มนะผมว่าเป็นเสร็จแล้วมันก็น่าจะประมาณ 12,000 บาทต่อตั๋วต่อหาร2นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ราวๆกลมๆนะก็คนละประมาณ 6,000 บาท
0: จริงๆเนี่ยเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยชอบนั่งชินคันเซ็นมากกว่าเครื่องบินนะถ้าเลือกได้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ต้องขนาดเฟิร์สคลาสนะแต่ว่าตัวกรีนคาร์เองเนี่ยก็สะดวกสบายที่นั่งกว้างมากแล้วก็นิ่มมากเลยนะคะก็มีพื้นที่ที่สามารถที่จะเดินไปเดินมาหรือว่ายืดขาได้อยู่นะหรือแม้กระทั่งไม่ต้องกรีนคาร์ก็ได้นะก็รู้สึกว่าจริงๆเนี่ยถ้าทำรถไฟออกมาดีๆอย่างญี่ปุ่นได้เนี่ยก็คือเป็นออปชั่นเป็นทางเลือกที่ดีเลยในการเดินทางที่สามารถสะดวกสบายแล้วก็ไม่ได้และสามารถมองวิวด้วยเวลาเดินทางนะคะก็ถือว่าเพิ่มระดับความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะในการเดินทางสำหรับชินคันเซ็นในญี่ปุ่นค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะมาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณแฟรงกี้ชานจากบรูไนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับอาจารย์เจตและลิซ่าค่ะ
1: ครับตอนนี้คุณแฟรงกี้เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณแฟรงกี้กันก่อนไหมครับ
0: ได้เลยค่ะไปคุยกับแฟรงกี้ชานจากบรูไนค่ะ
3: Good Morning World
0: สวัสดีค่ะแฟรงกี
4: ้สวัสดีครับอาจารย์เจสซาดาและลองลิซ่าเป็นไงบ้างครับ
0: สบายดี
1: สบายดีครับโอ้ and we both wear white
4: Hi.
1: Yeah, white. Yeah. Now, okay, didn't tell
0: you. You didn't tell me to wear white. You guys didn't tell me to wear white today. Okay, but how is the weather? Is it?
4: You did not get the memo.
0: I didn't get the memo. How's the weather? Is it also raining? Is it raining in Brunei?
4: It was raining เมื่อวันฝนตกแต่ today it's seems to be fine.
0: ดีมาก Okay, so
4: Open Thailand.
0: Thailand is also rainy this.Like during this time as well.
1: Every evening, it's always
4: nice and cool. Nice to sleep in.
0: Yes, except for the rain knows to come when it's time to get off work. So nice and long car ride in heavy traffic home.
4: Oh,
1: like clock in, clock out rain. You know, like it's just always end of the day before we go back home. Okay, so we move to Major cabinet reshuffle in Brunei.
4: That's right. I'm sure a lot of people have heard it. And the much awaited, of course, is our new Minister of Foreign Affairs. And as it was predicted previously four years ago, that initially the prediction was last 4 years, and now it actually happened. So His Majesty the Sultan of Brunei announced a major cabinet reshuffle on Thursday, the 4th of June, creating new key portfolios and appointing two of his younger sons as ministers in a sign of potential succession planning in the tiny oil-rich Sultanate. So this shake-up is the very first since 2022 and comes a year before His Majesty, the world's longest reigning monarch in the world, prepares to celebrate his diamond jubilee on the throne. Now, he ascended the throne back in 1967. Now, the 79th-year-old Sultan, who holds multiple roles in government, has made limited public appearances in 2026 after undergoing knee replacement surgery in January this year. Now, most cabinet ministers

0: world know more about Brunei just because of his own popularity and fame?
1: Thai, because you know a lot of people don't know where Brunei is, especially the Western countries, and they thought Brunei is part of the Middle East. Actually, Brunei is a tiny dot in Asia, and they don't even know where Borneo Island is. So I was like, oh, that's incredible. When they know the world knows about Singapore, that tiny dot, but not just Brunei.
0: Yeah, so you know, hopefully your new Minister of Foreign Affairs is going to create more fame within his position there. Pretty good position for him, I would say. All right, well, thank you so much, Frankie, for your news update.
1: I think it's befitting, because thank you very much for having me, and until next time, bye-bye.
0: Bye, สวัสดีค่ะ.
2: สวัสดีครับ.
0: นะคะ มีสัญญาณ จะ delay เล็กน้อย นะคะ อาจารย์ เจตค่ะ ในช่วงนี้ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ กลับมาในช่วง 7:00 น. เดี๋ยวไปพูดคุยกับนายหัวอาจกันค่ะ เรื่องของ MOU สหรัฐอิหร่าน จะสามารถทำให้สงครามจบแล้วหรือยังนะคะ ติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ในการตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN และขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยค่ะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นี้นะคะอยู่กับอาจารย์เจษดาสาราทองแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ด้วยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับนะเรามาติดตามกันนะฮะในประเด็นที่เราเกริ่นไปแล้วตั้งแต่แรกนะครับ MOU ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะสงครามมันจบแล้วจริงหรอเดี๋ยวเราจะไปถามในหัวอัดกันนะครับคุณลิซ่า
0: ใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้ในหัวอัดพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณลิซ่าครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ดร.เจตครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นข่าวใหญ่ของโลกเลยนะครับเป็นข่าวใหญ่ข่าวดีแล้วก็หวังว่าจะดีตลอดไปเพื่อจะไปเป็นข้อตกลงสันติภาพอย่างถาวร นะครับผมก็ใช้หัวข้อในการพูดคุยกับท่านผู้ฟังกับดร.เจตคุลิซาว่า MOU สหรัฐอิหร่านเนี่ยหยุดสงครามจบสงครามจริงหรือเปล่ามีเครื่องหมายคำถามเกิดขึ้นนะครับก็มาฟังมุมมองของผมนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีการลงนามทางอิเล็กไลเซนอิเล็กทรอนิกส์ของสองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและก็อิหร่านก็คือโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีอิหร่านก็คือเมซุสเปเชียดเคียนเป็นการลงนามไม่ได้ลงนามต่อหน้านะครับเป็นการลงนามทางไลเซนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็มีผลทางกฎหมายนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศก็มีกฎหมายยอมรับในลายเซ็นนี
0: ้
4: แล้วก็ข้อตกลงก็จะเป็น2ภาษานะครับภาษาอังกฤษด้วยภาษาเปอร์เซียด้วยแล้วก็ลงนามกันที่ G7 ที่ฝรั่งเศสมีการประชุม G7 นะครับMOU เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ออกมาเป็นสหรัฐบอกว่าเป็นดีลแต่สุดท้ายก็เป็น MOU นะครับดีลก็คล้ายๆว่าเหมือนเป็นข้อตกลงอ่ะแต่สุดท้ายก็เป็น MOU บันทึกความเข้าใจก็มีอยู่14ข้อรายละเอียดท่านผู้ฟังคร่าวๆนะครับอาจจะผมจำได้ไม่หมดก็อย่าว่ากันท่านไปตามข่าวได้อยู่แล้วมันครับมีมากมายอยู่แล้วในสื่อต่างๆ 1. ยุติสงคราม 2. เปิดฮอร์มุด 3. ไม่ปิดล้อมฮอร์มุดไอ้เปิดฮอร์มุดเนี่ยเป็นของอิหร่านไม่ปิดล้อมฮอร์มุดก็เป็นของสหรัฐอเมริกาเจรจากันใน60วันยุติคนลบอธิปไตยซึ่งการและกันยุติเรื่องของโครงการนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์เดี๋ยวผมมาขยายความให้นะครับที่สำคัญที่น่าสนใจก็คือจะมีกองทุนในการฟื้นฟูอิหร่าน 300,000 ล้านแล้วก็จะมีกลไกเจรจาแล้วก็ตรวจสอบหลังจากนี้เป็นต้นไปเพื่อให้เป็นไปตาม MOU แล้วก็จะต้องไปเป็นข้อตกลงถาวรแล้วก็ให้ UN คณะมนตรีฝ่ายความมั่นคงของ UN ยอมรับ ประมาณนี้14ข้อสิ่งที่ไม่มี

0: มีใน MOU สิ่งที่ไม่มีใน MOU ก็คือ 1. การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธของอิหร่านไม่มีใน MOU แต่การยุติสงครามเนี่ยมีอยู่ใน MOU ซึ่งยุติสงครามเนี่ยมันรวมถึงเลบานอนอยู่ในนั้นด้วยแต่ประเด็นเลบานอนถ้าผมไม่ลืมเดี๋ยวก็มาเคลียร์เพราะเลบานอนกับอิสราเอลมีประเด็นกันอยู่ขณะนี้ก็คือยังยิงกันอยู่เพราะนั้นหนึ่งที่ไม่ MOU 14ข้อไม่รวมใน MOU ก็จะมีหนึ่งการสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธของอิหร่านไม่อยู่ใน MOU สองเรื่องของการทำลายอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านไม่มีใน MOU ต้องแยกกันนะครับใน MOU เนี่ยพูดถึงการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่ไม่ได้หมายความว่าทำลายนะครับไม่ได้หมายความว่าทำลายนะครับการผลิตหรือใช้ขีปนาวุธวิสัยไกลขีปนาวุธกับอาวุธนิวเคลียร์คนละตัวกันนะครับที่ไม่รวมก็เป็นขีปนาวุธวิสัยไกลที่อิสราเอลกังวลว่าเดี๋ยวอิหร่านจะยิงขีปนาวุธไกลมาจากอิหร่านมาจากเตหะรานมาลงมาที่อิสราเอลนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามันเริ่มต้นด้วยการคุยผมเริ่มต้นด้วยการคุยว่าถ้าเราดูในไส้ในที่เป็น14ข้อและดูนอก14ข้อเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ใช่ไหมครับในความเสี่ยงก็คือนอกข้อตกลงก็ยังมีความเสี่ยงที่จะปะทุกันได้นะครับส่วนในประเด็นใน MOU นั้นเนี่ยถ้าเราไล่เรียงในแต่ละข้อก็มีประเด็นที่จะต้องเจรจาต้องบอกว่า MOU นี้เป็น MOU ที่เป็นกรอบกว้างๆนะครับใน14ข้อเนี่ยเป็นกรอบกว้างๆอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วแหละผมคิดว่าดีสำหรับทุกประเทศทั่วโลกยินดีด้วยนะครับมีประเทศเดียวที่ไม่โอเคก็คือประเทศอิสราเอลไม่เห็นด้วยกับ MOU นี่นะครับ
1: ไม่ชอบไม่ยอมครับ
0: แล้วเราก็เห็นว่าเพราะอิสราเอลเนี่ยจะไม่ถอนกำลังนะครับจะไม่ถอนกำลังออกจากทางใต้ของเลบานอนเพราะนั้นถ้าเรามาดูไส้ในว่าสิ่งที่มันอาจจะตกลงกันไม่ได้ใน60วันซึ่งนี่คือความเสี่ยงผมมาใจช่วยว่าจะต้องจบไปข้อตกลงสันติภาพถาวรนะเพื่อทุกอย่างเศรษฐกิจก็จะกลับมาดี1 มีประเด็นที่จะต้องคิดใน14ข้อก็คือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านมีประเด็นที่จะต้องดูกันต่อไปว่ามันครอบคลุมถึงตรงไหนตอนนี้สามารถเดินออกมาได้ทันทีหรือเปล่าพออิหร่านประกาศว่าเปิดช่องแคบของมุดเนี่ย มีเรือเดินออกมาทันทีนะครับแต่ว่าไม่ได้ 100% เหตุผลเพราะว่าในช่องแคบของมุดเนี่ยในบริเวณด้านน้ำช่องแคบของมุดเนี่ยนะครับมีทุ่นระเบิดใต้น้ำของอิหร่านอยู่เยอะเลยซึ่งผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศก็วิเคราะห์ว่าจะต้องใช้เวลาเป็น1เดือนอาจจะไปเป็น3เดือนอาจจะไปเป็น6เดือนก็ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่อิหร่านวางทุ่นระเบิดไว้ในช่องแคบฮอร์มุซประเด็นที่1ประเด็นที่2สำหรับช่องแคบฮอร์มุซก็คือว่าในช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยของอิหร่านมี2ประเด็น1การเก็บค่าผ่านทางของอิหร่านซึ่งใน MOU บอกว่าอิหร่านจะต้องไม่เก็บค่าผ่านทางอันนี้ก็สบายใจได้ว่าน้ำมันที่ออกมาจากช่องแคบฮอร์มุซที่เป็น 20% ของปริมาณการผลิตของโลกเนี่ยไม่มีการเก็บค่าผ่านทางซึ่งวันที่5พฤษภาคม2569เนี่ยนะครับอิหร่านตั้งหน่วยงานขึ้นมาชื่อว่าหน่วยงานบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซชื่อว่าหน่วยงานนั้นชื่อว่า PGSA Persia Gulf State Authority ทำหน้าที่อยู่2เรื่องก็คือ1เก็บค่าผ่านทางช่องแคบของมุดและขออนุญาตหน่วยงานนี้ก่อนที่จะผ่านเพราะนั้นใน MOU เนี่ยเราก็จะเห็นว่าใน MOU เนี่ยMOU ก็จะระบุถึงไม่เก็บค่าผ่านทางแ ม่แน่ใจว่าในการเจรจาเนี่ยอิหร่านต้องการที่จะเรือที่เล่นผ่านเนี่ยจะต้องมาขออนุญาตก่อนใน PGSA นี่มีทำหน้าที่2เรื่องก็คือ1เก็บค่าผ่านทางเมื่อไม่มีการเก็บค่าผ่านทางใน MOU แล้วเนี่ยแต่อันที่2ก็คือต้องมาขออนุญาตอิหร่านก่อนหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็อยู่ใน10วันที่จะต้องเจรจากันต่อไปประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์ประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยต้องบอกว่ามันก็เขาต้องใน MOU ได้จำกัดนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งคำว่านิวเคลียร์ในอิหร่านเนี่ยคำว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นก็คือที่ไปเป็นอาวุธนิวเคลียร์และที่ไม่เป็นอาวุธนิวเคลียร์ใน MOU เนี่ยมันครอบคลุมทั้งหมดหรือเปล่าคำว่าครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยก็คือขีดกรอบล้อมวงว่าไม่ให้อิหร่านผลิตต่อแต่ไม่ได้หมายความว่าโครงสร้างพื้นฐานของการทำนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยจะถูกทำลายไปหมดอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ของอิหร่านไม่ได้อยู่ในข้อตกลงว่าจะต้องทำลายนะไม่เกี่ยวนะเพราะนั้นอิหร่านก็ยังมีศักยภาพอยู่ในเรื่องของนิวเคลียร์นิวเคลียร์ที่สหรัฐและอิสราเอลกังวลก็คืออาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน
1: ครับ
0: ซึ่งนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านคำว่าสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านเนี่ยมีอยู่ประมาณสักเขามีอยู่ในมือของเขาในประมาณสัก7ตันก็คือ7,000กิโล7ถึง8,000กิโลกลมๆที่เป็นไปพัฒนาเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้เนี่ยมีประมาณสัก400กิโล7ตัน7,000กิโลที่เป็นนิวเคลียร์แต่ที่ไปเป็นที่มีสมรรถนะ 60% ขึ้นเพื่อจะไปเป็นอาวุธนิวเคลียร์มีอยู่400กิโลซึ่งตรงนี้ในข้อตกลงต่อต้องเจรจากันต่อไปว่ามันครอบคลุมแค่ไหนเพราะว่าสมรรถนะยูเรเนียมที่มีอยู่ประมาณ 20-30% เนี่ยอันนั้นเป็นทางวิชาการเป็นเพื่อการเกษตรเป็นเพื่อพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นเพื่อทางวิศวะแต่ถ้าเป็น 60% ที่ผมพูดถึงว่ามี400กิโลเนี่ยอันนั้นเนี่ยไปเป็นอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคำถามนี้มันมีสื่อพูดกันเยอะว่าตกลงใครชนะใครไม่ชนะใน MOU นี้ผมคิดว่าชนะทั้งคู่นะครับในมุมของผมคิดว่าชนะ
1: ครับโลกก็ชนะด้วยนะ
0: โลกก็ชนะด้วย
1: ครับ
0: ชนะทั้งคู่เนี่ยเพราะอะไรในอิหร่านเนี่ยถูกกดดันผมคิดว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจเยอะมากค่าเงินอิหร่านขณะนี้เนี่ยถ้าเราเทียบกับสมัยที่เป็นข้อปกครองด้วยระบบกษัตริย์ก็คือก่อน1979เนี่ยนะครับค่าเงินเรียวอิหร่านกับเรียวเขมรเนี่ยชื่อเรียกเหมือนกันแต่ว่าสะกดแตกต่างกันเรียวอิหร่านเนี่ย RIAL ค่าเงินเรียวเขมรนี่ RIELในเรียวของอิหร่านเนี่ยสมัยที่มีระบบกษัตริย์อยู่เนี่ย1ดอลลาร์แลกได้70เรียว1ดอลลาร์ได้70เรียวในช่วงที่สงครามสหรัฐอิหร่านที่ลบกันพีคๆหนักๆสูงๆเลยเนี่ยค่าเงินอิหร่านเนี่ยค่าเงินเรียวอิหร่านเนี่ยอ่อนไป1ล้าน8แสนเรียวท่านฟังไม่ผิดครับท่านผู้ฟังไม่ผิดครับจาก70ไปเป็นอ่อนไปเป็น1ล้าน8แสนเรียวนะครับแต่ระยะเวลามัน50ปีแล้วเวลามัน50ปีแล้วแล้วปัจจุบันพอภายใต้ MOU เนี่ยมันก็อ่อนลงมาเป็น1ล้านประมาณ1ล้าน4แสนเรียวเพราะนั้นถ้าเราดู50ปีค่าเงินอิหร่านเนี่ยค่าเงินอ่อนมากๆเลยนะฮะเหมือนจะเป็นเศษกระดาษเนี่ยจาก70ไปเป็นล้าน8เนี่ยค่าเงินอ่อนไป2ล้านกว่าเปอร์เซ็นต์นะคิดไม่ถูกเลยว่าอ่อนไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคิดไม่ถูกเลยเพราะนั้นค่าเงินอิหร่านเรียวอิหร่านนี่เกือบจะไม่มีความหมายเลยอ่อนมากเพราะนั้นนี่คือแรงกดดันทางเศรษฐกิจเงินเฟ้อไม่ต้องพูดถึงครับสูงมากๆเลยมากกว่า 70-80% นะครับเพราะนั้นคือนี่แรงกดดันอิหร่านเพราะนั้นอิหร่านคิดว่าเป็นอิหร่านก็บอกชัยชนะผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าก็สหรัฐก็ไม่ได้มาใน MOU นี้ก็ไม่ได้มาจำกัดอะไรมากมายดีด้วยซ้ำไปที่มีกองทุน3
1: มาช่วยครับ
0: 300,000,000,000ดอลลาร์สหรัฐ นะครับ

0: มีกองทุน 300,000 กองทุนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เงินช่วยเหลือนะครับมันไม่ใช่เป็นเงินช่วยเหลือที่อิหร่านเรียกร้องมาตลอดว่าสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์จะต้องเอาเงินสหรัฐอเมริกาเข้ามาฟื้นฟูสิ่งที่สหรัฐไปโจมตีอิหร่านและพังทลายไปหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับเป็นข้อหาทางออกได้ดีมากเลยก็คือมีการตั้งกองทุนเพื่อเข้าไปฟื้นฟูเศรษฐกิจการลงทุนของอิหร่านก็คือว่า 300,000 ล้านเหรียญซึ่งเงินมหาศาลเข้าไปลงทุนหมายความว่าประเทศต่างๆทั้งที่เป็นพันธมิตรและไม่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาก็ไปเข้าไปลงทุนในวงเงิน 300,000 นี้เข้าไปลงทุนอะไรบ้างแน่นอนที่สุดสิ่งที่โดนทำลายไปก็มีเรื่องของน้ำมันมีเรื่องท่าเรือมีเรื่องระบบการขนส่งโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเงินพวกนี้ก็จะเชื้อให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนในอิหร่านภายใต้ที่ชื่อว่ากองทุน 300,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับ 7:15 นาทีเดี๋ยวมาต่อกันจุดจบสงครามหรือไม่นะครับ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้าคุยกันต่อนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายนี้เรายังคงคุยกันอยู่เรื่องของ MOU สหรัฐกับอิหร่านนะคะสงครามจบแล้วหรือยังคะอาจารย์คะ
0: ครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่เข้ามาใน Facebook ของรายการนะครับมีมาจากหลากหลายนะครับมีมาจากชะอวดก็มีนะครับชะอวดอำเภอชะอวดที่นครศรีธรรมราชนี่ก็ใกล้พัทยาครับโอเคมาต่อกันนะครับประเด็นเรื่องของ MOU ของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยจะจบกันจริงหรือเปล่าผมเอาใจลุ้นสุดๆว่าให้จบเถอะมันจะได้ดีกับเศรษฐกิจ
3: จริงๆเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ครับประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องคุยกันต่อไปผมแยกของการคุยวันนี้ท่านผู้ฟังครับมันมี MOU ใน14ข้อกับที่ไม่รวมอยู่ใน MOU ทั้ง2ข้อนี้ก็จะมีผลต่อการเจรจาใน60วันทั้งหมดซึ่งในแต่ละข้อ14ข้อของ MOU นั้นเนี่ยมันก็มีประเด็นต่างๆที่มีโอกาสที่ทั้งสองประเทศเนี่ยตกลงกันไม่ได้นะครับอันหนึ่งที่จะต้องตกลงกันให้ได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือการยกเลิกการคว่ำบาตรเศรษฐกิจของอิหร่านเศรษฐกิจของอิหร่านที่สหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรเนี่ยมีมานานแค่ไหนครับมีมาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองของอิหร่านก็คือหลัง1979ก็คือเกือบ50ปีแล้วความบาดมาตลอดครับเขาความบาดเรื่องอะไรบ้างครับมันมีแต่ละยุคแต่สมัยมีเรื่องต่างๆที่สองประเทศนี้ทะเลาะกันก็จะความบาดไปเรื่อยๆความบาดเรื่องของน้ำมันความบาดเรื่องของการเดินเรือความบาดเรื่องของการเงินความบาดเรื่องของสิทธิมนุษยชนช่วงหลังๆเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนความบาดเรื่องของ IRGC กองกำลังของอิหร่านความบาดเรื่องของการทำอุตสาหกรรมความบาดเรื่องของการก่อการร้ายประมาณสัก 7-8 เรื่องที่สหรัฐอเมริกาความบาดอิหร่านในการความบาดอิหร่านเนี้ยมันอยู่ใน MOU ว่ายกเลิกการความบาดและยกเลิกการอายัดทรัพย์อายัดทรัพย์ที่พูดถึงเนี้ยขณะนี้เนี้ยสินทรัพย์เงินสกุลเงินต่างประเทศที่อิหร่านไปทำมาค้าขายกับประเทศต่างๆแล้วก็ฝากไว้ในธนาคารของประเทศต่างๆเนี่ยประเมินกันว่าไม่มีใครรู้ว่าเท่าไหร่แต่นักวิเคราะห์จากต่างชาติก็ประเมินกันว่ามีอยู่ประมาณสักสินทรัพย์ของอิหร่านในต่างประเทศเนี่ยประมาณสักแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่อยู่ในประเทศต่างๆอยู่ในสหรัฐบ้างอยู่ในจีนบ้างอยู่ในที่อิหร่านไปทำมาค้าขายไปด้วยนะครับเพื่อจะฝากไว้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอลลาร์นะครับแล้วก็เวลาซื้อขายกันก็จะใช้เงินตรงนั้นในการซื้อขายได้ทันทีคล่องกว่าก็เลยฝากไว้ที่ต่างประเทศในที่อิหร่านมีทั้งหมดกลมๆก็ประมาณ 100,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยข่าวที่ออกมาตาม MOU เนี่ยอิหร่านจะไม่อาจจะไม่โอเคว่าเขาปลดล็อกได้เพียง 25,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐใน MOU ไม่ได้ระบุจำนวนเพราะนั้นถ้าเราไล่เรียงก็การหยุดยิงเนี่ยมันครอบคลุมแค่ไหนซึ่งครอบคลุมแค่ไหนคำว่าครอบคลุมแค่ไหนเนี่ยทั้งสองประเทศก็จะหยุดยิงอ่ะแต่ว่าที่เป็นประเด็นก็คือการสู้รบกันในเลบานอนการสู้รบในเล

0: เลบานอนซึ่งอิสราเอลเป็นตัวหลักในการที่จะทำให้เป็นประเด็นที่จะทำให้ตกลงกันไม่ได้ซึ่งนอก MOU ก็บอกก็ไม่ได้ครอบคลุมว่าอิหร่านจะต้องไม่สนับสนุนฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนอีกข้อตกลงนี้ไม่แฮปปี้กับอิสราเอลเพราะว่าอิสราเอลต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองในอิหร่านอิสราเอลต้องการกำจัดและทำลายอาวุธนิวเคลียร์หรือโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดใช้คำว่าโครงการนิวเคลียร์ดีกว่าโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดของอิหร่านและไม่ให้อิหร่านสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธเพราะนั้นอิสราเอลต้องการชนะสงครามแต่สหรัฐอเมริกาต้องการหยุดสงครามเพราะไปต่อไม่ไหวแล้วสำหรับสหรัฐอเมริกาคำว่าไปต่อไม่ไหวแล้วของผมก็คือเรตติ้งของโดนัลด์ทรัมป์ต่ำมากเฟ้อของสหรัฐอเมริการาคาสินค้าในสหรัฐอเมริกาสูงมากตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมา
1: คร
0: ับการเลือกตั้งก็จะเป็นแรงการเลือกตั้งในกลางเทอมสหรัฐอเมริกาในปลายกาก็เป็นแรงกดดันทำให้โดนัลด์ทรัมป์ต้องยอมอำนาจของการทำสงครามก็หมดแล้วเพราะนั้นผมคิดว่ามันเป็นที่ผมพูดถึงว่ามันเป็นชัยชนะของทั้งสองฝ่ายและเป็นข้อตกลงที่โดยรวมโดยภาพรวมเนี่ยดีมากมากดีมากมากนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าสะดุดก็กลับไปเรื่องของที่เป็นปัญหาก่อเศรษฐกิจก็คือเรื่องน้ำมันเรื่องของปุ๋ยเรื่องของวัตถุดิบต่างๆเรื่องการขนส่งอีกเยอะแยะมากมายแต่ถ้าอีก6เดือนข้างหลังนี้60วันของการเจรจาอีก6เดือนของ1ปีนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าจะดีมากๆถ้ามันจบกันด้วยข้อตกลงสันติภาพได้แต่เหมือนที่ผมพูดว่าก็ใน14ก็ยังมีรายละเอียดที่ยังคลุกคลิกที่ต้องเจรจากันต่อไปวันนี้แม้จะเซ็นกันวันที่17วันพุธที่17มิถุนา69ว่าตามเซ็นมา2วันแล้ววันนี้ยังมีการอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อีกหรือเปล่ายังมีนะครับก็คือเริ่มเจรจาวันนี้ในสวิตเซอร์แลนด์ทันทีจะดีกับประเทศไทยยังไงให้ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็จะปกติแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยWorld Bankก็ประเมินล่าสุดว่าเศรษฐกิจไทยจะโตในปีนี้ 1.7% เป้าหมายของประเทศไทยถ้ายึดจากตัวเลขของสภาพัฒน์ก็น่าจะประมาณสัก 2% เพราะนั้นถ้าภายใต้ข้อตกลงภายใต้ MOU สหรัฐอิหร่านเพื่อจะไปเป็นข้อตกลงถาวรรับรองโดย UN เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะมากกว่า 1.7 บวกก็จะมีโอกาสอาจจะไปถึง 2% ได้แต่ต้องทำเรื่องของ1 2 3 4 5ไปพร้อมๆกันแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของข้อตกลงถาวรของ2ประเทศนี้ก็จะน่าจะส่งผลทำให้ 1.7% บวกสิ่งที่เราเห็นชัดเจนจากการตอบรับของตลาดโลกเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่าราคาน้ำมันลดลงทันทีก่อนหน้านี้มันเกิน100เหรียญดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ก็ต่ำกว่า100เหรียญผมเชื่อก็ประมาณสัก70ต่ำกว่า80เหรียญนะ78เหรียญก็กลับไปอยู่ใกล้ๆกับวันที่28กุมภาพันธ์2569ที่ก่อนจะเกิดสงครามเนี่ยก็อยู่ประมาณนั้น70เหรียญสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำภายใต้สถานการณ์แบบนี้ขณะนี้นายกรัฐมนตรีไทยอยู่ที่ประชุมอาเซียนรัสเซียสัมมิตที่รัสเซียสิ่งที่ประเทศไทยรัฐบาลไทยต้องทำขณะนี้ในมุมของผมนะครับ1หาแหล่งสำรองน้ำมันหาแหล่งน้ำมันแหล่งที่จะซื้อน้ำมันเนี่ยใหม่ๆรัสเซียเป็นหนึ่งในนั้นเพราะความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางก็ยังมีสูงอยู่จากสิ่งที่ผมได้พูดไปแล้วเพราะนั้นก็เป็นโอกาสดีที่นายกรัฐมนตรีไทยอยู่ที่รัสเซียคุยระดับทวิภาคีกับประธานาธิบดีปูตินในการซื้อ2เรื่องน้ำมันและปุ๋ยน้ำมันรัสเซียถูกกว่าในท้องตลาดเยอะน่าจะเป็นโอกาสของประเทศไทยอันที่2ที่ประเทศไทยต้องทำก็คือว่าราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยมันลดลงแล้วแต่ราคาน้ำมันในประเทศไทยมันไม่ลดลงมากเท่ากับราคาน้ำมันในตลาดโลก คนอาจจะฟังผมแล้วอาจจะแย้งว่าโอ้ใจเย็นๆเดี๋ยวมั

0: ค่อยลดมันใจเย็นไม่ได้ครับเพราะว่าผมเนี่ยจำได้ว่าตอนที่สงครามเกิดขึ้นใหม่ๆน้ำมันตลาดโลกขึ้นพวดน้ำมันประเทศไทยก็ขึ้นพวดเหมือนกันพอเวลาน้ำมันตลาดโลกลงพวดลงมาอย่างเร็วๆเนี่ยราคาน้ำมันในประเทศไทยก็ควรจะลงเร็วเช่นกันนะครับมันก็คงไปติดเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันที่เราผมได้เคยคุยในรายการกลุ่มมนุษย์อาเซียนไว้หลายรอบแล้วเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมัน7โมงเท่าไรครับคุณลิซ่าครับ7
1: โมง26
2: 7โมง26นาทีครับ
0: ทั้ง2ท่าน
3: 2นาที
0: ทั้งของท่านหรือดร.เจตอาจจะมีประเด็นอยากจะแชร์กับผมหรือเปล่า
2: ครับก็เอาง่ายๆเลยครับว่าแล้วคนฟังพวกเราคนไทยเนี่ยครับต้องจับตาดูยังไงต้องระวังยังต้องระวังกันต่อไหมยังต้องรัดเข็มขัดต้องใช้ชีวิตกันอย่างเรียกว่าจำกัดจำเขี่ยกันต่อไหมอาจารย์มองว่าไงฮะ
0: ต้องแบบที่ดร.เจตพูดแล้วครับก็ต้องประหยัดระมัดระวังการใช้จ่ายเพราะว่าใน6เดือนข้างหน้าก็ยังมีความไม่แน่นอน
2: ยังไม่แน่ไม่นอน
0: ครับแม้จะมี MOU ก็ตามแต่ว่าเริ่มเห็นจุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วแต่ไม่แน่ใจจุดจบจะดีเหมือนจุดเริ่มต้นหรือเปล่าเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังต่อไปนะครับสิ่งสำคัญก็ไปสู่รัฐบาลว่าจะบริหารเศรษฐกิจได้อย่างไรในเรื่องน้ำมันหรือเรื่องอื่นๆหลังจากที่หมดไทยช่วยไทยพลัสเราจะการจับจ่ายใช้สอยเราจะกลับมาคึกคักได้อย่างไรแต่ภายใต้ MOU สหรัฐอิหร่านนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางก็น่าจะมาประเทศไทยมากขึ้นนักท่องเที่ยวจากต่างชาติก็น่าจะมาในประเทศไทยมากขึ้นตั๋วเครื่องบินก็น่าจะถูกลงการขนส่งการส่งออกไทยก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าตลาดโลกมันฟื้นตัวภายใต้ฉากทัศน์ของ MOU นะครับแต่ในสหรัฐอเมริกาก็ยังต้องระวังเรื่องมาตรา301เดี๋ยวว่าจะพูดมาตรา301ต่อไปในสุขถัดไปครับท่านดร.ครับ
2: ครับเก็บเอาไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
3: ขอบคุณ
0: มาก
3: ครับ
0: ท่านอาจารย์เอกครับสวัสดีครับคุณลิซ่าท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะ วณิชย์ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะก็คงยังต้องทั่วโลกยังคงต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะเรื่องของการเจรจาเรื่อง MOU สหรัฐกับอิหร่านค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆวันศุกร์แล้วนะคะสู้ๆกันอีก1วันก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเรา2คนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สดีครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุตโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศิรินครินทร์วิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
6: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ครับ
5: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะคุณจักรพันธ์พูดถึงว่าในช่วงนี้นี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจแนวโน้มไปในทางดีนะสำหรับสถานการณ์โลกเกี่ยวกับการเผย14ข้อสำคัญของเขาเรียกเหมือนดีลประวัติศาสตร
6: ์บันทึกตกลงความเข้าใจ MOU พูดแล้วให้เข้าใจง่ายๆ
5: แบบดี
6: ๆ
5: เรียกแบบดี
6: ๆแต่เราก็ได้มีการเซ็นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ไหมฮะ
5: แล้วก็มีการเปิดเผยต่อสาธารณะไปแล้ว14ข้อนะคะเป็นบันทึกความเข้าใจประวัติศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเพื่อยุติสงครามปูทางสันติภาพลดความตึงเครียดสาระสำคัญนั้นก็คือการมุ่งเน้นการหยุดยิงทุกแนว

0: รบการเปิดช่องแคบฮอร์มุสผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและปลดปล่อยเงินทุนที่ถูกอายัดไว้เงินทุนของอิหร่านบางคนก็ถามว่าตกลงใครชนะเนี่ย
1: เขาวิพากษ์วิจารณ์ไปเหมือนอิหร่านจะชนะอะไรทำนองนี้เพราะว่าเหมือนข้อตกลงต่างๆนี่อิหร่านจะได้ประโยชน์มากกว่าทางสหรัฐอเมริกาใช่ไหมเพราะว่าอย่างนั้น
0: เขาบอกสหรัฐอเมริกาไม่ได้ชนะแต่ไม่รู้แต่ว่าจริงๆเนี่ยอย่างไรก็ตามนะคะเชื่อว่าการตกลงกันก็จะเป็นลักษณะของการประนีประนอมแล้วก็ต่างฝ่ายก็คือมีทางลงโดยที่ในเวทีโลกนั้นไม่เสียหน้าใช่ไหมแล้วก
1: ็
0: มีทางลงที่เหมาะสมมาว่างั้นเถอะนะคะเพื่อที่ว่า
1: หรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยจากการทำบันทึกข้อตกลงก็คงจะต้องมีการหยุดยิงเป็นอันดับแรกแน่นอนใช่ไหมครับจะไม่มีการทำสงครามกันแล้วจะไม่มีการต้องใช้อาวุธสงครามเข้ามาต่อสู้กันรอระยะเวลาในการที่จะเจรจากันอย่างเป็นทางการอีกประมาณ60วันข้างหน้าเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็คงจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องประเด็นสำคัญที่สหรัฐต้องการจะพูดคือเรื่องของนิวเคลียร์ในอิหร่านที่มีการทำนะครับแล้วก็รวมถึงการที่จะยุติสงครามการเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับถ้าทางอิหร่านก็ยินดีนะครับถ้าหากสหรัฐจะยุติการปิดล้อมด้วยเขาก็ยินดีที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับให้เรือบรรทุกสินค้าเรือบรรทุกน้ำมันสามารถแล่นผ่านได้โดยไม่เก็บค่าผ่านทางใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: เบื้องต้นอันนี้เป็นเบื้องต้น
0: ครับมันก็จะมีประเด็นหลักๆที่เป็นหัวข้อใหญ่ใจความนะคะอย่างที่คุณจักรพันธ์ได้สรุปไปบ้างนะคะประเด็นแรกคือการยุติสงครามและการหยุดยิงนะคะการยุติความขัดแย้งในทุกแนวรบทำทันทีและสหรัฐนั้นยุติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านก็คือต่างฝ่ายก็คือทันทีนะในประเด็นที่สำคัญเรื่องของการปิดล้อมแล้วก็การใช้อาวุธนะคะประเด็นที่สำคัญก็คือช่องแคบฮอร์มุสเปิดทางให้เรือทะเลกลับมาใช้งานผ่านช่องแคบได้อย่างเสรีนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของการเงินการเงินที่สำคัญมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการอายัดทรัพย์สินของทางฝ่ายรัฐบาลอิหร่านจำนวนมากซึ่งอันนี้
1: ก็เห็นผมจะมีการจ่ายเงินให้ทางอิหร่านด้วยในการไปบูรณะฟื้นฟูประเทศถึง300ล้านดอลลาร์สหรัฐจริงหรือเปล่าอะไร
0: อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันดูในสัญญาแต่ว่าต้องไปดูเขาตกลงจริงๆว่าแต่วันก่อนที่มีรายงานแรกที่ยังไม่เห็น MOU 14ข้อเนี่ยเราจะเห็นว่ามีข้อหนึ่งที่ตอนท้ายจำได้นะว่าสหรัฐไม่จ่ายสตังค์ให้กับอิหร่านสักบาทนะแต่พอมันมีประเด็นที่คุณจักรพันธ์เล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เลยสงสัยว่ามันไม่ใช่เป็นลักษณะการ
1: ใน14ข้อด้วยว่าจะมีการตกลงจะร่วมทุนอย่างน้อย300ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะจ่ายให้โดยสหรัฐจะร่วมมือกับพันธมิตรในภูมิภาคนี้นะครับจ่ายให้กับอิหร่านในการที่จะบูรณะและก็พัฒนาประเทศครับ
0: ฟังดูเป็นมิตรไงฟังดูเป็นมิตรกว่าไม่ใช่ว่าโดนบังคับโดนบังคับเนื่องจากไม่ชนะระดับนั้นหรือว่าฝ่ายใดชนะใช่ไหมด้านการเงินเนี่ยสหรัฐจะปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่เคยถูกอายัดไว้และผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่สำคัญนอกเหนือจาก1ยุติสงครามหยุดยิงใช่ไหมสองเปิดช่องแคบพมุสสามด้านการเงิน4กรอบเวลาและการเจรจาขั้นสุดท้ายนะคะเริ่มต้นกรอบเวลาอย่างที่คุณจักรพันธ์เล่าก็คือกรอบเวลา60วันใช่ไหมแล้วก
1: ็
0: ข้อตกลงสุดท้ายนั้นจะต้องได้รับการรับรองโดยมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งอันนี้เป็นประเด็นหลักๆที่สำคัญมากๆเลยนะคะคืออย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทำเนียบข่าวยืนยันกับสำนักข่าว BBC นะเราก็เกาะติดจาก BBC ไทยมาอีกรอบหนึ่งก็คือสหรัฐและอิหร่านนั้นได้ลงนามข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิงระหว่าง2ประเทศออกไปแล้วแล้วก็มีผลบังคับใช้แล้วอันนี้เขาใช้คำว่าขยายเวลานะจริงๆมันคือหยุดยิงนั่นแหละแล้วก็การเปิดช่องแคบฮอร์มุสจริงๆเนี่ยตอนแรกดิฉันก็สงสัยเอ๊ะทำไมมีเห็นมาครงด้วยตอนที่เขาเซ็นจริงๆมันอยู่ในช่วงการประชุมสุดยอด
1: ที่เจ็บจะไปเซ็นกันที่กรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะปรากฏว่าไม่ใช่เหมือนต่างคนต่างเซ็นเพราะว่าเป็นการลงนามในรูปแบบดิจิตอลนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่ไปลงนามอยู่ที่ในพระราชวังแวร์ซายประเทศฝรั่งเศสโดยมีประธานาธิบดีมาครงนี่เป็นสักขีพยานอยู่ด้วยนะครับ
0: ค่ะก็งงๆตอนแรกเนี่ยเอ๊ะมันยังไงดูพลิกตีลังกาดูข่าวอีกที

0: เขาแบบคือต่างฝ่ายต่างไม่เจอหน้าเนี่ยมันทำให้ความกระอักอ่วนใจมันอาจจะลดลงก็ได้แล้วก็เจรจาด้วยความมีไมตรีได้มากขึ้นหรือว่าด้วยความสันติเนี่ยหรือว่าแสวงหาสันติภาพมันอาจจะง่ายขึ้นนะคะที่ฉันคิดว่าเป็นอย่างนั้นก็คือลดการเผชิญหน้าด้วยนะคะในประเทศที่มีความขัดแย้งกันอยู่นะคะบังเอิญในช่วงที่มีเหตุการณ์นั้นเป็นช่วงมีการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือว่า G7 นั่นเองนะคะก็งานเขาจัดที่เอวิองเลแบงที่ฝรั่งเศสนะก็เลยดิฉันก็ดูข่าวหลายทีมากตอนแรกๆเนี่ยจับไม่ได้ถนัดว่าท่านประธานาธิบดีมาครงทำเป็นนั่งเป็นเหมือนคนคู่สัญญา
1: เออนั่งอยู่ข้างๆอาจจะมาเซ็นสัญญากับมาครงหรือไงเอาไม่ใช่นะครับ
0: ไม่ใช่ไม
1: ่ใช่ใครก็อยู่ในงานเลี้ยงก็เลยเหมือนรองดูไปสักขีพยานไปโดยปริยายนะครับ
0: ค่ะก็มันจะมีข้อตกลง14ข้อที่เราเห็นในข่าวการเผยแพร่ในขณะนี้เนี่ยนะคะในชื่อบันทึกความเข้าใจหรือว่า Memorandum of Understanding หรือ MOU ที่เราเรียกกันเนี่ยว่าสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คืออีกประเด็นหนึ่งก็คือจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์นะคะแล้วก็อิหร่านก็ยังให้คำมั่นเรื่องการคืออิหร่านเนี่ยจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็มีคำมั่นกันว่าจะมีการจัดตั้งกองทุนมูลค่า $300,000,000,000ประมาณ 9,700 ล้านล้านบาทเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งแม้ว่าประเทศสหรัฐนั้นจะไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมก็ตามแต่ข้อตกลงนี้ก็เกิดขึ้น4เดือนหลังความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศแล้วก็อิสราเอลประทุขึ้นก็เป็นไปอย่างที่คุณจักรพันธ์เล่านี่แหละที่ทำให้ดิฉันน่ะสงสัยว่าแล้วมันยังไงกัน
1: ตกลงก็จ่ายไม่จ่ายก็ต่อไปถึงติดตามว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการเจรจาในรายละเอียดกันในกรอบเวลาที่กำหนดไว้60วันอย่างที่ว่านะครับก็คงต้องมีการทีนี้ก็คงส่งตัวแทนที่เป็นบุคคลมาเผชิญหน้ากันคุยกันตกลงกันทีละอย่างทีละอย่างนะครับอันนี้เป็นการแค่เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในรูปแบบดิจิทัลที่ไม่ต้องอยู่ใกล้ใกล้กันไม่ต้องเผชิญหน้ากันต่างคนต่างเซ็นมาแล้วก็ใช้อิเล็กทรอนิกส์ส่งให้ดูว่าอันนี้ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ท่านเซ็นแล้วนะประธานาธิบดีอิหร่านท่านจะเซ็นไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นว่ามีลายเซ็นของทั้งสองฝ่ายออกเผยแพร่ในสื่อใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วก็ฝ่ายบริหารของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการอธิบายข้อตกลงนี้ว่าเป็นข้อตกลงที่อิงตามผลการปฏิบัติงานคืออิหร่านจะได้รับประโยชน์ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามพันธะกรณีของตนเท่านั้นอันนี้ก็เหมือนมันเป็นติ่งอยู่หน่อยนึงนะยังไงก็ตามเขาบอกว่าเนื้อหาของข้อตกลงยังไม่มีคำตอบในหลายประเด็นเหมือนกันนะคะแล้วก็ปัญหาสำคัญหลายเรื่องก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่ก็คือเป็นประเด็นหลักๆที่เราจับใจความกันนะคะก็คือหนึ่งเรื่องการหยุดความขัดแย้งในทุกแนวรบใช่ไหมเรื่องหยุดยงหยุดยิ่งอันนี้ต่างฝ่ายก็ย้ำนักย้ำหนาแล้วก็ทั้งอิหร่านเองก็มีติ่งตรงนี้ว่าคาดหวังว่าเลบานอนจะอยู่ภายใต้การตกลง
1: ข้อตกลงนี้ด้วย
0: ใ
1: ช่ใช
0: ่ซึ่ง
1: ก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าไม่มีการสู้รบของเลบานอนก็อาจจะสถานการณ์คลี่คลายลงเร็วยิ่งขึ้นก็ว่าได้นะครับ
0: ค่ะประเด็นอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนติ่งเอาไว้ซึ่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านนั้นได้กล่าวไว้ตั้งแต่วันที่17คือประมาณวันพุธนะก่อนช่วงที่มีการเซ็นรับแรกใช่ไหมคะเขาบอกว่าการที่อิสราเอลยังคงดำเนินการทางทหารในเลบานอนต่อไปนั้นถือเป็นการละเมิดข้อตกลงและจะมีการดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นซึ่งข้อตกลงนี้ระบุว่านับจากนี้เป็นต้นไปทั้งสองฝ่ายจะไม่เริ่มปฏิบัติการทางฐานเรือคุกคามกันอีกทั้งกันและกันแล้วก็จะรับประกันบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของเลบานอนด้วยนะครับซึ่งเอกสารมีการระบุว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งอย่างถาวรซึ่งประเด็นนี้มันไปอิงไปเกี่ยวข้องกับอีกประเทศถึง2ประเทศอิสราเอลกับเลบานอนซึ่งก็เลยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเขายังไงกันตกลงเขาตกลงด้วยเปล่าหรือยังไงนะคะ
1: ยังไ
0: งยังไงก็ตามมันจะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจที่มีคนตั้งข้อสังเกตหรือวิเคราะห์กันนะคะเขาบอกว่าเนื้อหาของเอกสารสำคัญซึ่งถูกอ่านให้กับผู้สื่อข่าวฟังอย่างครบถ้วนระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าสหรัฐและอิหร่านจะเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของกันและกันและงดเว้นจากการแทรกแซงกิจการภาย

0: ใจของแต่ละฝ่ายซึ่งเรื่องนี้อาจได้รับการตอบรับในเชิงลบจากกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลอิหร่านนะครับซึ่งเมื่อต้นปีทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยให้คำมั่นสัญญากับผู้ประท้วงชาวอิหร่านนะคะว่าความช่วยเหลือกำลังจะมาถึงเพราะว่าเราก็ต้องนึกภาพว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าคนที่อยู่พ้นทะเลเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มที่ขัดแย้งกับรัฐบาลของอิหร่านแล้วก็คือไม่เห็นด้วยกับการบริหารประเทศของรัฐบาลใช่ไหมเพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เหมือนไปสัญญิงสัญญากับกลุ่มผู้ประท้วงว่าจะต้องเข้าไปแทรกแซงพูดง่ายๆนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนั้นก็มีการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่เกิดขึ้นตามเมืองต่างๆทั้งของอิหร่านเองแล้วก็นอกประเทศในหลายๆจุดด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็คงต้องติดตามต่อแต่ว่าก็มีผลที่น่าสนใจเพราะว่าน้ำมันราคาลงทันทีเลย
1: ครับ
0: เนาะ
1: เช้าวันนี้ก็ประกาศลดอาทิตย์สัปดาห์นี้ลดมา3วันเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่าราคาก็ลงมาทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยชื่นมื่นดีใจขึ้นราคาน้ำมันลดลงนะครับโดยล่าสุดนี้ก็ลดลงไป1.30 บาทนะครับในกลุ่มของแก๊สโซฮอลดีเซลก็ลดราคาไป1.30 บาทเหมือนกันนะครับก็ทำให้ตอนนี้ราคาของน้ำมันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเผื่อเป็นแก๊สโซฮอล์ E20 นะครับก็อยู่ที่33.85 บาทแล้วนะครับและ E91 ก็อยู่ที่38.48 บาทส่วน E95 อยู่ที่38.85 บาทนะครับคือในกลุ่มนี้ลดลงลิตรละ1.50 บาทนะครับส่วนกลุ่มน้ำมันดีเซลนี่ลด1.30 บาทนะครับทำให้น้ำมันดีเซลวันนี้อยู่ที่ราคา32.50 บาทนะครับ
0: ค่ะอย่างไรก็ตามในบ้านเราบางคนก็คาดหวังว่าโหอยากให้ปรับเท่ากับตอนก่อนสงครามซึ่งตอนนั้น29ใช่ไหมตอนนี้มัน30
1: ใช่ๆ
0: ซึ่งมันยังเป็นไปได้ยากนะช่วงนี้ยังยาก
1: มันก็ขยับค่อยๆขยับที่เรายังซื้ออยู่ราคาสูงก็ตอนนี้ปรับลดไปลงไปเรื่อยๆถ้าสถานการณ์มันนิ่งจริงๆสงบจริงๆผมก็มีความเชื่อว่าราคาน้ำมันราคาพลังงานอาจจะลดลงมากกว่านี้นะครับ
0: มากกว่านี้แต่คงไม่เท่าเดิมแล้วล่ะแต่ว่า แล้วก็เพราะว่ายังมันมีอะไรหลายอย่างที่มันปรับไปแล้วแล้วก็ในเรื่องของกองทุนน้ำมันเราก็ยังเก็บตังค์เข้าอยู่นะเพราะว่าเราใช้จ่ายไปยังขาดทุนอยู่เยอะเหมือนกันยังอีกก้อนใหญ่ๆนะคะเขาบอกว่าอันนี้ของสำนักข่าว AFP นะคะเขาบอกว่าราคาน้ำมันลดลงอีกครั้งก็คือทั้งพุธทั้งพฤหัสแล้วก็เจ้าสุขนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาและประธานาธิบดีอิหร่านมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจยุติสงครามและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งซึ่งสร้างความหวังต่อสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่าง2ประเทศหลังจากที่สงครามยืดเยื้อมากว่า3เดือนและส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานและภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอีกครั้งแล้วก็มันเกิดขึ้นทั่วโลกและในหลายประเทศเนี่ยโอกาสที่เงินเฟ้อมันจะฟื้นกลับไปจุดเดิมโอ้มันยังยากอยู่มากยังยากอยู่นะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยแหมถึงแม้ว่าแต่เราก็หวังใช่ไหมเราก็หวัง
1: แต่เราคาดใช่ใช่ครับก็เราก็หวังอีกเรื่องนึงครับตอนนี้ผู้นำของเราคือคุณอนุทินชาญวีรกุลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับมาจากการไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านลงมาทุกท่านคงมีเรื่องที่อยากจะคุยกับสื่อเยอะเพราะเห็นสื่อโอ้โหหลายประเด็นเหลือเก
0: ิน
1: แต่ประเด็นหนึ่งที่กลับมาคือผู้สื่อข่าวก็อยากจะรู้เห็นได้ข่าวว่ามียูเครนโจมตีกรุงมอสโกใช่ไหมครับที่ประเทศรัสเซียระหว่างที่ท่านอยู่ที่นั่นน่ะผู้สื่อข่าวก็เลยถามก่อนว่าตอนที่ท่านอยู่ที่นั่นน่ะทางรัสเซียได้มีการแจ้งเตือนอะไรเป็นพิเศษไหมว่าจะมีการโจมตีกรุงมอสโกโดยยูเครนนะครับท่านก็บอกว่าเขาไม่ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอะไรแต่แจ้งให้ระมัดระวังอย่าเดินเพ่นพ่านไปไหนครับเพราะว่าอาจจะมีการโจมตีข่าวเช่นนี้มันเล่นล่อลงมาแล้วนะครับจากคู่กรณีก็ขอให้รับรู้รับทราบเท่านั้นแล้วก็บอกว่าท่านก็เพิ่มความระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นเมื่อถามว่าเมื่อรับทราบข่าวแล้วรู้สึกตกใจหรือไม่นะครับคุณอนุทินก็บอกว่าตนไม่เคยตื่นเต้นกับสถานการณ์ที่รุนแรงไม่ต้องการแต่ก็ไม่ต้องการเห็นให้มันเกิดขึ้นผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะครับว่าคนไทยได้รับการตรวจสอบว่ามีความเป็นอยู่ปลอดภัยดีไหมอาศัยอยู่ที่กรุงมอสโกนะครับคุณอนุทินก็บอกทุกคนปลอดภัย

0: และก็ได้กำชับทางสถานเอกราชทูตไทยที่กรุงมอสโกแล้วให้อำนวยความสะดวกและก็ดูแลคนไทยให้เต็มที
1: ่
0: ตรงนี้ท่านบอกหากมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับก็จะได้มีการหารือกับทางเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงมอสโกอยู่แล้วให้มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุเอาไว้ให้พร้อมด้วยครับ
1: ค่ะในช่วงที่เรามีการเดินทางไปที่ปราสาทเนี่ยนะคะก็น่าสนใจเพราะว่าในช่วงหลังจากที่มีข่าวการจะเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหลายรอบเนี่ยนะคะแต่เราก็ไม่วางใจเนาะก็มีการเดินทางไปหลายๆประเทศหลักๆที่มีทั้งทรัพยากรที่เราต้องการแล้วก็เรื่องของความมั่นคงทางพลังงานเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เราโดนผลกระทบกันไปนะคะเปิดตลาดใหม่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อย่างปุ๋ยอย่างเงี้ยนะคะเราได้คาดว่าจะได้เพิ่มเติมจากบรูไนซึ่งเป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งโอ้โหผลิตปุ๋ยที่ดีมากๆนะครับก็คือเรียกว่ากระจายตลาดเลยต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นเยอะเหมือนกันทีนี้ที่สำคัญก็คือความชื่นมื่นเนี่ยนะครับก็จะดูจากเวลาที่ผู้นำไทยไปต่างประเทศคุณอนุทินเนี่ยก็มีบุคลิกภาพที่เรียกว่ามีความเป็นกันเองเนาะแล้วก็มีความสบายๆมากๆโดยเฉพาะอย่างที่ตั้งใจกับประเทศที่เป็นเพื่อน
0: ใช่
1: ไหมคือเขาบอกงี้
0: ยังไงครับ
1: ตอนที่มีการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่คาซานเนี่ยนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าอย่างเวลามีภาพข่าวจากเพจของไทยคู่ฟ้าบ้างหรือว่าสื่อมวลชนอะไรต่างๆเวลาที่มีการเจอหน้ากับประเทศอื่นๆหรือผู้นำหลายๆท่านเนี่ยก็จะมีความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความเป็นกันเองโดยเฉพาะท่านที่ติดตามข่าวอย่างกรณีของบุคลิกภาพของผู้นำเนี่ยแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันนะบางประเทศเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นมีความสุขุมนิ่งหรือว่าบางประเทศก็ดุดันก้าวร้าวใช่ไหมบางประเทศนี่ก็เฉยเฉยนิ่งๆมีความเป็นเอกเทศเนี่ยค่อนข้างสูงแต่อย่างกรณีของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์บูตินเนี่ยเดิมเนี่ยปกติเราจะถ้าอยู่ในความทรงจำก็จะเฉยๆนิ่งๆนะท่านจะสุขุม
0: ใช่
1: ไหมถ้าเป็น KGB เก่าก็คือจะน่าจะหน้าตาจะเฉยๆดูอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็จะพูดแบบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยสุภาพ
0: ร้อยนิ่งๆใช่ใช
1: ่แล้วก็จะมีระยะห่างอยู่เสมอเลยไม่ว่าจะประเทศไหนๆก็จะเป็นระดับหนึ่งแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยโหเห็นบอกว่าคือเราดูจากภาพข่าวนะท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีมาก
0: ใช่ครับ
1: มีความเป็นกันเอง
0: จับตามองก็คือว่าได้พบกับผู้นำกัมพูชาไหมคือคุณมาเนตนะครับท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าก็ไม่ได้มีอะไรก็ทักทายกันโดยมารยาทเพราะมันจะมีห้องรวมก่อนที่จะไปห้องแยกประชุมใช่ไหมครับก็ในนี้ต้องมีการทักทายกันตามธรรมเนียมทางการทูตนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าท่าทีของคุณมาเนตเวลาเจอกับคุณอนุทินเป็นยังไงบ้างนะครับท่านก็บอกว่าไม่มีอะไร
1: พวกเราก็อยากรู้
0: ก็ท่านก็บอกว่าก็มีการใช้คำว่าดึงศอกผมไม่แน่ใจนะ
1: เขาเรียกว่าแตะไปดึงเหมือนเด็กเหมือนกับไปแตะซอเป็นแบบความเป็นตัวเอง
0: หันมาคุยกันอะไรเงี้ยเหมือนมาทักทายกันระหว่างทั้งสองฝ่ายก็เตรียมตัวกันมาอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเจอกันตรงนั้นตามมารยาทธรรมเนียมทางการทูตก็ต้องคุยอะไรกันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายเมื่อผู้สื่อข่าวก็ถามว่าก็ได้มีการชี้แจงอะไรเกี่ยวกับการที่จะมีการเจรจากันในข้างหน้าไหมในอันคอสนะครับคุณอนุทินก็บอกว่าก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรจะมาเจอกันนะตอนก็บอกว่าตอนยิ่งไม่ต้องการให้มีความขัดแย้งแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันบั่นทอนความรู้สึกของคนไทยก็บอกเขาไปว่ามันบั่นทอนคนของเราและก็คนของเขาเหมือนกันอย่างนี้ก็ต้องหาแนวทางที่จะเดินหน้ากันโดยสันติสุขซึ่งปัจจุบันก็ใช้แนวทางนี้กันอยู่ให้มีการพูดคุยกันนะครับแต่ก็บอกว่าทางเราก็ตั้งตัวแทนของเราไปถ้าชอบเราก็รับถ้าไม่ชอบข้อตกลงของเขาเราก็ไม่รับก็มีแค่นี้ก็ขอให้พี่น้องคนไทยสบายใจได้ไม่ต้องมีอะไรเป็นปัญหาหรือว่ากังวลนะครับโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนก็ขอให้ทำมาหากินไปตามปกติรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดครับ
1: ก็คุณหมอพรชัยยอดวันนี้ทนไม่ไหวมาเมาส์ด้วยเรื่องน้ำมันดีเซลนะคะบอกว่าราคาดีเซลคงไม่ต่ำกว่า30บาทแล้วครับเงินเฟ้อสูงแล้วก็รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนประหยัดแล้วก็เปลี่ยนปรับไปใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นก็น่าจะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะ

0: ที่โอกาสลงเนี่ยก็น้อยลงหรือไม่ก็ลงไม่มากค่อยๆลงนะคะไม่ถึงใจพูดง่ายๆไม่ถึงใจคนรออยากจะให้เสกให้มันกลับไปเหมือนเดิมแต่มันน่าจะยากนะคะน่าจะยากแต่เราก็หวังอยู่
1: ค่ะแต่สัปดาห์นี้ก็ดีครับลงมาตั้ง3ครั้งลงทีก็ไม่น้อยนะ
0: ก็พอสมคว
1: รลงทีละบาทกว่าบาทกว่า3วันในระยะเพียง1สัปดาห์นี่ก็ทำให้เราลืมตาอ้าปากได้บ้างนะครับ
0: ลืมตาอ้าปากแต่ของคุณกิ่งหรือเปล่าคุณกิ่งลดค่าไฟอ่ะปรับอันเก่าฉุดทิ้งอ่ะยกเลิกไปเลย
1: เอาไปชะลอก็ใช้คำว่าชะลอการปรับขึ้นค่าไฟที่บอกว่า
0: ไม่เอาละ
1: สำหรับผู้ที่ใช้ไฟเกิน400หน่วยจะคิดอัตราหนึ่งก็ตอนนี้ชะลอไว้ก่อนเพราะว่าหลังจากที่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับท่านที่ว่าการกระทรวงพลังงานได้ไปรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนแล้วก็มีหน่วยงานที่ไปพูดคุยเรื่องนี้ก็พบว่าหลายครอบครัวมีสมาชิกอยู่กันเป็นจำนวนมากจึงอาจจะได้รับผลกระทบหากจะมีการปรับขึ้นราคาไฟฟ้าว่าถ้าใช้เกิน400หน่วยนั้นต้องปรับราคาอีกราคาหนึ่งซึ่งก็บอกส่วนใหญ่ในบ้านโดยเฉพาะในเมืองหลวงก็จะใช้เกิน400เท่านั้นนะช่วงนี้อากาศร้อนเปิดอากาศเลยครับ
0: ก็ว่า
1: เสร็จก็ตามคุณเอกนัทก็บอกเตรียมจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับภายใน2สัปดาห์นี้ว่าจะกำหนดประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่อย่างไรบ้าง นะครับซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าให้คงใช้ค่าไฟโครงสร้างเดิมไปก่อนคือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมก็หน่วยละ3บาท95สตางค์ครับทุกครัวเรือนครับ
0: ก็ดียังไม่แตะ4บาทถึงจะหย่อนไป5ตังค์ก็ตาม
1: 5สตางค์
0: ก็ยังรู้สึกว่า3บาทกว่าเราฟังเวลาฟังมันดูดีใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยก็หลายๆท่านมีความคาดหวังอยากจะให้ค่าครองชีพมันลดลงไงแต่ว่าเราต้องดูก่อนนะว่ามันจะเป็นลักษณะค่อยๆดีขึ้นแบบลดลงหรือว่าดีขึ้นแบบที่เราจะหาตังค์ได้มากขึ้นแต่มันไม่ลดลงบางท่านบอกว่าฟังแล้วขัดแย้งฟังแล้วขัดแย้งคือไอ้ที่มันขึ้นไปแล้วโอกาสลงบางทีมันยากใช่ไหมบางท่านบอกว่าอยากจะให้มันเป็นประเภทอื่นเช่นมีตลาดมากขึ้นรายได้มาก
1: ใช่น้ำมันลงแต่ของบางทีขึ้นไปแล้วไม่ค่อยจะยงนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาหารการกินบางทีขึ้นไปก็ขึ้นแล้วขึ้นเลย
0: ก็อยากให้รายได้มันกระโดดขึ้นตามไปด้วยคือโอกาสที่ถ้าค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมันไม่ลงเนี่ยก็ต้องให้รายได้มันเพิ่มขึ้นนะการที่รายได้เพิ่มขึ้นมันต้องมีงานมากขึ้นใช่ไหมเศรษฐกิจมันจะต้องกระจายมากขึ้นดีขึ้นค้าขายสะดวกสบายขึ้นเพราะนั้นทางภาครัฐเองก็มีโจทย์ใหม่ๆหลายอย่างที่มันท้าทายนะ
1: ครับ
0: ก็อันนี้เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางภาครัฐก็คงเร่งทำงานกันนะคะจริงมีอีกหลายประเด็นนะแต่ว่าเดี๋ยวคุยต่อได้ไหม
1: วันนี้ก็คิดจะอาจารย์เดี๋ยวคุยต่อจะมีหลายประเด็นในเรื่องในสภาแต่ก็ไม่มีอะไรนะประชุมกรรมาธิการติดตามงบที่บอกคุณ
0: ใครจ
1: ะ
0: รบกว
1: นการประชุมปรากฏว่าโอ้โหก็มีปัญหาเรื่องมาแล้วก็เรื่อง DSI ก็มีการแถลงผมก็นึกว่าเขาจะชี้บุคคลเลยว่าชื่ออะไรก็ไม่มีชื่อออกมานะแต่ข่าวก็ออกแล้วว่าเหมือนเจ้าตัวเขาก็ที่ว่ามีชื่อเข้าไปเกี่ยวโยงไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่าดาราก็ออกมาชี้แจงบ้างแล้วครับ
0: เดี๋ยวเมาส์ต่อเดี๋ยวเมาส์ต่อฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
1: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
0: ก่อนจะคุยเรื่องForex เนี่ยนะคะคุณสศิมาบอกเนี่ยใช้ไฟไม่ถึง50หน่วยน่าจะให้ใช้ไฟฟรีเนาะไฟฟ้าเนาะเนาะดิฉันก็เห็นด้วยวันนี้เนี่ยนะคะในช่วงสายนะคะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร่วมกับเครือข่ายความมั่นคงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจมีการแถลงผลงานปฏิบัติการครั้งใหญ่ในการปรับปรามเครือข่ายธุรกิจแชร์ลูกโซ่และซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผิดกฎหมายโดยมีพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพลตรีขออภัยพลตำรวจตรีธินกรรังมาศรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท.ทันตแพทย์หญิงจุฬารัตน์จินตกานนท์รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีโ ผู้อำนวยการ

การกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศร่วมกันแถลงรายละเอียดผลการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม24จุดในเขตกรุงเทพมหานครปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยการปฏิบัติการดังกล่าวนั้นสืบเนื่องจากการตรวจพบกระแสเงินสดที่หมุนเวียนในระบบที่มีความผิดปกตินะครับโดยกระแสเงินหมุนเวียนในระบบที่ผิดปกติมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจ Forex ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีการอนุมัติใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ Forex รายใดในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมายขณะเดียวกันมีกลุ่มผู้เสียหายจำนวนมากเข้าร้องเรียนว่าถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนผ่านโบรกเกอร์นอกกฎหมาย4รายคือ QRS Global HFM JFX และ Etherwealth นะคะซึ่งมีกลุ่มเขาเรียกกอล์ฟนะคะ GOFX เนี่ยได้มีกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนหรือแม่ทีมระดับหัวกะทิที่เขาเรียกว่าโบรกเกอร์ระดับนำนะคะintroducing broker หรือ IB อ่ะพวกเขาเรียก IB เช่นอาจารย์ P Coach James JP Global แล้วก็ Acme แล้วก็มีการเชื่อมโยงกับนิติบุคคลเอกชน2บริษัทคือ Drainy Corporation จำกัดและบริษัท Pay Solution จำกัดซึ่งทำหน้าที่เป็นช่องทางการรับส่งเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า Payment Gateway ให้กับกระบวนการดังกล่าวนะคะจากแนวทางการสืบสวนเชิงลึกพบว่าแผนประทุษกรรมของเครือข่ายนี้ใช้วิธีสร้างความน่าเชื่อถือผ่านตัวแทนหรือเอเย่นร่วมกับการสร้างภาพลักษณ์ความมั่งคั่งโชว์วิถีชีวิตความหรูหราผ่านสังคมออนไลน์และแสดงผลกำไรพอร์ตการลงทุนที่สูงเกินจริงเพื่อจูงใจเหยื่อในช่วงแรกผู้ลงทุนจะสามารถถอนเงินได้ตามปกติเพื่อมีการกระตุ้นให้เกิดการระดมทุนเพิ่มแต่ต่อมาขบวนการดังกล่าวมีการบิดพลิ้วโดยอ้างเงื่อนไขต่างๆและชักชวนให้ซื้อคอร์สเรียนหรือว่าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนจนภายหลังไม่สามารถถอนเงินออกมาได้จริงนะคะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีความที่น่าสังเกตแล้วก็ความน่าสนใจก็คือ DSI ยังตรวจพบหลักฐานสำคัญที่ชี้ว่าเครือข่ายนี้มีกลุ่มคนดังอยู่เบื้องหลังทั้งนักการเมืองที่เป็นผู้จัดตั้งบริษัทโดยใช้ชื่อผู้อื่นถือหุ้นแทนที่เรารู้จักกันในชื่อของนอมินีนะครับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์และบุคคลในวงการบันเทิงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับชำระเงินและชวนลงทุนตลอดจนร่วมกันส่งเสริมโบรกเกอร์ที่ชื่อว่า Etherwealth ซึ่งจดทะเบียนแบบออฟชอร์ในกลุ่มประเทศที่เขาเรียกว่าอยู่นอกชายฝั่งนะคะเช่นสหราชอาณาจักรหมู่เกาะเคแมนเซนต์วินเซนต์นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลจากกฎหมายไทยทำให้ยากต่อการดำเนินคดีสำหรับการปูพรมตรวจค้นบริษัท15แห่งและบ้านพักบุคคลผู้เกี่ยวข้อง9แห่งนั้นคณะทำงานแล้วก็คณะพนักงานสอบสวนสามารถตรวจยึดของกลางและอายัดทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลประกอบด้วยเงินสด65ล้านเศษนะคะรถยนต์หรู5คันรถยนต์ทั่วไป15คันจักรยานยนต์4คันวัตถุคล้ายทองคำแท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวม50บาทเงินแท่ง12กิโลกรัมนาฬิกาหรู113เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมมากกว่า40ใบอาวุธปืนพร้อมกระสุนอุปกรณ์เทคโนโลยีเช่นคอมพิวเตอร์55เครื่องโทรศัพท์มือถือ30เครื่องรวมถึงกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิตอลที่เขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยนะอีก4ชิ้นจากการตรวจสอบทางเทคนิคยังพบร่องรอยการทุจริตผ่านระบบเทรดเช่นการควบคุมราคาและการหน่วงเวลาการล็อกคำสั่งซื้อขายเพื่อโกงเงินผู้ลงทุนที่เรียกว่าปั่นปั่นหุ้นนะซึ่งเข้าข่ายความผิดร้ายแรงตามพรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพุทธศักราช2527และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับทั้งนี้ DSI ได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพอาจเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงไปอ้างเช่นการเทรดทองคำหรือสินทรัพย์ประเภทอื่นเพื่อเลี่ยงกฎหมายแล้วขอให้ผู้เสียหายในคดีเร่งติดต่อประสานงานข้อมูลกับกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อเข้าสู่กระบวนการเยียวยาต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่มีการเผยแพร่นะในตอนที่มีการ

0: อยากเพิ่มเติม
1: นิดนึง
0: ครับว่าอันนี้เขาบอกจากการเปิดเผยครั้งนี้นะครับก็มีการตรวจพบเส้นทางการเงินของกลุ่ม Payment Gateway นะครับที่ไหลไปสู่บัญชีส่วนตัวของบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนะครับโดยทาง DSI เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นว่ามีการโอนเงินจากนิติบุคคลในเครือข่ายเข้าสู่บัญชีของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสส.บัญชีราย

0: ือนกรกฎาคม2567นะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังพบหลักฐานความเชื่อมโยงของดาราคือฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์นะครับนักแสดงชื่อดังที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้ขับเคลื่อนและให้คำปรึกษาแก่บริษัทแห่งหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มโบรกเกอร์นะครับทาง DSI ได้เน้นย้ำเพื่อความเป็นธรรมว่าบุคคลทั้งสองยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้และการสืบสวนทำอย่างตรงไปตรงมาโดยปราศจากแรงกดดันทางการเมืองนะครับเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกพาดพิงนำพยานหลักฐานเข้ามาชี้แจงความบริสุทธิ์ใจสำหรับกรณีของส.ส.ภาวุฒิซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างสมัยประชุมสภาและได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองนั้นทางพนักงานสอบสวน DSI จะดำเนินการออกหมายเรียกเพื่อให้ถ้อยคำหลังปิดสมัยประชุมสภาต่อไปเว้นแต่ว่าเจ้าตัวจะสละเอกสิทธิ์และประสานเข้ามาชี้แจงด้วยตนเองนะครับปัจจุบันนี้นะครับทาง DSI บอกว่ามีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์โดยตรงเนี่ยกว่า500รายมีการแจ้งความผ่านระบบออนไลน์อีกประมาณ60คดีซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินว่ามูลค่าความเสียหายที่แท้จริงอาจจะพุ่งสูงถึงหลายพันล้านบาทก็ได้นะครับ
1: ค่ะตกลงเขาประกาศชื่อแล้วเหรอฮะ
0: ประกาศแล้วครับประกาศแล้วแล้วก็เขาแล้วคนเจ้าตัวก็ออกมายืนยันโดยเฉพาะคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะครับก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจฟอเร็กซ์นะครับนะครับแล้วก็บอกอยากจะขอรายละเอียดจากหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นทางการหากมีข้อมูลใดเกี่ยวข้องก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้วยนะครับขณะที่คุณฟิล์มรัฐภูมินะครับก็ยืนยันเช่นกันว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยทั้งเพย์เมนต์ทั้งฟอเร็กซ์ครับน่าจะมีใครกลั่นแกล้งหรือนำชื่อเขาเข้าไปอีกเหมือนเดิมก็ว่าได้นะครับนี่เป็นคำให้สัมภาษณ์ของทั้งสองท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีรายชื่ออยู่นะครับ
1: ค่ะก็เราไปฟังนิดหนึ่งนะเดี๋ยวฉันเก็บตกมาฟัง
2: วันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีตำรวจจากกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหรือกองบัญชาการไซเบอร์แล้วก็สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จริงๆก็มีอีกหลายหน่วยนะครับมีธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยที่ร่วมงานกับเราในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอผลงานนะครับหรือมาแถลงผลการปฏิบัติในการปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งกรณีนี้เป็นกรณีที่เราได้สืบสวนสอบสวนกรณีที่มีการเปิดบริษัทซื้อขายเงินตราต่างประเทศนะครับคือเปิดเป็นโบรกเกอร์แล้วก็มีการชักชวนให้มีการลงทุนเพื่อได้ส่วนต่างจากค่าเงินนะครับแล้วก็มีการผู้ประกอบกิจการหรือการบริการในเรื่องนี้มีอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1ก็เป็นตัวโบรกเกอร์นะครับตัวโบรกเกอร์ที่เปิดหน้าเว็บเพจต่างๆให้มีการมาลงทุนมีอยู่ด้วยกันหลายบริษัทนะประมาณ4บริษัทเท่าที่พบในขณะนี้นะครับเป็นกลุ่มเครือข่ายเดียวกันแล้วก็กลุ่มที่2เป็นกลุ่มบริษัทที่ทำหน้าที่ในการชักชวนในการลงทุนให้คำแนะนำต่างๆหรือใช้วิธีเป็นลักษณะเป็นการสอนเทรดครับหลังจากที่มีผู้สนใจที่จะเทรดหรือลงทุนแล้วเนี่ยก็จะแนะนำให้ไปพบหรือโบรกเกอร์หรือไปซื้อขายที่โบรกเกอร์ต่างๆซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับหรือรู้เห็นกันในกลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่ม payment หรือบริษัทที่รับส่งเงินนะครับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราก็พบมีความเชื่อมโยงกันแล้วก็ในวันที่16นะครับวันอังคารที่ผ่านมาเราก็ร่วมบูรณาการในหน่วยงานตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับได้ออกแบบการตรวจค้นตามหมายค้นของศาลอาญาได้มีการตรวจค้นทั้งหมด24จุดนะครับก็เป็นในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็เขตจังหวัดที่เป็นปริมณฑลนะครับสมุทรสาครปทุมธานีสมุทรปราการนะครับก็ผลการตรวจค้นก็ได้พบ เอกสารจำนวนมากนะครับ

0: แล้วก็มีการตรวจยึดสิ่งของที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนประกอบไปด้วยรถครับก็มีรถหรูจำนวน5คันมีรถยนต์ต่างๆรวมทั้งหมด15คันนะครับเป็นรถหรู5คันรถจักรยานยนต์4คันก็มีเงินสดจำนวน65ล้านบาทเศษมีทองคำแท่งทองรูปพรรณประมาณ50บาทนะครับเครื่องประดับทองคำเครื่องประดับเพชรมีกระเป๋าแบรนด์เนมกว่า40ใบมีนาฬิกา113เรือนมีเงินแท่ง12กิโลกรัมเงินสกุลต่างๆนะครับมีเงินต่างประเทศก็มูลค่าประมาณ 600,000 บาทมีอาวุธปืนกับเลือกเครื่องกระสุนปืนมีอาวุธปืน3กระบอกนะครับมีตรวจยึดเครื่องคอมพิวเตอร์55เครื่องแท็บเล็ต2เครื่องโทรศัพท์มือถือ30เครื่องแล้วก็มีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตบิตคอยนะครับสกุล USDT จำนวน4ชิ้นครับตรงนี้ก็ได้ตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบครับว่ามีความเกี่ยวข้องแล้วก็จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้อย่างไรครับตรงนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะดำเนินการขยายผลในเรื่องนี้ต่อไปนะครับว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างอย่างไรครับในเบื้องต้นข้อสรุปก็เป็นประเด็นนี้แล้ว
1: อันนี้ก็คืออันนี้เขาสรุปในเบื้องต้นแต่ว่าตอนที่เป็นช่วงคำถามของทางสื่อมวลชนเนี่ยก็จะมีประเด็นที่เจาะลึกเกี่ยวกับคำถามต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้มีชื่อเสียงทั้งหลายนะคะ
2: ครับ
3: เงินเข้าถึงคุณภาวุฒิได้อย่างไรแล้วมันสัมพันธ์กับวอลเล็ตอย่างไรฮะขอชัดๆอีกสักครั้งครับขออภัยครับ
1: อันนี้ขอบคุณนะทางคลิปของอมรินทร์นะคะ
0: ยังไม่ขอลงรายละเอียดดีกว่าเพียงแต่ว่าเงินที่กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์เหล่านี้นะฮะโอนไปแต่ว่าจะมีโอนผ่านบริษัทนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วก็เข้าไปสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นจำนวนหลายครั้ง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบ้างรวมๆกันประมาณ28ล้านบาทในขณะนี้ยังไม่อยากจะลงรายละเอียดเป็นมากนักนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปแล้วก็คือเราพร้อมให้โอกาสคือขณะนี้ยังไม่มีบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ต้องหานะฮะไม่มีสาระเป็นผู้ต้องหาทั้งฝ่ายการเมือง
1: มี
0: การทยอยออกหมายเรียกรวมทั้งยังครับณขณะนี้เมื่อยังท่านยังเป็นส.ส.แล้วก็อยู่ในสมัยประชุมเนี่ยท่านก็มีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองก็หลังจากปิดสมัยประชุมอาจจะมีหนังสือเชิญมาให้ข้อมูลนะครับ
4: ท่านครับถ้าบอกว่าร.อ.จึงบอกว่าปิดสมัยประชุมเนี่ยแล้วรอให้ข้อมูลแสดงว่าอันนี้จะบอกเป็นอนุมานได้ไหมว่าคุณภาวุฒิเนี่ยบริบทของความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าไม่แสดงว่าไม่ต้องเร่งด่วนขนาดจะต้องให้มาชี้แจงหรือเปล่าครับอันนี้หมายเขาว่าอย่างนั้นหรือเปล่าครับถึงสามารถรอจนปิดสมัยประชุมได้ครับ
0: ตอนนี้ความสำคัญคือเราตรวจค้นแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานไว้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เป็นพยานเอกสารเป็นเส้นทางการเงินอยู่แล้วในการที่จะรอมาให้คำตอบไปชี้แจงเนี่ยก็อาจจะไม่เร่งด่วนขนาดนั้นครับยังมีเวลาครับ
5: มีเวลาวันนั้นมีสามกลุ่มที่บอก
0: ครับ
5: สอสอลงอยู่ในกลุ่มไหนเข้าข่ายถึงไหนมีกลุ่มเข้าข่าย
0: ถึงไหนตัวของคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นเงินโอนจากในกลุ่มออกจากเพย์เมนต์ใช่ไหมส่วนของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยอยู่ในกลุ่มเป็นโบรกเกอร์ครับมีความเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์นะครับ
5: อย่างนี้นี่จะมันเป็นสแกมเมอร์ได้ไหมเพราะมันเป็นชื่อตัวเองเป็นสแกมเมอร์มีแนวโน้มจะเป็นสแกมเมอร์
0: มีความเชื่อมโยงกันแต่ว่าการสืบสวนสอบสวนขอให้ได้ความชัดเจนมากกว่านี้ก่อนนะครับ
6: ของตัวคุณฟิล์มอะค่ะของตัว

0: ฟิล์มนี่ตัวเส้นเงินเป็นยังไงอะคะท่านหรือว่าพฤติกรรมยังไงที่ชัดๆอะคะ
1: อย
0: ่
1: างนี้ฮะเดี๋ยวทำขอเปิดภาพฉายสไลด์ที่เป็นความเชื่อมโยงนี่นะฮะจะได้สื่อมวลชนจะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะอธิบายเสริมนะครับเสริมจากท่านทิพย์ดีสักนิดนึงฮะเปิดสไลด์ที่เป็นภาพความเชื่อมโยงสักนิดนึงฮะดูในกรอบท่านตรงนี้จริงๆมีการแยกเป็นสีไว้แล้วนะครับสำหรับสีน้ำเงินในกรอบสีน้ำเงินเนี่ยกรอบสีน้ำเงินคือกลุ่มของไอบีเห็นไหมครับถ้ากลุ่มของตัวบริษัทโบรกเกอร์เนี่ยจะเป็นกรอบสีเขียวตัว IB จะมีทั้งหมด5รายนะครับในกลุ่มของโบรกเกอร์จะเป็นกรอบสีเขียวนะครับส่วนเปย์เมนต์เนี่ยจะเป็นกรอบสีเหลืองนะครับและเส้นทางทั้งหมดเนี่ยถ้าดูตัวตามลูกศรนะครับลูกศรคือเส้นทางการเงินที่มีความเชื่อมโยงนะครับแต่ผมจะไม่ระบุว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่อย่างไรเนื่องจากเป็นรายละเอียดในสำนวนการสอบสวนนะครับแต่ที่มีความเชื่อมโยงนั้นเนี่ยจะมีเส้นเงินซึ่งไปสู่บริษัท ALPFX ซึ่งอยู่ด้านขวามือด้านบนนะครับท่านดูแต่ละกรอบไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีเขียวหรือสีเหลืองซึ่งจากการพิสูจน์ทราบในพื้นที่เราพบว่าในบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทในลักษณะของเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ซึ่งทางเจ้าที่เชื่อว่าอาจไม่ได้พบว่ามีการประกอบการธุรกิจตามที่จดทะเบียนบริษัทไว้จริงนอกจากนี้นะครับจากในเพจที่มีการวัดระดับความน่าเชื่อถือของตัวโบรกเกอร์ซึ่งทางคณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบกับทางเพจที่วัดระดับความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์ที่ในประเทศอังกฤษนะครับพบว่ามีการแจ้งเตือนหรือมีสัญญาณบ่งชี้บางอย่างสำหรับทางบริษัทนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการกระทำความผิดกฎหมายบางอย่างมีการแจ้งเตือนให้มีการเฝ้าระวังในเว็บไซต์ต่างประเทศซึ่งในประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าทางบริษัทเหล่านี้มีความผิดแล้วแต่จึงจำเป็นจะต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับเมื่อมีการแจ้งเตือนมีเหตุสงสัยก็ต้องเข้าไปตรวจสอบและ ALPFX ที่อยู่ด้านขวามือด้านบนนั้นเนี่ยนะครับก็มีการเชื่อมโยงกับทาง Spark Digital นะครับแล้วก็โยงไปหาบุคคลที่มีการนำเสนอเมื่อสักครู่นี้อันนี้คือที่มาที่ไปแล้วก็ตอบคำถามที่น้องสื่อมวลชนเมื่อสักครู่ครับขอบคุณครับ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในขณะแถลงนะคะที่ทาง DSIดำเนินการไปเมื่อตอนสายๆนะฮะส่วนในรายละเอียดนั้นน่าจะต้องรออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสรุปก็คือแถลง Forex ในครั้งนี้ก็มีการกางรายชื่อ4บร็อกเกอร์เถื่อนแล้วก็2บริษัทฟอกเงินแล้วก็มีหลักฐานในเรื่องการแทรกแซงระบบเทรดเพื่อหลอกลวงเหยื่อนั่นเองนะฮะแต่ก็เป็นภาพคร่าวๆแล้วก็อาจจะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งในแวดวงบันเทิงแล้วก็การเมืองนะคะ
3: ครับก็ระบุตัวตนค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเป็นใครแล้วก็ไปเข้ามากำมิดกำเมียนเพราะว่าเจ้าตัวเขาก็มาให้สัมภาษณ์แล้วว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองท่านครับทั้งท่านสสภาวุฒิแล้วก็คุณฟิล์ม
2: คุณฟิล์ม
3: ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คืออย่างใดนะครับ
2: ค่ะ
3: ก็ต้องดูไปว่าทางดีเอสไอและการสอบสวนจะสาวไปถึงหรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอย่างไรกันบ้างนะครับ
2: ค่ะก็ต้องดูว่าที่เจ้าหน้าที่บอกเป็นหลักฐานสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยมันจะถึงขนาดไหนนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็มีข่าวการปูพรมตรวจค้นทั้งบริษัทแล้วก็เป็นลักษณะของอาคารที่อยู่อาศัยซึ่งปรากฏว่าในรายละเอียดนั้นมีการใช้เป็นเหมือนบริษัทแบบนี้นะฮะเราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค
3: ่
2: ะ
3: ได้ครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: ค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมารายงานกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
3: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายนะครับ
2: ปรากฏว่าเมื่อครู่นี้มีข่าวที่กลางจัตุรัสไทม์สแควร์นะคะก็บอกว่ามีการยิงกันที่ไทม์สแควร์ซึ่งตอนนี้อเมริกานี่ก็หลายเรื่องเหมือนกัน

นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ทันควันอันนี้จากสำนักข่าว AP นะคะนักท่องเที่ยวกับคนที่อยู่ในบริเวณแยกนั้นก็กระเจิงแหละนะคะทางเจ้าหน้าที่จับกุมได้แล้วก็มีผู้บาดเจ็บ1คนแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดนะคะก็บอกว่ามีอย่างน้อยนะ2คนใส่ชุดดำไปเดินอยู่ท่ามกลางบริเวณ4แยกแล้วก็กราดยิงใส่ผู้คนนะคะพูดถึงเรื่องของ Forex นี่จริงๆก็มีคำที่ทางเจ้าของทรัพย์สินออกมาอธิบายนี่ก็หลายครั้งอยู่อย่างกรณีของคุณภาวุฒินี่ยังไม่ค่อยได้ยินอะไรนะแต่ว่าอย่างของคุณฟิล์มเนี่ยคุณฟิล์มบอกมาให้ข้อมูลก็หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะคะตั้งแต่ครั้งก่อนๆจนในครั้งนี้ก็ออกมาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจค้นหรือว่าที่เรียกว่าอะไรนะอายัดรถไว้เนี่ยนะคะหรือว่าทรัพย์สินบางส่วนเนี่ยค่ะคุณฟิล์มเองก็ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อว่าอันนี้เนี่ยคือต้องเรียกว่าคุณฟิล์มทำธุรกิจเองแล้วก็เขาบอกว่าเป็นเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงว่างั้นเถอะเพราะจริงคุณฟิล์มก่อนหน้านี้ก็มีชื่อเสียงในการที่เป็นคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของรถหรูมานานแล้วนะคะแล้วก็เราก็คงต้องติดตามข่าวด้วยใจเป็นกลางในขณะนี้เพราะว่าเราก็ยังไม่มีข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่เขาระบุแบบชัดเจนที่ตั้งเป็นข้อกล่าวหานะคะอย่างไรก็ตามอันนี้ก็มีคนไปสัมภาษณ์นักข่าวแหละไปสัมภาษณ์กรณีรถหรูของคุณฟิล์มเขาบอกโอ้โหมีประมาณ50กว่าคันมูลค่าเยอะแต่ก็บอกว่ามาจากน้ำพักน้ำแรงล้วนๆ นะคะคืออย่างคลังรถของคุณฟิล์มนี่ก็มีชื่อเสียงมานานแล้วนะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของรถสวยรถหรูแล้วก็คลั่งรถยนต์แถมถือเป็นตัวพ่อเป็นตัวพ่อระดับไม่ธรรมดานะในวงการบันเทิงเนี่ยนะก็จะต้องมีชื่อของคุณฟิล์มแน่นอนเป็นโผต้นๆแล้วก็เคยพาทัวร์ด้วยเกี่ยวกับโรงรถส่วนตัวในหลายๆรายการนะครับบางคนโอ้โหเห็นแล้วตะลึงเพราะว่าคอลเลกชันของคุณฟิล์มเนี่ยเรียกว่าจัดเต็มอ่ะแล้วก็มีประมาณ50กว่าคันซึ่งจริงๆคุณฟิล์มก็บอกว่าชื่นชอบรถยนต์มาตั้งแต่เด็กๆพอเข้าวงการเริ่มหาเงินได้ก็สะสมมาเรื่อยๆจนกลายเป็นแบบเป็นอาณาจักรย่อมๆก็ว่าได้มีครบทุกรสชาติมีซูเปอร์คาร์รถคลาสสิกกระบะสายลุยรถตู้ VIP รถที่ใช้ประจำวันอะไรต่างๆคือแต่ละคันก็บอกมีสตอรี่แล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจของเกี่ยวกับส่วนตัวเนี่ยมากนะคะแล้วก็มีรถในฝันอะไรต่างๆของคุณฟิล์มด้วยตั้งแต่ยังเป็นเด็กขยันเก็บเงินมีบริษัทอะไรต่างๆหลายบริษัทนะคะก็เคยมีคนมาขอซื้อแต่ว่าคุณฟิล์มก็ไม่ขายเพราะว่าคือเก็บอะซื้อรถแล้วก็ชอบรถอะเหมือนคนที่ชื่นชอบอะไรสักอย่างแล้วก็ทำเป็นเหมือนงานอดิเรกเลยแต่อันนี้เขาสะสมเป็นแบบทรัพย์สินเพราะว่าบางคนก็สะสมเป็นนาฬิกาก็มีนะบางท่านนี่ก็สะสมเป็นนาฬิกาแบบแทนที่จะสะสมเก็บไว้ในธนาคารซื้อเป็นหุ้นเป็นทองเป็นทรัพย์สินประเภทอื่นเป็นตราสารบางคนก็มีวิธีการสะสมที่มีความต่างนะคะของคุณฟิล์มเนี่ยก็เป็นเรื่องของรถยนต์ที่โอ้เยอะมากนะคะแล้วก็แต่ละคันนี่ประวัติน่าสนใจทั้งนั้นนะคะคือเป็นคนที่เป็นกูรูท่านหนึ่งในแวดวงรถก็ว่าได้นะคะแต่พอมีข่าวเกี่ยวกับสายสนคนในเรื่องของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเกอร์ของการเทรดหุ้น Forex แล้วก็ทำให้สังคมก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าอันนี้อาจจะมีอีกหลายๆคนที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือว่าคนดังในแวดวงบันเทิงที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นะก็คงต้องติดตามเพราะอันนี้นี่เป็นเป้าหมายในแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อย่างหนึ่งที่จะเรียกว่าหยุดการ laundering นั่นแหละนะคะก็คือกวาดล้างทรัพย์สินทั้งหลายที่มีปัญหาแล้วก็มีการฟอกกันนะ

0: แล้วก็ความเชื่อมโยงอะไรต่างๆก็คงต้องติดตามอีกครั้งหนึ่งก็เป็นหนึ่งในคดีสำคัญซึ่งยาวนานนะยาวนานมากแล้วมีรายละเอียดเยอะมากนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญเป็นจำนวนมากหลายๆท่านซึ่งนึกไม่ถึงคาดไม่ถึงเลยส่วนกรณีของคุณภาวุฒิตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็ไม่ได้ออกมาให้ข่าวอะไรเป็นพิเศษเนื่องจากมีบางท่านก็วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นของคุณภาวุฒิด้วยเหมือนกันว่าในเมื่อยังไม่มีการตั้งข้อหาอะไรต่างๆนี่มันเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองป่ะเนี่ยอะไรประมาณนี
1: ้เพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับไปการเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการThailand AI Passport ด้วยอาจจะมีการเชื่อมโยงแต่ไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่เขามีข้อมูลมีหลักฐานมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการโอนเงินเข้าบัญชีของคุณภาวุฒิก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าเงินจำนวนนั้นมาจากที่ไหนแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่านะครับก็เป็นสิทธิของคุณภาวุฒิต้องไปชี้แจงอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกแล้วว่าคุณก็เข้ามาชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันเงินจำนวนนี้ที่เขามีการเชื่อมโยงการโอนเงินมันเกี่ยวข้องอะไรกันบ้างนะครับ
0: ค่ะก็จริงประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอันมากนะคะคือกรณีของคุณภาวุฒินี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งเพราะว่าคือจริงๆคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุเป็นส.ส.พรรคประชาชนที่ดูแล้วโหมีของอยู่เยอะเหมือนกันแล้วก็ตอนที
1: ่
0: คือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะแล้วก็ในช่วงที่มีการตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport เนี่ยก็เป็นท่านหนึ่งที่เป็นสำคัญนะที่มีความสำคัญแล้วก็คุณภาวุฒิเคยออกมายืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับ Forex แต่ว่ายังไม่ได้ให้ความเห็นอะไรเพราะบอกว่าต้องดูหมายก่อนแล้วก็รอฟังการแถลงเนี่ยเป็นทางการก็คือวันนี้นะตอนสายๆนี่แหละนะเพราะว่าทาง DSI เนี่ยนะแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ค่ะก็มีการเปิดเผยผังรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกลงทุน Forex นะคะเพราะว่ามีการอายัดเส้นทางอะไรต่างๆรวมทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายท่านนะคะแล้วก็กระแสการเชื่อมโยงเส้นเงินกับกระบวนการ Forex นั้นก็ยังต้องรอการแถลงอีกครั้งหนึ่งจริงๆประเด็นนี้คุณไอซ์รัชนกแล้วก็คุณโดมก็เคยออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่มีข่าวไปโยงถึงคุณภาวุฒินี้ด้วยเหมือนกันนะว่า
1: ใช่เมื่อวานนี้ครับเมื่อวานให้สัมภาษณ์เลยเรื่องนี้นะครับว่าทั้งสองคนก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลและก็รายละเอียดนะครับก็คงต้องรอทางเจ้าหน้าที่ที่เขาเอาข้อมูลมาชี้แจงอีกทีนะครับว่าแต่ก็ยืนยันนะครับว่าหากมีคนในพรรคประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบนะครับแล้วก็บอกว่าพรรคประชาชนนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้มีไปเกี่ยวข้องหรือว่าไปล็อบบี้หน่วยงานรัฐอย่างที่มีคนสงสัยว่าให้ชะลอการเปิดเผยเรื่องนี้ไปก่อนรอให้พ้นการเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นก่อนนะครับก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพรรคประชาชนคงทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากมีชื่อออกมาแล้วก็มีข้อมูลหลักฐานก็ยินดีพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐครับ
0: ค่ะแม้คุณมาแตะโดนกทมการเลือกตั้งกทมดิฉันก็มีข้อมูลของโพล่าสุดของนิดาโพ
1: ว่าไงครับใครนำโด่งใครตามมาไหนบอก
0: อันนี้ยังเป็น
1: ก็เลยไม่กี่วันแล้วเนี่ยวันอาทิตย์28จะถึงเนี่ยก็ประมาณ 7-8 วันนี่นะจะถึงวันไปลงคะแนนเข้าคูหาการเลือกตั้งกันแล้วครับ
0: นิดาโพโค้งสองเนี่ยค่ะก็จะมีมาเป็นระยะนะแล้วก็จะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายยังมีอีกรอบเขาบอกว่าตอนนี้สุดจริงผู้ว่ากทมเนี่ยค่ะอาจารย์ชาชาติก็ยังนอนมาคะแนนพุ่งไปด้วยแต่ว่าที่น่าสนใจมากๆคือเป็นคุณมริกาตามมาถึงจะห่างๆแต่ว่าพลิกนำมาเป็นที่2นะเหลือจะเชื่อนะคะเบียดดร.โจชัยวัฒน์ขึ้นมาเป็นลำดับ2เลยแล้วก็มันมีข้อน่าสังเกตว่าคือตัวผู้ว่ากทมเนี่ยคนกทมสนใจเลือกกลุ่มที่มาจากที่เขาเรียกว่าอิสระถึงแม้ว่าในความเป็นจริงจะอิงพรรคนู้นบ้างอิงพรรคนี้บ้างอะไรอย่างเนี้ยแต่ว่าคือขอให้มันดูเหมือนเป็นอิสระเนี่ยดูเหมือนจะดูดีหรือเปล่าไม่ทราบ

0: สำรวจความคิดเห็นวิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะบอกว่าการสำรวจโค้ง2เลือกตั้งสนามผู้ว่ากทมนะคะทำการสำรวจระหว่างวันที่15ถึง17ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกทมครอบคลุมพื้นที่50เขตกระจายระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ 2,000 หน่วยแล้วบอกว่าแนวโน้มการเลือกผู้ว่ากทมลำดับแรกยังคงเป็นของดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์นะ 72.35 ลำดับ2 9.60% เป็นมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะฮะเป็นคุณมาริกาถึงแม้ว่าจะดูห่างกันไกลนะแต่ขึ้นมาเป็นลำดับ2น่าสนใจมากๆมันยังมีอีกหลายโค้งไงลำดับที่3ยังคงเป็นคุณโจคุณจริงธรรมดาเนี่ยคุณโจจะมาเป็นลำดับที่2แต่ตอนนี้คุณโจโดนพลิกนำไปหน่อยนึงนะคุณมาริกานี่ 9.6% ใช่ไหมส่วนดร.โจนี่ 8.8 ห่างกันหน่อยนึงก็เป็นของพรรคประชาชนแล้วก็ลำดับ4เป็นของคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็ตามมาห่างมากห่างมากไปหน่อยนะคะแล้วก็ลำดับ5นี่คนไม่แน่ใจไม่ชัวร์ก็ข้ามไปลำดับ6ปรากฏว่าเป็นหม่อมหลวงกรกับศิวัฒน์เกษมศรีซึ่งลงในนามอิสระนะคะค่ะก็ขอขอบคุณภาพและข่าวจากไทยรัฐ .co.th นะคะ dailynews.co.th มติชน co.th ข่าวสด .co.th กรุงเทพธุรกิจ .com อมรินทร์ tv.com ดาวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com คมชลึก .net thaipost.net thaipbs.or.th spacebar.th thestandard.com ดิฉันศิวพรยานาวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมุจวยกิ่งครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกับรายการทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันจันทร์สัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพเหงากาญจนากุลสวัสดีนางเหงาด้วยค่ะ
4: สวัสดีครับน้องกุมครับสวัสดีครับคุณฟังผู้ชมที่เคารพครับผม
3: วันนี้19มิถุนาก็มีข่าวใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นการแถลงของ DSI ที่มีการพูดถึงคดี Forex
4: ครับ
3: ก็สะเทือนทั้งวงการการเมืองแล้วก็วงการบันเทิงแล้วค่ะแต่ทีนี้มีอีกหนึ่งอย่างที่ขออนุญาตใช้เบรกแรกเนี่ยรีบเตือนก่อนเผื่อยังมีเวลาสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะ
4: ครับ
3: รายเดิมคือตั้งแต่ปี2565นะคะ
4: ลากมาถึงตอนนี้นะ
3: เพราะว่าไม่นับว่า2569นี่คือรายใหม่ที่เขากำลังตรวจสอบสิทธิ์กันอยู่นะคะท
4: ี
3: น
4: ี
3: ้รายเดิมที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่ปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะที่คุณจะได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟค่าน้ำ
4: อ
3: ันนี้สำคัญนะสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65นะคะโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟหมายถึงว่าได้ลดนะคะลดค่าไฟกับค่าน้ำประปา
4: ครับ
3: กรมบัญชีกลางแล้วก็กระทรวงการคลังแจ้งเตือนอีกครั้งนะคะผู้ที่ถือบัตรกลุ่มนี้สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได
4: ้
3: ถึง 4:30 วันนี้ค่ะ
4: วันนี้นะแค่ 4:30
3: วันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะ
4: ไม่ใช่ถึง 5:00 เที่ยงคืนนะ
3: 4:30
4: แค่ 4:30 อีก 2 ชั่วโมงไม่เกิน
3: ย้ำชัดๆอีกทีว่าไม่ใช่ทุกคนต้องลงทะเบียนใหม่นะคะ
4: ไม่ใช่นะฮะ
3: ถ้าคุณเคยลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟค่าน้ำไปแล้วไม่ต้องทำซ้ำค่ะ
4: ไม่ต้อง
3: แต่ทีนี้ถ้าเป็นผู้ที่ถือบัตรรายเดิมแล้วยังไม่เคยลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำค่าไฟให้รีบดำเนินการภายใน 4:30 วันนี
4: ้
3: สิทธิ์ที่คุณจะได้รับถ้าคุณลงทะเบียนทันคือค่าไฟฟ้าเขาจะช่วยเหลือไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
4: ก็ถือว่าพอสมควรเลยเหมือนกันนะ
3: ค่าน้ำประปาจะช่วยเหลือ100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนโดยมีเงื่อนไขตามยอดการใช้งานจริงถ้าคุณใช้เกินเงินวงเงินที่กำหนด
4: กู้จ่ายเอง
3: ก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนะคะทีนี้ช่องทางของการลงทะเบียนก็จะแยกค่าน้ำกับค่าไฟนะคะ
4: แยกกันนะ
3: ดูก่อนว่าบ้านคุณเนี่ยอยู่ในเขตการไฟฟ้านครหลวงเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกิจการ

0: การไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
1: มัน
0: จะม
1: ี
0: รายละเอียดอยู
1: ่
0: ค่ะส่วนค่าน้ำคุณก็ต้องดูว่าอยู่ในเขตประปานครหลวงหรือว่าการประปาส่วนภูมิภาค
1: มี2อัน
0: ผู้สูงอายุใครที่ใช้มือถือไม่คล่องอะค่ะ
1: ครับ
0: เตรียมบัตรประชาชนไว้แล้วก็ใบแจ้งค่าน้ำค่าไฟ
1: ใบแจ้งนะ
0: ไว้วานลูกหลานไปช่วยพาไปลงทะเบียนสอบถามหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้ค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินไม่กี่ร้อยบาทนะคะแต่ว่าสำหรับหลายครอบครัวต้องยอมรับนะคะนักเหล่าว่ามันคือเงินที่เป็นเงินจำเป็นอ่ะเพราะเขาสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นค่าอาหารค่าเดินทางค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อ่ะค่ะ
1: ถ้าไม่ได้จ่ายค่าไฟไม่ได้จ่ายค่าน้ำไอ้เงินส่วนเนี้ยมันก็อย่างที่อุ้มว่าแหละก็คือไปดำรงชีวิตเขาได้นะ
0: ครั้งที่เวลาอ่านข่าวพวกนี้นะอันนี้ต้องยอมรับเลยว่ามันมีคำถามคาใจอยู่เรื่อยๆเลยว่าโอเคในมุมที่เห็นด้วยคือรัฐช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นของครัวเรือนที่รายได้น้อยเนาะค่าไฟค่าน้ำมันก็เป็นต้นทุนชีวิตอย่างที่เราบอกเนี่ยแหละมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรอกมันต้องจ่าย
1: ใช
0: ่แล้วทำไมสิทธิขั้นพื้นฐานแบบนี้มันต้องให้ประชาชนมาลงทะเบียนเองทั้งที่รัฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้วอันนี้เป็นคำถามที่ในโลกออนไลน์แล้วก็รวมไปถึงหลายๆคนนะคะที่เขาก็จะถามกันอยู่เรื่อยๆเลยเวลาที่มันมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องของคนที่อะมันไม่ได้ครบ32เหมือนกันอะเดินเหินไม่สะดวกมองไม่ค่อยเห็นไม่มีกำลังทรัพย์ในการที่จะออกไปหรือบางทีแบบเป็นคนที่เขามีความลำบากคนสูงอายุคนพิการไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่คนเดียวเขาจะเข้าระบบทันไหมเนี่ยอุ้มประกาศในทางในช่องทางเนี้ยคือถ้าใครที่ไม่ได้ฟังเราแล้วเดี๋ยวนี้ฟังวิทยุโอเคอยู่บนรถเนาะจะฟังหรือบางคนฟังผ่านแอปพลิเคชันใช่ไหมคะที่ทักทายเราเข้ามาหรือว่าฟังผ่านช่องทางไลฟ์ต่างๆ TikTok Facebook อะไรเงี้ยแต่ถามหน่อยว่าถ้าเกิดใครที่ทำมาหากิน
1: อ
0: ่ะหาเช้ากินค่ำอ่ะ
1: ค่ะก็มีไม่ได้มีโอกาสที่มันหยุดฟังเนี่ยเพราะหน่วยงานบ้านเมืองโดยเฉพาะยิ่งมันก็มีหลากหลายหน่วยงานนะที่ต้องเป็นหน้าที่ของท่านอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: เราไม่ต่นอย่างเดียวเราเสนอดีกว่าว่าถ้ามีระบบแจ้งเตือนเชิงรุกอย่างเช่นอะถ้าโทรศัพท์หน่อยก็ไม่ต้องสมาร์ทโฟนแต่เป็น SMS หรือว่าหน่วยงานท้องถิ่นเข้าไปตรวจสอบซึ่งอาจจะมีแล้วก็ได้แล้วเราไม่ทราบเข้าไปตรวจสอบถึงที่เลย

0: Forex สะเทือนหลายวงการอย่างที่บอกไปแล้วค่ะ
1: ครับ
0: ทั้งวงการบันเทิงและวงการการเมืองเจ้าหน้าที่เขาพบเส้นทางการเงินโอนเข้าบัญชีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกว่า28ล้านบาทภายในวันเดียวเนี่ย14ครั้ง
1: ครับ
0: ในขณะที่วงการบันเทิงฟิล์มรัฐภูม
1: ิ
0: ก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ถูกตรวจสอบฐานชักชวนลงทุนแต่ย้ำนะคะ DSI ย้ำว่าทั้งสองท่านยังไม่มีหมายจับไม่มีหมายเรียกและยังไม่ถือว่ามีความผิดนะคะDSI แถลงความคืบหน้าของคดี Forex หลังจากที่เขามีการขยายผลคดีแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็เว็บพนันออนไลน
1: ์ครับ
0: นำไปสู่การตรวจค้น24จุดทั่วประเทศเมื่อวันที่16มิถุนาที่ผ่านมาค่ะซึ่ง DSI ยืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีผู้ประกอบธุรกิจ Forex ในลักษณะนี้ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะ
1: ไม่มีเลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: เครือข่ายที่ถูกตรวจสอบเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือโบรกเกอร์แล้วก็เพจชักชวนลงทุนกลุ่มที่2ก็จะเป็น IB หรือว่าผู้ที่เขาแนะนำการลงทุนสอนเทรดหาลูกค้าค่ะกลุ่มที่3ก็จะเป็นบริษัทเพย์เมนต์ทำหน้าที่รับแล้วก็ส่งเงินของนักลงทุนซึ่ง DSI บอกว่า3กลุ่มเนี่ยเขาเชื่อมโยงกันหมดเลยสืบ
1: เป็นเน็ตเวิร์กกันเลย
0: ยาวนานกว่า6เดือนเลยนะคะสำหรับคดีนี
1: ้
0: คือจุดเริ่มต้นของคดีอะค่ะเขาบอกว่ามันไม่ใช่คดี Forex นะเงาแต่ว่าเขาเริ่มแกะรอยจากเส้นทางเงินของแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็เว็บพนันออนไลน์ก่อนแล้วเขาก็พบเส้นทางการเงินว่าเอ๊ะ
1: มาทางนี้เอางั้น
0: มันเชื่อมโยงมาถึงธุรกิจ Forex ผู้เสียหายบางรายเนี่ยสูญเงินมากกว่า70ล้านบาทเลยนะคะมูลค่าความเสียหายรวมตอนนี้ที่ตรวจพบอยู
1: ่
0: ระดับพันล้านค่ะนะเงาม
1: ันก็ต้องประมาณนั้นแหละครับ
0: ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องตรวจสอบบริษัท

0: เอเมนต
1: ์
0: ซึ่งเบื้องต้นที่ตรวจสอบไปแล้วเนี่ยพบว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างน้อย19บริษัท
1: โอ้โหไม่ใช่เป็นบริษัทเดียวนะ
0: 15บริษัทเนี่ยดำเนินธุรกิจจริงๆแต่ว่ามันมีอีก4บริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องแต่ว่าไม่ได้พบว่ามีการดำเนินธุรกิจจริงบางแห่งเป็นสถานที่ร้างเราก็ต้องไปสืบดูว่าเราตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรทีนี้มาที่หลายคนตั้งข้อสังเกตที่บอกว่าสะเทือนวงการการเมืองคือคุณภาวุฒิวิทยาพงศ์วิทยาพานุ
1: ก็ไม่ต้องใช้ตัวย่อกันแล้วตอนนี้นะ
0: ก็จริงๆก็ไปถามเจ้าตัวมาแล้วด้วยซึ่งเจ้าตัวก็คือยืนยันแล้วค่ะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ขอฟังรายละเอียดก่
1: อ
0: นว่า DSI ว่ายังไงคือ DSI เนี่ยเขาบอกว่าเขาพบเส้นทางการเงินจากบริษัทในกลุ่ม payment โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของคุณป้อมภาวุฒิเนี่ยประมาณ28ล้านบาทช่วงเดือนกรกฎาคม2567แล้วเวลาโอนเนี่ยโอนครั้งละประมาณ2ล้านบาทในวันเดียวเนี่ยโอน14ครั้ง
1: 14ครั้งก็28ล้านแล้วแหละ
0: DSI เขาบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่อยู่ในแนวทางการสืบสวนแต
1: ่
0: ย้ำอีกทีว่ายังไม่ได้ยืนยันนะว่านี่คือการกระทำความผิด
1: หรือไม
0: ่ค่ะ
1: ยังไม่ออกหมายเรียกหมายจับด้วย
0: ส่วนคุณฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์นะคะ DSI ก็บอกว่าปรากฏข้อมูลอยู่ในกลุ่มที่1คือกลุ่มโบรกเกอร์หรือว่ากลุ่มที่มีพฤติการชักชวนผู้ลงทุนแต่ว่ายังไม่มีการออกหมายจับหรือหมายเรียกเพราะว่ายังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำผิดนะคะคือเรื่องนี้ก็มีการตั้งคำถามกันในช่วงไทม์ไลน์ที่มันมาในช่วงนี้ว่าเอ๊ะมันมีความเกี่ยวโยงกับการเมืองหรือเปล่ามันมีใบสั่งหรือเปล่าหลักๆที่เขาเจาะไปก็คือมันเกี่ยวข้องกับโครงการ THAI Passport หรือเปล่า DSI ย้ำชัดว่าไม่เกี่ยวกับทั้งหมดที่สงสัยมาแต่มันคือเป็นผลจากการสืบสวนตามพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินค่ะส่วนคุณป้อมภาวุฒิเนี่ยเดี๋ยวหลังจากปิดสมัยประชุมสภาเดือนกรกฎาคมเดือนหน้า DSI ก็จะเตรียมส่งหนังสือเชิญเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง
1: เพราะตอนนี้ยังติดเรื่องของ
0: ประชุมสภา
1: ประชุมสภา
0: แล้วก็เดี๋ยวถ้าหลังจากนี้ก่อนที่จะถึงช่วงเวลาที่นัดหมายถ้าคุณป้อมภาวุฒิอยากจะเข้าพบก่อนก็เข้าพบ DSI ก่อนได
1: ้สามารถว่างั้น
0: ค่ะทีนี้ตอนนี้มีหลายรายนะที่เขาทยอยเข้าไปพบ DSI แล้ว
1: ดอดเข้าไปก็มี
0: บางรายชี้แจงถึงที่มาของเงินได
1: ้
0: บางรายก็อาจจะเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายด้วยซ้ำที่ยังถอนเงินออกจากระบบไม่ได
1: ้
0: ก็เข้าไปชี้แจงมีความเกี่ยวข้องกันหลายมุม
1: หลายมุม
0: เป้าหมายต่อไปที่ DSI ระบุไว้นะคะก็คือเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดแยกทรัพย์สินของผู้เสียหายออกจากเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดอันนี้สำคัญ
1: นะเนี่ย
0: แล้วก็ต้องลดผลกระทบต่อคนที่เขาไม่มีส่วน
1: ใช่
0: เกี่ยวข้องกับคดี
1: ใช่
0: เนี่ยล่ะค่ะก็คืออย่างที่บอกไปแล้วแต่ต้องย้ำแบบนี้นะว่าค่อนข้างจะเป็นประเด็นที่หลายคนพออ่านบรรทัดเดียวอ่ะมันจะเหมือนสรุปไปแล้วอ่ะค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของส.ส.พ
1: รร
0: คประชาชนก็คือต้องบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมนิดนึงนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าทั้งหมด DSI เองก็บอกเองว่ายังไม่ได้ไม่สามารถที่จะระบุออกไปได้แบบนั้นนะว่าเขาเป็นผู้ที่กระทำความผิดอะยังไม่มีหมายจับไม่มีหมายเรียก
1: หรือแม้แต่มีหมายเรียกก็ตามก็ยังไม่ได้เรียกว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิด
0: จอดลึกลงไปนิดนึงสำหรับวงการบันเทิงก็คือคุณฟิล์มคุณฟิล์มเนี่ยเขาก็ยืนยันมาโดยตลอดนะคะคุณฟิล์มรัฐภูมินะบอกว่าไม่ได้มีพฤติการอย่างที่หลายๆคนสงสัยหรือว่ากล่าวหาแต่ว่ามีคนนึงที่เขาเดินเรื่องอยู
1: ่
0: ตั้งแต่ต้นเลยคุณอี้แทนคุณค่ะคือก่อนที่ DSI จะแถลงคดี Forex ครั้งใหญ่ครั้งเนี้ย
1: ค
0: ุณอี้แทนคุณอ่ะเขาเดินทางพร้อมกับแฟ้มหลักฐานที่บอกว่าเคยยื่นให้กับ DSI ตรวจสอบมาแล้วถึง8คดีนะคะแล้วหนึ่งในบุคคลที่ถูกกล่าวถึงก็คือชื่อของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยแหละ
1: คุณอี้นี่แหละเป็นคนไปยื่นหรือว่างั้นเนี่ยนะ
0: คุณอี้แทนคุณเนี่ยบอกว่ามีผู้เสียหายหลายรายค่ะร้องเรียนว่าเนี่ยถูกชักชวนให้ลงทุนตั้งแต่ปี62นู่นแหละทั้งในธุรกิจ Forex แล้วก็ธุรกิจตู้หยอดเหรียญน้ำมันทำหลายธุรกิจ
1: ครับ
0: แล้วบางรายเนี่ยเขาก็มาอ้างกับคุณอี้อะค่ะว่าเขาสูญเงินมากกว่า60ล้านบาทเลยอะแล้วก็คุณอี้ก็เอาสำเนาคำพิพากษาศาลอาญาคดีเก่าๆตั้งแต่ปี61อะมาแสดงกับสื่อด้วยเพื่อที่จะประกอบการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับพฤติการของคุณฟิล์มรัฐภูมิในอดีตย้ำอีกครั้งว่านี่คือข้อกล่าวหาอยู่นะคะ
1: ข้อกล่าวหานะข้อกล่าวหานะ
0: แล้วก็บอกว่าไม่ใช่แค่ชื่อนี้ชื่อเดียวนะยังมีบุคคลในวงการบันเทิงอีก 4-5 คนเลยที่อาจจะเกี่ยวข้อง
1: อุ้ยสะดุ้งโยงขนลุกกันทีเดียว
0: แต่ว่ายังไม่เปิดเผยรายชื่อในตอนนี้ค่ะทีนี้ข้อมูลทั้งหมดในชั้นนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการกล่าวอ้างและข้อมูลจากผู้ร้องเรียนก่
1: อ
0: นร้องเรียนไม่ใช่ร้องเรียนร้องเรียน DSI ก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วค่ะ

0: แล้วก็ต้องยอมรับในจุดหนึ่งว่าคือพอมันเป็นระบบกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงทางกฎหมายนะ
1: ใช่มันไม่ใช่ระบบไต่สวนระบบกล่าวหาเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะชี้แจงได้ตลอด
0: ใช่คือจริงๆข่าวนี้มันเคยเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่คุณอี้แทนคุณเอามาก็คือเป็นหลักฐานที่เป็นหลักฐานใหม่เพิ่มเติ
1: ม
0: คือจำได้ว่าอุ๊ยเขาเอาหลักฐานอะไรมาเพื่อที่จะบอกว่าคุณฟิล์มเขาไปชักชวน
1: อ
0: ะชักชวนลงทุน
1: อ
0: ะแล้วบอกว่าไปอ้างว่าค่าตอบแทนจะได้สูงไงแล้วสุดท้ายผู้ลงทุนเขาไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้อะค่ะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวต้องดูคำพิพากษาทั้งหมดที่อยู
1: ่
0: ว่าศาลเนี่ยเขาจะพิจารณาคดี Forex ยังไง
1: ใช
0: ่บุคคลทั้งหมดยังมีสิทธิ์ชี้แจงนะคะแล้วก็ต่อสู้ข้อกล่าวหาตามกระบวนยุติธรรม
1: เพราะนั้นวันนี้ก็เปิดกันขึ้นมาแล้วยังเขาเรียกว่าบนหน้าเสือแล้วว่างั้นเนี่ยนะไม่ได้เป็นซุกอะไรก็ว่าเขาเปิดกันมานี้แต่ยังไม่ได้หมายความว่ามีใครเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ที่เรียกไปพบแต่ในขณะที่ในลักษณะที่ว่ายังไม่ได้มีหมายเรียกหรือเป็นผู้ต้องหาหรือหมายจับเนี่ยคนที่มีชื่อเหล่านี้เนี่ยท่านสามารถที่จะไปเขาเรียกว่าขอแสดงตนกับ DSI ได้ตอนนี้
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในชั้นเล่าข่าวเด็ดสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
1: ครับ
0: เอาล่ะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะ
1: คือ
0: ต้องยอมรับนะคะว่าทุกๆครั้งเวลาที่เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของ THAI Passport ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลเนี่ย บ่อยครั้งที
1: ่
0: เรามักจะได้คุยกับบุคคลอื่นที
1: ่
0: น้อยที่จะเป็นคนจากในรัฐบาล
1: หรือบางทีอาจจะเหมือนกับว่าเอ้ยเราจะคุยฝั่งที่เขาเรียกว่า
0: เห็นต่าง
1: เห็นต่างเห็นอะไรต่างมากมายแต่วันนี้เราต้องมาคุยคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นส.ส.ทางฝั่งรัฐบาลจะดูซิว่าเอาสถานการณ์มันเป็นยังไงหรือว่าข้อที่จริงมันเป็นยังไงหรือว่าความเห็นโดยเฉพาะยิ่งท่านสุภชัยใจสมุทรเนี่ยต้องยอมรับว่าท่านก็เป็นผู้ที่เรียกว่าคร่ำวอร์ดในวงการการเมืองอยู่พอสมควรเลยทีเดียวท่านจะรู้ข้อบังคับอะไรต่างเยอะทีเดียว
0: ใช่แล้วเมื่อวานท่านก็อยู่ในที่ประชุมด้วยแล้วท่านก็ได้สร้างปรากฏการณ์กับหลายๆคนต้องยอมรับนะว่าการเดินออก walk out ของคุณสุภชัยเนี่ยคือจำไม่ได้แล้วนะว่าใจความที่คุยกันคืออะไรจะมีแต่ว่าคุณสุภชัยด้วยถึงแม้ว่าจะมีท่านนักร้องอีกท่านก็ตามนะคะแต่ว่าของคุณสุภชัยจะมีประเด็นให้ได้พูดต่อกันแล้ววันนี้ท่านก็ให้เกียรติกับรายการของเรานะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยคุณสุภชัยใจสมุทรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับคุณอุ้มห้าเหาครับ
0: ค่ะ
3: อาจารย์ผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: คุณสุภชัยค่ะหลายคนเมื่อวานนี้มองว่าคุณสุภชัยลุกออกจากห้องประชุมในจังหวะที่กำลังถกเถียงกันเนี่ยมีคนวิเคราะห์ไปถึงขั้นจุดของการเดินด้วยนะคะที่คุณสุภชัยเดินเฉียดไปตรงนั้น
1: จริงๆห้องนั้นเนี่ยมันเป็นห้องกรรมาธิการอะไรครับท่านสุภชัย
3: ตรงนั้นเนี่ยเป็นห้องใหญ่ที่ใช้ประชุมงบประมาณของงบประมาณมันจะมีห้องขนาดมหึ
1: ม
3: าและตัวบัตรที่นั่งของประธานเนี่ยมันนั่งเหมือนกับบัลลังก์ศาลนะครับก
1: ็
3: จะแยกออกไปแล้วก็ท่านนั่งเด่นเป็นสง่าอยู
1: ่
3: แยกออกไปเพราะฉะนั้นที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุมก็มีแยกปีกซ้ายปีกขวาเลยแล้วมันมีทางเดินตรงกลางเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเดินจากเก้าอี้ผมถึงอยู่ตรงกลางก็ต้องเดินผ่านท่าน
0: ประธานไปแล้วเขาตีความกัน
3: มันไม่คือต้องถ้าออกซ้ายก็ผ่านท่านประธานโรมออกขวาก็ผ่านท่านประธานไอซ
0: ์ก็ต้องผ่านอยู่ดี
1: สองประธานเลยว่างั้น
3: ขวามือนี่ก็เป็นสื่ออยู่กันเต็มเลยเพราะผมก็เดินไปตามคือผมไม่มีทางนอกจากตีนไอ้หน้าต่างไป
0: คุณสุภชัยงั้นอุ้มขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าการลุกออกไปเนี่ยไอ้ผลจริงๆที่คิดในตอนที่เดินออกไปคืออะไรคะคุณสุภชัยคะ
3: คือเมื่อวานน้องๆก็ถามว่าเดินมาเนี่ย walk out หรือเปล่า
1: อ
3: ันนี้นะฮะพอเดินออกมาในสื่อก็วิ่งกันตามบอกเปล่าน้องพี่จะไปฉี
0: ่อ๋อที่บอกว่าเข้ามาแล้วก็เดิน walk out 2รอบเหรอคะ
3: จริงๆก็คือผมทีนี้น้องก็ถามว่าแล้ว walk out เหรอบอกเปล่าเดี๋ยวพี่ก็จะกลับไปก็ไปจิบกาแฟจิบน้ำชาในที่ประชุมแล้ว
1: คุยกันนานว่างั้น
3: คือตอนนั้นตั้งใจจริงๆว่าจะเข้าไปปัสสาวะนี่ไม่ได้ walk out เดี๋ยวบอกมีการ walk out walk in มีอะไรกันอีก
1: จริงๆเราออกไปปัสสาวะ
3: แต่จริงๆเนื้อหาจริงๆที่ควรจะต้องคุยกันมันจะเกี่ยวเรื่องเสียนะคร
0: ับ
3: จริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าฟังตั้งแต่ต้น
1: อ่า

0: ผมก็เรียนกับท่านประธานการมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและก็สิทธิมนุษยชน
1: ค
0: ือท่านรังสีมันว่า
1: อันนี้ประธาน
0: พูดเรื่องเดิมว่าผมมีเรื่องที่อยากจะหารือกับท่านประธานว่าตอนตั้งแต่เปิดสมัยประชุมแล้วมีการมาธิการแล้วผมก็เป็นการมาธิการอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: คือการมาธิการ
1: กฎหมายเนี่ยนะ
0: ในขณะเดียวกันผมก็เป็นการมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ
1: อ
0: ยู่ด้วยนะครับชื่อยาวการมาธิการนั้นเพราะฉะนั้นผมบอกว่าขอให้กรรมาธิการกฎหมายเนี่ยนัดประชุมเนี่ยอย่าให้มันซ้อนกันตกลงกันตั้งแต่เริ่มแรกว่าจะมีการประชุมทุกวันพฤหัสบ่าย
1: สำหรับกรรมาธิการกฎหมายใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ส่
0: วนเช้าเนี่ยผมต้องไปประชุม
1: ความ
0: มั่นคงแห่งรัฐ
1: ความมั่นคง
0: ต้องลงกันตามนั้นแต่พอรถถึงเวลาเข้านี่ท่านประธานบางทีก็นัดซ้อนผมกับเช้าแล้วบางทีท่านก็นัดพุธ
1: อ้าว
0: ไม่ได้ถามว่านัดพุทธก็ซ้อนว่าผมเนี่ยผมเป็นประธานอนุกรรมการอยู่2คณะ
1: นี่คึกเยอะเขาเบรกนิดนึงท่านท่านสุชัยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสสในสภาเนี่ยสามารถเป็นกรรมการได้หลายชุดถูกไหม
0: มาได้มากกว่า1
1: ได้มากกว่า1เอาว่าได้มากกว่า1ก็แล้วกัน
0: โดยทั่วไปก็ไม่เกิน2อ่ะครับก็แบ่งกันแหละแต
1: ่
0: ว่าผมอาจจะเป็นคนที่เค้าอยากใช้งานเยอะหน่อยก็เลยไปอยู่2คณะ
1: ก็2คณะอันนี้ต่อคราวนี้ก็คือเหมือนกับว่าฝ่ายกฎหมาย
0: ทีนี้นั่นหมายว่าผมเนี่ยผมก็เป็นประธานอนุอยู่2คณะผมก็นัดจัดวางของผมไว้ในการที่จะไม่ให้ซ้อนกับสามัญในขณะเดียวกันผมเป็นประธานวิสามัญ400,000,000
1: หลายประธานเลยอ่ะ
0: ซึ่งนัดประชุมพุธเช้า
1: ทีนี้
0: ท่านประธานโรมท่านก็นัดผมว่ามันก็เป็นการนัดตามอำเภอใจประธานโดยไม่ถามกรรมาธิการก
1: ็
0: คนที่เจอลักษณะแบบผมก็มีอยู่บ้างคือกลายเป็นว่าวิ่งรอกไม่ทันแล้วก็วันก่อนคุณภาวุฒิก็ด่าไปทิ้งแล้วว่าพวกกรรมาธิการเนี่ยทำงานก็ไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเงี้ยท่านก็ด่าไปทีผมก็ด่าไปรอบแล้วก็ตอนเนี้ยนะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้อันนั้นคือเรื่องแรกที่ผม
1: เจอแล้ว
0: ก็คือก็ต้องเรียนว่าเมื่อวานเนี่ยผมก็บอกว่าตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย
1: ครับ
0: มันกำหนดอำนาจหน้าที่อำนาจของกรรมาธิการ35คณะไว
1: ้
0: ไม่ใช่ว่าใครร้องมาแล้วก็จะประธานจะบรรจุเข้ามาพิจารณาเรื่องนั้นมันเข้ากับหน้าที่อำนาจผมก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องเขาร้องเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าร้องว่ามีการทุจริตมีการทั่วกันเน
1: ี่
0: ยมันไม่ใช่เรื่องหน้าที
1: ่
0: ของคณะกรรมการกฎหมาย
1: อ๋อมันผิดชุดกรรมการว่างั้นนะ
0: ถ้ามันผิดแล้วเนี่ยการมาธิการไปทำผิดข้อบังคับเนี่ยมันก็อาจจะผิดจริยธรรมเอาได
1: ้โอ้ตรงนี้ใหญ่โตเลย
2: คือตอนเนี้ยหลาย
0: คนมีกฎหมายของเราที่ต้องถืออยู่2ฉบับหลักๆแหละ1คือรัฐธรรมนูญ2ก็คือข้อบังคับข้อบังคับนี่คือเป็นกติกาเป
1: ็
0: นกฎหมายที่ต้องคุมทีนี้ผมก็เลยบอกว่าสิ่งที่ผมได้ดูมาก็ปรากฏว่าเรื่องการจะเข้าพิจารณาเรื่องนี้เนี่ย มันไม่เคยมีมติของที่ประชุมกันมาธิการเลยว่าจะรับเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาอันที่หนึ่
1: ง
0: สองก็คือไม่เคยมีมติเลยว่าจะให้ไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการอื่น
2: แต่เหมือนได้เห็นคุณไอซ์สัมภาษณ์เหมือนว่าเขาบอกเขาจะมีการชี้แจงไปก่อนหน้านั้นแล้วด้วยหรือเปล่าคะคุณสุภชัยคะมีไหมคะ
0: ไม่คือผมจะบอกว่าจริงๆเนี่ยเมื่อวานท่านก็โชว์บอกว่าท่านรองมาริกาได้เห็นชอบแล้วในการประชุมร่วมนี่ผมจะบอกว่ากติกามันมีอยู่อย่างหนึ่งว่าถ
1: ้
0: าเรื่องเข้ามาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องเข้าที่ใดที่หนึ่งแต่ยื่นไปหลายที่เนี่ยก็ให้ประธานสภาเนี่ยชี้ขาดว
1: ่
0: าให้กรรมาธิการไหนเป็นคนทำเรื่องนี้เขาร้องมา3กรรมาธิการ
1: ครับร้อง3กรรมาธิการเลยนะ
0: หนึ่งกฎหมาย
1: แค่หนึ่งกฎหมายของคุณโดมเนี่ย
0: งบสามคืออุดมศึกษาเทคโนโลยีนะครับโอเคถ้าดู3เรื่องแล้วเนี่ยกรรมาธิการที่ไม่น่าจะเกี่ยวเลยอ่ะผม

0: มพยายามใช้คำว่าไม่น่าน
1: ะ
0: ก็คือกฎหมายแต่กลายเป็นว่ากฎหมายก็กลับมารับกันมาด้วยเนื้อเรื่องเดียวกันเนี่ยก๊อปปี้กันมาเนี่ยน้องเนี่ยเปลี่ยนชื่อหัวประธานแค่นั้นเอง
1: พวกก็ยื่นสามประธานเลยว่างั้นเลยนะ
0: แล้วที่ผมนี่เคยเป็นประธานคณะกรรมการกฎหมายมา
1: ใช
0: ่เรื่องแบบนี้ผมไม่รับหรอกครับเหงาครับแต่ถ้าจะรับก็ต้องถามกรรมการผมไม่ทราบว่าท่านประธานไอซ์ท่านจะมีอะไรไงผมไม่ได้เป็นกรรมการของท่านสมมติอ่ะพูดต
1: ่อ
0: มันต้องมีการชี้ขาดแต่ป้าผมก็ไปสืบค้นข้อเท็จจริงก็ได้ความว่าแต่ละกรรมาธิการเนี่ยก
1: ็
0: มีการพยายามให้เห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอย่างนี้เพราะฉะนั้นเหมาะที่จะเข้ากฎหมายยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานท่านรองประธานกฎหมายหนึ่งคือผมจำชื่อท่านจริงๆไม่ได้จำชื่อแต่โตโต้
2: ค่ะ
0: ผมขออภัยจำชื่อจริงท่านไม่ได้เพราะว่าชื่อท่านดังโตโต้นี่ดังกว่าชื่อจริงท่านก็บอกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนก็ต่อไปคนมาลงทะเบียนเนี่ย
1: ห้าล้านคนนะฮะ
0: ลง5ล้านคนนี่ก็จะต้องลงระบุหมายเลขบัตรประชาชนเข้าไปด้วยผมบอกไอ้นี่โทษทีนะเมื่อวานผมง่ายสัมภาษณ์ไอ้นี่บอกเอาสีข้างเข้าถั่วตะแบงแล้ว
1: ทำไม
0: จริงๆแต่มันไม่ได้หมายความว่าผู้ร้องถ้าตั้งใจจริงมันจะเสียประโยชน์เราก็เห็นว่าถ้าเราก้ำกึ่งเราก็ให้คนอื่นเขาไปติดแต่กลายเป็นว่าท่านก็เสนอว่ามันเรื่องเข้ากรรมธิการกฎหมายก็เข้าทีนี้เมื่อวานเนี่ยท่านณัฐวุฒิกระเทือนสุวรรณท่านบริษัทถามว่าเอ้าไอ้อุดมศึกษาก็ได้ร้องไปด้วยทำไมไม่มารวมพิจารณากันทั้งสามคณะเลยล่ะก็ไม่มีคำตอบ
1: คือร้องไปสามแต่ว่าเอาสองอันมารวมกันอีกอันหนึ่งคืออุดมศึกษาก็ไม่ได้มานั่นด้วย
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยจริงๆค
0: ่ะมันเป็นเพราะว่าทั้งสองท่านเป็นพรรคเดียวกันคงทำงานสะดวก
2: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: พรรคประชาชนทีนี้ผมก็จะต้องเรียนว่าไอ้เรื่องการประชุมร่วมเนี่ยนะครับสมมติถ้าจะประชุมจริงๆเนี่ยมันกันมาธิการทั้งสองคณะก็มันก็ต้องเห็นชอบสองนี่ก็คือเคยมีครับในการประชุมร่วมเนี่ยแต่เขาให้เลือกว่าให้ประธานไหนมาเป็นประธานอยู่คนเดียว
1: ไม่ใช่ว่าประชุมร่วมแล้วเอาประธานสองคนว่างั้นนะ
0: ก็กลายเป็นว่าเมื่อวานประธานสองคนมานั่งกันพอถึงเวลาท่านประธานไอ้ก็มานั่นเบรกผมเอ้าผมไม่ได้ขึ้นกุญแจกุญแจจะต้องบันยุกับผมอ่ะมันก็ชุลมุนไปหมดนะครับเมื่อวานนั่นคือเหตุผลที่ว่าต้องลุกไปฉี
2: ่มุมของชาวบ้านอ่ะคุณสุวชัยค่ะทีนี้พอมองเข้าไปแล้วด้วยความที่มันนานเหลือเกินแล้วยังไม่เจอข้อสรุปประธานกิริยากรรมสักทีเขาก็เลยวิจารณ์กันว่าอ๋อเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพฤติกรรมของการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบหรือเปล่าซึ่งอันนี้คิดว่ามันไม่เป็นธรรมกับพรรคขนาดไหนยังไงไหมคะ
0: ผมพูดชัดเจนว่าเรื่องการตรวจสอบเนี่ยผมยินดีอยู่แล้วไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: ปัญหาแต่เอาสักกันมาที่การหนึ่ง
1: ใครจะตรวจก็ตรวจแล้วงั้น
0: การเข้ามาเป็นมาในการมาที่การกฎหมายซึ่งผมเห็นว่าไม่มีหน้าที่อำนาจตามข้อบังคับเนี่ยมันอาจจะถือว่าทำผิดข้อบังคับแล้วอาจจะโดนจริยธรรมผมกลัวโดนปลดจากการเป็นส.ส.ทีนี้แน่นอนละครับแต่ถึงปัจจุบันเนี่ยมันปั่นกันทางสื่อออนไลน์จนกระทั่งเพี้ยนไปหมดเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมจะบอกว่าถ้าจะตรวจสอบอย่างท่านชาดาบอกตรวจแล้วถ้าว่ามันพุทธจริตเขาร่วมด้วยอะไรเงี้ยผมก็ร่วมด้วยชีวิตเนี่ยผมยืนยันได้นะสุภาชัยจะโดนด่าตัวจะลงยังไงเนี่ยผมมีจุดยืนของผมทั้งชีวิตในการทำหน้าที่เพื่อบ้านเพื่อเมืองมาเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าผมไม่มีปัญหาในการที่จะตรวจสอบเมื่อวานตลาดท่านก็พร้อมถ้าจะเดินหน้าเลยก็ได้แต่ผมต้องเอาหลักการผมเอาตัวเองให้รอดก่อนว่าผมไม่ได้ร่วมสังฆกรรมด้วยนะในการที่คุณโรมจะทำเนี่ยคุณโรมทำก็ทำไปเถอะใช่ไหมครับก็แล้วก็กระบวนการมันไม่ชอบที่ผมบอกว่าการเป็นกรรมาธิการกฎหมายเนี่ย
1: ครับ
0: มันเป็นกรรมาธิการหมายเลขหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรนะครับ
1: เรื่องกฎหมายเนี่ยนะ
0: กรรมาธิการมี3 5คณะ
1: ประ
0: กอบไปด้วย1กรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรม
1: เบอร์1เลย
0: สิทธิมนุษยชนแปลว่ากฎหมายสำคัญแล้วทั้งโลกกรรมาธิการกฎหมายสำคัญหมด
1: เพราะสภาทำเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนี่ใช่ไหมแล้วกฎหมายมันก็ต้องเป็นเรื่องแรก
0: ทำกฎหมายไงครับทีนี้ผมก็เลยสรุปต่อว่าทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อในเรื่องส่วนตัวท่านมีอาเจนดาในเรื่องของการที่จะมาร่วมการกาจัดทุบโครงการนี้เต็มที่ก็ทุบเถอะแต่พออยู่ๆเนี่ยผมก็มีความเชื่องั้นเอาอยู่ๆท่านหัวหน้าเพ่งท่านก็มานั่งอยู่ด้วย
2: ตอนนั้นท่านรู้สึกยังไง

0: นะคะ
1: ผมก็มีกำลังอ๋อปั๊บก่อนหน้านั้นผมก็เหลือไปสกตากับคุณช่ออยู่แล้วย่อก็มาเรื่องนี้กล่าวไว้เรื่องใหญ่พอดีคนหลักท่านติดธุระก็ไม่ได้มาที่จริงคงประหลัดอาจจะโดนซักหนักก็คือท่านสสพาวุฒิต
0: ้
1: องเอิญพาวุฒิไม่อยู่ท่านติดธุระก็เลยไม่มาท่านพาวุฒิวิทยาอะไรนะพานุอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยไม่ได้มาก็สรุปความก็คือตรงนี้สิ่งที่ผมจะบอกว่าเนี่ยจริงๆขออนุญาตไหนๆก็สัมภาษณ์หลวมตัวมาสัมภาษณ์
2: ท่านไม่เกียรติค่ะท่านไม่ได้หลวมตัวค่ะท่าน
1: บอกว่าไม่ผมบอกรายการในหลวมตัว
3: อ๋อหลวมตัวท่านมาแถลงมาก็ได้ไม่เป็นไรยินดี
1: พูดมาบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเนี่ยก็ต้องบอกว่านโยบายนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่พรรคประชาชนเขาก็เสนอมาในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเหมือนกันจะบอกว่าเหมือนกันเป๊ะก็ได้
3: ไอ้ AI เนี่ยนะ
1: AI หนึ่งปีให้ประชาชนใช้กันฟรีเนี่ย12เดือนเนี่ย
3: เ
1: ขาก็เป็นนโยบายเขา
3: ก็มีว่างั้น
1: เขาก็มีแล้วก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักของเขาเลยแหละในการเรื่องพัฒนาไอ้ระบบดิจิตอล AI แต่เนื่องจากว่าเขาเป็นฝ่ายค้านไงครับทีนี้ผมจะบอกว่าภูมิใจไทยเราก็คิดแล้วคิดเหมือนกันแล้วเราเป็นรัฐบาลเราก็ทำ
3: คือคิดเหมือนกันแต่เราสามารถทำได้เพราะเราเป็นรัฐบาลถูกไหม
1: ครับก็เป็นอย่างนี้เนี่ย อย่าได้มีความคิดว่าถ้ากูไม่ได้ทำกูจะพยายามล้มของมึงไม่ให้ได้ทำด้วยประชาชนเสียประโยชน์นะครับแบบนี
2: ้คุณสุภชัยค่ะทีนี้ถ้าเกิดในมุมของคนที่เขาวิเคราะห์ว่าจริงๆตอนนี้เขาไม่ได้กังขาในเรื่องของประโยชน์แต่เขากังขาในเรื่องวิธีการที่ได้มาหรือความไม่เคลียร์เกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณสุภชัย
1: คือตอนนี้เนี่ยในที่สุดแล้วเขาไม่ได้กังขาเรื่องนั้นเลยใช่ไหมครับสองก็คือเรื่องประสิทธิภาพการได้ประโยชน์เนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นละเขาเล่นเฉพาะบอกโอ้หัวกัน
3: เรื่อง
1: เ
3: ป็นการ
1: เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่คนทำโครงการไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีชัยชนกหรือว่ากระทรวงดีก็ต้องรับผิดชอบ
3: ถูก
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยพยายามประกาศเพื่อไม่ให้เกิดแล้วบอกว่าท่านยื่นทำโครงการเมื่อไหร่จะร้องปปช.เนี่ยผมบอกว่าท่านชัยชนกก็ไม่กลัวหรอกครับประเด็นมันอยู่ที่วันนี้เนี่ยไม่เกินเดือนไม่กี่วันข้างหน้าก็โครงการ5ล้านคนก็จะได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ฟรี12เดือนผมแถมนิดนึงวันนี้ผมว่าทั้ง2ท่านก็ใช้AI Pro อยู่นะไม่ว่า ChatGPT หรือว่า Gemini เนี่ยจ่ายกันวันละเดือนละ300 400นะฮะปีนึง 2,000 3,000 นะแต่นี่ผมบอกให้นะครับต่อหัว5ล้านคนต่อปีต่อเดือนเนี่ยนะเด
2: ือ
1: นละประมาณ27บาทนะครับที่โครงการนี้เขาทำ
2: ค่ะใช่
1: ส่วนบอกบริษัทไหนเนี่ยคือเอาเล่นตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมบอกว่าผมก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาจะล็อกสเปคหรือไม่ล็อกสเปคแต่ปลัดกระทรวงก็มายืนยันว่าทุกอย่างดำเนินการตามกฎหมายท่านรัฐมนตรีชัยชนกก็พูดอย่างนั้น
2: ค่ะทีนี้ขออนุญาตกลับเรียนตรงๆเลยว่าถ้าเกิดโครงการนี้ที่อยู่ในแสงณตอนนี้ค่ะมันคือใช้งบสูงถึง 1,600 กว่าล้านบาทอ่ะทีนี้ถ้าสุดท้ายประธานสภาชี้ขาดแล้วว่ากมธ.ติดตามงบประมาณเนี่ยไม่มีอำนาจตรวจสอบนะสมมตินะคะแล้วหลังจากนี้ค่ะทางฝั่งของกระทรวงดีอีพรรคภูมิใจไทยเนี่ยยินดีจะเปิดเผยสัญญา TOR แล้วก็ข้อมูลทั้งหมดอย่างโปร่งใสในเวทีอื่นไหมคะคุณสุภชัยคะ
1: เมื่อวานไม่คือผมจะบอกว่าคือเมื่อวานเนี่ยจะขอสัญญาจากปลัดปลัดบอกว่าเขาเป็นคู่สัญญากันกับเอกชนถ้าอยากขอก็ให้ไปขอเอกชนนะแต่ถ้าอยากจะเปิดมันมีขั้นตอนตามกฎหมายไหนพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารนี่เขาใช้ช่องทางนั้นได้อยู่แล้วครับ
2: ค่ะ
1: มันไม่ได้ติดสั้นหรอกแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าไอ้คือการมาที่การตรงนี้เนี่ยมาที่เมื่อวานเนี่ยผมก็บางทีก็คือจะบอกว่าเป็นทั้งสองท่านมาเอาหัวโจนกันอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้บอกอะไรแต่เพียงแค่บอกว่าคือท่านตั้งใจมากที่จะเอาเรื่องต่างๆมาเปิดเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เป็นความลับอย
2: ่
1: าบอกวันนี้ถ้าจะเอากันเรื่องนี้เนี่ยผมบอกว่ามันก็ไม่ยากหรอกครับท่านก็สามารถมีช่องทางตามกฎหมายอยู่แล้ว
2: ค่ะ
3: มันจะมีบางอะไร
1: ถ้าคุณไอซ์บอกว่าคุณไอซ์จะไปยื่นปปช.ทันทีถ้าโครงการนี้เกิดเนี่ยก็ปปช.ก็เรียกสัญญาไปได้อยู่แล้วนี่ถ้าปปช.เห็นว่ามันทำผิดกฎหมายปปช.
2: ทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีกรอบเวลาในใจไหมคะว่าเดี๋ยวอ่ะประชาชนจะได้เห็นความชัดเจนเรื่องนี้แหละจะได้ไม่ต้องเป็นเครื่องมือของใครในการที่จะมาอ้างและก็เป็นการโจมตีทางการเมืองกันนะคะ

0: คือผู้ก็พูดนะความโจมตีทางการเมืองมันห้ามกันไม่ได้ต่อให้จะเริ่มแล้วยังไงเนี่ยผมจะบอกเนี่ยทัวร์ลงเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็ไม่บ่นนะจริงๆก็
1: ทัวร์ลงเรื่องอะไรคะ
0: โอ้ทัวร์เยอะฮะบางทีผมก็เลยบอกว่า
2: สุภชัยเจอสมุทรนี่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้ว
1: ณวันนี้ค่ะณวันนี้ที่โดน
0: ยกตัวอย่างนะฮะสุภชัยเจอสมุทร

0: ท่านทั้งหลายก็เตรียมรับหมายก็แล้วกัน
1: ไม่รับกระเช้าใช่ไหมถ้ารับหมายแล้วจะไปรับกระเช้าใช่ไหม
0: ในประเทศนี้คนใช้ใจสมุดอยู่เนี่ยผมเคยทำสาแร่จันไว้เนี่ยนะครับมีคนใช้อยู่ประมาณหมื่นกว่าคนนะครับ
1: อย่างนั้นสกุลนี้นะ
0: ใจสมุดใจสมุดคนเดียวคนอื่นเขาก็รู้สึกไอ้นี่ทีนี้ระวังนะมันเดินอยู่คุณคิดว่าคุณไปด่าใครเนี่ยผมมีข้อมูลหมดแหละชื่ออะไรชื่ออะไรแต่คุณบอกประกอบธุรกิจส่วนตัวเนี่ยผมรู้หมายเลขประจำตัวคุณเนี่ยผมไปตามหาจนเจอแหละ
1: เออ
0: แต่วันนี้ด่ากันเยอะจนเดี๋ยวนี้พวกคนพันอย่างนี้นะสังคมนี้เยอะไม่เป็นไรก็ฮะแต่ว่าก็บางทีก็ไม่ถือสาแหละแต่ผมบอกว่าบางทีเกินไปแต่ต้องถือเพราะว่ามันผมว่าพ่อแม่ก็คงสอนมาดีแหละแต่ว่าลูกมันชั่วเองอะ
2: คุณสุภชัยเมื่อวานเนี้ยมันมีนอกจากทัวร์แล้วอ่ะมันมีหนึ่งประเด็นที่เขาพูดกันคือในช่วงที่คุณรังสิมันต์โรมปิดไมค์ในห้องประชุมเพราะว่าท่านพยายามชี้แจงเรื่องของระเบียบปฏิบัติขั้นตอนสภาอุ้มขออุ้มอยากทราบค่ะว่าถ้าหัวข้อของการอธิบายของคุณสุภชัยเนี่ยเปลี่ยนเป็นเรื่องของเม็ดเงิน 1,600 ล้านบาทที่ฝ่ายค้านมองว่าสอประโยชน์ยังไงแล้วเราพยายามที่จะสื่อสารปรับไปคิดว่าเรื่องมันจะเปลี่ยนไหมคะ
1: เขาจะป
0: ิ
1: ด
0: ไม่ละครับเพราะว่ามันก็มีอาจินได้ไงผมบอกก็เซตอัพกันแล้วไงคือเมื่อวานเนี่ยผมก็พยายามที่จะตั้งใจฟังแต
1: ่
0: คนที่เริ่มก็คือท่านสสบางท่านของพรรคแล้วก็ท่านณัฐวุฒิท่านก็เห็นว่ามันผิดข้อบังคับผมก็เห็นพ้องกับท่านก็เลยแสดงความคิดเห็นถ้าปล่อยให้ผมพูดได้เต็มที่เนี่ยแล้วก็ท่านประธานไม่ปิดไมค์เนี่ยผมเป็นประธานมาเยอะแยะผมไม่เคยปิดไมค์ใส่ใครเลยนะผมเนี่ยสมัยเป็นสประธานกรรมาธิการมาเนี่ยผมเป็นประธานกรรมาธิการร่างกฎหมายมากที่สุดของสภาผู้แทนราษฎร
1: โอ้เคลมอย่างนั้นได้
2: แล้ววินาทีที่โดนปิดไมค์ท่านรู้สึกยังไงอะ
0: เนี่ยผมก็เลยจะเคลมเรื่องเนี่ยเดี๋ยวจานที่หน้าเนี่ยเขาจะให้ผมเป็นประธานเรื่องไอ้เลมอนลออีก
2: ค่ะแล้ววินาทีที่โดนปิดไมค์คุณสุวชัยรู้สึกยังไงล่ะคะ
0: ผมไม่ถือสาแล้วครับเพราะท่านเป็นประธานแต่การเป็นประธานเนี่ยมันหลักการมันต้องมีเมตตาธรร
2: ม
0: ผมเนี่ยเดี๋ยววันพุธเนี่ยผมก็จะเป็นประธาน400,000 ล้านแล้วคุณไอซ์ก็จะไปเป็นกรรมาธิการอยู
2: ่
1: ค่ะอย่าไปปิดไมค์เขา
0: ได้อะไรอย่างพูดอะไรผมไม่เคยปิดไมค์บอกให้คุณห้ามพูด
1: มันต้องพูดกันให้ได้มันต้องพูดได้ว่างั้น
0: สภานี่มันคือพาร์เลเมนต
1: ์สถานที่พูด
0: มาจากคำว่าพาวภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าพูด
1: ใช่
2: ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นอุ้มเห็นในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์อยู่อุ้มอยากให้คุณสุภชัยใช้โอกาสนี้ในการยืนยันความมั่นใจกับประชาชนได้ไหมคะว่าที่ผ่านมาคือการรักษาความถูกต้องของระบบสภานะไม่ได้เป็นการยื้อเวลาหรือว่าลดแรงกดดันให้กับกระทรวงดีอีกับการที่ได้รับกระแทกแรงกระแทกจากโครงการนี้ค่ะ
1: คร
2: ับ
0: ผมจะพูดอีกแบบดีกว่าว่าท่านจะไปคอมเมนต์อะไรเนี่ยใช้สติใช้สติครับผมห้ามท่านไม่ได้หรอกว่าท่านเชียร์ใครชอบใครแต่ถ้าบ้านเมืองไปติดกับอยู่กับการที่คุณเทคไซส์แล้วก็ไม่ได้ใช้สติเนี่ยนะ
1: ใช้แต่ความรู้สึก
0: อย่างนี
1: ้
0: แทนที่จะเข้าใจเรื่องราวว่ากระบวนการกลไกการตรวจสอบของบ้านเมืองมันมีถ้าใครทุจริตเนี่ยเขาก็เล่นงานแต่ถ้าสมองมีความเชื่อแล้วก็สมองส่วนนั้นเชื่อไปแล้วก็มองว่าคนที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามนี่เป็นคนเลวเนี่ย
1: ปักธงเลยว่างั้น
0: ก็มันก็แปลว่าไม่มีสติผมไม่อยากจะบอกว่าชีวิตนี้ผมทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองพูดไปทีนึงแล้วประสบการณ์ไม่น้อยกว่าทางท่านประธานทั้งสองหรอกนะครับผมเสี่ยงกระสุน6ตุลามาเนี่ยผมรู้ว่าชีวิตผมเนี่ยมันไม่มีใครอยู
1: ่
0: ในหกตุลาที่ธรรมศาสตร์หรอกครับ19ครับคุณร่มเกิดยังครับ
2: ยังค
1: ่
2: ะ
1: ตอนนั้นผม11ขวบ
0: นั่นแหละนั่นแหละก็7ขวบเองจะบอกว่าจริงๆเนี่ยในที่สุดแต่ละคนในสภาผู้แทนราษฎรล้วนแล้วแต
1: ่
0: ตั้งใจมาทำงานละครับ
2: ถ
0: ้าคุณมันมีความตั้งต้นว่าไอ้พรรคนี้มันซื้อเสียงมาเนี่ยอันเนี้ยมันมีหลายเรื่องที่ทำให้ถูกบิดเบือนและผมเข้าใจว่ากระบวนการบิดเบือนพูดถี่พูดบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดความเชื่อเขาบอกวันนี้อ่ะยกตัวอย่างเรื่องเขากระโดงเนี่ยวันนี้โอ
1: ้
0: ไอ้เนวินไปบุกรุกยึดที่มาโทษทีนะโฉนดที่ดินที่คุณเนวินที่มีชื่อของคุณเนวินเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยต่อมา3-4มือเนี่ยนะ

0: ชนนต้นคุณนิวินอายุ10ขวบวันนี้นิวินที
1: ่
0: ที่ออกชนนมาตอนที่คุณนิวินอายุ10ขวบแต่วันนี้เชื่อแล้ววันนี้ชิดชอบโดนว่าที่ 5,000 กว่าไร่ความจริงเนี่ยชิดชอบเนี่ยมีที่อยู่225ไร
1: ่แต่4เอาแค่นี้
0: 1,000กว่าไร่ที่กำลังจะบอกว่าในที่สุดก็ให้มีสติไงคร
2: ับ ใช่ค่ะวันนี้แหมเสียดายเวลาหมดพอดี
1: กำลังคุยกัน
2: ขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณสุภชัยค่ะที่ให้เกียรติกับรายการ
1: ต้องขอข่าวต้นชั่วโมงแล้วครับบางสุขผม
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับท่านครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาสักครู่นึงค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
1: ครับ
2: วันนี้เราจะชวนวิเคราะห์เรื่องนี้กันกับผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาว่ามุมวิชาการเมืองรัฐบาลกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เนี่ยมันสามารถที่จะพาให้รัฐบาลเผชิญวิกฤตต่อไปให้มันแลนดิ้งสวยๆได้ยังไงค่ะแหมพอจะเดาคำตอบออกเลยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันนะคะ
1: หรือว่าลมจะแรงจนพัดเอาเรือคว่ำได้บ้างกันเลยนะ
2: วันนี้ได้รับเกียรติจากผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิด้าร องศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีลกณภูเก็ตสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณเหงากับคุณ
1: ปุ้ม
2: ใช่ไหมใช่อาจารย
4: ์ครับครับ
2: อาจารย์ค่ะเมื่อวานอาจารย์ได้เห็นบรรยากาศในการประชุมกรรมธิการไหมคะอาจารย
1: ์สองกรรมธิการเป็นไง
4: เห็นเราเห็น
2: นิดนึงคือจริงๆอ่ะเรื่องอื่นอ่ะเขาคุยกันมาค่อนข้างจะลึกพอสมควรละแล้วเมื่อกี้ก็ได้สัมภาษณ์คุณสุภชัย
1: ใจ
2: ส
1: ุภชัยเอง
2: อย่างนี้อาจารย์มันจะมีช่วงหนึ่งที่น่าสนใจเลยจะให้อาจารย์วิเคราะห์ก่อนก็คือท่าทีของคุณชาดาไทเศษในห้องประชุมอาจารย์อาจารย์มองยังไงคืออาจารย์คือคุณชาดาเนี่ยจริงๆอ่ะท่านก็ไม่ได้ออกมาในมุมของการที่จะอยู่ฝั่งของรัฐบาลซะโดยตรงแต่มันมีหลากหลายคำพูดที่ออกมาจนทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะบางคนเขาไปตีความว่าก็ขนาดคุณชาดาเขายังไม่มั่นใจหรือเขายังไม่รู้จักโครงการนี้ดีแบบ 100% เลยอ่ะ
4: ก็ถึงแล้วคือคุณชาดาเนี่ยก็คือผมว่าแกพูดแบบตรงไปตรงมานะไม่รู้ก็คือไม่รู้อ่ะ
1: บ้านๆของแกนะ
4: ก็ไม่รู้ว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้ด้วยนั่นแสดงว่าไงคือนั่นแสดงว่าคือโครงการนี้นะถ้าเราไปดูต้นกำเนิดมาเนี่ยเขาไม่ได้ก่อเกิดมาจากปัญหาและความต้องการจริง
1: ๆ
4: แต่ก่อเกิดเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีงบประมาณเหลืออยู่จำนวนหนึ่งแล้วอยากจะเอามาทำโครงการอะไร
1: มันขนาดนั้นเลยเหรอบ้านเราจัดสรรแล้วงบเหลือเลย
4: จากกองทุนอะไรแบบเนี้ยนะกองทุนสื่อเนี่ยมันเหลือเป็นพันล้าน
1: กองทุนสื่
4: อเพราะงั้นเนี่ยพอไม่ได้เอามาไม่ได้ตั้งโจทย์จากปัญหาความต้องการจริงๆแล้วก็มาสร้างเหตุผลภายหลังเนี่ยมันก็เลยเกิดภาวะอีหลักอีเหลือ ความสมเหตุสมผลมันก็ไม่เกิดขึ้นสมมติว่าถ้าโจทย์ของเราว่าจะพัฒนา AI เนี่ยลักษณะของโครงการมันก็อาจจะต่างไปจากนี้จ
1: ุ
4: ดเป้าหมายก็จะต่างไปจากนี้
1: การพัฒนา
4: วิธีการมันก็จะต่างไปจากนี
1: ้
4: แต่คราวนี้เนี่ยพอเริ่มต้นว่าจะใช้เงินอย่างไรที่จะคิดอย่างแรกคือว่าทำยังไงให้เงินมันหมดก็เลยตั้งเป้าไว้เลย5 ล้านคนเอาเนี่ยเอาไปแจกซื้อ AI เนี่ยไปแจก5 ล้านคนซึ่งไอโครงการแบบนี้เนี่ยมันง่ายซื้อของมันคุณเหงาเหมือนซื้อของไปแจกอ่ะ
1: ใช่มันจะไม่ยากอะไรว่างั้นเลยนะ
4: มันไม่ยากอะไรเลยแล้วโดยไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์อะไร5 ล้านคนเน
1: ี่
4: ยมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่จะได้ไว้ใช้เนี่ยแล้วก็กลุ่มเป้าหมายนั้นเนี่ยจะมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาตัวเองหรือพัฒนา
1: ทางด้านนี
4: ้อะไรบ้างจากโครงการนี
1: ้
4: แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอ้ลักษณะโครงการนี้เหมือนกับซื้อแล้วก็ใช้ไปปีนึงแล้วก็มันละลายไปกับแม่น้ำไปเลย
1: อ
4: ย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าใครได้อะไรก็คือจะก็คือสุ่มเอาว่าถ้าใครได้ก็เป็นโชคดีคนนั้นใครไม่ได้ก็ถือว่าไม่ได้ไปเหมือนกับไม่ได้มีมาตรการในการวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการแต่อย่างใดเลย
1: แจกไปแล้วก็ใช้ไปแล้วก็ไม่ได้มีตัวชี้วัดว่าได้ไปแล้วจะได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรมากมายภายในปีนึงก็หมดกัน
4: ใช่มันไม่มีเลยมันมีแต่ตัวชี้วัดในที่เราเรียกว่าเป็นตัวชี้วัดเอาท์คัม

0: ไม่ได้ไอ้โทษเอาพุท
1: เอาพุท
0: ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดเอาคำเอาพุทก็คือว่าเขากำหนดไว้5ล้านใช่ไหม5ล้านเป็นปีเนี่ยถ้าครบ5ล้านเนี่ยก็ถือว่าสำเร็จตามผลผลิตนะแต่ว่าไอ้เอาคำคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพ
1: ได้อะไรว่างั้น
0: ใช่ที่ไปใช้ปีนึงเนี่ยคุณมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่จะขยายงอกงามในต่อยอดองค์ความรู้หรือว่าธุรกิจของคุณเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้วัดเลย
2: อาจารย์ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะว่าอันนั้นกรณีว่าถ้าเกิดมันได้ใช้แล้วจริงๆมันก็จะเป็นคำถามที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ในขณะที่รัฐบาลกำลังอธิบายว่าโครงการนี้นะจะเป็นการสร้างคนไทย5ล้านให้เข้าถึง AI เพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันกับต่างประเทศแต่ว่าดูจากหน้าข่าวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่สังคมพูดถึงมันกลายเป็นเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของ TOR อย่างเงี้ย
1: ไปอีกทางนึง
2: มันกำลังสื่อสารอะไรไปถึงความเชื่อมั่นของรัฐบาลนะคะอาจารย์
0: ครับที่มันมีสองขยักเนี่ยพอโครงการนี้เนี่ยไม่ได้เริ่มต้นมาจากหลักคิดจากจุดที่ถูกต้องแล้วมัน
1: ความต้องการ
0: จากการที่เรามีเงินอยู่แล้วก็อยากจะใช้เงินให้หมดเนี่ยนะมันก็เลยเกิดคำถามไงว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของความโปร่งใสอะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการแบบเร่งรีบเร่งรัดอย่างเร่งด่วนเนี่ย มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าและประจวบพอกับบริษัทที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็รู้สึกจะมีอาจจะมีความสัมพันธ์รู้จักสนิทสนมกับคนของทางพรรคพรรคนี้ที่เขากลุ่มอยู่
1: เคยได้งานว่างั้น
0: ใช่เคยได้งานจากอว.มันก็ยิ่งทำให้คนสงสัยมากขึ้นไงเพราะว่าไอ้โครงการต่างๆของรัฐเนี่ยนะมันก็มีความร่วมมือกันระหว่างราชการระดับสูงรัฐมนตรีแล้วก็บริษัทธุรกิจเนี่ยซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้อย่างมากที่มันจะที่บริษัทเหล่านี้จะเขียน TOR ให้กับหน่วยงานราชการเองแต่ไม่ใช่หน่วยงานราชการเขียน TOR
1: คือเขียนเองขายเองเอาว่างั้นด้วยนะ
0: ถูกต้องถูกต้องมันก็เลยเป็นการลอกกันมาไงจากกระทรวงอว.แล้วก็แบบเนี้ยไปจากบริษัทเดียวกันอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะงั้นนี่แหละที่เป็นเหตุที่ทำให้คนเขาสงสัยถึงกระบวนการเนี่ยมันดูไม่ค่อยโปร่งใสที่มาที่ไป
1: มีร่องรอย
0: เริ่มต้นของโครงการมันก็มีความกังขาน่าสงสัยนั่นเองนะครับ
2: แล้วจากข้อมูลล่าสุดอาจารย์เมื่อวานเนี่ยที่มันมีการเปิดเผยกันมาว่า มีบริษัทเอกชนที่เริ่มพัฒนาแอปล่วงหน้ามาตั้งแต่ตุลาคมก่อนที่จะมีการเปิดประมูลจริงๆอ่ะถ้าในทางยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วก็หลักธรรมาภิบาลของภาครัฐจริงๆอะค่ะอาจารย์การที่มันปล่อยให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันมีการรับรู้ข้อมูลวงในกันมาหรืออาจจะมีการล็อกสเปคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ปลัดกระทรวงดีเองเนี่ยท่านก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะที่เอกชนอาจจะเตรียมพร้อมเองอะไรเงี้ยตรงนี้อาจารย์มองความมั่นใจในระบบการจัดการของบ้านเราอย่างไรคะ
0: ผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติหรอกที่ปลัดกระทรวงดีอีเนี่ยเวลาเขาตอบคำถามอะไรเนี่ยก็มักจะตอบแบบดินก็คือแบบกำปั้นทุบดินอ่ะคือตอบแบบไม่ตอบอ่ะหรือตอบแบบย้ำความนั่นเองนะคือเขาถามว่ามีบริษัทดูของเงื่อนไขร่วมหน้าแล้วก็ทำแอปที่มันสอดคล้องกับตัวโครงการ
1: คร
0: ับแล้วมันจะเป็นเรื่องปกติบังเอิญได้ยัง
1: ไงได้ยังไง
0: ที่บริษัทนี้มันจะทำอย่างเอ๊ะบังเอิญมากกับสิ่งที่โครงการต้องการมันโอกาสที่มันเกิดเนี่ยมันน้อยมากเพราะไม่มีบริษัทไหนหรอกที่เขาจะพัฒนาแอปแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าแอปของตัวเอง
1: จะไปใช้ยังไง
0: ใช
1: ่ใช่จะไปขายใคร
0: ปกติการรับงานของหน่วยงานราชการเนี่ยหน่วยงานราชการก็คือต้องเขียน
1: เสนอความต้องการ
0: ใช่แล้วก็ให้บริษัทเนี่ยเขาไปทำไม่ใช่บริษัททำมาล่วงหน้าแล้วก็ยังจะรู้ว่าม
1: ันน้ำอะไรกลับ
0: ยังไงอะไรแบบนี้นะ
1: คนก็สงสัย
0: ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นคือมันอาจจะเป็นเรื่องคือเวลาประหลัดคนนี้พูดว่าเป็นเรื่องปกติเนี่ยผมคิดว่าอาจจะวิถีที่เขาทำกันมาในแบบ
1: ราชการนี้
0: แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าความจริงเนี่ยคือว่าวิถีแบบนี้มันไม่ใช่เป็นวิถีปกติแน่ๆ
1: มันไม่ปกติ
2: ขออนุญาตถ้าเกิดสมมติเรามองพยายามมองให้กว้างมากๆเป็นมหาสมุทรเลยเนี่ยนะคะอาจารย์เส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนคะอาจารย์ระหว่างเอกชนเนี่ยเขาเตรียมพร้อมในเชิงธุรกิจแล้ว
1: เขาบอกเขาพร้อม

0: ับเอกชนเขารู้ล่วงหน้าจนทำให้มันเกิดเข้าข่ายว่าอุ๊ยอันนี้ล็อกโครงการมีพิรุธมันเส้นแบ่งมือตรงไหนอาจารย์เขาเตรียมพร้อมกับเนี่ยรู้ก่อนล่วงหน้า
1: อันเดียว
2: คือมันต้องคือมันดูเส้นสายสัมพันธ์ได
0: ้เส้นแบ่งมือเส้นสายสัมพันธ
2: ์นั้นเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่
3: อ
2: นตัวเจ้าของงาน
3: โนเนมเลยว่ากันไม่เคยรับงานเลยว่างั้นเลยนะ
2: อันนั้นเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่ามันมีความบังเอิญได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าบริษัทนั้นเนี่ยมันใกล้ชิดสนิทสนม
3: รักเคยรับงาน
2: ของไอ้
3: นี่นะ
2: เครือที่อยู่ในเครือข่ายพรรคเดียวกันหรือกระทรวงเดียวกันเนี่ย
3: อ
2: ันนี้เนี่ยมันทำให้เกิดความน่าสงสัยไงว่ามันไม่ได้เป็นความบังเอิญที่จะเกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นการมีการรู้ข้อมูลข่าวสารวงในนั่นเองที่อาจจะอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรต่างๆที่เคยสนิทสนมชิดเชื้อกันมาแล้วก็ส่งข้อมูลย้อนหลังก็เหมือนกับคุณรูปเนี่ยจะไปซื้อที่ดินสักผืนหนึ่งนะแล้วก็บังเอิญคุณรูปก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะสร้างถนน
3: ทางด่วนตัดผ่านนั้น
2: ใช่ไหมก็คุณรูปเนี่ยไม่ได้รู้จักกับคนในกรมทางหลวงหรอกแต่บังเอิญมีคุณอ้ำอีกคนนึงเนี่ยรู้จักคือกรมทางหลวงเลยแล้วก็ไปซื้อที่ติดกับคุณอุ้มเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็สามารถสืบสาวได
3: ้
2: ว่าใครที
3: ่สายสัมพันธ
2: ์โชคดีโดยบังเอิญ
3: โชคดีโดย
2: สายสัมพันธ
3: ์โอ้แม่ละบ้านเรามันจะเป็นอย่างนี้กันซะบ่อยด้วยนะอาจารย์
0: อาจารย์แต่ทีนี้ตอนนี้มันเริ่มมีคนมาวิเคราะห์กันเยอะแล้วว่าการเดินหน้าของโครงการ THAI Passport
3: เขาเรียกว่าลุยไฟ
0: บางคนบอกลุยไฟแต่บางคนก็บอกว่าเชื่อสิว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีเหตุให้ต้องสะดุดแต่ในขณะที่คุณชัยชนกเจ้ากระทรวง DE เองก็บอกว่ามั่นใจนะว่ากระบวนการทุกอย่างมันไปตามกฎหมายแล้วก็พร้อมให้มีการตรวจสอบได้เต็มที่เลยมูมาจาล่ะคะอาจารย์คิดว่าเป็นยังไงมันจะไปต่อหรือมันจะต้อง
2: ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าดูการทำงานของฝ่ายการและสังคมนะก็คือว่าถ้าไปต่อเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเรื่องก็จะถูกยื่นไปที่ปปช.แน่ๆ
3: เส้นนั้นเลย
2: ปปช.สตง.หรือว่าผู้ตรวจการแผ่นดินอะไรก็แล้วแต
3: ่คร
2: ับ เพราะนั้นเนี่ยก็เรื่องมันก็จะไม่หยุดหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยเขาก็อาจจะให้ความเห็นอะไรต่าง
3: ๆ
2: ว่าไอ้โครงการนี้เนี่ยมันปกติตามที่รัฐมนปลัดดีว่าหรือว่ามันมีผิดปกติเหมือนเมื่อคราวจำนำข้าวจำได้ไหมว่าคนกำหนดนโยบายก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติ
3: ปกติ
2: แต่ปปช.ก็บอกว่าไม่ปกตินะมันควรจะมีการทบทวนหรือการแก้ไขอะไรแบบนี้แล้วเขาก็ไม่แก้ไขและท้ายสุดเนี่ยก็โดนกันเป็นแผล
3: ระนาวเลยข้าราชการต่างๆนั่นฝ่ายการเมืองก็โดน
2: ถ้าเขาไม่ยุติโครงการนี
3: ้
2: ก็คงจะกระบวนการก็คงจะเข้าไปสู่ในเส้นทางนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้ายังไม่ยุติเนี่ยโครงการนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่จะถูกพูดถูกกล่าวถึงในหน้าสื่อไปอีกยาวนานแล้วก็ทุกครั้งที่มีการพูดถึงคนที่ได้รับผลกระทบก็คือคุณไชชนกแน่ๆเลี่ยงไม่ได้เลยมันก็จะต้องแลกกันอะว่าจะยุติโครงการหรือว่าจะเซฟตัวคุณชัยชนก
0: แต่ตอนนี้ดูท่าทางแล้วมันไม่ค่อยจะเป็นคุณชัยชนกที่มาตอบคำถามเลยอะค่ะอาจารย์พอมันเป็นปลัดกระทรวงดีแล้วเนี่ยตรงนี้อาจารย์คิดว่ามันจะยังไงต่ออาจารย์เพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันจะเข้าใจไปว่าอ๋อแม่ท่านไม่เกี่ยวนะเพราะที่ผ่านมามันเป็นการดำเนินการมาตั้งแต
3: ่
0: หลายปีมาแล้ว
3: คนมาตอบก็เป็นปลัด
2: แ
3: ต่คุณชัยชนกมาตอบ
2: หลายปีที่ไหนก็ปีที่แล้วเองพฤศจิกาทำลายน่ะก็คือคุณชัยชนกก็เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วในเรื่องนั้นนะเพราะงั้นเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยเขาพยายามลอยตัวนะค
3: ุ
2: ณชัยชนกเนี่ยว่าเป็นเรื่องของนโยบายพยายามลอยตัวแต่ว่าตัวเองก็เป็นประธานไอ้อะไรแหละสำนักงานสดช.อยู่นะมันยังลอยตัวยังไงมันก็ลอยยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติเงินโครงการนี้เข้ามาให้กับกระทรวงดีใช้นะคนที่อนุมัติเงินเนี่ยไม่ถามสักคำเลยว่าโครงการนี้เป็นยังไงแล้วก็ลอยตัวแล้ว
3: ไม่ใช่บาทสองบาท
2: ในการจับมันพูดได้ว่าลอยตัวแต่ว่าในแง่ของอำนาจหน้าที่เนี่ย
3: เส้นทาง
2: มันทำให้ลอยตัวไม่ได้แล้วโครงการนี้เนี่ย

0: มันก็งบประมาณมันไม่ใช่น้อยๆนะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่10 ล้าน20 ล้านแต่มันเป็น1,000 ล้าน
1: ใช่
0: เพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าคงไม่สามารถที่จะลอยตัวได้หรอกครับ
2: อาจารย์แล้วถ้าหลังจากนี้ค่ะอาจารย์ข้าราชการก็ตอบเรื่องเทคนิคไปแล้วรัฐมนตรีก็ตอบเรื่องนโยบายความจำเป็นความคุ้มค่าต่อประชาชนไปถ้าหลังจากนี้มันจะเป็นไปแบบนี้จะคิดว่ามันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะเพื่อจะได้ประคองในเรื่องของความเชื่อมั่นด้วยแล้วก็ค่อยๆตบเข้าสู่การที่โอเคอะไรที่มันจะต้องเปิดเผยก็ค่อยๆเปิดเผยออกมาอะไรเงี้ยมันจะเป็นไปได้ไหมคะอาจารย
0: ์ตอนนี้เนี่ยก็คือว่าคนไม่ค่อยเชื่อมั่นโครงการนี้แล้วไงเพราะไม่หนึ่งก็คือไม่เชื่อมั่นทั้งในเรื่องของความโปร่งใส
1: คร
0: ับ สองก็คือว่าไม่เชื่อมั่นว่าโครงการนี้เนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าถ้าดูลักษณะตัวโครงการอย่างที่ผมวิเคราะห์ให้ฟัง
1: ครับ
0: เพราะงั้นเนี่ยคือโครงการนี้ถึงสมมติว่าจะโปร่งใสจริงนะแต่ว่าทำแล้วเนี่ยมันก็เป็นการมันไม่คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งนะในแง่ของในมุมมองทางวิชาการนะที่เราจะเลือกใช้เงินสัก1,000 ล้านก้อนหนึ่งเนี่ยไปทำโครงการแบบไหน
1: อ
0: ันนั้นก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราสมมติว่ามันโปร่งใสจริงๆแต่ว่ามันก็มีปัญหาเรื่องของความคุ้มค่าแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็มีทั้งสองเรื่องไงเร
2: ื่อง
0: ของทั้งความไม่คุ้มค่าแล้วก็เรื่องของความถูกตั้งข้อสงสัยในเรื่องของความโปร่งใสเพราะฉะนั้นคำถามเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะดำรงอยู่ตลอดแหละแล้วก็มันก็จะติดตัวอยู่ตลอดเรื่องของความโปร่งใสเนี่ยรวมไปถึงการล็อกสเปคในการโฆษณาด้วยน
1: ะ
0: นั่นคืออยู่คุณไปล็อกสเปคโฆษณาให้ไปโฆษณา
1: ใน
0: เฉพาะต่อตรงมากๆ
1: ที่นู่นที่นี่นะนะ
0: ใช่แล้วในโครงการแบบนี้มันจำเป็นต้องโฆษณาที่ไหนล่ะ
1: ม
0: ันไม่จำเป็นเลย
1: ใช่ไหม
0: ว่าจะต้องโฆษณาแค่แถลงออกมาเหมือนกับไอโครงการอะไรล่ะไทยอะไรอ่ะไทยช่วยไทยพัฒน
1: า
0: อะไรเง
1: ี้
0: ยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีโฆษณา
1: ใช่ไหม
0: แค่ให้หน่วยงานของที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยก็นั่งแถลงข่าวแล้วก
1: ็คัดเลือก
0: แค่นี้ก็ใช่ก็คืออะไรต่างๆก็ลงให้อยู่แล้ว
1: ใช่
2: ถ้าจาก 100% ความเชื่อมั่นที่ควรมีตอนนี้อาจารย์ให้กี่เปอร์เซ็นต์คะในขณะที่ยังคงได้รับคำตอบอยู่แค่ว่าน่าจะเดินต่อ
0: ดูกระแสตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ถึง 10% มั้ง
2: โอ้โห
0: ความเชื่อมั่นในเรื่องโครงการเนี่ยดูอันนี้ก็คือดูตามโพต่างๆที่เขาถามในออนไลน์นะแต่ว่าไม่มีโพที่จะถามที่จะสำรวจอย่างเป็นระบบในเรื่องนี้ว
1: ่
0: าประชาชนมีความเชื่อมั่นในโครงการนี้ว่าโปร่งใสหรือไม
1: ่
0: ถ้ามีก็ดีนะใครสำนักไหนอยากจะทำก็น่าจะลอง
1: กันนิดาของอาจารย์นะอาจารย์สุวิชา
0: อาจารย์สุวิชาตอนนี้ก็ไปทำเรื่อง
2: ว่าคุณเทพค่ะการและอย่างนี้ถ้าเกิดยิ่งมันมีคดีของคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุเข้ามาเกี่ยวข้องกับ Forex วันนี้อีกอาจารย์มันจะยิ่งทำให้สะเทือนความเชื่อมันมันจะสะเทือนฝั่งไหนมากกว่ากันคะอาจารย
1: ์
0: คือตอนนี้เนี่ยคือ
1: ใครจะคว่ำใคร
0: ดีใจเขาพูดใช่ไหมเขาบอกว่ามันมีเงินไหลเข้า28 ล้านใช่ไหมเข้าบัญชี
1: 14 ครั้ง ครั้งละ 2 ล้าน
0: ครั้งละ2 ล้านแต่ว่ายังไม่ใช่เงินที่ผิดกฎหมาย
2: ใช่ยังไม่ได้ฟังทั่วไป
0: ยังเขาก็อยากจะฟังคำชี้แจงแต่ประเด็นก็คือว่าเขาเปิดเผยชื่อออกมาแล้ว
2: ก่อนที่จะแถลงด้วยค
0: ่
2: ะ
0: ก่อนที่แถลงด้วยซ้ำไปเพราะงั้นเนี่ยชื่อเนี่ยก็อาจจะถูกมองถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วทีนี้ปัญหาก็คือว่า DSI ทำแบบนี้เนี่ยมันถูกหรือเปล่าที่เปิดเผยชื
1: ่
0: อที่จะมีข้อมูลที่ชัดเจนว่าเขาเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเนี่ยที่จริงเนี่ยถ้าตามหลักที่ควรจะเป็นก็คือว่าก็ให้เขาไปชี้แจงก่อนแล้วก็ถ้าเขาเกี่ยวเนี่ยแล้วค่อยเปิดแต่นี้พอเขายังไม่รู้ว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวไม่มาเปิดชื่อเขาเนี่ยเขาก็เสียหายสิ
1: ก็เหมือนดิสเครดิตเขาว่างั้น
0: อันนี้คือปัญหาทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่า
2: ใน อนา
0: คตถ้าสมมติว่ามีพรรครัฐบาลเดินสถานการณ์แบบนี้บ้างนี้ใครจะเอามาแถลงแบบนี้ไหมหรือว่าชื่อมาเปิดแบบนี้ไหม
1: โอ้อ
0: ันนี้คือปัญหาการทำงานของดีเอสไอที่ผ่านมามันก็เลยทำให้คนมองว่าเหมือนกับเอาเรื่องไอ้ฟอเร็กซ์เนี่ยก็มาเป็นเบี่ยงเบนประเด็นแล้วก็สร้างข่าวเพื่อกดข่าวเรื่องของไทย AI อันนี้นั่นเองนะครับ
1: อ
0: ันนี้ปูมาแรงก็จะกลับไปที่ทางที่ของรัฐบาลแต่ตอนอย่างนี้เวลาคนเขามองเนี่ยแล้วก็มองคนเกมพวกนี้ออก อาจารย์คุณเหงายังจำเรื่องนักการเมืองติดคนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันไหมคุณเหงารู้ยังว่าเป็นใครบ้างผมก็อยากรู้นะ
2: ใช่
0: แล้วแถลงเรื่อง

0: ช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยว่าเป็นใครนะเป็นเฮียหายไปเลยเห็นบอกกันเลยเนี่ยเนี่ยรัฐมนตรีคน
1: นี้เป็นลักษณะเดียวกันเอามาเบี่ยงกันตรงนั้น
0: ใช่ใช่เพื่อที่เกียรติ
1: เล่นกันอย่าง
0: น
1: ี้
0: ท่านเด็กนะคร
1: ับดีฮะเราจะได้คะแนนสร้างความกระจ่างในสังคมเนี่ยผมต้องอาศัยทางพิชัยพวกนี้แหละมันไม่อย่างนั้นมันก็พูดยังไงเนี่ยบ้านเมืองแล้วเนาะ
0: นี่แหละก็สถานการณ์แบบนี้ก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ตัวเองเครื่องทำก็ต้องหาเรื่องที่จะมากบหรือว่าสร้างกระแสหรือว่าหรือไม่ก็พยายามดิสเครดิตฝ่ายที่ตรวจสอบตัวเองนั่นเองนะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะครับหรือรวมทั้งกรณีอื่น
1: ๆ
0: อย่างเช่นที่ประชุมในสภาไหนนั่นก็เป็นงานเตะทวงหาเรื่
1: อง
0: ให้เขาตรวจสอบนี่เป็นต้น
2: ค่ะอาจารย์มอง
0: ว่าฟ้องปิดปากที่ขู่ฟ้องปิดปากกันเนี่ยนี่ก็ต้องระมัดระวัง
1: แต่ละยุคแต่ละสมัยมีองครักษ์พิทักษ์ก็มีฟ้องปิดปากก็มีสารพัดวิธีการใช่ไหมในวงการเมือง
0: ใช่ครับแล้วก็ปิดสื่อไปแล้วก็มีนะใกล้ๆกับคุณเหงาหน่อยแ
1: ย่โอ้ยมาปิดผมเลยหูตาไม่ดีนะ
2: ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้เกียรติรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณมากๆสำหรับทุกข้อความที่ส่งมานะคะ
1: ครับผม
2: นั่งเหงาลาไปแล้วขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมารำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังขีกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิว FM 100.5 อสมท.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้าวมังคีรีและรายการลำนำสยามก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มลำนำแห่งความเป็นไทยทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลที่แสนไพเราะเป็นการร่วมสมัยดำเนินคู่กันมานะครับเรียกว่าเป็นเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงประจำชาติซึ่งเราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันสืบสานและรักษากันไว้นะครับให้เป็นสมบัติของชาติไทยเพลงไทยเดิมนั้นมีอายุยืนนานมาหลายร้อยปีแล้วถ้าจะเอาอย่างชัดเจนก็คือน่าจะผ่านการเวลามา700กว่าปีที่ถือว่าที่เห็นชัดเจนนะครับนั่นคือเพลงเทพทองซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยนะครับเป็นการร้องแบบพื้นบ้านก่อนแล้วจะมาเป็นเพลงสุโขทัยนะครับแล้วก็ถึงยุคหลังนี่เราจะรู้จักกันในนามของระบำโบราณคดีชุดสุโขทัยนั่นเองนั่นคือเพลงเทพทองนะครับแต่ส่วนเรื่องราวของดนตรีนั้นมีมาเป็นพันปีไม่ต่ำกว่า 3,000 ปีนะครับที่ดนตรีไทยนั้นไปขุดพบในสถานที่ต่างๆอย่างที่จีนเนี่ยพบตั้งอายุตั้ง 3,000 กว่าปีมาแล้วจีนได้รับดนตรีไทยอย่างเช่นแคนเนี่ยจีนรับมาจากไทย 3,000 กว่าปีแล้วตามที่ผมเคยเล่าไว้หลายๆวันก่อนนะครับเพราะนั้นการเดินทางของดนตรีไทยและเพลงไทยนั้นมีมานานนักหนาส่วนการเดินทางของเพลงไทยสากลหรือเพลงลูกกรุงนั้นกำเนิดเกิดมาน่าจะช่วงต้นสมัยรัชกาลที่7นะครับก็ประมาณ700ปีเหมือนกันประมาณ 70-80 ปีมาแล้วนะครับโดยฝีมือของครูเพลงสำคัญหลายท่านซึ่งท่านดัดแปลงมาเป็นละครร้องละครเวทีก่อนจากการที่ร้องเนื้อเต็มใช้ดนตรีไทยแล้วก็ร้องเนื้อเต็มทำนองไทยแต่ใช้ดนตรีสากลแล้วก็มีการแปลงมาเป็นทำนองไทยสากลเรื่อยๆดัดแปลงมาจนเป็นเพลงไทยสากลหรือเพลงลูกกรุงปัจจุบันนี้นะครับในคืนวันนี้ก็นำบทเพลงจากนักร้องยุคเก่าๆมาเสนอเช่นเดียวกับที่นำเสนอมาเมื่อ3วันก่อนนี้นะครับเรียกว่าหลายๆวันนี้จนถึงอีกหลายๆวันข้างหน้าต่อไปเนี่ยจะเป็นเพลงจากนักร้องที่มีการบันทึกเสียงไว้ตั้งแต่40 50 60 70ปีนักร้องยุคเก่าๆซึ่งหลายๆท่านอาจจะล่วงลับจากเราไปแล้วหลายๆท่านกำลังเป็นผู้อาวุโสอยู่ในวงการนะครับแต่ผมขอไว้ก่อนว่าในหลายๆวันช่วง10กว่าวันนี้ผมจะไม่พูดถึงประวัติของนักร้องหลายๆท่านเพราะว่า

อยากจะนำเสนอให้มากที่สุดเพราะว่านักร้องที่เราขุดกรูขึ้นมาถ้าเรียกว่าขุดกรูขึ้นมาเนี่ยย้อนหลังฟังเพลงกันเนี่ยมีไม่ใช่น้อยหลายสิบท่านเลยทีเดียวที่ผมนำมาย้อนหลังให้ฟังนี้ตั้งแต่ยุคสมัย40ปีถึง70ปีนี่นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ามัวแต่เล่าถึงประวัติของท่านแล้วเราจะไม่ได้ฟังเพลงกันเลยนะครับจนประวัติของท่านต่างๆเหล่านี้ผมเคยนำเสนอในช่วงที่ผ่านมาเมื่อเดือนก่อนๆนู้นนานมาแล้วนะครับในคืนวันนี้ในชั่วโมงแรกนี่จะมีผลงานของคุณชาญเย็นแขคุณภูนศรีเจริญพงศ์คุณเล็กอ่ำเที่ยงตรงคุณมัณฑนาโมระคุณในชั่วโมงที่สองก็มีคุณสมยศทัศนพันธ์คุณสมจิตตจินดาคุณอุดมเขียนเอี่ยมคุณสะอาดนินอารามคุณอมรภูมิรัตน์เห็นไหมครับมีหลายๆชื่อที่แฟนเพลงบอกไม่รู้จักเลยท่านจะรู้จักจากเสียงร้องและพอฟังเสียงร้องจากบทเพลงท่านจะร้องอ๋อทันทีว่าอ๋อเพลงนี้เคยรู้จักเพลงนี้เคยได้ยินแต่อาจจะได้ยินในเรื่องราวของนักร้องยุคหลังซึ่งมาบันทึกเสียงใหม่แต่วันนี้เราฟังเพลงจากการขับร้องต้นฉบับทั้งนั้นเลยนะครับส่วนใหญ่จะมาจากแผ่นครั่งสปีด78ทั้งนั้นเลยก่อนจะฟังบทเพลงจากนักร้องลูกกรุงในยุคเก่าๆนี้เรามาฟังบทเพลงจากการบรรเลงของวงดนตรีไทยกันก่อนนะครับขอเริ่มในวงเครื่องสายผสมขิมนะครับจะมาในเพลงลาวเรียบค่ายเถาเพลงนี้นานๆจะได้ฟังกันครับปกติเคยได้ยินผมนำเสนอในเพลงลาวเรียบค่าย2ชั้นซึ่งบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์นะครับแล้วก็เพลงลาวเรียบค่ายนี่ถ้าฟังในอัตราจังหวะ2ชั้นชั้นเดียวท่านฟังจะนึกออกทันทีนะครับต้องนึกไปถึงเพลงวิหกเหินลมซึ่งคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีขับร้องไว้โด่งดังมากนั่นแหละครับมาจากเพลงลาวเรียบค่ายวันนี้ฟังต้นฉบับเลยครับบทเพลงลาวเรียบค่าย2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสำเนียงลาวนะครับใช้หน้าทับลาวมีอยู่ท่อนเดียวเดิมรวมอยู่ในเพลงชุดเรื่องลาวแผ่นใหญ่นิยมใช้ร้องประกอบการแสดงละครต่อมาเมื่อประมาณปีพ.ศ.496ครูเฉลิมบัวทั่งนำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเพลงนี้ขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาให้วงปี่พาทย์ไม่แข่งคณะสิทธิ์บุริยศักดิ์นำออกบรรเลงครั้งแรกณสังกีสลากรมศิลปากรขอเชิญรับฟังลาวเรียบค่ายเถาบรรเลงด้วยวงเครื่องสายผสมขิมครับ

บทเพลงลาวเรียกค่ายเถาก็จบลงไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังคงจะนึกถึงอัตราจังหวะ2ชั้นของเพลงนี้ว่าอ๋อเพลงนี้คือเพลงวิหกเหินลมที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีกับร้องเอาไว้นั่นเองนี่แหละครับคือต้นแบบของเพลงลูกกรุงที่นำเสนอกันอย่างโด่งดังแล้วครับส่วนใหญ่จะนำมาจากเพลงไทยเดิมเป็นส่วนใหญ่หรือจริงๆบางเพลงก็นำมาทั้งทำนองบางทีก็นำมานิดๆหน่อยๆอาจจะนำมาสักวรรคสองวรรคหรือนำเฉพาะตอนต้นมาขยายนะต่อไปมาฟังบทเพลงจากคุณชาญเย็นแขคราวนี้จะเป็นบทเพลงซึ่งนำมาจากเพลงทำนองไทยเลยจริงๆคุณชาญเย็นแขนี่ขับร้องเพลงไว้หลายแนวนะครับท่านเป็นนักร้องอาวุโสในอดีตมาสมัย60ปีก่อนเป็นนักร้องที่ผ่านเวทีการประกวดมาหลายเวทีเลยนะครับอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวคุณเลิศผสมทรัพย์คุณนฤทธิ์อารีในกลุ่มไล่ๆกันนะครับคุณชาญเย็นแขได้รับการบันทึกเสียงไว้เป็นร้อยเพลงเหมือนกันนะครับผมมีเพลงของท่านอยู่ก็ไม่ใช่น้อยส่วนใหญ่ท่านร้องเพลงไว้หลากหลายแต่ที่ร้องไว้ในทำนองไทยเนี่ยไม่ใช่น้อยหลายสิบเพลงและเพลงของท่านภายหลังคุณสุเทพคุณชลินนำมาบันทึกเสียงใหม่ด้วยสองเพลงต่อไปนี้ของคุณชาญเย็นแขถือว่าเป็นเพลงสุดฮิตแฟนเพลงขอมามากที่สุดและขอบ่อยด้วยนั่นคือเพลงกลิ่นไม้แสมผมและดอกไม้สุดเอื้อมสองเพลงนี้ภายหลังคุณสุเทพวงศ์กำแหงถือว่าเป็นเพลงฮิตของคุณสุเทพเลยนะครับคุณสุเทพนำไปบันทึกเสียงใหม่กลิ่นไม้แซมผมนี่คุณสุนทรียานักเวียงการแต่งเนื้อร้องคุณสมานกาญจนทรินเป็นผู้บรรจุตำนองโดยคุณสมานกาญจนทรินนำตำนองเพลงไทยเดิมคือสดายงในอัตราจังหวะ2ชั้นมาปรุงแต่งเพลงนี้บันทึกเสียงไว้ใช้ดนตรีรับเป็นดนตรีไทยเพราะมากเลยนะครับส่วนเพลงที่2ดอกไม้สุดเอื้อมเพลงนี้คุณสลายกาญเลิศเป็นผู้แต่งเนื้อร้องแล้วก็บรรจุตำนองดูคุณสลายกาญเลิศท่านนำตำนองเพลงมอนสำเนียงมอนนะครับชื่อว่าเพลงมอนญาติเล่มาบรรจุใส่แล้วก็คุณชาญเย็นแขเป็นผู้ขับร้องทั้งสองเพลงเรามาฟังทั้งสองเพลงจากคุณชาญเย็นแขนักร้องต้นฉบับซึ่งภายหลังทั้งสองเพลงนี้คุณสุเทพวงศ์กำแหงนำไปขับร้องมีชื่อเสียงมากเลยทีเดียวกลิ่นไม้แซมผมจากทำนองเพลงสดายงและดอกไม้สุดเอื้อนจากทำนองเพลงมอนญาติเลครับ

บทเพลงจากคุณชาญเย็นแขก็จบลงไปด้วยความไพเราะทั้งสองเพลงนะครับคุณชาญเย็นแขจริงแล้วซุ้มเสียงของท่านเนี่ยมีลีลาแล้วก็มีช่องเสียงคล้ายๆกับคุณสมยศทัศนพันธ์นะครับคือมีเสียงซึ่งกังวานต่ำแต่คุณสมยศทัศนพันธ์ที่ท่านกังวานต่ำกว่าส่วนคุณชาญเย็นแขท่านสามารถขึ้นเสียงสูงได้อย่างไพเราะท่านถึงร้องเพลงในแนวทำนองไทยได้อย่างดีทีเดียวเวลาท่านร้องเพลงเสียงต่ำอย่างเช่นเพลงทางสายเปลี่ยวเนี่ยฟังแล้วน่ากลัวมากนะครับต่อไปมาฟังบทร้องจากนักร้องหญิงนะครับนักร้องท่านนี้ท่านมีชื่อเสียงมาก็ประมาณเกือบ60ปีมาแล้วจนเดี๋ยวนี้ท่านยังมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วก็ยังขับร้องยังมีรายการเพลงของตัวเองอยู่เลยครับนั่นคือคุณภูนศรีเจริญพงศ์นักร้องท่านนี้ผมก็เคารพท่านไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวเพราะว่า1ท่านเป็นผู้ที่อยู่ในวงการเพลงมาตลอดท่านไม่เคยออกไปอยู่ในอาชีพอื่นเลย2ท่านนอกจากจะขับร้องเพลงในแนวของท่านเองที่มีความไพเราะงดงามแล้วท่านยังเป็นผู้ที่ขับร้องและจัดทำบทเพลงในแนวของศาสนาพุทธเป็นการสอนให้คนทำดีอีกด้วยอันนี้สำคัญนะครับและ3คือเพลงส่วนใหญ่ของท่านในท่านชอบที่จะร้องเพลงในแนวของทำนองไทยทุกวันนี้ท่านมีเพลงในรายการโทรทัศน์กันอยู่เป็นประจำนอกจากท่านจะมีเพลงที่ขับร้องในแนวเพลงลูกกรุงเพลงไทยสากลแล้วทุกครั้งที่ท่านมีรายการของท่านท่านจะต้องร้องเพลงไทยเดิมถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยนั้นผมจะต้องนับถือท่านมากตรงนี้นะครับถือว่าท่านเป็นผู้ที่ทั้งอนุรักษ์ทั้งสืบสานทั้งเผยแพร่งานทางด้านวัฒนธรรมได้อย่างเที่ยงแท้เลยทีเดียวคุณภูนศรีเจริญพงศ์จะนำเสนอ2เพลงนี้คือเพลงชื่นใจและดอกพุทานแฟนเพลงที่ขอเพลงดอกพุทานมาคงจะชื่นชอบนะครับผมนำเสนอมาเมื่อไม่นานมานี้เมื่อเดือนที่แล้วไปครั้งหนึ่งแฟนเพลงก็ยังขอก็อยู่มากไปทีเดียวบอกชอบเหลือเกินนำเสนออีกได้ไหมวันนี้ได้ฟังอีกแล้วเพลงชื่นใจนี่ครูแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับแล้วก็ประพันธ์เนื้อร้องโดยอปสอปสในที่นี้ครับอจุดปจุดสจุดงงเอ๊ะใครนะใช่นามปากกาแฝงย่อไม่ใช่นมสนะครับไม่ใช่กรมหมื่นพิทยาราชอปสในที่นี้คืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์โอ้โหอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ประพันธ์ทำนองแล้วก็ไม่ใช่อธิบดีทุกสมัยนะครับเป็นอธิบดีท่านเดียวคือพลโทหม่อมหลวงขาบคุณชรเป็นผู้ประพันธ์ทำนองเพลงนี้นะครับเพลงนี้บันทึกเสียงไว้ตั้งแต่ปี2498นะครับเป็นแผ่น His Mother Voice เป็นแผ่นครั้งนะครับเพราะมากครับเพลงชื่นใจนี่ส่วนเพลงที่2ดอกพุทานเพลงนี้ครูชุ่มบรรจพันธ์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูสมพงษ์ทิพยกรินเป็นผู้ประจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้เป็นการบรรยายถึงความเป็นไปของดอกไม้ชนิดนี้ได้อย่างดีทีเดียวคือดอกพุทานบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับเมื่อก่อนผมเคยปลูกไว้หน้าบ้านแล้วตอนหลังน้ำท่วมตายไปหมดเลยนะครับดอกพุทานเนี่ยเป็นดอกไม้ที่มี3สีไม่ใช่มี3สีอยู่ในช่อเดียวนะครับเป็นดอกไม้ซึ่งตอนกลางวันเวลาบานเป็นสีขาวพอตอนบ่ายเป็นสีชมพูพอตอนเย็นจะเป็นสีม่วงออกน้ำเงินไปเลยนะครับถือว่าเป็นดอกไม้3สีในความหมายก็คือเป็นเรื่องราวของหญิง3อารมณ์นั่นเองหรือหมายถึงมนุษย์ที่มี3อารมณ์นั่นเองครับเพลงนี้ให้คติสอนใจด้วยนะครับขอเชิญรับฟังจากการขับร้องของคุณภูนศรีเจริญพงศ์ครับชื่นใจและดอกพุทานครับ

คุณศรีเจริญพงษ์ผ่านไปสองเพลงแล้วนะครับชื่นใจและดอกกุฎานขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการลำนำสยามร่วมสมัยนะครับลำนำแห่งความเป็นไทยมีทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลรวมทั้งสาร

สาวได้ด้วยอย่างที่ประเทศจีนก็บอกว่าเคยได้รับแคนแคนนี่ถือเป็นเครื่องดนตรีของไทยชนิดหนึ่งนะครับแปลว่าเป็นเครื่องดนตรีทางพื้นเมืองทางเหนือและทางอีสานแคนนี่ไปพบที่ประเทศจีนนะครับแล้วจีนเขาบอกเขารับมาจากไทย 3,000 กว่าปีแล้วมีบันทึกไว้เลยแต่เพลงที่มีการขับร้องการบรรเลงเป็นทํานองแล้วก็สืบเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้คือเพลงเทพทองเพลงเทพทองนี่มีมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยแล้วผ่านการเวลามา700กว่าปีแล้วนะครับเริ่มต้นที่เดือเพลงเทพทองเนี่ยเป็นเพลงพื้นบ้านภาคกลางก่อนที่เขาใช้ร้องโต้ตอบกันด้วยปฏิภาณของพ่อเพลงและแม่เพลงซึ่งเป็นกวีโบราณเนี่ยครับเนื้อร้องมักจะน่าสนุกสนานและค่อนข้างจะแรงนะครับตามหลักฐานถือว่าเป็นเพลงพื้นบ้านที่มีความเก่าแก่มากที่สุดในวรรณคดีนี้ก็มีปรากฏหลักฐานในปุณโณวาทคำฉันของพระมหานาควัดท่าทรายซึ่งตรงกับพระสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศช่วงปีพ.ศ. 2275ถึง2301นะครับส่วนเพลงเทพทองชั้นเดียวเนี่ยก็ใช้บรรเลงประกอบการแสดงละครมาแต่โบราณส่วนเพลงเทพทอง2ชั้นนี่ครูบุญตรีตราโมทท่านแนะนำทำนองเพลงเทพทองชั้นเดียวของโบราณของสมัยสุโขทัยนี่แหละครับมาขยายเป็นอัตรา2ชั้นบรรเลงร่วมกับทำนองเดิมเพื่อใช้กับการแสดงระบำคนโบราณคดีชุดสุโขทัยของกรมศิลปากรเห็นไหมครับการสืบเนื่องติดต่อกันมาของเพลงเทพทองนี่700กว่าปีเลยทีเดียวถือเป็นเพลงไทยเดิมซึ่งโบราณมากทีเดียวแล้วอย่างนี้เราจะไม่รักษาความเป็นไทยไว้ได้อย่างไรครับเราภูมิใจในความเป็นไทยเพลงไทยของเรานะมีมาเป็นหลายร้อยปีเลยทีเดียวนะครับถ้าไปเทียบกับเพลงโบราณของของเพลงคลาสสิกของฝรั่งนี่ถือว่าของไทยเรานี่ไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังบทเพลงเทพทองเพลงเก่าสมัยสุโขทัยเป็นการบรรเลงด้วยวงดนตรีไทยผสมวงสากลนะครับขอเชิญรับฟังครับ

ทเพลงเทพทองก็จบลงไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังท่านฟังแล้วบอกอ้าวนี่มันเพลงระบำโบราณคดีชุดสุโขทัยที่ได้ยินกันบ่อยๆนี่เพลงนี้เพิ่งมีเมื่อสมัยประมาณปี2500เศษประมาณ40กว่าปีมานี้เองอันนี้ถูกนะครับเป็นการมาปรับทํานองใหม่แต่เป็นการนำมาต้นแบบของเพลงเทพทองซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัย700กว่าปีแล้วนะครับถือว่าเป็นเพลงไทยเดิมซึ่งเก่าแก่ที่สุดเพลงนึงเลยนะครับในเพลงไทยเดิมยังมีเก่าแก่มากกว่านี้นะครับแต่ว่าต้นฉบับเนี่ยไปอยู่ที่ประเทศจีนซึ่งยังหาต้นฉบับไม่ได้นะครับแต่มีบันทึกไว้ว่าในสมัยต้นสมัยสุโขทัยเหมือนกันนะครับสมัยที่พระขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศจีนเนี่ยมีเพลงในยุคนั้นอยู่เพลงหนึ่งนะครับคนจีนเขาตั้งชื่อว่าหน้าเจ้าจิ้มก้องเป็นเพลงที่ไปจากสมัยสุโขทัยนะครับแล้วยังมีเพลงเก่าๆสมัยอยุธยาซึ่งมีบันทึกเป็นโน้ตไปด้วยแต่ยังไม่เคยนำมาบรรเลงกันเพราะว่ามันมีโน้ตไม่ครบนะครับเป็นโน้ตแบบสากลเลยนะครับแล้วก็มีเนื้อร้องเป็นภาษาฝรั่งเศสคือเป็นเนื้อร้องแบบเขียนทับศัพท์แบบที่ฝรั่งพูดไทยครับอย่างเช่นคำว่าไทยเขาเขียนเป็น TSAI ไทยอย่างเงี้ยนะเป็นการทับศัพท์ไปเลยออกสำเนียงได้ดังนั้นเนี่ยบัตรหลวงชาวฝรั่งเศสชื่อลาลูแบร์ซึ่งบันทึกประวัติของไทยไว้ในสมัยอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยเป็นผู้ได้จดโน้ตอันนี้ไว้เพราะนั้นเพลงไทยเราในมีความเก่าแก่เราต้องภูมิใจนะครับต่อไปก็มาฟังบทเพลงลูกกรุงในยุคเก่าๆในสัก2เพลงนะครับเพลงนี้จะอยู่2เพลงนี้จะอยู่อายุประมาณสัก50ปีนะครับอยู่ในสมัยของกรมประชาสัมพันธ์ยุคแรกหรือกรมโฆษณาการยุคแรกนะครับในยุคแรกในมีวงดนตรีที่มีชื่อเสียงอยู่2วงคือวงของกรมโฆษณาการกับวงของคุณพจน์จารวนิชหรือคณะจารุกนกนี่วงของกรมโฆษณาการคือวงของครูเอื้อนั่นเองนะครับเรียกว่าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แต่เวลาครูเอื้อทำบรรเลงข้างนอกท่านไปตั้งชื่อใหม่ว่าวงสุนทราภรณ์แต่ว่าถ้าบรรเลงในเวลาราชการหรือใช้วงราชการก็วงกรมประชาสัมพันธ์นะครับในยุคของกรมโฆษณาการยุคแรกเนี่ยวงจารุกนกของครูพจน์จารวนิชนี่มีชื่อเสียงมากนักร้องที่มีชื่อเสียงอยู่วงนี้ด้วยก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับกรมโฆษณาการอย่างเช่นคุณวินัยจุลศปะคุณมันธนาโมราคุณคุณชบรีช่วงวิทย์นี่นะครับมีนักร้องอยู่ท่านหนึ่งท่านเป็นข้าราชการนะครับแล้วก็ท่านชื่นชอบในการร้องเพลงมากท่านมักจะใช้เวลาว่างมาร่วมร้องเพลงกับวงสุนทราภรณ์หรือว่าวงจารุกนกของคุณพ่อจารุวณิชและท่านก็ชอบแต่งเพลงด้วยนะครับนั่นคือคุณเล็กอ่ำเที่ยงตรงท่านเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งนักแสดงนะครับเมื่อก่อนนี้แสดงละครวิทยุเก่งนะครับเป็นพระเอกเสียงดีทีเดียวคุณเล็กอ่ำเที่ยงตรงจะมานำเสนอ2เพลงครับเพลงแรกชื่อว่าเทวีเวียงพิงเทวีเวียงพิงนี่คุณพจน์จารุวณิชเป็นผู้แต่งเนื้อร้องคุณเจษดาเป็นผู้บรรจุทำนองเรียบเรียงเสียงประสานคุณเล็กอ่ำเที่ยงตรงขับร้องครับส่วนเพลงที่สองสวยรวยสวยรวยจริงๆและชื่อเพลงว่าลาวสวยรวยแต่มีอยู่ยุคสมัยหนึ่งที่ท่านผู้นำนะครับท่านนายกรัฐมนตรีในอดีตท่านบอกว่าในยุคนั้นนี่จะต้องตัดชื่อเพลงที่มีชื่อของชาติต่างๆออกไปให้หมดมันจะเสียความเป็นไทยไป

เพราะนั้นเพลงไทยเดิมยุคนั้นมีอยู่ยุคหนึ่งนะครับก็เป็นช่วงเวลาไม่นานไม่กี่สิบปีอย่างเพลงลาวสวยรวยก็ต้องเรียกว่าสวยรวยลาวดวงเดือนก็ต้องเรียกว่าดวงเดือนขมิ้นไซโยกก็ต้องเรียกว่าไซโยกนะครับเพราะนั้นในช่วงหนึ่งเราอาจจะไปเห็นในเสียงเขียนว่าเพลงสวยรวยดำเนินทรายดวงเดือนไซโยกอันนี้ทำไมไม่เรียกขมิ้นไซโยกไม่เรียกว่าลาวดวงเดือนนั่นเกิดจากการเมืองในยุคหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นความคิดเห็นของผู้ใหญ่ในสมัยนั้นแต่ว่าพอทำเข้าไปก็ปรากฏให้เกิดความสับสนในเรื่องของบทเพลงมากก็เลยต้องกลับมาใช้อย่างเดิมคือเป็นการเรียกสำเนียงเพื่อนบ้านไว้อย่างเดิมนะครับอย่างเพลงสวยรวยเนี่ยคุณพจน์จารวนิชเป็นผู้แต่งและท่านก็นำทำนองเพลงไทยเดิมแหน่ตาจังหวัดสองชันสำเนียงลาวที่ว่าลาวสวยรวยมาปรุงแต่งเพลงนี้ขับร้องคู่นะครับคุณเล็กอ่ำเที่ยงตรงขับร้องคู่กับคุณมันธนาโมรคุณศิลปินแห่งชาติครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับเทวีเวียงพิงและสวยรวยครับ

6เพลงผ่านไปแล้วนะครับในชั่วโมงแรกนี่สำหรับเพลงลูกกรุงในยุคเก่าๆเป็นเพลงดังในสมัยเมื่อ50ปีก่อนนี้นะครับเสียงของคุณชาญเย็นแขคุณภูนศรีเจริญพงษ์คุณเล็กอ่ำเที่ยงตรงและคุณมันธนาโมรคุณนะครับคุณมันธนาโมรคุณท่านอาจจะร้องเพลงต่อเนื่องมาจนถึง 10-20 ปีหลังนี้แต่เพลงที่ผมนำเสนอนี่บันทึกเสียงไว้เมื่อ50ปีก่อนนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากการบรรเลงด้วยการเดี่ยวขิมผสมซอนะครับหวานหวานนะครับนั่นคือเพลงลาวม่านแก้วเพลงนี้หวานไพเราะมากถ้าบอกว่าลาวม่านแก้วก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะครับเพลงนี้เป็นเพลงประกอบในละครในละครเรื่องอะไรทราบไหมครับในละครเรื่องแต่ปางก่อนโอ้โหละครเรื่องนี้นะครับผมว่าเป็นละครซึ่งฮิตมากตอนที่แต่ปางก่อนแสดงนี่ผู้ชมชื่นชอบเหลือเกินมันเป็นเรื่องราวย้อนหลังในอดีตแล้วก็เป็นเรื่องราวที่มีบทเพลงเพราะและเพลงประจำเรื่องนะครับเป็นเพลงไตเติ้ลของละครเรื่องนี้คือเพลงแต่ปางก่อนเป็นเพลงที่ฮิตมากแล้วเป็นเพลงที่ถูกนำมาร้องกันในเวลาที่มีงานนะครับเป็นงานสังคมงานบอลงานราตรีงานแต่งงานงานวันเกิดมักจะขึ้นไปร้องเพลงนี้กันเป็นการขับร้องคู่ชายหญิงนะครับรอคอยเธอมาแสนนานนี่แหละครับแต่ปางก่อนซึ่งคุณวิรัติอยู่ถาวรเป็นผู้ประพันธ์คุณวิรัติอยู่ถาวรเนี่ยท่านเป็นนักดนตรีสากลนะเป็นหัวหน้าวงดนตรีวงใหญ่เลยทีเดียวครับวงเฉลิมลาภเมื่อก่อนท่านอยู่กับวงชัมมิ่งบอยมาดีกีตาร้องเพลงแบบวัยรุ่นเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าท่านแต่งเพลงนี้ไว้เพราะมากคุณวิรัติอยู่ถาวรท่านนำเพลงแต่ปางก่อนนี้มาปรุงแต่งโดยนำทำนองเพลงลาวม่านแก้วซึ่งเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวซึ่งเป็นเพลงของทางภาคเหนือนะครับจะเป็นเพลงที่บรรเลงอยู่ทางภาคเหนือท่านนำมาบรรจุแต่งเป็นเพลงแต่ปางก่อนนะครับเพราะมากทีเดียววันนี้ผมนำต้นฉบับของเพลงแต่ปางก่อนคือเพลงลาวม่านแก้วมาเสนอฟังเป็นการบรรเลงด้วยการเดี่ยวขิมผสมซอครับขอเชิญรับฟังครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นลำนำแห่งความโบราณนะครับย้อนหลังฟังเพลงกันทั้งเพลงไทยเดิมทั้งเพลงไทยสากลยุคเก่าๆก็เรียกว่าผ่านการเวลามา3วันแล้วที่เราย้อนหลังฟังเพลงกันแล้วก็อาจจะต่อเนื่องไปถึงอีก10วันข้างหน้าเลยทีเดียวนะครับผมพยายามขุดคลุกพยายามไปค้นหานักร้องยุคเก่าๆยุคโบราณยุคโบราณในที่นี้หมายความว่ายุคสมัยเมื่อ40ปี50ปี60ปีถึง70ปีที่ผ่านมานะครับเริ่มตั้งแต่กำเนิดเพลงลูกกรุงขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เรื่อยมาจนถึงนักร้องอาวุโสในยุคแรกๆซึ่งเป็นต้นฉบับและภายหลังนักร้องรุ่นหลังก็นำมาบันทึกเสียงใหม่จนรู้จักกันทั่วไปหลายวันวันนี้ฟังเพลงต้นฉบับกันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่หาฟังยากบางเพลงหาฟังยากจริงๆโดยเฉพาะยิ่งหาฟังยากในเสียงซึ่งดีอย่างนี้นะครับเสียงสายไพเราะอย่างนี้เป็นการเก็บรักษาต้นฉบับได้อย่างดีผมนี่ไม่มีปัญญาหาเองนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแฟนเพลงแฟนเพลงที่สำคัญมีแฟนเพลงที่ส่งเพลงมาให้ผมทั้งเพลงไทยเดิมทั้งเพลงไทยสากลเนี่ยไม่ใช่น้อยผมนี่มีพลังที่จะจัดงานนี้มากเลยเพราะว่าผมไม่ได้ทำคนเดียวผมมีแฟนรายการช่วยกันทำด้วยท่านบอกว่าท่านบอกว่าท่านมีเก็บไว้นานแล้วตั้งแต่ของโบราณท่านไม่เคยใช้เลยก็เก็บรักษาแบบหวงแหนเพราะว่าไม่อยากให้มีริ้วมีรอยแล้วก็หวงด้วยจะอยู่ท่านก็จะทำมาให้ผมบางท่านยกมาให้เลยนะครับมาให้เป็นแผ่นเสียงมาเลยแบกมาให้เลยหรือให้ไปนัดให้ไปรับบางท่านก็ทำมาเป็นซีดีให้เสร็จเสียงดีมาเลยต้องขอพระคุณนะที่นี้เลยครับที่ท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ถ้าท่านเก็บไว้กับตัวท่านนับวันเพลงนั้นก็สูญหายไปนะครับผมเคยมีเพื่อนซึ่งเขามีเก็บมาเยอะเลยแต่ว่าเขาไม่มีเวลาจะดูแลแล้วก็ไม่พี่ผู้ที่จะดูแลรักษาก็ไปเก็บรวมๆไว้ผลที่สุดถูกปลวกถูกหม้อถูกน้ำท่วมเสียหายหมดเลยแผ่นเสียงเป็นร้อยๆแผ่นนั่นคือความสูญเสียของวงการเพลงเลยทีเดียวนะครับบทเพลงเก่าๆอย่างนี้ถือว่าเป็นต้นฉบับที่เราจะต้องรักษากันไว้นะครับในชั่วโมงที่สองได้ขอเริ่มต้นด้วยบทเพลงไทยเดิมคือเพลงลาวกระตุกกี่เถาเพลงนี้เป็นเพลงเถาซึ่งเกิดใหม่เมื่อประมาณ50ปีก่อนนี้นะครับคือเพลงลาวกระตุกกี่เนี่ยมีมาเก่ามาก่อนแล้วโดยเป็นเพลงซึ่งใช้กันมาในละครเรื่องพระรอในการประพันธ์ของฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรวรรณนครกรมพันธนาธิปประพันธ์พงศ์นะครับบทละครเรื่องพระรอชุดที่มีเพลงลาวกระตุกกี่เถาเนี่ยคือเดิมทีเดียวมีแค่ลาวกระตุกกี่สองชั้นนะครับอยู่ในตับพระรอหรือว่าตับลาวเจริญศรีที่มีเพลงลาวเล็กตัดสร้อยลาวเล่นน้ำลาวกระตุกกี่กระแตเล็กดอกไม้เหนือลาวเฉียงลาวควรและก็ลาวกระแสนั่นเองแต่นี้เพลงลาวกระตุกกี่ถือเป็นเพลงที่นิยมกันมากเพลงหนึ่งนะครับในยุคที่นิยมจัดทำเป็นเพลงเถาเป็นยุคที่วงเครื่องสายวงมโหรีที่มีชื่อเสียงคือยุคเมื่อ50ปีก่อนนี้วงเสริมมิตรบรรเลงโดยเฉลิมบัวทั่งท่านก็จัดทำเพลงลาวกระตุกกี่ขึ้นมาเป็นเพลงเถาขึ้นมาเพราะมากครับคุสรางดุยพันธ์จะเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงลาวกระตุกกี่เถาในวันนี้นะครับเป็นการบรรเลงในวงเครื่องสายผสมเปียโนและไวโอลินของเซอร์มิตรบรรเลงครับขอเชิญรับฟังเป็นเพลงแรกครับ

บทเพลงลาวกระตุกกี่เถานะครับบรรเลงด้วยมือเครื่องสายผสมเปียโนและไวโอลินคณะเสริมมิตรบรรเลงครับร้องโดยครูสุรางค์ดุลยพันธ์กระจกลงไปแล้วนะครับวันนี้เสริมมิตรบรรเลงครูสุรางค์ขับร้องเมื่อคืนนี้ปิยมิตรครูดวงเนตรขับร้องนะครับพี่น้องก็แยกกันไปคนละวงนะครับต่อไปในชั่วโมงที่2นี่ขอเริ่มด้วยเสียงของนักร้องซึ่งผมพูดไว้ถึงเมื่อในชั่วโมงแรกว่ามีลีลาซุ้มเสียงคล้ายกับคุณชาญเย็นแขคือมีช่องเสียงซึ่งกังวานต่ำแต่ว่าต่ำกว่าคุณชาญนะครับคุณชาญเย็นแขเนี่ยออกแนวสูงเล็กน้อยสามารถร้องเพลงไทยเดิมได้แต่คุณสมยศทัศนพัฒน์นี่นะครับเสียงท่านต่ำจริงๆแต่ว่าต่ำเสน่ห์ในเรื่องของนักร้องเพลงลูกกรุงนี่มีหลายท่านที่มีเรื่องของแปลกนะครับคือบางคนเสียงแหบแต่เวลาร้องกับแหบเสน่ห์เหมือนคุณสมยศเนี่ยต่ำแต่ต่ำเสน่ห์กังวานต่ำฟังแล้ววังเวงเลยทีเดียวนะครับฟังแล้วน่าจะบรรเลงด้วยวงปีพาดมอนหรือว่าฟังแล้วครึ้มเลยจริงๆคุณสมยศทัศนพันธ์ท่านก็มีเพลงดังๆของท่านหลายต่อหลายเพลงเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเพลงมนเมืองเหนือนี่ดังมากแต่วันนี้ผมนำเสนอเพลงของคู่พยงมุกดาคู่พยงมุกดาประพันธ์เพลงไว้2เพลงนะครับเป็นเพลงแก้กันนะครับคุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องเป็นคนแรกและเพลงแก้เป็นที่2ฝ่ายหญิงคุณสมจิตตัดจินดาขับร้องเป็นเพลงที่2เพลงนั้นชื่อว่าเพลงจอมนางบนกลางใจและชายเดียวในดวงใจเพราะมากครับจากสองเพลงนี้เป็นเพลงที่ฮิตมากในตอนที่เพลงนี้กำเนิดเกิดมาครั้งแรกเลยทีเดียวนะครับขอเชิญรับฟังครับจอมนางบนกลางใจจากคุณสมยศทัศนพันธ์เพลงที่2ชายเดียวในดวงใจคุณสมจิตตัดจินดาครับ

็จบลงไปนะการขับร้องของชายและหญิงสองสมนะครับสมยศและสมจิตนะครับเพลงในแนวนี้มา50ปีก่อนนี่นิยมกันมากเมื่อก่อนนิยมขับร้องเพลงแก้นะครับนักประพันธ์ท่านแต่งเพลงให้ชายร้องก่อนนึกไปนึกมาเอ้าให้หญิงร้องแก้กันในเนื้อร้องในทำนองที่คล้ายๆกันนะครับครูพยอมมุกดาท่านประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองในสองเพลงนี้ต่อไปมาฟังบทเพลง

จากการประพันธ์ของคู่พยงมุกดาศิลปินแห่งชาติกันอีกสัก2เพลงนะครับ2เพลงต่อไปนี้ขับร้องโดยคุณอุดมเขียนเอี่ยมคุณอุดมเขียนเอี่ยมนี่เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากในยุคสมัยเมื่อประมาณ60ปีก่อนนะครับและเพลงของท่านนั้นส่วนใหญ่คู่พยงมุกดาเป็นผู้ขับถ้าเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับ2เพลงนี้ชื่อว่าเพลงดาวลอยและคีรีบุญบิน2เพลงนี้ดังมากและภายหลังถูกนำไปบันทึกเสียงใหม่อย่างเช่นเพลงดาวลอยเนี่ยคุณสุเทพวงศ์คำแหงก็นำไปขับร้องคุณธานินทร์อินทรเทพก็นำไปขับร้องอย่างคีรีบุญบินเหมือนกันนะครับคุณธานินทร์อินทรเทพก็นำไปขับร้องจนโด่งดังเพราะนั้นเพลงทั้ง2เพลงนี้เพราะมากครับเรามาฟังบทเพลงนี้จากการขับร้องโดยนักร้องต้นฉบับครับคุณอุดมเขียนเอี่ยมขับร้องทั้ง2เพลงครับดาวลอยและคีรีบุญบินครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงจากนักร้องลูกกรุงซึ่งโด่งดังมากในอดีตเมื่อ 5-60 ปีก่อนแล้วนะครับผ่านไป3ท่านแล้วนะครับในชั่วโมงที่2นี้คุณสมยศทัศนพันธ์คุณสมติดจัดจินดาและคุณอุดมเขียนเอี่ยมนะครับจอมนางบนกลางใจชายเดียวในดวงใจดาวลอยและคีรีบูนบินและสังเกตนะครับบทเพลงที่ดังมากทั้ง4เพลงนี้ภายหลังนักร้องยุคหลังแม้กระทั่งนักร้องหนุ่มสาวในยุคใหม่ๆเนี่ยก็ยังนำทั้ง4เพลงนี้มาบันทึกเสียงใหม่กันเลยเรียกว่าถือว่าเป็นเพลงอมตะจริงๆเลยไม่ว่าอะไรก็ตามครับถ้ามันดีมันเพราะมันมีความเป็นเลิศแล้วเนี่ยจะกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่ไม่มีวันเสื่อมคลายไปจากความนิยมจะมีผู้นำมาสืบสานต่อไปเรื่อยๆนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงผมตัดมาพอดีผมตัดเพลงชุดนี้มาหลายเพลงจริงๆแล้วว่าจะนำเสนอในรายการนำสยามสักคืนหนึ่งนะครับแต่ว่าเพลงชุดนี้จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างยาวตั้งหลักอยู่หลายครั้งแล้วว่าจะนำเสนอดีไหมเพราะว่า2ชั่วโมงก็ยังไม่พอต้องเสนอกันเป็น2วันเลยทีเดียวนะครับนั่นคือบทละครเรื่องง้อป่านะครับจะเรียกว่าเพลงก็คือตับเรื่องง้อป่าบทพระราชบทในรัชกาลที่5นะครับซึ่งเป็นบทพระราชบทซึ่งจริงแล้วองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระราชบทขึ้นมาเพื่อความสำราญในพระหฤทัยเท่านั้นเองไม่ได้มีความเน้นที่จะคิดว่าจะไปให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตหรือให้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่เนื่องจากวิธีการพระราชบทของพระองค์ท่านนั้นมีแง่คิดมีความคมคายในบทกลอนแล้วก็มีคติสอนใจไว้มากมายเลยครับโดยเฉพาะยิ่งที่นิยมนำมาบรรเลงขับร้องกันคือตอนแต่งงานของฮานเอากับลำหับนะครับคือถ้ามาเล่าเป็นเรื่องก็จะยาวไว้เล่าในรายการลำนำสยามนะครับคือในการแต่งงานเนี่ยลำหับคือฝ่ายหญิงฮานเอาคือฝ่ายชายก็รู้จักกันดีอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่ลำหับนี่ไม่ได้รักฮานเอารักอยู่กับขนังนะครับแต่ปรากฏว่าก็ต้องมีเรื่องราวแยกจากกันไปเพราะว่าฮานเอากับลำหับนี่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันและผู้ใหญ่เห็นชอบให้แต่งงานกันนะครับก็ลำหับก็เห็นดีตามผู้ใหญ่ถึงแม้จะต้องคับแค้นใจที่ไม่ได้แต่งงานกับคนรักเนื้อหานี่มีหลายตอนคือเป็นตอนที่แต่งงานฮานเอากับลำหับก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเนี่ยเข้ามาผัดเปลี่ยนกันให้พรอย่างเช่นพ่อแม่ของลำหับก็ให้พรลำหับว่าลำหับนี่ดีนะถึงแม้จะถูกบีบบังคับให้แต่งงานรู้ว่าไม่ได้รักกับฮานเอาก็ยังยินดีแต่งงานเพื่อทำตามวัตประสงค์ของพ่อแม่แล้วก็มีการให้พรของผู้ใหญ่อวยพรบ่าวสาวฮานเอาเจ้าบ่าวรับพรแล้วก็มีการให้พรต่างๆกันของผู้ใหญ่ในหมู่บ้านแต่ละท่านอะไรเงี้ยโดยเขานำเพลงไทยเดิมในตราจังหวะสองชั้นมาบรรเลงเรียงร้อยกันหลายสิบเพลงเลยทีเดียวครับน่าฟังมากโอกาสหน้าจะนำเสนอรายการลำนำสยามนะคอยฟังแล้วกันครับผมจะพยายามหาไม่ครบนะครับแต่ทีนี้ในคืน2คืนนี้ผมอยากจะให้ฟังเป็นตัวอย่างผมเลยดึงมาเป็นช่วงๆเป็นบางเพลงเท่านั้นเองมาเป็นตัวอย่างหรือว่ามาเป็นแซมเปิลให้ท่านผู้ฟังเกิดความอยากฟังครบนะครับขอเริ่มต้นด้วยเพลงนางหน้าก่อนเพลงนี้เป็นเพลงมงคลเลยทีเดียวนะ

างนาคเพลงนางนาคเราพูดถึงประวัติบทเพลงก่อนเพลงนางนาคสองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับเป็นเพลงใช้นาทับปรบไก่ประกอบจังหวะมีสองท่อนท่อนละสี่จังหวะใช้ในการบรรเลงประกอบการเวียน

ทำนองเพลงนางนาคเนื้อเพลงจากตับเรื่องง้อป่าบทพระราชนิพนธ์ในรายการที่5ก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทพระราชนิพนธ์ซึ่งน่าฟังมากนะครับบางเพลงฟังแล้วรู้สึกให้เป็นคติสอนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมตัดมาเสนอให้ฟังใน 2-3 วันนี้ก็เป็นเพลงในอัตราจังหวะ2ชั้นทั้งนั้นเลยนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงในยุคเก่าๆของบทเพลงลูกกรุงกันบ้างนะครับทั้ง2เพลงต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงดังในสมัยเมื่อ50ปีก่อนพรานเบ็ดและดวงใจแต่พรานเบ็ดนี่มาดังอีกครั้งหนึ่งเมื่อหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นำมาบันทึกเสียงใหม่แล้วก็รายการโฆษณารายการหนึ่งของสถานีโทรทัศน์นำเพลงนี้มาออกอากาศประกอบในรายการโฆษณาหรือจะเป็นของธนาคารหรือบริษัทประกันผมจำไม่ได้นะครับฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งแปลกใจซิจริงปลาไม่กินเหยื่อนะครับตอนนั้นก็เคยถกเถียงกันมาหลายท่านนะว่าคนนู้นร้องก่อนคนนี้ร้องก่อนแต่ว่ามาดังตอนที่คุณชายถนัดศรีกับร้องก็ต้องเรียนทราบวันนี้ผมนำต้นฉบับมาเสนอให้ฟังนะครับเพลงนี้คุณล้วนขวัญธรรมเป็นผู้ประพันธ์ทางเนื้อร้องและทำนองครับคุณสะอาดนินรามเป็นผู้บันทึกเสียงต้นฉบับไปเป็นท่านแรกวันนี้พรานเบ็ดขับร้องโดยคุณสะอาดนินรามนะครับส่วนเพลงที่สองดวงใจก็คนละดวงใจกับที่คุณชวลีประกาศพันธ์กับร้องนะครับดวงใจเพลงนี้คุณอมรภูมิรัตน์เป็นผู้บันทึกเสียงนะครับเป็นผู้ขับร้องโดยเพลงนี้คุณอมรภูมิรัตน์เป็นผู้แต่งเองทั้งเนื้อร้องและทำนองคุณอมรภูมิรัตน์ก็เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงอยู่ในช่วงสมัยเมื่อ 5-60 ปีก่อนนะครับแต่ว่าท่านบันทึกเสียงไว้น้อยแล้วท่านก็เลิกลาไปนะครับไปประกอบอาชีพอื่นเสียงท่านดีมากนะครับคุณอมรภูมิรัตน์เนี่ยฟังให้ดีเสียงท่านนุ่มๆคล้ายเสียงกับครูเอื้อนะครับแล้วก็เพลงดวงใจเนี่ยเพราะตรงที่ว่าอินโทรมันมีความอลังการเหมือนกับงานเต้นรำของยุโรปสมัยโบราณที่เราชมในภาพยนตร์นะครับก็ลองฟังดูทั้ง2เพลงนะครับเพลงในยุคเก่าเมื่อสมัย 5-60 ปีก่อนนี้นะครับเพลงแรกพรานเบ็ดต้นฉบับเลยนะครับขับร้องโดยคุณสะอาดนินรามครับเพลงที่2ดวงใจโดยคุณอมรภูมิรัตน์ครับ

พรานเบ็ดและดวงใจโดยคุณสะอาดนินรามและคุณอมรภูมิรัตน์ก็จบลงไปแล้วนะครับนักร้องที่ผมนำเสนอ3คืนมานี่สังเกตนะครับคุณฟังคงจะงงมาโอ้มีหลายท่านซึ่งไม่เคยผ่านหูมาก่อนเลยนะครับนอกจากว่าเป็นนักแฟนเพลงอาวุโสซึ่งทันนักร้องหลายท่านเหล่านี้นะครับก็คงจะชื่นชอบและชื่นชมที่ผมนำบทเพลงที่อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวของท่านมาเสนอฟังท่านคงจะย้อนหลังฟังเพลงและกลับมาสู่วัยนั้นได้อย่างเรียกว่ามีความสุขเลยทีเดียวนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงจากตับเรื่องง้อป่าบทพระราชกรณียกิจที่5กันอีกสักเพลงนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมนำเสนอในทำนองเพลงนางนาคซึ่งเป็นตอนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเนี่ยจะช่วยกันอวยพรบ่าวสาวนะครับตอนนี้ก็มาเป็นเจ้าบ่าวครับฮานาวซึ่งเป็นเจ้าบ่าวก็จะรับพรจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเขาใช้ทำนองเพลงแขกต่อยหม้อเป็นเพลงที่บรรเลงนะครับเพลงแขกต่อยหม้อ2ชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับ2ไม้ประกอบจังหวะมี2ท่อนท่อนละ4จังหวะก็นิยมนำไปบรรเลงขับร้องประกอบการแสดงทั้งโขนทั้งละครมาแต่โบราณนะครับเพลงนี้ก็ถูกนำมาบรรจุในเพลงในช่วงหนึ่งของตับเรื่องง้อป่า

บทพระราชบทรายการที่5นะครับขอเชิญรับฟังการขับร้องทำนองเพลงแขกต่อยหม้อจากบทละครเรื่องง้อป่าบทพระราชบทรายการที่5นะครับเป็นตอนที่ฮันเนาเจ้าบ่าวรับพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านนะครับขอเชิญรับฟังครับแขกต่อยหม้อครับ

บทเพลงแขกต่อยหม้อก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นตอนที่ฮาเนาเจ้าบ่าวรับพรนะครับฮาเนาเนี่ยก็หน้ายิ้มแย้มยินดีทีเดียวเพราะว่าสมใจครับได้แต่งกับคนรักแต่ลำหับนี่ครับถึงแม้จะไม่รักฮาเนารักกับขนังแต่เพื่อไม่ให้เสียผู้ใหญ่นะครับก็ต้องยอมแต่งงานนะครับทําให้ผู้ใหญ่ชมเชยมากทีเดียวผมจะหาโอกาสรวบรวมมานําเสนอนะครับในบทละครเรื่องว่าป่าบทพระราชพลในรัชกาลที่5เนี่ยมาเสนอในวันเสาร์อาทิตย์สักคืน2คืนเพราะว่าค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับแต่ตอนนี้ผมยังได้มาไม่ครบบังเอิญไม่ได้ได้มาทั้งชุดได้มากระจัดกระจายเลยทีเดียวแล้วต้องมาเรียงใหม่ด้วยว่าเพลงไหนถึงก่อนเพลงไหนก่อนหลังต้องมาฟังดูนะครับว่าเพลงไหนก่อนเพลงไหนหลังเวลานี้มีอยู่ประมาณสักเกือบ20เพลงแล้วเห็นจะได้นะครับก็นำมาแยกแยะให้ฟังกันในหลายๆคืนนี่แหละครับต่อไปมาฟังบทเพลงพระจากนักร้องยุคเก่ากันอีกสักเพลงนะครับท่านผู้นี้เป็นนักร้องยุคเก่าแล้วก็ร้องมาหลายสมัยจนทั้งท่านมาล่วงลับจากเราไปในยุคใหม่นี่เองครับเพิ่งล่วงลับจากเราไปเมื่อไม่สักกี่ปีมาเนี่ยครับจึงถือว่าไม่นานมากไม่ถึง10ปีนั่นคือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติแล้วก็เมโจของทุกคนนั่นเองนะครับในอดีตเธอก็ร่วมเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในยุคสมัยคุณมัณฑนาโมราคุณคุณนฤทธิ์อารีคุณนันทาคุณรัตดาศรีวรนันท์นันทาปิตานิลพลินคุณทัศนัยชุมงามนี่อยู่ในกลุ่มเดียวกันในยุคสมัยเดียวกันแต่คุณเพ็ญศรีนั่นท่านอยู่ยั่งยืนยงมานานมากอยู่ในวงการมาเรียกว่าเป็นปูชนียบุคคลของวงการเพลงเลยทีเดียวนะครับก่อนที่ท่านจะล่วงลับจากไปวันนี้ก็อยากคิดถึงท่านอยู่เลยนําเพลงของท่านมาเสนอเป็นเพลงสุดท้ายและเพลงนี้เพราะมากผมไม่ได้เปิดเพลงนี้นานแล้วนะครับนั่นคือเพลงงามชายหาดท่านฟังบอกชื่นชอบเพลงนี้มากทีเดียวในช่วงสมัยเมื่อประมาณ 5-60 ปีก่อนนั้นเป็นช่วงสมัยที่นิยมทําละครทำภาพยนตร์หรือว่าแต่งเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชายหาดมาตามหมู่เกาะเป็นบทระบำชายหาดอะไรพวกนี้ชอบมันมาก

แล้วถ้าวงสุนทรภพยังเคยมาจัดแสดงรีวิวเป็นพวกชายหาดอย่างนี้นะครับเพลงงามชายหาดนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูสกลมิตรานนท์นะครับแล้วก็ครูเสน่ห์กมลชุนเป็นผู้แต่งทำนองนี่ก็นักภาพผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็นักสร้างภาพยนตร์ที่มีชื่อมากนะครับเรื่องแม่นาคพระโขนงนี่ไม่มีใครสร้างได้ดีเกินครูเสน่ห์กมลชุนนะครับท่านสร้างได้ทั้งน่ากลัวและน่าตกใจบทเพลงต่อไปนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะคลาสสิกแล้วก็งดงามมากของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเพลงหนึ่งทีเดียวครับขอเชิญรับฟังบทเพลงงามชายหาดเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับรายการลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับแล้วก็มาจบเพลงงามชายหาดและผมดุษฎีข้าวมันก็ดีก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่สำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5

0: ได้แค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนเรานั้นจะว่าไปก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในบรรดาสัตว์ทั้งหลายแต่มีการแตกต่างกันหลายประการประการที่สำคัญที่สุดก็คือความรู้สัตว์อื่นทั้งหลายที่เกิดมาได้รับการฝึกสอนจากพ่อแม่ก็เพียงแต่ให้รู้ถึงวิธีการดำรงความเป็นอยู่อย่างธรรมดาของสัตว์หรืออาศัยสัญชาตญาณที่มีอยู่ในตัวนั้นส่วนคนนั้นนอกจากความรู้ที่ได้รับมาตามธรรมชาติแล้วยังมีสติปัญญาที่จะค้นคว้าหาความรู้สืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษมีตำรับตำราเป็นอันมากซึ่งได้เขียนไว้ให้คนชั้นหลังได้เรียนรู้ถึงวิชาการและขนบธรรมเนียมประเพณีอันชอบด้วยศีลธรรมปัญญานี้แหละเป็นสิ่งสำคัญที่คนจะต้องนำไปใช้ในทางที่ดีที่ชอบประกอบกับตำราและขนบธรรมเนียมประเพณีอันมีมาแต่โบราณกาลนั้นแต่ถ้านำเอาปัญญาไปใช้ในทางที่มิชอบปราศจากศีลธรรมคนก็จะเลวกว่าสัตว์พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3 กรกฎาคม 2501
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
2: พยายามที่จะทำเวลาที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในวันเวลาเท่ากันนี้เองอาศัยความตั้งใจดีให้โอกาสตัวเองได้สร้างคุณงามความดีอยู่ทุกรูปแบบที่เราจะพึงให้โอกาสกับตัวเองเป็นอย่างนี้ถึงถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในหลักของการอยู่ร่วมกันที่เราจะต้องมีเวลาให้กับตัวเองในพบปะซึ่งกันและกันในวันเวลาที่สะดวกย้ำอยู่เสมอว่าคนเรานั้นถ้าไม่เคยเดินทางร่วมกันถ้าไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกันแม้ที่สุดถ้าไม่มีกิจกรรมร่วมกันมาก่อนก็คงเป็นการยากที่จะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะคำว่าบุญคุณบุญบารมีนั้นต้องได้สารได้ส่งได้เสริมกันไว้อย่างต่อเนื่องมาก่อนเรียกว่าเป็นที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอัญญามัญญาปัจจโยต่างก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันเป็นเช่นนี้เราได้อยู่ร่วมกิจกรรมกันเป็นธรรมเป็นวินัยก็ถือว่าเราเคยมีบุพเพกตปุญญตาจนมาถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังมีโอกาสได้ทำคุณงามความดีร่วมกันเพราะในหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องของความเพื่อนดีมิตรดีสหายดีย่อมทำภาระหน้าที่นั้นๆให้สำเร็จลงได้ไม่ยากนักการมีเพื่อนดีมิตรดีสหายดีย่อมสำเร็จในการนั้นๆทุกเรื่องที่มีอยู่ต่อเนื่องกับตัวเองอาศัยความเข้าใจในหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรานั้นจึงมีความตั้งใจจงใจและมีเจตนาจะทำกิจกรรมอันเป็นส่วนแห่งทานรักษาศีลภาวนาอันจะเป็นที่เพิ่มพูนสติปัญญาของแต่ละคนเป็นเรื่องของความละเอียดของแต่ละคนมากขึ้นเรียกว่าอยู่คนเดียวเราก็อาจจะไม่ได้ระวังอะไรมากแต่พอมาเราอยู่กับหมู่กับพวกเราก็ต้องระวังมากขึ้นที่ศีลสิกขาที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาซึ่งก็เป็นการที่จะทำให้ตัวเองนั้นเข้าใจละเอียดและอ่อนกับสิ่งที่เป็นอยู่กับหมู่กับคณะมากขึ้นในหลัก

ได้ฝึกจิตได้รักษาศีลและได้ฟังเทศน์ฟังธรรมดังที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วในความเข้าใจของผู้ปฏิบัตินั้นอาศัยวันเวลาเดือนปีซึ่งก็มีอยู่เท่ากันนี้ทำให้มากขึ้นเพียรให้มากขึ้นเจริญให้มากขึ้นมันก็เป็นการแผดเผาและเผากิเลสหยาบๆของเราแต่ละคนให้ค่อยเกลี้ยงเกลาสะอาดสงบสว่างภายในจิตใจของเราทุกรูปแบบอาศัยว่าเรานั้นทำไม่หยุดเพียรไม่หยุดตั้งใจไม่หยุดที่สุดแห่งความตั้งใจเจตนาก็จะสำเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันเหตุผลใดๆที่เราได้สั่งสมได้อบรมกันมาได้ฝึกได้ฝนได้อบรมกันมาเราก็คงต้องรู้อยู่แก่ใจว่าเรานั้นเป็นคนที่ให้โอกาสกับตัวเองให้เป็นคนได้มีจังหวะมีโอกาสที่ดีงามที่ได้ทำตามความตั้งใจที่ดีของเราไว้ด้วยรูปแบบต่างๆที่เรามาอยู่ร่วมกันวัดปฏิบัติเช้าสายบ่ายเย็นในรอบดึกเราก็ถือโอกาสนั้นเป็นตัวตั้งที่เราจะทำคุณงามความดีร่วมกันเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันแล้วก็คงต้องดูที่มาที่ไปที่ไปที่มาของการอยู่ร่วมกันดูจากตัวแทนของหมู่คณะซึ่งก็ดูภาระดูหน้าที่ที่ให้รับผิดชอบกันโดยหน้าที่ต้องรับผิดชอบกันโดยหลักเกณฑ์และเหตุผลที่เราทุกคนจะต้องร่วมรับผิดชอบกันเป็นเรื่องเป็นราวแม้เรามีการฟังธรรมแสดงธรรมเป็นกรณีพิเศษในวันอาทิตย์ที่1และที่3ของเดือนก็เป็นงานที่เราจะต้องร่วมกิจกรรมกันเพื่อให้เราได้หลากหลายด้วยความคิดในทางศาสนาซึ่งวันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์สนั่นท่านไม่สะดวกไม่สบายก็ได้กราบอาราธนาเจ้าคุณสมเด็จปู่วัดสุวรรณว่าท่านมีอายุถึง92แล้วมาเมตตาเป็นกรณีพิเศษเราผู้มีโอกาสมีเหตุอันควรก็ได้ฟังได้ปฏิบัติเรียกว่าได้สร้างบารมีด้วยกิจกรรมที่ทำร่วมกันในวันเวลาดังที่กล่าวนี้ซึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็ทราบกันดีว่าขณะนี้เดชพระคุณอาจารย์หลวงพ่อพุทธานิโยซึ่งก็เคยบวชอยู่วัดนี้นะก็เป็นพระวัดนี้ด้วยนะแล้วก็ได้ไปมาหาสู่ดูแลตั้งแต่ต้นอยู่ร่วมกับหมู่คณะเราสวัสดิ์ละสังขารเมื่อวานนี้พอไปดูราชลาวซะก่อนได้โอกาสเราก็ค่อยจะยกหมู่คณะไปร่วมการกุศลสร้างบารมีกับท่านในวันเวลาที่เราคิดว่าพอไปได้ถือเอาเป็นเรื่องที่เรามีโอกาสแล้วก็ไปทำไปสร้างไปก่อไปสานด้วยบารมีร่วมกันรอเวลาแม้ที่สุดเดือนหน้าวันที่9วันที่10เราก็จะต้องไปวันแห่งความกตัญญูวันหลวงพ่อยีและหลวงปู่โง่นสุเรยะไปเย็นวันที่9แล้วกลับถึงนี้เย็นวันที่10เป้าหมายของการไปก็คือไปคารวะแสดงความกตัญญูด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหมู่เราทั้งหลายผู้ที่จะไปร่วมกันเขาจึงต้องรีบจองที่นั่งของตนเองเพื่อความสะดวกของการเดินทางร่วมกันนี่คือความเข้าใจที่เราต้องอยู่ต้องไปต้องมาและต้องทำอันเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันทุกหมู่ทุกมักทุกเหล่าเข้าใจแล้วว่าท่านเมตตากรุณาเรามากเกินที่จะกล่าวให้จบตรงที่นี่ท่านก็มาอยู่ประจำจนถึงมาไม่ได้ก็ตั้งใจจะมาก็มาไม่ได้หลวงปู่โง่นเราเป็นเช่นนี้เราก็มีโอกาสเราก็ร่วมกิจกรรมไปสร้างบารมีไปสร้างความดีอันเป็นสิ่งที่บอกเหตุแห่งความกตัญญูต่อกันเพราะชีวิตนั้นเรายังต้องมีโอกาสสร้างความดีต่อกันไปเรื่อยๆมีโอกาสที่เรามีแล้วเราก็ต้องให้มันมีเพราะถือเป็นความดีหน้าเคารพหน้ายกย่องหน้าสรรเสริญและเป็นความดีที่น่ากราบน่าไหว้ที่เราควรได้ทำกันเพราะท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อพวกเรามาก่อนเมื่อเป็น

อย่างนี้เราจึงไม่ทิ้งให้ความดีเหล่านั้นแม้เราจะไปไม่ได้มาไม่ได้ไปสะดวกไม่สะดวกแต่เราก็ยึดหลักในทานศีลภาวนายึดหลักในศีลสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องที่เราทำอยู่ซึ่งเป็นการบูชาคุณงามความดีโดยเนื้อแท้เพราะอมิตรบูชาด้วยสิ่งของเข้าของดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นปฏิบัติบูชาก็คือการกระทำตนของตนให้มีเหตุมีผลเป็นคนที่ได้เข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาได้ทำหน้าที่รักษาพระธรรมวินัยและได้ปฏิบัติของตนอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลของธรรมทำให้เรานั้นเป็นคนที่ถือว่ายอดแห่งการบูชาเรียกว่าปฏิบัติบูชาเมื่อเราได้ทำได้ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ถือว่าได้บูชาด้วยการกระทำด้วยคำพูดแม้แต่ความคิดซึ่งมุ่งเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมแม้ที่สุดไม่ยังตนและคนที่ต่อเนื่องกับเราไม่ให้เดือดร้อนเพราะตัวเราเราเข้าใจดีว่าบุญกุศลคุณงามความดีนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องคอยระมัดระวังคอยตั้งหลักให้ดีไม่ตกเป็นทาสไม่เป็นภัยกับอารมณ์ที่มีอยู่โดยทั่วไปจึงย้ำว่าในเรื่องของการรอบรู้และรู้รอบต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราทุกคนจะต้องดูรู้ให้ละเอียดและท่องแท้ว่ามันคืออะไรต่อวันต่อเดือนต่อปีที่มีอยู่ให้เราพึงร่วงรู้ด้วยความดีงามที่เป็นอยู่และให้เราพึงรู้ได้เข้าใจในสิ่งที่เราพึงทำและปฏิบัติงานใดที่เราเคยทำเคยปฏิบัติเราก็ไปทำซอยให้ละเอียดขึ้นแยกแยะให้ละเอียดขึ้นอย่าให้เห็นข้อบกพร่องอย่าให้มีข้อบกพร่องในที่สุดจากนี้นั้นจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความเข้าใจที่เราจะต้องรับผิดชอบตนเองจนที่สุดลงตัวว่าไม่ให้ตนและคนที่ต่อเนื่องกับตนต้องเดือดร้อนเพราะตัวเราแม้หากจะเดือดร้อนก็เดือดร้อนน้อยที่สุดไม่ว่าเดือดร้อนน้อยที่สุดไม่มีอะไรที่เราจะไปสร้างปัญหากับสังคมที่เราอยู่ต่อเนื่องกันด้วยความเข้าใจและด้วยความมั่นใจสังคมที่เราอยู่จึงถือเอาว่าเป็นการสร้างคุณงามความดีทุกรูปแบบอันใจของเรานั้นบางทีเราก็รู้อยู่เต็มอกเต็มใจว่ามันลิงโลดมันโลดโผนมันยากต่อการที่จะบังคับมาอยู่แต่กระนั้นมันก็ไม่ใช่สุดวิสัยฝึกได้ยากฝึกได้แล้วมันดีฝึกยากฝึกแล้วมันดีของที่เราฝึกยากๆแล้วมันได้มาแล้วมันก็ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนกันตรงนี้แหละเราจึงต้องฝึกตัวเราเองการฝึกตัวเราเข้าใจดีแล้วว่าเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นใดนอกจากพุทธาวุธธรรมาวุธสังฆาวุธอาวุธคือคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเราก็มีครบเบ็ดเสร็จอยู่ในตัวเองหิริความละอายแก่ใจโอตปาความเกรงกลัวต่อบาปพยายามสร้างให้เกิดขึ้นกับใจเราตลอดเวลานอกจากนี้เราก็ต้องทำตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตและไม่ทำสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้อนุญาตเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในกรอบและขอบเขตของคำสั่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าทำแลวินัยแลก็คือศาสดาของหมู่เราทั้งหลายซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งผู้หนึ่งผู้ใดให้เป็นศาสดาแทนนอกจากทำและวินัยแล้วไม่เป็นนั้นไม่มีผู้ใดเข้าถึงพระธรรมวินัยผู้นั้นได้ชื่อว่าเข้าถึงเราตถาคตหรือหากจะบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมเห็นวินัยอย่างท่องแท้และปฏิบัติตามอย่างท่องแท้ผู้นั้นแลได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นและพบพระพุทธเจ้าโดยเนื้อแท้อาศัยว่าเรามุ่งอยู่ความดีนั่นแหละว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรไว้สั่งอะไรไว้ประสงค์สาวกเมื่อฟังและเข้าใจนำอะไรมาสืบมาสานมาต่อเรื่องจนถึงบัดนี้เราพึงระลึกได้ในคุณงามความดีแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นเรื่องของคำสั่งสอนที่มีไว้ต่อหมู่เราผู้ถึงสืบทอดเจตนาอย่างต่อเนื่องสั่งอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ห้ามอย่างนี้ห้ามอย่างนั้นอนุญาตอย่างนั้นไม่อนุญาตอย่างนี้เป็นต้นผู้ซึ่งอยู่ในศาสนานี้ก็พร้อมที่จะรับปฏิบัติอย่างง่ายดายแต่ถ้าผู้ที่อยู่นอกศาสนานี้มีความคิดที่เป็นอคติก็จะกลับกลายว่าเป็นปัญหาเพราะบุคคลนี้มีโน่นห้ามอันนี้ห้ามก็ดีแล้วที่ต้องจากเราไปเราจะได้มีคนมาห้ามมาสั่งอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้มีมาแล้วไม่ใช่ไม่มี
เพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่ในกรอบพระธรรมวินัยด้วยคุณงามความดีที่เราถือปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องนี้เองจึงถือเอาว่าเป็นการอยู่ด้วยลักษณะแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงอยู่ในลักษณะแห่งความกตัญญูในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีข้อกังขาไม่มีข้อแม้ใดๆในศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราจะกังขาเพราะรู้ว่าอะไรที่พระองค์สั่งไว้สอนไว้เราก็สามารถปฏิบัติตามและมีผลตามนั้นทุกเรื่องทุกอย่างไปขอแต่ว่าให้เราเป็นคนที่ปฏิบัติจริงทำจริงพูดจริงแล้วเราก็จะเป็นผู้ชนะใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการปฏิบัตินั้นถึงเป็นเรื่องที่เราจะพึงเอาชนะความชั่วด้วยความดีจะพึงเอาชนะความไม่จริงด้วยความจริงจะพึงชนะด้วยความตนีด้วยการให้จะพึงชนะด้วยการโกรธคือเราไม่โกรธตอบแม้ที่สุดอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม ที่เราจะต้องทำและต้องทำให้มากขึ้นนั่นแหละคือธรรมและวินัยซึ่งจะเป็นการขัดเกลาจิตใจของเราทุกรูปแบบจากที่เรามีประสบการณ์วันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าเราคงต้องมีโอกาสได้แก้ไขและปรับปรุงตัวเองอะไรซึ่งดูแล้วว่ามันเป็นอัตตาสูงเรียกว่าคนที่มีอัตตาสูงนั้นเป็นคนที่อิจฉาคนอื่นริษยาคนอื่นแล้วว่ามีลักษณะไม่มีใครเกินกว่าเราไม่มีใครแน่กว่าเราพยายามที่จะยกตัวเองให้สูงขึ้นโดยเหยียบคนอื่นลงไปเหยียบคนอื่นลงไปแล้วก็ยกตัวเองขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นบุคคลที่หลงตัวลืมตนจะทำอะไรสักอย่างก็กลายเป็นบุคคลที่ขวางโลกขวางธรรมในที่สุดจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ไม่มีเพื่อนมีหมู่มีคณะยิ่งกว่าแมลงวันเรียกว่าที่ไหนเมื่อไหร่ก็เป็นอันว่าไม่มีใครจะคบด้วยแตกเลยตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแต่ความไม่สะอาดในจิตใจของบุคคลที่ไม่เปิดโลกให้กว้างขึ้นการเปิดโลกให้กว้างขึ้นจึงมีลักษณะคุณธรรมโดดเด่นอยู่ว่าเราจะต้องเป็นผู้ชนะตัวเองซึ่งเรียกว่าชิตังเมอันเราชนะแล้วชิตังเมเราชนะแล้วชนะหัวใจเราที่ขัดที่ขวางที่คล้องที่ไม่จะเดินเติบโตหรือไม่สมหรือว่าไม่องอาจกล้าหาญถ้าเราเป็นคนที่ชนะใจตัวเองมันก็กลับตาลปัดกันหมดโดยแม้น้อยๆที่เราทำบ่อยๆทำจิตทำใจของเราให้สงบระงับบ่อยๆแล้วเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานในทุกแง่ทุกมุมอาศัยว่าเราอาศัยสิ่งแวดล้อมสถานที่บุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมคำสอนอันต่อเนื่องบุคคลก็ทำให้เรามีเหตุมีผลมากขึ้นการทำลายตัวเองก็เป็นลักษณะที่โกรธโลภหลงการทำลายตัวเองก็เป็นลักษณะราคะโทสะโมหะย้อมใจเราพึงรู้แก่ใจว่าสนิมนี่มันเกิดขึ้นจากตัวเราเองความมัวเมาเศร้าหมองนั้นมันเกิดจากตัวเราเองทั้งนั้นมันไม่ได้เกิดจากใครมายิบยื่นให้เรามันเกิดจากเราที่เป็นเองทำเองและไม่ละเอียดไม่รอบคอบไม่ศึกษาโดยแก่นแท้ถ้าแท้ไม่มีจริงเราก็กลายเป็นคนที่ยากที่จะสงบและนิ่งลงไปและทำใจให้ปล่อยวางได้เมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติอย่างนี้เราก็มีความอดทนมีความอดกลั้นแล้วเป็นที่สุดก็คือแผดเผากิเลสหยาบๆของตัวเราให้หมดไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างมานั่งพิจารณาเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อละเพื่อลดเพื่อละเพื่อลดเพื่อเลิกอะไรที่เป็นไปเพื่อการปล่อยวางเป็นไปเพื่อไม่ยอมจิตยอมใจให้ตกต่ำโดยรูปแบบของการสลัดออกด้วยสิ่งที่ตรงกันข้ามอยู่เสมอมีความตั้งใจที่จะสลัดออกสิ่งที่เป็นความโลภความโกรธความหลงสิ่งที่เป็นราคะโทสะโมหะเราก็มีความตั้งใจจะสลัดออกทุกรูปแบบเมื่อเรามีความตั้งใจจะสลัดออกจากสิ่งเหล่านั้นได้ชื่อว่าเราเดินทางที่ถูกที่ต้องเพราะที่สุดของที่สุดนั้นก็อยู่ที่เรานั่นแหละว่าเรานั้นเดินทางที่ถูกแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นทิฏฐุชุกรรมเป็นการมองโลกด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสิ่งนั้นเกิดจากสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดจากสิ่งนั้นถ้าไม่มีสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้พอเราพยายามกำหนดลงไปในแต่ละอย่างแต่ละอย่างใจเรามันกว้างมันวางจากตัวยึดทั้งหลายทั้งปวงพอเราปล่อยวางแล้วมันเบามันเย็นมันมีลักษณะเป็นไทยไม่เป็นธาตุอารมณ์ของตัวเองเมื่อเราไม่เป็นธาตุอารมณ์ของตัวเองแล้วเราก็ไม่ยากลำบากอะไรเลยเรากลายเป็นบุคคลที่ง่ายและสะดวก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆไม่ว่า

จะมีอะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรมันดูง่ายและสะดวกมากขึ้นอาศัยความเข้าใจอย่างนี้เราจึงมุ่งมั่นต่อการที่จะสานต่อเจตนาของพุทธเจ้าทุกรูปแบบลดความชั่วทำแต่ความดีซึ่งก็รู้อยู่แก่ใจว่าชั่วกับดีเป็นอย่างไรดีกับชั่วเป็นอย่างไรเราก็รู้อยู่แก่ใจของเราเองเห็นแล้วว่าคนดีก็ตายคนชั่วก็ตายคนดีก็แก่คนเลวก็แก่คนไม่ดีก็แก่เหมือนกันมันสิ่งที่รักต้องจากไม่ถูกยกเว้นว่าคนดีและคนชั่วแต่เมื่อเราไม่มัวเมาในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะเข้าใจในโลกแห่งความเป็นจริงว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองจะไปแก้ไขคนตามันเหล่ก็คงยากจะไปแก้ไขเรื่องอื่นใดซึ่งมันผิดธรรมชาติเราก็คงทำไม่ได้เราคงจะได้ปลงสังเวชสลดใจโอ้กรรมใครกรรมมันหนอแม้ที่สุดคำว่าวิกลจริตหรือมีสติวิปลาสซึ่งคาดเคลื่อนจากความดีงามก็เป็นกรรมของเขาเองแม้เราจะเฝ้าพยายามสั่งสอนตักเตือนชี้แนะแต่ก็รับรู้ต่อเมื่อเราพูดกล่าวจบลงก็เลิกกันไปหากที่สุดจะเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ง่ายซ้ำไปด้วยเพราะมันเป็นเรื่องของความอ่อนแอทางสติปัญญาเมื่อมีความอ่อนแอในเรื่องของสติปัญญาแล้วมันก็เหมือนกันหมดแหละคือมันตกต่ำจนย้ำว่าโกรธง่ายโมโหง่ายกิเลสครอบงำทุกรูปแบบเพราะปัญญาอ่อนจะเป็นอย่างนั้นคันเมื่อเราได้มาภาวนาได้ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจขอให้สะอาดสนิมหมดไปความแข็งแกร่งความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวในตัวเองก็เกิดขึ้นเพราะสนิมทั้งในจิตในใจของเรามันหมดมันไม่มีสนิมในใจแล้วมันก็ทำอะไรได้ด้วยความเข้มแข็งและแข็งแกร่งทุกเรื่องทุกอย่างไปหากเมื่อเราเข้าใจโดยหลักการและเหตุผลดังที่กล่าวมานี้เราก็คงจะถือปฏิบัติของตัวเองอย่างเข้มแข็งทุกรูปแบบตั้งใจเจ้าชนะใจเจ้าของตั้งใจเจ้าชนะใจเจ้าของเท่านั้นเองแม้เรื่องอื่นคนอื่นเราก็ต้องรู้ว่าเป็นวิบากกรรมของแต่ละคนขอแต่ว่าเราจะตกต่ำและเศร้าหมองเพราะเรื่องคนอื่นยิ่งเข้าใจกันง่ายว่าเรื่องของตัวเองก็ต้องแก้ไขด้วยรูปแบบต่างๆให้มันหยุดให้มันเลิกออกไปแล้วค่อยว่ากันในเรื่องอื่นแม้แต่ตัวเราเองยังสอนตัวเองไม่ได้เตือนตัวเองไม่ได้เราก็มีประโยชน์กับการที่ไปเตือนไปสอนคนอื่นเราทั้งหลายไม่ปฏิเสธความจริงการได้มาได้เห็นได้ดูได้อยู่ใกล้พอที่จะเราได้ข้อคิดว่าชีวิตแห่งความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเรียกกับตลปัดกันหลายๆเรื่องเพราะความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ไม่หยุดจนไม่เคยรวยก็ไม่มีรวยไม่เคยจนก็ไม่มีอ้วนไม่เคยผอมไม่เคยอ้วนก็ไม่มีแม้อื่นใดที่มีอยู่ในตัวเรามันก็มีความหลากหลายถ้าจิตใจเราสอนตนเตือนตนได้แล้วมันก็จะกลับตาลปัดทุกเรื่องทุกอย่างเรียกว่ากลับเลยนั่นแหละจากดีจากเลวก็กลับไปเลยเมื่อเราเข้าใจโดยความหมายที่เป็นอยู่เกิดอยู่มีอยู่กับเราทุกมู่ทุกเหล่าเราก็จะได้ตั้งตนไว้ด้วยความไม่ประมาทสมาทานในใจของตัวเองว่าตั้งใจจะงดตั้งใจจะเว้นตั้งใจจะเลิกตั้งใจจะหยุดเมื่อเรามีความเข้าใจจงใจจะเลิกจะเว้นจะหยุดในที่สุดสิ่งที่ทำคำที่พูดสิ่งที่คิดใดๆก็จะเป็นตัวหล่อหลอมตัวเราไปในตัวเองแม้ที่สุดเราก็จะมีจิตที่มุ่งมั่นว่าพยายามจะละตัวราคะโทสะโมหะพยายามจะละตัวโลภตัวโกรธตัวหลงเรามีจิตมุ่งมั่นที่จะละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทุกรูปแบบอะไรซึ่งจะเป็นภาระอะไรซึ่งจะเป็นทุกข์อะไรซึ่งจะเป็นความเมามัวหมองมัวหมองเศร้าหมองในใจเราก็พยายามที่จะเอาชนะใจเจ้าของทุกรูปแบบได้แต่ปรงสังเวชว่ามันมีมันเองมันเกิดมันเองและมันอยู่ของมันเองตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วแม้เราจะใส่ใจไม่สนใจมันก็มีอย่างนั้นแล้วคนดีก็ตายคนเลวก็ตายคนบ้าก็ตายคนไม่บ้าก็ตายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างเพื่อเส้นทางของชีวิตนั้นมันเดินไปด้วยเหตุด้วยผลความคล่องตัวในการดำเนินชีวิตก็จะดีขึ้นบางทีเราไม่เข้าใจเป้าหมายของตัวเองและที่มาที่ไปของตัวเองเราก็งมโขงอยู่ที่เก่าเสร็จแล้วก็ตกต่ำเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะเรื่องตัวเองคันเมื่อเรามานั่งพิจารณาโดยเนื้อแท้แล้วตัวเองก็คงต้องดูตัวเองแม้คนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีโอกาสเคยช่วยตัวเองได้แล้วสอนตัวเองได้แล้วเราก็ช่วยคนอื่นสอนคนอื่นมันจะทำให้มีน้ำหนักมากขึ้นแต่ถ้าในขณะเดียวกันเรายังไม่มีอะไรเลยเราจะไปสอนใครยังไงไปว่ากล่าวตักเตือนใครยังไง

0: มันมีได้จะเข้าสมองมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็จะกลับมาสู่ตัวเราเองท่านตรงนี้ต้องคอยระวังตัวเองว่าอัตนาโจรยัตตนังจงเตือนตนสอนตนทุกรูปแบบก่อนแม้ที่สุดถ้าเราสอนตัวเองไม่ได้เราก็ยังไม่สอนคนอื่นอยู่นั่นเองแนวทางปฏิบัติจึงต้องทำให้ดูพูดให้ฟังตั้งใจความคิดอ่านให้ดูให้ฟังให้คิดเพราะชีวิตแต่ละวันแต่ละวันมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของมันเองการที่เราจะลดละเลิกความชั่วก็ง่ายการที่เราจะเพิ่มบารมีให้กับตัวเองก็ง่ายถ้าเรามีความหมายและเข้าใจในหลักปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วแม้ว่าเราจะกำหนดองค์ภาวนาด้วยคำว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างนี้ต่อเนื่องหยุดบ้างพักบ้างหยุดบ้างพักบ้างย่อมทำได้ทุกเรื่องทุกอย่างแม้ว่าเราจะดูแต่ลมเข้าลมออกอย่างเดียวดูรู้ที่ปลายจมูกจากความหยาบความละเอียดความยาวความสั้นหรือปกติของลมมีลักษณะอย่างไรดูอาการและสิ่งแวดล้อมของลมที่เกิดขึ้นที่ตั้งอยู่ที่ดับไปเราก็พอทำใจให้สงบลงได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเหมือนกันที่สุดของที่สุดนั้น เราต้องเข้าใจแล้วว่าการปฏิบัติตัวเรานั้นมีหลายรูปแบบต่อให้เพ่งก็ดีหรือต่อให้ยกออกมาพิจารณาเลยเห็นตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีอยู่เลยย่อมเป็นที่สร้างอารมณ์ของใจให้เกิดความแข็งแกร่งได้เมื่อเราพยายามท่องบ่นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วไม่ดีเลยแล้วไม่ดีเอามากๆเมื่อเราท่องบ่นอยู่อย่างต่อเนื่องกับตรปัดกันนั่นแหละได้ชื่อว่าเราเห็นทุกโทษเวรภัยในสิ่งที่มีอยู่ในเรื่องของการออกจากสิ่งที่มีอยู่นั้นต้องกลับตรปัดทุกเรื่องเป็นการน้อมสิ่งที่ตรงกันข้ามเข้ามาพิจารณาก็จะเห็นข้อบกพร่องและจะได้แก้ไขและจะได้ปรับปรุงตัวเองทุกรูปแบบทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาศัยว่าทำไม่หยุดเพียรไม่หยุดเมื่อเราทำไม่หยุดขยันไม่หยุดเพียรไม่หยุดแล้วมันมีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้เราไปถึงจุดเป้าหมายที่เราต้องการช้าบ้างเร็วบ้างก็เป็นเส้นทางที่เราปฏิบัติจะด้วยกรรมบริกรรมภาวนาก็ดีบริกรรมนิมิตก็ดีและอื่นใดอันจะเป็นเส้นทางที่ทำใจให้สงบสงัดอันจะเป็นเส้นทางให้รู้ได้ตามความเป็นจริงจากสิ่งที่รู้ก็จะละเอียดขึ้นจากสิ่งที่ไม่รู้ก็จะได้รู้ยิ่งรู้จริงมากขึ้นทำให้เรานั้นคลายออกจากอำนาจตัวยึดทั้งปวงทั้งหลายนั้นเราก็มองว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วมันก็จบลงได้ตามเหตุปัจจัยของมันเมื่อเราไม่สำคัญผิดไม่มีอะไรที่ผิดจากทำจากวินัยแล้วการเลื่อนตำแหน่งเพิ่มบารมีตัวเองก็ง่ายขึ้นจึงพยายามย้ำว่าตั้งใจทำตั้งใจพูดตั้งใจคิดแม้จะไม่ถูกความรู้สึกนึกคิดไม่สนองกิเลสตัณหาเจ้าของได้แต่เป็นเรื่องของความเข้าใจที่เราจะทำอะไรให้เป็นหลักเป็นฐานไม่ว่าคดีโลกคดีธรรมเราก็พยายามทำให้เป็นหลักเป็นฐานจากงานของใจที่พยายามสั่งสมอบรมเล็กน้อยไปเรื่อยๆความรู้สึกเศร้าหมองขุ่นมัวในใจเราก็หลุดไปเพราะเราเป็นมีอาหารเป็นเครื่องอยู่ของใจเมื่อใจเรามีเครื่องอยู่ที่ดีงามแล้วใจเราก็จะรับความสดชื่นความร่าเริงเบิกบานในการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆเมื่อเรามีงานของใจที่ต่อเนื่องและปฏิบัติกันอย่างนั้นต่อเนื่องเรานั้นแลได้ชื่อว่าเป็นผู้มีจุดหมายปลายทางที่มุ่งสูงสุดของชีวิตเรียกว่าละอัตตาละคำว่ายึดมั่นถือมั่นในที่สุดเราก็จะเป็นคนที่ดูรู้และเข้าใจตามสิ่งที่มีอยู่เท่านั้นเองการปล่อยวางในสิ่งที่มีอยู่ก็ย่อมเกิดขึ้นกับความเข้าใจนั้นๆอาศัยเจตนาบริสุทธิ์ของหมู่ท่านทั้งหลายพยายามแล้วพยายามอีกตั้งใจแล้วตั้งใจอีกความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้ดังที่กล่าวมาแล้วจึงขออนุโมทนาฝากความตั้งใจดีต่อกันให้เรานั้นอย่าหยุดเมื่อเราทำไม่หยุดที่สุดมันก็จบลงได้คำว่ารู้ตื่นเบิกบานคำว่าสงบสาดสว่างภายในจิตใจของเราด้วยกำลังของสติปัญญาที่เราฝึกกันมาอย่างต่อเนื่องนี้เนื่องนี้เองจะทำให้หมู่เราทุกคู่ทุกคนนั้นเป็นไปเพื่อละโลภโกรธหลงเป็นไปเพื่อละราคะโทสะโมหะเป็นไปเพื่อการปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดจิตของเราใจของเราจงมีคำว่าร่าเริงเบิกบานในสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดแม้แต่อื่นใดก็ขอให้เป็นไปเพื่อความสำเร็จดังที่หมู่เราตั้งใจกันโดยทั่วกันวันเวลาก็มีเท่ากันตั้งใจไว้อย่างไรก็รักษาเจตนาของตนเอง
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อันพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของเรานี้ตามความอบรมที่ได้รับมาก็ดีตามความศรัทธาเชื่อถือส่วนตัวข้าพเจ้าก็ดีเห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งมีคำสั่งสอนให้คนประพฤติตนเป็นคนดีทั้งเพียบพร้อมด้วยบรรดาสัจธรรมอันชอบด้วยเหตุผลน่าเลื่อมใสยิ่งนักข้าพเจ้าเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวยก็น่าจักได้อุปสมบทในพระศาสนาตามพระราชประเพณีสักเวลาหนึ่งซึ่งจักเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบูรพการีตามคตินิยมอีกโสดหนึ่งด้วยพระราชทานแก่ประชาราษฎรในการเสด็จออกสีหบัญชรณพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาท

0: เปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญญวิเวกจังหวัดเชียงใหม
1: ่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะทั้งการทั้งเวลาพวกเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้พากันมาพระพร้อมในพระวิหารยังในเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ได้พากันศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาเพื่อจะให้รู้เพื่อจะให้เข้าใจในประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนการที่ฝึกฝนอบรมตนเองไม่ได้รับผลรับประโยชน์ในชีวิตของคนเราที่เกิดมาคือหนึ่งการที่พวกเราแสวงหาสิ่งที่ตนเองไม่มีสองสิ่งที่มีแล้วก็ควรที่สงวนรักษาไว้สามสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆก็เสียสละออกไปในทั้งสามอย่างนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่พวกเราจะศึกษา
2: ด้านที่เราศึกษาไม่ทำบุญเราก็ศึกษาได้ทำกันทำบุญทำทานการกุศลเราศึกษาเรื่องการรักษาศีลถ้าเราไม่มีศีลยังไม่ดีเราก็ควรศึกษาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีศีลเกิดขึ้นพวกเรายังฝึกฝนอบรมจิตใจยังไม่สงบจิตใจยังวุ่นวายจิตใจยังมีความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่แล้วก็พยายามที่จะฝึกฝนอบรมในจิตใจของพวกเรานั่นได้รับซึ่งความสงบเกิดขึ้นนี่เป็นข้อที่สำคัญวันนี้ถ้าจิตใจของบุคคลใดฝึกได้รับความสงบร่มเย็นแล้วมีสมาธิหนักแน่นมั่นคงควรที่จะศึกษาต่อเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเพื่อจะศึกษาให้รู้พื้นฐานของการที่จะละปล่อยวางอันนี้เป็นธรรมะที่สั้นสูงที่เราควรแสวงหากันอยู่แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเรายังไม่มีสิ่งที่เราต้องการนั้นเราก็ต้องมีความภาคความเพียรมีฉันทะโคมพอใจจะแสวงหาสิ่งที่ตนเองพึงปรารถนาอยากให้มีเกิดขึ้นแก่ตนเองให้ได้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นการแสวงหาพวกเราจะไปแสวงหาที่ไหนในป่าในเขาที่ไหนก็แล้วแต่ที่สงบสงัดเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้เหมือนพวกเราพากันออกมาบวชในพุทธศาสนาเนกขัมมะบา

บารมีเรียกว่าออกบวชในพุทธศาสนาคณะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเสียสละออกจากเคหสถานบ้านช่องจากความยุ่งเหยิงต่างๆมาศึกษามาปฏิบัติฝึกฝนอบรมเจริญเมตตาภาวนาเขาเรียกว่าเนกขัมมะเหมือนกันพอออกจากความยุ่งเหยิงความ

ฉันบุคคลบางคนนั้นว่าให้มาเจริญภาวนาศึกษาปฏิบัติขัดข้องอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับลูกกับหลานว่าหลานใหญ่ก่อนแล้วจึงจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยคนหนึ่งใหญ่ก็มีคนที่สองออกมาอีกก็ได้รับเลี้ยงดูแลอีกแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีมีเมตตาแก่ลูกแก่หลานแต่ตนเองนั้นมันขาดทุนขาดทุนที่ไม่ได้ศึกษาหลักพุทธศาสนาไม่หาช่องว่างช่องโอกาสศึกษาปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองก็ทำให้ตนเองนี่ขาดทุนคือไม่ได้ปฏิบัตินั่นเองไม่ได้แสวงหาความสงบมีแต่ความคุกคีความวุ่นวายเหมือนบุคคลบางคนนะเป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานวุ่นวายอยู่ตลอดเลยทีเดียวมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นนี่แหละเราก็จะเห็นกันมากอย่างนี้ถ้าหากพวกเรานั้นเสียสละนะจากลูกจากหลานจากกิจการงานต่างๆฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองนั้นก็เรียกว่าหาโอกาสหาช่องว่างเวลามันมีว่างแต่เราจะให้มันว่างหมดเลยทีเดียวนั้นเราเกิดขึ้นมานี่เป็นเรื่องยากเหลือเกินเพราะการว่างจากกิจการงานนั้นมันมีงานตลอดมันก็ไม่ว่างมันยังมีพูดคุยกับเพื่อนกับฝูงกับกิจการงานอย่างอื่นมันก็ไม่ว่างอีกแล้วเราจะให้มันว่างมันสบายนี่แสนยากแสนลำบากอยู่ในโลกนี้การแสวงหาเลี้ยงดูตนเองก็ต้องเลี้ยงดูการแสวงหาเลี้ยงดูคนอื่นก็ยังอีกเหมือนคนที่มีครอบครัวมากมีลูกมีมากก็ต้องยิ่งกังวลมากขึ้นเป็นธรรมดาเหมือนบางคนนั่นทางด้านการค้าการขายหลายห้างหลายบริษัทเท่าไหร่ยิ่งทำให้ตนเองขัดข้องเกิดขึ้นไม่มีโอกาสที่จะเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีลนั่นนะบางบุคคลนั้นเป็นอย่างนั้นเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมีช่องว่างออกมาประพฤติปฏิบัติจึงได้ฝึกหัดสิ่งที่เราไม่มีถ้าศีลของเราไม่ดีเราก็จะพยายามประคับประคองศีล5ศีล8ก็ดีนะครับประคองรักษาศีลของตนเนี่ยภิกษุก็ดีศีลของตนเองมีเท่าไหร่ก็ประคับประคองศึกษาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเองเพื่อให้เป็นผู้มีศีลเกิดขึ้นจึงจะได้เรียกว่าคนมีศีลคนสมาทานศีลก็สมาทานเฉยคนมีศีล นั้นไม่ต้องสมาทานเพราะมันมีอยู่แล้วถ้ามันไม่มีก็จำเป็นเราก็ต้องสมาทานเหตุฉะนั้นสมาทานแล้วก็ต้องมีฉันทะความพอใจที่จะรักษาศีล นี่วิริยะเพียรรักษากว่าศีลขาดจิตตาเอาใจฝักใฝ่อยู่ตลอดกลัวศีลมันขาดมันด่างมันพร่อยมันไม่บริบูรณ์ไม่บริสุทธิ์ด้วยความภาคความเพียรเอาจิตใจฝักใฝ่อยู่ถ้าเราศึกษาได้เราปฏิบัติได้เราก็ได้ขึ้นมาคือได้อะไรได้เป็นผู้มีศีลอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่พวกเราจะได้ศึกษาโอ้เราไม่มีเลยก็เลยศึกษาหาเพื่อจะให้มันมีมันขึ้นเกิดขึ้นแก่ตนได้ที่พึ่งของตนพูดจะง่ายคนมีศีลนี่จะไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนไปอยู่ที่ใดก็ดีเป็นคนไม่มีวิปัสสิสารความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะไม่มีข้อบกพร่องไม่ก็มีข้อผิดกับกฎหมายของบ้านเมืองของประเทศไหนก็อยู่ได้สบายสบายอกสบายใจโอ้ไปอยู่ที่ไหนนี่คนมีศีลธรรมนี่ความสบายมันเป็นอย่างนี้ถ้าพวกเราทั้งหลายมาฝึกฝนอบรมจิตใจให้มันสงบดีถ้าอยู่ที่ใดไปบ้านใดเมืองใดประเทศ

เหตุใหม่ก็ทำให้อย่างยิ่งมีความสุขมากขึ้นก็จิตใจของคนไม่วุ่นวายไม่วอกแวกไม่คิดโน่นคิดนี่หาแต่เรื่องที่มาคิดต่างๆทำให้มันเกิดวุ่นวายนั้นก็เรียกว่าไม่แสวงหาแสวงหาแต่เรื่องความสงบอะไรไม่สงบก็พยายามจะศึกษาให้รู้แก้ไขให้จะให้สงบเกิดขึ้นมันเป็นข้อที่สำคัญที่พวกเราจะฝึกฝนอารมณ์จิตใจของเรานั้นเพื่อให้มันสงบจิตใจที่ไม่สงบจิตใจมันก็มีแต่ความทุกข์จิตใจนี้มันต้องการความสุขอยู่แต่ว่าทำไมมันไปคิดเรื่องมันทุกข์มันไปหาคิดเรื่องวุ่นวายทำให้มันมีความทุกข์นี้เป็นข้อที่สำคัญที่พวกเราจะศึกษากันเพื่อจะศึกษาว่าจิตนี้มีความปรารถนาความประสงค์อยากมีแต่ความสุขเท่านั้นความทุกข์ไม่มีใครพึงปรารถนานี่เป็นจุดความปรารถนาของจิตใจของบุคคลแต่ทำไมใจของเรานั้นจึงรีบวนวุ่นวายไปหาแต่เรื่องมันทุกข์ไม่อยากทุกข์แต่ก็ไปหาคิดแต่เรื่องมันทุกข์เกิดขึ้นนี่แหละเป็นสิ่งที่ทันที่สุดจิตใจของเรานั้นมันก็ไม่สงบธรรมะความทุกข์นี่ไม่มีใครเพ่งปรารถนาแต่ทำไมจิตของเราเนี่ยมันจึงแสวงหาเรื่องคิดเรื่องที่มันเกิดทุกข์อย่างนั้นเพราะจิตใจของเรานั้นยังไม่มีความเฉลียวฉลาดยังไม่มีสติปัญญาเพราะมันไม่สงบท่านคนที่ไม่สงบก็เหมือนคนอยู่ไม่ปกตินั่งก็ดีนอนก็ดียืนเดินไปไหนมันไม่สงบอย่างนี้มันทุกข์ตลอดเลยทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นเหตุฉะนั้นมันสงบมันจึงจะมีความสุขพวกเราทุกคนก็เคยแสวงหาความสงบคนเกิดมาอยู่ในโลกนี้ต้องการความสุขความสงบแต่การค้นหาความสุขความสงบนั้นค้นหาไม่ถูกหนทางนั่นก็เลยไม่เจอไม่พบไม่เห็นความสุขความสงบเหมือนลัทธิต่างๆบ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็คิดว่าจะแสวงหาให้มันสงบแต่เกิดไปลบราฆ่าฟันกันไปเบียดเบียนกันไปทำลายกันไปแย่งสิ่งเอาแผ่นดินกันเอาทรัพย์สมบัติกันวุ่นวายอยู่ในโลกมันสงบไหมทั้งเขาอยากสุขนะแท้ที่จริงไอ้คิดว่ามันจะสุขไอ้ทำอย่างนั้นมันก็ยิ่งทุกข์เข้าไปจะเรียกว่าสร้างกรรมสร้างกรรมที่ว่าจะให้มันมีความสุขเกิดขึ้นแต่มันมีความทุกข์ทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็คือมันคิดผิดนั่นเองความคิดความอ่านมันคิดผิดนั่นเองทุกข์จึงเกิดขึ้นนี่แหละพวกเราศึกษาเพื่อจะให้รู้ว่าเกิดขึ้นมาแล้วต้องการความสุขความทุกข์ทำไมจึงวุ่นวายห้อมล้อมกัดกุ้มอยู่อย่างนี้เนาะนี่เราก็จะได้พิจารณาเหตุฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธจึงทรงสั่งสอนอย่างให้การฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองนี้ให้ได้รับความสงบให้ได้ถ้าจิตใจของเราสงบแต่สงบเป็นสมาธิเฉยๆแต่ยังไม่มีปัญญามันก็พาให้เรามีความสุขเกิดขึ้นเหมือนคนยืนนิ่งๆอยู่หรือนอนนิ่งๆอยู่มันก็สบายถ้ากระดุกกระดิกอยู่ตลอดดิ้นรนอยู่ตลอดมันก็ทุกข์นอนอยู่มันจะวุ่นวายฉะนั้นพวกเราทั้งหลายว่าความวุ่นวายและความทุกข์เกิดขึ้นจากบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทำให้เกิดทุกข์อันนี้เป็นเรื่องทางนอกเรื่องทางนอกว่ามันความทุกข์มันวุ่นวายมาจากทางนอกมาทำให้เราเกิดทุกข์แต่เรามาส่องเข้าไปดูจริงๆแล้วเป็นเรื่องของข้างในเรื่องของข้างนอกมันเป็นเรื่องของข้างนอกอยู่โลกในประจำโลกเนี่ยเราคิดดูอยู่โลกนี่เราจะทำให้มันเป็นยังไงแต่มันอยู่สงบหรือดินฟ้าอากาศทั้งหลายในโลก

0: มันเป็นไปไม่ได
1: ้ที่ไหนก็ดีบ้านใดเมืองใดประเทศไหนดินฟ้าอากาศมันอยู่อย่างไรใครก็ไม่อยากให้มีลมมาพัดอยู่ในโลกบ้านพังวุ่นวายตายเท่าไหร่น้ำท่วมบ้านท่วมเมืองใครก็ไม่อยากพบอยากเห็นมันก็เป็นแผ่นดินไหวทำให้บ้านหักทับคนตายไม่รู้เท่าไหร่ไม่อยากเคยพบเคยเห็นมันก็เป็นเราเรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติเมื่อมันร้อนมาก็ร้อนมามันโลกร้อนอย่างนั้นอย่างนี้เรานี่แหละมันวุ่นวายเองก็มันหนาวมันก็บ่นว่ามันหนาววุ่นวายในโลกร้อนมันก็ว่าบ่นว่ามันร้อนฝนตกมากมันก็ว่าฝนตกมากฝนไม่ตกก็มันว่าฝนไม่ตกนั่นเป็นอย่างไรมันเป็นทางนอกหรือทางในนั่นเป็นกับตัวของพวกเรานี่เองโลกเขาเป็นอย่างนั้นเองพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้ศึกษามันศึกษาเพื่อจะรู้ไม่ใครรู้ก็คือไงใจของเรานี่มันรู้มันไม่มีความรู้ก็ให้มีความรู้เกิดขึ้นเพื่อมันจึงจะไม่วุ่นวายฉะนั้นเรื่องวุ่นวายมันเราคิดว่าคนอื่นทำให้วุ่นวายถ้ามันเราไม่ยุ่งกับคนเขาวุ่นวายนะมันก็จะวุ่นวายที่น่ะมันก็ไม่วุ่นวายอะไรมันเป็นอย่างนี้เองฉะนั้นเราศึกษาหลักพุทธศาสนาก็คือจะไม่ให้มันวุ่นวายให้มันอยู่สงบถ้ามันอยู่สงบก็คือคนมีความฉลาดที่คนอื่นเขามีความวุ่นวายคนอื่นก็มีความทุกข์เดือดร้อนถ้าเราจะสอนให้เขาแก้ไขเขาแก้ไขไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายเพราะเรารู้จักการแก้ไขของตนเองมันก็ไม่วุ่นวายมันก็ไม่ทุกข์นี่จึงเรียกว่าสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นให้มันมีขึ้นแก่ตนเองให้มีความเฉลียวฉลาดเมื่อเราแก้ไขปัญหาของตนเองถ้ามาบำเพ็ญทั้งหลายนี่ก็คือมาจะมาแก้ปัญหาสิ่งที่ทำให้มีความวุ่นวายและความทุกข์นั่นเองให้มันออกจากจิตใจของพวกเราไม่ให้จิตใจของเราทุกข์วุ่นวายกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราก็พากันฝึกฝนอบรมจิตใจของเรานี่เองให้มีความเฉลียวฉลาดเท่านั้นถ้ามันมีความเฉลียวฉลาดมันก็ไม่ไปวุ่นวายเหมือนพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีศีลธรรมถือศีลธรรมเห็นเขาลบลาฆ่าฟันกันเบียดเบียนกันเป็นโจรเป็นขโมยพ่นจี้อะไรกินเหล้าเมายาเสพอะไรทั้งหลายเนี่ยเรารักษาศีลเราก็ไม่ไปวุ่นวายกับเขาปล่อยให้เขาเมาเขาวุ่นวายอยู่นั่นแหละเราเป็นอย่างนี้จะทำเราศึกษาให้เข้าใจเราก็จะได้ไม่ยุ่งไม่ยุ่งเพราะมีปัญญาเขาทำอะไรผิดจากหลักศีลธรรมเราก็ไม่ไปยุ่งมันเรื่องของคนอื่นอย่าไปวุ่นวายกับคนอื่นที่หาความฉลาดมันจึงจะมีความสุขถ้าเราไปวุ่นวายกับคนอื่นมันก็ทุกข์นี่มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เกลียดเท่านั้นไม่ใช่เกลียดแต่เพิ่นไม่ให้คบหาสมาคมพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ให้จิตใจของเราหวั่นไหวล่มเหลวไปกับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเขาเรียกว่ามีความตั้งจิตตั้งใจศึกษาสิ่งที่มันยังไม่มีให้มันเกิดมันมีขึ้นเห็นว่าสิ่งทั้งนอกเขาไม่มีเงินเขาก็ยังหาเงินเขาไม่มีของเขายังหาของมันไม่มีบ้านอยู่เขาก็ยังแสวงหาบ้านไม่มีงานทำเขาก็แสวงหางานทำไม่มีรถนั่งหาเงินหาทองมาซื้อไม่มีเครื่องใช้เครื่องสอยอะไรก็ช่างแสวงหาแต่ต้องแสวงหาในถูกหลักศีลธรรมไม่ใช่แสวงหาทางเป็นโจรเป็นขโมยคอรัปชันอะไรต่างๆอันนั้นผิดจากหลักศีลธรรมมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นตามภายหลังแต่ถ้าหากเราหาสมบัติทั้งหลายให้ถูกหลักศีลธรรมดังเมื่อสีเลนะโพกถัมปทาคนหาทรัพย์สมบัติเงินทองแก้วแหวนเพชรนิลกินดาสร้างมาโคกระบือหงส์หมาเป็ดไก่เครื่องใช้สอยอะไรอำนวยความสะดวกในบ้านในช่องทั้งหลายเหล่านี้

และมาด้วยศีลด้วยความบริสุทธิ์ไม่เดือดร้อนวุ่นวายได้มากเท่าไหร่มันก็ไม่วุ่นวายเพราะได้มาด้วยศีลพุทธองค์สอนอย่างนั้นวันนี้การแสวงหาไม่มีด้วยศีลธรรมมันก็เกิดวุ่นวายขึ้นเกิดทุกข์ขึ้นมันไม่สงบเกิดขึ้นหมู่บ้านเมืองเรามันก็ไม่สงบไม่สงบเพราะอะไรหรือเพราะคนไม่มีปัญญาสม่ำเสมอกันในความคิดเห็นไม่ถูกต้องตามหลักทํานองของธรรมนั่นน่ะแต่ทั้งคนที่มันผิดเถียงโต้แย้งกันไม่ตั้งใจศึกษาว่าเราเกิดขึ้นมานั้นเราจะแสวงหาอะไรอะไรจะทำให้พวกเรานี่มีความสุขกายสุขใจอยู่ในความสงบมันก็ไม่ต้องศึกษาหลักศีลธรรมมันจึงจะแก้ไขปัญหาได้หากไปมีความวุ่นวายกันอยู่เฉยๆแล้วรู้จักหันหน้าเข้ากันรู้จักพูดคุยกันรู้จักศึกษาหลักธรรมะคำสอนทางพุทธองค์ทรงสอนให้อยู่ในความสงบพบความสุขเกิดขึ้นได้มันศึกษาด้วยรู้ศึกษามันก็วุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายต่อซึ่งกันและกันนะมันเป็นมันบ่ฝึกศึกษาตนเองให้สงบมันก็ไม่สงบสักทีถ้าสงบมันก็มีแต่ทุกข์ถ้ามันทุกข์เราไม่อยากทุกข์มันก็เหมือนคนโง่สิยังทำให้เกิดทุกข์พระองค์จึงทรงสอนก็ทำเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุเหตุมันไม่ดีเนี่ยผลมันก็ไม่ดีมันก็มีความทุกข์อย่างนั้นเนี่ยถ้าเหตุมันดีผลมันก็ออกมาดีมันก็มีความสุขนะมันมีแค่นี้เองมันนี่การที่จะอยู่ด้วยกันในโลกนี้เราต้องพยายามฝึกฝนอบรมให้เราเป็นคนมีความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันกับเหตุการณ์เรียกว่ารู้ทันสมัยถ้าเหตุการณ์รู้เหตุเกิดขึ้นและตั้งอยู่และดับไปเขาเป็นไปอย่างไรยังจำเป็นที่เราแสวงหาเรื่องอย่างนี้สิ่งที่ไม่มีแสงแสวงหาให้มันมีเกิดขึ้นแก่ตนตนจึงจะมีที่พึ่งของตนตนจึงเนี่ยเราจะมีความสุขเกิดขึ้นแก่ตนเรียกว่าบุคคลนี้มีความรักตนคนมีความรักตนก็แสวงหาสิ่งที่มีที่พึ่งแก่ตนแต่ในทางที่ถูกต้องตามตำนองของธรรมหลักพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติอะไรได้ทำคุณงามความดีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะรักษามันนะมันต้องรักษาถ้าไม่รักษามันจะเสียมันจะเสียหายเกิดขึ้นเหมือนคนเคยทำบุญก็ไม่ได้ทำบุญก็เสื่อมไม่ทำบุญตามมีตามได้เคยมีศีลเคยรักษาศีลแต่ก็ไม่เกี่ยวข้องไม่รักษาศีลต่อไปอีกนะนี่ถ้าเคยนั่งภาวนาฝึกฝนลมจิตใจจิตใจสงบดีก็ไม่รักษาสมาธิของตนเองอีกสมาธิก็เสื่อมเคยสร้างสมอารมณ์ปัญญาไต่ตองไข้ควรพิจารณาหาเหตุหาผลคนคั่วอยู่อย่างนั้นก็เลยหยุดไม่คนคั่วไม่พินิจพิจารณาอะไรมันก็ทำให้เสื่อมเสียหายไปหมดไม่รักษาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้รักษาคุณงามความดีที่ตนได้สร้างให้เกิดให้มีขึ้นแล้วให้เจริญรุ่งเรืองและเต็มเปี่ยมถ้ามันเจริญรุ่งเรืองก็คือก้าวหน้าดีกว่าเดิมนั่นเองแล้วก็ให้เต็มเปี่ยมคือบริบูรณ์พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องบริบูรณ์นี้ก็คืออยากให้มีสติปัญญาสมบูรณ์เป็นมหาสติมหาปัญญาเก่งๆที่จะแก้ไขกิเลสตัณหาให้หมดให้สิ้นจากดวงใจของพวกเราก็คือความโลภความโกรธความหลงทำให้เรามืดมนอนตะการกิเลสตัณหาเข้าเป็นนายเราก็เป็นทาสของกิเลสตัณหากิเลสตัณหาไม่เป็นธาตุของเราเราเป็นธาตุมันทุกข์ก็จะเกิดขึ้นอยู่ไม่หยุดเลยทีเดียวถ้าเราไม่แก้ปัญหาการแก้ปัญหามันก็สร้างสมุนลมขึ้นมาด้วยตนเองมันต้องรู้สิ่งที่เป็นปัญหานั้นทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิด

ทุกข์เราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องหาวิธีละกิเลสตัณหานั้นด้วยตนเองเหมือนบุคคลดื่มเหล้านี่นะถ้าดื่มเหล้าแล้วมันเมามันเดินก็ไม่สวยนั่งก็ไม่สวยนอนก็ไม่สวยพูดจาก็ไม่ดีนั่นเป็นเตรียมเสียหายอย่างนี้ตนเองเป็นคนละเองไม่ใช่คนอื่นมาละให้คนดื่มเหล้าแต่ตนเองละมันก็หมดเรื่องกันมันเป็นอย่างนี้ถ้าคนมีโลภะมากอะไรก็จะเอาเป็นของตนเองหมดในโลกเลยแล้วก็ต้องแก้ไขด้วยตนเองทำไมมันจึงจะเอาผู้เดียวอะไรทุกอย่างในโลกมันไม่มีเมืองพอสักทีมันก็มีแต่ทุกข์อะไรมาแก้ไขด้วยตนเองเข้ามาละความโลภะด้วยตนเองอันโทสะความโกรธเกลียดเคียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรกันจะทุบจะตีจะฆ่ากันโกรธมาไม่รู้กี่ร้อยปีก็กูรู้กี่ปีกี่เดือนแล้วมันทุกข์อยู่นั่นกุ้มใจอยู่นั่นไฟไหม้หัวใจอยู่นั่นโทสะกินาไฟคือโทสะเผดเผาไหม้หัวใจอยู่คนโกรธคนเกลียดนั้นวันนานเดือนนานปีเท่าไหร่ก็ยังทุกข์อยู่นั่นน่ะโศกเศร้าโศกาอดุลอยู่นั่นจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ไม่แช่มชื่นเบิกบานกับเขาแน่ใครเราจะเป็นคนละให้ตนเองข่มโกรธตนเองเป็นคนรู้ว่ามันทุกข์รู้มันทุกข์ก็ต้องละด้วยตนเองที่มันทำให้เกิดทุกข์เราไม่อยากทุกข์เลยก็ปล่อยวางซะนี่ตรงนี้แหละเราจะได้แก้ไขนะแก้ไขสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามนั่นน่ะจะละออกไปจะละจะปล่อยเอาไว้มันน่ะนี่รักษาแล้วก็มารู้จักละมันละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งใดมันไม่ดีไม่งามความโลภความโกรธความหลงทำให้สัตว์โลกวุ่นวายและมีความทุกข์อยู่ทั่วโลกทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องอย่างนี้เองอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนวุ่นวายกันไปหมดเลยทีเดียวกันกิเลสหยาบย่ำยีจิตใจแล้วจิตใจก็เสื่อมเสียเป็นธาตุของกิเลสตัณหาอาภาให้เราทุกข์ให้เราเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ไม่ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นถ้าไปบ้านใดเมืองใดก็แล้วแต่เถอะบุคคลมีความทุกข์ใจมันทุกข์ไปหมดนะมันทำอย่างไรเราจะทำจิตใจของพวกเราให้มันมีความสุขบ้านใดเมืองใดที่ไหนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ใดมันจึงจะมีความสุขกายสุขใจให้แช่มชื่นเบิกบานจะได้มีดวงตาสว่างสวยมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดว่องไวแก้ปัญหาออกจากใจของตนเองใจก็จะโล่งโปร่งและสบายเกิดขึ้นแล้วมาคิดดูว่าในปัจจุบันเดี๋ยวนี้นะเราพากันนั่งฟังธรรมอย่างนี้ตั้งแต่ยังไม่มาก็ดีหรือมาแล้วก็ดีนั่งฟังอยู่เดี๋ยวนี้นะจิตใจของเราอยู่อย่างไรอยู่ในอารมณ์อะไรในปัจจุบันนี้มันเศร้าหมองไหมมันมีความทุกข์ความวุ่นวายไหมมันสงบไหมนี่มันไปยึดมั่นถือมั่นอยู่กับอะไรทำให้มันเศร้าหมองใจขุ่นมัวอยู่เราอยากทุกข์แต่ทำไมมันไปเศร้าหมองเราเข้าไปมองดูอย่างนี้นะโอ้จิตใจนี่มันเป็นอย่างนี้เองเพิ่นอยากให้อยู่สงบจึงจะพบความสุขเกิดขึ้นไม่ใช่มาให้วุ่นวายมาที่วัดมาวัดจิตวัดใจของตนเองมาวัดคุณงามความดีของตนเองมาวัดเราละอะไรได้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามละทิ้งละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไม่งามคือความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายความโกรธความเกลียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรเราจะมาดูว่าเราละได้แค่ไหนนี่มาวัดจิตวัดใจของตนเองหลักมันเรียกว่ามาทำความดีถ้าว่ามาทำความดีนั่นคือละความชั่วนั่นเองความดีมันก็เกิดขึ้นเองเพราะมันละความชั่วได้เหมือนร่างกายของคนสกปรกนี่แหละถ้ามันสกปรกมันสกปรกกายก็ทำแต่บาปความชั่วก็เลยละอีกแล้วเราละปากมันพูดถึงแต่บาปผิดศีลธรรมหนึ่งก็มันละสิ่งที่มันพูดไม่ดีออกไปถ้าจิตใจมันคิดไม่ดีไม่งามมันเศร้าหมองขุ่นมัว
แล้วหา

หาวิธีละออกไปเป็นนี้เราก็จะได้ดูว่าเราได้อะไรเรามาวัดเราได้สิ่งนี้เองเคยละความโลภความโกรธความหลงอะไรที่ไม่เข้าใจทำให้เรามีความทุกข์แต่ก่อนวันนี้เราเข้าใจเราเลยรู้จักวางเมื่อเราวางเราก็ได้สบายกลับไปบ้านไปช่องนี่ไปกุฏิที่พักพาอาศัยอย่างนี้โอ้วันนี้สบายละอันนั้นนี่ได้ก็เรียกว่ามาวัดจิตวัดใจมาปฏิบัติการปฏิบัติก็เหมือนบุคคลสกปรกคนสกปรกก็ไปอาบน้ำสิถ้าไปอาบน้ำแล้วสำระความสกปรกออกจากร่างกายสะอาดใจมันสบายร่างกายมันเบาสบายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้กายไม่ทำบาปกายก็เลยสบายไม่เดือดร้อนปากก็เลยไม่ทักพูดบาปปากก็สบายใจไม่คิดบาปเลยใจก็อยู่สบายสบายแช่มชื่นเบิกบานเพราะเขาไม่ต้องการทุกข์เขาเอาแต่ความสุขอย่างเดียวก็เลยเห็นแต่ความสุขก็เรียกว่าจิตที่มีความสุขมีที่พึ่งเหมือนที่เราทั้งหลายต้องการพึ่งคุณงามความดีก็เลยต้องหาวิธีละอย่างนั้นถ้ากิเลสตัณหาไม่หมดสิ้นจากดวงใจแล้วก็ต้องตั้งใจเพื่อจะได้เพียรละเพียรปล่อยเพียรวางทิ้งเพื่อจะไม่เอานี้จากความภาคความเพียรไปไม่ได้ที่จะสำเร็จพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนวิริยะดุขมัจเจติคนจะก้าวล่วงทุกข์ไปได้ก็เพราะความภาคความเพียรความประโยคพยายามหาวิธีแก้ไขลดละปลดเปลื้องออกจากดวงใจของตนเองนี่ตรงนี้สิท่านบอกว่าคนจะละทุกข์ได้อยู่ในใจก็ต้องมีเพียรละอยู่ที่ใจของเองถ้าเรามาเพียรละอยู่ที่ใจละได้แล้วปากมันก็จะค่อยละไปด้วยเพราะมันใจเป็นคนหัวหน้าเป็นคนสั่งงานวันนี้ถ้าใจมันละได้ร่างกายมันก็ละได้นะมันเป็นอย่างนี้ลองดูที่ใจของคนพูดอย่างง่ายๆที่เราเห็นชัดเหมือนกับคนดื่มเหล้าถ้าใจมันไม่อยากดื่มนะมันอยากกินปากมันจะไปดื่มได้ยังไงมันดื่มไม่ได้นะเนี่ยร่างกายก็ไปดื่มไม่ได้มันเป็นอย่างนี้มันอยู่ที่ใจคนจะละกิเลสทั้งหลายก็มาละที่ใจไม่ได้ไปละที่อื่นถ้าบาปความชั่วทั้งหลายกรรมละที่ใจพอใจละมันควบคุมไปหมดมันมีอำนาจหนึ่งควบคุมไปเหมือนคนจะไปทำความดีจิตใจมันปลื้มไปในทางที่ดีคนจะไปทำบาปมันก็คิดไปทางบาปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สิบาปความชั่วเนี่ยมันเป็นนั้นถ้าคนที่ความดีมันก็มีแต่ความดีตลอดมันคนเอาสิ่งของแต่ของดีๆไปมันก็ได้แต่ของดีคนบาปมันก็เอาของที่ผิดศีลธรรมของสกปรกผิดศีลธรรมนี่แต่ความทุกข์จะเกิดขึ้นถ้าเรามาพิจารณาแล้วก็จะเข้าใจอีกง่ายๆเหมือนก็เป็นขโมยไปขโมยของคนนี่นะมันไม่บริสุทธิ์นะวัตถุก็ไม่บริสุทธิ์ตนเองก็ไม่มีศีลมันก็มีความเดือดร้อนใช่ป่ะมันกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับไปติดคุกติดตารางเรือนจำกลัวเจ้าของทรัพย์สมบัติเห็นนี่มันเป็นนี้ได้มาแล้วความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นในภายหลังถ้าเราพากันแสวงหาด้วยการค้าขายก็ดีการทำงานได้เงินเดือนก็ดีได้มาด้วยความบริสุทธิ์ปัจจัยเงินทองทั้งหลายเราก็ไม่เดือดร้อนสิไม่วุ่นวายมันเป็นสิทธิ์ของตนเองนะเต็มที่แล้วพอได้มาด้วยความบริสุทธิ์แน่มันมีความสุขอย่างนี้เหตุฉะนั้นพวกเราพากันสร้างสมรมคุณงามความดีเมื่อเราพากันแก้ไขพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันไปมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะเราไม่หยุดเนี่ยเราไม่หยุดมันก็จะทำให้เราก้าวหน้าได้มันบุคคลเดินทางคนเดินทางไปไหนเขาก้าวขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะทำให้เขานี้ไปได้ไกลจะไปถึงที่ใดถึงความปรารถนาของตนเองตั้งเอาไว้เขาก็จะไปถึงที่นั่นได้เพราะอะไรเพราะเขาก้าว

ามีความเพียรอยู่ตลอดนั่นเองนี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าบุคคลขี้เกียจที่ข้านไม่ตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติแล้วเหมือนบุคคลยืนอยู่เฉยๆยืนอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรไม่ก้าวขาไปไหนอยากไปอยู่แต่ไม่ก้าวขาไปมันจะไปถึงที่นั้นได้อย่างไรก็เรียกคนขาดความเพียรความพยายามเห็นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายการศึกษาหลักพุทธศาสนาต้องมีความเพียรพยายามมากทำไมเพียรทำบุญก็มีความเพียรรักษาศีลก็ต้องมีความเพียรนั่งสมาธิก็มีความภาคความเพียรอยู่เมื่อจิตใจสงบแล้วก็มีความเพียรศึกษาหาวิธีละกิเลสออกจากดวงใจของตนเองจะขาดจากความเพียรไปที่ไหนได้มีสติปัญญากำกับจิตการงานหน้าที่ของตนเองปฏิบัติอยู่ไม่ปล่อยปละละเลยทีเดียวนี่ก็จะก้าวหน้าได้อันนี้การที่จะเห็นธรรมการชละความชั่วทั้งหลายละบาปทั้งหลายนั้นไม่ว่าพระก็ดีไม่ว่าญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาไม่ว่าใครทั้งนั้นและสมัยครั้งพุทธกาลองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสเทศนาอยู่เมื่อจบลงแล้วมาพระไม่ว่าโยมก็ดีบรรลุมรรคผลกันมากมายไม่ได้เรียกว่าพระญาติโยมก็บรรลุมรรคผลเป็นโสดาปัตติมรรคปฏิผลกันนิสสกิทาคามที่มรรคสกิทาคามที่ผลกันมีมากมายพระก็บรรลุเหมือนกันอยู่ที่ไหนอยู่ที่สติปัญญาของเรานั่นเองที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยน้อมคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อะไรเป็นบาปความชั่วให้ลดละปล่อยวางเพราะตรัสอย่างนี้ก็เข้าใจว่าอะไรบาปทำให้ความชั่วทำให้เกิดทุกข์เหมือนนี้อะไรทำให้เกิดมีความสุขปฏิบัติยังไงโดยกายวาจาใจของตนทำให้เกิดสุขพอตัดอย่างนี้นะเข้าใจผู้มีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดจะมีคนถามว่าตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนาจบลงทำไมมีบุคคลบรรลุธรรมมากมายได้รับมรรคผลกันมากมายในครั้งพุทธกาลในปัจจุบันนี้เวลาครูบาอาจารย์เทศก็ดีปฏิบัติกันอยู่ทำไมคนไม่บรรลุธรรมทำไมมันยากเหลือเกินบรรลุธรรมก็คือสติปัญญาของพวกเรานั้นมันยังไม่แก่กล้าอินทรีย์ห้ายังไม่สมบูรณ์แล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปที่ศึกษามาหลายภพหลายชาติเนี่ยปฏิบัติกันไปเรื่อยเพื่อจะให้เรามีสติปัญญาแก่กล้าขึ้นปลูกศรัทธาของตนเองมั่นใจสร้างสมบูรณ์คุณงามความดีให้ได้นี้อยู่ตรงนี้เองอย่าเพิ่งไปใจอ่อนการปฏิบัติอย่าเพิ่งไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาครั้งพุทธกาลผู้ท่านทั้งหลายได้บรรลุธรรมนั้นท่านสร้างสมบูรณ์บุญบารมีมาหลายภพหลายชาติแล้วปัญญาของท่านก็แก่กล้าขึ้นมาเหมือนผลไม้นี่นะเหมือนกล้วยนี่นะกล้วยนี่ถ้ามันอยู่บนต้นมันมีสุกสักหวีหนึ่งหรือลูกหนึ่งสองลูกมันแก่แล้วนี่มันเราตัดออกมาบ่มมันก็สุกมันก็หวานเพราะมันแก่แล้วหรือว่าเอามารับประทานเลยเอามาฉันเลยพระเมื่อมันสุกแล้วนั่นนะอยู่ที่ต้นมันก็ดีมันก็หวานฉ่ำถ้าเหตุฉะนั้นเพราะมันเกิดมาหลายวันแล้วมันจึงแก่กล้วยอันใดก็ดีบุคคลอบรมคุณงามความดีมาหลายภพหลายชาตินั่นก็เหมือนกับกล้วยที่มันเกิดมาหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วมันจึงสุกอันใดก็ดีบัดนี้ถ้าเปรียบเทียบของพวกเราทำไมมันไม่รู้ไม่เข้าใจยังเหมือนกล้วยมันยังไม่แก่กล้วยมันไม่แก่แล้วจะทำความเพียรโดยยังความมดวันยังค่ำนั่งมดวันยังค่ำก็ดีไม่กินข้าวกินน้ำก็ดีอดอย่างนี้เมื่อสติปัญญาไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่บรรลุธรรมเหมือนกล้วยที่มันยังไม่แก่เอามาบ่มมันก็เน่าทิ้งเสียมันเหี่ยวแห้งไหนมันเป็นนี่ความเพียรกล้าแค่ไหนมันก็ยังไม่มีสติปัญญามันเป็นอย่างนั้นเองก็ค่อยอบรมบ่มนิสัยค่อยฝึกไปเรื่อยๆ

0: พวกเราถ้าชาตินี้มันยังไม่พ้นทุกข์ไม่ถึงนิพพานชาติต่อไปมันก็จะถึงนิพพานเพราะมันอบรมทุกภพทุกชาติอยู่ให้สติปัญญาแก่กล้าเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละมันจะได้บรรลุธรรมถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ได้แต่ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ตนเองมีความตั้งใจอยู่ทั้งพระภิกษุก็ดีทั้งญาติทั้งโยมก็ดีมีความตั้งใจศึกษาหาวนทางพ้นทุกข์กันอยู่นั้นไม่ต้องวุ่นวายค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนบุคคลก้าวขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดินทางไม่ต้องวิ่งค่อยเดินไปเรื่อยๆมันจะได้ไปได้ไกลที่สุดเลยแล้วไม่เหนื่อยด้วยเหตุฉะนั้นจึงเรียกว่าสายกลางเดินสายกลางก็คือเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องวิ่งไม่ต้องช้าเกินไปก็ไม่ต้องเร็วเกินไปเดินไปตามสายกลางนัชิมาปฏิปทาตถาคตเนะเป็นสัมพุทธามันมาพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ให้เดินตามมรรคมรรคก็คือหนทางคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองเรารักษาศีลกันมันก็ดีสมาธิเรากำลังปฏิบัติกันอยู่มันก็ดีปัญญาที่เราจะสร้างสมอบรมพัฒนาแก้ปัญหากิเลสออกจากใจของเราแล้วก็อบรมอยู่มันก็จะทำให้เรานี่ค่อยแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะทำให้เรานี้มีดวงตาเห็นธรรมนำตนเองให้พ้นทุกข์ตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์สาวกทั้งหลายและครูบาอาจารย์หลวงปู่ทั้งหลายที่ท่านพากันทำความภาคความเพียรมาก่อนพวกเรานั้นนั้นถ้าหลุดพ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆผู้ท่านมีสติปัญญาอันนี้มรรคผลนิพพานเต็มเปี่ยมอยู่ไม่มีเสื่อมคลายหายไปไหนเราคิดดูเราทำบุญมันก็ได้บุญอยู่รักษาศีลมันก็มีศีลอยู่ทำสมาธิจิตใจสงบมันก็มีความสุขอยู่มีปัญญาแก้ปัญหาปลดเปลื้องทุกข์ได้อยู่มีอยู่บริบูรณ์อยู่นี่เองไม่ได้เสื่อมนะศาสนาไม่เสื่อมไปไหนมีแต่คนนั้นไม่ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดไปตามคำสอนเท่านั้นเองคำสอนมีศีลสมาธิปัญญาถ้าคนน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติโอปนัยกัวน้อมเข้ามาใส่สู่ตนน้อมเข้ามาพัฒนาตนเราก็จะได้เป็นที่พึ่งของตนได้เหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเนื่องการที่พวกเราแสวงหาสิ่งที่ไม่มีจะให้มันมีขึ้นสิ่งที่มีแล้วก็ควรที่จะรักษาวันนี้สิ่งที่ควรละควรปล่อยออกจากกายวาจาใจของตนเองก็คือกิเลสทั้งหลายแล้วก็ควรค้นขวยหาวิธีลดละปล่อยวางออกไปเราก็จะได้รับความสุขความเจริญตามความสามารถของตนการบรรยายธรรมะก็เห็นเวลาพอสมควรเขาขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้เอวังก็ไม่ด้วยประการฉะนี้แต่นี้ต่อไปก็อยู่ในความสงบดูแลจิตใจของตนเองให้สงบอยู่กับตนจิตใจของเราไปกังวลกับเรื่องอื่นอยู่นิ่งอยู่กับตนลองดูสิอย่าไปคิดเรื่องอะไรมันนิ่งๆลองดูนิ่งอยู่กับตนอย่าให้ไปที่ไหนให้ใจของเราสงบอยู่กับตนเป็นสมาธิลองดูเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าจิตมันนิ่งอยู่มันสงบอยู่ไม่คิดวุ่นวายกับอะไรเนี่ยมันมีความสุขเกิดขึ้นมาได้เราก็จะเห็นได้ง่าย
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลญาณหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ตรวจสอบในภายนอกภายในคือกายกับจิตของตัวเองดูจิตดูใจของตัวเองว่ามันเศร้าหมองเพราะอะไรมันเดือดร้อนเพราะอะไรมันวุ่นวายไปทำไมมันได้อะไรจากความเดือดร้อนเศร้าหมองวุ่นวายดูมันแม้ส่วนของกายซึ่งต้องดูออกว่ามันส่วนไหนมันเป็นของจริงหรือเปล่ามันเสื่อมมันโทรมมันทรุดเพราะสภาวะที่ใช้มันก็ใช้มานานบ้านก็โทรมกายก็โทรมเรื่องธรรมดาแต่เราผู้อยู่อาศัยอย่าให้มันตกต่ำเพราะเรื่องของเสื่อมโทรมของกายเพิ่งรู้เท่าทันพอมันซ่อมได้ก็ซ่อม

ได้ก็ใจกว้างแล้วก็วางทิ้งขายเป็นเศษเหล็กไปนะถ้ามันขายได้ถ้ามันขายไม่ได้เราก็ต้องดูแลในส่วนที่พึงดูแลได้ถ้ามันจำเป็นต้องรักษาก็ต้องรักษาถ้ามันจำเป็นต้องเยียวยาก็ต้องเยียวยาแต่ที่สุดมันก็ต้องทิ้งอะไรนะต้องทิ้งมันเพราะเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับความจริงที่เป็นอยู่มาอยู่ชั่วคราวมาอยู่ชั่วประเดี๋ยวประดาวใช้ชั่วคราวใช้ชั่วประเดี๋ยวประดาวทั้งนั้นแหละเราดูเรารู้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นที่เราต้องอยู่ต้องใช้ต้องอาศัยชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะชั่วประเดี๋ยวประดาวทั้งนั้นไม่จีรังไม่ยั่งยืนกับความจริงที่ปรากฏอยู่เป็นเรื่องธรรมดาของเก่าทุกวันของเก่าทุกวันจำเจซ้ำซากทุกวันเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ใช่เรื่องวิเศษวิโสเรื่องธรรมดาธรรมดาทั้งนั้นจึงมองโลกด้วยความเป็นธรรมได้ง่ายขึ้นมองเห็นเป็นธรรมดาจนจิตมันยอมรับได้นั่นนะมันจึงมองความเป็นธรรมกับโลกนี้ได้ง่ายขึ้นนั่งอย่างไรก็นั่งได้นั่งเก้าอี้นั่งกับพื้นนั่งท่าใดที่นั่งสะดวกก็นั่งท่านั้นพอขาไม่เท่ากันน้ำหนักไม่เท่ากันแม้การเฝ้าฝึกมาก็ต่างกันมันต่างกันก็นั่งตามที่เห็นว่านั่งได้สำคัญว่าสตินั้นต้องไม่ขาดสติสัมปชัญญะนั้นต้องรู้อยู่ตลอดเวลารู้เท่าทันต่ออาการที่เกิดขึ้นในจิตในใจของตัวเองตลอดเวลานะความคิดมันผิดไปร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปต้องกำหนดรู้ต่ออาการแห่งกายอาการแห่งจิตนั้นๆที่เกิดขึ้นอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละรู้ตรงไหนก็เห็นตรงนั้นเนี่ยเอาความรู้สึกไปจับอยู่จุดไหนก็อยู่จุดนั้นแหละให้จับจนจบแต่ละเรื่องให้อยู่จุดเดียวหนึ่งเดียวอย่าหลายจุดอย่าหลายเรื่องให้อยู่กับจุดใดจุดหนึ่งรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดเมื่อรู้ชัดเห็นชัดเข้าใจอยู่ความจริงนั้นก็จะเกิดขึ้นกับใจเรามันผุดขึ้นในจิตในใจของเรานั่นแหละมันรู้เท่าต่ออารมณ์รู้เท่าทันต่อความรู้สึกของตัวเองเพราะเราประเภทจี้ตามไม่ปล่อยให้มีช่องว่างตาข่ายมันทีความคิดนึกใดๆเกิดขึ้นมันก็รู้เท่าทันนั่งยืนเดินนอนรู้เท่าทันอยู่ทุกขณะข้อปฏิบัติเราก็จะเห็นจริงเห็นจังลงไปในตัวเองว่ากายนี้ก็สักแต่ว่ากายไม่ได้มีใครพิเศษกว่ากันจิตใจนี้ก็รู้ได้ด้วยตนของตนเองนั่นแหละมันช่างคิดช่างงานช่างนึกช่างแต่งช่างปรุงช่างขยายมันปรุงเลอะเกินมันแต่งเลอะเกินนั่งก็ปรุงนอนก็ปรุงเดินก็ปรุงยืนก็ปรุงเรื่องอะไรมันก็ปรุงแต่งในทุกเรื่องทุกอย่างในวสังคตธรรมมันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งในจิตในใจเราทุกเรื่องทุกอย่างนั่นแหละแต่เนื่องจากเรากำหนดรู้เท่าทันมันก็หยุดรู้ได้เท่าทันมันก็นิ่งรู้อยู่เห็นอยู่มันก็ชัดเจนกับสิ่งที่คิดที่นึกแล้วมันจบลงด้วยความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะกำลังไฟมันดีมันรู้เท่าทันรู้ว่าอะไรคืออะไรที่เกิดดับอยู่ในจิตของตัวเองรู้เท่าทันต่อความคิดนึกของตัวเองทั้งนั่งทั้งเดินทั้งนอนทั้งยืนทุกกิริยาบทมารู้เท่าทันต่อความนึกคิดของตัวเองข้อปฏิบัติดังนั้นจึงเป็นไปเพื่อรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างนั่งอย่างไรนอนอย่างไรเดินอย่างไรยืนอย่างไรอยู่ในกิริยาบทใดๆเราก็รู้ได้เข้าใจอยู่ทุกกิริยาบทนั้นๆเพราะเราเฝ้าฝึกปฏิบัติเพื่อรู้สาเหตุแห่งที่มาที่ไปหมอรักษาโรคก็ต้องอาศัยสาเหตุอย่างแท้จริงถึงจะให้ยาถูกอย่างไรก็อย่างนั้นการที่เราจะแก้อะไรได้นั้นต้องจับจุดให้อยู่จะไม่อยู่ดูให้

ัดนำมาแยกแยะต่อความจริงนั้นๆ นำมาตีแผ่กับเรื่องนั้นๆการยอมรับมันก็เกิดขึ้นกับใจของเราข้อปฏิบัติจึงบ่หายสงสัยสิ้นสงสัยใจมันเที่ยงใจมันตรงใจมันมั่นคงใจมันนิ่งอยู่สงบอยู่ตัวรู้เด่นเห็นชัดตัวรู้อยู่เข้าใจอยู่มันก็เกิดขึ้นกับใจของเราว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเราประมาทไม่ได้เลยมีสิทธิ์ตายในทุกเมื่อมีสิทธิ์จากในทุกเมื่อและมีสิทธิ์จะมีความเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่องทุกอย่างเราจึงบอกประมาทไม่ได้ชะล่าใจไม่ได้ที่ตามรู้ตามเห็นตามและเข้าใจตามในสิ่งนั้นๆที่ปรากฏอยู่จนสามารถจับต้นชนปลายในทุกเรื่องทุกอย่างนำมาขยายนำมาตีแผ่หาที่มาที่ไปได้หมดเหตุและผลก็เราจะยอมรับอยู่ตรงนั้นผู้ฝึกผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ขาดสติไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดรู้เท่าทันรู้เท่าทันต่ออาการนั้นๆที่เกิดอยู่รู้เท่าทันต่อความจริงนั้นๆที่มีอยู่เมื่อรู้ได้เข้าใจอยู่เมื่อรู้อยู่เข้าใจชัดธรรมก็เป็นธรรมศีลก็เป็นศีลความดีความงามของใจก็เกิดได้กับสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเพียรทำพยายามทำตั้งใจทำข่มทำฝืนทำและตัดใจทำธรรมมันก็เป็นธรรมกับเราในที่สุดที่สุดของที่สุดมันก็วางได้ว่างได้พอมันวางมันว่างแล้วมันเบามันเย็นพอมันวางมันว่างมันเป็นอิสระในใจของตนด้วยเหตุและผลดังที่เราได้เพียรอยู่พยายามอยู่จึงดูว่าหมู่เรานั่นหนักเป็นเบาเบาได้หมดไปดูเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายดูเรื่องง่ายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะความสมบูรณ์แห่งธรรมคือใจจากใจที่เข้าใจความจริงสิ่งที่มีอยู่เราจึงมีตัวอย่างที่เราแก้เราปรับได้ไม่ใช่เราไม่มีตัวอย่างเรามีตัวอย่างเมื่อเรามีตัวอย่างเราก็สบายไม่สับสนไม่วุ่นวายกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเรายิ่งรู้ว่าวันใครวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเป็นวันเดียวกันง่ายเลยจุดที่เกิดก็บนพื้นดินทั้งนั้นน่ะต้องไล่ดูตั้งแต่เกิดที่บวชที่ตรัสรู้ที่แสดงธรรมและที่ปรินิพพานบนพื้นดินทั้งนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวแนวเดียวกันหมดอารมณ์มครูของเรานั้นไม่ได้อะไรพิเศษมากไปความจริงสิ่งเหล่านี้การรู้จึงเหมือนรู้ด้วยกฎเกณฑ์แห่งความจริงสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้รู้พิลึกกึกกือจนเกินที่เราจะทำนักปฏิบัติตามไม่ได้พระองค์นั้นทรงสั่งทรงสอนไว้แล้วว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติไม่พ้นไม่สุดวิสัยเพราะความตั้งใจความเพียรความพยายามมีอยู่อุทาตาวินทะเตตะนังทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกอยู่ที่ความขยันขยันตามรักษาขยันเอาใจใส่ขยันสนใจในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วลักษณะของความรู้จริงเห็นจริงก็จะเกิดได้กับทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือลักษณะที่มาที่ไปของการวางได้ถ้าเราจะวางได้มันต้องจับต้นชนปลายได้ถ้าเราจับต้นชนปลายไม่ได้มันก็วางไม่ได้นั่นเองมันจะวางได้เพราะเราจับต้นชนปลายได้ในภาคปฏิบัติมันถึงบอกว่าอ๋อจากความไม่มีอะไรและสุดก็จะไปอย่างไม่มีอะไรนอกจากหัวใจที่สั่งสมคุณงามความดีไว้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอยู่ก็สมบูรณ์จากไปก็สมบูรณ์เกิดมาใหม่ดีกว่าเก่าเพราะความดีที่ปลูกฝังไว้ในจิตในใจของเราที่เป็นไปเพื่อประโยชน์น้อยใหญ่ของสังคมเป็นเบื้องพื้นฐานแม้สุดงานของใจก็เป็นไปเพื่อลดเพื่อเลิกเพื่อละข้อปฏิบัติของเราจึงเบาเย็นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างข้อปฏิบัติของเราจึงว่างถึงเย็นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างใจเรานั้นก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์ใจเรานั้นก็มีเย็นมีผลเพียงพอในภาคปฏิบัติที่เราเข้าใจในการปฏิบัติแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขอให้เราตั้งใจจริงฝึกจริงทำจริงเพราะศาสนาเป็นของจริงถ้าเราทำจริงฝึกจริงก็ไม่ถูกยกเว้นขอให้เราเป็นคนพูดจริงทำจริงปฏิบัติจริงศาสนาเป็นของจริงก็เป็นเรื่องที่ลงตัวได้ในที่สุดเมื่อเราไม่หยุดความตั้งใจม
ไม่ละความตั้งใจที่มีอยู่จะสงบอย่างไรก็ต้องรู้จะไม่สงบอย่างไรก็ต้องรู้จะเจ็บปวดอย่างไรจะไม่เจ็บปวดอย่างไรก็ต้องดูรู้เท่าทันต่อความจริงของสิ่งนั้นข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะเบากายเบาใจเย็นกายเย็นใจและเราก็วางและเราก็ว่างได้กับสิ่งทั้งปวงทั้งหลายดังที่กล่าวมาด้วยแรงแห่งความดีงามที่เราตั้งใจกันอยู่ที่ให้ทานรักษาศีลเป็นหลักเป็นฐานที่มีงานภาวนาเป็นเรื่องเป็นราวที่สุดข้อปฏิบัติที่อาศัยการดูการรับรู้การสัมผัสจากการฟังการดูการรู้การสัมผัสใดๆมันก็จะเกิดความละเอียดแจ่มแจ้งชัดเจนไปในจิตใจเราทุกเรื่องทุกอย่างขอได้ว่าเรานั้นตามดูตามรู้ตามสังเกตอย่างต่อเนื่องที่สุดของคำว่าวิมุตติหลุดพ้นก็จะเห็นจริงเห็นจังที่ใจของแต่ละคนสุดที่สุดที่ปัจจตังอัญโญนัญญังบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตนคนอื่นก็คงรับรองไม่ได้ความจริงเป็นอย่างนี้แหละเมื่อเรารู้แล้วเราก็ปรับตัวปรับใจเมื่อเรารู้แล้วเราก็ปรับใจปรับตัวการอยู่อย่างคนที่เข้าใจก็เป็นการอยู่อย่างมีความสุขปัญญาญาปริสุทธิ์สติบริสุทธิ์ด้วยปัญญานั้นคือการเข้าใจอย่างที่มาที่ไปเมื่อเราเข้าใจซึ่งที่มาที่ไปแล้วนั่นคือความบริสุทธิ์ของการอยู่ที่ไหนไปที่ไหนมันก็ไม่ขวางโลกขวางธรรมอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็เป็นบุญเป็นกุศลกับใจของตนเพราะเราฟังอยู่ปฏิบัติอยู่เพียรอยู่อย่างนี้ความดีของธรรมในใจก็เกิดได้กับทุกสิ่งทุกอย่างจากแรงศรัทธาที่เรามุ่งมั่นอยู่ด้วยคุณงามความดีจากแรงปัญญาที่เราเขี้ยวเข็นตนของตนอยู่ทุกรูปแบบนี้นั้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเราทุกวันความเปลี่ยนแปลงมันเกิดอยู่ในใจของเราภายนอกก็เปลี่ยนแปลงด้วยอากาศสิ่งแวดล้อมภายในก็เปลี่ยนแปลงด้วยความคิดความอ่านที่ได้ฟังได้ดูได้รับรู้ได้สัมผัสมีสิ่งที่บอกเหตุบอกผลให้กับใจเราในทุกขณะขอให้เรานั้นมีความมั่นใจอย่างนี้แนวของการปฏิบัติก็จะดูง่ายดูดีดูสะดวกนั่งจนมันยอมด้วยเหตุด้วยผลนั่งจนมันยอมด้วยบุญด้วยกุศลจริงๆเพื่อถวายด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบริสุทธิ์ที่นิ่งที่สงบบุญทั้งนั้นกุศลทั้งนั้นที่เราเฝ้าฝึกปฏิบัติกันการยอมรับมันก็จะง่ายขึ้นทุกกิริยาบทความสมบูรณ์ของใจคือความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันเป็นธรรมล้วนๆที่เกิดขึ้นกับใจเรามันเป็นความดีแท้ๆที่เกิดขึ้นกับใจเราเพราะความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะคือความสมบูรณ์แห่งใจความสมบูรณ์แห่งธรรมความสมบูรณ์แห่งเหตุและผลนั้นๆที่เราได้ดูได้รับรู้ได้สัมผัสได้ฟังได้ดูได้รับรู้ได้สัมผัสมันเป็นธรรมกับใจเราอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันกำหนดที่มาที่ไปได้และมันรู้ต้นตอที่มาที่ไปได้และมันจบลงได้ด้วยเหตุด้วยผลอย่างนั้นผู้ฝึกธรรมผู้ปฏิบัติธรรมนั่นเป็นเรื่องที่ง่ายไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องลำบากขอให้เป็นความตั้งใจที่ฝึกและปฏิบัติเชื่อแล้วเกิดว่าจะไม่สุดวิสัยไม่เหลือวิสัยขอให้ความภาคความเพียรนี้จงเป็นไปด้วยความมุ่งมั่นด้วยความแน่วแน่ของการฝึกการปฏิบัติมันเลิกมันลดมันละมันหยุดพอรู้ว่าที่สุดของที่สุดมันคืออะไรแล้วมันก็วางไว้ในฐานะที่เข้าใจวางไว้ในฐานะที่เข้าใจพอจะดีจะดิ้นไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์จะเดือดร้อนไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรพอรู้แล้วว่ามันคืออะไรความในใจเราก็เป็นอยู่อย่างนี้อาศัยว่าเพียรทุกรูปแบบนั่งอย่างไรก็ได้เดินอย่างไรก็ได้ค่อยนั่งเดินอย่างมีสติสัมปชัญญะแม้แต่นอนอย่างไรก็ได้มีลักษณะมีสติสัมปชัญญะเราก็รู้ว่าฐานะแห่งใจเราก็ดีขึ้นความดีงามของใจเราก็ดีขึ้นในภาคปฏิบัติพอมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างนี้ดูแต่ลมรู้แต่ลมกายเบาจิตเบากายเย็นจิตเย็นดูรู้ลมอย่างเดียวก็กายเบาจิตเบากายเย็นจิตเย็นสติสัมปชัญญะดูรู้ว่ามีลมเข้าลมออกเท่านั้นทำให้เรารู้สึกเบาเย็นสบายเพียงแต่สติสัมปชัญญะดูรู้ที่ลมเข้าลมออกเท่านั้นกายก็เย็นความรู้สึกก็เบาตัวเบาตัวลอยตัวเย็นตัวรู้ก็ปรากฏอยู่อย่างนั้นส่วนใดที่เข้าไปรับรู้สัมผัสภายนอกภายในมันก็เ
กับต้นชนปลายในทุกเรื่อง

ทุกอย่างก็รู้ที่มาที่ไปได้มันก็เบามันก็เย็นนี่เราฝึกเพื่อรู้ฝึกเพื่อละฝึกเพื่อทำให้แจ้งแนวทางของการปฏิบัติก็เพื่อที่มาที่ไปว่าที่นี้อย่างนี้มีเหตุมีผลอย่างนี้มีที่มาที่ไปไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันเกิดขึ้นมันมีที่มาที่ไปไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันเกิดขึ้นกับเราได้มันเกิดเพราะมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปเมื่อเราแน่ใจอย่างนี้การปฏิบัติของเราก็จะได้เคี่ยวตัวเองมากขึ้นเคี่ยวเข็นตัวเองมากขึ้นตาได้ดูหูได้ฟังใจได้รับรู้มันเปิดกว้างขึ้นเมื่อกว้างขึ้นแล้วมันก็ไม่อึดอัดขัดเคืองในจิตในใจของเราการวางไว้ในฐานะที่เข้าใจมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาพอรู้แล้วว่าตรงนี้คืออย่างนี้ตรงนี้คืออย่างนี้แล้วจุดนี้แหละมันจุดสำคัญของการฝึกการปฏิบัติพอรู้แล้วมันวางพอรู้แล้วมันว่างพอรู้แล้วมันเป็นธรรมกับใจของเราอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความมั่นใจและแน่ใจของตนไว้อย่างนี้กำหนดไปรู้ไปเห็นไปแล้วจดใจมาว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ควรไปยึดติดอะไรทั้งนั้นเลยข้อดีก็มีอยู่ชั่วก็มีอยู่ร้อนก็มีอยู่เย็นก็มีอยู่มืดก็มีอยู่แจ้งก็มีอยู่เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้การปฏิบัติใดๆของเราก็ว่างก็วางก็เย็นการปฏิบัติใดๆของเราก็มีเหตุมีผลเพียงพอทำให้เรายอมรับและทำให้เราเข้าใจได้ในที่สุดจากใจที่หยุดจากใจที่นิ่งจากใจที่เย็นก็จะเห็นทุกโทษเวรภัยกับใจของตนก็จะรู้เท่าทันต่อความจริงของตนที่เป็นอยู่สุดท้ายเราก็เฉยเราว่าควรไม่ควรจำเป็นไม่จำเป็นเหมาะสมไม่เหมาะสมควรไม่ควรจำเป็นไม่จำเป็นเหมาะสมไม่เหมาะสมทำภายในจิตในใจของเราก็มีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้เส้นทางของการเฝ้าฝึกปฏิบัติเป็นเส้นทางที่เราตั้งใจและเป็นเส้นทางที่เรามุ่งหวังต่อข้อวัดปฏิบัติอันดีงามของหมู่เราเราหวังเราตั้งใจเราแน่ใจว่าชีวิตของเรานั้นจะสมบูรณ์ด้วยข้อปฏิบัติที่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนรู้บุคคลรู้ควรรู้ไม่ควรรู้จำเป็นไม่จำเป็นสุดท้ายก็มีผลต่อการวางไว้ก็เข้าใจแล้วเราวางได้ที่มันยังวางไม่สนิทเพราะยังไม่เข้าใจจริงๆพอเข้าใจจริงๆมันวางได้จริงๆมันสนิทใจเพราะเท่านั้นแค่นั้นก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยแค่นั้นเท่านี้ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยการวางได้วางเฉยจึงเกิดขึ้นกับการฝึกการปฏิบัติผู้มุ่งอัดมุ่งทำมุ่งมรรคมุ่งผลจึงมุ่งเพื่อรู้รู้แล้วจะได้ละละแล้วมันจะได้ทำให้แจ้งซึ่งสิ่งนั้นๆทุกแง่มุมที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นอิสระในใจของเราในภาคปฏิบัติย้ำย้ำกันตั้งใจนั่งตั้งใจนอนตั้งใจฟังตั้งใจคิดตั้งใจดูตั้งใจรู้ตั้งใจอยู่ทุกกิริยาบทนี้คือข้อปฏิบัติของเราความละเอียดความแม่นยำความชัดเจนจะเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นๆแต่ด้วยใจไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาวางมันก็ยากที่จะเข้าใจในเหตุและผลนั้นๆมันกลายเป็นเรื่องอื่นใดเข้ามาแทนที่เพราะไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาเย็นท่านเมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติได้เราจึงรู้ว่าอ๋อตรงนี้เองว่ามันอะไรคืออะไรเกิดขึ้นมันเป็นสนิมอย่างไรสนิมหัวใจนั้นเป็นลักษณะอย่างไรนะโดยเฉพาะความรู้สึกที่เป็นไปในลักษณะละโมบก็เป็นไปเพื่อที่จะให้ได้โดยฝ่ายเดียวให้นึกถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนี่ลักษณะเอาได้เป็นที่ตั้งจนกลายเป็นเรื่องพังในที่สุดเพราะความละโมบมันมืดมันมัวมันบอดในจิตในใจของคนความร้ายกาจความโกรธผูกโกรธลบหลู่บุญคุณคนอื่นจึงเกิดได้ง่ายแม้ที่สุดก็ยกตนเสมอคนอื่นตีตนเทียมคนอื่นเพราะความมิจฉาริษยามันแรงทนไม่ไหวต่อการได้ดีของคนอื่นเรื่องของความตนีขี้เหนียวมายาเจ้าเล่โอวดหัวดื้อแข่งดีถือตัวดูหมิ่นคนอื่นมัวเมาเลินเล่อสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้

เราตกต่ำสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเสียคู่เสียคนรอใจของเรานั้นไม่สว่างไม่สงบอย่างแท้จริงสิ่งที่มืดมนจึงตามมาด้วยดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อเรามาสงบจิตสงบใจเมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติการดูกายดูเวทนาดูจิตดูอารมณ์ของตัวเองก็ง่ายขึ้นความภาคความ

เพื่อความสำเร็จดังที่ตั้งใจอาศัยฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาซึ่งเป็นธรรมที่ยังความสำเร็จให้เกิดอยู่กับใจของแต่ละคนสุดท้ายเหตุผลก็มีอยู่กับการดูหูฟังใจรับรู้เมื่อตาได้ดูหูได้ฟังใจได้รับรู้จะด้วยส่วนใดของชีวิตจิตใจก็เป็นไปในลักษณะระวังสำรวมก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าดูหูฟังใจรับรู้เป็นสิ่งที่ต้องระวังแม้ส่วนใดที่ลิ้มรสที่สัมผัสที่รู้ได้ด้วยใจของแต่ละคนต้องระวังต้องสำรวมข้อปฏิบัติของแต่ละคนนั้นจึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นรู้อยู่ว่าความมีสติสัมปชัญญะก็คือความสมบูรณ์ของใจจะด้วยลักษณะวิจัยวิจารณ์เรื่องใดก็มีที่มาที่ไปจะได้ลักษณะของความภาคความเพียรใดๆก็มีเหตุมีผลด้วยเหตุดังกล่าวนี้คำว่าสงบระงับคำว่าหลุดคำว่าพ้นจึงมีผลต่อการเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคนที่ตั้งใจด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเป็นเครื่องอยู่เมื่อเราเดินทางอยู่เส้นนี้เราก็ง่ายต่อวิมุตติหลุดพ้นในทางปฏิบัติเพราะเรารวบรัดด้วยความเข้าใจเพียรอยู่ด้วยความเข้าใจและว่าจี้อยู่ในจุดที่เข้าใจสุดท้ายคำว่าวิมุตติหลุดพ้นก็จะมีผลต่อการปฏิบัติของเราได้ทุกเรื่องทุกอย่างศรัทธาธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนั่นเป็นสิ่งที่หนุนเนื่องอย่างต่อเนื่องเรียกว่าเพียรอยู่พยายามอยู่อย่างนี้แน่ใจและตายใจได้ว่าความจริงย่อมปรากฏอยู่กับใจของแต่ละคนจากคำว่าวิมุตติหลุดพ้นที่เรามุ่งที่เราหวังที่เราตั้งใจจะด้วยการข่มจะด้วยการสะกดไว้แม้ที่สุดด้วยปัญญาที่นำมาวิจารณ์วิจัยจับได้อยู่ดูได้ชัดข้อปฏิบัติของเราก็เห็นจริงเห็นแจ้งกับใจไม่สงสัยไม่มีข้อแม้ใดๆที่เราฝึกอยู่เพียรอยู่เพราะมันเป็นเรื่องที่เปิดเผยอยู่กับใจของแต่ละคนไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลเป็นเรื่องที่มีอยู่ทั้งกายและใจของแต่ละคนหนังเขาหนังเราเอ็นเขาเอ็นเรากระดูกเขากระดูกเราคือกระดูกเมื่อเราพิจารณาเห็นความเป็นจริงอย่างท่องแท้มีหรือที่เราจะไม่เข้าใจว่าวิมุตติหลุดพ้นคืออะไรทำในใจของเราก็อาศัยความจริงสิ่งที่มีอยู่เมื่อมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นมันก็ไม่มีข้อแม้ที่เราจะต้องสงสัยไม่มีข้อแม้ใดๆที่เราจะต้องติดใจเพราะความละเอียดของใจมันอยู่อย่างนั้นข้อปฏิบัติจึงเกิดอยู่อย่างนี้เมื่อความภาคความเพียรมีอยู่เมื่อความตั้งใจมีอยู่เชื่อว่าเรานั้นจะถึงซึ่งคำว่าวิมุตติหลุดพ้นในใจของแต่ละคนเพราะเป็นผลต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะมีผลต่อการปฏิบัติที่เราเคี่ยวเข็นตัวเองในรูปแบบต่างๆตั้งใจฟังตั้งใจคิดตั้งใจดูตั้งใจรับรู้ตั้งใจนำสิ่งที่มีอยู่มาวิจารณ์มาวิจัยมาวิเคราะห์หาเหตุหาผลอย่างแท้จริงที่สุดเราก็นิ่งที่สุดเราก็เย็นที่สุดเราก็วางได้ด้วยเหตุด้วยผลดังที่เรากล่าวมาแล้วดังที่เราปฏิบัติมาแล้วเชื่อว่าข้อปฏิบัติของเราที่ฝึกที่ปฏิบัตินั้นไม่สูญไม่หายมีที่มามีที่ไปมีเหตุผลเพียงพอต่อการแก้ไขต่อการปรับปรุงใจของเราอยู่ทุกรูปแบบปล่อยเรานั้นเพียงว่าจะลดความตั้งใจของตัวเองก็รู้ว่าผมเขาผมเราหนังเขาหนังเราเอ็นเขาเอ็นเรากระดูกเขากระดูกเราคือกันนั่นแหละดูเท่าไหร่ก็เหมือนกันดูให้ซึ้งดูเท่าไหร่มันเห็นความจริงเหมือนกันทำไปในจิตใจเราก็จะละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างทำไปในจิตในใจของเราก็จะเย็นขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ดูได้ฟังได้อยู่ใกล้ได้รับรู้มันเย็นเพราะมันรู้ที่มาที่ไปแล้วมันเย็นมันไม่สับสนมันไม่วุ่นวายกับใจของตนคอยเราทุกคนนั้นแน่ใจในข้อปฏิบัติที่มีอยู่เพราะศาสนานี้ไม่ใช่ของใหม่ของที่มีอยู่แล้วเอสะธรรมโมสนันตโนเดี๋ยวไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องแปลกปลอมนึกก็เรียกว่าพิลึกกึกกือเฮโลตื่นตูมไม่ใช่เป็นเรื่องมีที่มามีที่ไปเป็นเรื่องที่จับต้นจนปลายในเสียทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างนี้ถ้าไม่อย่างนี้ก็ไม่มีอย่างนั้นถ้าเราไม่เผลอถ้าเราไม่เบลอถ้าเราไม่ขาดสติ
ถ้าเราไม่มีลักษณะเพ่งเล็งเอาแต่ได้เราจะ

เห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าคืออะไรก็ในใจเราก็จะเปิดกว้างมากขึ้นที่จะรองรับความดีงามของตนซึ่งมีผลต่อการรับรู้แก้ไขได้ทุกสิ่งทุกอย่างในทางปฏิบัติถึงมาเห็นมามากรู้มามากฟังมามากสัมผัสสัมพันธ์มามากแล้วเข้าใจแล้วว่าคืออะไรใจดวงนี้จึงนิ่งใจดวงนี้จึงเย็นใจดวงนี้จึงเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเป็นเว้นเพนเห็นเวรเห็นภัยเห็นความจริงในใจเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องต่างๆที่เราได้ดูได้ฟังได้รู้เหมือนกันหมดนั่นแหละรู้เลยเข้าใจว่าเหมือนกันไม่ได้มีอะไรหรอกเหมือนกันนั่นแหละพระเจ้าทรงสั่งทรงสอนไว้เป็นเนื้อเดียวหนังเดียวทั้งนั้นเลยไม่มีข้อแม้ข้อต่อรองเลยทำจริงพูดจริงมีผลทั้งนั้นตั้งใจจริงทำจริงพูดจริงมีผลทั้งนั้นเพราะมันเป็นธรรมอยู่กับทุกคนและมันก็เป็นกลางอยู่กับทุกคนไม่ถูกยกเว้นผู้หนึ่งผู้ใดไม่มีข้อแม้กับผู้หนึ่งผู้ใดผู้ใดใฝ่ดูใฝ่รู้ใฝ่สังเกตก็จะเห็นลักษณะทรงสุดเสื่อมสิ้นดิ้นไม่หลุดเหมือนกันเห็นความจริงที่ปรากฏอยู่เหมือนกันในภาคปฏิบัตินั้นๆก็จะบอกอ๋อนี่คือต้นนี่คือกลางนี่คือที่สุดพอเราจับได้อย่างนี้วิมุตติหลุดพ้นก็นี้ไม่พ้นจากใจของแต่ละคนร้อนมาร้อนไปเย็นมาเย็นไปหนาวมาหนาวไปความจริงเข้าใจชัดเจนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปมีแรงหนุนแรงส่งมีแรงเหวี่ยงโดยกฎเกณฑ์ของโลกโดยธรรมชาติของโลกโลกวิสัยไฟไหม้น้ำท่วมภูเขาไฟระเบิด

ฌานลาภีก็เป็นอยู่อย่างนั้นแม้วิบากกรรมของแต่ละคนก็ไม่มีคำตอบคำถามได้เลยเพราะตื่นลึกหนาบางต่างกรรมต่างวาระเราก็บอกเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกมีกรรมเป็นเครื่องอยู่อยู่ได้เพราะกฎแห่งกรรมที่ทำไว้ดีชั่วก็เป็นวิบากกรรมที่ให้ผลเมื่อเราแน่ใจอย่างนี้ข้อปฏิบัติของเราจึงยอมรับว่าอ๋อนี่มันโลกวิสัยอ๋อนี่มันโลกวิสัยจริงๆเป็นกันอยู่อย่างนี้ไม่มีใครจะกำหนดกฎเกณฑ์ได้โดยกฎเกณฑ์ธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่บอกเหตุเมื่อเราจับเหตุจับผลได้วิมุตติหลุดพ้นกับใจเราก็จะเกิดขึ้นในทางปฏิบัติเราก็บอกว่าอ๋อตรงนี้เองเป็นอย่างนี้เองเกิดอยู่อย่างนี้เองนะไม่ได้เป็นอย่างอื่นเข้าใจได้ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเราถึงขมถึงฝืนเราถึงฝืนถึงขมได้ถึงฝืนถึงขมได้ที่สุดใจเรามันก็ยอมรับกับสิ่งนั้นนั่นแหละมันยอมรับของมันเองเนี่ยไม่ใช่เราจะปฏิเสธได้เพราะถูกสัมผัสสัมพันธ์มากๆเข้ามันก็ยอมรับในตัวของมันเองถึงบอกว่าดูไม่ต้องทนดูไม่ต้องอดเพราะมันเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลแล้วมันเป็นไปด้วยสติสัมปชัญญะแล้วไม่ต้องทนต้องอดเพราะมันรู้เท่าทันต่อเหตุและผลที่เกิดอยู่กับใจของแต่ละคนในทางข้อปฏิบัตินั้นถึงบอกย้ำแล้วก็เน้นแล้วก็เตือนให้เราจับต้นจนปลายเลยเสียทุกเรื่องทุกอย่างศาสนธรรมนั้นกังวานอยู่ในใจของเราอย่างนั้นถ้าเราเพียรอยู่ฝึกอยู่อย่างต่อเนื่องไม่เคยมีข้อแม้ไม่มีข้อต่อรองกับใครผู้ใดผู้หนึ่งคอยเป็นเรื่องจริงจังและจริงใจคอยเป็นเรื่องจริงใจและจริงจังกับตัวเองมากขึ้นสิ่งที่ความแล้วก็จะหงายสิ่งที่มืดก็จะสว่างในใจของเราแต่ละคนเห็นอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดเลยบอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังมาอยู่ในอำนาจของผู้หนึ่งผู้ใดรู้โดยความเป็นเกณฑ์กฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างนั้นช้าบ้างเร็วบ้างก็เป็นอยู่อย่างนั้นรู้ด้วยกฎเกณฑ์อำนาจของกิเลสมนุษย์รู้ด้วยกฎเกณฑ์และเหตุผลนั้นๆที่ชัดเจนมันก็จะเป็นไปตามอายุขัยของมันเราไม่กั้นเราไม่ปิดแล้วปิดกั้นมันก็ไม่อยู่นั่นเองความจริงเป็นอย่างนี้การเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆของเราจึงมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในทางปฏิบัติขอให้เป็นเรื่องเข้าใจในการฝึกปฏิบัติพอที่สุดมันสุดของที่สุดมันก็ต้องยอมละเดี๋ยวก็หลับสนิทไปเลยเพราะมันหมดเลี้ยวหมดแรงสติสตังมันอ่อนลงมันก็หลับสนิทไปเลยแต่สติสตังมันดีมันไม่หลับสนิทมันตื่นรู้เบิกบานอยู่ตลอดรู้ตื่นรู้เบิกบานเย็นกายเย็นจิตอยู่ตลอดนะถ้ากำลังของสติสัมปชัญญะ

และดีก็ทำให้เรานั้นรู้สึกว่ามันเวลามันสั้นไปเดียวประดาวนั่ง3ชั่วโมงเหมือน3นาทีนั่ง1ชั่วโมงเหมือนอึดใจเดียวนะเพราะกำลังแห่งใจมันนิ่งมันสงบมันเย็นพอมันนิ่งมันสงบมันเย็นแล้วมันอัศจรรย์ในตัวของมันเองมันอึดใจเดียวมันชั่วขณะเดียวรู้อยู่เข้าใจอยู่อย่างนั้นแหละการปฏิบัติถึงบอกรู้ตื้นลึกหนาบางหยาบละเอียดของตัวเองเป็นไปเพื่อรู้เพื่อละเพื่อทำให้แจ้งในที่สุดในสิ่งที่มีอยู่ก็รู้ว่าตัวเองนั้นรู้กิเลสตัวเองรู้ราคะโทสะโมหะตัวเองนั้นรู้ความโลภความโกรธความหลงตัวเองนั่นแหละแล้วมันถึงปลงถึงวางได้ในที่สุดเมื่อเราตั้งใจไม่หยุดเพียรไม่หยุดเราก็ตอบตัวเองในทุกแง่ทุกมุมที่เกิดขึ้นเรียกอัตนาโจทยันตานังมีปกติเตือนสอนเจ้าของในทุกเรื่องทุกอย่างเรียกว่าเป็นคนที่สอนตัวเองได้เตือนตัวเองได้สอนตัวเองได้เตือนตัวเองได้ทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราความหนักแน่นในจิตในใจมันมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติแล้วก็เป็นการลงทุนที่สมบูรณ์ด้วยเหตุผลของแต่ละคนอย่าได้สงสัยอย่าได้กังวลกับเรื่องที่ตั้งใจจะฝึกปฏิบัติเพราะส่วนหนึ่งของใจมันละเอียดลงทุกวันทุกวันแล้วมันก็รู้ลึกซึ้งลงทุกวันทุกวันแล้วกินใจทุกวันสุดท้ายมันก็วางได้เพราะมันรู้แล้วมันวางโดยอัตโนมัติมันวางด้วยไม่ได้อยากวางนะมันว่างโดยไม่ได้อยากให้ว่างมันเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างกับตัวเราหากเรานั้นไม่ปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้นให้ตั้งใจไว้อย่างนั้นจะพิจารณาตรงกันข้ามก็ได้เลยพิจารณากลับตาลปัดในทุกเรื่องทุกอย่างนะย้อนความรู้สึกตัวเองก็พิจารณาตรงกันข้ามกับทุกเรื่องทุกอย่างที่เราเคยมีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนั้นสวนทางไปสวนทางมาปัญญามันก็ละเอียดขึ้นกับเราเองข้อปฏิบัติก็บอกต่างโดยเหตุโดยผลต่างด้วยบุญด้วยกุศลต่างด้วยความภาคความเพียรพยายามของแต่ละคนข้อปฏิบัตินั้นจึงสมเหตุสมผลดังที่กล่าวมาด้วยแรงแห่งความดีงามของแต่ละคนที่ถวายด้วยชีวิตจิตใจถวายด้วยคุณงามความดีคือกายนี้ใจนี้ถวายด้วยความงามความดีที่กายนี้ใจนี้ทำอยู่ก็เชื่อว่าเรานั้นไม่สุดวิสัยไม่เหลือวิสัยไม่มีข้อแม้ใดๆกับเราที่ฝึกที่ปฏิบัติตั้งใจงดตั้งใจเว้นตั้งใจลดตั้งใจละตั้งใจจริงๆที่ไหนที่จะบำเพ็ญเขาทำบำเพ็ญตัวเองอยู่ทุกรูปแบบฝืนข่มทนอดทั้งฝืนทั้งข่มทั้งทนทั้งอดจนมีผลต่อความเย็นใจเบากายเย็นใจเบาใจรู้ตื่นเบิกบานจึงเกิดได้กับทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณาย้อนความรู้สึกนึกคิดอยู่บ่อยๆย้อนความรู้สึกนึกคิดของตัวเองอยู่ทุกขณะมันเป็นธรรมกับใจมันมีใจเป็นธรรมกับตัวเองพอเราย้อนสอนได้มันก็มีลักษณะองอาจกล้าหาญมีลักษณะเด็ดขาดกับใจของตัวเองนะพิจารณาสวนทางกับความคิดของตัวเองสุดท้ายมันก็เป็นอิสระในการปฏิบัติในถูกยกเว้นไม่มีข้อแม้ผู้หนึ่งผู้ใดไม่มีบุญน้อยวาสนามากไม่มีบุญว่าไม่มีบุญมากวาสนาน้อยขอให้ทำอย่างต่อเนื่องทำกันอย่างบ่อยๆย่อมเห็นจริงเห็นจังเงื่อนกันทุกสิ่งทุกอย่างทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ทนข่มได้ก็ข่มข่มไม่ได้ก็ข่มฝืนได้ก็ฝืนฝืนไม่ได้ก็ฝืนมันก็ชนะใจเจ้าของที่สุดทำให้ในจิตในใจเราก็ดีขึ้นถึงว่าปรับเปลี่ยนอย่างบทในทุกอย่างนั่นแหละค่อยเราตั้งใจแต่เราฝึกให้ชำนิชำนาญก่อนค่อยปรับค่อยเปลี่ยนพอมันจะได้รู้อ๋อไม่มีอะไรที่สุดก็เท่านั้นถึงว่านั่งอย่างไรก็นั่งได้นอนอย่างไรก็นอนได้ที่เราจะตั้งใจความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะเป็นเรื่องใหญ่เรียกว่าสติสตังไม่ขาดเมื่อสติสตังไม่ขาดความสมบูรณ์ของเหตุของผลก็เกิดขึ้นข้อปฏิบัติของเราก็เป็นไปด้วยธรรมด้วยวินัยความละเอียดในจิตในใจเราก็เกิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเส้นทางที่เราทำที่เราฝึกที่ปฏิบัตินั้นเป็นเส้นทางที่หวังเพื่อวิมุตติหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเราจึงเคี่ยวจึงเข็นเราจึงเค้นจึงขุดตัวเองอยู่ทุกรูปแบบที่สุดของสุดสุดนั้นก็นิ่งก็เย็นลงลักษณะยอมรับคือลักษณะของการปลงใจได้ก็เกิดขึ้นอย่าเพิ่งดูหมิ่นดูถูกตัวเองอย่าเพิ่งดูหมิ่นดูถูกตัวเอง

ขอให้ใช้ความภาคความเพียรทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนตามความเหมาะสมของตนที่พึงทำได้เชื่อว่าเรานั้นจะไม่ถูกยกเว้นผู้ใดผู้หนึ่งเชื่อว่าเรานั้นจะสุดซึ้งด้วยเหตุด้วยผลของตนดังที่กล่าวมาตั้งใจอย่างไรก็ให้รักษาความตั้งใจของตนอย่างนั้นตั้งใจนั่งตั้งใจนอนตั้งใจเดินตั้งใจยืนตั้งใจฟังตั้งใจคิดตั้งใจบริกรรมอยู่ทุกขณะจิตย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ดีขึ้นอาวิโตภาวรีคโตเพียรให้มากทำให้มากเจริญให้มากมันก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่เราฝึกอยู่เพียรอยู่เหตุแห่งความสมบูรณ์คือสติสัมปชัญญะเป็นที่ตั้งทั้งหลายทั้งปวงก็เย็นก็สงบลงกับทุกสิ่งทุกอย่างคอยรักษาความตั้งใจดังที่กล่าวมานี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ละวันแต่ละวันได้ดีขึ้นมากน้อยก็แล้วแต่ความตั้งใจของแต่ละคนแต่ต้องตั้งใจจะรักษาด้วยความดีงามแห่งตนที่มีอยู่เชื่อว่าหมู่เราจะไม่ถูกยกเว้นผู้ใดผู้หนึ่งทางปฏิบัติก็จะถึงทางเดียวกันนั่นแหละเอโกธัมโมเอโกจิตโจความรู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดนั่นแหละสุดท้ายเพราะมันถึงที่สุดของที่สุดเป็นอย่างเดียวกันธัมโมก็เป็นลักษณะคือธรรมที่ครองใจเราอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างความจริงมันเกิดอยู่กับใจเราทุกเรื่องทุกอย่างนั่นแหละในภาคปฏิบัติจะมองอัศจรรย์ใจเจ้าของนึกว่าเราจะไม่พบไม่ผ่านนึกว่าเราจะไม่พบไม่เจอเสียแล้วแต่เราทำไปทำมามันอัศจรรย์ขึ้นในจิตในใจอ๋อถึงบางอ๋อทุกเรื่องทุกอย่างมันจบลงง่ายๆนะคอยพยายามตั้งอกตั้งใจเป็นเรื่องเป็นราวกันเขาเปลี่ยนเนื้อบทได้นะเขาเปลี่ยนเนื้อบทได้ทุกขณะยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบทให้ปรับเปลี่ยนเนี่ยบทของตนได้เพราะเรารู้ว่าถ้ามันสุดของที่สุดมันก็ต้องยอมต้องปรับต้องเปลี่ยนแต่ถ้าจิตมันนิ่งมันสงบลงไปแล้วมันไม่มีกายไม่มีตัวไม่มีตนไม่ต้องมาปรับมาเปลี่ยนหรอกพอจิตมันนิ่งมันสงบลงไปได้จริงๆแล้วเหลือแต่ตัวรู้อยู่ตรงนั้นแหละอันอิสระในความคิดความอ่านมันเกิดขึ้นหมดสภาวะคือตัวยึดจิตเป็นอิสระกายไม่มีแต่ตัวรู้นั่งอย่างไรก็นั่งได้ความคิดความอ่านก็วิเคราะห์วิจารณ์ไปทุกเรื่องทุกอย่างจับเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นจับเรื่องนั้นไปเรื่องนั้นมันจบลงแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันสิ้นสงสัยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องความในใจเราก็สมบูรณ์บริบูรณ์ในภาคปฏิบัติเท่านั้นเองไม่ต้องเกรงว่าเราจะไม่รู้ไม่ต้องเกรงว่าเราจะไม่เข้าใจไม่ต้องเกรงว่าปัญญามันจะไม่มีกับเรามันสมบูรณ์ในตัวเราเสียทุกสิ่งทุกอย่างขอแต่ว่าเรานั้นอย่าขาดสติและทำอย่างต่อเนื่องประคองอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งข่มทั้งฝืนทั้งฝืนทั้งข่มทั้งอดทั้งทนทั้งฝืนทั้งข่มสุดท้ายมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเราให้ดีขึ้นสุดท้ายมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ดีขึ้นทุกรูปแบบคอยมีความมั่นใจและแน่ใจไว้อย่างนี้ก็ปฏิบัติอันดีงามก็จะทำให้เรานั้นถึงซึ่งคำว่าวิมุตติหลุดพ้นคือสิ่งที่หวังตั้งใจไว้ชั่วคราวก็ยังดีชั่วขณะก็ยังดีแม้ไม่เด็ดขาดกับใจก็ขอให้มีโอกาสได้หลุดทีละเล็กทีละน้อยพ้นทีละนิดทีละหน่อยชั่วคราวชั่วข่มไว้ชั่วประเดี๋ยวประดาวก็ยังดีจิตเราก็จะถึงที่สุดแห่งความตั้งใจเพราะมันเริ่มต้นในแล้วข้อปฏิบัตินั้นก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนขอให้ตั้งใจกันเป็นเรื่องเป็นราวนะต้องบังคับตัวเองนิดนึงดิเราเปลี่ยนในบทในทุกขณะถ้าเราเห็นว่ามันผิดปกติเราก็ปรับก็เปลี่ยนตัวเองได้ไม่เป็นไรนะส่วนไหนของกายส่วนไหนของจิตส่วนไหนของยึดส่วนไหนของไม่ยึดกายกับจิตอยู่ในลักษณะอย่างไรดูอาการที่เกิดอยู่รู้อาการที่เป็นอยู่แก่ตนรู้ได้ทุกลักษณะที่เกิดอยู่กับตนไปประคองลมแล้วค่อยเดินปัญญาถ้าจะได้หลักได้เกณฑ์ต้องให้ปล่อยให้มันเงียบหรือหายไปเนี่ยต้องระวังลุกไปเดินลุกไปยืนลุกไปนั่งลุกไปนอนลุกไปเปลี่ยนยาบททุกกิริยาบทให้มันตื่นขึ้นมาต่อถ้ามันผิดปกติแต่การข่มการฝืนการหักห้ามทำกลางเบื้องต้นก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกสิ่งทุกอย่าง

0: ตั้งใจแล้วก็ได้ความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ตั้งใจจะบรรยาย45พรรษาให้จบภายใน2ชั่วโมงว่า45พรรษานั้นพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ไหนบ้างแล้วทำอะไรบ้างแต่ละพรรษาแต่ละพรรษาสรุปโดยเวลาที่กำหนดไว้2ชั่วโมงช่วงตี2ถึงตี4นะการถ่ายทอดไปในตัวนะความสำคัญวันเดือนปีก็อยู่ที่เราตั้งใจจะรับผิดชอบถ้าเราตั้งใจจะรับผิดชอบตัวเองมันก็มีความสำคัญทุกวันทุกเดือนทุกปีเลยนะถ้าเราไม่มีขอบไม่มีเขตมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นนี่เราอาศัยวิสาขะเป็นกรอบให้เราปฏิบัติได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นตั้งใจเอาวันเดือนปีที่สำคัญสำคัญมาเป็นตีกรอบให้เราได้ให้ทานรักษาศีลภาวนาฟังเทศฟังธรรมมีกิจกรรมที่มุ่งเพื่อความรู้เพื่อความเข้าใจเพื่อความรู้แจ้งรู้จริงในใจของตัวเองวันเวลาที่เป็นกรอบให้เรานะถึงดูง่ายดูสะดวกขึ้นให้ตั้งใจไว้ให้รักษาความตั้งใจที่ดีของตนอยู่อย่าล้มโดยไม่ได้รักษาความตั้งใจนะระวังสำรวมให้มากขึ้นบังคับด้วยสัจจะตัวเองถ้าไม่มีสัจจะเป็นตัวบังคับมันก็ประเภทล้มเหลวง่ายนะล้มทั้งเป็นตายทั้งยืนง่ายต้องอาศัยทั้งฝืนทั้งข่มด้วยเพราะสัจจะเรามีไว้เพื่อง่ายต่อการยกระดับความคิดนึกของตัวเองให้ดีขึ้นใช้สัจจะเป็นตัวบังคับนะ
1: ราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2530ข้าราชการที่สามารถต้องมีความรู้ครบ3ส่วนคือความรู้วิชาการความรู้ปฏิบัติการและความรู้คิดอ่านตามเหตุผลตามความเป็นจริงต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานในผู้ร่วมงานในการรักษาระเบียบแบบแผนความดีงามความถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดินต้องมีความสงบและหนักแน่นทั้งในกายในใจในคำพูดต้องสำรวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ำเสมอแล้วปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็วไม่ปล่อยให้เจริญงอกงามทำความเสียหายให้แก่การกระทำความคิดและการงานพระตำหนักภูพิงราชนิเวศวันที่2มีนาคม2530
2: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: รู้หรือไม่

0: ั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ช่วง6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระวันวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ห้านาฬิกา3นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569ครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีสวัสดีครับคุณขวัญครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณภูเบศคะวันนี้วันเสาร์นะคะ20มิถุนายนตรงกับวันขึ้น6ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านเพจ Mpod News FM 100.5 นะคะหรือว่าทาง LINE @ค่ะ @mpod news ก็ได้นะคะเรารวบรวมข่าว24ชั่วโมงมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
1: ครับไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนกันก่อนเลยนะครับพาดหัวใหญ่วันนี้จัดโหวตสสรไม่ขัดคำวินิจฉัยหารือศาลรัฐธรรมนูญแล้วประชาชนห้ามเลือกกรรมการยกร่างตัวแทนรัฐสภาเผยผลถกปชน.ปจ.ปรับร่างแก้ไขอีกอนุทินชู API วัดฝีมือรัฐมนตรีหมายจัด30ขุนพลถกงบกลางสวสสหารือ3ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคลี่ปมประชาชนเลือกสสร.โดยตรง 100% ไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยแต่ว่าห้ามเลือกกรรมาธิการยกร่างผลิตเล็งถกในปชน.ปรับปรุงร่างกฎหมายใหม่อีกรอบนะครับอันนี้เป็นพาดหัวใหญ่ของทางมติชนพาดหัวรองก็บอกว่าเอกนิติปลื้มสัญญาณบวก IBIMD ไทยแซงเวียดนามครับ S&P คงอันดับความน่าเชื่อถือกรออจอรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจลุ้น3ปีเศรษฐกิจเติบโตประกอบลุยแก้ 7.6 พันกฎหมายอนุทินเอกนิติปลื้มครับIMD ขยับ4อันดับแข่งขันไทยดีดขึ้นมาอยู่ที่26แซงหน้าเวียดนาม S&P คงความน่าเชื่อถือเดิมลุยรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจผ่านกลไกกรอประเดิมถก22มิถุนายนหวังไทยฟื้นเหมือนยุครัฐบาลป๋าเปรมอีก3ปีควิกวินแก้กฎหมายรอง7,000 ฉบับลดอุปสรรคในการลงทุนนะครับแล้วก็มีประเด็นอื่นๆนะครับวันนี้มีภาพข่าวบรรยากาศการหาเสียงนี่ก็ใกล้จะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าแล้วนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับพร้อมด้วยทีมงานกรุงเทพทำงานพบปะพี่น้องประชาชนเพื่อนำเสนอนโยบายที่ตลาดสะพาน2และตลาดเช้าตรอกจันทร์ส่วนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรครับผู้สมัครผู้ว่ากทม.อีกคนนึงจากพรรคประชาชนและก็นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าในฐานะผู้ช่วยหาเสียงก็ลงพื้นที่หาเสียงย่านเยาวราชสำเพ็งเขตพื้นที่สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครนะครับมีประเด็น

0: หัวกกต.ห้ามผลโพก่อนเลือกตั้ง7วันชัดชาติฟื้นห้องแถวผุดศูนย์อาชีพกกต.ห้ามเผยแพร่ผลโพศึกชิงผู้ว่ากทม.และนายกพัทยาก่อนเลือกตั้ง7วันนะครับชัดชาติปิ้งไอเดียคืนชีพห้องแถวเป็นศูนย์ผลิตผู้ประกอบการรายใหม่มั่นใจหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียนะครับอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ฟังครับภาวุฒิโพสโต้ DSI แจง28ล้านเทรดทองคำปัดเอี่ยว Forex คดีตุนยุทธนาปูด3กลุ่มสอบผิดเหยื่อพุ่ง500 0,000 ล้าน DSI แถลงคดี Forex แฉ3กลุ่มสอบผิดเหยื่อพุ่ง500รายเสียหาย 1,000 ล้านพบโอนบริษัทโอนเงินเข้าบัญชีสส28ล้านภาวุฒิแจงเทรดทองคำปัดเอี่ยวสแกมเมอร์พนันออนไลน์พร้อมเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบนะครับและประเด็นสุดท้ายของหนังสือพิมพ์มติชนครับเม็กซิโกเข้ารอบน็อกเอาท์ทีมแรกครับโค้ชเบรกดื่มน้ำช่วยเปลี่ยนเกมยามานลุ้นตัวจริงสเปนลงยิงซาอุเม็กซิโกปราบเกาหลีใต้ครับการันตีเข้ารอบน็อกเอาท์ทีมแรกของฟุตบอลโลก2026บรรดาโค้ชก็ชมช่วงพักดื่มน้ำช่วยให้ทีมเนี่ยปรับแผนเพิ่มโอกาสชนะมากขึ้นยามานลุ้นลงตัวจริงช่วยสเปนยิงซาอุในคืนนี้ครับอันนี้ก็เป็นพาดหัวจากเดลี่นิวส์นะครับหน้าหนึ่งของเมื่อกี้มติชนนะวันนี้ทีนี้มาที่เดลี่นิวส์กันบ้างนะครับหน้าหนึ่งเดลี่นิวส์ก็พาดหัวใหญ่นะครับพาดหัวหลักคือทรงบำเพ็ญพระกุศลกรมพระศรีเสด็จในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานะครับมีประเด็นพาดหัวใหญ่ของเดลี่นิวส์เตือนบัตรคนจนรุ่นเก่า 700,000 รายลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนคลังลั่นใครลืมเที่ยวหน้าอดได้ไม่ตัดสิทธิ์ใช้ชื่อพ่อแม่ลดภาษีคลังย้ำไม่ใช้เกณฑ์นำชื่อพ่อชื่อแม่มาลดหย่อนภาษีไปตัดสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเตือนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเก่าอีก 700,000 คนรีบยืนยันตัวตนใหม่ภายในวันที่21มิถุนายนนี้ครับมีเรื่องของการถกกรรมธิการครับถกกรรมธิการ2คณะรองเลขาสภาชี้ไม่ผิดนายกปัดใช้ KPI ประเมินผลงานรัฐมนตรีศาลรัฐธรรมนูญปลดล็อกคำวินิจฉัย 18/2568 ชี้ชัดเลือกสสรจากประชาชนนะครับมีประเด็นของ DSI เพิ่มเติมมานะครับจ่อเรียกภาวุฒิฟิล์มแจง Forex DSI ย้ำเส้นเงินโยงยังไม่ใช่ผู้ต้องหาสสโต้28ล้านบาทได้มาจากการลงทุนทองจ่อเรียกสสภาวุฒิฟิล์มรัฐภูมิแจงเอี่ยว Forex ระบุ DSI ยังพบเส้นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารสส14ครั้งครั้งละ2ล้านรวม28ล้านบาทครับส่วนฟิล์มก็เข้าขายโบรกเกอร์แย้มยอดความเสียหายทุกเคสทะยานหลักพันล้านยืนยันเปิดชื่อยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะครับและก็มีภาพบรรยากาศนะครับการซ้อมนะฮะซ้อมเข้มเลยของขุนพลทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับในการวอร์มร่างกายฝึกซ้อมที่แคมป์ฝึกซ้อมแคนซัสซิตี้ก่อนที่จะไปดวลกับทีมชาติสวีเดนในฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F นัด2รอบแรกคืนวันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลาเที่ยงคืนนะครับแล้วก็มีภาพบรรยากาศการแถลงข่าวนะฮะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่แถลงข่าวปฏิบัติการตรวจค้นชัตดาวน์เดอะราวด์เดอะริงนะครับซื้อขาย Forexยึดเงินสดทรัพย์สินจำนวนมากในขณะที่สสภาวุฒิพงษ์วิทยานนท์สสปชน.โพสต์ชี้แจงเงิน28ล้านได้มาจากการลงทุนปิดท้ายที่ภาพข่าวนะครับ นายยกอนุทินนะครับนายกอนุทินกลับจากรัสเซียแล้วนะครับถึงท่าอากาศยานกองบิน6นะครับให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนย้ำหนักแน่นนะครับว่าไม่มีการวัด KPI เพื่อประเมินผลงานรัฐมนตรีในรอบ1ปีทุกคนทุ่มเททำงานกันเต็มที่แล้วก็สามัคคีกันดีแล้วอีกหนึ่งประเด็นฮะคุณผู้ฟังยูเมิน MOU โจมตีเลบานอนทั่วโลกผวาลุกลามเรือผ่านฮอร์มุซฉิวอิสราเอลไม่ยอมจบครับส่อแววระอุซ้ําเนทันยาฮูลั่นไม่ถอนทหารในเลบานอนโจมตีเขตบานาติเยทางตอนใต้มีผู้เสียชีวิตครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขออัปเดตสกอร์ของบอลโลกกันก่อนเลยนะคะคุณภูเบศครับคู่เมื่อตอนตี2นะคะสหรัฐอเมริกากับออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาชนะไปค่ะ2ประตูต่อ0นะคะสำหรับคู่ตอนนี้นะคะตี5ก็คือสกอตแลนด์เจอกับโมร็อกโกนะคะตอนนี้เนี่ยโมร็อกโกนำไป 1-0 ค่ะขณะที่ตอนช่วงหลังจากรายการข่าวนั้นหนึ่งของเราไปแล้วนะคะ 7:30 นาทีเนี่ยบราซิลก็จะไปเจอกับเฮตินะคะรอติดตามกันได้ส่วนช่วงสายๆประมาณ

0: 10โมงนะคะตุรกีก็จะพบกับปารากวัยค่ะถ้าใครเป็นแฟนคลับทีมไหนก็ตามไปเชียร์กันได้สำหรับวันนี้นะคะสำหรับเนื้อหาของข่าวของเราวันนี้นะคะขอเริ่มกันที่กระทรวงการคลังค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมียอดของผู้ที่เข้ามายืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของปี2569ตอนนี้เนี่ยนะคะมายืนยันกันแล้ว 12.4 ล้านคนค่ะเหลืออีกประมาณ 700,000 คนนะคะขอให้เร่งมายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้นะคะก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะกระทรวงการคลังบอกว่านับตั้งแต่มีการเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่18มิถุนายนนะคะเวลา 23:00 นเนี่ยมีผู้มายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบต่างๆแล้วนะคะประมาณ 12.4 ล้านคนขณะที่ยังมีผู้ไม่มายืนยันสิทธิ์อีกประมาณ 730,000 กว่าคนนะคะกระทรวงการคลังขอให้ผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เนี่ยเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้นะคะภายในเวลา 23:00 นค่ะขอให้เตรียมความพร้อมแล้วก็ตรวจเอกสารรายชื่อของตัวเองให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะกดลงทะเบียนค่ะสำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นกลุ่มที่ตกหล่นตกสำรวจต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีการตรวจสอบโดยกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการลงทะเบียนแล้วเนี่ยประมาณ 1,400,000 กว่าคนค่ะคิดเป็นร้อยละ 99.61 นะคะก็กำลังจะสำรวจเสร็จสิ้นแล้วสำหรับฐานจากกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะส่งมาข้อมูลมาให้กับกระทรวงการคลังอีกครั้งนึงเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมแล้วก็กลุ่มตกหล่นภายในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยงานที่รับลงทะเบียนก็คือ5ธนาคารของรัฐนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะสามารถติดตามดูข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะบัตรเป็นชื่อภาษาไทยนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mos.go.th ค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่ไปลงทะเบียนนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้ผ่าน5ช่องทางของรัฐก็เน้นย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะก็มีทางเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ก็คือเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2ก็คือเป็นแอปพลิเคชันค่ะแอปพลิเคชันทางรัฐ3เป็นแอปพลิเคชันเป่าตัง4ก็คือลงทะเบียนผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและ5ก็คือลงทะเบียนผ่าน5ธนาคารของรัฐก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทอสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นคนเก่านะตกหล่นอยู่นะครับก็รีบไปลงทะเบียนซะนะครับเพราะว่าเรื่องของการยืนยันตัวตนที่ลูกจะเอาชื่อไปลดหย่อนนั้นตอนนี้ก็ไม่ได้เอามาคิดแล้วนะครับหลังจากโดนกระแสสังคมจัดการไปนะครับมาต่อกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างเมื่อวานนี้เดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับที่ท่าอากาศยาน2กองบิน6นะครับหรือว่ามน6ดอนเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็พูดถึงการลงนามดึงอำนาจกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกหรือว่า EEC ครับกลับมาบริหารจัดการด้วยตัวเองบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยได้ผ่านช่วงของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วและกำลังก้าวเข้าสู่การสู่ช่วงสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในประเทศให้ได้มากที่สุดรวมถึงผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าของนักลงทุนจากทั่วโลกปัจจุบันประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งสนามบินท่าเรือโดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบังที่กำลังอยู่ระหว่างการขยายศักยภาพนายกบอกด้วยนะครับว่าส่วนระบบขนส่งทางน้ำทางอากาศและทางบกของไทยตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์และก็สามารถเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ได้อยู่แล้วดังนั้นแล้วนี่ครับหลังจากพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเสร็จขั้นตอนต่อไปก็คือการทำตลาดเพื่อดึงดูดนักลงทุนซึ่งไม่ใช่ประเด็นอื่นนอกเหนือจากนี้นะครับส่วนเรื่องของ EEC นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็พร้อมจะส่งมอบการกำกับดูแลคืนให้ตลอดเวลาผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะคุณฟังคุณขวัญครับ
0: ค่ะ
1: คุณพิพัฒน์เนี่ยเอา EEC มาคืนเองหรือเปล่าท่านนายกบอกว่าก็คุยกันตลอดแหละครับเรื่องนี้ว่าผ่านพ้นช่วงปรับปรุงโครงสร้างพื้น

0: ฐานแล้วเข้าสู่ช่วงมาร์เก็ตติ้งจะมาร่วมรับผิดชอบด้วยกันตอนแรกก็จะให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเป็นผู้กำกับดูแลแต่ก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยเดินทางบ่อยไปพบปะนักลงทุนภาคเอกชนมากมายทั้งในและต่างประเทศก็เลยคิดว่าเอามากำกับดูแลเองน่าจะขับเคลื่อนงานได้สะดวกรวดเร็วกว่าในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะครับและพอถามว่าไม่ใช่ว่ามีความขัดแย้งกันภายในหรือเปล่าท่านนายกก็บอกว่าไม่ได้มีความขัดแย้งครับส่วนมีการเชื่อมโยงกับการแก้ไขสัญญารถไฟเชื่อมต่อกับ3สนามบินนั้นนายกบอกว่าไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นคนละเรื่องกันเรื่องรถไฟเชื่อมสนามบินเราก็ต้องพิจารณาจากสัญญาแล้วต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเรื่องแก้สัญญาบอกตรงๆว่าไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าใครแก้ได้คนที่ทำสัญญากับภาครัฐประสบปัญหาเรื่องการส่งมอบพื้นที่ความล่าช้าปัญหาวิกฤตต่างๆมาขอแก้สัญญาแล้วจะมาขอแก้สัญญารัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาให้ดังนั้นเรื่องนี้ทำไม่ได้อะไรที่กำหนดไว้ในสัญญาก็ต้องปฏิบัติตามให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าการแก้ไขสัญญาไม่ว่าจะโครงการอะไรก็ตามมันไม่ได้จบที่การแก้สัญญาต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ประมูลแล้วไม่ชนะด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะคิดว่าเงื่อนไขนี้ต้องจ่ายราคานี้แต่ถ้าหากรู้ว่าเอามันแก้สัญญาทีหลังได้ก็จะใส่มาในอีกราคาหนึ่งนะครับนายกย้ำด้วยนะครับว่าเพราะฉะนั้นคงคิดว่าคงไม่จบทางที่ดีที่สุดก็คือต้องเดินตามสัญญาในขณะที่ยื่นเสนอราคาเข้ามาและก่อนที่จะลงนามในสัญญาเงื่อนไขก็ต้องมีการรับทราบเงื่อนไขต่างๆอยู่แล้วแล้วก็อนุมัติเพื่อที่จะปฏิบัติตามได้ตามที่ระบุในสัญญานอกจากนี้เมื่อวานนี้ไม่ได้มาคุยกับนักข่าวนานนะครับก็นักข่าวก็ถามเยอะหลายประเด็นแต่ว่านายกพูดขึ้นมาเองนะครับเรื่องของข่าวดีของประเทศไทยหลังจากที่ทาง IMD นะครับเป็นสถาบันที่จัดอันดับของเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับปรับอันดับความสามารถในการแข่งขันไทยขึ้นมาอยู่ที่อันดับ4ในขณะที่ S&P Global Rating นะครับยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยอันนี้ก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากต่างประเทศในฐานะผู้นำรัฐบาลรู้สึกอย่างไรกับสัญญาณบวกของทั้ง2เรื่องนี้นายกบอกว่าก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยที่ให้ความมั่นใจและความร่วมมือต่อนโยบายของรัฐบาลซึ่งก็เป็นสิ่งที่สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติทำให้ศักยภาพของประเทศไทยยกระดับเพิ่มสู่การเพิ่มคนมาลงทุนคนมาใช้ชีวิตนะครับแล้วก็มาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นพร้อมขอให้กับให้ประชาชนเนี่ยร่วมมือกับรัฐบาลต่อไปครับ
1: ค่ะพอพูดถึงเรื่องนี้นะคะที่ระดับสัญญาณบวกทางเศรษฐกิจมานะคะก็คือท่านรองนายกเอกนิติก็บอกว่าเตรียมถกกรอในวันที่22มิถุนายนนี้นะคะรับสัญญาณเศรษฐกิจบวก2เด้งค่ะก็นายรองนายกรัฐมนตรีคุณเอกนิติธันประภาสนะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยก็บอกถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Rating ที่ได้ประกาศอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไว้ที่ระดับ BBB บวกนะคะก็คือมีแนวโน้มเสถียรภาพที่น่าลงทุนนะคะแล้วก็เป็นการคงอันดับครั้งนี้เนี่ยสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจไทยเสถียรภาพด้านการคลังพร้อมประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยจะเติบโตอยู่ที่ระดับ2%ขณะที่เสถียรภาพทางการเมืองก็จะช่วยสนับสนุนความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายแล้วก็เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนตามยุทธศาสตร์ในระยะยาวด้วยนะคะนอกจากนี้ก็คือสถาบัน IMD ที่ได้จัดความสามารถในการแข่งขันของไทยขึ้นไปที่อันดับ4ขึ้นไป4อันดับนะคะจากอันดับที่30ขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่26จากกว่า70เขตเศรษฐกิจค่ะซึ่งเป็นผลจากการจัดอันดับล่าสุดนี้ก็มีทั้งจุดแข็งจุดอ่อนที่รัฐบาลจะต้องนำมาพิจารณาและหาทางปรับปรุงให้ดีขึ้นจากการขับเคลื่อนของกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอ.นะคะซึ่งจะมีการนัดการประชุมนัดแรกในวันที่22มิถุนายนนี้ก็วันจันทร์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติก็บอกว่าตัวบ่งชี้ตัวชี้วัดที่น่าเป็นห่วงที่สุดในด้านโครงสร้างพื้นฐานก็คือความเข้มแข็งในการพึ่งพาพลังงานค่ะซึ่งประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่อันดับที่67สะท้อนถึงการพึ่งพาน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าในระดับสูง โดยที่จะโดยมูลค่าการนำเข้าของพลังงานเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนเกือบ10%ของ GDP จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงของประเทศนะคะโดยกรอเนี่ยจะเข้ามาทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนประเทศไทยในระยะยาวโดยที่มีนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเป็น

0: ประธานค่ะส่วนตนเองจะเป็นรองประธานซึ่งล่าสุดได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการของกรอเนี่ยเตรียมวาระการประชุมให้สอดคล้องกับสิ่งที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Moody นะคะแล้วก็สถาบัน IMD นะคะให้ความสนใจในทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยในระยะยาวค่ะสำหรับแนวทางการทำงานของกรอชุดนี้นะคะก็จะมุ่งเน้นในการปรับโครงสร้างพื้นฐานในหลายๆเรื่องทางด้านพลังงานซึ่งประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาอยู่มากรวมถึงด้านเทคโนโลยีรวมถึงด้านกำลังคนแรงงานการแก้ไขกฎระเบียบโดยยกตัวอย่างความสำเร็จในโครงการ Thailand Fast Pass นะคะที่ปัจจุบันเนี่ยแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายสามารถช่วยส่งเสริมการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในวันอังคารที่23มิถุนายนนี้นะคะก็จะมีการเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Passอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะคุณภูเบศคะ
1: ครับผมมาต่อกันที่สถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับกระทรวงการต่างประเทศก็แจ้งว่าประเทศไทยได้นำส่งหนังสือตอบของไทยให้กับกัมพูชาเพื่อแจ้งการเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะครับตามที่กัมพูชาเนี่ยได้มีหนังสือถึงไทยแจ้งการเริ่มกระบวนการดังกล่าวเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาในการนี้ครับฝ่ายไทยก็ได้แจ้งแต่งตั้งนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์ครับเอกอัครราชทูตณคูเวตเป็นตัวแทนและรองตัวแทนในฐานะกระบวนการประนอมตามลำดับครับรวมทั้งแจ้งชื่อผู้ประนอม2คนที่ฝ่ายไทยแต่งตั้งได้แก่ผู้พิพากษาอัลเบิร์ตเจออฟแมนนะครับสัญชาติแอฟริกาใต้และผู้พิพากษาเรดิเกอร์วอลฟรุมนะครับสัญชาติเยอรมนีซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลกนะครับในด้านกฎหมายทะเลและเป็นที่ยอมรับในวงการกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมกับย้ำวัตถุประสงค์ของไทยในกระบวนการนี้นะครับว่าเป็นไปเพื่อการกำหนดเขตแดนทางทะเลในภายใต้อันครอสเท่านั้นครับทั้งนี้ใน30วันหลังจากนี้ครับผู้ประนอมทั้ง4คนที่ได้รับการแต่งตั้งจะดำเนินการคัดเลือกผู้ประนอมคนที่5เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการประนอมก่อนจะเข้าสู่กระบวนการประนอมต่อไปประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลอย่างสันติและมีความพร้อมในการเข้าร่วมกระบวนการประนอมดังกล่าวด้วยความสุจริตใจและก็สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศรวมถึงพันธกรณีตามอันครอสโดยกระทรวงการต่างประเทศและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็จะปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยความมืออาชีพและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและคาดหวังว่ากระบวนการดังกล่าวจะช่วยปูทางไปสู่การแสวงหาข้อยุติที่สร้างสรรค์และยั่งยืนระหว่าง2ประเทศครับ
0: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยไม่มีอะไรน่ากังวลเพราะว่าไม่ใช่ศาลระหว่างประเทศและไม่มีคำพิพากษาผูกพันนะคะเป็นเพียงข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลซึ่งท้ายที่สุดถ้าทั้งสองประเทศพูดคุยกันเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการเจรจากันเองนะคะนายศรีศักดิ์บอกว่าไทยจำเป็นจะต้องเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวเพราะว่าหากไม่เข้าร่วมเนี่ยสหประชาชาติก็จะแต่งตั้งผู้ประนอมแทนไทยซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศนะคะพร้อมย้ำว่าไทยเนี่ยจะต้องให้การประนอมเนี่ยจำเพาะเรื่องเขตแดนทางทะเลจะไม่รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแล้วก็รวมถึงการพูดถึงผลประโยชน์ด้านพลังงานร่วมกันนะคะเพราะว่าไทยเนี่ยยืนยันที่จะให้มีการจัดการทางเขตแดนทางทะเลก่อนค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปก็จะมีการคัดเลือกผู้ประนอมคนที่5เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคาดว่าจะใช้เวลาราว1เดือนหลังจากนี้นะคะโดยที่ผู้ประนอมคนที่5เนี่ยก็จะมีการหารือแนวทางตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็กฎหมายทะเลอาจจะใช้กรณีของติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาไทยกัมพูชานะคะคาดว่าจะใช้กระบวนการนี้ในการพูดคุยแล้วก็หารือกันกับผู้ประนอมทั้ง5คนเนี่ยประมาณ1ปีค่ะส่วนข้อกังวลที่พูดถึงความเป็นกลางของผู้ประนอมคนที่5นะคะนายเสียศักดิ์ก็ย้ำว่าจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับมีประสบการณ์ด้านกฎหมายทะเลแล้วก็มีความเที่ยงธรรมโดยจะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเขตแดนทางทะเลของทั้ง2ฝ่ายตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดด้วยค่ะคุณเสียศักดิ์

0: บอกด้วยนะคะว่ากัมพูชาต้องการหารือเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อแบ่งเขตแดนค่ะแต่ว่าทางการไทยเนี่ยก็ได้ย้ำจุดยืนว่าจะต้องให้มีการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนก่อนเพื่อป้องกันปัญหาพื้นที่ซับซ้อนในอนาคตนะคะทั้งนี้หากกัมพูชาไม่ยอมรับข้อเสนอของคณะประนอมปัญหาก็จะยังคงค้างอยู่และการพัฒนาทรัพยากรหรือว่าแหล่งพลังงานในพื้นที่ก็อาจจะต้องชะลอออกไปพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องการเจรจาบนพื้นฐานความเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศค่ะคุณเสียศักดิ์ยังบอกว่าการหารือระหว่างผู้นำไทยกัมพูชาจะเป็นจุดเริ่มต้นในการฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะแม้ว่าการปิดประตูเจรจาของทั้งสองฝ่ายหมายถึงว่าทั้งไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยอาจจะส่งผลต่อบรรยากาศความร่วมมือต่างๆแต่ว่าการประชุมของคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาก็จะทำให้บรรยากาศต่างๆเนี่ยคลี่คลายขึ้นนะคะโดยล่าสุดเนี่ยทางฝ่ายไทยก็ได้มีการส่งชื่ออย่างที่คุณภูเบศรายงานไปเมื่อสักครู่ว่าส่งชื่อรายชื่อของคณะผู้ประนอมของฝ่ายไทยไปให้กัมพูชารับทราบแล้วซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีท่าทีจากนายกรัฐมนตรีที่ไปเจอกับนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตที่รัสเซียนะคะก็ย้ำจุดยืนของทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นบริเวณแนวชายแดนของทั้งสองประเทศด้วยค่ะ
1: ครับกลับไปดูในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับทบก็ลงพื้นที่ปราสาทคณาไปตรวจร่องรอยสมรภูมิรบชายแดนไทยกัมพูชาก็พบว่ามีจุดซ่อนเสบียงและก็รอยสลักเพจ Facebook ของทหารเขมรแล้วก็วันนี้ก็มีการเตรียมทำบุญใหญ่ให้กับทหารกล้าด้วยนะครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกครับพร้อมด้วยพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2นำคณะนายทหารลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าณโบราณสถานปราสาทคณาครับบริเวณสันปันน้ำบนเทือกเขาพนมดงรักอำเภอแหนงมุดตำบลแหนงมุดอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของกองทัพไทยหลังสามารถควบคุมพื้นที่และก็สถานการณ์การสู้รบระลอก2ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็พบร่องรอยความเสียหายจากกระสุนปืนและร่องรอยการตั้งฐานที่มั่นของทหารกัมพูชาในอดีตอย่างชัดเจนครับพร้อมกับเดินหน้าประสานกรมศิลปากรเข้าพิสูจน์หลักฐานเพื่อเตรียมการบูรณะต่อไปจากการปูพรมสำรวจพื้นที่โดยรอบนะครับคณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าสำรวจตรวจสอบจุดเก็บเสบียงขนาดใหญ่ของทหารกัมพูชาซึ่งมีการซุกซ่อนอาหารแห้งอาหารกระป๋องจำนวนมากก็บ่งชี้ว่าทหารกัมพูชาสามารถอาศัยอยู่ได้เป็นเวลานานในช่วงของการสู้รบนอกจากนี้ยังพบแผ่นหินสลักข้อความกัมพูชาว่ากัมพูเชียเทเมยนะฮะซึ่งก็แปลว่ากัมพูชาใหม่โดยใช้ชื่อเพจ Facebook ทหารกัมพูชาแอบอ้างใช้เป็นจุดไลฟ์สดนะครับทำคอนเทนต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงที่เข้าควบคุมพื้นที่ส่วนบันไดไม้ทางขึ้นหลักจำนวน 1,181 ขั้นระยะทาง450เมตรซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของฝั่งกัมพูชาเนี่ยก็ถูกกองพักที่2นะครับเผาทำลายเสียหายไปแล้วกว่า250เมตรในช่วงการสู้รบเพื่อสกัดกั้นการเคลื่อนกำลังพลโดยปัจจุบันครับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานกรมทหารบกที่26ได้เข้าตรึงกำลังและก็วางแนวรั้วรวดหนามอย่างหนาแน่น2ชั้นเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่2และก็โฆษกกองทัพบกครับก็ได้ร่วมวางดอกไม้ไว้อาลัยแก่ร้อยตรีเทิดศักดิ์ศรีราชัยทหารกล้าที่เสียชีวิตในสมรภูมิดังกล่าวในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันให้กับชุดทหารช่างเจาะเส้นทางเปิดทางเดินทัพนะครับแม้จะถูกกระดมยิงด้วยจรวดหลายลำกล้อง BM 21แล้วก็อาวุธหนักอย่างหนักหน่วงโดยวันนี้ครับ20มิถุนายนกองทัพภาคที่2เขาจะมีการจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่พลีชีพเพื่อชาติและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทุกนายครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้ว

0: ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณขวัญกมลพรและก็ผมภูเบศสุนีนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคุณผู้ฟังครับสำหรับบ้านไหนที่ยังไม่ได้หม้อนะหม้อหุงข้าวนะครับคาชิวานะครับรุ่น RC1804 ครับหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรนะครับไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยนะครับเพราะว่าเขามีซึ่งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อก็เคลือบนอนสติ๊กนะครับข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานมี6ฟังก์ชันให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยนะครับมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกมีรับประกันนาน1ปีเต็มครับโปรโมชั่นจาก 2,990 บาทเหลือแค่990บาทเท่านั้นนะครับสั่งตอนนี้รับของแถมเพิ่ม2รายการคือที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่นะครับรวมมูลค่าของแถมเกือบ300โทรเลยนะฮะ02-114-3390 02-114-3390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับ
3: ค่ะมีหม้อหุงข้าวเพื่อสุขภาพแล้วก็ต้องมีชีวิตที่มีสุขภาพที่แข็งแรงแบบ longevity ด้วยนะคะ
2: ครับ
3: สมมุติ105.5 ค่ะแฟนคลับนะคะคุณภูเบศค่ะค่ะก็สมมุติ105.5นะคะอยากชวนคุณผู้ฟังค่ะแพ็คกระเป๋าใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนหรูอยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนถ่ายรูปมุมไหนก็ปังนะคะที่โรงแรม5ดาวในพัทยาค่ะกับกิจกรรมสมมุติ Health Insight Longevity Secret นะคะอัปเดตเทรนด์ Longevity กับคุณหมอค่ะที่จะมาเปิดเผยเคล็ดลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายแล้วก็วิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition นะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยมองเห็นสมดุลของร่างกายแล้วก็ปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายกับ Sound Healing ไปกับการผ่อนคลายริมทะเลด้วยนะคะแล้วก็มีการไปเต้นแอโรบิกออกกำลังกายกันริมชายหาดรวมถึงการรับประทานอาหารซีฟู้ดแบบพรีเมียมครั้งนี้นะคะเดินทางไปพร้อมกับดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะกิจกรรมเนี่ยมีในวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้นะคะแพ็กเกจสุขคุ้มค่ะทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงแล้วก็ได้สุขภาพดีกลับบ้านไปด้วยเพียงท่านละ 5,550 บาทเท่านั้นนะคะจองผ่านได้ที่ LINE @ค่ะ @smoothfm ค่ะหรือว่าท่านไหนสะดวกโทรศัพท์ก็โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้นะคะที่หมายเลข02-245-7184 02-245-7184รับจำนวน30คนเท่านั้นนะคะจำกัด30คนค่ะใครสนใจติดต่อไปได้เลยนะคะ
2: ครับก็อยากให้ไปเที่ยวด้วยกันเที่ยวแบบสุขภาพดีแข็งแรงนะครับเป็นรองชีวิตที่กับSmooth 105.5 ด้วยนะครับมาที่ประเด็นข่าวนะครับที่หยิบยกมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็เป็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งเป็นข่าวใหญ่ในเช้าวันนี้ด้วยนะครับ DSI แถลงใหญ่แฉเส้นเงิน28ล้านเครือข่าย Forex ครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ร่วมกับตำรวจไซเบอร์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงความคืบหน้าการทลายเครือข่ายแชร์ลูกโซ่และหลอกลวงลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือForex นอกระบบครับหลังจากปูพรมตรวจค้น24จุดทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยไฮไลท์สำคัญคือการตรวจพบเส้นเงินต้องสงสัยมูลค่า28ล้านบาทครับก็โยงไปถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและพบชื่อของฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตนักแสดงชื่อดังเกี่ยวกับซึ่งก็เกี่ยวข้องในฐานะที่ปรึกษาบริษัทในเครือข่ายแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับ DSI ก็ย้ำชัดว่าทั้งสองคนยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาและพร้อมเปิดโอกาสให้นำหลักฐานเข้าชี้แจงความบริสุทธิ์ใจพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI นะครับก็เปิดเผยรายละเอียดว่าจากการแกะรอยกระแสเงินหมุนเวียนของกลุ่มช่องทางการชำระเงินหรือว่า Payment Gateway นะครับพบการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของสส.ภาวุฒิเนี่ย14ครั้งรวมเป็นเงินกว่า28ล้านบาทนะครับซึ่งความผิดปกติอยู่ตรงที่เป็นการทำธุรกรรมทั้งหมดภายในวันเดียวเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมปี2567ในขณะที่ฟิล์มรัฐภูมิครับก็พบหลักฐานเชื่อมโยงในฐานะผู้ขับเคลื่อนและ

ให้คำปรึกษาแก่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มโบรกเกอร์โดยในส่วนของสสภาวุฒินอกจากปัจจุบันเนี่ยนะครับเนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในสมัยประชุมสภาและได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองตามกฎหมายพนักงานสอบสวนจะดำเนินการออกหมายเรียกให้มาประสานถ้อยคำหลังจากปิดสมัยประชุมเว้นแต่เจ้าตัวจะสละเอกสิทธิ์แล้วก็เดินทางเข้ามาชี้แจงล่วงหน้าเองนะครับซึ่งตามผลการปฏิบัติการนะครับ

0: และบ้านพักอีก9แห่งนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้อายัดบัญชีธนาคารรวม77บัญชีและก็ยึดของกลางรอตรวจสอบแหล่งที่มาดังนี้ครับเงินสดและเงินตราต่างประเทศรวมมูลค่า65,800,000 บาทนะครับยานพาหนะก็จะมีรถยนต์หรู5คันรถยนต์ทั่วไป15คันรถจักรยานยนต์4คันของมีค่านาฬิกาหรู113เรือนกระเป๋าแบรนด์เนม40ใบและก็ทองคำแท่งทองรูปพรรณหนัก50บาทโลหะเงินแท่งอีก12กิโลกรัมอุปกรณ์ไอทีและอาวุธครับคอมพิวเตอร์55เครื่องโทรศัพท์มือถือ30เครื่องอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับ4ชิ้นแล้วก็อาวุธปืนพร้อมกระสุนอีก3กระบอกสำหรับแผนประทุษกรรมของเครือข่ายนี้ครับเขามีการแบ่งโครงสร้างการทำงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบออกเป็น3กลุ่มหลักเริ่มตั้งแต่กลุ่มโบรกเกอร์เถื่อนที่เปิดแพลตฟอร์มรับการลงทุนโดยจดทะเบียนบริษัทนอกชายฝั่งเพื่อเลี่ยงกฎหมายไทยเช่นรายชื่อแพลตฟอร์ม QRS Global SFM GovEnterwell นะครับตามด้วยกลุ่มแม่ทีมหรือว่าโค้ชผู้เชี่ยวชาญในการสร้างภาพร่ำรวยบนโลกออนไลน์เพื่อระดมเหยื่อและก็กลุ่ม Payment Gateway บังหน้าเพื่อการฟอกเงินครับ DSI บอกด้วยนะครับว่าในไทยเนี่ยยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายใดดำเนินธุรกิจ Forex ได้นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์แล้วกว่า500รายคาดมูลค่าความเสียหายจริงจะพุ่งสูงถึงหลายพันล้านบาทนะครับจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เสียหายหรือได้ตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะครับเร่งรวบรวมหลักฐานติดต่อกองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า DSI เพื่อเข้าสู่กระบวนการเฉลี่ยทรัพย์สินคืนโดยเร็วครับ
1: ค่ะเรื่องนี้นะคะคุณภาวุฒิพงวิทยาพานุนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็มีการชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองด้วยนะคะว่าก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเนี่ยตัวเองเคยประกอบธุรกิจหลากหลายค่ะเช่นการค้าออนไลน์การชำระเงินออนไลน์แล้วก็เทคโนโลยีโปรวิเดอร์นะคะรวมถึงการค้าขายกิจการทางออนไลน์เนี่ยอีกเยอะแล้วก็รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจหลายประเทศซึ่งลูกค้าเนี่ยย่อมมีทั้งบริษัททั้งในแล้วก็จดทะเบียนในต่างประเทศตามธรรมชาติของธุรกิจออนไลน์นะคะคุณพานุยังชี้แจงเพิ่มเติมด้วยว่าก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวเนี่ยสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะตัวเองก็ได้เป็นกรรมการแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ออกมาทั้งหมดแล้วดังนั้นในส่วนของบริษัทที่ถูกอ้างถึงเนี่ยตัวเองไม่สามารถให้ความเห็นใดๆได้เนื่องจากไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคดีForexนะคะข้อเท็จจริงก็คือเรื่องของเงิน28ล้านบาทที่เข้ามาในบัญชีของตัวเองเนี่ยบอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยได้ไปเปิดบัญชีลงทุนเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading ผ่านกับให้กับผู้บริการผ่านตัวแทนนะคะแล้วก็มีการลงทุนทองคำเนี่ยก็เหมือนการซื้อขายทองคำผ่านออนไลน์ทั่วไปเลยค่ะที่ทุกคนสามารถลงทุนได้นะคะเงินที่เข้ามาในบัญชีของตัวเองเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำเมื่อตนเองเนี่ยฝากเงินเข้าไปก็มีการซื้อขายย่อมเป็นการฝากแล้วก็ถอนจากบัญชีเนี่ยหลายครั้งแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกรณีของการเทรดทองคำของคุณพานุเนี่ยนะคะก็เจ้าตัวก็บอกว่าขาดทุนแล้วก็หยุดลงทุนไปนานแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะตัวเองเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจำนวน28ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างในครั้งนี้เนี่ยนะคะว่ามาจากการทำเป็นลักษณะของคดีForexเนี่ยมาจากในช่วงเวลาไหนอย่างไรแล้วก็จะมาจากบัญชีไหนด้วยนะคะเนื่องจากตัวเองเนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็พบว่าข้อมูลที่ทาง DSI มาแถลงเนี่ยอาจจะยังมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงซึ่งทาง DSI หากว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยคุณพานุก็พร้อมที่จะส่งข้อมูลเพื่อการตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์ความจริงนะคะขณะนี้ในส่วนของตัวเองที่ยังมีข้อสงสัยอยู่แล้วก็เป็นที่เครือบแคลงใจนะคะขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชักชวนหลอกลงทุนหรือว่าสแกมเมอร์หรือว่าการพนันออนไลน์ใดๆค่ะแล้วก็พร้อมที่จะเข้าตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็จะไม่ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.และพร้อมที่จะไปชี้แจงให้ข้อมูลกับหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใสชัดเจนกับสังคมนะคะทางด้าน านคุณฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ค่ะที่มีรายชื่อเข้าไปยุ่งเกี่ยวในกรณีของโบรกเกอร์ด้วยนะคะคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการตกมันบันเทิงนายเอนเตอร์เทนนะคะยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอเร็กซ์ค่ะก็ยืนยันว่ามีไม่มีความเกี่ยวข้องนะคะก็บอกว่าที่มีชื่อขึ้นมานั้นก็อาจจะต้องไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่า

0: เกี่ยวข้องได้อย่างไรตอนนี้ก็อาจจะมีชื่อของตัวเองไปเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ทำโปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายเงินเส้นทางต่างๆเนี่ยก็ยืนยันว่ามีหลักฐานพร้อมที่จะยืนยันดีแคลร์ตัวเองทุกขั้นตอนว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอเร็กซ์นะคะแต่ตัวเองก็เชื่อมั่นในระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยแล้วก็เชื่อหน่วยงานภาครัฐว่าจะต้องทำการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมและให้ความเป็นธรรมกับตัวเองบอกว่าชีวิตที่ผ่านมาเจอเรื่องลักษณะนี้มาโดยตลอดแล้วก็เป็นเรื่องที่ตัวเองเนี่ยยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้และก็มองว่าเป็นข้อดีด้วยซ้ำที่ตัวเองจะได้เคลียร์กับสังคมแสดงถึงความบริสุทธิ์ว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับคดีของการเหมือนกับยักยอกทรัพย์หรือว่าหลอกลวงทรัพย์เกี่ยวกับคดีฟอเร็กซ์ค่ะคุณภูเบศรคะ
1: ครับไปต่อกันที่การเมืองท้องถิ่นของเรากันบ้างนะครับผลโพล่าสุดนะครับในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับนิด้าเผยผลออกมาแล้วนะครับชัดชาติก็ยังคงนำโด่ง2ศึกผู้ว่ากทม.ทะลุ 72% ครับศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครจำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่างนะครับในหัวข้อโค้ง2สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.69ก็พบว่าคะแนนนิยมของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระนะครับยังคงนำโด่งมาเป็นอันดับ1สูงถึงร้อยละ 72.35 ตามมาด้วยอันดับ2ครับนางสาวมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครอิสระที่ร้อยละ 9.60 ตามมาด้วยอันดับ3ครับนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนร้อยละ 8.0 และอันดับ4นายอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ครับร้อยละ 3.1 ส่วนหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีผู้สมัครอิสระก็อยู่ที่ร้อยละ 1.35 โดยยังมีผู้ที่ไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ครับและก็เลือกผู้สมัครคนอื่นรวมไปถึงกาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนรวมร้อยละ 2.1 ครับส่วนแนวโน้มในการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ผลสำรวจก็บอกว่ากลุ่มผู้สมัครอิสระยังคงนำมาเป็นอันดับ1นะครับที่ร้อยละ 32.85 ตามมาด้วยผู้สมัครจากพรรคประชาชนร้อยละ 27.8 อันดับ3ครับก็เป็นพรรคประชาธิปัตย์ร้อยละ 12.3 ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจมีมากถึงร้อยละ 8.6 ครับในขณะที่ทีมงานคนทำงานอยู่ที่ร้อยละ 7.3 กลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวนะครับอยู่ที่6.8 นะครับส่วนความเคลื่อนไหวทางฝากฝั่งของกกต.ครับล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ออกประกาศแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการไปยังผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองสื่อมวลชนและก็ประชาชนทั่วไปนะครับย้ำข้อห้ามเด็ดขาดในการเผยแพร่หรือว่าเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นหรือว่าโพทุกประเภทที่มีลักษณะในการชี้นำการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยข้อห้ามนี้นะครับจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้21มิถุนายนไปจนถึงเวลา17นาฬิกาของวันที่28มิถุนายนซึ่งก็เป็นวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจริงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยานะครับและยังมีข้อควรระวังทางกฎหมายนะครับการเผยแพร่โพในช่วง7วันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ต้องห้ามตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการหาเสียงนะครับถ้าใครฝ่าฝืนมีโทษการตามกฎหมายทันทีทางนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงสุดท้ายของการเลือกตั้งท้องถิ่นทางกกต.เขามีการประกาศขยายเวลาให้บริการสายด่วน1444โดยจะมีการเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนในการใช้สิทธิ์การตรวจสอบสิทธิในการเลือกตั้งรวมถึงการแจ้งเบาะแสการทุจริตได้อย่างสะดวกรวดเร็วตลอดช่วงของการเลือกตั้งนี้ครับ
0: ค่ะขอเพิ่มเติมในส่วนของคนที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้ได้นะคะท่านจะต้องมีการแจ้งเหตุผลที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะผ่านเว็บไซต์ของกรมการปกครองค่ะเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองในอนาคตนะคะโดยสามารถแจ้งได้7วันก่อนการเลือกตั้งก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ21ถึง27มิถุนายนนี้ค่ะหรือว่า7วันหลังวันเลือกตั้งก็คือวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมค่ะเพราะว่าการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นครั้งนี้นะคะของผู้ว่ากทม.แล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยจะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะก็เลือกตั้งวันเดียวค่ะ28มิถุนายนค่ะก็ใครไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ก็สามารถที่จะแจ้งว่ามีเหตุผลอะไรอย่างไรไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ก็ทั้งก่อนวันเลือกตั้ง7วันแล้วก็หลังวันเลือกตั้ง28มิถุนายนเนี่ย7วันนะ

0: คะมากันที่เรื่องของรัฐธรรมนูญกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีคำยืนยันจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วค่ะว่าไม่ได้ห้ามส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งแต่ห้ามเพียงกรรมการยกร่างเท่านั้นนะคะ
1: จากการเลือกตั้งฮะ
0: ใช่ค่ะก็คือห้ามเรื่องของกรรมการยกร่างที่อย่ามาจากการเลือกตั้งนะคะก็ความพยายามครั้งนี้นะคะก็มีเป็นความพยายามคลี่คลายเงื่อนไขทางกฎหมายบนเส้นทางของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ตัวแทนพรรคการเมืองค่ะที่ได้มีการไปเข้าพบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะสำหรับที่มาของการเข้าหารือครั้งนี้ก็คือเป็นคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนและก็เสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาค่ะที่มีนายนรเศรษฐ์ปัจจยากรนะคะสวเป็นประธานคณะกรรมาธิการค่ะและรวมถึงคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและก็กองทุนสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายแพทย์วายโยอัศวะรุ่งเรืองเป็นประธานคณะกรรมาธิการนะคะพร้อมด้วยตัวแทนจากพรรคการเมืองนะคะเช่นคุณพริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะในฐานะวิปฝ่ายค้านด้วยนะคะแล้วก็มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมด้วยค่ะขณะที่ฝ่ายตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เข้าร่วมอธิบายเมื่อวานนี้ก็มีคุณนครินทร์เมตไตรรัตน์นะคะเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญค่ะมีคุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมค่ะแล้วก็คุณสราวุธทรงวิไลนะคะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้คำอธิบายเมื่อวานนี้ด้วยค่ะด้วยการหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการประชุมให้คำอธิบายแล้วก็ยืนยันข้อเท็จจริงว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะ 28/2568 เนี่ยหมายถึงการห้ามไม่ให้ประชาชนลงคะแนนเลือกเนี่ยก็คือห้ามเรื่องของคณะกรรมาธิการยกร่างหรือบุคคลที่เป็นคนยกร่างข้อความของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยตรงค่ะแต่คำวินิจฉัยไม่ได้ห้ามหรือตัดสิทธิ์ของรัฐสภาในการเสนอให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะคะนอกจากนี้ตุลาการในที่ประชุมนะคะยังระบุว่าเมื่ออ้างถึงขอบเขตหน้าที่ของสภาร่างรัฐธรรมนูญตามแนวทางในอดีตส.ส.ร.สามารถมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างเพื่อทำหน้าที่เขียนเนื้อหารัฐธรรมนูญฉบับใหม่รวมถึงมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกร่างจัดทำขึ้นมาได้ด้วยนะคะดังนั้นการมีส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้ง 100% จึงไม่ขัดคำวินิจฉัยเนื่องจากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยถูกตั้งขึ้นโดยส.ส.ร.จึงถือว่ามีที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งโดยอ้อมของประชาชนไม่ใช่การเลือกตั้งโดยตรงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะที่ประชุมเห็นตรงกันว่าการพิจารณาครั้งนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียของการออกแบบโครงสร้างส.ส.ร.ในรูปแบบต่างๆแล้วก็เป็นภารกิจและความรับผิดชอบของฝ่ายการเมืองในระบบรัฐสภาค่ะเรื่องนี้นะคะคุณพริษฐ์ก็ได้ให้ความเห็นว่าคำอธิบายของส.ส.ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยทำให้เกิดความชัดเจนว่าสิ่งไหนกระทำได้ไม่ได้ก็สิ่งที่กระทำไม่ได้ก็คือการให้ประชาชนเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงแต่ไม่ได้ห้ามว่าประชาชนเนี่ยจะไม่สามารถเลือกส.ส.ร.ได้ที่ผ่านมาพรรคประชาชนก็มีจุดยืนในเรื่องส.ส.ร.ว่าจะต้องมาจากการเลือกตั้ง 100%เหมือนที่เคยยื่นร่างรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภาไปแล้วเมื่อปี2567นะคะเมื่อมีข้อจำกัดในลักษณะแบบนี้ก็จะต้องมีการทบทวนในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะคุณนรเศรษฐ์ก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในส่วนของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญของสมาชิกวุฒิสภานะคะรูปแบบที่กำหนดไว้ก็ไม่ได้ขัดกับแนวทางที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอธิบายไว้เนื่องจากร่างของวุฒิสภากำหนดให้มีสภาการร่วมสภาการมีส่วนร่วมของประชาชนจำนวน200คนซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยค่ะก็ถือว่ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องส.ส.ร.ที่จะมาดูแลแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อ เหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อม

0: ียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นใหม่ที่ตัวเรา Mcot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณพันธิพาลีนาราหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
3: สวัสดีครับคุณพันธิพาครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสภาพอากาศโดยรวมทั่วไทยวันนี้เป็นยังไงครับ
5: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝนที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เยอะก็ยังคงเป็นทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างก็คือมีกรุงเทพมหานครด้วยกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะทางด้านตอนบนก็วันนี้ก็ยังคงเน้นทางด้านกรุงเทพภาคตะวันออกส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนเขายังกระจายอยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ40ของพื้นที่ก็ยังไม่ได้ถึงกับเยอะมากค่ะ
3: ครับจะไปหนักในจังหวัดไหนบ้างนะครับ
5: สำหรับในวันนี้นะคะก็จะเป็นในพื้นที่ใกล้เคียงเดิมนะคะราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพรวมถึงทางด้านพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะเป็นทางด้านนครนายกและจันทบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็ชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะ
3: ครับกรุงเทพในวันนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับมาช่วงไหนบ้างครับ
5: กรุงเทพก็คงเป็นช่วงบ่ายและค่ำจริงๆเมื่อคืนนี้ก็มียังตอนนี้ก็ยังมีฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่นะคะก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่ามันก็3เมตรไปบ้างแล้วสำหรับวันนี้คิดว่าความหนักน่าจะมีโอกาสที่ลดลงแต่ต้องดูในช่วงตอนกลางวันว่าเขาจะมีแดดจัดขึ้นมาไหมคือถ้ามีแดดจัดมันจะเหมือนแบบตัวเร่งพลังงานตัวเสริมพลังงานให้มันมีโอกาสที่จะเป็นฝนฟ้าคะนองในช่วงเย็นค่ำได้อีกแต่ว่าถ้าครึ้มๆตลอดทั้งวันเนี่ยความแรงของฝนก็จะมีทิศทางที่ลดลง
3: อ๋อต้องดูแดดด้วยเนาะถ้าแดดแรงเช้านี้อาจเย็นๆอาจจะฝนหนักนะครับ
5: ใช่ค่ะ
3: ฮะขยับไปช่วงภาคใต้กันบ้างครับเป็นยังไงฮะวันนี้
5: ค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้เองก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ยังคงมีเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้แล้วก็เน้นทางด้านภาคใต้ตอนล่างทั้งสองฝั่งเลยคือถ้าเป็นทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยก็ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเมื่อวานนี้ก็มีรายงานฝนตกหนักเข้ามาก็ทางด้านบริเวณพื้นที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ทางด้านสงขลาหาดใหญ่รวมถึงภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกก็คือภาคใต้ทางฝั่งอันดามันก็ตั้งแต่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภูเก็ตลงไปนะคะภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลเนื่องจากว่าในช่วงนี้ลมมันจะมีอิทธิพลจากเรื่องลักษณะของลมอย่างอื่นด้วยก็เพราะฉะนั้นทางด้านพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันออกเองเขาก็จะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักด้วยค่ะ
3: ฝั่งอ่าวไทยก็คือฝั่งตะวันออกหรือว่าตะวันตกนะฮะ
5: ตะวันออกค่ะ
3: ตะวันออกนะครับฮะโอเคคุณฟังถามว่าจากตรังนะครับเมื่อไหร่ฝนจะหยุดครับ
5: วันนี้ยังมีฝนค่อนข้างเยอะค่ะคือกลุ่มเมฆฝนตรงทะเลอันดามันตอนล่างช่องแคบบรรยากาศรวมถึงตรังสตูลเนี่ยคือหนาแน่นมากค่ะแค่ว่าเขากลุ่มฝนเขาอยู่ในทะเลแล้วเคลื่อนออกแต่ว่ามันก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนที่เกิดขึ้นในแผ่นดินได้อีกต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะ
3: ที่คุณฟังที่อยู่นครศรีธรรมราชก็บอกว่าฝนตกทุกเย็นเลยไม่ได้กรีดยางเลยนะครับ
5: ค่ะช่วงนี้ก็ต้องรอให้มันมีปีลมเป็นตะวันตกเฉียงใต้ก็คือลมฤดูฝนของเราอย่างเดียวทางด้านนครศรีธรรมราชเนี่ยฝนจะน้อยลงแต่ว่าตอนนี้คือลมเขามาจากทางด้านทะเลจีนใต้ทางด้านแปซิฟิกทางด้านเนี้ยเพราะฉะนั้นฝนมัน

0: มีทั้งสองฝั่งค่ะ
1: ค่ะ
2: ช่วงเวลานี้จะเป็นบ่ายถึงค่ำลักษณะนี้ไหมคะสำหรับฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะ
0: ไม่ค่ะไม่บ่ายถึงค่ำค่ะของเขาก็มีโอกาสที่จะได้ตั้งแต่ในช่วงตอนกลางวันเลยหรือตอนนี้เขาก็ตกอยู่ค่ะ
1: มัน
0: จะลักษณะของฝนในช่วงเวลาจะต่างกันไม่เหมือนประเทศไทยตอนบนประเทศไทยตอนบนคือถ้าฝนในฤดูฝนส่วนมากก็จะเป็นในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะแต่ว่าสำหรับพื้นที่ภาคใต้ถ้าปัจจัยมีอย่างอื่นเสริมเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่ได้เน้นช่วงเวลามันจะมีโอกาสที่ฝนชุกมากกว่า
1: ค่ะแล้วก็ขอถามกรุงเทพอีกนิดนึงนะครับก็คือวันนี้เนี่ยจะตกหนักช่วงไหนบ้างครับ
0: ส่วนมากถ้าหนักจะเป็นในช่วงเย็นค่ำมากกว่าค่ะช่วงกลางวันมันมีโอกาสได้แต่ว่าความหนาแน่นของฝนจะไปอยู่ในช่วงเย็นและค่ำมากกว่า
1: แล้วก็ลุ้นแดดอีกทีนึงเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้น่าจะเป็นเรื่องของฝนตกหนักที่มีทิศทางที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าคือมันไม่ได้เพิ่มขึ้นจนต้องเฝ้าระวังอะไรขนาดนั้นแต่ในบางพื้นที่ที่เป็นจุดอ่อนไหวเช่นทางหน้าบริเวณพื้นที่สงขลาหาดใหญ่คือก็ต้องเตรียมการรับมือในพื้นที่แต่คิดว่าก็คงทางด้านหน่วยงานราชการรวมถึงในหลายส่วนก็น่าจะเตรียมการรับมือไว้อยู่แล้วค่ะ
1: ครับเช้านี้ขอบคุณนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะ
1: ปิดท้ายที่ข่าวต่างประเทศสั้นๆละกันนะครับคุณผู้ฟังสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางก็เริ่มส่งสัญญาณบวกอีกครั้งครับหลังจากอิสราเอลและก็กลุ่มฮิซบอลเลาะห์สามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันในเลบานอนได้สำเร็จเมื่อวานนี้ก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงเวลา 16:00 น.ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นครับท่ามกลางความตึงเครียดของการสู้รบระลอกล่าสุดที่เกือบจะทำให้ความพยายามในการเจรจาสันติภาพครั้งสำคัญระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยต้องหยุดชะงักลงนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเขาบอกว่าข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือผลักดันอย่างใกล้ชิดของคณะผู้เจรจาสหรัฐและก็กาตาร์นะครับโดยได้รับความช่วยเหลือประสานงานจากฝั่งอิหร่านซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนหลังจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีอันต้องถูกยกเลิกไปในช่วงเช้าของวันเดียวกันเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเลบานอนเนี่ยกลับมาปะทุรุนแรงอีกครั้งจนสร้างความไม่แน่นอนต่อแผนการเปิดช่องแคบฮอร์มุซสำหรับการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศนะครับในขณะที่ท่าทีของคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายแหล่งข่าวระดับสูงของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็บอกว่าทางกลุ่มเนี่ยได้เริ่มบังคับใช้เงื่อนไขในการหยุดยิงของฝั่งตัวเองได้แล้วนะครับก็สอดคล้องกับถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝั่งอิสราเอลที่ยืนยันว่าประเทศอิสราเอลได้เข้าสู่ช่วงเวลาหยุดยิงเช่นเดียวกันก็มีเงื่อนไขสำคัญว่าหากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับไม่มีการเปิดฉากโจมตีเข้ามาฝั่งอิสราเอลก็จะไม่มีการก่อสงครามตอบโต้ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามกองทัพอิสราเอลจะยังคงตรึงกำลังทหารไว้ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนที่ยึดครองไว้ก่อนหน้านี้เพื่อรักษาความมั่นคงต่อไปครับ
2: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: เตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
2: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ได้ข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบ

0: สุดค่ะ
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะเราก็อาจจะบอกว่าเป็น Good Morning Weekend Good Morning ASEAN นะคะเช่นเคยค่ะวันนี้มีดิฉันวิรวรรณวรรุธรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมๆกับคุณภูเบศนีอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณภูเบศ
2: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังอีกรอบนึงนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็พูดคุยทักทายกันเข้ามาได้นะครับทางช่องทางเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok MCOT News นะครับหรือว่าทางแฟนเพจ Facebook นะครับ @MCOT News นะครับก็ส่งข้อความมาได้รวมถึงทาง LINE Official ด้วยนะครับที่ @MCOT News เช่นเดียวกันครับ
1: นะก็มีข่าวคราวต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าโลกเรานี้มันหมุนเร็วอย่างรวดเร็วนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเมื่อกี้สักครู่ก่อนเข้ารายการก็ได้ยินคุณภูเบศรายงานโดยเฉพาะเรื่องของต่างประเทศไปอ่ะนะทีนี้เราเอาเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทยเรานะก่อนก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจจากการไปประชุมร่วม
2: รัสเซีย
1: ที่รัสเซียอาเซียนรัสเซียในวาระครบรอบ35ปีของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียเนี่ยนะคะเขาก็มีความสัมพันธ์กันแล้วก็รัสเซียก็เป็นดาล็อกพาร์ทเนอร์ของอาเซียนแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีข่าวคราวอันนี้ดิฉันก็เข้าไปดูนะแล้วก็อันนี้เป็นรายงานจากทางบางกอกโพสต์เขาก็มีหยิบประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นรายงานที่นำเสนอโดยท่านเสียศักดิ์พงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งก็ได้ร่วมเดินทางไปกับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลด้วยเนี่ยนะคะประเด็นสำคัญเอาประเด็นสำคัญนะคะไทยเราตอนนี้ก็จะเดินหน้ากระชับความร่วมมือการค้ากับรัสเซียแล้วก็มุ่งขยายความร่วมมือในหลายภาคส่วนนะที่สำคัญเนี่ยนะคะเอาย่อๆละกันท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเรานะระบุอย่างนี้ค่ะว่ารัสเซียเนี่ยมีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคแล้วก็ให้ความสำคัญกับอาเซียนมาโดยตลอดซึ่งก็ถือเป็นเสาหลักนะของสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้เนี่ยนะรัฐมนตรีศิหศักดิ์ยังบอกอีกด้วยว่าภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายก็เห็นตรงกันว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซียนั้นยังต่ำกว่าศักยภาพที่มันแท้จริงนะมันควรจะได้มากกว่านี้อีกนะเนื่องจากว่ายังมีข้อจำกัดและอุปสรรคทางการค้าอย่างไรก็ตามเนี่ยหากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนคลี่คลายลงเนี่ยก็จะเปิดโอกาสใหม่ๆสำหรับการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศณขณะนี้ปัจจุบันนี้คุณฟังคะมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียนั้นอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะหรือเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ 32,000 ล้านบาทโดยก่อนหน้านั้นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการระหว่างที่เยือนรัสเซียเนี่ยนะคะไปร่วมประชุมความอะไรอย่างที่เมื่อกี้บอกคือความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียอาเซียนเนี่ยในเวทีการประชุมที่คาซานของรัสเซียเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้พบปากกับตัวแทนบริษัทไทยที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในรัสเซียแล้วก็ไทยนั้นมีความสนใจที่ขยายโอกาสการลงทุนในรัสเซียเพิ่มเติมอีกด้วยเนี่ยนะคะนอกจากนี้คุณฟังคะไทยยังต้องการส่งเสริมความร่วมมือกับรัสเซียในด้านพลังงานนะด้านพลังงานนะเทคโนโลยีอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาศาสตร์นวัตกรรมแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งถือเป็นสาขาความร่วมมือใหม่ที่จะคือจะมีศักยภาพสูงนะในด้านพลังงานคุณฟังคะรัสเซียก็แสดงความสนใจที่จะเพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์พลังงานอย่างเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติมายังประเทศในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงปุ๋ยด้วยซึ่งก็ปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่ใช้ในเกษตรกรรมซึ่งยังคงเป็นสินค้าที่ประเทศไทยนั้นมีความต้องการสูงนะรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าไทยเนี่ยจะดำเนินนโยบายการทูตเชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกในการขยายความร่วมมือแล้วก็ส่งเสริมการค้าทั้งสองประเทศให้เติบโตมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็มีอย่างนี้ด้วยนะคุณฟังคือคณะกรรมาธิการร่วมไทยและรัสเซียเนี่ยก็จะมีกำหนดประชุมกันในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้เพื่อทบทวนความสัมพันธ์โดยรวมแล้วก็ค้นหาโอกาสใหม่ๆแล้วก็แก้ไขอุปสรรคที่มีอยู่เนี่ยนะฮะขณะ

0: ที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งก็จะช่วยจะยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีเนี่ยให้ก้าวสู่ระดับใหม่ยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องล่าสุดที่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียในเวทีรัสเซียอาเซียนเนี่ยนะคะอ๋อและอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญก็คือความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียในระยะต่อไปคุณฟังคะเราได้กำหนดนะ3ด้านสำคัญก็คือการเชื่อมโยงระหว่างกัน connectivity ก็คือเราคือท่านนายกรัฐมนตรีระหว่างรัสเซียก็ยังบอกด้วยนะเนื่องจากว่าที่ตั้งของไทยเราเนี่ยนะมันอยู่ตรงศูนย์กลางเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยสามารถจะเป็นตัวที่จะเชื่อมโยงระหว่างรัสเซียกับประเทศต่างๆในอาเซียนแล้วก็จะอีกด้านนึงก็คือการและการลงทุนและอันที่3ก็คือการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของทั้ง2ประเทศก็ไปมาหาสู่กันให้มากขึ้นค่ะ
1: ครับมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ต้องจับตาในการประชุมนะครับระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนรัสเซียนะครับคะแนนทามเขาก็รายงานนะครับว่าฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยก็ได้เปิดเผยถึงผลการหารือนะครับผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับในการเข้าร่วมนะครับสุดยอดผู้นำอาเซียนรัสเซียณวันที่ณเมืองคาซานของรัสเซียนะครับผู้นำกัมพูชาเนี่ยก็ได้เน้นย้ำจุดยืนอย่างหนักแน่นเลยนะครับในการแก้ไขปัญหาเขตแดนระหว่าง2ประเทศด้วยสันติวิธีและเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและในส่วนของพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลครับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาบอกว่าทั้ง2ประเทศควรจะเดินหน้ากระบวนการประนอมข้อพิพาทบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคอสต่อไปซึ่งประเด็นนี้นะครับก็สอดคล้องกับมติสภาความมั่นคงแห่งชาติของไทยที่เพิ่งจะมีการกำชับให้ใช้กลไกอันครอสในการดูแลผลประโยชน์ทางทะเลเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่ปัญหาเขตแดนทางบกครับฮุนมาเน็ตก็ยืนยันว่ากัมพูชายังคงสนับสนุนการใช้กลไกทวิภาคีผ่านคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือว่า JBC ตามข้อตกลงเดิมของ2ประเทศที่มีร่วมกันครับแต่ว่ายังไงก็ตามแล้วเนี่ยฝ่ายกัมพูชาก็ได้เรียกร้องและก็กระตุ้นให้รัฐบาลไทยเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการ JBC ฝั่งไทยให้เสร็จสิ้นเพื่อเริ่มเปิดฉากในการทำงานสำรวจและก็ปักปันเขตแดนร่วมกันให้เร็วที่สุดซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางในการแถลงการร่วมกันที่ทั้ง2ประเทศได้ลงนามกันไว้เมื่อวันที่27 ธันวาคม 2568ครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยก็ยังได้กล่าวทิ้งท้ายถึงเรื่องของการเปิดจุดผ่านแดนทางบกเพิ่มเติมนะครับว่าจุดยืนของกัมพูชาในเรื่องนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงและก็เห็นว่าในเวลานี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือกันครับ
0: ขอเพิ่มเติมอีกนะคะคือเวทีการประชุมระหว่างรัสเซียกับอาเซียนเนี่ยนะคะมันก็มีแผนปฏิบัติการขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็อันนี้เนี่ยมานิลาไทมส์ของฟิลิปปินส์เขาก็หยิบยกมามีประเด็นที่สำคัญยังคิดว่ามันก็น่าสนใจนะเพราะว่าเป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับอาเซียนซึ่งรัสเซียเราก็ทราบกันอยู่นะนอกจากจะเป็นไดอะล็อกพาร์ทเนอร์ของอาเซียนแล้วขณะนี้ก็ยังมีเนาะมีเรื่องคุกรุ่นกับทางยูเครนอยู่ด้วยเนี่ยแล้วก็ยังถูกอะไรอ่ะทางสหรัฐก็ดีแล้วก็นาโต้นี่แซงชั่นอยู่เนี่ยนะคะทีนี้รัสเซียก็นะมากระชับความร่วมมือกับอาเซียนโดยเฉพาะยิ่งในโอกาสครบ35ปีของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียเนี่ยนะมาดูแผนปฏิบัติการระหว่างการประชุมซึ่งมันก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะที่เมืองคาซานเนี่ยอาเซียนรัสเซีย comprehensive plan of action ใช้ภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะก็คือแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมระหว่างอาเซียนกับรัสเซียเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงมันมีความสำคัญค่ะคุณฟังคะคือเป็นแผนงานเชิงยุทธศาสตร์จัดทำขึ้นเพื่อกระชับและก็ขยายความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับทางรัสเซียเนี่ยนะคะแผนการนี้คุณฟังคะก็อย่างที่บอกนะมันมีความสำคัญแล้วก็ได้มาจากที่ประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีการกำหนดระยะเวลาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการร่วมกันเนี่ยครอบคลุมในกรอบระยะเวลา5ปีด้วยกันนะโครงสร้างของแผนปฏิบัติการนี้มุ่งเน้นไปที่3เสาหลักของอาเซียน3เสาหลักเราก็ทราบกันอยู่นะอาเซียนก็มี3 pillars เนี่ยนะคะหรือว่า3 ASEAN community นั่นเองอันแรกเลยก็คือด้านความมั่นคงอันนี้สำคัญนะคะความมั่นคงและก็การเมืองนะคือ political and security pillar ของอาเซียนเนี่ยก็เน้นไปตรงนี้ด้วยก็คือการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงเสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อต่อต้านภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบใหม่นะ

0: ขาใช้ภาษาอังกฤษว่า non traditional security threats นะคะอย่างเช่นการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งขึ้นเป็นขบวนการด้วยแล้วก็การลักลอบค้ายาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเสถียรภาพในภูมิภาคมันมีความสำคัญมากส่งเสริมโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่ยึดโยงกับกฎเบสนะแล้วก็เป็น rule based regional architecture เนี่ยนะแล้วก็ผลักดันการเจรจาระดับสูงด้านการกลาโหมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทีนี้ด้านEconomic ก็คือเศรษฐกิจก็อีกเป็นอีกเสาหลักหนึ่งของอาเซียนเนี่ยนะคะหรือว่า AEC เนี่ยนะการค้าและการลงทุนเนี่ยก็อำนวยความสะดวกทางการค้าแล้วก็ขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับรัสเซียก็จะครอบคลุมไปถึงเครือข่ายยูเรเซียขยายไปด้วยนะยูเรเซียนี่ระหว่าง5ประเทศในเอเชียกลางแล้วก็ยุโรปด้วยเนี่ยนะฮะยูเรเซียเนี่ยก็จะครอบคลุมขยายไปตรงนั้นก็จะมีสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียด้วยแล้วก็องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือว่าเซี่ยงไฮ้โคออปเปอเรชั่นออร์แกไนเซชันด้วยเนี่ยนะซึ่งมีจีนก็เป็นสมาชิกหลักอยู่ด้วยกับรวมกับกลุ่ม5ประเทศในเอเชียกลางนะฮะทีนี้ตรงเนี้ยด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความสำคัญคุณฟังครับก็จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานเกษตรกรรมนะฮะแล้วก็ยังมีด้านอื่นๆอย่างเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเพื่อความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานด้วยมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของด้านพลังงานนะดำเนินโครงการริเริ่มร่วมกันในด้านพลังงานซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนนะในเวทีอาเซียนรัสเซียครั้งนี้ด้านที่3ก็คือsocio cultural and social pillar ก็คือด้านสังคมวัฒนธรรมแล้วก็วิทยาศาสตร์นะก็จะมีการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลแล้วก็การวิจัยร่วมกันด้วยการศึกษาการท่องเที่ยวด้วยสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดิฉันว่าตรงนี้ก็สำคัญนะความร่วมมือทางวิชาการการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในระดับประชาชนต่อประชาชนทีนี้ด้านวัฒนธรรมล่ะก็ขยายขอบเขตการทูตเชิงวัฒนธรรมและก็การสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันภายใต้กรอบการดำเนินงานอย่างที่เขามีแผนการร่วมกันระหว่างอาเซียนกับรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมนะคะแผนปฏิบัติการอันนี้คุณฟังคะเป็นการเปลี่ยนข้อตกลงทางการเมืองระดับสูงเนี่ยให้กลายเป็นโครงการที่สามารถปฏิบัติแล้วก็วัดผลได้จริงเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถร่วมมือกันรับมือกับสถานการณ์โลกที่มันซับซ้อนนะในขณะนี้ตั้งแต่เรื่องความมั่นคงทางอาหารไปจนถึงการป้องกันภัยไซเบอร์ในอีก5ปีข้างหน้าค่ะ
1: ครับมาขยับมาใกล้ๆบ้านเรากันบ้างไปที่เวียดนามนะครับอาจารย์ก็มีประเด็นเป็นข่าวใหญ่ที่เวียดนามเลยนะครับเขาเปิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบทลาย11เครือข่ายอาชญากรรมที่มีการจัดฉากเปิดบริษัททัวร์บางหน้
0: า
1: แล้วก็หลอกขายแพ็กเกจท่องเที่ยวแบบเป็นเที่ยวทิปไม่ซื้อแล้วไม่ได้เที่ยวนะครับ
0: จะได้บอกว่าเนี่ยความมั่นคงนี่มันสำคัญเลยนะ
1: ถูกต้องครับก็รวบรวมผู้ต้องหาได้เกือบ200รายนะครับสำนักงานสอบสวนคดีอาญากองบัญชาการตำรวจนครโฮจิมินห์นะครับณประเทศเวียดนามก็แถลงผลการกวาดล้างครั้งใหญ่หลังเปิดปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นบริษัทนำเที่ยวและตัวแทนบริษัทจองห้องพักพร้อมกันหลายๆจุดนะครับก็สามารถอนุมัติสืบสวนและดำเนินคดีอาญาได้ถึง11คดีพร้อมทั้งสั่งฟ้องควบคุมตัวผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับหัวหน้าขบวนการและพนักงานแล้วเกือบ200รายนะครับในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินของประชาชนจากผลการสำรวจนะครับตรวจค้นในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจยึดเอกสารสัญญาที่เข้าข่ายการทุจริตได้ถึง 5,563 ฉบับ
0: โอ้โหค่ะ
1: คือพบว่าขบวนการนี้นะครับได้ร่วมกันหลอกลวงเงินจากผู้เสียหายไปแล้วรวมเป็นเงินมูลค่ากว่า 612,000 ล้านดองนะครับหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยเรานี่ก็850ล้านบาทอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในคดีต้มตุ๋นผ่านธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าความเสียหายสูงที่สุดในรอบปีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาโดยตำรวจนครโฮจิมินห์เขาก็ประสานความร่วมมือกับตำรวจสอบสวนคดีอาญากระทรวงความมั่นคงสาธารณะเพื่อร่วมกันสืบสวนพฤติกรรมของกลุ่มวิสาหกิจที่มีสัญญาณการใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวบังหน้
0: า
1: แต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยมีลักษณะเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่ทำงานร่วมกันแบบเป็นระบบเลยเพื่อที่หลอกขายแพ็กเกจพักผ่อนระยะยาวเป็นไทม์แชร์ก็มีบริษัทชื่อดังเข้าร่วมขบวนการนับ

0: 10แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท Happy Family Holiday แห่งยึด Membership YTS นะครับ Yes International แล้วก็ Paradise Travel นะครับสำหรับพฤติการในการก่อเหตุเนี่ยพวกคนร้ายนะครับเขาก็จะใช้วิธีในการซื้อแล้วก็ลักลอบเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่เคยไปเข้าร่วมไปจองโปรแกรมท่องเที่ยวต่าง
1: ๆ
0: เขาก็จะไปขุดคุ้ยข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็พุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนที่มีฐานะร่ำรวยหน่อยโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยกลางคนแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะฮะอันนี้จะเงินเยอะจากนั้นพนักงานเนี่ยก็จะมีการโทรศัพท์ไปหาเหยื่อซ้ำๆแซงทำเป็นเชิญชวนมาร่วมงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าเพื่อรับของขวัญหรือว่าสิทธิพิเศษอย่างเช่นสิทธิในการเที่ยวฟรีแต่พอเหยื่อหลงเชื่อครับเดินทางมาที่สำนักงานที่เขาจัดฉากไว้อย่างหรูหราพอมาถึงปุ๊บอ่ะก็จะหว่านล้อมนะครับถูกล้อมกรอบโฆษณาชวนเชื่อเป็นเวลานานหลายชั่วโมงก็อ้างว่าถ้าหากซื้อบัตรท่องเที่ยวนี้จะได้รับผลตอบแทนสูงปลอดภัยจากความเสี่ยงและบริษัทก็จะขายต่อเก่งกำไรให้ได้ในราคาที่ดีคือให้เราซื้อแล้วเขาก็จะไปขายต่อให้เราอีกได้กำไร
1: พอเหยื่อทิปถั่วทิป
0: ใช่พอเหยื่อคล้อยตามครับอาจารย
1: ์
0: กลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยก็จะกดดันให้มีการลงนามในสัญญาที่เขาเตรียมมาไว
1: ้
0: ก็จะมีเงื่อนไขอย่างแบบที่เสียเปรียบมากๆเลยคือซ้ำร้ายเนี่ยถ้าหากเหยื่อรายไหนนะครับมีเงินสดไม่พอพนักงานจะเข้ามาประกบแล้วก็แนะนำแกมบังคับให้ทำเรื่องกู้ยืมเงินจากธนาคารทันทีไม่มีเงินไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปยืมนะฮะ คือผู้เสียหายเนี่ยถ้าต้องการจะยกเลิกสัญญาหรือว่าขายสิทธิ์ต่อในภายหลังจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีกจำนวนมากจนทำให้เหยื่อบางรายเนี่ยต้องเสียเงินส่วนตัวไปประมาณ12ล้านบาทเลยครับอาจารย
1: ์ค่ะนะ
0: การทลายขบวนการต้มตุ๋นในโฮจิมินห์ครั้งนี้เนี่ยคือมันเกิดขึ้นต่อเนื่องจากกรณีที่ตำรวจในกรุงฮานอยเนี่ยเขาไปทลายเครือข่ายบริษัทท่องเที่ยวปลอม27แห่งก่อนหน้านี้อีกนะ
1: โอ้เยอะทีเดียว
0: ไอ้พวกนี้เนี่ยก็คือเป็นบริษัทหลอกลวงเหยื่อก็ลวงไปแล้วกว่า500รายมูลค่าความเสียหายก็ 180,000 ล้านดอกนะครับพบว่ามีเงินหมุนเวียนในระบบอาชญากรรมนี้เนี่ยประมาณ 2.7 ล้านล้านดอกนะครับตำรวจเวียดนามก็เลยออกประกาศเตือนภัยไปยังประชาชนทั่วประเทศให้ระมัดระวังแล้วก็ตระหนักถึงการชวนลงทุนเป็นแพ็กเกจท่องเที่ยวหรือว่าการซื้อขายการ์ดเดินทางที่การันตีผลตอบแทนสูงเกินจริงนะครับให้รีบเดินทางไปเข้าให้ปากคำแล้วก็ส่งมอบหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการสาขาย่อยในพื้นที่นะครับเพื่อประโยชน์ในการติดตามเส้นทางการเงินนะฮะ
1: อ
0: ันนี้เอามาเล่าให้ฟังนะเพราะว่า
1: จะได้เตือนภัยกัน
0: ใช่มันมีรูปแบบหลากหลายมากขึ้นมากๆเลยนะครับในช่วงนี้
1: พวกมิจฉาชีพนี่รู้สึกว่าพยายามจะแม้กระทั่งถึงจะปราบปรามนะเขาก็จะงัดเอาวิธีใหม่ๆออกมาด้วยเนี่ยนะคะอันนี้ก็มีอันนึงที่จีนคุณเดี๋ยวดูข่าวแล้วก็รู้สึกโอ้โหอะไรกันนักหนาเนี่ยอันนี้ก็แฝงเข้ามานะในรูปของการรักษาสุขภาพแล้วเดี๋ยวนี้คนเราก็ตื่นตัวเร
0: ื่อง
1: ของใส่ใจเรื่องสุขภาพเนี่ยนะคะปรากฏว่าตอนนี้ตำรวจจีนเขาไปทลายแก๊งต้มตุ๋นนะใช้ซีอิ๊วดำคุณใช
0: ้
1: ซีอิ๊วดำปลอมเป็นสารพิษจากลำไส้อะคือหลอกเงินผู้สูงวัยนะแล้วก็รวมๆกันแล้วเขาบอกสูญเสียเงินไปถึง 50-60 ล้านบาทเลยเนี่ยนะคะอันนี้ทำยังไงเดี๋ยวมาตามกันเนี่ยนะคะคือผู้ตำรวจก็รวบรวมมาได้ว่ามีผู้สูงอายุมากกว่า100รายเนี่ยนะรวมเป็นมูลค่าที่เกิดความเสียหายจากไอ้แก๊งต้มตุ๋นเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยประมาณ10ล้านหยวนออกไปนะหรือคิดเป็นเงินไทยก็เกือบจะ50ล้านบาทเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ออกมาเปิดเผยนะเปิดโปงไอ้แก๊งมิจฉาชีพเนี่ยจะใช้กลอุบายหลอกลวงเหยื่อด้วยการแอบผสมซีอิ๊วดำลงไปน้ำที่ใช้สำหรับกระบวนการล้างพิษในลำไส้เพื่อลวงให้เหยื่อเนี่ยเชื่อว่าสิ่งปฏิกูลสีดำที่ไหลออกมาเนี่ยก็คือสารพิษอย่างร้ายแรงในร่างกายนะแล้วก็จำเป็นจะต้องได้รับการรักษาบำบัดอย่างต่อเนื่องนะคนร้ายเนี่ยโดนเปิดโปงก็หลังจากที่ครอบครัวของหญิงสูงวัยคนหนึ่งอายุ60ปีเนี่ยนะนำสมมุติก็บอกชื่อหลีก็แล้วกันพบความผิดปรากฏว่าเธอเนี่ยนำเงินเก็บไปจ่ายให้กับศูนย์สุขภาพแห่งนี้เนี่ยสูงถึง 700,000 หยวนหรือประมาณ 3,400,000 บาทเนี่ยนะคุณป้าคนนี้เนี่ยเริ่มหลงกลแก๊งมิจฉาชีพจากการเข้าไปซื้อคูปองนวดเท้าก่อนนวดเท้าในราคาเพียงแค่38หยวนนะหรือประมาณ185บาทหลังจากนั้นพนักงานที่แฝงตัวเข้ามาก็จะคอยดูแลเอาใจใส่เธอเป็นพิเศษนะเช่นจำวันเกิดเธอได้แสดงความห่วงใยเธอยิ่งกว่าลูกหลานแท้ๆซะอีกก็เข้ามาเลยนะตอนนี้ทีนี้ตำรวจบอกงี้ไอ้แก๊งต้มตุ๋นเนี่ยนะกลุ่มนี้ก็จะพุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้สูงอายุฐานะดีที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวนะหรือเผชิญกับความเหงาอ่ะเนาะโดยส่งโดย

0: ส่งผู้เชี่ยวชาญกำมะลานี่กำมะลอนี่แหละออกไปจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีด้วยนะตามชุมชนเพื่อสร้างเรื่องให้เหยื่อรู้สึกหวาดกลัวเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บก่อนจะล่อลวงมาเข้าคอร์สล้างพิษในลำไส้
1: คือหาความทุกข์ให้เราก่อน
0: ใช่นี่แหละนี่แหละคือแก๊งต้มตุ๋นนะแฝงมาอย่างเงี้ยนะทีนี้ก็พอออกมาแล้วพอเหยื่อเชื่อแล้วค่อยๆมานะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องของการตรวจสุขภาพแล้วก็มาเนี่ยบอกว่าอ้าวต้องมาล้างพิษในลำไส้เนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำเข้าไปพอน้ำออกมาให้เหยื่อเห็นด้วยว่ามันในสีดำนะทีนี้จากการสืบสวนเชิงลึกของตำรวจพบว่าเครือข่ายนี้เนี่ยนะเปิดร้านบางหน้าในลักษณะของศูนย์สุขภาพนะ
1: เป็นเวลเนสเซ็นเตอร์
0: เป็นคลินิกเซ็นเตอร์เนี่ยนะแล้วก็กระจายอยู่ตามเขตต่างๆของปักกิ่งมีมากกว่า20แห่งแล้วก็มีเงินหมุนเวียนในระบบเนี่ยสูงผิดปกติถึง30ล้านหยวนนะหรือประมาณ145ล้าน5แสนบาทเลยนะโดยมีเหยื่อบางรายเนี่ยสูญเสียเงินไปมากกว่า2ล้านหยวนน่ะคิดเป็นเงินก็ประมาณเกือบจะ10ล้านบาทไทยเนี่ยนะฮะทีนี้ครั้งนี้คุณฟังค้าจีนเนี่ยมีจากสถิติของจีนนะบอกว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมานี่เองเนี่ยประชาชนจีนที่สูงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมีสูงถึง300กว่าล้านคนนะและกว่า160ต้องเผชิญกับภาวะคืออยู่แบบว่างเปล่าอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวคุณนะก็ลูกหลานออกไปทำงานนะครับนะเนี่ยหรือการไปใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวโดยไม่มีลูกหลานดูแลอันนี้แหละก็เลยเป็นจุดอ่อนสำคัญที่ทำให้กลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยเลือกใช้ความเหงาและก็บริการที่อบอุ่นมาเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงเงินจากผู้สูงอายุเหล่านี้ค่ะคุณดูสิ
1: มันมีมาเรื่อยๆนะ
0: มาเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นข่าวนี้ดิฉันคิดว่าก็น่าสนใจก็เพื่อที่จะได้ให้ผู้สูงวัยของเราเดี๋ยวนี้บ้านเราก็เป็นสังคมผู้สูงวัยแล้วนะคุณใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับเพราะงั้นมันก็จะมาแฝงเข้ามาเพราะงั้นไอ้คลินิกบางหน้าเนี่ยแกล้งเข้ามาดูก่อนดูแลสร้างความอบอุ่นจนกระทั่งตายใจโอ้เขาดีจังเลยนะเขาดูแลเรานะโอ้โหหมดเลยดิฉันยังเกือบหลงตัวไปเหมือนกันนะเสียเงินไปก็หลายตังค์อยู่นะหลายหมื่นเลยเป็นหมื่น
1: ครับมาที่ลาวกันบ้างนะครับอันนี้เป็นข่าวดีของทางประเทศลาวนะครับตอนนี้เนื้อหอมมากเลยนะครับมียอดนักท่องเที่ยว4เดือนแรกเข้าไปเที่ยวลาวเนี่ยทะลุ 800,000 คนนะครับก็ทำรายได้สะพัดนะครับก็ไปหนุนยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยวระยะยาวของเขาในการที่จะตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาให้ได้10ล้านคนภายในปี2572
0: 10ล้านคนค่ะ
1: แผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของหลวงพระบางครับก็เปิดเผยสถิติตัวเลขที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้นะครับบอกว่าช่วง4เดือนแรกของปีนี้คือตั้งแต่มกราคมเป็นต้นมาจนถึงเมษายนนะครับนครหลวงพระบางต้อนรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนแล้วจำนวนสูงถึง 824,000 คนซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ก้าวกระโดดนะครับก็ตอกย้ำในฐานะของหลวงพระบางที่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับต้นๆของภูมิภาคอาเซียนนายสนเพชรธรรมมงคุณนะครับรองหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของหลวงพระบางเนี่ยเขาบอกว่าในการประชุมชี้แจงร่วมกับผู้ประกอบการบอกว่ายอดผู้มาเยือนเติบโตอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงเสน่ห์ที่ยังคงดึงดูดใจของหลวงพระบางโดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดในช่วงต้นปีนี้ก็แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 570,000 คนและมีนักท่องเที่ยวภายในประเทศอีก 250,000 คนครับสถิตินี้ก็เป็นสัญญาณบวกที่บอกว่าทางหลวงพระบางเนี่ยจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการท่องเที่ยวประจำปี2569นะครับคือเขาตั้งเป้าไว้ปีนี้เนี่ยให้สูงนะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมกันให้ได้มากกว่า2ล้าน3แสนคนแล้วก็สร้างรายได้เข้าสู่แขวงถึง 1,270 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 43,000 ล้านบาทครับซึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของทางหลวงพระบางนอกจากนี้แผนการพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวระยะยาวตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปี2572ทางการลาวเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าจะต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมกันให้ได้10ล้านคนก็หวังว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยสัก6ล้านคนแต่ว่ายังไงก็ตามครับจากการเติบโตที่รวดเร็วของภาคการท่องเที่ยวก็ทำให้ทางการหลวงพระบางเนี่ยคือต้องมีการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจบริการอย่างใกล้ชิดล่าสุดเนี่ยในการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับตัวแทนผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารบาร์นะครับก็มีการอนุมัติให้มีการปรับปรุงมาตรการควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกนะครับปัจจุบันนะครับหลวงพระบางเนี่ยก็มีสถานประกอบการที่รองรับนักท่องเที่ยวรวม381แห่งเป็นร้านอาหารซะ104

0: 48แห่งสถานบันเทิง17แห่งมีร้านนวดร้านสปาด้วยนะครับอีก39แห่งที่ประชุมร่วมมือนะครับในการหาทางป้องกันเขาก็ต้องป้องกันนะครับเรื่องของยาเสพติดการค้าประเวณีปัญหาอาชญากรรมแล้วก็การลักทรัพย์รวมถึงพฤติกรรมในการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยพลการนะครับอันนี้เนี่ยเป็นปัญหามากในลาวเพราะบางทีอย่างไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเคสว่าคนไทยไปเที่ยวก็เป็นร้านอาหารธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ว่าพอแม่ค้าคิดเงินเนี่ยเขาเวลาสั่งกับข้าวไปใช่ไหมเขาถามว่าเอานี่ไหมเรายังไม่ได้ทันตอบเลยยกมาแล้ว
1: ยกมาให้แล้ว
0: ยกมาให้แล้วแล้วก็จัดเต็มให้ทุกอย่างถามว่าสั่งเบียร์ไหมสั่งยกมาให้เป็นลังเสิร์ฟแบบว่าบางที
1: เสิร์ฟแบบไม่อั้นระวังงั้นเด้อ
0: เสิร์ฟไม่อั้นเปิดขวดยังไม่หมดอีกเปิดอีกขวดนึงแล้วโอ้เร่งยอดมากนะครับอันนี้ก็เลยมามีการตอกย้ำนะว่าจะต้องคุณจะต้องไม่ทำแบบว่ามีการพฤติกรรมที่ฉวยโอกาสกับนักท่องเที่ยวเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสบการณ์ของผู้ที่มาเยือนแล้วก
1: ็
0: ทำลายชื่อเสียงอันดีงามของเมืองด้วยนะครับ
1: นะลาวนี่ประชากรตอนนี้ก็ประมาณ 6-7 ล้านคน 6-7 ล้านคนเท่านั้นเองนะแต่เขาตั้งเป้าไว้10ล้านคนเลยนะที่มาเที่ยวบ้านเขาเนาะโอ้เขาพยายามมาเพราะการท่องเที่ยวก็มีส่วนสำคัญนี่ก็เหมือนกันที่อินโดนีเซียคุณฟังคะโดยเฉพาะยิ่งที่เกาะบาหลีนะซึ่งเรียกว่าเป็นพาราได
0: ซ์เที่ยว
1: นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะเป็นอะไรนะสวงสวรรค์เลย
0: เป็นสวรรค์เหมือนสวรรค์
1: ก็คือสวยใช่ไหมมันมีชายหาดเนี่ยตอนนี้รัฐบาลอินโดนีเซียซึ่งเราก็ทราบกันอยู่ว่ามันคือกำลังเผชิญกับปัญหาคือค่าเงินรูเปียที่มันอ่อนลงเยอะเลยเนี่ยนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยเงินรูเปียจะต้องใช้ถึงเกือบ 18,000 รูเปียแลกเงินแค่1 US ดอลลาร์เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้แหละทางรัฐบาลอินโดนีเซียก็เลยประกาศบอกว่าเนี่ยนะนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาเที่ยวมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยโดยเฉพาะในบาหลีเนี่ยนะจะต้องใช้เงินรูเปียในการชำระเงินใช้เงินสกุลอื่นเงินดอลลาร์อะไรเงี้ยไม่ได้เด็ดขาดเลยหรือจะแม้กระทั่งเงินหยวนนะไม่ได้ต้องใช้เงินรูเปียเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นข่าวล่ามาเร็วในเรื่องของสถานการณ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะรัฐบาลกลางอินโดนีเซียเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าธุรกรรมทั้งหมดของนักท่องเที่ยวในอินโดนีเซียเนี่ยรวมถึงเกาะบาหลีจะต้องใช้เงินสกุลรูเปียอย่างเดียวนะเพื่อช่วยพยุงค่าเงินของประเทศที่กำลังอ่อนค่าลงเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งของสำนักงานธนาคารกลางของอินโดนีเซียเนี่ยนะที่ประจำอยู่ที่บาหลีบอกว่าเงินรูเปียเนี่ยเป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายชำระเป็นสำหรับการชำระเงินภายในดินแดนของอินโดนีเซียนะเพราะฉะนั้นชาวต่างชาติมาก็ต้องชำระด้วยเงินรูเปียเนี่ยนะทีนี้นโยบายบังคับใช้เงินรูเปียในการทำธุรกรรมภายในประเทศก็มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนค่าเงินที่มันกำลังอ่อนตัวลงเนี่ยนะคะแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้รับการยกเว้นด้วยนะส่งผลให้สมาคมตัวแทนท่องเที่ยวอินโดนีเซียก็เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยผ่อนปลนหน่อยนึงเถอะนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ ทางด้านบาหลีเนี่ยนะเขาก็เสนอให้ภาครัฐเนี่ยอนุญาตผู้ประกอบการการท่องเที่ยวนะคะว่าข้อผ่อนปลนหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยรัฐบาลก็ยังยืนยันไม่ได้จะต้องใช้เงินสกุลรูเปียเนี่ยนะคะนี่แหละค่ะสำหรับปี2529ปีนี้นะบาหลีตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ6ล้าน6แสนคนอันนี้เฉพาะบาหลีนะคะคุณฟังคะนี่แหละค่ะเขาก็มีกระทบกระเทือนเรื่องของการคือหมายความว่าค่าเงินก็อ่อนตัวเลยต้องเอาเรื่องของการท่องเที่ยวนี่แหละมาสนับสนุนค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับยังมีอีกหลายๆประเด็นมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อ

0: ช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
2: ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning นะคะคุณฟังยังอยู่กับคุณภูเบศสุนีดิฉันวีรวรรณวรรุธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเราจะทักทายไปนะโอเคใกล้ช่วง
3: แต่ช่วงใกล้ๆ7:00 น.
2: ช่วงใกล้ๆ7:00 น.นะมาติดตามข่าวคราวต่างๆที่ยังมีหลายข่าวที่น่าสนใจคุณภูเบศวันนี้เป็นวันที่20มิถุนายนนะเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยกำหนดให้เป็น World Refugee Day Refugee คุณนะทราบใช่มั้ย
3: ก็คือ
2: ผู้ลี้ภัยเนี่ยนะมันมีความสำคัญมากเลยแล้วก็ทางองค์การสหประชาชาติต้องการสร้างความตระหนักแล้วให้ผู้คนเนี่ยเห็นอกเห็นใจผู้ลี้ภัยด้วยเนี่ยนะคะอันนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะให้ตระหนักถึงผู้ลี้ภัยนะช่วยเหลือผู้ลี้ภัยก็ยังยกย่องผู้ลี้ภัยทั่วโลกแล้วก็สร้างความเข้าใจต่อความยากลำบากที่พวกเขานะเผชิญอยู่รวมถึงชื่นชมความเข้มแข็งนะและความสามารถในการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะในปีนี้เนี่ยเขาก็จะมีธีมว่า until everyone is safe น
3: ะ
2: จนกว่าทุกคนจะปลอดภัยนะเพื่อย้ำว่าทุกคนที่ถูกบังคับให้หนีภัยเนี่ยควรจะได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีเนี่ยนะแม้ว่าจะผ่านไป75ปีแล้วคุณฟังค่ะเขามีอันนี้ค่ะอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยตั้งแต่ปี1951เป็นต้นมาเนาะแต่ความปลอดภัยของผู้ลี้ภัยยังคงถูกท้าทายในทุกภูมิภาคของโลกนะในกลางปีที่ผ่านมานี้เองค่ะมีผู้ถูกบังคับให้พลัดถิ่นทั่วโลกเนี่ยกว่า117ล้านคนนะคุณฟังคะเนื่องจากสงครามนะแล้วก็ความรุนแรงการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็วิกฤตการณ์ต่างๆด้วยอย่างวิกฤตการณ์อย่างที่เราทราบกันอยู่นะมันก็มีการสิ่งที่ทำให้เกิดการพลัดถิ่นครั้งใหญ่เลยเนี่ยมีอยู่ในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ซูดานยูเครนอัฟกานิสถานซีเรียหรือแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านเราเมียนมานี้ด้วยเนี่ยนะหากผู้ลี้ภัยเนี่ยไม่ได้รับการคุ้มครองก็จะส่งผลให้ครอบครัวต้องเผชิญกับเส้นทางอันตรายนะเด็กก็จะขาดโอกาสทางการศึกษาผู้หญิงและเด็กเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้นแล้วก็ชุมชนเจ้าบ้านก็จะต้องแบกรับภาระมากขึ้นด้วยเนี่ยนะคะทีนี้ความหมายของ until everyone is safe มันคือยังไงคือมีการออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆในรักษาระบบการลี้ภัยที่เป็นธรรมและก็เข้าถึงได้นะแล้วก็ให้ผู้บริจาคและองค์กรระหว่างประเทศสนับสนุนความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการดำรงชีพส่งเสริมให้ชุมชนเปิดรับและช่วยเหลือผู้ที่ถูกบังคับให้ลี้ภัยเนี่ยให้หนีภัยนะแล้วก็พร้อมกับยืนยันว่าความปลอดภัยไม่ควรขึ้นอยู่กับสัญชาติเชื้อชาติศาสนาเพศความคิดเห็นทางการเมืองหรือสถานการณ์ย้ายถิ่นฐานนะผู้ลี้ภัยควรมีโอกาสใช้ชีวิตโดยปราศจากความหวาดกลัวสร้างชีวิตใหม่มีส่วนร่วมในสังคมแล้วก็สามารถกลับบ้านได้โดยสมัครใจปลอดภัยแล้วก็มีศักดิ์ศรีเมื่อสถานการณ์นั้นเอื้ออำนวยนะทีนี้ประเภทของผู้ลี้ภัยค่ะคุณฟังคะก็บอกว่าอย่างเช่นมันจะมีคำว่าผู้พลัดถิ่นนะผู้ลี้ภัยคำกลางๆก็คือ refugees เนี่ยนะคะก็คือบุคคลที่หลบหนีจากการประหัตประหารจากสงครามหรือภัยคุกคามต่อชีวิตและเสรีภาพแล้วก็มีอีกคำหนึ่งคือ asylum seekers นะ asylum seeker ก็คือผู้ที่ขอลี้ภัยเนี่ยนะก็มีการยื่นคำร้องขอสถานภาพผู้ลี้ภัยแล้วก็กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาแล้วก็มีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศก็คือ internal domestic นะ refugee ที่ว่าเนี่ยก็คือผู้ที่ต้องย้ายถิ่นฐานอันนี้ภายในประเทศนะของตัวเองโดยไม่มีการข้ามพรมแดนแล้วก็มีอีกคำหนึ่งก็คือบุคคลที่ไร้สัญชาตินะก็คือ stateless ก็คือไร้สัญชาติ stateless person เนี่ยนะคือผู้ที่ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพลเมืองของประเทศใดก็ทำให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐานเช่นการศึกษาแล้วก็การรักษาพยาบาลหรือว่าแม้กระทั่งการทำงานแล้วก็มีอีกคำหนึ่งคือ returnee นะ returnee ก็คือผู้เดินทางกลับเนี่ยนะอดีตผู้ลี้ภัยที่กลับสู่บ้านเกิดแล้วก็ยังต้องการสนับสนุนเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูอีกนิด

หนึ่งนะเรื่องของอนุสัญญาฉบับที่ว่าเนี่ย1951เนี่ยนะที่คุ้มครองผู้ลี้ภัยเนี่ยนะเขาก็มีเรื่องของการระบุว่าผู้ลี้ภัยมีสิทธิขั้นพื้นฐานดังนี้นะคุณฟังคะสิทธิในการทำงานสิทธิในด้านที่อยู่อาศัยสิทธิในการศึกษาสิทธิที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐสิทธิทางศาสนาสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเสรีภาพในการเดินทางภายในประเทศที่

0: น่าเชื่อเลยแต่มันเกิดขึ้นแล้วค่ะก็คือประเทศรายได้ต่ำอ่ะแล้วก็ปานกลางนั้นมีการรับรองผู้ลี้ภัยและผู้ที่ต้องการการคุ้มครองระหว่างประเทศถึง 71% นะของทั้งหมดเลยนะขณะเขาเป็นประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยมากนะแล้วก็ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดของโลกนะหรือภาษาอังกฤษใช้ว่า the least developed country เนี่ยให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยถึง 25% ของจำนวนทั้งหมดนะกลางปีที่ผ่านมาค่ะคุณฟังคะปีที่ผ่านมานะซูดานเป็นประเทศที่มีสถานการณ์การพลัดถิ่นรุนแรงที่สุดโดยมีผู้ลี้ภัยผู้ขอลี้ภัยแล้วก็ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศรวมกันแล้วถึงเกือบนะ14ล้านคนในขณะนี้นะคะในนี้ก็เป็นตัวเลขทีนี้มาดูบ้านเราเดี๋ยวก็เข้าไปดูว่าเอ๊ะแล้วบ้านเรามีผู้ลี้ภัยมากน้อยแค่ไหนเหรอคืออย่างนี้ค่ะประเทศไทยเรานั้นให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยรวมแล้วกว่า 92,000 คนนะ
1: เยอะเหมือนกัน
0: เยอะเยอะเกือบแสนคนนะคุณส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ลี้ภัยจากการสู้รบที่เมียนมาเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็อาศัยอยู่ค่ายพักพิงคือค่ายผู้ลี้ภัยพักพิงชั่วคราวเนี่ยชั่วคราวนะผู้ลี้ภัยที่มีมาจากเมียนมาจากการสู้รบภายในประเทศของเขาเนี่ยตอนนี้มีถึงกว่า 86,000 คนนะพักพิงอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวอยู่9แห่งตามแนวชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่เช่นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีแล้วก็แม่สอดด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็มีผู้ลี้ภัยแล้วก็ผู้ขอลี้ภัยในเขตเมืองอันนี้เขตเมืองมีอยู่ประมาณ 5,500 คนจากกว่า40สัญชาตินะที่อาศัยอยู่บริเวณที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มบุคคลไร้รัฐนะไร้สัญชาติที่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับรัฐบาลไทยอีกประมาณ 480,000 คนนะโอ้นี่เยอะเลยนะทีนี้วันผู้ลี้ภัยโลกคุณฟังคะปีนี้ก็เป็นการย้ำเตือนว่าการคุ้มครองผู้ลี้ภัยนะไม่ใช่เพียงการแสดงความเมตตานะแต่เป็นรากฐานสำคัญของสันติภาพความมั่นคงและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์โดยประชาคมโลกเนี่ยต้องร่วมกันรักษาคำมั่นสัญญาว่าทุกคนที่ถูกบังคับให้หนีภัยนั้นควรได้รับความปลอดภัยจนกว่าทุกคนจะปลอดภัยค่ะนี่อันนี้ก็เป็นธีมของปีนี้นะคะมั่นคงว่า safe for everyone เนี่ยนะ
1: ครับมาดูความมั่นคงปลอดภัยของคนในประเทศกันบ้างหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้รู้สึกปลอดภัยก็คือเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างครับอาจารย
0: ์
1: ไปดูที่อินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยเขาทุ่มงบประมาณก้อนโต 10,000 ล้านล้านรูเปียนะครับในการขยายโครงข่ายไฟฟ้าไปสู่พื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มงบประมาณเกือบ3เท่าจากปีก่อนเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนนับหมื่นที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ครับรัฐบาลของอินโดนีเซียครับเขาประกาศจัดสรรงบประมาณครั้งใหญ่ในแผนงบประมาณประจำปีเป็นเงินสูงถึง10ล้านล้าน3แสนล้านรูเปียนะครับคิดเป็นเงินไทย 21,000 ล้านบาทครับเพื่อเดินหน้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่ชนบทหรือที่รู้จักกันในชื่อโครงการ Listes นะครับก็มีเป้าหมายหลักคือเร่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านชุมชนห่างไกลที่ยังตกสำรวจแล้วก็ขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเม็ดเงินในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีการอัดฉีดงบประมาณมหาศาลนี้นะครับเป็นการตอบสนองต่อนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตที่มุ่งจะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของรากหญ้าลดช่องว่างในด้านการพัฒนาของประเทศครับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรณีของอินโดนีเซียนายบัลลิลนะครับก็บอกว่าการลงพื้นที่พบปะประชาชนในเมืองบูโวเรโจนะครับบนเกาะชวาตอนกลางเนี่ยจากฐานข้อมูลของรัฐบาลเขาพบว่ายังมีหมู่บ้านอีกประมาณ 5,700 แห่งนะครับแล้วก็ชุมชนย่อยอีก 4,400 แห่งที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้มันเยอะขนาดนั้นเลยนะครับนายบาลินเนี่ยก็บอกว่าประชาชนหลายพันครัวเรือนรอคอยความหวังเรื่องนี้อยู่รัฐบาลจึงจำเป็นต้องเข้าไปทำหน้าที่เพื่อดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับคือแม้ว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็จะสามารถขยายโครงข่ายไฟฟ้าครอบคลุมในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าในรอบทศวรรษที่ผ่านมาการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังชุมชนห่างไกลที่กระจายตัวตามเกาะต่างๆเนี่ย
0: uh-huh.
1: บ้านเขา 17,000 เกาะเนาะอาจารย์
0: uh-huh.
1: ก็ยังเป็นความท้าทายขั้นสูงสุดนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยต้องเผชิญกับสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบาก
0: uh-huh.
1: ความหนาแน่นของ uh-huh. ประชากรก็คือมันไม่ได้เยอะมันเบาบางอ่ะ
0: uh-huh.
1: รวมถึงต้นทุนในการก่อสร้างเสาแล้วก็สายส่งที่โอ้ค่อนข้างแพงรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานอินโดนีเซียเขาก็ยอมรับตามตรงว่าคือถ้าไปมองในเชิงพาณิชย์เนี่ยการลากสาย ไฟฟ้าเข้าไปยัง

0: ่งทุรกันดาร มันไม่คุ้มทุนยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ที่การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ามีให้กับประชาชนเนี่ยบางที่มันมีแค่44หลังคาเรือ นคืออาจจะใช้เงินสูงถึง1ล้าน5แสนบาทแต่รัฐมนตรีเขาก็ย้ำนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สามารถเอามิติทางธุรกิจหรือว่าผลกำไรทางการเงินมาเป็นตัวตั้งในการบริหารจัดการสาธารณะให้กับประชาชนได้เพราะว่าหน้าที่ของรัฐบาลก็คือรับใช้ประชาชนนอกจากนี้ตัวเขาเองเนี่ยรัฐมนตรีคนนี้นะครับก็เติบโตมาในจังหวัดปาปัวพื้นที่ทางตะวันออกที่ห่างไกลก็เล่าประสบการณ์ส่วนตัวว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยตัวเองก็ต้องอาศัยแสงไฟจากตะเกียงน้ำมันก๊าซอ่านหนังสือก็เพิ่งจะได้สัมผัสไฟฟ้าครั้งแรกตอนเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่6นะครับก็เลยเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นความยากลำบากของประชาชนและไม่ต้องการให้คนรุ่นหลังเนี่ยต้องเผชิญข้อจำกัดแบบเดียวกันแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้านี้ไม่ได้อยู่แค่พื้นที่ห่างไกลอย่างจังหวัดปาปัวเท่านั้นแต่แม้แต่กระทั่งบนเกาะชวาเองเนี่ยนะครับ
1: ซึ่งเป็นเกาะชวาซึ่งเกาะใหญ่นะ
0: ใช่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่มีประชากรหนาแน่น
1: บางไม่มีไฟฟ้าเนาะใน
0: คือบางชุมชนยังไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนกันครับอาจารย์แล้วในช่วงท้ายนะครับเขาก็เน้นย้ำนะครับว่าโครงการขยายเขตไฟฟ้านี้เนี่ยไม่เพียงแค่โครงสร้างพื้นฐานธรรมดาแต่ว่ามันคือฐานรากสำคัญในการที่จะสร้างความเท่าเทียมทางสังค
1: ม
0: เพราะว่าการมีไฟฟ้าใช้เนี่ยก็คือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยครับอ
1: ันนี้ก็จริงนะเข้าถึงไฟฟ้าเนาะถ้าใครแบบบางทีเราไฟดับอยู่โอ๊ยตายแล้วทำอะไรไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้ความ
0: มีไฟฟ้า
1: ระบบเคยก็มีไฟฟ้าแล้วนะ
0: ระบบการศึกษาในยุคดิจิทัลเนี่ยมันก็เข้าถึงง่ายด้วยนะครับ
1: ค่ะแต่อีกทางนึงที่จะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคุณภูเบศเดี๋ยวนี้เราใช้โซล่า
0: เซลล์ใช่
1: โซล่าเซลล์เนี่ยนะตั้งแผงโซล่าเซลล์เอาไว้ in case ในกรณีที่อาจจะแบบว่าไฟฟ้าเนี่ยหนึ่งเป็นการประหยัดไฟด้วยนะใช้โซล่าเซลล
0: ์ไม่ต้องลากสายเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ต้องลากสาย
0: ครับ
1: อันนี้ก็ดิฉันก็ยังมีโซล่าเซลล์เนี่ยสำหรับไฟที่จะจุดไว้ตรงหน้าบ้านไงคุณก็ประหยัดไฟไปได้เน
0: า
1: ะทีนี้อันนี้มาดูสิงคโปร์กันถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กเนาะแต่เขาก็มีระบบการเรียกว่ายังไงอะเรื่องของแสนยานุภาพทางทหารเนาะล่าสุดมีข่าวมาว่าทางสหรัฐเนี่ยอนุมัติขายชุดอัปเกรดระบบจรวดไฮมาสเนี่ยนะเป็นมูลค่าถึง73ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะคะก็คิดเป็นเงินไทยคูณ32บาทก็เยอะอยู่นะคุณฟังคะทีนี้ระบบอันนี้เขาบอกว่าเป็นระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเลยนะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการอาวุธแล้วก็ประสิทธิภาพการปฏิบัติการโดยรวมของระบบนี้ระบบการยิงขีปนาวุธเนี่ยนะด้วยระบบที่เขาชื่อว่า HIMARS ตัวนี้นะ HI แล้วก็ MARS นี่ก็อดคิดไม่ได้ว่ามาตัวนี้มันหมายถึงดาวอังคารด้วยนะ High อาจจะพิมพ์บอกว่าสูงหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะทีนี้กระทรวงกลาโหมสิงคโปร์บอกงี้ค่ะว่าไฮมาสเนี่ยประจำการในกองทัพสิงคโปร์มาตั้งแต่2010แล้วแหละแต่ครั้งล่าสุดนี้ก็ซื้อนะเพื่อจะอัปเกรดระบบเนี่ยให้มันมีขีดความสามารถมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะทีนี้สหรัฐก็ออกมาพูดว่าการขายชุดอัปเกรดเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงดุลอำนาจทางทหารพื้นฐานในภูมิภาคเนี่ยกลัวคนจะนวิตกกังวลนะก็ออกมาพูดแบบนี้แต่จะช่วยเสริมศักยภาพของสิงคโปร์ในการรับมือกับภัยคุกคามในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วยเนี่ยนะคะระบบไฮมาของสิงคโปร์เขาบอกสามารถจะยิงจรวดนำวิถีขนาด227มมเนี่ยได้6นัดนะต่อชุดหนึ่งนะมีพิสัยยิงกลางได้ถึง70กิโลเมตรแล้วก็สามารถยิงจรวดทั้งชุดได้ภายใน45วินาทีเท่านั้นเองนะคุณยังไม่ถึง1นาทีเลยนะการอนุมัติครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่มีการตกลงกันนะทางสิงคโปร์เขาประกาศว่าจะจัดซื้อกระสุนจรวดของตัวนี้เนี่ยเข้าไปสำหรับไประบบไฮมาเนี่ยนะคะในข้อตกลงมูลค่าถึงอย่างที่บอกอ่ะ80กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐคือมีการคุยก่อนหน้านั้นแล้วว่าตอนนี้ก็เพิ่งมาเปิดเผยว่าสหรัฐนั้นก็ตกลงเรียบร้อยก็จะขยายอัปเกรดจรวดนี้ให้แก่ทางสิงคโปร์เนี่ยนะฮะปัจจุบันไฮมาเขาบอกว่าเป็นระบบอาวุธที่ได้รับความสนใจอย่างมากเลยโดยมีการนำไปใช้ในสงครามยูเครนรัสเซียแล้วก็ยังถูกกองทัพสหรัฐเนี่ยนำไปใช้ในการปฏิบัติการทางทหารล่าสุดที่เกี่ยวกับอิหร่านอีกด้วยแสดงว่าไฮมานี่มีความสำคัญมากเดี๋ยวเข้าไปดูว่าไอ้ไฮมามันยังไงเนาะไฮมาเนี่ยนะก็คือ High Mobility Artillery Rocket System นะเป็นระบบที่ยิงจรวดหลายลำกล้องแล้วก็ขีปนาวุธนำวิธีเคลื่อนที่

0: เร็วนะเขาบอกว่าผลิตโดยบริษัท Lockheed Martin ของสหรัฐโดดเด่นด้วยความแม่นยำสูงอนุภาพทำลายล้างรุนแรงแล้วก็ความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายด้วยค่ะนี่จรวด
1: ครับ
0: ไฮมาสนี
1: ่ไฮมา
0: สสิงคโปร์นะเล็กถึงเล็กแต่ก็จิ๋วนะเธอเห็นป่ะ
1: ไปดูที่บรูไนบ้างครับอาจารย์ครับเรื่องของไซต์งานก่อสร้
0: าง
1: คือปกติเนี่ยไซต์งานก่อสร้างอย่างเช่นในบ้านเราเนาะมันก็จะมีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะครับว่าคุณจะต้องมีสมมติว่าถ้าเป็นไซต์งานที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปเนี่ยนายจ้างจะต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์และก็อุปกรณ์จำเป็นเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลอย่างน้อยๆเนี่ย1ชุดจัดไว้เพื่อให้ได้ใช้งานได้สะดวกเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะครับแต่ว่าทางบรูไนเนี่ยมันมีกรณีที่เจ้าของไซต์ก่อสร้างเนี่ยปล่อยปละละเลยครับไม่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลนะฮะก็เลยส่งผลให้สำนักงานความปลอดภัยแห่งชาติบรูไนเนี่ยเขามีการสั่งปรับเงิน3ไซต์งานก่อสร้างรายใหญ่ฐานละเลยมาตรฐานความปลอดภัยนะครับสำนักงานแห่งชาติความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบรูไนนะครับหรือว่าเขาชื่อย่อเชนาครับประกาศลงโทษปรับเงินผู้ประกอบการไซต์ก่อสร้าง3แห่งหลังจากเจ้าหน้าที่เขาไปสุ่มตรวจแล้วก็พบว่าไซต์งานทั้งหมดครับมีการฝ่าฝืนและก็ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการจัดการให้มีอุปกรณ์และระบบปฐมพยาบาลในสถานที่ทำงานอย่างถูกต้องเจ้าหน้าที่ก็มีการสั่งปรับเงินไป$500บรูไนนะครับคิดเป็นเงินไทย30,000 บาทต่อผู้รับเหมาแล้วก็ผู้ครอบครองไซต์งานก่อสร้างทั้ง3แห่งก็คือ มีไซต์งานที่เขาสร้างทางหลวงนะครับในกรุงบันดาเสรีเบกาวันไซต์งานในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับในกรุงบันดาเสรีเบกาวันเช่นเดียวกันแล้วก็อีกไซต์งานหนึ่งนะครับก็เป็นไซต์งานในหมู่บ้านนะครับของแขวงเกอเรียมนะครับเขตตูกงนะครับซึ่งในเวลาต่อมาผู้ประกอบการทั้งหมดก็เข้าไปจ่ายค่าปรับเต็มจำนวน คือพร้อมกับดำเนินแก้ไขข้อบกพร่องตามคำสั่งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับ จากการเปิดเผยของหน่วยงานเชนาเนี่ยเขาบอกว่าพบความผิดปกติของไซต์งานก่อสร้างนะครับบนทางหลวงทุงกูแล้วก็หมู่บ้านกำปงนะฮะคือการฝ่าฝืนระเบียบข้อที่5ของเขาว่าด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่หน่วยปฐมพยาบาลในการประจำการในพื้นที่ที่ทำงานและก็ให้การตรวจสอบไซต์งานในหมู่บ้านเนี่ยเขาพบว่ามันมีความผิดฐานฝ่าฝืนระเบียบนะครับไม่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์กล่องปฐมพยาบาลให้มันเพียงพอต่อการใช้งานนะครับถึงขั้นเขาออกเป็นถลางการเลยนะเน้นย้ำแล้วก็แจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการทุกภาคส่วนนะครับว่าการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวะอนามัยในสถานที่ทำงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อบังคับตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดคือหากผู้ครอบครองหรือว่าผู้รับเหมารายใดไม่ทำตามข้อกำหนดให้มีเรื่องของการปฐมพยาบาลก็จะถือว่ามีความผิดทางอาญาแล้วถ้าหากโดนตัดสินว่าผิดทางอาญาจริงต้องโดนพระโทษปรับนะครับคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็130,000 บาทนะครับโดยหน่วยงานนี้ก็ยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าสุ่มตรวจไซต์งานอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องสวัสดิภาพของคนงานและก็สาธารณชนต่อไปครับ
0: โอ้นะเมื่อกี้คุณพูดคำว่ากำปงนะกำปงเนี่ยมันหมายถึงวิลเลจหมู่บ้านนี่แหละในภาษาบาฮาซาของอินโดนีเซียนะคะบรูไนเขาก็ใช้บาฮาซาเหมือนกันมาเลเซียเขาก็ใช้บาฮาซาแต่เขาจะเรียกว่าบาฮาซาบรูไนบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซามาเลแต่ก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะสื่อสารกันได้รู้เรื่องเนี่ยนะคะบาฮาซาบรูไนนี่เป็นประเทศเล็กเนาะมีประชากรยังไม่ถึง500,000 คนเลย
1: แต่ว่าเขาก็ใส่ใจประชาชนนะ
0: ใช่ค่ะเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่เป็นประเทศเดียวนะในกลุ่ม11ประเทศอาเซียนที่ยังปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะประเทศเดียวนะแต่ว่าสุลต่านบรูไนเนี่ยนะฮัสนาโบเคียพระองค์ท่านก็ดูแลประชาชนเป็นอย่างดีเลยเนี่ยนี่ก็มีให้ไฟฟ้าใช้ด้วยใช่ไหมตรงนี้นะ
1: ไฟฟ้าของอินโด
0: มาเอาไปนี่อันนี้เป็นเรื่องของ
1: อุปกรณ์พยาบาลปฐมพยาบาลดูแลสวัสดิการของคนงานด้วย
0: คนงานด้วยนะในไซต์โดยเฉพาะในไซต์ก่อสร้างด้วยนะ
1: คร
0: ับ ค่ะทีนี้มาดูเรื่องที่ฉันชอบมากเลยอยากรู้จังเลยว่าบ้านเรามีหรือเปล่าออกเป็นกฎหมายแล้วหรือยังแต่ก่อนนั้นเราจะได้ยินนะ อินโดนีเซียเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีออกกฎหมายแล้วว่าห้ามเด็กเล็กๆเนี่ยนะในชั้นประถมเนี่ยใช้ AI นะคุณเคยได้ยินใช่ไหมตรงนั้นแล้วก็ออสเตรเลียก็เป็นประเทศแรกเลยที่ออกกฎหมายแล้วก็ตามไปด้วยเราจะได้ข่าวเป็นระยะอย่างเช่นฝรั่งเศสแล้วก็ล่าสุดก็อังกฤษตอนนี้มาที่นอร์เวย์ค่ะคุณฟังคะนอร์เวย์นั้นรัฐบาลออกมาประกาศเลยมาตรการจำกัดการใช้ปัญญาประดิษฐ์AIเชิงสร้างสรรค์หรือ

0: generative AI เนี่ยในระบบการศึกษานะโดยกำหนดให้เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาแทบทั้งหมดเลยนะไม่ให้ไปใช้แล้วไม่สามารถจะใช้เครื่องมือ AI ได้นะขณะที่การใช้งานในระดับชั้นสูงขึ้นไปก็จะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดแล้วก็การกำกับดูแลของครูเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยท่านนายกรัฐมนตรีของนอร์เวย์ค่ะก็คือโยนาสกาสเตเร่เนี่ยนะคะบอกออกมานะพูดเมื่อวานนี้เองนะในการแถลงข่าวบอกว่า AI เนี่ยนะอาจจะทำให้เด็กเล็กเนี่ยข้ามขั้นตอนสำคัญในการเรียนรู้โดยเฉพาะทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาในระยะยาวนะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดในโรงเรียนก็คือการที่เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้การอ่านการเขียนแล้วก็คณิตศาสตร์นะนายกรัฐมนตรียังย้ำนะคะบอกว่ามาตรการใหม่ที่รัฐบาลจะออกมาเนี่ยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษาใหม่ซึ่งจะเริ่มในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะทีนี้ตามแนวทางใหม่เนี่ยของรัฐบาลนอร์เวย์นักเรียนชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ปี1ถึงถึง7เนี่ยนะปี1ถึงปีที่7เนี่ยอายุระหว่าง6ปีถึง13ปีเนี่ยจะไม่ให้ใช้ AI เป็นหลักเลยนะขณะที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งก็มีอายุระหว่าง14ถึง16ปีสามารถใช้เครื่องมือ AI ได้อย่างระมัดระวังภายใต้การดูแลของคุณครูเนี่ยนะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็คือ17ถึง19ปีเนี่ยรัฐบาลเห็นว่าควรได้รับการเรียนรู้วิธีใช้ AI อย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อแล้วก็การทำงานในอนาคตเนี่ยนะทีนี้นโยบายที่ว่านี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามแก้ไขปัญหาผลสำเร็จทางการศึกษาเขาบอกตอนนี้มันลดลงแม้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยปี2567เนี่ยนะ2ปีที่แล้วรัฐบาลนอร์เวย์ได้สั่งห้ามใช้สมาร์ทโฟนในโรงเรียนไปแล้วแล้วก็เพิ่มอำนาจให้ครูในการรักษาระเบียบวินัยในห้องเรียนด้วยนะทีนี้นอร์เวย์คุณฟังคะเขาเริ่มนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ทศวรรษปี1990นะแต่ต่อมามีการใช้แท็บเล็ตนะกันอย่างแพร่หลายหลังจากเปิดตัว iPad ตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาส่งผลให้การใช้หนังสือเรียนและก็การเขียนด้วยลายมือเนี่ยลดลงอย่างมากเลยนะอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ได้ประกาศเพิ่มเติมบอกว่าจะเสนอร่างกฎหมายสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดหาหนังสือเรียนในห้องเรียนให้มากขึ้นซึ่งถือเป็นการย้อนกระแสการพึ่งพาแท็บเล็ตแล้วก็อุปกรณ์ดิจิทัลในโรงเรียนเนี่ยนะคะนอกจากนี้เดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลนอร์เวย์ก็ประกาศแผนห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวทางที่ออสเตรเลียแล้วก็หลายประเทศเริ่มนำมาใช้เพื่อลดการพึ่งพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน
1: ครับ
0: เอ๊ะบ้านเรายังไม่เห็นกฎหมายเลยนะ
1: ยังไม่มีครับถ้ามีผ่านตาบ้างก็จะเป็นที่จีนที่จีนก็มีการสั่งห้ามของกระทรวงศึกษาธิการแล้วนะครับว่าให้ห้ามไม่ให้เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาเนี่ยใช้ AI ทำการบ้านนะครับเพราะกังวลเรื่องของเทคโนโลยีที่แบบถูกพึ่งพามากเกินไปเหมือนกันนี่แหละนะครับแต่ว่าทางบ้านเราเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีกฎออกมามากมายซะทีเดียวแต่ว่า
0: อินโดนีเซียออกมาแล้วนะมีเนี่ยข่าวนั้นอยู
1: ่แต่บ้านเราไม่มี ยังไม่มีแต่ว่าคือบ้านเราก็คือจะเป็นลักษณะของการสามารถใช้ AI ในการส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตามปกติเพียงแต่ว่าคุณครูหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยอาจจะต้องคอยดูแลความเหมาะสมของเนื้อหาที่เด็กๆ เขาดูนะครับ
0: ดิฉันเห็นหลานดิฉันเนาะค่ะเขาเรียนไออินเตอร์นะปรากฏว่าเนี่ย 6-7 ขวบโรงเรียนไม่ต้องเอ่ยชื่อเนาะเขาใช้แท็บเล็ตอะแล้วให้เด็กเนี่ยทำงานด้วยแท็บเล็ตนะยังงงอยู่ว่าอ้าวโรงเรียนให้ใช้แท็บเล็ตว้าวอะไรกันขนาดนั้นเนาะแล้วก็คุณเห็นไหมสังเกตไหมเวลาคุณไปทานอาหารเนี่ยดิฉันจะเห็นพ่อแม่ก็ทุกคนก็จะถือมือถือ ไม่คุยกันนะส่วนเด็กก็ให้มือถือเหมือนกันนี่สไลด์สไลด์สไลด์อะไรเนี่ยนะเด็กเล็กๆนะคุณ 3-4 ขวบเล่นมือถือกันแล้วนะ
1: นะคุยผ่านมือถือ ขอพักกลับไปที่ลาวอีกทีนึงฮะอาจารย์ครับกรมภาษีของสปป.ลาวเนี่ยเขามีการแถลงความสำเร็จในแคมเปญกวาดล้างรถหนีภาษีทั่วประเทศคือล่าสุดเนี่ยเขาเคลียร์คดีรถหนีภาษีรถยนต์เถื่อนเนี่ยนะครับได้กว่า 30,000 คันนะครับก็ทำให้ทางรัฐบาลเนี่ยจัดเก็บรายได้เข้าไปหลายล้านล้านกีบเลยนะครับกรมภาษีกระทรวงการเงินของสปป.ลาวครับแถลงผลการดำเนินการโครงการรณรงค์ระดับชาติเลยนะครับเพื่อปราบปรามและแก้ปัญหายานพาหนะที่นำเข้าแบบผิดกฎหมายการใช้งานยานพาหนะที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบคือตอนนี้เนี่ยสามารถเอารายได้เข้าสู่ประเทศเนี่ยเป็นจำนวนเงินสูงถึง1ล้านล้าน5แสนล้านกีบนะครับคิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,400 ล้านบาทหลังจากเจ้าหน้าที่สามารถคลี่คลายและก็สะสางคดีที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ผิดกฎหมายได้

0: ได้ 32,457 กรณีครับเรื่องนี้นะครับตัวเลขนี้ก็ถูกเปิดเผยระหว่างการประชุมร่วมกันของกรมภาษีนครหลวงวิงจันทร์ซึ่งก็มีนายภูเขาทองวรรณวงศ์ไ
1: ท
0: ยชื่อดีมากเลยนะครับอธิบดีกรมภาษีแล้วก็เป็นประธานการประชุมเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำแขวงต่างๆเข้าร่วมประชุมเยอะมากนะครับเขาบอกว่าความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลนะครับ อย่างจริงจังส่งผลให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถสกัดกั้นจับกลุ่มยานพาหนะผิดกฎหมายแบ่งเป็นรถยนต์เนี่ยกว่า 30,000 คันรถมอเตอร์ไซค์อีก845คันทั้งหมดก็จัดเก็บภาษีมูลค่ายึดมาได้ก็เก็บภาษีเลยนะครับแม้ว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแต่ว่ากรมภาษีก็ยอมรับว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้ารถยนต์เนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายความสำคัญของประเทศเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังตรวจพบขบวนการลักลอบนำเข้ารถยนต์หนีภาษีอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีการซื้อขายแล้วก็นำรถเข้ามาแบบไม่ผ่านพิธีทางศุลกากรเนี่ยเยอะมากที่ยังวิ่งอยู่ท้องถนนรวมถึงพฤติกรรมการใช้ป้ายทะเบียนปลอมก็มีอีกนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่มันเชื่อมโยงกันกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมก็ดินข่าวบ่อยๆนะว่าแบบเวลามีแก๊งโจรกรรมขโมยรถเนี่ยมันก็ส่งออกไปทางนั้นแหละ
1: ใช่ถูกบ้านเราก็มีแหละเนาะแก๊งที่มันลักลอบเข้ามาด้วยหนีภาษีอ่ะเรามาทักทายคุณฟังกันหน่อยดีไหม
0: ได้ครับ
1: ดิฉัน
0: อาจารย์
1: ทางไลน์นะก็มีคุณเทียนท่าฉลอมเนี่ยก็จะส่งคำกลอนมานะก็ขออ่านนิดนึงได้ไหมคะนะกุดมอนนิ่งยิ่งยงยังคงอยู่ช่วยเชิดชูข่าวดีมีให้ฟังภูเบศได้ใกล้ชิดจิตจริงจังจริงสร้างหวังนะเสมอมาอ่านเสนอข่าวนะวีรวันนั้นแน่ได้แลเห็นเมื่อได้เน้นไฟฟ้าว่ามากล่าวสิงคโปร์ซื้อกระสุนอุ่นใจยาวเล่าเรื่องราวไฮมาผ่ามั่นคงนะทำมั่นคงได้ท่าผ่ามั่นคงใช่ค่ะขอบคุณนะคะคุณเทียนชาติฉลอมเอาข่าวเราแล้วก็ไปเขียนเป็นกลอนนะเก่งจริงๆเลยคุณพีรพลเพชรช่วยส่งรูปมาคุณมณีรัตน์ชื่นชอบนะก็เช่นกันส่งรูปมานะคุณชัยนรงค์กิ่งนอกอรุณสวัสดิ์เราทั้งสองคนนะคุณพลสุขนะบอกว่าเคยไปบาหลีใช้เงิน US ดอลลาร์แต่ตอนนี้ไปนะเขาให้ใช้รูเปียแล้วนะคะกัปตันอัมพลก็ส่งรูปมาสุภคุณสุภชัยที่ดินก็ทักทายมาเหมือนกันนะคะรณสวัสดิ์เราทั้งสองคนแล้วก็อีกหลายหลายคนค่ะ
0: ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาพูดคุยกับอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินครับ
1: ค่ะสักครู่เดียว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะก่อนที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์เรามาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ
2: ครับผมมท.3ครับก็ลงพื้นที่บ้านฉางไปตรวจสอบคุณภาพน้ำประปายืนยันปลอดภัยได้มาตรฐานครับนายเชษฐ์ไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับพร้อมด้วยผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีน้ำประปาขุ่นในพื้นที่ตำบลบ้านฉางและตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับโดยนายเชษฐ์เปิดเผยว่าได้ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาพร้อมกับพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงทั้งนี้กปภ.ได้นำเจ้าหน้าที่และทีมนักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งในระบบจ่ายน้ำและภายในบ้านเรือนโดยผลการตรวจสอบก็ยืนยันนะครับว่าน้ำประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกปภ.และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกซึ่งปัจจุบันสถานการณ์คุณภาพน้ำในระบบจ่ายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางด้านของนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.บอกว่ากปภ.สาขาบ้านฉางได้ยกระดับการบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกับเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างต่อ